0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีรับข้อเสนอขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตจากคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงการทำงานภายในเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้กระทรวงสาธารณสุขประกาศเขตติดโรคติดต่ออันตรายอีโบลาพร้อมเฝ้าระวังคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศที่มีการระบาด
1: ผู้นำจีนและรัสเซียวิพากษ์วิจารณ์แผนการสร้างระบบป้องกันขีปนาวุธของสหรัฐและสนธิสัญญาจำกัดอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียการแข่งขันแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์2026นักแบดมินตันไทยผ่านเข้ารอบ2กันพร้อมหน้าทั้งประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ทุกจังหวัดทั่วประเทศเตรียมจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีวันพรุ่งนี้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าตามที่คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีได้มีมติเห็นชอบให้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในและต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยจึงได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดให้เตรียมความพร้อมจัดงานเฉลิมพระเกียรติในส่วนภูมิภาคอย่างสมพระเกียรติเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีกำหนดระยะเวลาจัดงานตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2570ทั้งนี้กำหนดจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569เวลา 7:00 น.ณบริเวณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่จังหวัดเห็นเหมาะสม
1: นายกรัฐมนตรีรับข้อเสนอขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตจากคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเครือข่าย6ประการและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงการทำงานภายในเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยในที่ประชุมนายกรัฐมนตรีตอบรับข้อเสนอขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตจากคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเครือข่าย6ประการพร้อมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปทบทวนและปรับปรุงกลไกการทำงานภายในโดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลการบูรณาการข้อมูลรวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการต่อต้านการทุจริตชื่นชมภาคเอกชนที่ได้จัดทำข้อเสนอแนะตรงไปตรงมาโดยข้อเสนอ6ประการอาทิการปลูกฝังจิตสำนึกการแก้ปัญหาคอร์รัปชันอย่างยั่งยืนให้หน่วยงานรัฐรัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจมีนโยบายมาตรการและระบบกำกับดูแลภายในที่ชัดเจนระบบบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันการป้องกันตั้งแต่ต้นทางการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐที่เข้าถึงตรวจสอบได้และนำไปวิเคราะห์ต่อได้
3: สนับสนุนในทุกกรณีเพื่อให้หน่วยงานต่างๆได้นำเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการทำงานและทำทุกวิธีทางให้หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานแก่สาธารณะเพื่อให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าหน่วยงานท่านปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน
2: ด้านนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับปัญหานี้เพราะเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและความเชื่อมั่นในการลงทุนโดยได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานภาครัฐนำข้อมูลผลสำเร็จเรื่องการทุจริตจากภาคเอกชนไปศึกษาและหาแนวทางปิดช่องโหว่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตอย่างเร่งด่วนพร้อมจัดทำเป็นรายงานเสนอต่อคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องในส่วนของภาคเอกชนเตรียมจะเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลำดับรองที่มีปัญหาใน 6-7 กลุ่มธุรกิจภายในวันที่10มิถุนายนนี
4: ้ท่านนายกให้ความสำคัญแล้วก็ให้ความมั่นใจกับภาคเอกชนว่าข้อมูลที่รับมาก็ได้ให้นโยบายต่อไปนะครับว่าให้เอาข้อมูลในประเด็นต่างๆที่เข้าไปทำเซอร์เวย์ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยไปศึกษาว่าตรงไหนยังมีที่มันอาจจะก่อให้เกิดประเด็นให้ไปหาทางปิดแกลบทำเป็นรายงานนำเสนอคณะกรรมการประสานงานต่อต้านการทุจริตที่รัฐบาลตั้งขึ้นเพื่อให้การทำงานในเรื่องนี้มีความต่อเนื่อง
2: ขณะที่ภาคเอกชนได้แสดงความขอบคุณนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่เปิดพื้นที่ให้ภาครัฐและภาคเอกชนได้หารือร่วมกันอย่างตรงไปตรงมาพร้อมทั้งชื่นชมการตอบสนองที่รวดเร็วหลังได้รับรายงานข้อร้องเรียนโดยสามารถดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีซึ่งถือเป็นระดับความรวดเร็วที่ภาคเอกชนไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นได้ทุกภาคส่วนต่างยืนยันความพร้อมในการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: และในเช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีจะประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจทั่วประเทศเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดและหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะมอบโอวาทการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลรวมทั้งจะมีการแบ่งกลุ่มการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะแบ่งเป็น3กลุ่มได้แก่กลุ่มที่1แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเสริมความมั่นคงชายแดนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติดผู้มีอิทธิพลภายทางเศรษฐกิจที่กระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของสังคมกลุ่มที่2แนวทางยกระดับป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวการช่อโกงออนไลน์การพนันออนไลน์รวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆทั้งอุบัติเหตุและภัยธรรมชาติและกลุ่มที่3แนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐซึ่งทั้ง3กลุ่มจะมีการสรุปผลประชุมเชิงปฏิบัติการเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะใช้กลไกการทำงานที่มีผู้ราชการจังหวัดเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนระดับพื้นที่และมีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเป็นกลไกในการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับการเชื่อมข้อมูลระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันนี้ถึง27พฤษภาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในโอกาสครบรอบ170ปีทางการทูตและหารือนโยบายเศรษฐกิจเชิงรุกและผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สากลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันนี้ถึง27พฤษภาคม2569เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือในหลากมิติโดยมีกำหนดการเข้าพบหารือกับนายเอมาดูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และผลักดันความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนพลังงานคมนาคมและอากาศยานนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะหารือกับองค์การระหว่างประเทศทั้งองค์การพลังงานระหว่างประเทศเพื่อความมั่นคงทางพลังงานและองค์การยูเนสโกเพื่อผลักดันวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในช่วงปลายปีนี้ส่วนของภาคเศรษฐกิจจะพบหารือกับกลุ่มนักธุรกิจและภาคเอกชนชั้นนำของฝรั่งเศสเพื่อเชิญชวนให้เข้ามาลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของประเทศไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการบินและอวกาศพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศพร้อมกันนี้จะเข้าร่วมประชุมร่วมกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปรวมถึงพบปะชุมชนไทยและภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสเพื่อร่วมการขับเคลื่อนและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีสากลต่อไป
0: กระทรวงสาธารณสุขประกาศเขตโรคติดต่ออันตรายอีโบลาด้านกรมควบคุมโรควางมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศเสี่ยงหลังองค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าขณะนี้องค์การอนามัยโลกได้ประกาศพบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาพร้อมยกระดับให้สถานการณ์ดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเนื่องจากโรคดังกล่าวเป็นโรคติดเชื้อรุนแรงมีการแพร่ระบาดรวดเร็วและมีอัตราการเสียชีวิตสูงต ที่ผ่านมากรมควบคุมโรคได้ติดตามสถานการณ์การระบาดอย่างใกล้ชิดและประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยได้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังคัดกรองและติดตามผู้เดินทางจากประเทศที่มีการระบาดโดยเฉพาะบริเวณช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศทางท่าอากาศยานและจุดผ่านแดนต่างๆรวมถึงเตรียมความพร้อมด้านห้องปฏิบัติการทีมสอบสวนโรคและสถานพยาบาลเพื่อรองรับกรณีพบผู้ป่วยต้องสงสัยล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาพุทธศักราช2569โดยกำหนดให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสำหรับแนวทางการดำเนินงานของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศประกอบด้วยมาตรการต้นทางและข้อปฏิบัติสำหรับสายการบินให้สายการบินแจ้งผู้เดินทางทุกคนที่มาจากเขตติดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาโดยชาวต่างชาติต้องลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Digital Arrival Card ส่วนคนไทยลงทะเบียนผ่านระบบ Thai Health Pass ณจุดเช็คอินรวมทั้งสายการบินต้องส่งรายชื่อผู้โดยสารจากประเทศกลุ่มเสี่ยงให้ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศณท่าอากาศยานปลายทางรับทราบล่วงหน้าและคัดกรองอาการมาตรการคัดกรองณท่าอากาศยานในประเทศเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะเข้าตรวจสอบ QR code ของผู้เดินทางจากพื้นที่ระบาดบริเวณประตูขาเข้าผู้เดินทางจากเขตติดโรคต้องยื่นเอกสารต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก่อนผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองโดยเจ้าหน้าที่จะสอบถามประวัติอาการป่วยและบันทึกข้อมูลที่อยู่รวมถึงเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นปัจจุบันลงในระบบเพื่อใช้ในการติดตามเฝ้าระวังอาการจนครบ21วันทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคอย่างใกล้ชิดโดยไม่ตื่นตระหนกเนื่องจากประเทศไทยมีระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคที่มีมาตรฐาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่ที่หมู่5โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวายตำบลปงป่าหวายอำเภอเด่นชัยจังหวัดสกลนครที่โรงเรียนคำยางพิทยาคมตำบลดงเหนืออำเภอบ้านม่วงจังหวัดพัทลุงที่หมู่7โรงเรียนบ้านบ่อทรายตำบลบ้านพร้าวอำเภอป่าพยอมจังหวัดสระแก้วที่โรงเรียนบ้านหนองไทรตำบลศาลาลำดวนอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีที่หมู่7วัดชาวเหนือตำบลบ้านไร่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดสิงห์บุรีที่วัดพระปรางตำบลเชิงกลัดอำเภอบางระจันจังหวัดอุทัยธานีที่หมู่10วัดหนองบัวตำบลหนองยางอำเภอหนองยางจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลติดตามสถานการณ์ไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดหลัง WHO รายงานพบผู้ติดเชื้อเชื่อมโยงกับเรือสำราญในต่างประเทศขณะนี้ประเทศไทยยังไม่พบการระบาดและประเมินว่าความเสี่ยงต่อประชาชนยังอยู่ในระดับต่ำโรคนี้มีสัตว์ฟันแท้เช่นหนูเป็นพาหะสำคัญการติดเชื้อส่วนใหญ่เกิดจากการสูดดมฝุ่นที่ปนเปื้อนปัสสาวะหรืออุจจาระหนูโดยเฉพาะในพื้นที่อับอากาศรัฐบาลจึงเพิ่มมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมเฝ้าระวังในระบบสาธารณสุขทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องขอความร่วมมือประชาชนรักษาความสะอาดบ้านและที่ทำงานหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและลดสัมผัสจากสัตว์ฟันแท้รัฐบาลยืนยันเดินหน้าเฝ้าระวังเต็มที่เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้ประชาชนทุกคนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ย โอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
10: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
10: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียภายหลังการประชุมสุดยอดที่มหาศาลาประชาชนของจีนในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนเมื่อวานนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์แผนการของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในการสร้างระบบสกัดกั้นขีปนาวุธทั้งภาคพื้นดินไปจนถึงชั้นอวกาศหรือโกลเด้นโคมเป็นภัยคุกคามต่อเสถียรภาพทางยุทธศาสตร์ของโลกรวมถึงการที่สนธิสัญญาลดอาวุธเชิงยุทธศาสตร์ฉบับใหม่หรือสนธิสัญญา New Start ที่จำกัดอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างรัสเซียและสหรัฐสิ้นสุดลงเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้ขยายระยะการจำกัดออกไปอีก1ปีตามข้อเสนอของรัสเซียอย่างไรก็ตามการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำจีนและรัสเซียยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับรัสเซียต้องการสร้างท่อส่งก๊าซแห่งใหม่ที่จะช่วยให้รัสเซียสามารถเพิ่มปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติให้กับจีนได้มากถึง2เท่า
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ฐานทัพร่วมแอนดรูในรัฐแมริแลนด์ของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางอยู่ในจุดที่ถ้าหากอิหร่านยังคงปฏิเสธที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพทุกอย่างจะสิ้นสุดอย่างรวดเร็วซึ่งสหรัฐพร้อมที่จะได้คำตอบทั้งหมดแล้วและการที่อิหร่านเร่งบรรลุข้อตกลงนี้ได้จะช่วยประหยัดเวลาพลังงานและชีวิตอีกจำนวนมากถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์อ้างว่าเดิมทีเขาเหลือเวลาเพียง1ชั่วโมงในการตัดสินใจว่าจะสั่งการให้กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านในวันอังคารตามเวลาสหรัฐก่อนที่เขาตัดสินใจระงับแผนการดังกล่าวออกไปตามคำร้องขอของผู้นำกาตาร์ซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรต
0: ส์ในแพทย์ทีโรสอัธนอมกรีเบียซูดผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยหลังการประชุมสมัชชาอนามัยโลกที่นครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในระดับโลกยังคงอยู่ในระดับต่ำแม้ว่าจะมีการระบาดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกและยูกันดาในระดับสูงก็ตาม
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบแรกประเภทหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ2ของรายการตบเอาชนะนิคาเด็กดินดาอามาตยาปราวติวีจากอินโดนีเซีย2-0เกมทะลุเข้ารอบ2ไปพบกับคาโรยาน่านันบันโตวาจากบันการีขณะที่พิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกตบเอาชนะทันวีชามาจากอินเดีย2-0เกมผ่านเข้ารอบ2ได้เช่นกันส่วนชายเดี่ยวภคพลเทระรัตสกุลมืออันดับ28ของโลกตบเอาชนะยูแทบินจากเกาหลีใต้2-0เกมผ่านเข้ารอบ2ต่อไปขณะที่หญิงคู่อนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบิรีนาโสภิตาเวทเลอร์เอาชนะคาโฮโอซาวะกับไมทาราเบะจากญี่ปุ่น2-0เกมผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคู่จากสหรัฐส่วนคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียสามพรานคู่มืออันดับ3ของโลกและเป็นคู่มือวางอันดับ1แพ้กับภคพลธีรรัตน์สกุลกับซัตฟิรีตรัตนชัยคู่มืออันดับ20ของโลก11-5รีไทยเนื่องจากคู่ของเดชาพลกับสุพิศราบาดเจ็บขอถอนตัวทำให้คู่ของภคพลกับซัตซีรีผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไปเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour W35 ชางวอนที่ประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกอัญชิสาฉันทะนักเทนนิสสาวไทยวัย23ปีมืออันดับ6ของรายการเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะหลี่ย่าซวนนักหวดสาวไต้หวัน2-0เซตอัญชิสาผ่านเข้าสู่รอบ2ไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างเอมี่จูจากสหรัฐอเมริกาหรือจางกีโอนักหัวเจ้าถิ่นจากเกาหลีใต้ต่อไปศึกเทควันโดภูมิเซ่ชิงแชมป์เอเชียวันสุดท้ายทีมภูมิเซ่ไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้า2เหรียญทอง2เหรียญเงินจากภูมิเซ่ทีมชายที่มีนักกีฬาจาก9ชาติทีมไทยแชมป์เก่าประกอบด้วยณัฐชัยสุธาไ ธนาเขียวลายเลิศและศิปกรเวชกรปฏิวงทำคะแนนได้8.970 คะแนนเอาชนะทีมไต้หวันที่ทำได้8.890 คะแนนคว้าเหรียญทองป้องกันแชมป์ได้สำเร็จจากนั้นไทยมาได้อีก1เหรียญทองโดยได้จากฟรีสไตล์ทีมผสมรัชพลใยบัวสุวพิศิริสินรุ่งเรืองอัจฉริยะเกิดแก้วสาริสาไทยทองหลางสัสิภาชูผลและวัชระกุลลิ้มจิตรกรโชลีลาผาดผลและเตะหมาทำคะแนนได้ 8.720 คะแนนคว้าเหรียญทองที่2ให้กับทีมภูมิเซ่ไทยนอกจากนี้ทีมไทยยังได้อีก2เหรียญเงินจากภูมิเซ่ทีมหญิงที่รอบชิงชนะเลิศแพ้ให้กับทีมไต้หวันด้วยคะแนน 8.850 ต่อ 8.930 ได้เหรียญเงินและอีก1เหรียญเงินได้จากฟรีสไตล์คู่ผสมนาวินปินทสูตรจับคู่กับชิตารีแก้วโอรันวสุสรุปผลงานทีมภูมิเซ่ไทยในศึกชิงแชมป์เอเชียจบที่2เหรียญทอง3เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงเท่ากับที่เวียดนามเมื่อ2ปีที่แล้วโดยได้ถ้วยรวมอันดับ2พิจิตรกัจจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่17มีผลกระทบต่อเนื่องจนถึงวันที่21พฤษภาคม2569ในวันที่21พฤษภาคม2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก รุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40%ของพื้นที่

0: ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 น.
1: 1นาทีกับกปท.
0: น้ำมันเครื่องเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องหมั่นตรวจสอบและอย่าให้น้ำมันเครื่องพร่องเกินไปขณะเดียวกันการเติมน้ำมันเครื่องในรถยนต์มากเกินไปก็จะส่งผลให้เครื่องยนต์เร่งไม่ขึ้นเครื่องร้อนจัดซิลหน้าหลังและเพลาข้อเบี่ยงรั่วได้ง่ายสิ้นเปลืองน้ำมันเครื่องและเครื่องยนต์เกิดการสึกหรอมากแต่หากเติมน้ำมันเครื่องระดับต่ำเกินไปจะทำให้ไม่สามารถส่งไปหล่อลื่นชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ได้อย่างทั่วถึงทำให้ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์เกิดการสึกหรออย่างรวดเร็วและทำให้น้ำมันเครื่องร้อนจัดด้วยทั้งนี้ขณะเติมน้ำมันเครื่องต้องระมัดระวังอย่าให้น้ำมันเครื่องหกบนเครื่องยนต์เพราะหากท่อไอเสียยังร้อนอยู่อาจทำให้เกิดไฟลุกไหม้ได้ค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่ากวนคำว่ากวนเขียนกอไก่ไม้ตรีวอแหวนนอหนูเป็นภาษาปากมีความหมายว่ากลุ่มคนที่สนิทสนมและร่วมทำกิจกรรมอย่างเดียวกันเป็นประจำแต่เดิมใช้กับการเล่นกอล์ฟเช่นเขาเป็นเพื่อนกลุ่มที่เล่นกอล์ฟกวนเดียวกันต่อมานำคำนี้ไปใช้กับกลุ่มที่เล่นกีฬาชนิดอื่นและกลุ่มเพื่อนที่ทำกิจกรรมร่วมกันด้วยเช่นเขาออกกำลังกายได้สม่ำเสมอทุกวันเพราะอยู่ในกวนวิ่งที่มีสมาชิกเป็น10คนกวนนี้เหนียวแน่นมากมีสมาชิกที่คบกันมาตั้งแต่เรียนชั้นประถมนัดกินข้าวกันทุกเดือนคำว่ากวนอาจใช้ในความหมายเชิงลบได้หากมีจุดประสงค์หรือพฤติกรรมของสมาชิกไปในทางไม่ดีเช่นกวนเหล้ากวนนี้เมื่อไรจะเลิกเสียทีตั้งวงกินเหล้าทีไรเป็นต้องเมาทะเลาะกันทุกที
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคเหนือของไทยตอนที่1บริเวณภาคเหนือมีภูมิลักษณ์เป็นเทือกเขาสูงชันที่สลับซับซ้อนวางตัวในแนวทิศเหนือใต้และทิศตะวันออกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงใต้ต่อเนื่องมาจากเทือกเขาหิมาลัยและเทือกเขาในที่ราบสูงชันและยุนนานหรือยุนนานเป็นต้นกำเนิดของทางน้ำสายสำคัญหลายสายที่ไหลลงสู่ตอนใต้ผ่านบริเวณที่อยู่ระหว่างหุบเขาที่เรียกว่าที่ราบลุ่มระหว่างหุบเขาเกิดจากการยกตัวของแผ่นเปลือกโลกพื้นแผ่นดินมีรอยแตกรอยเลื่อนเป็นช่องทางให้น้ำร้อนใต้ดินไหลขึ้นมาเกิดเป็นน้ำพุร้อนมีรอยเลื่อนที่ยังมีพลังอยู่ก่อให้เกิดแผ่นดินไหวเช่นรอยเลื่อนแม่จันทร์ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการยกระดับการดูแลความปลอดภัยข้อมูลของเด็กและเยาวชน
6: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวติติมาอินกล่ำและยุทธพรบานเย็นอ่าน
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
9: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
6: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับ

0: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยกระดับการดูแลความปลอดภัยข้อมูลของเด็กและเยาวชนผ่านกลยุทธ์การปรับปรุงกฎหมายให้เข้มงวดการตรวจสอบแพลตฟอร์มดิจิทัลอย่างใกล้ชิดและการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่สังคมเพื่อสร้างมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลบุคคลสู่ระดับสากลเช้านี้รับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านเลขาคะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะท่านเลขาคะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลค่ะหรือสคสเนี่ยได้มีการยกระดับการคุ้มครองสิทธิเด็กในยุคดิจิทัลนี้อย่างไรคะ
2: ครับในส่วนของสิทธิเด็กนะครับคือเรามุ่งเน้นเนี่ยบทบาทด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและก็เยาวชนนะครับเพราะว่าข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยครับมันก็จะเป็นกุญแจและเป็นประตูหรือเป็นหน้าต่างสำคัญที่อาจจะไปเข้าถึงสิทธิอื่นๆของเด็กครับในยุคโดยเฉพาะยิ่งในยุคดิจิทัลมันเข้าถึงง่ายนะครับเราก็มีการยกระดับการดำเนินการใน3ด้านด้วยกันนะครับหนึ่งก็คือเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมายและแนวปฏิบัตินะครับตรงนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าสคสหรือว่า PDPC เนี่ยก็มีแผนในการพัฒนาแนวปฏิบัติหรือคำแนะนำนะครับเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและผู้เยาว์ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแพลตฟอร์มดิจิทัลนะครับที่มีผู้เยาว์นะครับเป็นกลุ่มใช้งานเนี้ยการดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยก็จะต้องเคร่งครัดในเรื่องของการระบุอายุผู้ใช้งานเพื่อจะได้มีการออกแบบนะครับในการให้ความยินยอมหรือการดูแลที่เหมาะสมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ผู้ใช้อำนาจปกครองเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยเป็นผู้กระทำการแทนก็จะต้องมีกระบวนการการให้ความยินยอมและการยืนยันของผู้ใช้อำนาจทางปกครองที่เชื่อถือได้นะครับอันนี้คือด้านที่หนึ่งส่วนด้านที่สองก็คือก็จะยกระดับในเรื่องการกำกับดูแลแล้วก็ตรวจสอบผู้ควบคุมข้อมูลนะครับให้เพิ่มความเข้มงวดเนี่ยในการตรวจสอบแพลตฟอร์มที่มีเด็กนะครับหรือผู้เยาว์เป็นผู้ใช้หลักเนี่ยโดยเราแนะนำให้มีเขาเรียกว่า privacy by design ก็คือแกจะทำอะไรแพลตฟอร์มอะไรก็ตามเนี่ยครับจะต้องมีการพัฒนาพร้อมกับการออกแบบระบบในการคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยควบคู่กันไปด้วยนะครับรวมทั้งส่งเสริมในเรื่องการประเมินผลกระทบกับสิทธิของเด็กและผู้เยาว์นะครับในการที่จะใช้แพลตฟอร์มต่างๆเพื่อไปสู่การป้องกันนะครับส่วนด้านที่3เนี่ยก็คือก็จะเสริมสร้างความตระหนักรู้และความรู้นะครับให้กับทั้งเด็กและผู้ปกครองซึ่งในฐานะที่เป็นผู้รับบริการและก็สถาบันการศึกษาต่างๆด้วยนะครับเพื่อให้เข้าใจทั้งสิทธิของตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นเด็กแล้วก็ผู้เยาว์นะครับตลอดจนมีเปิดช่องทางร้องเรียนเมื่อถูกละเมิดจะได้แก้ไขแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนก่อนที่จะเกิดความเสียหายได้นะครับ
1: ค่ะแนวทางการดำเนินงานหลังร่วมมือกับองค์การยูนิเซฟจะเป็นอย่างไรหลังจากนี้คะ
2: ครับทีนี้ก็พูดถึงในเรื่องของแนวทางเกี่ยวในความร่วมมือกับทางองค์กรต่างประเทศนะเกี่ยวกับเรื่องสิทธิเด็กด้วยนะครับก็จะได้จะได้เห็นความสำคัญนะครับว่าในเรื่องของการดูแลสิทธิเด็กเนี่ยเป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความสำคัญนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีความร่วมมือระหว่างสคสครับแล้วก็ยูนิเซฟประเทศไทยนะครับไอ้ตรงนี้ก็พอดีว่าช่วงนี้เราอยู่ระหว่างการจัดทำไกด์ไลน์ของ AI นะครับ
1: ค่ะ
2: ทีนี้ทาง UNICEF ประเทศไทยเนี่ยก็เห็นว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับที่จะให้ข้อมูลนะครับเพื่อแนวทางโดยเฉพาะยิ่งเรื่อง AI เนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวนมากบางทีอาจจะเป็นลักษณะอัตโนมัติเนี่ยก็มีความกังวลอยู่ว่าในส่วนของข้อมูลเด็กเนี่ยจะมีไกด์ไลน์หรือมีแนวทางในการที่จะระมัดระวังอย่างไรเนี่ยครับตรงนี้ก็ได้มาให้ข้อแนะนำซึ่งทางสคสเองนะครับก็ได้รับข้อเสนอแนะนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างปรับแนวทางนะครับในการที่พิจารณาผลกระทบของ AI เนี่ยที่อาจจะมีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนเนี่ยเพื่อปรับปรุงมาอยู่ในร่างไกด์ไลน์ AI ถ้าตรงนี้เสร็จนะครับประชาชนก็จะมีแนวทาง ะครับในการที่จะใช้ AI เนี่ยอย่างไรให้ไม่กระทบสิทธิ์ของเด็กและเยาวชนด้วยนะครับรวมถึงตรงนี้เรามีแผนนะครับที่จะตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเด็กขึ้นมานะครับเพื่อกำหนดไกด์ไลน์แนวทางอาจจะไม่ใช่เฉพาะเรื่อง AI แล้วเนี้ยก็คือมุ่งเน้นไปที่ในการคุ้มครองสิทธิ์ของเด็กนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ทั่วโลกเนี่ยให้ความสำคัญนะครับแล้วก็ถ้าเราดำเนินการได้เนี่ยมันก็จะเป็นความร่วมมือที่ทำให้เกิดมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลอีกด้วยนะครับครับ
1: ค่ะแล้วประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวเด็กเองแล้วก็พี่น้องประชาชนกับการร่วมมือในครั้งนี้ค่ะ
2: อย่างสำหรับตัวเด็กนะครับก็จะได้รับการดูแลคือเด็กก็ถือเป็นกลุ่มเปราะบางนะครับซึ่งในเรื่องของอาจจะเป็นเป้าหมายในการที่อาจจะถูกละเมิดหรืออะไรต่างๆนะครับก็จะได้รับการคุ้มครองแล้วก็มีแนวทางในการดูแลอย่างเหมาะสมนะครับตัวของเด็กนะครับแล้วก็เยาวชนส่วนผู้ปกครองเนี่ยนะครับแล้วก็ภาคสถาบันการศึกษาต่างๆเนี่ยก็จะมีแนวทางนะครับในการที่จะดูแลสามารถที่จะมีการใช้ข้อมูลหรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กเนี่ยได้อย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็มีการป้องกันทั้งเรื่องการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวและมีการป้องกันทั้งเรื่องการละเมิดความปลอดภัยของข้อมูลด้วยนะครับ
1: ค่ะแล้วเรื่องของความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนล่ะคะจะมีการยกระดับการดำเนินการอย่างไรบ้างไหมคะ
2: คือโดยปกติครับที่ผ่านมาในเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะการปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA นะครับเรามีความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนด้วยดีตลอดมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยครับเราก็ยกระดับนะครับในส่วนของข้อมูลของเด็กเยาวชนเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางนะครับดังนั้นตรงนี้ทุกหน่วยงานเนี่ยก็พร้อมใจกันให้ความสำคัญนะครับและทางสสเนี่ยก็เห็นว่าการที่จะดำเนินการในการคุ้มครองข้อมูลหรือการที่กำหนดแนวทางในการดำเนินการเนี่ยซึ่งมันต้องอาศัยสมดุลระหว่างความสะดวกสบายกับความปลอดภัยที่เหมาะสมเนี่ยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่อาศัยความร่วมมือนะครับตรงนี้ก็ได้มีแผนนะครับแล้วก็กำหนดโครงการมาแล้วนะครับในการที่จะเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์ความรู้ตรงนี้ครับอย่างที่บอกครับเดี๋ยวจะมีการตั้งคณะทำงานเพื่อที่จะกำหนดไกด์ไลน์แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะในปีนี้ค่ะสคสมีนโยบายการดำเนินงานด้านใดอีกบ้างคะ
2: ครับแน่นอนครับนโยบายหลักก็คือการต่อยอดนโยบายรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของมาตรการป้องปรามและป้องกันภัยสังคมและความมั่นคงเนี่ยก็ยังคงเป็นนโยบายหลักที่เราต้องดำเนินการนั่นคือการที่ป้องกันนะครับไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนเนี่ยไปตกอยู่ในมือของมิจฉาชีพที่อาจจะใช้ในการหลอกลวงประชาชนนะครับตรงนี้เราก็ดำเนินการของศูนย์เฝ้าระวังการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPC เคลื่อน i เนี่ยในการสำรวจตรวจสอบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกินความจำเป็นหรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ช่องโหว่นะครับที่อาจจะไปส่งผลให้มิจฉาชีพเนี่ยเข้าถึงและนำไปใช้หลอกลวงได้ตรงนี้เราก็ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับสำรวจตรวจสอบเมื่อเราพบเราก็แก้ไขจัดการระงับยับยั้งนะครับถ้าเกี่ยวข้องกับคดีอาญาเช่นมีการซื้อขายข้อมูลในกลุ่มดาร์กเว็บหรือซื้อขายข้อมูลไปสู่การกระทำผิดอาญาอื่นเนี่ยเราประสานกับเจ้าที่ตำรวจเข้าไปจับกลุ่มตามพระราชกำหนดป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้นะครับตรงนี้ซึ่งตรงส่วนนี้เราก็ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับเรียกว่าเราต้องตรวจเกาะเจอให้ได้ก่อนโจร นะครับเพื่อจะแก้ไขไม่ให้เกิดความเสียหาย
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรี เรายังเป็นนักเดินทาง
4: ท่านผู้ฟังคะกรุงเทพมหานครร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเดินหน้าขับเคลื่อนอโศกโมเดลพัฒนาพื้นที่ต้นแบบทางข้ามปลอดภัยควบคู่การสร้างจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนอย่างมีวินัยเพื่อลดการสูญเสียและมุ่งสู่อุบัติเหตุเป็นศูนย์อย่างยั่งยืนติดตามรับฟังจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: บริเวณแยกอโศกถือเป็นจุดศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพมหานครที่มีประชาชนสัญจรบนท้องถนนกว่า 30,000 คนต่อวันและมักเผชิญปัญหาการจราจรหนาแน่นนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงได้บูรณาการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายเช่นกองบัญชาการตำรวจนครบาลสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อทำให้แยกอโศกเป็นย่านที่ประชาชนสามารถเดินสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัยโดยมีแนวทางดำเนินงานครอบคลุมทั้งการปรับปรุงทางเท้าทางม้าลายและสัญญาณไฟกดปุ่มสำหรับคนข้ามถนนพร้อมนำร่องโครงการธงแดงให้ประชาชนใช้เป็นสัญญาณเตือนผู้ขับขี่รวมถึงจัดทำเกาะกลางพักคอยเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถหยุดพักรอข้ามถนนในจุดที่มีรถสวนทางได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยยิ่งขึ้น
6: ที่เรามีการปรับปรุงทางเท้าไปรวมถึงตัวพวกทางม้าลายด้วยทางข้ามนะครับวันนี้จะมีโครงการเพิ่มเติมคือมีธงแดงเพื่อในเวลาคนข้ามถือธงก็ต้องขอความร่วมมือผู้ขับขี่รถนะครับถ้าเห็นจริงเห็นทางข้ามควรจะชะลอรถแล้วก็ถ้ามีคนข้ามก็หยุดแต่การเพิ่มธงเข้าไปเพื่อให้เกิดความชัดเจนให้เห็นง่ายขึ้นเวลาคนขับมาได้หยุดเพื่อให้น้อยตรงข้างก่อนครับก็จะทำเกาะให้เกาะพักคอยรอตรงกลางเราข้ามผ่านที่ตรงนี้ก็ยืนรอดูฝั่งหนึ่งเราค่อยข้ามไปซึ่งตรงนี้ถามว่าเราก็เห็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้หลายจุดนะครับตรงนี้เราก็ต้องป้องกัน
5: นอกจากการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานแล้วสิ่งสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้ทางข้ามเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ใช้รถใช้ถนนโดยพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ได้เล่าถึงการใช้ธงแดงเป็นเครื่องมือสร้างความปลอดภัยว่าเป็นการย้ำถึงสัญลักษณ์และหลักคิดวินัยจราจรยุคใหม่ทั้งสำหรับคนเดินเท้าและสำหรับผู้ขับขี่เพื่อสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมความปลอดภัยร่วมกันบนท้องถนน
7: เป็นหลักการในการใช้เครื่องมือนะครับธงเนี่ยเปรียบเสมือนเครื่องมือในการสร้างความปลอดภัยทั้งฝั่งคนข้ามแล้วก็ฝั่งคนขับโดยฝั่งคนข้ามจะมีหลักคิดก่อนข้ามถนนอยู่4หลักคือหยุดมองยกข้ามหยุดก่อนลงถนนแล้วก็มองรถซ้ายขวายกมือหรือธงขึ้นมาแล้วก็ข้ามอย่างปลอดภัยโดยใช้การข้ามโดยมองไปยังทิศทางที่รถมาส่วนคนขับหลักคนขับให้เป็นหลัก3หลักก็คือชะลอเห็นหยุดถ้ารู้ว่าข้างหน้ามีทางม้าลายคุณต้องชะลอก่อนเมื่อชะลอแล้วเราจะสามารถมองเห็นครับว่ามีไฟมีมือหรือมีธงคนข้ามหรือเปล่าถ้าเราเห็นเราต้องหยุดครับหยุดสนิทให้คนข้ามถ้าเราทำสองหลักการนี้ทั้งฝั่งคนข้ามและคนขับนะครับจะเกิดความปลอดภัยอย่างแน่นอนครับ
5: การดำเนินโครงการในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการแก้ปัญหาจราจรในมหานครผ่านพื้นที่นำร่องเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนาเมืองโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อผลักดันกรุงเทพมหานครสู่การเป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัยสำหรับทุกคนชนันชิดาสังทองรายงาน
3: บางครั้งเรื่องที่ดูเล็กๆไม่มีอะไรเช่นการใช้รถหลวงไปธุระส่วนตัวอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำลายความเชื่อมั่น
8: ผมบันแก้วศักดิ์เป็นนักกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับตัวผมเองนี้สอบสวนวินัยของข้าราชการท้องถิ่นอย่างกรณีการใช้รถเจ้าหน้าที่รัฐส่วนใหญ่จะมองเป็นเรื่องเล็กไปทำงานออกนอกพื้นที่นะครับแล้วก็แวะไปธุระส่วนตัวไปรับลูกจากโรงเรียนอย่างนี้คดีปปช.ที่มูลศาลวินิจฉัยว่าเป็นความผิดร้ายแรงทั้งสิ้นครับทั้งทางวินัยทั้งการไล่ออกจากราชการแล้วก็คดียาการกระทำเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ครับเป็นจุดเริ่มต้นของผลประโยชน์ทับซ้อนเจ้าที่รัฐต้องมีจิตสำนึกแม้มีโอกาสทุจริตต้องไม่ทำ
3: หน้าที่ของรัฐคืองานเพื่อประชาชนไม่ใช่เพื่อความสะดวกของใครคนหนึ่ง
9: ส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
4: กรมศิลปากรเปิดการแสดงศิลปะวัฒนธรรมชุดใหญ่เพื่อทดสอบระบบโรงละครแห่งชาติโฉมใหม่หลังปิดปรับปรุงมานานกว่า3ปีมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยเฉพาะระบบเสียงที่มีความคมชัดไพเราะเท่ากันทุกที่นั่งเป็นแห่งแรกของประเทศไทยสร้างความตื่นตาตื่นใจแก่ผู้เข้าชมติดตามจากรายงานนี้ค่ะ
10: การเปิดทดสอบระบบโรงละครแห่งชาติโฉมใหม่เมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาได้รับคำชื่นชมจากแฟนโขนละครกรมศิลปากรที่จับจองที่นั่งกันเต็มทุกรอบจากเดิมที่เปิดจองที่นั่งเฉพาะวันที่9ถึง10พฤษภาคมแต่เมื่อมีผู้สนใจจำนวนมากจึงต้องเปิดรอบเพิ่มต่ออีกสัปดาห์โดยแต่ละรอบรองรับผู้เข้าชมได้จำนวน 1,001 ที่นั่งนับเป็นการเปิดฉากโรงละครของชาติที่สร้างปรากฏการณ์การรวมตัวของผู้รักงานศิลปะวัฒนธรรมไทยอย่างน่าประทับใจสำหรับการปิดปรับปรุงครั้งใหญ่นี้ใช้เวลาดำเนินการนานกว่า3ปีมีการนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ด้วยมาตรฐานระดับสากลครบครันทั้งระบบแสงสีเสียงความปลอดภัยเพิ่มอรรถรสระหว่างการชมการแสดงอย่างเต็มอิ่มแม้จะเป็นเพียงการทดสอบระบบแต่เพื่อความสมจริงทุกด้านจึงคัดสรรการแสดงชุดใหญ่ระดมนักแสดงมากความสามารถของสำนักการสังคีตทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่มานำเสนออย่างครบรสประกอบด้วยการบรรเลงและขับร้องวงดนตรีอย่างสากลเพลงหวานหวานจากวันนั้นถึงวันนี้การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนเกศรธมาลาพลีชีวันการบรรเลงและขับร้องดนตรีไทยสนอเสียงสินแผ่นดินศิลปินศิลปากรและละครพันทางเรื่องผู้ชนะสิบทิศตอนแม่ทัพคนใหม่นับเป็นการหวนคืนเวทีของปกรณ์พรพิสุทธิ์ศิลปินแห่งชาติพระเอกรุ่นใหญ่ขวัญใจแม่ยกกรมศิลป์มาสวมบทบาทจะเด็ดให้ชมอีกครั้งนายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าการกลับมาของโรงละครแห่งชาติครั้งใหม่จะมีระบบเสียง AFC ถือเป็นแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งผู้ชมจะได้ยินเสียงคมชัดไพเราะเท่ากันทุกที่นั่งมีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นร่วมปรับแต่งปรับปรุงระบบเครื่องกลเวทีเป็นระบบไฟฟ้าที่ควบคุมด้วยระบบดิจิทัลเพิ่มความแม่นยำและปลอดภัยในการควบคุมฉากส่วนระบบแสงเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและหลอดไฟ LED ทั้งหมดประหยัดพลังงานและเพิ่มความหลากหลายในการใช้งานเพิ่มความสวยงามการแสดงส่วนระบบจัดฉายภาพโปรเจคเตอร์สามารถฉายภาพได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพิ่มมิติการรับชมมีการปรับปรุงพื้นที่ภายในใหม่ทั้งเก้าอี้ผนังอาคารระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และบันไดหนีไฟยกระดับเพื่อความปลอดภัยและสะดวกสบาย
11: เก้าอี้ที่ทุกท่านนั่งเป็นเก้าอี้ใหม่ทั้งหมดระบบปรับอากาศติดตั้งใหม่ทั้งโรงโดยเฉพาะระบบแสงสีแล้วก็เสียงได้ถูกออกแบบจัดวางระบบใหม่ก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าการลงทุนในครั้งนี้คุ้มค่าอย่างยิ่งเมื่อก่อนคนที่นั่งหน้ากับนั่งหลังอาจจะฟังเสียงดนตรีไม่ไพเราะเท่ากันแต่ภายหลังการปรับปรุงนี้ทุกมุมของโรงละครที่มีเก้าอี้ให้นั่งชมท่านจะได้รับความไพเราะของเสียงโดยเท่าเทียมกัน
10: ทั้งนี้ภายหลังการทดสอบระบบในครั้งนี้แล้วจะนำความคิดเห็นจากศิลปินรวมถึงประชาชนที่เข้าชมระบบจริงนำไปปรับปรุงระบบต่างๆให้มีความสมบูรณ์ก่อนจะส่งมอบงานครั้งสุดท้ายควบคู่กับการฝึกฝนทักษะเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบให้มีความชำนาญกับระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่คาดว่าภายในปีนี้จะเปิดโรงละครแห่งชาติอย่างเป็นทางการได้ระหว่างนี้จะเตรียมความพร้อมคัดสรรการแสดงศิลปะวัฒนธรรมระดับชาติแขนงต่างๆเพื่อดึงดูดผู้สนใจให้กลับมาเยี่ยมชมการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชาติให้ได้ย้อนกลับไปนึกถึงวันวานราว60ปีที่โรงละครแห่งนี้เคยมอบความสุขอิ่มเอมใจมาอย่างยาวนานและจะยังครองใจคนไทยเรื่อยไปหากเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในเร็ววันนี้มาริชโยรายงาน
4: ท่านผู้ฟังคะผลการประชุมสุดยอดผู้นำสหรัฐและจีนท่ามกลางความพยายามรักษาเสถียรภาพด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงของโลกจะเป็นทางออกของสันติภาพหรือเป็นเพียงการซื้อเวลารายละเอียดติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
12: การเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างวันที่14ถึง15พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดจากทั่วโลกโดยทั้งสองฝ่ายหารือในหลายประเด็นสำคัญตั้งแต่การบรรเทาผลกระทบของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่ยังคงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกในวงกว้างสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเฉพาะการปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกไปจนถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันประเด็นสำคัญที่สุดของการประชุมสุดยอดครั้งนี้คือความพยายามคลี่คลายความตึงเครียดของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนตลอดหลายปีที่ผ่านมาโดยผลการหารือครั้งนี้สหรัฐปรับลดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนบางรายการลงถึงครึ่งหนึ่งและยกเว้นค่าธรรมเนียมเรือสินค้าที่เทียบท่าเป็นเวลา1ปีแลกกับจีนตกลงที่จะนำเข้าสินค้าเกษตรจากสหรัฐมูลค่า 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีเป็นระยะเวลา3ปีติดต่อกันด้านสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงต้องการให้ช่องแคบฮอร์มุซเปิดการเดินเรืออย่างเสรีและไม่เห็นด้วยกับการเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางของอิหร่านพร้อมยืนยันว่าจีนจะไม่ส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่อิหร่านเพื่อรักษาสันติภาพในภูมิภาคดังกล่าวอย่างไรก็ตามจีนไม่ได้แสดงท่าทีอย่างชัดเจนว่าจะกดดันอิหร่านให้ยุติการปิดช่องแคบฮอร์มุซหรือไม่ส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญของการประชุมสุดยอดครั้งนี้คือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเตือนสหรัฐว่าการดำเนินนโยบายที่ผิดพลาดต่อประเด็นไต้หวันอาจนำไปสู่ความขัดแย้งพร้อมย้ำว่าไต้หวันเป็นประเด็นสำคัญที่สุดในความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News ว่าไต้หวันไม่จำเป็นต้องประกาศเอกราชอย่างเป็นทางการซึ่งจุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในไต้หวันอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อของไต้หวันประกาศว่าไต้หวันจะไม่ยั่วยุฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้เกิดความขัดแย้งแต่จะไม่ยอมสละอธิปไตยของตนนายเอ็ดการ์เคแกนที่ปรึกษาอาวุโสโครงการจีนศึกษาฟรีแชร์ของศูนย์ศึกษาเชิงกลยุทธ์และระหว่างประเทศในกรุงวอชิงตันดีซีมองว่าการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐและผู้นำจีนในครั้งนี้อาจเป็นเพียงก้าวเล็กๆของความพยายามฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศมหาอำนาจท่ามกลางการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ที่ยังคงดำเนินอยู่อย่างไรก็ตามการที่ทั้งสองฝ่ายยังคงเลือกใช้การเจรจาระดับผู้นำแทนการเผชิญหน้าโดยตรงถือเป็นสัญญาณที่ดีต่อเสถียรภาพของเศรษฐกิจและความมั่นคงของโลกขณะที่ล่าสุดประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเองก็มีกำหนดเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการในวันนี้หลังการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐและจีนเพียง1สัปดาห์โดยประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่ารัสเซียและจีนพร้อมสนับสนุนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยและเอกภาพของชาติขณะที่นักวิเคราะห์มองว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นการตอกย้ำถึงความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่ยังคงแน่นแฟ้นเบญจรัตน์เจมประกอบกิจรายงาน
13: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
14: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
13: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
14: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
13: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอนิจจาโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธครับ
15: อนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็ไม่ใช่ตัวของเรานะไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะพอได้ยินเท่านี้แหละโยมลุกพึบไปเลยไม่ใช่ตัวของเราเอาไว้ทำไมฟังไม่ดีนะฟังไม่ดีนะฟังไม่ถูกธรรมะนะทีนี้ที่เราเรียกว่าตัวเราหรือของของเราน่ะมันมีจริงไหมได้ไหมใครได้อะไรไหมตายไม่ได้อะไรไม่มีไหมที่ว่าตัวเรานั้นมีไหมได้ไปไหมของเรานั้นได้ไปด้วยหรือเปล่านี่คือเราไม่คิดดูไอ้ความเป็นจริงในจังหวะตัวเราจะว่าของเราสักวันใดก็ตามเนี่ยมันไม่ได้หรอกอันนี้ท่านบอกให้ชัดเจนอันมันไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะเท่านี้เราฟังไม่ถูกฟังไม่ถึงก็เกิดโรคเกิดโกรธเกิดหลงขึ้นมาเถียง ไอ้ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นใครเคยได้อะไรไหมเคยได้ตัวเราไหม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน
4: ได้ข่าวว่าไปเดินดูงานเทคโนโลยีเรื่องน้ำมาเหรอเพื่อน
5: ใช่แล้วมาจะเล่าให้ฟังเราไปเจอบูธของ SN Group ด้วยนะ
4: SN Group คืออะไรเหรอ
5: SN Group เป็นการรวม3บริษัทชั้นนำมีสนภาประเทศไทยกัสโก้เจมทั้ง3บริษัทนี้เขาเชี่ยวชาญงานระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมสามารถให้บริการแบบครบวงจร
4: อ๋อมีกัสโก้อยู่ด้วยฟังดูเจ๋งดีนะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าทั้งในและนอกประเทศเลยสิทีนี้
5: ใช่เขารับเป็นที่ปรึกษาบริหารจัดการรวมทั้งออกแบบก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาระบบบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลน้ำและยังทำสระว่ายน้ำน้ำพุน้ำตกไปจนถึงดูแลบำรุงรักษาเลยเชียวล่ะ
4: เราว่าจะขยายโรงงานสงสัยต้องโทรไปปรึกษาซะแล้ว
5: โทรเลยนี่เบอร์02-658-6299
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
6: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
7: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตาน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม
8: ่สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าพฤหัสบดี21พฤษภาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
9: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับ
8: ครับ
9: ข่าวเรื่องการแก้ไขปราบปรามป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันถึงแม้ว่าจะฟังกันมาจนหูชาหูช้ำแล้วถึงแม้จะฟังกันมาแต่แก้อะไรไม่ได้แต่ว่าคราวนี้เนี่ยดูอาการแล้วเนี่ยต้องมีความหวังครับเพราะว่าวันนี้มีหัวข่าวว่านายกรื้อกฎหมายปราบโกงสั่งเปิดข้อมูลรัฐทั้งหมดยกระดับระบบโปร่งใสตรวจสอบได้นั่งหัวโต๊ะสั่งเปิดข้อมูลไม่ต้องกักแล้วก็มีรายละเอียดตามมาว่าจะตั้งคณะกรรมการประสานงานต่อต้านทุจริตชี้เปิดข้อมูลต้องเปิดให้หมดไม่ใช่เปิดเฉพาะบางส่วนเดี๋ยวมาดู ข่าวเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญพรรคภูมิใจไทยก็ถูกหมิ่นแคลนมาว่าไม่สนใจเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญไม่สนใจเสียงลงประชามติของคน20กว่าล้านที่ต้องให้แก้รัฐธรรมนูญเอาแต่หัวข่าววันนี้มาแรงเลยครับเพื่อไทยภูมิใจไทยยื่นร่างแก้รัฐธรรมนูญยืนยันจริงจังไม่จริงโจ้พร้อมเปิดรับฟังทุกความเห็นย้ำไม่แตะมาตรา112ส่วนพรรคประชาชนพริตลั่นไม่เพิ่มอำนาจสว.มีข่าวเรื่องรถไฟชนรถเมย์ที่ถึงข่าวจะจางไปแล้วแต่ว่าก็มีควันหลงต่อเนื่องมาหลายประเด็นเช่นแนะปรับใหญ่จราจรตรงจุดตัดรถไฟสภารุมบี้รัฐบาลถอดบทเรียนโศกนาฏกรรมกลางเมืองมีข่าวต่างประเทศจากผลสำรวจล่าสุดพบคะแนนนิยมทรัมป์เหลือ 35% คนอเมริกัน3ใน4มองสงครามอิหร่านไม่คุ้มค่าเดี๋ยวมาดูคุณระพง
8: เรื่องที่ปปช.ยกคำร้องกรณีคุณศักดิ์สยามคดีซุกหุ้นนี่นะครับยังไม่จบนะครับเมื่อวานนี้กลุ่มคปท.เขาไปร้องฝ่ายค้านให้ยื่นต่อประธานสภาเพื่อส่งศาลฎีกาให้ไต่สวนปปช.เลยนะครับข่าวเรื่องคดีน้ำมันวันนี้มี2มุมครับมุมที่1ก็คือทางกระทรวงพลังงานปัดปมตุนน้ำมันหลัง DSI เรียก6โรงกลั่นไปชี้แจงมุมที่2ทีมสุดซอยไปร้อง DSI ให้เอาผิดกับบริษัทน้ำมันที่จังหวัดอ่างทองฐานขัดคำสั่งนายกรัฐมนตรี20ครั้งข่าวเรื่องไทยช่วยไทยวันนี้มีรายละเอียดมาเพิ่มเติมนะครับก็คือรัฐบาลเนี่ยจะให้ใช้เงินเต็มที่แต่ละวันนี้นะครับไม่เกิน200บาทส่วนประชาชนก็สมทบถ้า200บาทนี้ก็113-14บาทนะครับเรื่องฟุตบอลโลกเห็นหัวข่าววันนี้แล้วยังไม่สิ้นหวังครับรัฐบาลยังไม่ถอดใจถ่ายทอดสดบอลโลกกรมประชาสัมพันธ์คุยฟีฟ่าต่อรองขอลดค่าลิขสิทธิ์ครับคุณธิบา
9: ครับเดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
8: สักครู่ครับ
10: การให้บริการอย่างครบวงจรจาก3พันธมิตรผู้เชี่ยวชาญเรื่องการจัดการน้ำและน้ำเสียบริษัทสนภาประเทศไทยผู้เชี่ยวชาญเรื่องงานออกแบบก่อสร้างและบริหารจัดการระบบผลิตน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียกัสโกหรือบริษัท Global Utility Service จำกัดผู้ชำนาญการด้านบริหารจัดการงานปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำระบบบำบัดน้ำเสียและสาธารณูปโภคอื่นๆเจมหรือบริษัทเจม Environmental Management จำกัดผู้ให้บริการเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าทั้ง3บริษัทพันธมิตรมีความเชี่ยวชาญและสนับสนุนการดำเนินการระหว่างกันเพื่อให้บริการอย่างครบวงจรแก่ลูกค้าในด้านการให้บริการที่ปรึกษางานทางวิศวกรรมระบบบริหารจัดการทรัพย์สินและการบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพให้บริการที่ปรึกษาด้านคุณภาพน้ำด้านสิ่งแวดล้อมและบริการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco GEM และสนภาโดย SN Group
11: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
12: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
11: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
13: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
11: ร่วมสนับสนุน
12: เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตท.สผ.จึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน

0: 40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
2: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
3: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
4: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อ
6: ยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
7: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
8: ์บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาก
9: ฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: สุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
10: การประปานครหลวง
11: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
10: ประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: ร่วมสนับสนุน
12: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
13: ครับขอเริ่มต้นด้วยข่าวการปราบทุจริตคอร์รัปชันคือที่ผ่านมาเนี่ยข่าวนี้เนี่ยมันเป็นข่าวที่ฟังแล้วก็ไม่ได้ตื่นเต้นแนวทางการปราบโกงเราก็ได้ยินมาหลายรัฐบาลฟังจนหูชายิ่งฟังก็ยิ่งหนักยิ่งปราบก็ยิ่งมากยิ่งโกงกันมากยิ่งให้ยาแรงก็ยิ่งดื้อยานี่คือสภาพที่ผ่านมาแล้วมาถึงวันหนึ่งมันก็เกิดสภาพแบ่งเป็นสองพวกสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเนี่ยถอดใจแล้วหมดหวังแล้วไม่เชื่อว่าประเทศนี้จะแก้ปัญหาคอร์รัปชันได้แต่อีกฝ่ายหนึ่งยังมีความหวังอยู่ว่าถ้ารัฐบาลเอาจริงภาคส่วนเอกชนภาคส่วนธุรกิจภาคส่วนที่บังคับใช้กฎหมายเอาจริงมันต้องแก้ได้ถึงแก้ไม่ได้ไม่หมดมันก็จะน้อยลงบางลงวันนี้ฝ่ายที่มีความหวังก็มีความหวังมากขึ้นเพราะว่าคราวนี้ปัญหาการปราบทุจริตคอร์รัปชันมันถูกตีกรอบให้เดินทางมาถึงจุดที่ปล่อยไว้ไม่ได้แล้วภาคเอกชนนักธุรกิจรายใหญ่รายเล็กด่าหน้าออกมาสะท้อนมุมมองอย่างเข้มข้นที่สุดเท่าที่เคยปรากฏมาคล้ายๆกับเหมือนจะส่งสัญญาณว่าภาคเอกชนไม่ทนแล้วนะครับภาคเอกชนจ่ายกันไม่ไหวแล้วนะครับภาคเอกชนเดินหน้าทำธุรกิจไม่ได้แล้วนะครับแล้วถ้ายังต้องจ่ายใต้โต๊ะแลกกับการธุรกิจการทำมาหากินการได้ใบอนุญาตการได้ประมูล อะไรพวกนี้มันก็ไม่ไหวแล้วก็เขาก็ด่าหน้าก็ออกมาเป็นแผงนะมาหมดทั้งสภาอุตสาหกรรมทั้งสภาหอการค้าทั้งสมาคมธนาคารไทยอันนี้เรียกว่ากกร.เป็น3องค์กรหลักที่เป็นที่รู้จักกันรวมทั้งสภาธุรกิจ SME รายเล็กรายย่อยด่าหน้าออกมาหมดแล้วก็ลึกลงไปถึงขั้นโชว์ตัวเลขจากการสำรวจว่าจะต้องส่งสวยต้องจ่ายเงินแลกใบอนุญาตยังไงต่อใบอนุญาตต้องจ่ายยังไงการจะไม่ให้ถูกดำเนินคดีกับการทำความผิดต้องจ่ายยังไงโอ้แฉกันเป็นแถบดูเหมือน 30-40 องค์กรมั้งก็เลยใช้ภาษาโบราณว่าเต้นกันเป็นเจ้าข้าวลุกลามไปถึงขั้นจะฟ้องร้องดำเนินคดีกันที่เอาข่าวนี้มาเกริ่นเพราะว่าวันนี้ได้เห็นหัวข่าวนายกรื้อกฎหมายปราบโกงสั่งเปิดข้อมูลรัฐทั้งหมดยกระดับโปร่งใสตรวจสอบได้นั่งหัวโต๊ะสั่งเปิดข้อมูลไม่ต้องกักตั้งคณะกรรมการประสานงานต่อต้านทุจริตที่เปิดข้อมูลต้องเปิดให้หมดไม่ใช่เปิดเฉพาะส่วนนี่เป็นหัวข่าวเป็นไฮไลท์แต่นี่ขอดูรายละเอียดหน่อยเมื่อวานเนี่ยนายกเป็นประธานประชุมคณะกรรมการความร่วมมือภาครัฐเอกชนเพื่อยกระดับป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยมีรัฐมนตรีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงก็มีองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันสำนักงานคณะกรรมการปปช.ปปท.ปราบปรามธุรกิจภาครัฐเนี่ยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสตง.ประธานสภาหอการค้าไทยนี่ชื่อไม่หมดนะ
14: ครับ
13: นายกเนี่ยกล่าวเริ่มประชุมว่าตนและรองนายกประกรณ์พร้อมด้วยคณะกรรมการระดับสูงองค์กรอิสระและหน่วยงานภาครัฐต้องขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้มาร่วมประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันนี่เกริ่นไว้อย่างนี้แล้วก็ลงรายละเอียดว่าการประชุมครั้งนี้เกิดจากการที่รัฐบาลรับทราบความกังวลของพี่น้องประชาชนจากผลสำรวจความคิดความเห็นของภาคเอกชนในความโปร่งใสต่อการปฏิบัติราชการภาครัฐคณะกรรมการร่วม3สถาบันในฐานะที่เป็นหัวหน้าในฐานะที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลและผู้บริหารหน่วยงานของรัฐวันนี้สมควรที่จะมารับฟังศึกษาวิเคราะห์ความเห็นของพวกท่านเพิ่มเติมในการที่จะหาทางแก้ปัญหาป้องกันปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันนี่นายกโปรยนำไว้อย่างนี้แล้วก็บอกว่าขอให้ทุกท่านทราบว่ารัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาเรื่องโครงสร้างอย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นแผนปฏิรูปกระบวนการอนุมัติอนุญาตส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสลดความเสี่ยงการเกิดทุจริตรูปแบบเร่งดำเนินปฏิรูปกฎหมายที่ล้าสมัยรวมถึงสร้างภาพลักษณ์ด้านทุจริตคอร์รัปชันประเทศไทยให้เป็นรับทราบของพี่น้องประชาชนทั่วไปรวมไปถึงประชาคมโลกในระดับนานาชาติอีกด้วยแล้วก็พูดถึงกฎหมายกฎหมายที่มีการยกเว้นไม่จำเป็นต้องให้เปิดปิดหรือเปิดเฉพาะส่วนที่อยากรู้ หรือปิดในส่วนที่ไม่อยากรู้ดังนั้นเป็นที่มาของคำว่า CPI ซึ่งตนได้บ่นกับเลขาปปท.ไปแล้วว่าปล่อยให้มีตัวชี้วัดแบบนี้ออกมาแบบนี้ได้ยังไงซึ่งหากใช้ perception ไม่ได้ถ้าพวกท่านเห็นว่าข้าราชการคนไหนโกงรัฐมนตรีคนไหนโกงนายกคนไหนโกงทุจริตท่านไม่ต้องยกมือบอกว่ามีตัวชี้วัดให้ไปที่คณะกรรมการปปช.สำนักงานปปช.แล้วหรือไปที่ศาลหน่วยงานที่เป็นผู้บังคับบัญชาเหนือหน่วยงานนั้นๆไปเพื่อส่งหลักฐานท่านต้องทำอย่างนั้นแล้วก็ย้ำว่าโจรย่อมทิ้งร่องรอยฉะนั้นเน้นเป็นเคสๆไปเลยเน้นให้เต็มที่และผมเชื่อว่าจะมีประชาคมมากมายให้การสนับสนุนให้ข้อมูลที่จะสอบต่อไปถึงต้นตอได้แต่การที่จะวัดโดยมาจากสอบถามขอเรียนตรงๆวันนี้ท่านมาถามผมถ้าเป็นประชาชนทั่วไปโดยที่ไม่ได้บอกว่าเป็นนายกไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการเมืองแล้วก็จะถามว่าการเมืองไทยเป็นยังไงถ้าถามว่าคุณอนุทินคุณคิดว่าเมืองไทยมีคอร์รัปชันไหมก็ตอบว่ามีก็ต้องตอบว่ามีถาม10คนก็ต้องบอกว่ามี10คนจึงทำให้การรับรู้รับทราบเรื่องพวกนี้ก็แพร่ออกไปเป็นสถิติเป็นอะไรต่างๆจึงไม่เป็นเหตุให้ประเทศไทยมีความเปราะบางในการถูกกำหนดว่าเป็นประเทศที่เชื่อว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันมากผมคิดว่าจะมีผลกระทบหลายประการแล้วก็ปิดท้ายว่าอย่างไรก็ตามจากสถานการณ์สรุปบทวิเคราะห์งานเช่นนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความเชื่อมั่นของนานาประเทศทั้งความเชื่อมั่นทางการเมืองการทำงานติดต่อลงนาม MOU สร้างความร่วมมืออะไรต่างๆที่สำคัญที่สุดคือความเชื่อมั่นของนักธุรกิจต่างชาติที่จะมาลงทุนในประเทศไทยด้วยอันนี้ก็ในภาพรวมท่าทีของนายกรัฐมนตรีทีนี้พอนายกตีกรอบไว้อย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าหน่วยงานปปท.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลไม่เปิดเผยข้อมูลเนี่ยต้องคอยดูว่าจะรับลูกนายกยังไงฉะนั้นนายกสั่งอย่างนี้เปิดความในใจอย่างนี้พอไหมที่จะทำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการรับสินบนการแลกผลประโยชน์การจ่ายใต้โต๊ะก็ต้องพิสูจน์ต้องฟังดูเพราะว่าจากนี้ไปเนี่ยเขาจะตั้งคณะประสานงานต่อต้านทุจริตจะตั้งเรียกตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านทุจริตเพื่อประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วนให้เกิดผลงานเป็นรูปธรรมและยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้ทุจริตหรือ CPI แล้วก็พูดถึงเรื่องการเปิดข้อมูล

0: ไอ้นักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยคปท.เนี่ยเขาก็มายื่นเรื่องให้กับทางพรรคฝ่ายค้านทั้งพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์ไทยพรรคดีเสรีรวมไทยนะครับพิชิตชัยมงคลแกนนำคปท.เนี่ยบอกว่ามายื่นเพื่อให้สมาชิกรัฐสภายื่นต่อประธานสภาแล้วก็ส่งไปที่ศาลฎีกานะครับให้ตั้งองค์คณะไต่สวนขึ้นมากรณีที่ปปช.ยกคำร้องข้อกล่าวหาคุณศักดิ์สยามคดีซุกหุ้นเนี่ยเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญก็ได้มีคำวินิจฉัยออกมาแล้วก็ละเอียดยิบกว่า50หน้าแต่ว่าปปช.ก็มายกคำร้องฉะนั้นก็เกิดความเคลือบแคลงสงสัยของสังคมฉะนั้นเมื่อฝ่ายค้านเตรียมที่จะยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาอยู่แล้วเนี่ยคปท.ก็มาทำหน้าที่เร่งให้ฝ่ายค้านรีบดำเนินการครับเอาฝ่ายค้านคุณหมอวาโยอัศวะรุ่งเรืองรองหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการทำคำร้องครับเดิมนี่ตั้งใจจะยื่นในสิ้นเดือนพฤษภาคมแต่เมื่อมีกลุ่มประชาชนให้ความสนใจในประเด็นนี้ก็จะเอาข้อมูลมาประกอบในคำร้องคาดว่าทุกอย่างจะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยื่นต่อประธานรัฐสภาได้ในช่วงต้นเดือนมิถุนายนครับ นี่หมอวาโยคุณสาธิตวงศ์หนองเตยรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าพรรคประชาธิปัตย์จะยื่นคำร้องแยกตามกฎหมายของปปช.เพื่อให้ปปช.พิจารณาในประเด็นที่ยังไม่ได้วินิจฉัยในกรณีของคุณศักดิ์สยามแล้วคปท.ก็ยังได้ยื่นให้ติดตามเรื่องการเรียกเก็บภาษีหุ้นชินคอปอันนี้ประชาธิปัตย์ก็ได้ติดตามอยู่แล้วครับเอาอีกท่านหนึ่งพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทท่านบอกว่าท่านพร้อมที่จะลงชื่อสนับสนุนอยู่แล้วเพราะว่าท่านไม่สามารถที่จะดำเนินการได้เองเนื่องจากมีแค่หนึ่งเสียงครับฉะนั้นของท่านนี้จะมีสองเรื่องคือกรณีของคุณศักดิ์สยามเรื่องชุกหุ้นเนี่ยท่านก็พร้อมที่จะสนับสนุนกับเรื่องที่ท่านขับเคลื่อนของท่านเองอยู่แล้วก็คือเรื่องสอบที่ดินเขากระโดงอันนี้ท่านบอกว่าท่านก็จะเดินหน้าต่อแม้ไม่มีใครทำผมก็จะทำแต่ทำแล้วผมลงชื่อไม่พอไม่ได้ฉะนั้นขอฝากไปถึงคุณณัฐพงศ์หัวหน้าพรรคประชาชนฝากไปถึงพรรคประชาธิปัตย์ให้ช่วยกรุณารีบลงนามให้ผมด้วยผมจะได้ดำเนินการต่อส่วนพรรคอื่นที่ผมไม่ได้พูดถึงเพราะเขาไม่ลงอยู่แล้วนั่นไม่เป็นไรแต่ท่านก็ตบท้ายด้วยประโยคนี้ครับที่ท่านเคยพูดก่อนหน้านี้ผมก็บอกอยู่แล้วว่าถ้าไม่ลงก็ไม่ต้องมาคบกันครับ
1: ครับนี่เป็นสองเรื่องหลักๆพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
0: สักครู่ครับ
2: SN Group ผู้นำด้านการบริหารจัดการระบบน้ำอย่างครบวงจรในประเทศไทยและอาเซียน SN Group เกิดจากการรวมตัวของ3บริษัทผู้เชี่ยวชาญระบบน้ำได้แก่บริษัทสอนภาประเทศไทยบริษัท Global Utility Service หรือ GASCO บริษัท GEM Environmental Management หรือ GEM ซึ่งประกอบไปด้วยทีมงานคุณภาพด้านการบริหารจัดการน้ำน้ำเสียและการรีไซเคิลน้ำเพื่ออุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชน SN Group สามารถให้บริการที่ปรึกษาโครงการการออกแบบและก่อสร้างรวมไปถึงการบริหารจัดการและควบคุมระบบน้ำน้ำเสียและรีไซเคิลอีกทั้งงานบริการระบบสระว่ายน้ำและน้ำเพื่อความสวยงาม SN Group มีทีมปฏิบัติการเดินระบบและบำรุงรักษางานสาธารณูปโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงและสามารถให้บริการด้านวิศวกรรมและงานบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แบบสากล GASCO พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.thโทร026586299 GASCO GEM และสนภาโดย SN Group
3: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน์

0: 40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
2: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุนที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค
3: ์ได้ข่าวว่าไปเดินดูงานเทคโนโลยีเรื่องน้ำมาเหรอเพื่อน
4: ใช่แล้วมาจะเล่าให้ฟังเราไปเจอบูธของ SN Group ด้วยนะ
3: SN Group คืออะไรเหรอ
4: SN Group เป็นการรวม3บริษัทชั้นนำมีสอนภาประเทศไทยกัสโก้เจมทั้ง3บริษัทนี้เขาเชี่ยวชาญงานระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมสามารถให้บริการแบบครบวงจร
3: อ๋อมีกัสโก้อยู่ด้วยฟังดูเจ๋งดีนะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าทั้งในและนอกประเทศเลยสิทีนี้
4: ใช่เขารับเป็นที่ปรึกษาบริหารจัดการรวมทั้งออกแบบก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาระบบบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลน้ำและยังทำสระว่ายน้ำน้ำพุน้ำตกไปจนถึงดูแลบำรุงรักษาเลยเชียวล่ะ
3: เราว่าจะขยายโรงงานสงสัยต้องโทรไปปรึกษาซะแล้ว
4: โทรเลยนี่เบอร์026586299
0: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
5: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
6: ปรึกษา Exim Bank สิ
5: Exim Bank หรอ
6: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
5: Exim Bank
6: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
7: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
0: ์ Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
8: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
9: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
10: เริ่มก่อนเลยคุณราพงศ
9: ์เอาเรื่องเกี่ยวกับคดีน้ำมันประเด็นที่หนึ่งเรื่องที่ DSI เขาตรวจสอบแล้วกรณีโรงกลั่นทั้ง6โรงเนี่ยที่มีข่าวว่า DSI เขาจะเรียกมาให้ข้อมูลในสัปดาห์หน้านี้นะครับวันนี้มีคำอธิบายจากอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานคุณสราวุธแก้วตาทิพย์ครับคุณสราวุธบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่ความผิดฐานกักตุนน้ำมันนะครับแต่ว่าเป็นความผิดที่เกี่ยวกับการกรอกข้อมูลในเอกสารกำกับการขนส่งน้ำมันที่ไม่ครบถ้วนเอกสารที่ว่านี้ถือเป็นข้อมูลสำคัญที่ภาครัฐใช้ตรวจสอบเส้นทางการขนส่งซึ่งเดิมทีเนี่ยกรมธุรกิจพลังงานใช้ตรวจสอบย้อนกลับปัญหาน้ำมันที่ไม่ได้มาตรฐานมีการปลอมปนเพื่อที่จะสาวไปถึงต้นทางของปัญหาส่วนการกรอกข้อมูลก็จะให้กรอกทั้ง8รายการมีการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องไม่ใช่มาตรการใหม่นะครับเพียงแต่ที่ผ่านมาอาจจะพบว่าการกรอกข้อมูลมันไม่ครบถ้วนในหลายกรณีบางทีเมื่อมีการบูรณาการข้อมูลร่วมกับ DSIสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เลยทำให้เห็นว่าเอกสารเหล่านี้สามารถใช้เป็นจุดตั้งต้นของการขยายผลสืบสวนไปยังประเด็นอื่นๆได้โทษเนี่ย จะมีอย่างนี้ครับโทษก็คือถ้าเข้าข่ายความผิดตามมาตรา10มีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับครับส่วนความผิดตามมาตรา7อันนั้นจะหนักขึ้นก็คือปรับไม่เกิน 200,000 บาทแล้วก็จำคุกไม่เกิน2ปีนี่ในส่วนของโรงกลั่นคือที่เขาออกเอกสารชี้แจงมาในแต่ละโรงนี่นะครับเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็บอกว่าเรื่องการกักตุนนี้เขาไม่มีปัญหาแต่มันจะมีขาดตกบกพร่องเรื่องของการกรอกเอกสารนะครับคราวนี้ประเด็นต่อมาอันนี้เป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับคือกรณีคลังน้ำมันบริษัทน้ำมันที่จังหวัดอ่างทองที่เคยถูกตรวจสอบก่อนหน้านี้นะครับเมื่อวานเนี่ยคุณถิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันหรือว่าคุณจ๊ะโอที่เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานนี่เขายกทีมมาจากกระทรวงอุตสาหกรรมมาอยู่กระทรวงพลังงานนี่นะครับแต่ว่าชื่อที่คุ้นหูกันยังใช้ชื่อเดิมครับคือทีมชุดสุดซอยครับเขาไปยื่นหนังสือถึง DSI ให้เอาผิดกับบริษัททิวเรียนปิโตรเทรดจำกัดอยู่ที่จังหวัดอ่างทองนะครับข้อหาก็คือฝ่าฝืนพระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยไม่รายงานปริมาณการรับเข้าการส่งออกน้ำมันตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีในช่วงวิกฤตเมื่อช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนเพราะเขาไปพบว่าบริษัทเนี้ยขัดคำสั่งของนายก20ครั้งด้วยกันครับตามบทลงโทษมาตรา8กำหนดให้จำคุกสูงสุด10ปีต่อการกระทำผิด1ครั้งอันนั้นเรื่องที่1เรื่องที่2เนี่ยคุณเจ้าโอบอกว่าได้ตรวจสอบแล้วพบความผิดปกติในการดำเนินธุรกิจที่ส่อเจตนาไม่สุจริตครับคืออะไรคือพบว่ากรรมการบริษัทคนหนึ่งชื่อนายอุดมมีชื่อเป็นกรรมการบริษัทนะครับแต่สถานะที่แท้จริงเป็นเพียงคนขับรถของบริษัทขนส่งน้ำมันในเครือเท่านั้นคุณดิบา
10: อันนี้เป็นบริษัทเดิมบริษัทเก่าเคสเก่าที่ตอนที่เกิดเรื่องใหม่ๆใช่ไหมที
9: ่
10: ว่าไปเจอที่อ่างทอง
9: ใช่ครับ
10: แล้วเจ้าของบริษัทเขาก็ออกมาชี้แจงอย่างโน้นอย่างนี้แต่สุดท้ายขึ้นมานี่ก็ทีมสุดซอยเขาลุยไป
9: ครับนี่เรื่องน้ำมันครับคุณสุภาพ
10: เรื่องการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยไม่มีอะไรใหม่หรอกถ้าจะใหม่ก็คือว่าเมื่อวานนี้พรรคภูมิใจไทยไปยื่นร่างแก้รัฐธรรมนูญที่ว่าเป็นประเด็นขึ้นมาหน่อยก็เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหลังจากพรบ.ประชามติผ่านไปแล้วคนลงประชามติอยากเห็นการแก้รัฐธรรมนูญที่ไปลงพร้อมกันกับการเลือกตั้ง ตั้ง20กว่าล้านคนเนี่ยแล้วเรื่องก็ไม่ไปถึงไหนคนก็กล่าวหาว่าพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นพรรคหลักเนี่ยไม่มีความจริงใจที่จะแก้รัฐธรรมนูญไม่ใช่ไม่มีความจริงใจคือไม่อยากแก้รัฐธรรมนูญด้วยซ้ำไปแต่นี่เมื่อวานเนี่ยปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภูมิใจไทยก็ไปยื่นแล้วเขาไปยื่นแล้วอนุทินบอกว่าเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพรรคภูมิใจไทยที่มุ่งเน้นฟังเสียงและความต้องการของประชาชนแล้วก็บอกขอให้ทุกคนทราบถึงเจตนารมณ์และความตั้งใจของพรรคภูมิใจไทยเพราะมีคนกล่าวหาว่าเราไม่ฟังเสียงของประชาชนไม่มีความจริงใจในการแก้ปัญหาเรื่องร่างรัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นวันนี้เราได้แสดงท่าทีอย่างชัดเจนว่าไม่ได้เป็นไปตามข้อกล่าวหาใดๆและวันนี้ที่มายื่นเพราะประชาชนบอกให้มาไม่ใช่เพราะถูกบิดเบือนเรื่องข้อกล่าวหาที่บางคนกล่าวหาว่าพรรคภูมิใจไทยไม่มีความตั้งใจหรือไม่มีความจริงใจในการแก้รัฐธรรมนูญตอนนี้จึงเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าเราเป็นพรรคแรกที่มายื่น เมื่อถามว่าได้คุยกับพรรคเพื่อไทยแล้วหรือยังว่ามีแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญไปในแนวทางเดียวกันไหมคุณอนุทินบอกว่ายังไม่ได้คุยกันในรายละเอียดแต่ก็ได้มีการหารือในเบื้องต้นซึ่งทุกพรรคก็สามารถที่จะยื่นเสนอเข้ามาได้อันนี้ก็จะเป็นการเริ่มต้นแต่อย่างที่บอกอะสมัยสภานี้ไม่ได้เห็นหรอกรัฐธรรมนูญที่แก้ไขใหม่นะเพราะว่าขั้นตอนมีเยอะหนึ่งพอผ่านสภาแล้วก็ต้องตั้งกรรมธิการแล้วก็กลับมาวาระสองวาระสามแล้วก็ยื่นไปถึงวุฒิสภาเอ๊ะตรงนี้ไม่แน่ใจว่าการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยจะแก้ในที่ประชุมรัฐสภาหรือเปล่าแต่เอาเถอะตรงนั้นไม่สำคัญน่ะนึกไม่ทันแต่สำคัญที่ว่าก็จะนำไปสู่การตั้งการให้มีสสร.เข้ามาร่างรัฐธรรมนูญสสร.จะมาจากไหนก็หลายร่างก็เสนอไม่เหมือนกันหรือแม้คนที่จะมาเป็นกรรมธิการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยที่เป็นหลักเนี่ยก็มีที่มาของแต่ละฉบับไม่เหมือนกัน
9: ครับ
10: ฉะนั้นต้องไปเถียงกันตรงนั้นให้ได้ข้อยุติก่อนว่าคณะกรรมธิการร่างรัฐธรรมนูญที่จะมาเป็นคนร่างเนี่ยจะมาจากไหนจะมาจากรูปแบบของสสร.ไหมจะเอายังไงเพราะหลายร่างไม่เหมือนกันแต่นี่กว่าจะได้คณะที่เป็นกรรมธิการยกร่างจะเป็นสสร.หรือจะตั้งกันขึ้นมาเองก็ตามแต่ก็ใช้ระยะเวลานานกว่าจะได้ร่างแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเสร็จได้ไวๆนะร่างแล้วก็ต้องไปสู่กระบวนการทำประชามติอีกทั้งหมดเนี่ยที่พูดเนี่ยดูเหมือนว่าทำกันไม่ต้องช้ามากก็น่าจะออกมาได้แต่คนผู้สันทัดกรณีที่เขาอยู่กับเรื่องพวกนี้ก็บอกจากนี้ไปก็ 3-4 ปีหรืออาจจะมากกว่านั้นถึงจะได้เห็นหน้าตาของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี่เรื่องการแก้รัฐธรรมนูญกับพรรคภูมิใจไทย
9: ครับ
10: ซึ่งเขาก็จะได้หมดข้อหาไปเสียทีว่าพรรคภูมิใจไทยไม่เอาในกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญตอนนี้เขายื่นแล้ว
9: ครับ
10: เขายื่นแล้วครับ
9: เรื่องโครงการไทยช่วยไทยพลัสมีอะไรใหม่ที่ควรจะรู้ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังคุณวินิตวิเศษสุวรรณภูมิก็ออกมาชี้แจงเพิ่มเติมครับเอาเป็นว่าโครงการ60ต่อ40นี่นะครับร้านที่เขาร่วมโครงการเนี่ยที่จะมารับขายของร่วมโครงการเนี่ยก็เป็นพวกร้านอาหารเครื่องดื่มร้านขายของชำร้านธงฟ้ารถสาธารณะอันนี้ได้สิทธิ์ตามเดิมส่วนที่ไม่ได้สิทธิ์รอบนี้ก็จะเป็นพวกร้านนวดสปาร้านทำเล็บร้านเสริมสวยไม่ได้เข้าร่วมโครงการนะครับเพราะรอบนี้เขาจะให้ความสำคัญกับเรื่องสินค้าอุปโภคบริโภคเรื่องปากท้องก่อนทีนี้ใช้ได้วันละเท่าไหร่ใช้ได้วันละเท่าไหร่เงินที่รัฐบาลให้มาเดือนละเดือนละ 1,000 นี่นะครับจะให้ใช้ไม่เกิน200ฉะนั้นเมื่อเงินของรัฐบาลในอัตรา 60% เนี่ยไม่เกิน200ประชาชนต้องจ่ายจริง 40% เนี่ยก็ประมาณ134บาทนะครับเพราะว่าเงินมันอยู่ในแอปเนี่ยนะครับเราก็จะได้เห็นว่าอ้าวของรัฐหักไปเท่าไหร่ของเราที่อยู่ในเติมเข้ามาเนี่ยถูกหักไปเท่าไหร่60ต่อ40นี่นะครับอันต่อมาเงิน 1,000 บาทที่รัฐเขาช่วยมานี่นะครับถ้ ้าใช้ไม่หมดในเดือนนั้นๆเนี่ยไม่มีการยกยอดไปเดือนต่อไปนะครับจะถูกหักกลับเลยนะครับฉะนั้นต้องใช้ให้หมดอย่าไปเผลออย่าไปลืมให้มาเดือนละ 1,000 เป็นเวลา4เดือนเนี่ยแต่ละเดือนต้องใช้ให้หมดใน 1,000 นั้นนะครับนี่คือสิ่งที่เพิ่มเติมมาครับคุณจุบาบ
10: ทีนี้เงินที่กู้มาก็อย่างที่บอกว่าเขาไม่ได้กู้มาทั้งหมดนะเขากู้มา 170,000 กว่าล้านก่อนส่วนแผนการกู้เงินในเดือนถัดๆไปเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงโดยต้องพิจารณาปัจจัยร่วม2ประการคือถ้ามีโครงการช่วยเหลือใหม่ๆได้รับการอนุมัติเพิ่มเติมจากครม.ก็ต้องประเมินวงเงินจริงที่ประชาชนใช้สิทธิ์ในแต่ละเดือนเพราะสิทธิ์ที่ใช้หมดเนี่ยที่ใช้ไม่หมดจะไม่สามารถนำไปทบในเดือนถัดไปได้อันนี้ต้องย้ำนะว่าให้หมดเป็นเดือนไปนะจะเซฟไว้แล้วไปรวมกับเดือนถัดไปนี่ไม่ได้นะ
9: ครับ
10: อันนี้มาจากคุณจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะคนเนี้ยคือคนกู้ลงนามกู้เงินคือผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคุณดอนนาครทัพบอกว่าการออกพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านจะทำให้หนี้สาธารณะต่อ GDP ขยับขึ้นประมาณ 2% ปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ 66% แต่ถ้าไม่กู้เลยก็จะมีแผนกู้ในอนาคตได้อีก2ปีก็จะทำให้หนี้สาธารณะเข้าใกล้ 70% ต่อ GDP อันนี้เป็นเรื่องตัวเลขเราไม่ต้องไปตามรับรู้เท่าไหร่แล้วเอาเป็นว่า 400,000 ล้านเนี่ยผ่านแล้วรอศาลรัฐธรรมนูญเราจะค่อยกู้เติมเข้ามาเท่าที่จำเป็นไม่ได้กู้มานอนกอดไว้ทั้ง 400,000 ล้านนะไม่ใช่ครับ
9: คดีของสส.ปิยรัตน์จงเทพหรือว่าโตโต้สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับคือเขาถูกฟ้องในข้อหาผิดมาตรา112แล้วก็พ.ร.บ.คอมกรณีที่ไปทำกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เมื่อปี2564นะครับไปติดป้ายวิพากษ์วิจารณ์เรื่องเกี่ยวกับวัคซีนโควิดตอนนั้นนะครับคดีนี้เนี่ยศาลชั้นต้นเนี่ยพิพากษายกฟ้องนะครับคือโตโต้ไม่ผิดนะครับทีนี้อัยการเขาก็ยื่นอุทธรณ์เมื่อวานเนี่ยศาลอุทธรณ์ภาค4มีคำพิพากษาครับกลับเลยครับคือให้ลงโทษจำคุก3ปีไม่รอลงอาญาครับโตโต้และก็พรรคประชาชนก็ลุ้นกันนะครับว่าจะได้ประกันตัวไหมเพราะถ้าไม่ได้ประกันเนี่ยเข้าไปอยู่ในเรือนจำเมื่อไหร่เนี่ยเรียบร้อยเลยนะครับผลสภาพนะครับสุดท้ายได้ประกันครับศาลให้วางหลักทรัพย์ 300,000 บาทเงื่อนไขห้ามออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาลครับครับ
10: ชัดชาติสิทธิพันธ์ไลฟ์สดมาจากโน่นร้านอาหารแห่งหนึ่งในอเมริกาเวลาที่โน่นตอนบ่าย 2:30 นบอกว่าได้พบนายแสนปิติสิทธิพันธ์แล้วลูกชายลงจากเครื่องประมาณ 11:00 นก็เช่ารถขับมาร้านอาหารเลยแล้วบอกอย่างงี้นิวยอร์กรถติดมากติดกว่ากรุงเทพอีกมากินร้านอาหารไทยอาหารใต้ดังมากคนเต็มร้านเลยร้านสวยมากดีใจคนไทยเก่งมากชื่อร้านฉลองก็รายงานตัวว่ามาถึงเรียบร้อยแล้วปลอดภัยวันนี้อยู่ที่นิวยอร์กพรุ่งนี้ไปที่คอร์เนลมีอะไรก็จะอัปเดตต่อไปอันนี้ก็เดินทางไปตั้งแต่ลาออกจากตำแหน่งผู้ว่านะคุณธนาพง
9: ศ์ใช่ครับ
10: ไปแสดงความยินดีกับบุตรชายที่ศึกษาจบปริญญาโทด้านนโยบายสาธารณะ ลับมาไทย26สมัครผู้ว่า28พฤษภาเออนี่คุณชัชชาติ
9: ครับนายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนฝรั่งเศสครับตั้งแต่วันนี้21พฤษภาคมจนถึง27พฤษภาคมเลยนะครับเป็นการเยือนฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการครับก็จะมีทั้งการพบกับผู้นำฝรั่งเศสมานูเอลมาครงแล้วก็พบกับองค์กรระหว่างประเทศหารือกับผู้อำนวยการองค์กรพลังงานระหว่างประเทศแล้วก็ผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การยูเนสโกอันนี้โดยเฉพาะเรื่องที่จะไปผลักดันให้ชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาตินี่นะครับภาคเอกชนก็จะพบกับคณะนักธุรกิจฝรั่งเศสแล้วก็พบกับคนไทยก็จะนำโดยทีมไทยแลนด์นะครับคุณสุภาพ21ถึง27พฤษภาคมครับ
10: มีข่าวงานศพซึ่งต้องรายงานต้องแจ้งในฐานะคนคุ้นเคยกันก็คือคุณกัลยาณีบุญญามณีภรรยาของคุณนิพนธ์คุณแม่ของรัฐมนตรีสันเพช
9: ร
10: ตอนนี้ก็ยังตั้งสวดอยู่ที่วัดแหลมสายอำเภอเมืองสงขลานะคุณตุลาพงศ์จะสวดไปถึงวันที่24พฤษภาสวดทุกคืนน่ะ18นาฬิกาถึง30นาทีตอนนี้คนที่เคารพนับถือก็เดินทางจากกรุงเทพไปร่วมสวดแล้วก็เดินทางกลับได้เพราะว่าเครื่องบินมีจังหวะเหมาะจอที่จะเดินทางไปฟังสวดแล้วก็เดินทางกลับวันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา16นาฬิกาจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพกับคุณราพงศ
9: ์ครับ
10: 17นาฬิกา
9: ครับ
10: ครับ16นาฬิกา
9: ครับมีข่าวแจ้งมาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยครับคือจากกรณีแผ่นดินไหวเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ทางตอนใต้ของประเทศเมียนมานั่นนะครับกฟผ.เขายืนยันครับว่าได้ตรวจสอบเขื่อนใหญ่ๆของกฟผ.หมดแล้วทั้งเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากเขื่อนสิริกิติ์อุตรดิตถ์เขื่อนวชิราลงกรณ์เขื่อนศรีนครินทร์กาญจนบุรีรวมทั้งเขื่อนรัชประภาที่สุราษฎร์ธานีเขื่อนบางรางที่ยะลาด้วยไม่มีปัญหาครับได้ติดตามแล้วไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวแต่อย่างใดนะครับแล้วก็เขื่อนใหญ่ๆของกฟผ.เนี่ยได้รับการออกแบบให้รองรับแผ่นดินไหวในอัตราเร่งถึง 0.1 ถึง 0.2 G แล้วก็ได้มีการติดตามตรวจสอบความแข็งแรงของเขื่อนอย่างสม่ำเสมอโดยใช้เครื่องมือตรวจสอบตามมาตรฐานสากลขอให้มั่นใจในความแข็งแรงปลอดภัยในเขื่อนของกฟผ.ครับ
10: ผมเพิ่งเห็นข้อเขียนสั้นๆที่นิพนธ์บุญยมณีเขียนถึงภริยาภริยานี่ชื่อคุยภาษาเป็นชื่อตามภาคใต้คุย
9: ครับ
10: สู่สุคติพบนับคุยตลอดเวลาคุยทำหน้าที่ภรรยาหน้าที่แม่ของลูกๆและหน้าที่การงานได้ดีที่สุดแล้วไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลสิ่งใดแล้วนะจะทำทุกอย่างแทนคุยให้ดีที่สุดหลับให้สบายรักและคิดถึงเสมอนี่นิพนธ์บุญญามณี
9: ครับ
10: ภรรยาเขาเป็นอาจารย์คุณตาบุญ
9: เอ๊ะผมเห็นข้อความในโซเชียลมีคนโพสต์ในทำนองที่ว่าอาจากไปกระทันหันนี่อย่างนั้นเลยหรือเปล่าครับ
10: ใช่ครับ
9: อ๋อครับไม่ใช่ป่วยนะครับ
10: จากไปกระทันหัน
9: ครับ
10: เชิญครับมีอะไรต่ออ
9: ัยการคนต่อไปนะครับชื่อโกวิทศรีไพโรจน์นะครับได้รับการลงมติจากคณะกรรมการอัยการแล้วครับเป็นรองอัยการสูงสุดที่อาวุโสสูงสุดนะครับก็จะ พ้นจากเป็นเข้ารับตำแหน่งอัยการสูงสุดตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับแทนคุณอิทธิพรแก้วทิพย์ที่ท่านจะครบ65ปีนะครับก็จะเป็นครับ
10: ครับปิดท้ายผลสำรวจความคิดเห็นของรอยเตอร์คะแนนความนิยมของทรัมป์ลดลงเกือบต่ำสุดตั้งแต่รับตำแหน่งโดยได้รับผลกระทบจากคะแนนสนับสนุนที่ลดลงในกลุ่มฐานเสียงของพรรครีพับลิกันเอง3ใน4ลดตอนลดเหลือตอนนี้ 35% แล้วคนส่วนมาก3ใน4ให้ความเห็นว่าสงครามที่สหรัฐทำอิหร่านเนี่ยไม่คุ้มค่าคุณธรา
9: พ
10: งศ์ครับ
9: ครับเอานำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเบฟผมกับคุณสุภาพลาไปก่อนสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับ
11: TBR ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ภายใต้แคมเปญเมโทรมอร์โกกรีนพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBR บริษัทในเครือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผสานความร่วมมือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Network จำกัดหรือ BMN เปิดตัวโครงการ Metro Mall Go Green ซึ่งเป็นโครงการนำร่องการจัดการขยะและส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Waste ภายในพื้นที่ Metro Mall ในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและประชาชนณ Metro Mall ทุกสาขาโดย TBR เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งมั่นสนับสนุนและรณรงค์ให้เกิดการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังบริโภคตั้งแต่ต้นทางผู้บริโภคอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
12: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
11: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
2: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
11: ร่วมสนับสนุน
13: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับแถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
9: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
8: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
9: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
8: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
10: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัปภาสะปอดและพระวักกะไตอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหทัยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569เกิดเหตุคนร้ายลอบยิงทหารในพื้นที่อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเมื่อคืนที่ผ่านมาส่งผลให้มีเด็กหญิงวัย7ขวบถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บล่าสุดหน่วยงานความมั่นคงเข้าควบคุมพื้นที่พร้อมเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย
11: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกรมน.ภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเกิดเหตุคนร้ายลอบยิงกำลังพลในพื้นที่อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเมื่อคืนวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ 19:00 นบริเวณหน้าบ้านในพื้นที่บ้านสาวออีเลอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสโดยคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนลอบยิง10เอกมูฮัมหมัดอัมมูดีแวสอฮออายุ29ปีสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่152ขณะเดินทางกลับมาเยี่ยมครอบครัวในพื้นที่จากเหตุดังกล่าว10เอกมูฮัมหมัดอัมมูดีได้รับบาดเจ็บสาหัสจากกระสุนปืนบริเวณลำตัวและยังมีเด็กหญิงอายุ7ปีซึ่งอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บบริเวณต้นขาซ้ายภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตำรวจและฝ่ายปกครองได้เข้าควบคุมพื้นที่เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยพร้อมเร่งตรวจสอบจุดเกิดเหตุเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายกรมน.ภาค4ส่วนหน้าขอประณามการใช้ความรุนแรงต่อผู้บริสุทธิ์โดยเฉพาะเด็กพร้อมยืนยันเดินหน้าดูแลความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มที่ต่อไปปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
5: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
6: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: เบา
7: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
8: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: ก้านาฬิกา10นาทีสวัสดีค่ะผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเก็บข่าวมาเล่านะคะเช้าวันนี้เจอกันค่ะตรงกับวันที่21เดือนพฤษภาคม2569นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีค่ะวันนี้เจอกันที่เดิมนะคะ FM 97 MHz ค่ะแล้วก็ที่เพจ Facebook นะคะ QFM สถานีข่าวคุณภาพวันนี้สภาพอากาศนะคะตื่นกันก่อนวันเมื่อวานตอนช่วงค่ำโอ้ฝนตกหนักนะคะตกยาวนานด้วยทำให้หลายพื้นที่มีน้ำท่วมขังแล้วก็การเดินทางก็ค่อนข้างจะลำบากวันนี้เช่นเดียวกันนะคะสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ค่ะไทยยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะและหนักมากเป็นบางแห่งในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะแล้วก็มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะช่วงนี้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักด้วยนะคะสภาพอากาศวันนี้ภาคเหนือมีฝนตกร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะภาคอีสานตกร้อยละ60ของพื้นที่ภาคกลางร้อยละ60ภาคตะวันออกร้อยละ60ภาคใต้ฝั่งตะวันออกร้อยละ60นะคะ แล้วก็กทมกับปริมณฑลวันนี้จะมีฝนตกร้อยละ40ตกหนักสุดก็คืออันดามันนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะจะมีฝนตกร้อยละ70ของพื้นที่วันนี้ฝนของกทมลดลงนะคะแต่ว่าก็อาจจะเจอในบางเขตที่จะยังคงหนักอยู่เตรียมพร้อมช่วงนี้ไปไหนยังไงก็พกร่มติดไม้ติดมือไปด้วยนะคะยุคสมัยใหม่ร่มก็ไม่คือเก็บง่ายอ่ะนะสามารถที่จะเก็บง่ายแล้วก็ถือว่ามีให้เลือกเยอะใครจะพกเสื้อกันฝนก็ได้นะคะแต่เวลาเก็บมันก็จะลำบากใช้ครั้งเดียวทิ้งก็ไม่เป็นไรใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยค่ะก็คงจะต้องมีกันไว้หน่อยละในช่วงนี้นะคะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างสำหรับในภาพวันนี้นะคะวันพฤหัสบดีวันนี้นายกรัฐมนตรีไม่อยู่นะจะเดินทางไปฝรั่งเศสนะคะไปตั้งแต่วันนี้แหละวันที่21พฤษภาคมนี่แหละนะคะส่วนภาพของประเด็นข่าวเมื่อเช้าวันนี้ค่ะมาที่ประเด็นข่าวนี้ก่อนนะคะเป็นแถลงการสำนักพระราชวังฉบับที่7นะคะเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงพระประชนฉบับที่7ค่ะพระอาการยังทรุดลงนะคะ21พฤษภาคม2569เป็นแถลงการสำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดานะคะทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีหรือว่าช่องท้องนะคะจากการอักเสบของพระอันตะก็คือลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ค่ะความดันพระโลหิตต่ำพระหฤทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัพพสะหรือปอดและภวกะไตอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหฤทัยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงค่ะบ่งชี้ว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้นะคะส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะเป็นแถลงการสำนักพระราชวังที่ออกมาเมื่อช่วงเช้านี้นะคะคุณผู้ฟังวันนี้ประเด็นทางด้านเศรษฐกิจเลิกฟรีวีซ่า60วันถอยมาใช้30วันอันนี้ผู้ประกอบการของแถวสมุยพัทยาก็ตอบรับนะคะเป็นไปด้วยดีนะแล้วก็นอกจากนั้นเองค่ะวันนี้มีเรื่องนี้น่าสนใจนะโรงงานปิดตัวเศรษฐกิจไทยนี่กำลังเผชิญกับภาวะการฟื้นตัวที่ไม่สมดุลแรงขนาดเลยแหละเพราะว่ามียอดปิดกิจการถึง156แห่งยอดเปิดกิจการใหม่139แห่งสวนกันค่ะวันนี้มีรายงานจากสภาพัฒนาการมาเล่าให้ฟังนะคะเกิดอะไรขึ้นมันเป็นภาพสะท้อนทำให้เราได้เห็นภาพเศรษฐกิจนะตอนนี้นะคะโรงงาน SME ปิดตัวลงไตรมาสที่1ปีนี้พบเป็นสัญญาณเตือนภัยที่สำคัญมากๆนะคะเพราะจำนวนโรงงานที่เลิกกิจการพุ่งสูงกว่าโรงงานเปิดใหม่เป็นครั้งแรกในรอบ10ไตรมาสนะคะส่วนเรื่องของข้าวไทยก็เจอวิกฤตนะคะข้าวไทยปี2569คนกินข้าวลดลงส่งออกวูบราคาก็สอดร่วงหนักด้วยนะคะส่วนกระทรวงการคลังก็มีการเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนมิถุนายนนี้ค่ะตัดสิทธิ์มีพอร์ตหุ้นแล้วก็ประกันหลักล้านนะคะปลัดกระทรวงการคลังลวรนท์แสงสนิทประธานบอร์ดกรุงไทยสยบข่าวลือควบรวมกิจการ TTB ช่วงนี้มาแรงเหลือเกินนะคะสำหรับข่าวกระแสการควบรวมของทางธนาคารทหารไทยธนชาตกับกรุงไทยและรัฐมนตรีท่องเที่ยวยืนยันเดินหน้าจัดค่าเก็บเป็นเก็บค่าเหยียบแผ่นดินแย้มว่าอาจจะเกินคนละ300บาทอันนี้คือข่าวที่จะมาเล่าให้ฟังนะคะข่าวเศรษฐกิจในช่วงนี้นะคะก็มีอยู่ไม่กี่ข่าวเนาะวนๆกันไปส่วนเรื่องของการลงทะเบียนบัตรไอ้คนไทยคนไทยช่วยไทยพลัสหรือว่าคนละครึ่งอันนี้เดี๋ยวรอก่อนนะคะ เพราะว่ากระทรวงการคลังเนี่ยเขามาการันตีเรียบร้อยว่าการันตีการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส30 ล้านสิทธิ์ไม่ล่มแน่นอนค่ะ25 พฤษภาคมนี้นะคะคุณลวรุณแสงสนิทบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่าวิกฤตไปด้วยกันในส่วนของสิทธิ60-40เนี่ยจะเปิดให้ลงทะเบียนจำนวน30 ล้านสิทธิ์นี้มั่นใจว่ามีจำนวนสิทธิ์เพียงพอรองรับผู้ลงทะเบียนเนื่องจากที่ผ่านมาโครงการนี้ไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่งพลัสหรือว่าชิมช็อปใช้เคยมีผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์สูงสุดที่28 ล้านสิทธิ์นะคะอีกทั้งในครั้งนี้ขยับเกณฑ์อายุที่18 ปีบริบูรณ์ต่างจากโครงการครั้งก่อนตอนนั้นใช้เกณฑ์อายุ16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเพราะโครงการนี้เขามุ่งเป้าบรรเทาภาระค่าครองชีพของคนในตลาดแรงงานเห็นนี้จึงมั่นใจว่าสิทธิ์60-40จำนวน3 ล้านสิทธิ์ในครั้งนี้น่าจะเพียงพอนะคะระบบลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังของธนาคารกรุงไทยเขาก็พร้อมแล้วนะคะรองรับการลงทะเบียนในวันที่25 พฤษภาคมถึง29 พฤษภาคมสัปดาห์หน้านี้แล้วนะเขาเชื่อมั่นว่าระบบจะไม่ร่มค่ะเนื่องจากผ่านการทำโครงการนี้ลักษณะหลายครั้งละโครงการไทยช่วยไทยพลัสครั้งนี้ก็จะเป็นการไปบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนต่างจากโครงการคนละครึ่งในครั้งก่อนที่ไปกระตุ้นเศรษฐกิจดังนั้นการวัดผลในครั้งนี้คือประชาชนสามารถก้าวข้ามวิกฤตเศรษฐกิจไปได้ไม่ได้วัดผลที่ GDP จะเติบโตเท่าไหร่การที่ GDP จะโตเป็นผลพลอยได้จากโครงการนี้เท่านั้นค่ะส่วนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน 13.2 ล้านสิทธิ์เดิมที่จะได้รับสิทธิทันทีโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เป็นเวลา2เดือนโดยระหว่างนี้จะมีการพิจารณาเงื่อนไขเกณฑ์ไอ้ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นะคะเพื่อให้ผู้ได้รับสิทธิอยู่ในเงื่อนไขเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยจริงรวมถึงเป็นการอัปเดตผู้ที่อยู่ในเงื่อนไขเดิมค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวเดี๋ยวจะนำเข้าเสนอครม.ต่อไปก่อนจะเปิดให้ลงทะเบียนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งใหม่ซึ่งก็จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน2 เดือนจะมีกลุ่มตกหล่นและกลุ่มชายขอบที่เข้าเกณฑ์เงื่อนไขได้รับสิทธิเพิ่มตอนนี้กลุ่มที่หลุดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับสิทธิ60-40แทนนะคะข้อมูลของการลงทะเบียนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่จะถูกเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลใช้กับการพัฒนาผู้ได้รับสิทธิในอนาคตค่ะสำหรับการใช้เงินจากพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านเนี่ยทั้งส่วนของการบรรเทาภาระค่าครองชีพส่วนของการใช้เงินเพื่อเปลี่ยนผ่านพลังงานสามารถดำเนินการไปพร้อมกันได้ค่ะตอนนี้การใช้เงินเพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานยังไม่มีหน่วยงานใดยื่นเสนอโครงการเข้ามาคาดว่าอยู่ระหว่างการจัดทำโครงการและคาดว่าภายใน1-2 สัปดาห์นี้จะมีการยื่นเข้ามาซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรองจะเร่งพิจารณาต่อไปค่ะอันนี้การันตีนะคะไทยช่วยไทยพลัส30 ล้านสิทธิ์ไม่ล่มแล้วก็เรื่องของไอ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะขออัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ก็ประมาณ13 ล้านสิทธิ์13 ล้านสิทธิ์คือในภาพของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขาจะหาคนที่เขารายได้น้อยจริงๆอ่ะไม่ใช่คนจนไม่จริงเพราะมันจะมีคนที่จนไม่จริงด้วยนะเออนี่เป็นเรื่องจริงนะคะบางคนนี่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาโอ้ยมีหุ้นมีอะไรอยู่ข้างในด้วยไม่ได้ค่ะไอ้บัตรสวัสดิการแห่งไอ้บัตรคนจนเขาจะตัดสิทธิ์คนที่มีพอร์ตหุ้นประกันหลักล้านที่คุณรัฐวรนแสงสนิทบอกเขาขอทบทวนผู้รับสิทธิ์ให้สอดคล้องกับสถานะจริงๆตั้งเป้าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน2 เดือนหรือภายในเดือนกรกฎาคมนี้ซึ่งกระทรวงการคลังจะเสนอครม.อนุมัติเร็วๆนี้ค่ะเขาวางกรอบคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน2 เดือนโดยจะมีมาตรการบรรเทาค่าครองชีพผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เติมเงิน1,000 บาทนาน4 เดือนพอทบทวนสิทธิ์ใหม่เรียบร้อยแล้วเนี่ยหากผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะไม่ได้รับการดูแลดังกล่าวแต่จะไปเข้าเงื่อนไขรัฐช่วยจ่าย60และประชาชนออกเอง40สำหรับการลงทะเบียนรอบนี้ยืนยันค่ะบัตรคนจนนะคะมีความแม่นยำแล้วก็เข้มงวดในการตรวจสอบแน่นอนจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆอย่างน้อย18 หน่วยงานแล้วก็นำระบบดิจิตอลมาใช้เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันก็คือเร็วทันมากที่สุดเกณฑ์ใหม่มีพอร์ตหุ้นซื้อประกันหลักล้านบาทโดนตัดหมดนะเกณฑ์ที่ถูกนำมาใช้ในการคัดกรองรอบนี้ได้เพิ่มเงื่อนไขการพิจารณาให้ครอบคลุมชัดเจนมากยิ่งขึ้นเขาจะตัดสิทธิผู้ที่ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเขาจะตัดสิทธิ์คนที่มีพอร์ตหุ้นมีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อเล่นหุ้น กรมธรรม์ประกันชีวิตก็จะมีการตรวจสอบมูลค่ากรมธรรม์ถ้าพบว่ามีมูลค่าสูงเช่นหลักล้านบาทก็จะถูกคัดออกจากการได้รับสิทธิ์ข้อมูลภาษีหักหน้าที่จ่ายออนไลน์เพื่อตรวจสอบผู้ที่มีรายได้ถึงเกณฑ์ต้องถูกหักภาษีแต่ไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นะการถือครองทรัพย์สินตรวจสอบการครอบครองรถยนต์มอเตอร์ไซค์และที่ดินอย่างละเอียดส่วนเกณฑ์รายได้ยังคงไว้ไม่เกินรายละ 100,000 บาทต่อปีค่ะการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้เขาจะใช้เครื่องมือดิจิตอลแล้วก็ฐานข้อมูลที่ใหญ่ขึ้นมาเป็นตัวจับเพื่อให้เกิดความรอบคอบและยุติธรรมลดข้อครหาเรื่องคนจนไม่จริงแต่ยังได้รับสิทธิ์เขาก็เชื่อว่าจะส่งผลให้จำนวนผู้ถือบัตรลดลงปัจจุบันมีอยู่ 13.2 ล้านคนแล้วก็ทำให้การตั้งงบประมาณในปีต่อๆไปลดลงตามไปด้วยนะคะลดลงตามไปด้วยก็อันนี้เดี๋ยวรอนะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีเกณฑ์ใหม่เข้ามาบางคนถืออยู่อาจจะโดนตัดสิทธิ์ถ้าคุณไม่เข้าเกณฑ์เขาจะให้คนที่จนจริงหรือว่าคนที่เขามีรายได้น้อยจริงนะคะส่วนเรื่องของการเตรียมแจกคูปอง100บาท4มิถุนายนนี้ไทยช่วยไทยพลัสอันนี้เป็นของกระทรวงพาณิชย์เขาเตรียมแจกคูปองส่วนลด100บาทวันที่4มิถุนายนภายใต้โครงการไทยช่วยไทยค่ะมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ส่งเสริมผู้ประกอบการ SME และสินค้าชุมชนคูปองนี้สามารถใช้เป็นส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าผ่านร้านค้าที่เขาร่วมโครงการในระบบออนไลน์นะคะคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พูดถึงกระแสตอบรับโครงการไทยช่วยไทย Plus ก็มีการสำรวจความพึงพอใจอยู่กระแสตอบรับดีค่ะมีการแจกคูปองส่วนลด100บาทสำหรับผู้ที่ซื้อของผ่านร้านค้าที่เขาร่วมโครงการในระบบออนไลน์ช่วยกระตุ้นช่วยลดภาระผู้บริโภคและผู้ประกอบการนะคะส่งเสริมสินค้า SME และสินค้าชุมชนให้สามารถเติบโตและเข้าถึงตลาดได้มากขึ้นโครงการนี้ถือเป็นการทำงานร่วมกันทุกกรมนะคะในกระทรวงพาณิชย์ช่วยเหลือผลกระทบค่าครองชีพให้พี่น้องประชาชนเขาก็หาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นราคาถูกเข้าถึงได้เป็นทางเลือกให้กับพี่น้องประชาชนค่ะเป็นทางเลือกให้พี่น้องประชาชนแล้วก็ไม่หวั่นเกี่ยวกับกรณีที่ศาลรับคำร้องวินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านเนี่ยว่าจะทำให้งานรัฐบาลสะดุดไหมคุณสุภจีบอกไม่กังวลตั้งใจทำอะไรแล้วเราก็รู้อยู่แล้วเพราะรู้ว่าพายุเกิดขึ้นแล้วตอนนี้อาจจะเห็น GDP ของประเทศดูดีแต่ไตรมาสที่4ของปีนี้ปีที่แล้วอ่ะ GDP ถูกประมาณไว้ที่ 0.3% รัฐบาลพยายามกิจกรรมทุกอย่างแล้วยกตัวอย่างเช่น Quick Big Win เนี่ยซึ่งกระทรวงพาณิชย์เนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าแม้จะเป็นฟันเฟืองเล็กๆแต่ก็ช่วยผลักดันเต็มที่ให้ GDP ขยับมาที่ 2.5 ในไตรมาส 4ก็เหมือนลมใต้ปีกอ่ะพอมาที่มกราคมกุมภาพันธ์จะเห็นการส่งออกดีมากเป็นประวัติการณ์ดังนั้นไตรมาสที่1เกิดผลกระทบวิกฤตพลังงานมาที่เดือนมีนาคมซึ่งยังไม่เต็มรูปแบบทุกอย่างยังเหมือนลมส่งมา GDP ยังขึ้นอยู่แต่ถ้าหยุดหรือไม่ได้ทำอะไรต่อมันจะหมุนกลับมาไม่สามารถพยุงกลับขึ้นมาได้เหมือนเดิมวิธีการที่กระทรวงพาณิชย์ทำงานก็คือทำก่อนที่จะเกิดเพราะหากเกิดขึ้นแล้วต้องใช้งบประมาณเยอะเพราะมีความเสียหายเกิดขึ้นรวมทั้งผู้ประกอบการก็จะพยายามป้องกันตัดตอนไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นค่ะกระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็มุ่งในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและภาคธุรกิจก็ช่วยลดภาระการใช้เอกสารกระดาษและประหยัดค่าใช้จ่ายได้ 7,100 ล้านบาทตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม69ทุกหน่วยงานรัฐมาขอข้อมูลเกี่ยวกับนิติบุคคลจะไม่ส่งมามอบข้อมูลโดยกระดาษอย่างเด็ดขาดนอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงมาตรการเชิงรุกในการสกัดกั้นบัญชีม้าแล้วก็การใช้ข้อมูลเพื่อตรวจสอบนิติบุคคลที่อาจจะเข้าข่ายนอมินีโดยได้มีการตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเชื่อมโยงข้อมูลตรวจสอบว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐน่ะมีประมาณ 13.4 ล้านคนแล้วก็ตรวจสอบรายชื่อผู้มีประวัติเกี่ยวข้องกับบัญชีม้ากระทรวงพาณิชย์ก็จะนำรายชื่อบัญชีม้าเป็นม้าดำแบบ 98,000 รายชื่อมาตรวจสอบย้อนหลังในฐานไอ้ข้อมูลนิติบุคคลนะคะ 980,000 รายผลจากการใช้มาตรการตรวจสอบตั้งแต่1มกราคมถึง31มีนาคมพบว่าการจดทะเบียนบริษัทเพื่อนำไปทำบัญชีม้าลดลงจากปีที่แล้วที่มี578รายตอนนี้เหลือ10รายแล้วประเภทข้อมูลเชื่อมโยงข้อมูลพื้นฐาน8รายการรายชื่อผู้ถือหุ้นหนังสือรับรองบริษัทหนังสือบริคลสนธิงบการเงินซึ่งปกติประชาชนต้องสั่งพิมพ์และเซ็นรับรองเพื่อนำไปยื่นตามหน่วยงานต่างๆเช่นศาล สถานีตำรวจกรมที่ดินหรือกรมสรรพากรทีนี้ประโยชน์ที่ได้รับก็คือความรวดเร็ว

นะคะฝ่ายค้านตั้งคำถามถึงการใช้จัดสรรงบประมาณเข้ากองทุนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม18,000 ล้านซึ่งนำเงินจากพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทไปเนี่ยบอกว่าการนำเงินจากพรก.กู้เงินมาใช้ในส่วนของเงินอุปโภคบริโภคเดิม300 บาทที่รัฐเติมเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกเดือนนั้นก็จะเป็นการบริหารจัดการงบประมาณตามข้อกฎหมายซึ่งภายใต้พรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทสามารถดำเนินการได้เปิดสาเหตุว่าทำไมต้องใช้เงินพรก.กู้เงินสาเหตุที่รัฐบาลต้องใช้เงินจากพรก.กู้เงินเนื่องจากฐานะการเงินของรัฐบาลมีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้เงินตอนนี้ก็มีรายการคำขอเร่งด่วนจากส่วนราชการต่างๆรอคิวขอใช้เงินสูงถึง140,000 ล้านรัฐบาลจะเป็นต้องบริหารจัดการเงินที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดรัฐบาลมีแหล่งเงินหลักที่สามารถดำเนินการใช้ได้ประมาณ120,000 ล้านบาทก็คืองบกลางปัจจุบันเหลืออยู่เพียง20,000 ล้านทุนสำรองจ่ายมีวงเงินตามมาตรา45อยู่50,000 ล้านบาทก็ต้องกู้มาสมทบอดีตที่ผ่านมาช่วงโควิดรัฐบาลก็เคยใช้ช่องทางนี้นะคะ3คือพ.ร.บ.โอนงบประมาณคาดว่าจะโอนมาได้เพิ่มประมาณไม่เกิน50,000 ล้านประเด็นที่ถูกจับตาก็คือการใช้งบจากพรก.กู้เงินมาเติม300 บาทเดิมปกติใช้เงินงบประมาณประจำปีนั้นปลัดคลังบอกว่าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็มีวัตถุประสงค์ที่ตรงกับเงื่อนไขของพรก.กู้เงินบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายผลกระทบกลุ่มเปราะบางฉะนั้นเพื่อเป็นการบริหารจัดการงบประมาณเขาก็เลยใช้แหล่งเงินกู้ตามพรก.ไปขณะที่งบประมาณส่วนอื่นงบด้านความมั่นคงชายแดนหรือการแก้ปัญหาภัยพิบัติไม่สามารถใช้เงินจากพรก.นี้ได้ค่ะรัฐบาลก็เลยตัดสินใจเกลี่ยงบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใน4 เดือนสุดท้ายของปีค่ะวงเงินก็คือ18,800 ล้านเนี่ยเดือนละ4,700 ล้านมาใช้เงินพรก.แทนเพื่อให้เหลือเงินงบประมาณปกติเอาไปใช้รายการสำคัญอื่นๆที่พรก.จะจ่ายไม่ได้นะคะทีนี้พอรวมวงเงินจากทุกแหล่งแล้วจะมีเงินอยู่ประมาณ120,000 ล้านแต่ว่ารัฐบาลเขามีความจําเป็นในการใช้เงินจากโครงการที่รอคิวอยู่อีก140,000 ล้านฉะนั้นพอออกพรก.กู้เงินแล้วความจำเป็นใช้เงินจากเข้าเงื่อนไขจึงต้องบริหารจัดการแหล่งงบประมาณดังกล่าวเอาไปใช้พรก.เอาพรก.กู้เงินมาใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐการดําเนินงานครั้งนี้ก็ย้ําไม่หมกเม็ดหรือลักไก่ไม่มีเพราะทุกอย่างระบุไว้ชัดเจนในหนังสือเสนอครม.มีการแยกรายละเอียดวงเงิน3 ส่วนอย่างตรงไปตรงมาก็คือเงิน300 บาทเดิมก็คือ4 เดือนทีนี้ก็จะเติมเงินให้ใหม่อีก700เป็น1,000 บาทต่อเดือนเงินเบี้ยยังชีพกลุ่ม60-40อีกเดือนละ4,000 4 เดือนทีนี้มีข้อสังเกตที่รองหัวหน้าพรรคประชาชนคุณไหมสิริกัญญาตันสกุลเปิดข้อมูลพรก.เงินกู้400,000 ล้านบาทของรัฐบาลคุณไหมเนี่ยบอกว่ารัฐบาลได้นำเงินกู้สำหรับเยียวยามาใช้กับงบประจำโดยแอบสอดไส้โปะเงินกองทุนประชารัฐ18,800 ล้านที่ควรเป็นงบประมาณตามปกติพร้อมขยายความว่าโครงการนี้เป็นสวัสดิการที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการต้องได้รับปกติอยู่แล้วเงินช่วยเหลือ300 บาทค่าสาธารณูปโภคค่าเดินทางต้องได้รับจากงบประมาณประจำปีไม่เกี่ยวกับการเยียวยาในช่วงวิกฤตพลังงานแต่อย่างใดเนื่องจากรัฐบาลตั้งงบเอาไว้ต่ำกว่าที่ต้องใช้จริงเลยไม่มีเงินพอมาจ่ายสวัสดิการใช้50,000 ล้านตั้งงบไว้เพียง30,000 ล้านบาทในปีงบประมาณ69ก็นับว่ารัฐบาลกล้ามากที่จะนำเงินกู้เพื่อเยียวยาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานในวงเงิน200,000 ล้านมาใช้เพื่อรายจ่ายประจำที่ควรใช้เงินจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามปกติถือว่าผิดจากวัตถุประสงค์ไปไกลขณะเดียวกันยังตั้งข้อสังเกตว่าเงินกู้ก้อนนี้นำมาแก้ปัญหาความเดือดร้อนประชาชนหรือมาแก้ปัญหาเรื่องงบประมาณของรัฐบาลกันแน่อันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่คุณลวรนต์แสงสนิทเนี่ยมาชี้แจงต่อประเด็นที่ฝ่ายค้านพูดถึงนะคะแจงยิบเลยเพราะอะไรถึงใช้งบประมาณพรก.กู้เงินไปเติมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งที่มันเป็นค่ารายจ่ายประจำใช้เงินจากงบประมาณได้อยู่แล้วแล้วทำไมถึงใช้เงินส่วนนี้ก็ชี้แจงประมาณนี้นะคะก็ตอนนี้รอไปก่อนนะไอเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะคะก็ฉะนั้นในส่วนหนึ่งของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะใช้เงินจากพรก.ส่วนตอนนี้อีกภาพหนึ่งนะคะผู้ฟังที่เราเห็นก็คือ

0: รัฐก็จะต้องหนี้เพิ่มขึ้นไปดูประธานสอทพิมพ์ใจลี่อิสระนุกูลนะคะออกมาพูดถึงดัชนีความเชื่อมั่นเมื่อวานดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมประจำเดือนเมษายน69ออกมาตัวเลขอยู่ที่ระดับ85.3ปรับตัวลดลงจากระดับ88.6ในเดือนมีนาคม69การปรับลดลงของดัชนีเนี้ยสาเหตุมาจากหลายปัจจัยค่ะภาคการผลิตอุตสาหกรรมชะลอตัวลงเนื่องจากจำนวนวันทำงานลดลงในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ตอนนี้ราคาน้ำมันโลกทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะคะเดือนเมษายน69ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เฉลี่ยอยู่ที่$120ต่อบาร์เรลส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบน้ำมันดีเซลเฉลี่ยอยู่ที่45.32สตางค์ต่อลิตรเพิ่มขึ้น33.2เทียบกับเดือนก่อนหน้านั้นกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงยังมีฐานะติดลบ62,000 ล้านบาทค่ะส่งผลให้สกนช.จำเป็นต้องกู้เงินเพิ่มเติมจำนวนอีก20,000ล้านซึ่งเพิ่มภาระทางการเงินของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอีกทีนี้ต้นทุนวัตถุดิบในหลายอุตสาหกรรมปรับตัวสูงขึ้นมีเม็ดพลาสติกมีบรรจุภัณฑ์วัสดุก่อสร้างก็เป็นผลมาจากราคาพลังงานค่าขนส่งแล้วก็ต้นทุนโลจิสติกที่เพิ่มขึ้นมันส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของผู้ประกอบการด้วยนะคะเดือนเมษายนมีปัจจัยสนับสนุนบางประการที่เข้ามาคือเทศกาลสงกรานต์มาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวใช้จ่ายภายในประเทศคาดว่าน่าจะสร้างรายได้ถึง30,350 ล้านนะคะ11-15 เมษายนที่ผ่านมาขึ้นมาประมาณ6%ภาครัฐก็ได้ออกมาตรการช่วยเหลือภาคขนส่งโดยสนับสนุนค่าน้ำมันสำหรับรถบรรทุกไม่ประจำทางป้ายเหลือง70ในอัตรา6 บาทต่อลิตรระหว่าง20 เมษายนถึง31 พฤษภาคม69ซึ่งก็ช่วยบรรเทาต้นทุนโลจิสติกในระยะสั้นตอนนี้การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวค่ะสะท้อนจากยอดคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนในไตรมาส1ปี69ที่มีมูลค่ารวม1.02ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้น2.4เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อนโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์พลังงานเกษตรแล้วก็อาหารนะคะขณะเดียวกันการกำกับดูแลจำหน่ายน้ำมันภายในประเทศของภาครัฐก็ไปช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำมันในสถานีบริการด้วยนะคะตอนนี้ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมคาดการณ์3 เดือนข้างหน้าเนี่ยมองไว้ที่92.8นะปรับตัวลงจากเดิมนะคะตอนนั้นมอง95.9อันนี้เป็น92.8แต่ตอนนี้ก็หวังเรื่องของในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐนะคะที่เข้ามาไทยช่วยไทยพลัสโครงการรถเก่าแลกรถใหม่นะคะรถเก่าแลกรถใหม่โครงการนี้ด้วยนะคาดว่าก็น่าจะมีส่วนมาช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศแล้วก็สนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนภายในของประเทศเนี่ยให้ขยายตัวมากยิ่งขึ้นได้ด้วยนะคะให้ขยายตัวมากขึ้นซึ่งมาตรการเนี่ยข้อเสนอแนะต่อภาครัฐเนี่ยสอทอเขาบอกว่าอยากให้ไปส่งเสริมให้ในการขับเคลื่อนกลไกการประชุมกรอส่วนกลางกับกรอพลังงานแล้วเสนอให้ภาครัฐจัดตั้งศูนย์บริการแบบแบตเสร็จนะคะแบตเสร็จสำหรับการขออนุญาตติดตั้งโซลาร์เซลล์ควบคู่กับการทบทวนยกเลิกหรือว่ารวมใบอนุญาตที่ซับซ้อนให้เหลือใบอนุญาตหลักลดขั้นตอนตรงนี้หน่อยเขาเสนอให้ภาครัฐเนี่ยเร่งผลักดันการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ E20 แล้วก็ B10เสนอให้หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนสอทในการเป็นกลไกช่วยเชื่อมโยงคัดกรองส่งต่อผู้ประกอบการ SME แหล่งเงินทุนแล้วก็มาตรการสนับสนุนผ่านระบบ FTI SME Funding Connect นะคะเพื่อให้ SME เขาสามารถเข้าถึงมาตรการภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อเสนอจากทางด้านสอทนะบุฟังเพราะว่าตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงของวิกฤตใช่ไหมมีความจำเป็นต้องกู้ที่กู้มาแล้วเนี่ยเขาไม่มีปัญหาแต่กู้มาแล้วก็ใช้ให้มันแบบว่าเกิดประโยชน์สูงสุดแต่ทีนี้พ.ร.ก.นี้ยังอยู่ในรอคำวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญอยู่นะคะแต่ว่าทางฝั่งของรัฐบาลเนี่ยเขาก็มองว่าไม่น่าจะมีปัญหาแล้วก็ไม่ได้มีความกังวลเรื่องอะไรเหล่านี้นะคะน่าจะเดินหน้าได้ต่อส่วนเรื่องข้าวคาดการณ์ปี2569การบริโภคข้าวของคนไทยเนี่ยจะลดลง0.2%ค่ะ เพราะว่าจำนวนประชากรลดลงและบ้านเราประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะกรมการค้าภายในเปิดข้อมูลคาดการณ์ความต้องการใช้ข้าวทั้งปี69ทั่วประเทศดูข้อมูลจากฐานเศรษฐกิจค่ะบอกว่าอยู่ที่25.09ล้านตันข้าวเปลือกลดลงนะคะคาดการณ์ความต้องการใช้ข้าวเพื่อกินเนี่ยนะส่วนความต้องการบริโภคข้าวสารปี69คาดการไว้ที่5.729ล้านตันข้าวสารแบ่งเป็น4กลุ่มหลักได้แก่1ประชากรไทยมี73.41ล้านคนใช้ข้าว4.781ล้านตันข้าวสารลดลง0.2%ตามจำนวนประชากรที่ลดลงและเข้าสู่สังคมสูงวัย2สัตว์เลี้ยงสุนัขแมวเพราะว่ามีจำนวนสุนัขเพิ่มขึ้น13.86ล้านตัวเพิ่มจาก12ล้านตัวในปี2567เช่นเดียวกับจำนวนแมวเพิ่มเป็น9.24ล้านตัวจาก8ล้านตัวในช่วงเดียวกันส่วนทางการบริโภคข้าวลดลงค่ะสะท้อนพฤติกรรมผู้บริโภคหันไปใช้อาหารสัตว์สำเร็จรูปมากขึ้นแรงงานต่างด้าว0.396ล้านตันเพิ่มมา14%โดยเฉพาะแรงงานเมียนมาหนีความขัดแย้งในประเทศเข้ามาแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาติก็มีความต้องการลดลง16%ปัจจัยความขัดแย้งตะวันออกกลางค่ะการส่งออกเป้าหมายปี69ถูกปรับลดลงไป7%เพราะว่าคู่แข่งในตลาดโลกเพิ่มผลผลิตและสงครามมันรุนแรงข้าวเจ้าพื้นแข็งมียอดส่งออกลดลงถึง16%นะคะแล้วเขาที่ประชุมเขาเถียงกันเรื่องข้าวคาร์บอนต่ำเอกชนเขาแสดงความเป็นห่วงว่าตลาดโลกยังไม่มีความชัดเจนและกังวลเรื่องภาระค่าใบรับรองสูงเกินไปสําหรับข้าวกลุ่มราคาประหยัดซึ่งในที่ประชุมก็เลยฝากให้กรมการข้าวเนี่ยไปพิจารณาส่งเสริมข้าวพันธุ์มูลค่าสูงอย่างข้าวหอมไทยปทุมธานี1กข99อย่างเงี้ยค่ะแทนการเน้นเพิ่มปริมาณข้าวเจ้าพื้นแข็งจะได้สอดคล้องกับทิศทางตลาดโลกก็เป็นอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือมีหลายประเด็นที่ภาคเกษตรต้องนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของนบข.โดยเร่งด่วนนะคะภาพใหญ่ที่เราเห็นในเวลานี้เรื่องข้าวคนไทยทานข้าวน้อยลงทานข้าวน้อยลงก็เพราะว่าความต้องการเนี่ยนะประชากรไทยลดลงค่ะแล้วก็ผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นผู้สูงอายุพออายุมากเขาไม่ค่อยทานข้าวนะลองสังเกตดูทานอะแต่ว่าทานน้อยลงอะทานไม่มากเหมือนเดิมไม่ได้มากเหมือนเก่าทานไม่มากเหมือนเก่าอันนี้คือวิกฤตที่เราจะต้องเจอนะเรื่องของข้าวนี่นะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะคุณผู้ฟังเรื่องของการปราบปรามการทุจริตล่าสุดนี้มีความคืบหน้ามาแล้วนะหลังจากที่กกร.เนี่ยออกมาเปิดประเด็นหน่วยงานที่มีทุจริตคอร์รัปชัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้ยเป็นประเด็นอยู่3-4 วันแต่ก็ดีนะคะเพราะในบางหน่วยงานเราก็เห็นจะมีความกระตือรือร้นมากขึ้นตอนนี้นายกมีคําสั่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อต่อต้านทุจริตเพื่อบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหาคอร์รัปชันอยู่แล้วก็เน้นย้ำนโยบายเปิดเผยข้อมูลทางภาครัฐหรือว่าเขาเรียกว่า Open Data อย่างเต็มรูปแบบเพื่อจะได้สร้างความโปร่งใสนะคะสร้างความโปร่งใสตรวจสอบได้คือประชาชนสามารถตรวจสอบได้เปิดแล้วดูได้เลยอ่ะแล้วเขาก็มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานเนี่ยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงการทุจริตด้วยนะคะบอกว่าก็มีนโยบายจะแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังนะไม่ว่าจะเป็นแผนปฏิรูปกระบวนการอนุมัติอนุญาตส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสลดความเสี่ยงเกิดทุจริตทุกรูปแบบล่าสุดก็ตั้งคณะกรรมการประสานงานต่อต้านทุจริตไปแล้วก็พูดด้วยนะว่าตนเองนั้นเคยเป็นฝั่งของผู้ขอข้อมูลมาก่อนซึ่งขอเท่าไหร่ก็มีข้อยกเว้นข้อมูลตรงนั้นให้ได้ข้อมูลตรงนี้ให้ไม่ได้ก็เรียนนายประกรณ์นินประพันธ์ไปแล้วถ้าจะเปิดก็เปิดให้หมดเลยอย่าไปมีคำว่ามีกฎหมายที่อนุญาตเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอยู่แล้วค่ะดังนั้นเนี่ยต้องไปแก้กฎหมายที่มีการยกเว้นไม่จะไปต้องไปเปิดปิดปิดเปิดเปิดปิดปิดเปิดเฉพาะส่วนที่อยากให้รู้ปิดส่วนที่ไม่อยากให้รู้เปิดให้หมดไปเลยนายอนุทินบอกเปิดให้หมดไปดังนั้นคำว่าที่มาของ CPI ที่ได้บ่นกับเลขาปปท.ไปแล้วปล่อยให้มีตัวชี้วัดแบบนี้ออกมาได้อย่างไรว่าอย่างนั้น ถ้าพวกท่านเห็นว่าข้าราชการคนไหนโกงรัฐมนตรีคนไหนโกงนายกคนไหนโกงทุจริตท่านไม่ต้องยกมือบอกว่ามีตัวชี้วัดให้ปปชไปปปทไปปปงไปศาลไปหน่วยงานที่เป็นผู้บังคับบัญชาเหนือหน่วยงานนั้นส่งหลักฐานโจรย่อมทิ้งร่องรอยฉะนั้นคิดว่าเน้นเป็นเคสไปเลยเน้นให้เต็มที่แล้วก็ตนเชื่อว่าจะมีประชาคมมากมายให้การสนับสนุนข้อมูลที่จะสอบไปถึงประเด็นต้นต่อได้ค่ะการที่จะมาวัดจากการสอบถามก็เลยบอกว่าขอเรียนตรงๆว่าวันนี้ถ้าท่านมาถามผมถ้าเป็นประชาชนทั่วไปโดยที่เป็นไปเป็นที่เป็นไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการเมืองอาศัยบริการสาธารณะของภาครัฐอาศัยสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของรัฐและอ่านข่าวมาโดยตลอดเป็นสิบปีว่าการเมืองไทยเป็นไงถ้าถามว่าคุณอนุทินคุณคิดว่าเมืองไทยมีคอร์รัปชันหรือไม่ก็ตอบว่ามีถาม10 คนก็ต้องมีตอบ10 คนอยู่แล้วว่ามีคอร์รัปชันจึงทําให้การรับรู้รับทราบเรื่องพวกนี้มันแพร่ออกไปเป็นสถิติเป็นอะไรต่างๆก็เป็นเหตุให้ไทยมีความเปราะบางในการกําหนดเป็นประเทศที่เชื่อว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันมากมายในประเทศนี้ก็เลยคิดว่ามีผลกระทบมากมายหลายประการหลังจากนี้แล้วก็การสรุปบทวิเคราะห์เช่นนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความเชื่อมั่นของนานาประเทศอ่ะทั้งความเชื่อมั่นทางการเมืองการทํางานติดต่อลงนาม MOU สร้างความร่วมมือต่างๆที่สำคัญที่สุดคือความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่จะต้องมาใช้เงินใช้ทองมาลงทุนในประเทศไทยตอนนี้นายกก็ตอบรับข้อเสนอกกร.แล้วนะคะ6 ข้อแล้วก็มีการกำชับหน่วยงานรัฐต้องเร่งยกระดับความโปร่งใสให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดให้นำเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับงานที่ต้องให้บริการประชาชนให้ลดขั้นตอนให้ประชาชนได้รับความสะดวกที่สุดสำคัญที่สุดต้องโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็ให้ทุกหน่วยงานเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานแก่สาธารณะเร่งสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนว่าหน่วยงานของท่านปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันนะเนี่ยอันนี้ก็คือเรื่องของการปราบโกงปราบคอร์รัปชันก็ตั้งกรรมการทุกรัฐบาลแหละก็เราก็ต้องไปลุ้นดูทุกรัฐบาลเช่นเดียวกันนะคะว่ารัฐบาลไหนจะสามารถแก้ได้มากที่สุดคือแก้ให้หมดไปดิฉันว่าไม่หมดหรอกทุจริตคอร์รัปชันอะยังไงก็ไม่หมดเพียงแต่ว่ามันอยากให้มันน่าเกลียดอะมันคืออยากให้มันหมดมันก็ไม่หมดมันก็จะมีกลุ่มคนที่มันไม่ดีมันปะปนอยู่ในกลุ่มคนดีในหน่วยงานหนึ่งอะกลุ่มกองหนึ่งอะก็ไม่ได้ว่าจะมีคนไม่ดีนะทั้งหมดนะคนดีเยอะกว่าด้วยซ้ำมันก็จะมีคนที่ไม่ดีปะปนอยู่ตรงนั้นนะคะแต่มันก็ทำให้กลุ่มกองเขาอะกลายเป็นว่าหมองไปด้วยอ่ะก็ต้องจัดการให้ได้นะคะกลุ่มไอ้คนไม่ดีที่มีอยู่ส่วนน้อยเนี่ยแต่เวลามันทุจริตแล้วมันกลายเป็นก้อนใหญ่อ่ะแล้วใครจะมาทำได้ถ้ารัฐบาลไหนทำได้นี่จะแบบปรบมือจะจดจำจะเลือกทุกรัฐบาลนี้สมัครเมื่อไหร่จะเลือกแต่รัฐบาลนี้เลยถ้าปราบปรามการโกงกินการคอร์รัปชันเงินใต้โต๊ะได้นะคะเพราะปีหนึ่งอ่ะมันไม่รู้เท่าไหร่เงินจากตรงเนี้ยมันสามารถทำให้ GDP ที่หายไปมันอาจจะขึ้นมาได้3%ก็ได้ถ้ามีเงินในส่วนนี้ที่กลับเข้ามาในระบบนะคะอ่ะเดี๋ยวพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยเรื่องของภาพการลงทุนสักครู่เดียวค่ะ
1: การเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิม ส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเจาะหุ้นร้อนทันทุกสถานการณ์สนับสนุนโดยSCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทางไลน์ SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: การนาฬิกา48นาทีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมากันต่อในช่วงนี้นะคะมาดูในภาพของการลงทุนกันหน่อยนะคะช่วงนี้ภาพของการลงทุนถ้าดูตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานนี้เซ็นดีเด็กตลาดหุ้นไทยนะคะปิดที่ 1,528.43 จุด1,528.43 จุดค่ะแล้วก็เพิ่มขึ้นมาทั้งหมด 11.74% นะคะมูลค่าการซื้อขายเมื่อวานนี้ 59,217.59 ล้านบาทนักลงทุนต่างชาติเมื่อวานขายสุทธินะคะขายสุทธิ 281.09 ล้านบาทราคาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนกรกฎาคมลงไปเกือบ6ดอลลาร์นะถ้าเป็นไอ้ WTI ในเม็กซ์เนี่ยหลุดต่ำกว่า100แล้วนะคะยืนอยู่ที่ 98.26 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนเงินบาทก็32บาท61สตางค์ค่ะถึง62สตางค์นะคะจับตาดูการเจรจาภาพของการเจรจาสหรัฐกับจีนนะจะการเจรจาสหรัฐกับอิหร่านเพราะว่าใกล้จะถึงขั้นตอนสุดท้ายนะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะผู้ฟังถ้าดูในภาพของไอการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศนะอย่างของตลาดหุ้นดาวโจนส์นิวยอร์กเนี่ยค่ะปิดพุ่งขึ้นมานะคะในวันพุธที่20แรงหนุนจากการที่นักลงทุนเนี่ยเข้าซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีแล้วก็กลุ่มชิปอย่างคึกคักก่อนที่บริษัทอินวีเดียจะเปิดเผยผลประกอบการนอกจากนี้ค่ะตลาดยังได้ปัจจัยบวกจากการปรับตัวลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐด้วยนะคะดาวโจนส์ปิดที่ 59.35 จุดค่ะเพิ่มขึ้นมา 645.47 จุดนะคะบวก 1.31% ดัชนี S&P 500นะคะปิดที่7,432.97 จุดค่ะเพิ่มขึ้นมา 79.36 จุดหรือ 1.08% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 26,270.36 จุดนะคะอันนี้ก็จะเป็นไอ้ตัวเลขที่ออกมา เมื่อคืนนี้นะคะหุ้นยุโรปก็ใกล้จะปิดระดับสูงสุดในรอบเกือบ2สัปดาห์แล้วนะคะแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มกลาโหมกับกลุ่มเทคค่ะนักทุนรอการเปิดเผยผลประกอบการจากอินวีเดียนะคะแล้วก็รวมถึงคาดยังคงจับตาความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านในตะวันออกกลางอย่างระมัดระวังนะคะ CAC 40ตลาดฝรั่งเศสปิดที่ 8,117.42 จุดเพิ่มขึ้น 135.66 จุดค่ะบวกมา 1.70% ดัชตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 24,737 จุดนะคะบวกเพิ่มมา 336 จุดหรือว่า 1.38% ดัชนีฟูซี่ร้อยลอนดอนค่ะปิดที่ 1,432.2434 จุดนะคะเพิ่มขึ้นมา 101.79 จุดค่ะหรือว่า 0.99% นะคะแล้วก็น้ำมันดิบเวสเท็กซัสตลาดนิวยอร์กที่บอกไปนะคะถ้าเป็นเบรนท์เนี่ยก็ลงไป6.26ดอลลาร์นะคะก็ไปปิดที่105.02ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กก็ปิดบวกนะคะแรงหนุนจากการร่วงของหุ้นกลุ่มน้ำมันทองคำโคเม็กซ์ส่งมอบเมษายนมิถุนายนเพิ่มขึ้นมา24.10ดอลลาร์หรือว่า0.53%ไปปิด4,535.30ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะดอลลาร์อ่อนนะคะเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆสำหรับเมื่อคืนนี้อันนี้ก็คือสรุปเรื่องของตลาดหุ้นน้ำมันทองคำและตลาดเงินของต่างประเทศนะคะเมื่อเช้านี้เกาหลีใต้ส่งออกพุ่งมาถึง65%ค่ะช่วง20วันแรกนะคะพฤษภาคมก็รับดีมานด์เรื่องของชิปที่แข็งแกร่งด้วยนะคะเกาหลีใต้นะคะพุ่งมาถึง65%กันเลยทีเดียวถ้าเราดูตลาดของเอเชียนะคะตอนเช้าที่ถือว่าสดใสนะรับความหวังสงครามอิหร่านกับสหรัฐใกล้จะปิดฉากลงแล้วนะคะก็ทำให้บรรยากาศของการลงทุนในตลาดหุ้นของทางฝั่งเอเชียนะคะนิกเกอิมีเนปิดภาคเช้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับดัชนีนิกเกอิปิดที่61,945.34จุดบวกมาได้2,140.93จุดบวกมา 3.58% เลยทีเดียวนะคะบวกมาแรงมากนะคะส่วนไต้หวันก็บวกมา 3.32% ค่ะบวกมา 1,327 จุดนะคะตลาดหุ้นฝั่งของเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจากจีนบวก 0.64% ค่ะก็บวก25จุดนะคะยืนอยู่4,187จุดคอสปิเกาหลีใต้บวกแรงสุดแล้วค่ะ7%นะคะรับเรื่องส่งออกด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของข่าวดีสงครามใกล้จบนะคะบวกมา512จุดยืนอยู่7,721จุดค่ะของคอสปิเกาหลีใต้แล้วก็ตลาดหุ้นทางเสียงฮ่องกงนะคะบวกเล็กน้อย35จุดยืนอยู่25,686จุดนะคะอันนี้เป็นภาพของตลาดในวันนี้นะคะคุณญี่ปุ่นเนี่ยได้แรงหนุนจากยอดส่งออกเมษายนญี่ปุ่นด้วยนะพุ่งมา 14.8% เมื่อเทียบกับรายปีก็เป็นการปรับตัวขึ้นรวดเร็วที่สุดนะคะเร็วที่สุดนับตั้งแต่มกราคมปีนี้แข็งแกร่งเกินกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์อีกค่ะว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง 9.3% ขณะที่การนำเข้าเพิ่มขึ้น 9.7% ค่ะสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 8.3% บรรยากาศก็เลยดูสดใสนะคะแรงหนุนความขัดแย้งอิหร่านกับสหรัฐใกล้ยุติด้วยนะเพราะว่าคำพูดทั้มบอกว่าการเจรจากับอิหร่านกำลังไปสู่ขั้นตอนสุดท้ายแต่ก็เตือนว่าอาจจะมีการโจมตีครั้งใหม่หากอิหร่านไม่ยอมทำตามข้อตกลงส่วนทองคำพุ่งแรงมากนะคะบวกมารอบแรก800บาทเลยค่ะ850บาทต่อบาททองคำแล้วก็ค่อยๆลดลงไปตอนนี้ก็บวกลบไปทั้งหมด6ครั้งนะคะบวกมาได้600บาททองคำแท่งรับซื้อ69,900ค่ะขายออก71,100ทองรูปพรรณรับซื้อ68,508.04ขายออก79,000ค่ะอ้างอิงโกลด์สปอต4,483ดอลลาร์ต่อออนซ์เงินบาท32.71 บาทนะคะวันนี้ลุ้นดัชนีไทยไปแตะ1540ด้วยกันค่ะบล.ภายบอกว่าอย่างนั้นนะคะโบรกเกอร์คาดการณ์ว่าเดลต้ากับ KCE ได้แรงหนุนมาจากไอ้ข่าวอินเดียแจ้งงบรายได้กำไรพุ่งอาจจะทำให้เดลต้าบวกแรงและหุ้นไทยก็จะบวกตามไปด้วยเดี๋ยวพักก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อสักครู่เดียวค่ะ
5: สวัสดีค่ะพบกันในช่วงไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตอนการนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ในพื้นที่เมโทรมอลคุณผู้ฟังคะในยุคที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงการจัดการขยะและการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าได้กลายเป็นเรื่องที่สำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญอย่างจริงจังและหนึ่งในโครงการที่สะท้อนถึงความพยายามร่วมกันขององค์กรชั้นนำของประเทศในการขับเคลื่อนคือโครงการ Metro More Go Green ที่เกิดจากความร่วมมือของ3องค์กรหลักคือบริษัท Thai Beverage Recycle จำกัดหรือ TBR เป็นบริษัทในเครือของ Thai Beverage จำกัดมหาชน บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Networks จำกัดหรือ BMN ถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวเป็นการนำร่องการจัดการขยะการส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Wasteและภายในพื้นที่เมโทรมอลทุกสาขาในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนค่ะไทยเบฟตอกย้ำองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนระดับโลกที่มุ่งเน้นขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับการส่งเสริมความยั่งยืนโดยตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคในทุกขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบจนถึงการจัดการบรรจุภัณฑ์โดยมุ่งมั่นใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เกิดจากการจำกัดของเสียที่ไม่ถูกวิธีซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลกไทยเบฟจึงร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าได้แก่คู่ค้าทางตรงคู่ค้าทางอ้อมผู้ประกอบการรายย่อยและผู้บริโภคกำหนดเป้าหมายที่มีแผนงานและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน TBR เป็นบริษัทในเครือไทยเบฟเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนและสนับสนุนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งมีหน้าที่หลักรับผิดชอบในการเก็บกลับบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคเป็นผู้ปลูกจิตสำนึกปรับเปลี่ยนการส่งเสริมพฤติกรรมการคัดแยกหลังการบริโภคที่รีไซเคิลตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้มีบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคมีคุณภาพที่ดีขึ้นง่ายต่อการรีไซเคิลลดค่าใช้จ่ายและลดการใช้พลังงานในขั้นตอนของการกำจัดขยะเป็นกลไกระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเกิดเป็นแนวคิดการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของทุกคนและเริ่มต้นได้ที่ตัวเราขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยSCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ผมก็ได
7: ้ป้าก็ได
8: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ซื้อเลย
9: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
10: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมผลักดันการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่มุ่งขยายตลาดและยกระดับรายได้ประชาชนฐานรากอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
13: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
14: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
13: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
14: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
13: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
15: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
16: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
6: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
7: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
6: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
17: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
18: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
17: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
18: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
17: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
19: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราก
20: ระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมผลักดันการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่มุ่งขยายตลาดและยกระดับรายได้ประชาชนฐานราก
21: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการหารือร่วมกับนายนพพงษ์ธีรวรประธานสมาพันธ์ SME ไทยถึงแนวทางการส่งเสริมและยกระดับผู้ประกอบการ SME ในภาคการเกษตรโดยเฉพาะการพัฒนาเกษตรแปรรูปการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและการเชื่อมโยงตลาดทั้งในและต่างประเทศว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการยกระดับ SME เกษตรควบคู่ไปกับการพัฒนาเกษตรกรฐานรากโดยจะเร่งผลักดันมาตรการลดต้นทุนเพิ่มรายได้ผ่านการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้แก่ระบบเกษตรแม่นยำการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพและการสนับสนุนพลังงานทางเลือกนอกจากนี้ยังได้ขอความร่วมมือภาคเอกชนและเครือข่าย SMEเร่งขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรแปรรูปพร้อมกับยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกและผลักดันให้เกิดการจับคู่ธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสใหม่ทางการค้าและขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคการเกษตรให้เติบโตอย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
20: จังหวัดพังงาเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่24พฤษภาคมนี้เตรียมติดตั้งเครื่องจักรช่วยในการระบายน้ำในพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังซ้ำซาก
22: นายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าจังหวัดพังงาร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาเทศบาลตำบลคึกคักและอำเภอตะกั่วป่าติดตามสถานการณ์น้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่หนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าโดยแผนในการแก้ปัญหาคือการขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรในการสูบน้ำและระบายน้ำจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตนำเครื่องจักรมาติดตั้งอีก2เครื่องที่บริเวณวัดพดุงธรรมโพธิวาสและตรงข้างศูนย์การแพทย์เขาหลักพร้อมกันนี้ยังมีการมอบหมายให้แขวงทางหลวงภูเก็ตและทางหลวงตะกั่วป่าสำรวจท่อระบายน้ำที่อาจจะมีดินโคลนให้ไปตรวจสอบและทำการขุดลอกพื้นที่โดยจะมีการทำการขุดลอกปากคลองเพื่อให้น้ำระบายได้ดีขึ้นซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยระบายน้ำไม่ให้ไหลเข้าท่วมพื้นที่เขาหลักซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดพังงารองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงายังได้ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่24พฤษภาคมนี้ชัดชัยจิตจำนงสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
20: ขณะที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประกาศสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่6อำเภอเร่งระดมแจกจ่ายน้ำต่อเนื่องพร้อมสำรวจเยียวยาความเสียหายพื้นที่เกษตรกรรม
23: นายธนวัฒน์เรืองเดชหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้ได้มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยกรณีภัยแล้งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รวม6อำเภอ19ตำบล177หมู่บ้าน3ชุมชนประชาชนได้รับความเดือดร้อน 82,172 คน 34,460 ครัวเรือนได้แก่อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์2ตำบล22หมู่บ้านอำเภอปราณบุรี1ตำบล6หมู่บ้านอำเภอทับสะแก4ตำบล38หมู่บ้านอำเภอหัวหิน3ตำบล33หมู่บ้านอำเภอบางสะพาน5ตำบล47หมู่บ้าน3ชุมชนและอำเภอบางสะพานน้อย4ตำบล31หมู่บ้านซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงระดมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยสูบน้ำและแจกจ่ายน้ำให้แก่ครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำและเติมน้ำเข้าสู่ระบบประปาหมู่บ้านปริมาณรวมกว่า534ล้านลิตร ส่วนปฏิบัติการฝนหลวงตั้งแต่1มีนาคม2569ถึงปัจจุบันจำนวน156เที่ยวบินมีพื้นที่ลุ่มได้รับน้ำเข้าเขื่อนและอ่างเก็บน้ำจำนวน17แห่งขณะที่สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่ระหว่างการสำรวจพืชผลการเกษตรที่เสียหายจากภัยแล้งเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลังโดยเบื้องต้นมีข้อมูลพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบกว่า 7,100 ไร่และต้องเฝ้าระวังสภาวะฝนทิ้งช่วงที่อาจจะเกิดขึ้นสมิทธ์รัตนเชชตะสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
20: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 11:00 นาฬิกาค่ะ
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มTogether for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัย
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
1: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงลุยข่าวเด็ดเก็บทุกประเด็นสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: 10นาฬิกากับอีก10นาทีค่ะผู้ฟังคะกลับมากระต่อในช่วงนี้นะคะเราก็จะไม่มาดูเซ็นดิเด็กตลาดหุ้นไทยนะคะเช้านี้พุ่งมาแรงอยู่นะคะของเราตอนนี้ล่าสุดเนี่ยเซ็นดิเด็กพุ่งมา10จุดนะตอนเปิดตลาดเช้านะตามทิศทางตลาดต่างประเทศเลยถือว่าเป็นการตอบรับความคาดหวังการเจรจาหยุดยุติสงครามตะวันออกกลางสหรัฐกับอิหร่านที่มีความคืบหน้านะคะบ้านเราเดลต้ากับฮาน่าค่ะทะยานต่อเนื่องนำตลาดไปเพราะว่าอินเวเดียประกาศผลประกอบการออกมาดีกว่าที่คาดการทั้งรายได้แล้วก็กำไรนะคะก็เลยทำให้บรรยากาศการลงทุนในวันนี้นะคะรับจากเรื่องของชิปนี่แหละนะคะผลประกอบการของอินเวเดียที่ประกาศออกมาในวันนี้ทำให้ตัวเดลต้าก็บวกมาแรงด้วยเช่นเดียวกันนะคะหุ้นไทยก็บวกตามอย่างที่ว่ากันไปนะคะวันนี้ถ้าดูล่าสุดเนี่ยค่ะเดลต้าบวกมา5จุดนะคะยืนอยู่328บาทปตท37บาทฮาน่า35บาทบวก50สตางค์แอดวานซ์ลบไป2บาทยืนอยู่366บาทติดล้อ17บาท60ค่ะบวกมาบาท50นะคะอันนี้เป็นบรรยากาศของตลาดหุ้นไทยของเรานะคะดันดัชนีไทยมาได้เช้าวันนี้เพราะว่าตัวเดลต้าเลยนะคะแล้วก็รับปัจจัยบวกจากไอ้เรื่องของตะวันออกกลางด้วยดูเหมือนว่าจะพยายามให้เป็นภาพบวกนะเพราะว่าคล้ายๆกับว่าจะปิดฉากแล้วนะแต่จะปิดได้หรือเปล่าไม่รู้แต่พอโดนัลด์ทรัมป์พูดแบบนี้ให้สัมภาษณ์แบบนี้ปุ๊บอาจจะเป็นความหวังต่อส่วนบอลฟินแลนเซียไซรัสค่ะวันนี้ก็มองแนวโน้มตลาดคาดว่าเซ็นดิ้งเด็กจะแกว่งไซด์เวย์ทูไซด์เวย์อัพมีกรอบแนวต้านหลักโซน1530ถึง1535รอทดสอบแรงหนุนจากบรรยากาศการลงทุนที่ผ่อนคลายลงบ้างหลังทรัมป์บอกว่าการเจรจากับอิหร่านอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายเบนก็เลยเบรนท์น้ำมันดิบเบรนท์นะคะลงไปถึง6ดอลลาร์ บอลยูชะลอตัวลงบ้างแต่ยังไงก็ตามทรัมป์ก็ยังขู่ว่าอาจจะมีการโจมตีครั้งใหม่ถ้าอิหร่านไม่ยอมทําตามข้อตกลงก็ใน2-3 วันนี้อาจจะติดกับช่วงเสาร์อาทิตย์ก็ได้ต้องจับตาดูนะคะส่วนหุ้นกลุ่มพลังงานคาดว่าจะชะลอตัวตามราคาพลังงานแล้วก็หมุนเข้าเก็งกําไรกลุ่มไฟแนนซ์ขนส่งโรงไฟฟ้า SPP ท่องเที่ยวค้าปลีกค่ะส่วนกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์คาดว่ายังหนุนตลาดได้ต่อเนื่องจากธีม AI บูมส่วนรายงานการประชุมเฟดกรรมการจำนวนมากเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อจากผลของสงครามค่ะปัจจัยในประเทศก็ยังมีปัจจัยสนับสนุนจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสวงเงิน1.75 แสนล้านบาทที่ช่วยประคองกำลังซื้อแล้วก็คาดว่าน่าจะช่วยหนุนให้ GDP กลับมาฟื้นตัวแรงได้ในไตรมาส3ปี2026หากผลประกอบการสมมติฐานว่าสถานการณ์สงครามและราคาพลังงานจะเริ่มทยอยผ่อนคลายลงในครึ่งปีหลังคาดว่าจะเป็นแรงหนุนให้กระแสเงินทุนต่างชาติมีโอกาสทยอยกลับมาไหลเข้าตลาดหุ้นไทยอีกครั้งโดยเซ็ตทาร์เก็ตก็ปัจจุบันอยู่ที่1,570 จุดค่ะก็มองว่ามีโอกาสที่จะเห็นเซกเตอร์เข้ามากลุ่มโดเมสติกเพย์ที่ยังไร้กาดอยู่นะคะให้กลับมาเอาท์เพอร์ฟอร์มตลาดในครึ่งปีหลังหุ้นเด่นวันนี้ของฟินแลนเซียไซรัสก็คือติดล้อค่ะแนะนำซื้อราคาเป้า23 บาทประกาศจ่ายปันผลนะคะติดล้อ69 สตางค์ต่อหุ้นค่ะคิดเป็น yield 4.3%แล้วก็มีมติซื้อหุ้นคืนวงเงิน2.4 พันล้านบาทไม่เกิน122.8 ล้านหุ้นนะคะราคาเฉลี่ยก็19.54 19.54 บาทต่อหุ้นก็ทาง Financial Sales รัฐมองบวกค่ะทั้งในแง่ของการช่วยพยุงราคาหุ้นแล้วยังช่วยหนุน EPS แล้วก็ ROE ให้สูงขึ้นและมีประสิทธิภาพมากกว่าการเร่งปล่อยสินเชื่อเชิงรุกซึ่งอาจจะสร้างปัญหาด้านคุณภาพสินทรัพย์ระยะสั้นได้ sentiment บวกหนุนจากบรรยากาศการลงทุนที่ดีขึ้นทั้งราคาน้ำมันดิบแล้วก็บอนด์ยิวที่ชะลอตัวลงก็เป็นหุ้นที่มีการเติบโตของกำไรระดับ10%นะคะแนวรับ15.70 บาทแนวต้าน16.30 บาทค่ะส่วนบริษัทหลักทรัพย์ดาโอประเทศไทยคาดการณ์ดัชนีวันนี้ผันผวนในกรอบแคบนะคะหุ้นทั่วโลกยังมีความกังวลในเรื่องทิศทางเงินเฟ้อเป็นผลมาจากสงครามตะวันออกกลางแต่ว่าอย่างไรก็ตามการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ให้ข่าวว่าจบสงครามครั้งนี้หากทำได้จริงจะเป็นปัจจัยพลิกให้ตลาดกลับมาซื้ออย่างจริงจังอีกครั้งค่ะปัจจัยในประเทศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะคุณสุภจีไม่กังวลศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องพรก.กู้เงิน400,000 ล้านแล้วก็เตรียมแจกคูปองลดค่าครองชีพ100 บาท4 มิถุนายนนี้นโยบายท่องเที่ยวรัฐมนตรีท่องเที่ยวสั่งทบทวนนโยบายวีซ่าฟรีค่ะเพื่อเน้นคัดกรองนักท่องเที่ยวคุณภาพเบื้องต้นคาดว่าจะปรับลดวีซ่าฟรีสำหรับอินเดียเหลือ15 วันด้วยนะคะพร้อมพิจารณาจัดเก็บค่าธรรมเนียมพรีเมียมสำหรับการเข้าประเทศและก็ฟื้นภาษีขาออกความคืบหน้าดีลปตท.ความคืบหน้าในการหาพันธมิตรเพื่อร่วมทุนในธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นของกลุ่มปตท. PTTGC ท็อป IRPC แม้ได้เจรจากับพันธมิตรระดับโลกแล้วแต่ยอมรับว่าดีลดังกล่าวอาจจะช้าออกไปเนื่องจากสถานการณ์พลังงานโลกที่เปลี่ยนแปลงจากสงครามตะวันออกกลางกลุ่มธนาคารพาณิชย์ปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธาน KTB ปฏิเสธข่าวลือเรื่องการควบรวมกิจการกับ KTB นะคะปฏิเสธเรื่องการควบรวมกิจการนะคะยืนยันว่าไม่มีแผนดังกล่าวในรอบ5 ปีนี้แน่นอนค่ะเดี๋ยวรายละเอียดค่อยไปดูกันช่วงหน้านะคะส่วนธนาคารดิจิตอลค่ะ Virtual Bank ตอนนี้ CLICX ได้รับใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นรายแรกนะคะเตรียมเปิดให้บริการธนาคารดิจิตอลเต็มรูปแบบมิถุนายน2569ค่ะส่วนธนาคารกลางอินโดนีเซียประกาศปรับซื้อปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายถึง0.50%สู่ระดับ5.25%ค่ะอินโดนีเซียก่อนใครเพื่อนเลยนะคะขึ้นดอกเบี้ยนะคะเป็นการปรับขึ้นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2022ปีนี้ปี2026ค่ะในรอบ4 ปีเป็นการตัดสินใจที่หักปากกาเซียนนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดว่าจะขึ้น0.25%หรือคงไว้เท่าเดิมคราวนี้อาจจะบวกต่อหุ้นแบงก์ไทยที่มีการลงทุนในธุรกิจธนาคารในประเทศอินโดนีเซียนะคะส่วนฟันโฟลว์และตลาดการเงินนักลงทุนต่างชาติยังคงอยู่ในฝั่งขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยค่ะทั้งเซ็ตทั้ง MAI ที่281 ล้านบาทนะคะตลาดตราสารหนี้มีแรงขายสุทธิจากต่างชาติ432 ล้านบาทโดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลบอนด์ยิวอายุ5 ปีปรับตัวเพิ่มขึ้น0.07%ปิดที่1.80%ค่ะมีเรื่องของค่าเงินบาทปิดตลาดที่ระดับ32.69 บาทโดยตลาดยังรอรายงานการประชุมเฟดมีรายงานซื้อขายกระดานรายใหญ่บิ๊กหลอดโดดเด่นในหุ้น DMT มูลค่าสูง148.22ล้านบาทราคาเฉลี่ย11.50 บาทค่ะส่วนปัจจัยต่างประเทศที่ดาโอมองก็คือสถานการณ์ตะวันออกกลางที่ทรัมป์พูดที่ทำเนียบขาวนะคะบอกว่าขั้นตอนสุดท้ายกับอิหร่านแล้วหุ้นเอเชียก็ปรับสูงขึ้นเลยค่ะวันนี้หุ้นทั้งของนิกกีทั้งของคอสปิเกาหลีใต้นี่คือแรงมากนะคะหุ้นเกาหลีใต้นี่พุ่งแรงมากหุ้นของซัมซุงปรับตัวขึ้นสูงสุดถึง7%ค่ะเพราะซัมซุงบรรลุข้อตกลงในนาทีสุดท้ายกับสภาพแรงงานเพื่อหลีกเลี่ยงการประท้วงหยุดงานความระมัดระวังเริ่มเข้ามาในตลาดโดยฟิวเจอร์สของตลาดหุ้นสหรัฐลดลง0.5%หุ้นอินวิเดียร่วงในการซื้อขายช่วงหลังปิดตลาดแม้ว่ารายได้จากผู้บริการศูนย์ข้อมูลจะยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหุ้นกลุ่มเทคยังคงไปที่น่าจับตามองเนื่องจาก SpaceX ยื่นขอเสนอขายหุ้น IPO นะคะเทคนิคอลก็จะเป็น BCH กับ Kmart ค่ะขณะที่บล.คิงฟอร์ดประเมินแนวรับดัชนี1,510ถึง1,520แนวต้าน1,530ถึง1,545ค่ะคาดการดัชนีได้แรงหนุนจาก US Bond Yield 10ปีที่ปรับลดลงรอการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะคะแนะนำทยอยซื้อ CPA XT CPN BGC TNP ได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อค่ะ CPN เป็นตัวเด่นของวันนี้ของ Kingford นะคะแล้วก็ Pyron ด้วยนะคะ CPN ให้เป้าที่75.50 บาทค่ะ Pyron ให้เป้าที่4.01 บาทนะคะส่วนวันนี้หยวนต้าค่ะหยวนต้ามีการปรับเป้าเซ็นเด็กตลาดหุ้นไทยด้วยนะหยวนต้าประเทศไทยปรับขึ้นไปที่1,560เลยนะคะมองว่าสินทรัพย์เสี่ยงกลับมามีความหวังอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าทรัมป์ให้ความเห็นว่าการเจรจาเพื่อยุติสงครามกับอิหร่านกำลังอยู่ในขั้นสุดท้ายรองประธานาธิบดีสหรัฐให้ความเห็นว่าทั้งสองฝ่ายไม่ต้องการกลับมาทําสงครามหนักต่อกันอีกแล้วส่วนอิหร่านกำลังพัฒนาระเบียบการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซเพื่อให้กลับมาเดินเรือไปอย่างปลอดภัยมากขึ้นก็สะท้อนว่าการทยอยเปิดช่องแคบฮอร์มุซมีโอกาสเกิดขึ้นได้ไม่ช้าเช่นกันส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเมื่อคืนก็ปรับตัวลงเฉลี่ย -5% แล้วก็บอนด์ยูอายุ10ปีของสหรัฐ -5 เบสิสพอยต์อยู่ที่4.59เป็นปัจจัยบวกเชิงเซนติเมนต์ต่อ Emerging Market วันนี้นะคะในส่วนของเซ็ตอินเด็กซ์คาดว่ากลุ่มไฟแนนซ์จะฟื้นตัวโดดเด่นค่ะเพราะยังไม่ได้ฟื้นตัวตามกลุ่มโดเมสติกเพลย์อื่นที่ได้แรงหนุนจากมาตรการไทยช่วยไทยพลัสนะก่อนหน้านี้ถูกกดดันจากบอนด์ยีลด์ที่ทรงตัวในระดับสูงสรุปผลประกอบการไตรมาส1ปี2026ของเซ็ตอินเด็กซ์ดีกว่าคาดมากนะคะกำไรไตรมาส1ปี2026ของเซ็ตอินเด็กซ์อยู่ที่ 3.6 แสนล้านบาทบวก59%ไตรมาสต่อไตรมาสค่ะบวก21%ปีต่อปีดีกว่าคาดว่า24%ไปที่59%ทีเดียวนะคะจากกลุ่มพลังงานปิโตรเคมีที่มีกำไรจากสต็อกน้ำมันกลุ่มสื่อสารกลุ่มค้าปลีกธนาคารพาณิชย์แล้วก็ไฟแนนซ์ที่มีความสามารถในการทำกำไรดีขึ้นด้วยนะคะทีนี้ฝ่ายวิจัยก็ปรับเป้าเส้นเด็กขึ้นเป็น1,560จุดผลจากกำไรไตรมาส1ปี2026ดีกว่าคาดมากๆปรับคาดการ EPS ของ Set Index สิ้นปีนี้ขึ้นเป็น95บาทต่อหุ้นจาก87บาทต่อหุ้นแล้วก็ปรับเป้า Set Index ขึ้นเป็น1,560จุดจาก1,440จุดก็ยังคงอิง PR เท่าเดิมที่ 16.5 เท่าแล้วก็แนวโน้มผลประกอบการช่วงที่เหลือของปีคาดว่ากำไรไตรมาส2ปี2026ชะลอตัว Q-on-Q จาก Low Season ของหลายธุรกิจแล้วก็ลดลงปีต่อปีจากฐานสูงในปีก่อนแต่จะกลับมาโตทั้ง Q-on-Q Year on Year ในไตรมาสที่3ปีนี้นะคะจากฐานต่ำแล้วก็มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลด้วยนะคะบวกกับการลงทุนภาคเอกชนที่เห็นผลบวกมากขึ้นธีมหลักในการลงทุนก็คือมาตรการดูแลค่าครองชีพสองคือการลงทุนไม่กับโปรเจกต์ของรัฐบาลและเอกชน Data Center เหล่านี้ค่ะแผน PDP ฉบับใหม่เพื่อปรับโครงสร้างพลังงาน4คืออัตราเงินเฟ้อทรงตัวในระดับสูงและ5ปันผลสม่ำเสมอหุ้นแนะนำวันนี้ก็คือ CPR Gulf กันกูล Global SCB ติดล้อแล้วก็ True ค่ะอันนี้ก็เป็นมุมมองของทางด้านหยวนต้าประเทศไทยนะคะมาดูหุ้นที่ลงลึกลุ้นดีดกลับแรงวันนี้หน่อยหลังจากโดนัลด์ทรัมป์จะจ่อปิดดิวตะวันออกกลางเนี่ยมันมีหุ้นตัวไหนที่ลงไปแรงถ้ามันปิดดิวได้จริงๆมันอาจจะทำให้พุ่งขึ้นมาได้นะคะบล.กรุงศรีประเทศไทยค่ะวิเคราะห์เรื่องนี้ สถานการณ์ตะวันออกกลางผ่านจุดพีคบวกภาพหลักเป็นไอเซตตอนนี้ฟื้นตัวต่อเนื่องเช่นเดียวกับตลาดหุ้นทั่วโลกนะปรับตัวลงจากจุดสูงสุด26กุมภาพันธ์ตอนนั้นน่ะเพียงราว0.3เองนะแต่ภาพยืดเยื้อช่วงก่อนหน้าทำให้หุ้นยังต่ำหลายตัวมันลึกกว่าเซตด้วยนะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่กระทบในความกังวลต้นทุนพลังงานผลกระทบลูกค้าตะวันออกกลางยุโรปนะคะแต่ยังก็ดีบทสรุปใกล้เข้ามาแล้วตามคำพูดที่ทำพูดนะคะทำคาดการณ์ว่าการเจรจาอยู่ในขั้นสุดท้ายแล้วประเมินชุดหุ้นที่ปรับตัวลงลึกกว่าตลาดมีโอกาสฟื้นตัวได้แรงวันนี้หนึ่งถ้าเป็นกลุ่มเช่าซื้อ MTC นี่ลบไปถึง26.5%นะคะธานีลบไป16.5% KDC ลบไป14.2%ค่ะอันนี้ลงลึกลุ้นให้ฟื้นขึ้นมาได้นะคะสองสายการบิน BA ลบไป23.2% Air Asia ลบไป21.5% AOT ลบไป3.6%ค่ะ 3. หุ้นตลาดกังวลผลกระทบราคาพลังงานต่อต้นทุน AP ลด21.3%แล้วก็อิชิตันลด11.6%ค่ะหุ้นโรงพยาบาล CHG ลบไป21.3%พระราม9ลบไป18.4% BDMS ลบไป17% BH ลบไป14.5%หุ้นท่องเที่ยวลงแรงก็คือ ERW ค่ะลงไป17.3% มิ้นลบ16.6%หุ้นโรงไฟฟ้านะคะ SPP กับ Bgrim SPP Bgrim เนี่ยก็ลบไป13.8% GPSC ลบไป10.5%หุ้นครับปลีก CPO ลบไป13%นี่คือหุ้นที่ปรับตัวลงลึกกว่าตลาดและมีโอกาสฟื้นตัวได้แรงค่ะถ้าดิวจบจริงนะคะคือเขาคาดการณ์อย่าง MTC เนี่ยเป็นเบสพิกของเขาเลยคาดว่าก็บอลยูลดระดับหนุนแล้ว AOT ด้วยนะคะตัวหนึ่งหุ้นพื้นฐานแกร่งกลุ่มท่องเที่ยวคาดเป็นตัวเลือกแรกๆของตลาดเลยนะถ้าเป็นกลุ่มท่องเที่ยวเขาก็จะมอง AOT BH ค่ะหุ้นปรับฐานลึกจากจิตวิทยา BH เนี่ยลงไป14.5%ผลกระทบจริงจำกัดตลาดจะมองไปทางเลือกแรกๆเลยนะคะสำหรับตัวกลุ่มโรงพยาบาลก็จะเลือกตัว BH ไปตัวเด่นมิ้นกลุ่มท่องเที่ยวมิ้นก็หุ้นปรับฐานลึกจากจิตวิทยาก่อนหน้านั้นลดไป16.6%แม้ช่วงมีผลกระทบธุรกิจหลักยุโรปยังดำเนินการไปได้นะคะ GPSC หนึ่งในหุ้นหลักที่ได้ประโยชน์สูงจากรัฐบาลผลักดันการลงทุน CPO แรงส่งฤดูร้อนหนุนความต่อเนื่องในไตรมาส2ค่ะประสานมาตรการรัฐมาช่วยหนุน CPO ก่อนหน้านั้นลบไป13%ก็ลุ้นขึ้นมาสูงนะคะคัดสรรโดย17หุ้นที่ลงลึกลุ้นว่าจะดิดกลับมาแรงวันนี้ได้ไหมหลังจากที่ทรัมป์เนี่ยจ่อปิดอยู่ตะวันออกกลางนะคะตัวเด่นไล่มาให้ดูเผื่อว่านำไปพิจารณานะคะนำไปพิจารณาดูนักลงทุนช่วงนี้ก็อาจจะเป็นโอกาสก็ได้นะคะอย่างวันนี้ของ BH เนี่ยก็บวกขึ้นมาเช่นเดียวกันนะคะ BH แล้วก็ให้ปันผลด้วยวันนี้บวกมา0.29%เป็นหุ้นอีกตัวแล้วก็ถ้าดูตัว MTC หน่อยเพราะ MTC เนี่ยเป็นหุ้นกลุ่มเช่าซื้อที่ลงไปแรงมากนะคะ26.6%เนี่ยจากสถานการณ์ตะวันออกกลางนะคะที่เข้ามาตอนนี้ก็เป็นบวกได้2.70%ค่ะเช้าวันนี้ยืนอยู่ตอนนี้ล่าสุด28.50 บาทนะคะ28.50 บาทกลุ่มนี้ค่อยๆขยับขึ้นมานะ CPO ไหมCPO นี้ก็ถือว่าเป็นหุ้นที่จะได้ประโยชน์จากมาตรการของรัฐด้วยถ้าดีลของสหรัฐอเมริกากับอิหร่านจบลงไปจริงก็น่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่มีคนพูดถึงกันเยอะมากนะคะ CPO หุ้นที่ลงลึกไปณวันที่สงครามสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นมาเนี่ยวันนี้ยืนอยู่ที่47 บาทเช้านี้ก็บวกเหมือนกัน0.53%นะคะ

โอทีวันนี้บวกมา75 สตางค์ยืนอยู่53.25 บาทบวก1.43%อันนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะคะว่าหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีเขาส่องมองดูอยู่ว่าน่าจะดีดขึ้นมาได้นะคะดีดขึ้นมาได้ส่วนเรื่องของวีซ่า60ลดเหลือ30กระทบหุ้นท่องเที่ยวไหมมีคำวิเคราะห์จากบล.กสิกรไทยมองว่าการที่รัฐบาลเตรียมยกเลิกมาตรการวีซ่า60วันสำหรับ93ประเทศแต่กลับไปใช้เกณฑ์เดิมของประเทศโดยส่วนใหญ่จะเป็นฟรีวีซ่า30วันเพื่อคัดกรองนักท่องเที่ยวคุณภาพแล้วก็ลดปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติขณะที่ตลาดหลักอย่างจีนยังคงฟรีวีซ่า30วันตามข้อตกลงไทยจีนส่วนอินเดียมีแนวโน้มได้รับฟรีวีซ่า15วันแทน VOA ค่ะอันนี้เขาก็จะได้รักษาจำนวนนักท่องเที่ยวซึ่งภาครัฐเชื่อว่าจะไม่กระทบภาพรวมท่องเที่ยวไทยมากนักนะคะด้านฝ่ายวิจัยคาดว่ามาตรการใหม่มีผลจำกัดต่อตลาดหุ้นท่องเที่ยวค่ะเนื่องจากว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่พำนักไม่เกิน9วันด้วยกลุ่มสนามบินโรงแรมนะคะปลีกท่องเที่ยวก็ยังได้แรงหนุนจากตลาดจีนและอินเดียที่ยังได้รับสิทธิ์ผ่อนปรนวีซ่าอยู่ในเวลานี้นะคะอันนี้ก็บทวิเคราะห์ที่ออกมาส่วนเรื่องของกพอ.เขาขยายพื้นที่ EEC อันนี้ก็มาดูหุ้นไหนที่น่าสนใจบ้างกรุงศรีบอกว่ากพอ.นี้เขาเห็นชอบหลักการไปแล้วในการกำหนดให้จังหวัดปราจีนบุรีเป็นพื้นที่ EEC นะคะเป็นพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพิ่มเติมแล้วก็อนุมัติเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษสมาร์ทโลจิสติกที่จังหวัดฉะเชิงเทราด้วยอะค่ะทีนี้นิคมที่ได้ประโยชน์โดยตรงจากไอในภาพของสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงื่อนไข EEC ซึ่งก็จะช่วยที่จะดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ FDI โดยผู้ที่มีที่ดินพื้นที่ดังกล่าวสูงก็คือโรจนะกับ WHA ค่ะว่าและโรงพยาบาลที่มีสาขาในพื้นที่ดังกล่าวอย่าง CHG ก็สร้างรายได้2%และ4%ของรายได้รวมตามลำดับแต่ฝั่งอัพไซด์ BCH จะคาดหวังได้สูงกว่าจำนวนโควต้าผู้ประกันตนโรงพยาบาลในพื้นที่เหลือมากกว่า CHG ค่ะแล้วก็กลุ่มให้บริการสาธารณูปโภคพื้นฐานในพื้นที่อย่างว่าอัพเหล่านี้เป็นต้นนะคะซึ่งถ้าเป็นตัวเด่นก็จะเป็นว่าอัพกับ CHG นี่แหละได้ประโยชน์จากกพอขยายพื้นที่ EEC แล้วก็มีทีมลงทุนภาครัฐบาลใหม่ที่จะเข้าไปเผื่อว่าคุณผู้ฟังจะได้เข้าไปดูแล้วก็ไปพิจารณาดูต่อนะคะเผื่อใครสนใจนะเป็นปัจจัยที่เราอาจจะคาดไม่ถึงก็ได้นะคะหุ้นเพราะตอนนี้เซ็นดีเด็กก็เริ่มมีการปรับตัวเลขเซ็นดีเด็กสูงขึ้นกว่าประมาณการเดิมไปแล้วพอเห็นภาพเป็นบวกเช่นนี้นะคะแล้วก็เรื่องของการส่งออกน้ำมันเจ็ตบล.ทีทีบีเวลระบุถึงที่สภาความมั่นคงแห่งชาติสมช.อนุมัติส่งออกน้ำมันเครื่องบินไปยังเวียดนามกับฟิลิปปินส์นะคะหลังจากทั้งสองประเทศร้องขอให้ช่วยส่งออกน้ำมันก็เป็นไม่กระทบต่อการใช้น้ำมันในประเทศนะคะและช่วยลดปัญหาสต๊อกน้ำมันล้นของกลุ่มโรงกลั่นมองเป็นบวกต่อกลุ่มโรงกลั่นแล้วช่วยลดแรงกดดันอัตรากำไรได้ด้วยมองเป็นบวกนะคะอันนี้ไล่หุ้นที่น่าสนใจเผื่อว่าหลายคนจะนำไปพิจารณาดูนะคะหุ้นเด่นอย่าง KGI ก็เจาะมันจะมี3หุ้นเด่นนะบล. KGI ประเทศไทยเจาะดู3หุ้นเด่นก็แนะเก็งกำไรตามปัจจัยพื้นฐานกันไปได้แก่ NTF ให้เป้าพื้นฐาน20.08 บาทเขาประเมินราคาหุ้นไซด์เวย์อัพประเมินแนวรับ16.08 บาทแนวต้าน17.04ถึง18.02กรณีผ่านกรอบแนวต้านที่ได้ประเมินแนวต้านถัดไปบวก19 บาทบวกลบนะคะ Stop Loss 15.05 บาทค่ะแล้วก็ประเมินกำไรไตรมาสที่2โดดเด่นทั้งปีต่อปีและไตรมาสต่อไตรมาสเลยนะคะทีนี้เขาจะมีการเตรียมออกหุ้นกู้900 ล้านบาทประชุมผู้ถือหุ้น12 มิถุนายนนะคะส่วนหุ้นอีกตัวหนึ่งก็คือ BBL ค่ะบัวหลวงให้เป้าพื้นฐาน190 บาทเขาประเมินราคาหุ้นเริ่มฟื้นตัวหลังจากที่
พักฐานบริเวณค่า

0: เฉลี่ย200 วันประเมินแนวรับไว้ที่169 บาทแนวต้านที่171.5 บาทถึง173.5 บาทนะคะกรณีผ่านกรอบแนวต้านนี้ไปได้ BBL ประเมินแนวต้านถัดไปบวกลบก็ประมาณ178 บาทสต็อปลอสที่165 บาทค่ะประเมินสินเชื่อภาคธุรกิจจะเริ่มฟื้นตัวจากการเร่งลงทุนภาคเอกชนการลงทุนภาคเอกชนที่เริ่มเร่งตัวขึ้นในไตรมาส1 ปี 69ก็คาดว่าจะเร่งขึ้นต่อเนื่องใน1 ถึง 2 ปีนี้ตัวที่3ที่บล. KGI ประเทศไทยแนะนำก็คือตัวมิ้นนะคะให้เป้าที่28.5 บาทสามตัวค่ะสามตัวมินนี่วันนี้โบรกเกอร์หลายค่ายแนะนำนะอย่างเอเชียพลัสเองเขาก็ได้ออกบทวิเคราะห์เกี่ยวกับบริษัทไอ้ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลหรือว่ามินเหมือนกันหลังจากที่เขามีการเข้าไปร่วมประชุมนักวิเคราะห์เขาคาดว่าผลประกอบการไตรมาส2 ปี 69น่าจะอ่อนตัวลงเล็กน้อยปีต่อปีจากการชะลอของโรงแรมไทยที่มีมาร์จิ้นสูงแล้วก็ค่าเช่าโรงแรมในEUเพิ่มตามสัญญาแต่ยังคงแนะนำซื้อค่ะมินคงมุมมองอนุรักษ์นิยมต่อไปงวดปกติไตรมาส2 ปี 2569ทรงตัวอ่อนตัวเล็กน้อยปีต่อปีแม้รายได้ยังเติบโตแต่ถูกหักล้างบางส่วนจากการชะลอตัวของโรงแรมไทยที่มีมาร์จิ้นสูงและค่าเช่าโรงแรมใน EU ที่เพิ่มตามสัญญาแล้วก็บลอดาโอประเทศไทยคงประมาณการกำไรปี69ของมินไว้ที่9.2 พันล้านบาทลดลงลบ5%ปีต่อปีมันก็จะมีค่าใช้จ่ายที่ไปกดดันด้วยนะคะขณะที่คาดการณ์ว่ากำไรไตรมาสที่2 ปี 69น่าจะลดลงปีต่อปีนะคะน่าจะลดลงปีต่อปีเพราะว่าจะมีค่าใช้จ่ายที่ทรงตัวระดับสูงแล้วก็ดอกเบี้ยจ่ายที่เพิ่มขึ้นมากดดันแต่จะเพิ่มขึ้น Q on Q เพราะเป็นช่วงไฮซีซั่นที่ยุโรปฉะนั้นมินเนี่ยวันนี้เขาก็แนะนำกลยุทธ์การลงทุนแนะนำซื้อหุ้นมิ้นท์ในราคาเป้าหมาย26 บาทขณะที่ valuation ซื้อขายเพียง PR 14เท่าถูกกว่า ERW และ Sentiel ที่16 เท่าและ21 เท่าแต่มิ้นท์เนี่ย14 เท่าฝ่ายวิจัยมองเป็น sentiment เชิงบวกต่อหุ้นมิ้นท์จากการเข้ามาของ Gulf Holding ที่ติดรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นอันดับที่16ที่0.69%อันนี้ก็เลยกลายเป็นตัวเด่นที่นักวิเคราะห์หลายๆค่ายชี้ว่าชี้เป้ามานะคะวันนี้มีข่าวเรื่อง SpaceX ยื่น IPO ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยค่ะด้วยมูลค่าบริษัทแตะ57 ล้านล้านบาทนะคะ IPO ของ SpaceX อาจจะไม่ใช่แค่แบบว่าการขายหุ้นครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์แต่ว่าจะเป็นการเดิมพันครั้งมหาศาลของ Wall Street ต่ออนาคตของโลกด้วยนะคะของมนุษยชาติอะเมื่อบริษัทอวกาศของอีลอนมัสเนี่ยไม่ได้ขายเพียงจรวดแล้วก็ดาวเทียมไม่ได้ขายแต่กำลังขายวิสัยทัศน์การย้ายอารยธรรมมนุษย์ สู่จักรวาลท่ามกลางเทรนสร้าง Data Center บนอวกาศก็มีข่าวนี้ออกมา SpaceX บริษัทอวกาศของอีลอนมัสก์กำลังเร่งเดินหน้าสู่สิ่งที่อาจจะกลายเป็น IPO ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โดยเอกสารที่ยื่นเข้าตลาดของบริษัทก็เผยให้เห็นความทะเยอทะยานสุดขอบจักรวาลความทะเยอทะยานสุดขอบจักรวาลแล้วก็เขามองการสำรวจอวกาศมีการกล่าวถึงภารกิจบนดวงจันทร์กับการตั้งถิ่นฐานบนดาวอังคารด้วยนะจนชวนให้นึกถึงธีมไซไฟแห่งยุคอวกาศอ่ะบริษัทบอกว่าการทำเหมืองดาวเคราะห์น้อยการผลิตสินค้าในวงโคจรรวมไปถึงการผลิตพลังงานบนดวงจันทร์ดาวอังคารคือโอกาสทางธุรกิจในอนาคตแม้ว่าธุรกิจเหล่านี้จะยังดูอยู่ห่างไกลความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติก็ตามถ้อยคำบางส่วนในเอกสารยังได้หลุดกรอบจากการเปิดเผยข้อมูลบริษัททั่วไปด้วยนะคะไปสู่ถึงการเตือนภัยคุกคาม ต่อการดำรงอยู่ของมนุษยชาติเขาบอกว่าเราไม่ต้องการให้มนุษย์มีชะตากรรมเดียวกับไดโนเสาร์ค่ะศูนย์พันบริษัทบอกว่าระหว่างอธิบายเหตุผลสนับสนุนการเดินทางข้ามดาวเคราะห์ทั้งหมดนี้มันสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของอีลอนมัสก์นะมหาเศรษฐีผู้ก่อตั้งและซีอีโอรายนี้มีชื่อเสียงเรื่องความนอกกรอบซึ่งแม้เขาจะมีแฟนคลับเหนียวแน่นแต่ก็ทำให้นักลงทุนบางส่วนรู้สึกกังวลจะรักหรือจะเกลียดอีลอนมัสก์ไอ้เขาก็บอกว่ามันไม่เคยน่าเบื่อและความสามารถในการเล่าเรื่องธุรกิจที่ตอนแรกฟังดูเพ้อฝันแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นความจริงที่ทุกคนยอมรับได้มันก็เพิ่มเสน่ห์ให้กับ SpaceX อัศวะโดโมดารันศาสตราจารย์ด้านการเงินภาควิชาประเมินมูลค่าหุ้นจากนิวยอร์ก University ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้นะคะมีการคาดการณ์ที่สวยหรูเกินจริงมากก็อาจจะย้อนกลับไปทำร้ายบริษัทได้เพราะนักลงทุนสายวิเคราะห์จำนวนมากมักสนใจรายละเอียดธุรกิจที่จับต้องได้มากกว่าบางอย่างจับต้องไม่ได้เขาก็ไม่เอามากกว่าวิสัยทัศน์อันยิ่งใหญ่ SpaceX เองก็ยอมรับความเสี่ยงดังกล่าวเหมือนกันโดยเตือนว่าโครงการจำนวนมากของบริษัทยังต้องพึ่งพาเทคโนโลยีที่เพิ่งจะเริ่มต้นหรือบางอย่างไม่มีอยู่จริงไม่มีวันสร้างรายได้เชิงพาณิชย์ได้สำเร็จแต่ว่านะคะคุณผู้ฟังผลงานแข็งแกร่งของมัสกับเทสลาก็เปลี่ยนคนที่เคยสงสัยในตัวเขากลายเป็นศรัทธาเขาเป็นเศรษฐีที่รวยที่สุดในโลกนะอีลอนมัสเจ้าของ SpaceX เทสลาวลีของที่พูดถึงยาเดิมพันสวนอีลอนค่ะกลายเป็นคำพูดติดปากบนวอลล์สตรีทไปเลยแทบไม่มีอะไรที่จะสามารถจุดจินตนาการของสาธารณชนได้เท่ากับการเดินทางสู่อวกาศและก็คิดว่านักลงทุนก็อยากมีสิ่งนั้นอยู่ในพอร์ตของตัวเอง SpaceX ก็จะขายตัวเองในฐานะบริษัทแห่งยุคสมัยใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ระยะยาวการถือครอง20หรือ30ปีขึ้นไป IPO SpaceX ในครั้งนี้ที่บอกจะใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เนี่ยเขาคาดการณ์ว่าจะระดมสูงถึง75,000 ล้านดอลลาร์เลยนะมูลค่าก็1.75 ล้านล้านดอลลาร์ราวๆ57 ล้านล้านบาทจะส่งผลให้ SpaceX จะกลายเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทซิลิคอนชั้นนำของโลกและสร้างสรรค์ไอแรงสั่นสะเทือนไปทั่วแทบทุกมุมของตลาดหุ้นได้นะคะถ้าก็ IPO เนี่ยบริษัทตั้งเป้านำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาด NASDAQ เร็วที่สุด12 มิถุนายนค่ะอันนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานนะอ่ะเอาละถึงเวลาพักแล้วเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักอ
5: ออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามช่วงทันข่าวทันโลกธุรกิจสนับสนุนโดย
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
0: สิบนาฬิกา43นาทีค่ะช่วงสุดท้ายนะคะในรายการเก็บข่าวมาเล่าในช่วงเช้าวันนี้นะคะก่อนที่จะไปทานอาหารมื้อเที่ยงกันนะคะคุณผู้ฟังทองคำตอนนี้ขึ้นลงทั้งหมดเนี่ยปรับ7ครั้งด้วยกันนะ7ครั้งด้วยกันตั้งแต่ช่วงแรกที่บวกมาได้850บาทนะคะก็หยุดที่ครั้งที่7บวกมาได้850แล้วก็ค่อยๆลงไป50บาท50บาทอีก6ครั้งตอนนี้ราคาทองคำบวกมาได้550บาททักราคาทองคำแท่งรับซื้อ 69,850 ขายออก 70,050 บาททองรูปพรรณรับซื้อ 68,447 บาท 40สตางค์ขายออก 70,850 บาทค่ะอันนี้เป็นทองนะคะในแนวโน้มของราคาทองวันนี้ดูมุมมองจากบริษัท YLG Bullion International จำกัดหน่อยนะคะมองหลังจากที่เมื่อวานคำแนะนำของเขาก็บอกว่าราคาเริ่มทำไฮโลพร้อมกับปรับตัวผ่าน 4,512 ทำให้มุมมองเชิงลบกลับมาลดลงค่ะประกอบกับมันมีสัญญาณเกิดขึ้นในหลายเรื่องที่ทำให้ราคาปรับตัวขึ้นวันนี้นะคะก็คงจะต้องจับตาถ้าสามารถยืนเหนือ 4,453 จะมองว่าเป็นการปรับตัวลงของราคาอาจจะจบรอบแล้วที่4,453แล้วราคาอาจจะเข้าสู่ชุดดีดขึ้นโดยประมาณประเมินไว้แนวต้านแรกที่ 4,587 กลยุทธ์การลงทุนเปิดสถานะซื้อค่ะหากราคาไม่หลุด 4,505 ถึง 4,453 นะคะขายทำกำไรหากราคาไม่ผ่าน 4,587 ถ้าผ่าน 4,587 ชะลอไปขายที่ต้านถัดไปตัดขาดทุนหากราคาหลุด 4,453 ค่ะแล้วเมื่อวานนี้ทองคำบวกมา61ดอลลาร์ทำกลางความหวังที่เกี่ยวข้องกับความคลี่คลายความขัดแย้งในตะวันออกกลางเราก็มีข้อตกลงกับอิหร่านกำลังอยู่ในขั้นสุดท้ายอย่างเงี้ยค่ะสถานการณ์ช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อไปบางส่วนกดดันให้บอนด์ยูสหรัฐอเมริกาก็อายุ10ปีนะคะปรับตัวลงจากระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนมกราคมปี2025คือปีที่แล้วนะแต่ยังไงก็ดีถูกสกัดช่วงบวกจากรายงานประชุมของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือว่าเฟดประจำเดือนเมษายนที่บอกว่าเจ้าหน้าที่หลายคนเตือนว่าสงครามอิหร่านอาจจะไปกระตุ้นเงินเฟ้อซึ่งเพิ่มแรงสนับสนุนต่อความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นออกดอกเบี้ยโดยผู้กำหนดนโยบายส่วนใหญ่มองว่าอาจจำเป็นต้องใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นหากเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าเป้าหมายที่ระดับ 2% ตอนนี้นักลงทุนให้น้ำหนักความเป็นไปได้ 48.6% ที่เฟดอาจจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมอันนี้เป็นมุมมองนะคะของ YLGบูลเลียนนะคะแอนด์ฟิวเจอร์ต่อภาพรวมของการลงทุนทองคำในวันนี้นะคะตอนนี้คือจริงๆสิ่งที่หลายคนพูดถึงเราก็หนาหูขึ้นทุกขณะคือเรื่องเงินเฟ้อมีมุมมองจากฟิโนมิน่าจำกัดนะคะคุณชยนนท์รักการจนันบอกว่าตอนนี้ตลาดกังวลเงินเฟ้อกันมากขึ้นนะเพราะว่าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เงินเฟ้อ CPI สหรัฐอยู่ที่ประมาณ 3.2ขณะที่เดือนมีนาคมอยู่ที่ 3.8 ซึ่งถึงเดือนเมษายนที่ค่าเฉลี่ยราคาน้ำมันสูงกว่ามีนาคม ทีนี้ราคาน้ำมันถ้าดูในช่วงเมษายนค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ80-90 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนตอนเดือนมีนาคมก่อนสงครามน้ำมันยังคงต่ำกว่า70 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลอยู่เลยก็เป็นไปได้ที่เดือนเมษายนเงินเฟ้อจะสูงขึ้นไปอีกประกอบกับตัวเลข PPI หรือเงินเฟ้อฝั่งผู้ผลิตดันขึ้นมา6%อีกสูงสุดนับตั้งแต่ปี2022แปลว่าที่เงินเฟ้อขึ้นไม่ได้เกิดจากฝั่งดีมานด์คนอยากซื้อแต่เกิดจากราคาต้นทุนเริ่มแบกรับไม่ไหวคนก็เริ่มกังวลค่ะตลาดเริ่มกังวลว่าแม้จะเปลี่ยนตัวประธานเฟดเป็นเควินวอชก็น่าจะไม่มีการลดดอกเบี้ยแล้วทำให้นักลงทุนเทขายตราสารหนี้ออกมาทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐบอนด์ยิลด์ดีดขึ้นสูงกว่าผลตอบแทนหุ้นปันผลซึ่งส่วนใหญ่ก็ถือหุ้นมาจนกำไรกันแล้วค่ะเพราะหุ้นทำ all time high จึงเริ่มมองหาการลงทุนที่ความเสี่ยงต่ำอย่างที่เห็นว่าเริ่มมีแรงขายกันออกมานะคะซึ่งคุณชยนันท์บอกว่า Bank of America มีรายงานออกมาว่าลูกค้ากลุ่มมั่งคั่งอ่ะของแบงก์มี position ในหุ้นอยู่ประมาณ66%ของพอร์ตหนักที่สุดในประวัติศาสตร์แต่มีเงินสดน้อยมากเหลือแค่ประมาณ 9% เท่านั้นทำให้มีโอกาสเห็นแรงขายหุ้นออกมาในช่วงสัปดาห์นี้จนถึงสัปดาห์หน้าได้นะคะคือยิ่งสถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุซยังไม่คลี่คลายอิหร่านกับสหรัฐยังคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะการประชุมระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับสีจิ้นผิงก็ไม่ได้มีเรื่องดีลช่องแคบฮอร์มุซอยู่บนโต๊ะเจรจาอันใดเลยก็เลยทำให้นักลงทุนเริ่มคิดว่าช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยมันจะปิดยาวหรือเปล่ามันจะปิดยาวหรือเปล่าซึ่งคิดว่ามันจะกลับมาที่เรื่องเดิมสิ่งที่ตลาดมองข้ามมาตลอดว่าช่องแคบฮอร์มุซถ้ามันยังปิดอยู่แล้วราคาน้ำมันสูงตลาดจะเริ่มคิดว่าที่ขึ้นมานี่คิดผิดหรือเปล่าดังนั้น1-2 สัปดาห์นี้ก็มีความคิดว่ามีความเสี่ยงที่จะมีแรงปรับฐานแต่ตลาดอาจจะไม่ปรับฐานเยอะถ้าเริ่มเห็นสัญญาณว่าทรัมป์กับอิหร่านเริ่มคุยกันรู้เรื่องค่ะก็ไม่รู้ว่าเขาจะรู้เรื่องกันกี่วันแต่เสาร์อาทิตย์นี้ต้องจับตามองเป็นพิเศษหน่อยนะคะการจะให้บอนด์ยิลด์ไม่พุ่งเกินไปหรือตลาดหุ้นไม่ปรับแรงเกินไปจะขึ้นอยู่กับปัจจัยการเจรจาเปิดช่องแคบฮอร์มุซระหว่างสหรัฐกับอิหร่านซึ่งจริงๆแล้วเจตนาของทั้งสองฝ่ายก็รีบจบเพียงแต่เงื่อนไขข้อตกลงยังคุยกันไม่ลงตัวทั้งนี้หากมองว่ามีการปรับฐานก็เชื่อว่าหุ้นสหรัฐจะไม่ลงเกิน10%แต่ไม่คิดว่าตลาดจะพังเนื่องจากสหรัฐก็มีการจ้างงานที่แข็งแกร่งด้วยนะคะแล้วก็บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์รายงานงบไตรมาสแรกก็ออกมาดีตอนเดือนเมษายนปีที่แล้วบอนด์ยิลด์สหรัฐกระชากขึ้นไปแถวแถว4.8%ตอนปี2023กระชากขึ้นไปแถวแถว5%ตอนที่มันกระชากแบบนี้สุดท้ายแล้วสหรัฐยืนไม่ไหวเพราะว่ารัฐบาลสหรัฐมีหนี้สินต่อ GDP สูงนะคะและต้องรันด้วยการออกประมูลบอนแต่ประมูลด้วยดอกเบี้ยสูงขนาดนี้ใครจะซื้อฉะนั้นก็เลยวิเคราะห์ว่าจะมีแรงกดดันในรัฐบาลและพวกตลาดทุนจะกดดันว่าดอกเบี้ยแพงขนาดนี้ต้องรีบเคลียร์ปัญหาไหมรวมทั้งก็เชื่อว่ารัฐมนตรีคลังสหรัฐที่เคยเป็นเฮดฟันมาก่อนก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าตลาดบอลจะลามไปที่อื่นดังนั้นเชื่อว่าบอลยูสหรัฐไม่น่าจะทะลุ5%ทีนี้มองตลาดหุ้นไทยอย่างไรบ้างคุณชัยนันท์บอกว่าคุณชัยนันท์มองอาจจะไม่ต้องกังวลมากค่ะหุ้นไทยยกเว้นแค่ตัวหุ้นเดลต้าที่เป็นหุ้นเทคโนโลยีตัวเดียวยังไงก็ดีถ้าดูหุ้นไทยเมื่อ15 พฤษภาคมวันศุกร์ที่ผ่านมาเซ็ต HD ไม่ได้ติดลบแม้ว่าเซ็ตอินเด็กซ์จะติดลบไป1%แสดงให้เห็นว่าหุ้นปันผลอะแข็งแกร่งอยู่แต่มองอีกมุมก็คือตอนที่หุ้น AI ปรับขึ้นเยอะๆหุ้นเซ็ต HD ไม่ได้วิ่งตามดังนั้นก็เลยมองว่าหุ้น Defensive Play ในตลาดหุ้นไทยคงจะลงเบากว่าตลาดเอเชียด้วยซ้ำไปส่วนทองคำช่วงนี้ก็คุณชัยยนนท์บอกว่าอยู่ในช่วงขาปรับฐานนะคะจากเงินดอลลาร์ที่แข็งค่ามาตลอดต่อเนื่องหลายวันมีแนวรับแถวๆ4,200นู่นเลยค่ะแนวรับแถวแถว4,200แล้วรับถัดไป4,090จนกว่าดอลลาร์จะกลับมาสู่ทิศทางอ่อนช่วงนี้ก็แนะนำว่าถ้าถือหุ้นสหรัฐอยู่ให้ขายทำกำไรรวมถึงตลาดหุ้นเกาหลีและหุ้นญี่ปุ่นถ้าได้กำไรแล้วให้เทคออกมาก่อนโดยสัปดาห์นี้ถ้าเราดูสถานการณ์ว่าตลาดเนี่ย มีเงินไอ้พูดถึงเงินเฟ้อมากน้อยแค่ไหนซึ่งสัปดาห์เนี้ยก็จะมารอดูว่าจีนจะไปที่สัปดาห์นี้ที่มีสีจิ้นผิงอ่ะคุยกับวลาดิเมียร์ปูตินประธานรัสเซียสมมุติว่านี่นะที่เขาบอกว่าหากมีดีลออกมาว่าจีนไปซื้อน้ำมันจากรัสเซียได้มากขึ้นมันจะยิ่งแย่ไปกันใหญ่เพราะจีนจะเดือดร้อนจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซน้อยลงราคาน้ำมันจะยิ่งเด้งฉะนั้นก็ต้องรอดูถ้าสัปดาห์นี้ราคาน้ำมันไม่ลงต่ำกว่า$100อีกรอบมองว่าตลาดจะปรับฐานอยู่ค่ะดังนั้นก็ต้องรอไปก่อนนะรอไปก่อนตอนนี้ชุกเรื่องของเงินเฟ้อก็มากดดันตลาดทุนก็เป็นเรื่องจริงอยู่นะของบ้านเรามีการพูดถึงกันเยอะมากเลยช่วงนี้บางคนก็เพิ่มถือเงินสดไปก่อนเดี๋ยวค่อยรอจังหวะที่จะเข้าไปซื้อก็คือให้ยอดตัวไปซะก่อนนะครับอ่ะคุยเรื่องนี้หน่อยอุทาหรณ์เตือนภัยออนไลน์โดนโกงเงินไป3 ล้าน3 ล้านโดนโอนเงินโกงไป3 ล้านหลอกร่วมลงทุนหุ้นดังตำรวจบุกจับเลยค่ะเตือนออนไลน์หน่อยแล้วก็เตือนในรายการเราด้วยโดนโกงโอนเงิน3 ล้านหลอกร่วมลงทุนหุ้นดังตำรวจบุกจตุจักรนะคะแถวจตุจักรไปจับหนุ่มคนนี้ค่ะอายุ24 ปีสมมติว่าชื่อสมชายนะผู้ต้องหาตามหมายจับศาลบุรีรัมย์ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น2ก็คือร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนร่วมกันนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จแล้วก็เปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากของตนหรือว่าบัญชีมาอันนี้ผิดเลยค่ะความผิดฐานทั้งหมดมี4 ข้อด้วยกัน4 ข้อหาตํารวจจับกุมได้ที่บริเวณหน้าบ้านพักค่ะที่ซอยประชาร่วมใจ2แขวงลาดยาวเขตจตุจักรเพราะว่าตอนปี67เจ้าหน้าที่ได้รับคำร้องทุกข์จากผู้เสียหายว่าถูกหลอกลวงให้ลงทุนหุ้นปี67นะปีนี้ปี69นะโดยกลุ่มคนร้ายได้ใช้กลอุบายชักชวนให้ร่วมลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอ้างอิงหุ้นอมตะดังไหมล่ะอมตะนี่บอกว่าเอามาลงทุนอมตะผ่านเว็บไซต์ปลอมที่จัดทำขึ้นมาเรียนแบบหน้าจอแสดงผลจริงจังมากเพื่อหลอกลวงผู้ลงทุนให้หลงเชื่อแล้วก็โอนเงินมาลงทุนคือจริงๆอะอย่าคิดว่ามันหมดไปนะคะพวกมิจฉาชีพนี่นะคะตอนนี้มีคนเสียหายหลงเชื่อเสียเงินไปเนี่ย3 ล้านแล้วอะตอนนี้ทางพนักงานสอบสวนก็ได้ไปรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ขออนุมัติศาลจังหวัดบุรีรัมย์ออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้ทําการสืบสวนจนทราบว่าในสอเสือเนี่ยเป็นหนึ่งในขบวนการและเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีนี้ค่ะแล้วหลบหนีมาพักอาศัยอยู่ที่แขวงลาดยาวเจ้าหน้าที่ก็นํากําลังไปเฝ้าสังเกตการณ์ก่อนอันดับแรกแล้วก็เจอรูปประพรรณสันฐานอะไรต่างๆเป๊ะก็ตรงตามหมายจับปรากฏตัวอยู่บริเวณหน้าบ้านพักแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะพร้อมกับแสดงหมายจับให้ผู้ต้องหาดูอ่านจนเข้าใจดีแล้วยอมรับเป็นบุคคลในภาพถ่ายนั้นจริงเป็นที่มาของการโดนจับนะคะแล้วเขาบอกเขาไม่เคยถูกจับกุมในคดีนี้มาก่อนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อหาเลยค่ะโดยให้การเพิ่มเติมว่าเพื่อนได้ขอยืมบัญชีธนาคารไปใช้ให้ค่าตอบแทนเงินบัญชี3,000 บาทตนจึงไปเปิดบัญชีให้เพื่อนโดยตั้งใจว่าจะไปยืมเงินใช้ชั่วครู่เพียง1%สุดท้ายเพิ่งมาทราบว่าเพื่อนนำบัญชีของตนไปใช้ดีๆไม่เราคือมันไม่เดือดร้อนไงนี่เอาไปใช้แบบหลอกรับบุญเงินจนผู้เสียหายที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงมานี่ปฏิบัติการที่เขาไปตามจับมาต้องระวังนะคะเงินอยู่ในกระเป๋าเราอย่าไปให้เขามาดึงจากกระเป๋าเราได้นะเงินทองก็ค่อนข้างจะหายากจะลงทุนจะอะไรก็ต้องคิดนิดนึงก่อนจะโอนเนี่ยค่ะเวลาตอนนี้เวลาโอนเงินเยอะเนี่ยเขาก็จะมีระบบของธนาคารอยู่นะถ้าดิฉันจำไม่ผิดใช้ชีวิตให้มีความสุขเรียนรู้เรื่องของการใช้โซเชียลกันไปนะคะจะได้ไม่โดนไอ้พวกมิจฉาชีพทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยมันก็ไม่คิดเนาะมาเปลี่ยนกลยุทธ์ตลอดเลยตอนนี้ก็ไปตลอดไปโกหกนักลงทุนรายย่อยแล้วอะ อ่ะก็ประมาณนี้วันนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างทิ้งท้ายหน่อยนะคะวันนี้วันพฤหัสก็นายกเวิร์กช็อปเอาวันนี้นายกเดินทางบอกไปแล้วเนาะแล้วจะเวิร์กช็อปผู้ว่ากับตำรวจภูธร76จังหวัดนะคะเห็นให้สัมภาษณ์เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการนะคะช่วงบ่ายนายกได้ฟังนะข้อนำเสนอของผลสรุปการเชิงประชุมตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงค่ำก็น่าจะมีการเดินทางไปฝรั่งเศสนะคะท่านอนุทินชาญวีรกูลค่ะหมดเวลานะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังเจอกันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
8: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
9: วันนี้คุณสามารถชมข่าวและสาระจากสถานีข่าวโทรทัศน์ TN24 ผ่านกล่องรับสัญญาณที่มีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16 TNN นำเสนอข่าวแบบสดๆนาทีต่อนาทีสดจริงตลอด24ชั่วโมงเพียงกดช่อง16 TNN ทันทุกเหตุการณ์ทันทุกข่าวทันทุกนาทีทันทุกความจริงกดช่อง16 TNN รวดเร็วกระชับฉับไวแม่นยำตรงประเด็นครบครอบคลุมทุกมุมข่าวกดช่อง16วันนี้คุณสามารถชม TNN 24ผ่านกล่องรับสัญญาณทีวีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16ทันทุกความจริง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกณสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกณสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันพรุ่งนี้เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและความร่วมมือภูมิภาค
9: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้จะเดินทางเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกประจำปี2569ณเมืองซูโจวมณฑลเจียงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปกในปีนี้ภายใต้หัวข้อเสริมสร้างประชาคมเอเชียแปซิฟิกเพื่อความรุ่งเรืองร่วมกันโดยที่ประชุมจะมุ่งขับเคลื่อน3ประเด็นสำคัญได้แก่การส่งเสริมระบบการค้าและเศรษฐกิจที่เปิดกว้างโปร่งใสและคาดการได้การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจรวมถึงการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ไทยจะนำเสนอทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้ยุทธศาสตร์ AI แห่งชาติพร้อมสนับสนุนการไหลเวียนข้อมูลข้ามพรมแดนที่เชื่อถือได้ตลอดจนหารือประเด็นเศรษฐกิจสีเขียวการพัฒนากรอบกำกับดูแล AI และการยกระดับศักยภาพ MSME รวมทั้งเตรียมหารือทวิภาคีกับเศรษฐกิจสำคัญเช่นสาธารณรัฐประชาชนจีนและสิงคโปร์เพื่อขยายความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาการค้าระหว่างไทยกับเศรษฐกิจเอเปกมีมูลค่ารวมกว่า 490,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นร้อยละ 72.24 ของมูลค่าการค้าร่วมของไทยปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: โครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยแผนบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนปีนี้เพื่อเตรียมรับมือทั้งภัยแล้งและอุทกภัย
10: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าจากสภาวะการเอลนินโญที่คาดว่าจะส่งผลให้ฤดูฝนปี2569มีฝนตกน้อยลงเกิดฝนทิ้งช่วงโครงการชลประทานเชียงใหม่สำนักงานชลประทานที่1ได้เร่งเก็บกักน้ำต้นทุนทุกพื้นที่ทั้งอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำ พื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงและหน้าแล้งพร้อมบริหารจัดการน้ำตามข้อมูลเชิงพื้นที่จัดลำดับความสำคัญในการจ่ายน้ำภาคเกษตรควบคู่กับการสนับสนุนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยี CSA มาใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ดินการวางแผนเพาะปลูกระบบ LOT ภาพถ่ายดาวเทียมและ AI เพื่อวิเคราะห์และพยากรณ์สถานการณ์น้ำไหลหลากและภัยแล้งแบบเชิงลึกเพิ่มความแม่นยำในการบริหารจัดการน้ำและสร้างความมั่นคงด้านการเกษตรขณะเดียวกันยังมีระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่าน SMSLINE และรถกระจายเสียงเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำข้อมูลไปวางแผนเพาะปลูกลดความเสียหายเพิ่มผลผลิตและสร้างความมั่นคงทางอาหารรวมถึงผลักดันการเพิ่มผลิตภาพการใช้น้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งเฉพาะหน้าและต่อยอดสู่การบริหารจัดการน้ำเชิงยุทธศาสตร์ในระยะยาวพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
1: จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมายังญี่ปุ่นในเดือนเมษายนที่ผ่านมาลดลงเหลือเพียง 3,600,000 คนองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นหรือ GNTO รายงานว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมายังญี่ปุ่นในเดือนเมษายนที่ผ่านมาลดลงร้อยละ 5.5 มาอยู่ที่ 3,600,000 คนโดยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นชาวเกาหลีใต้รองลงมาคือไต้หวันเวียดนามและสหรัฐJNTO กล่าวเพิ่มเติมว่าเมื่อพิจารณาจากประเทศและภูมิภาคจำนวนนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางยังลดลงกว่าร้อยละ 21.4 ซึ่งเป็นผลมาจากสงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านที่ส่งผลกระทบต่อการสัญจรทางอากาศรวมถึงเที่ยวบินจากยุโรปที่ต้องผ่านตะวันออกกลางมายังญี่ปุ่นน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19.30 นาทีถึง 20.00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์วัยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทร หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
13: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
14: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลชีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
13: แล้วพบกันนะครับ
15: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
16: ้เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
17: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97
18: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าเหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าเหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
19: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
20: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563

ชอนอันกลดกลมโทธนเสน่ห์คมสำคัญหมายในกายมีนรชาติติวางวายเมื่อลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประ

0: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 นพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุกโต๊ะโหน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทุบโต๊ะโหนสำหรับวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569นะครับเวลาประมาณเดิมนะครับ11นาฬิกาเศษจนถึงเที่ยงตรงเราพบกันเป็นประจำ FM 97สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับตอนนี้ติดตามฟังทางวิทยุผมก็ไลฟ์สดผ่านทาง FM 97 Facebook ไปด้วยนะครับแล้วก็ผ่านทาง Facebook ของทุบโต๊ะโหนด้วยนะครับเอาละท่านผู้ฟังครับวันนี้มีหลากหลายประเด็นที่ต้องหยิบมาคุยกันนะฮะเพราะว่าขณะนี้เองนะครับต้องยอมรับว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรายล้อมของพวกเรานะส่วนหนึ่งที่เรื่องมันประทุหรือมันประเดประดังมากขึ้นก็เป็นไปดังที่ผมได้เคยอธิบายท่านผู้ฟังไปนะครับนั่นคือกรณีที่คนที่สนใจเรื่องโหราศาสตร์อย่างผมอย่างแฟนรายการอีกหลายท่านต้องมาจับสังเกตนะครับแล้วก็มาตั้งเป็นปูมโหนเอาไว้ว่าคราใดก็ตามที่ดาวพุธนะเดินเข้าร่วมราศีกับฤตยูและก็ที่สำคัญถ้าองศาของพุธกับอาทิตย์นะฮะซึ่งพุธกับอาทิตย์เนี่ยมีความสำคัญตรงที่ว่าถ้าอาทิตย์แรงพุธจะดับและพุธดวงนี้ก็เป็นจัตุโกณกับราหูปรากฏการณ์ที่เราได้เห็นตลอดช่วงระยะเวลาหลายวันที่ผ่านมาคือกรณีการสื่อความการอธิบายความการสื่อสารหรือความขัดแย้งที่มันเกิดจากคำพูดทั้งนั้นเลยท่านผู้ฟังครับงั้นวันนี้เวลา เราท่านทั้งหลายนะครับทั้งท่านทั้งผมนะคนตัวเล็กตัวน้อยอย่างพวกเราทำอะไรก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการสื่อสารให้เป็นอันดีนะเพราะว่าเวลาพุธมีปัญหาโดยเฉพาะพุธกับราหูมักจะเกิดเรื่องจากการสื่อสารการสื่อความที่มีปัญหาท่านผู้ฟังเราก็ไล่ดูนะ อย่างล่าสุดนี้นะครับกรณีที่กกร.นะออกมายืนยันว่า เมื่อมีการไปสำรวจวิธีสำรวจคือไปสัมภาษณ์นักธุรกิจผู้บริหารบริษัทขนาดใหญ่นะว่าหน่วยงานภาครัฐมีหน่วยงานไหนบ้างที่ดูแล้วมันมีการเรียกรับผลประโยชน์มีทุจริตคอร์รัปชันปรากฏว่ากกร.ยืนยันว่าอันดับต้นเลยคือกรมควบคุมมลพิษเห็นไหมครับแต่ว่าการที่จะไปเอาตัวมาว่าใครเป็นคนพูดเนี่ยโหมันก็คงไม่ง่ายนะครับเจ้าของธุรกิจถ้าออกมาเปิดหน้าชนนี่ผมว่าธุรกิจอาจจะพังได้เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาที่อาจจะพูดไม่ได้แต่หลังจากนั้นก็มีคำทัดทานมีคำทักท้วงจากท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษจากทั้งรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและที่สำคัญคือจากทั้งท่านนายกด้วยนะครับผลก็คือปรากฏการณ์ที่ผ่านที่ต่อจากนั้นมาเกิดปรากฏการณ์3มูลนิธิจับมือภาคเอกชนลุยล้างทุจริตนะต่อกลับรัฐขู่ฟ้องปิดปากแฉสินบนคือพูดง่ายว่าขณะนี้เกิดกระบวนการที่เขารวมตัวกันก็บอกทนไม่ไหวแล้วโว้ยนะหลัง หลังจากที่เหตุการณ์มันค่อยๆสื่อความออกมาเรื่อยๆเห็นไหมครับแม้ผมคิดว่าวันนี้เราจะค่อยๆเห็นว่าผลจากการพูดหรือการสื่อความเพียงไม่กี่ครั้งเนี่ยโอ้มันจุดอารมณ์ทำให้มันไปถึงจุดเดือดในเวลาป๊อปแป๊บท่านผู้ฟังเห็นไหมฮะ แล้วราหูดวงนี้เนี่ยนะครับมันยังหมายถึงการเบียนบ่อนนะคำว่าเบียนบ่อนเนี่ยเพราะราหูเนี่ยตำราก็ว่าชัดเจนม มันหมายถึงปลวกมันหมายถึงมอดไม้มันหมายถึงอะไรที่มันทำเงียบๆแล้วไม่ได้รับรู้แล้วราหูมีกำลังมากท่านผู้ฟังนะล่าสุดนะครับราหูที่มีความหมายอย่างที่อธิบายไปยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของสารเสพติดด้วยนะครับท่านผู้ฟังฮะไม่กี่วันที่ผ่านมากรณีที่มีการไปตรวจพบสารเสพติดหรือเป็นฉี่สีม่วงของคนขับรถไฟที่เราเห็นเนี่ยนะครับล่าสุดมีข่าวกรณีไปตำรวจไปบุกทลายโรงงานซึ่งเป็นแหล่งผลิตสารตั้งต้นสารเคมีที่ใช้ใส่เข้าไปในบุหรี่ไฟฟ้าหรือเขาที่เรียกว่าพอตเคนะครับซึ่งมีการไปรวบนะสามจีนเทาคาบ้านหรูผลิตพอตเคมีการยึดท่านผลิตสารเคมีเตรียมสาวถึงขบวนการใหญ่ท่านผู้ฟังข่าวก็บอกเป็นการทลายโรงงานซอมบี้ยึดแท่นผลิตสารเคมีเพียบพอข่าวบอกว่ายึดสารตั้งต้นสารเสพติดนะซอมบี้นี่นะครับเราต้องไม่ลืมนะครับว่ากลุ่มจีนเทากลุ่มหนึ่งเนี่ยมันเป็นกลุ่มที่ทำให้ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่เสียชื่อด้วยนะครับอเมริกาที่มีปัญหามากเรื่องหนึ่งคือมีสารเฟนทานิลนะครับนะถูกลักลอบส่งในจากบอร์เดอร์คือแนวชายแดนจากอเมริกากับอเมริกาใต้คือเม็กซิโกทะลุทะลวงเข้าไปถึงอเมริกาใต้นะครับไปทางตอนใต้ของอเมริกาเช่น

หรือตำรวจนี่ทำงานแข็งขันมากเนื่องเป็นการกวาดล้างพวกกลุ่มพวกนี้นะฮะปรากฏว่ายังไงครับพอผมเห็นข่าวว่ามันมาเปิดอยู่ที่พัทยานี่เป็นลมสิครับนะเพราะอะไรครับพัทยาเนี่ยมันเป็นแหล่งบันเทิงแล้วก็เป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวก็มาเยอะนักท่องเที่ยวก็ว่าไปอย่างหนึ่งแต่มันก็มีเด็กๆเยาวชนวัยรุ่นคนไทยเที่ยวพัทยาเยอะท่านผู้ฟังแล้วถ้าเกิดว่าไปนิยมสูบไอ้บุหรี่ไฟฟ้าที่เขาเรียกว่าพอร์ตเคเนี่ยนะครับแล้วมันมีสารเคมีไม่รู้ว่าเป็นเฟทานิลหรือเปล่านะท่านผู้ฟังจำได้ไหมครับ2สัปดาห์ที่แล้วมีข่าววัยรุ่นผู้หญิงคนหนึ่งลงไปนอนชักกระตุกชักเกร็งหลังจากสูบบุหรี่ไฟฟ้าเข้าไปเห็นไหมครับวันนี้ท่านผู้ฟังต้องระมัดระวังให้ดีนะเพราะว่าในอีกไม่นานนี้ราหูจะเดินเข้าสู่ราศีมังกรเป็นมหาจักรพวกสารเสพติดนะพวกการลักลอบทำอะไรในลักษณะผิดกฎหมายปิดบังอำพรางซ่อนเล้นมันก็จะเก่งขึ้นมันก็จะลึกล้ำมากขึ้นนะแล้วถ้าเกิดว่าครอบครัวเราไม่แข็งแรงลูกหลานเราไม่แข็งแรงหรือคนของเรานะหลุดไปจากคำพูดนิดๆหน่อยๆเอาลองสักนิดไม่เป็นอะไรไอ้ลองสักนิดไม่เป็นอะไรนี่แหละเป็นจุดตั้งต้นของการเสพติดและการทำลายระบบสมองนั้นจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่นะยิ่งเห็นสภาพการบ้านเมืองเป็นแบบนี้ดวงดาวเป็นแบบนี้ต้องช่วยกันระมัดระวังนะครับผมขอชวนไปฟังอีกกรณีหนึ่งท่านผู้ฟังครับผมอธิบายท่านผู้ฟังไปว่าพุทธดวงนี้นี่มีปัญหามากนะปรากฏว่ายังไงครับเมื่อเช้านี้นะฮะเวลาเช้านี้ประมาณเมื่อ 8:30 นนะสำนักข่าว Manager Online ได้ลงข่าวแต่ผมก็ติดตามข่าวภาคภาษาอังกฤษไปแล้วนะครับปรากฏว่ามีการเสนอข่าวผิดพลาดนะเพราะว่าสถานีวิทยุแห่งสหราชอาณาจักรจู่ๆก็ประกาศข่าวคิงชาร์ลส์เสด็จสวรรคตเป็นการกล่าวผิดนะฮะท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุแห่งหนึ่งของสหราชอาณาจักรออกมาขอโทษบรรดาผู้ฟังหลังทำผิดพลาดอย่างร้ายแรงในเรื่องเกี่ยวกับพระราชวังประกาศข่าวการเสด็จสวรรคตของกษัตริย์ชาร์ลส์อย่างไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ยนะแถมยังงดออกอากาศไปพักหนึ่งตามธรรมเนียมปฏิบัติก่อนต้องรุดออกมาแก้ข่าวว่าข่าวคราวอันน่าสลดนี้ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดท่านผู้ฟังคิดดูนี่ขนาดสำนักข่าวนะครับเห็นไหมฮะสำนักข่าวยังโดนนะเนื้อความในข่าวบอกสื่อมวลชนสหราชอาณาจักรหลายแห่งรายงานอ้างผู้ฟังรายหนึ่งโพสต์เล่าเหตุการณ์บนสื่อสังคมออนไลน์ว่ารายการปกติของสถานีวิทยุแคโรไลน์ซึ่งออกอากาศทั่วแถบมิดแลนด์และก็ทางใต้ของอังกฤษได้หยุดออกอากาศอย่างกระทันหันก่อนที่ผู้ประกาศข่าวจะแจ้งว่าขอระงับการออกอากาศตามปกติสืบเนื่องจากการเสด็จสวรรคตของกษัตริย์ชาร์ลส์ที่3ตามด้วยการเปิดเพลง God Save the King จากนั้นสถานีแห่งนี้ก็ได้หยุดออกอากาศตามธรรมเนียมเข้าสู่ภาวะเงียบสนิทไปราวๆ15นาทีก่อนจะกลับมาออกอากาศอีกรอบคราวนี้เป็นคำแถลงขอโทษจากกรณีความผิดพลาดที่เสนอข่าวดังกล่าวปีเตอร์มัวร์ผู้จัดการสถานีเผยแพร่ถ้อยแถลงขอโทษพร้อมให้คำอธิบายความผิดพลาดครั้งนี้ว่ามีต้นตอมาจากข้อผิดพลาดทางคอมพิวเตอร์โอ้โหเอาจริงๆมันไม่น่าจะเกิดขึ้นหรอกท่านผู้ฟังนะเป็นเรื่องอันตรายมากแต่นี่แหละครับพุทธที่มีดาวมฤตยูสำทับอยู่และมีราหูเป็นจตุโกณต้องระวังให้มากนะพุทธราหูเนี่ยนะครับยังหมายถึงเรื่องของการเจ็บที่ปลายประสาทนะครับเช่นใครก็ตามที่อาจจะเคยมีปัญหาอยู่ก่อนแล้วนะชาปลายมือปลายเท้าต้องระวังช่วงนี้นะครับนะหรือบางใครก็ตามที่อาจจะเคยเป็นเขาเรียกอะไรงูสวัดช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนมามีความชื้นอย่างที่เราเจอทุกวันนี้นะครับถ้าไม่ระวังให้ดีเช่นคุณนอนน้อยคุณพักผ่อนน้อยคุณทานตามใจปากตัวเองมากนะร่างกายเขาเรียกภูมิมันดรอปเวลาภูมิมันตกนี่นะท่านผู้ฟังไอ้งูสวัสดนี่มันมาเยี่ยมทันทีเลยนั้นช่วงเนี้ยคนจะเป็นผื่นคันนะงูสวัสดเริ่มอะไรที่มันเป็นลักษณะที่ไวรัสมันกำเริบขึ้นมาต้องระวังครับยังไม่พอฮะพุธกับราหูมันยังเป็นคู่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคู่สบถนะเป็นคู่ที่ใช้คำพูดเน็บแนมนะ

0: บีบคั้นท่านผู้ฟังครับกรณีข่าวตระกูลใหญ่นะผู้ผลิตเบียร์รายใหญ่ของประเทศเรามีข่าวที่มีทายาทเข้าไปเกี่ยวข้องกับกรณีที่เป็นข่าวอยู่นะครับคือคุณทรายนะตอนหลังก็ได้มีการออกมาแถลงข่าวมีการออกมาให้คำอธิบายแต่ท่านผู้ฟังต้องไม่ลืมครับว่าข่าวทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมันเกิดจากความขัดแย้งภายในผมก็อธิบายท่านผู้ฟังว่าเวลาเสาอยู่ที่ราศีมีนทีไรเท่ากับเสาเนี่ยโยกไปที่ราศีพฤษภด้วยนะครับและราศีพฤษภคือเจ้าของบ้านเดิมคือดาวศุกร์ขณะนี้ดาวศุกร์นะฮะจรเรียบร้อยแล้วไปอยู่ที่เมถุนศุกร์กับเสาเป็นจัตุโกณแก่กันศุกร์กับเสาเขาเรียกว่าศัตรูในตนนะศัตรูภายในเพราะฉะนั้นวันนี้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะกรณีที่คุณทรายสกอตออกมาร่ำให้ว่าเคยถูกล่วงละเมิดในอดีตและปัจจุบันนี่ก็ถูกคุณแม่ฟ้องร้องแล้วตอนนี้ก็ดูเรื่องมันก็จะบานปลายไปนะท่านผู้ฟังครับถ้าไม่มีวิธีการสื่อความที่ดีเพราะฉะนั้นเวลาแบบนี้แหละ มันเป็นเวลาที่เรื่องเล็กจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่จะเป็นเรื่องบานปลายถ้าเราไม่สามารถรำงับยับยั้งหรือกำกับอารมณ์ของตนเองให้ดีนะผมว่าคนหนึ่งที่มีชั่วโมงบินชีวิตค่อนข้างพอสมควรแล้วแล้วก็ยับยั้งได้ทันเวลาบางคนบอกไม่ทันลงชยุทธ์แต่ผมก็ว่าทันนะต้องเข้าใจท่านนะก็คือท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นนะเพราะว่าหลังจากที่ท่านเดินชนไหลนักข่าวท่านนั้นไปแล้วแล้วก็มีคำเสียงพึมพำอยู่ในลำคอว่ารู้จักน้อยไปเนี่ยนะครับหลังจากนั้นช่วงบ่ายท่านลงมาขอโทษแล้วท่านยกมือไหว้นะผมคิดว่าการยกมือไหว้แล้วก็เรียกนักข่าวว่าพี่ด้วยนะผมว่าอันนี้ก็แมนก็ต้องยอมรับนะคนเรามันก็พลาดพลั้งกันได้แหละอารมณ์มันก็เกิดขึ้นได้นะครับวิธีคิดต่างคนก็อาจจะไม่เหมือนกันแต่ก็ไม่มีสิทธิ์ไปโกรธไปแสดงอารมณ์ใส่กันทีนี้ตอนที่ท่านของมันขึ้นเนี่ยมันก็ห้ามลำบากท่านผู้ฟังนะแต่พอท่านได้สติปั๊บซึ่งก็ถือว่าได้เร็วนะไม่นานนะแป๊บเดียวพอท่านขึ้นไปประชุมครม.เสร็จคงมีคนสะกิดทักท้วงเยอะคงไม่ใช่จิ้งจกตุ๊กแกหรอกคงจะคนที่นั่งอยู่ในนั้นแหละว่าเขาอาจจะกระซิบกันเดี๋ยวผมไม่รู้นะโหเรื่องมันก็เยอะแล้วนะแล้วพี่สุชาติจะเอาอีกเรื่องนึงเหรอ แกก็เลยรีบลงมาหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ก็นี่แหละครับแต่ถ้าจะดีกว่านั้นอีกนะก็คือไม่หลุดปากพูดออกไปว่ารู้จักคุณน้อยไปเออนะก็นี่แหละครับผมนึกบอกว่าพุธกับราหูเนี่ยมันเป็นคู่ยั่วประสาทเป็นคู่ปั่นป่วนประสาทนะนั้นใครก็ตามที่ทนรับฟังสิ่งเหล่านี้มากๆไม่ได้ท่านก็พยายามหลีกเลี่ยงนะต้องพยายามทำให้ได้เหมือนท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนะถามเยอะๆเข้าท่านไม่ว่าอะไรท่านก็เหน็บกลับไปบ้างเล็กน้อยนะแต่ก็นี่แหละครับถ้าเหน็บมากก็เป็นประเด็นอีกเพราะว่าดาวมันเป็นแบบนี้นะท่านผู้ฟังครับเอาย้อนกลับไปอีกประเด็นหนึ่งนะขณะนี้เดี๋ยวนะครับกรณีผมต้องค่อยๆไล่เรียงข่าวให้ท่านดูนะโอ้โรงงานซอมบี้ก็หนักหน่วงท่านผู้ฟังครับขณะที่ราหูทำงานหนักหน่วงแบบนี้เนี่ยนะขณะนี้มีข่าวหนึ่งที่ผมคิดว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยคงต้องสนใจใส่ใจนะโดยเฉพาะกรณีที่มีการออกมาเปิดเผยข้อมูลจากท่านชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรบอกว่าขณะนี้นะมีการเขมือบป่าอีกประมาณ 3.5 หมื่นไร่ซึ่งออกโฉนดที่ดินทับซ้อนป่าชุมชนและก็ป่าสงวนแม่สลิดจังหวัดตากขณะที่ท่านสวชีวภาพนะได้อธิบายเรื่องนส3กนะที่ปากเตรียมจังหวัดระนองเร่งจี้ให้ภาครัฐเร่งเพิกถอนได้แล้วหลังยืดเยื้อมานาน8ปีทั้งที่หลักฐานชัดเจนโผล่บนเขานะแล้วก็น่าตกใจที่ทั่วประเทศยังมีนส3กรุกพื้นที่ป่าอีก 9.5 หมื่นแปลงต้องเร่งตรวจสอบถ้าผู้ฟังถ้าเกิดป่ามันโดนอย่างนี้เยอะๆแล้วเราจะไปคาดหวังอะไรเวลาฝนมันตกหนักมันท่วมอย่างเดียวครับยิ่งมีข่าว คุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรเปิดมาแต่ละช็อตแต่ละช็อตเนี่ยมันมีการไปตัดไม้ทำลายป่าราหูนี่มันมีกำลังมากมันตัดมันลื้อมันถอนแล้วเวลาฝนตกมาไอ้พื้นที่รับน้ำเนี่ยมันกลายเป็นที่โล่งเตียนนะเพราะฉะนั้นรากต้นไม้ที่เคยอย่างรากลึกอยู่บนเนินเขาทั้งเนินเตี้ยเนินสูงมันก็ไม่เหลือครับนั่นภาพที่เราเห็นทั้งที่แม่สายภาพที่เราเห็นทั้งที่หาดใหญ่ปีนี้เนี่ยผมว่าเราอาจจะได้เห็นอีกหลายพื้นที่นะครับท่านผู้ฟังอย่าลืมนะครับหลายภูมิภาคขณะนี้เวลาฝนตกอย่างเมื่อคืนกรุงเทพมหานครท่านได้ยินเสียงลมไหมครับเสียงลมที่พัดวีดวิวเมื่อคืนนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครกำลังส่งแรงสั่นสะเทือนมายังประสาทของพวกเราและบอกเราว่ากรุงเทพก็อาจจะไม่รอดเพราะว่าเราเป็นพื้นที่รับน้ำโดยตรงนะครับปรากฏว่าขออนุญาตหยิบยกข่าวนี้มาจากสำนักข่าว Daily News ออนไลน์นะครับนะกรณี Daily Focus ตามเกาะติดการบุกรุกพื้นที่ป่าและออกเอกสารสิทธิ์นส3กโดยมิชอบบนเขาปากเตรียมตำบลกำพวนอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองจนกระทั่งกรมป่าไม้แจ้งเอาผิดผู้เกี่ยวข้องทั้งในทุนเจ้าหน้าที่รัฐนอกรีดพร้อมเร่งดำเนินการเพิกถอนนส3ที่ทับบนพื้นป่าโดยเชื่อว่าเป็นเป้าประสงค์ของกลุ่มทุนก็เร่งระดมตัดไม้ใหญ่หวังไว้รองรับโครงการเมกะโปรเจกต์แลนด์บริดจ์ล่าสุดหน่วยพยัคฆ์ไพรหอบหลักฐานมอบตำรวจปทส.แจ้งเอาผิดเพิ่มเติมหลังตะลุยพื้นที่เกิดเหตุตรวจอย่างละเอียดจนแยกผู้กระทำผิดออกเป็น3กลุ่มคือ1กลุ่มทำไม้2กลุ่มอ้างเช่าที่ดินและเจ้าของที่ดินตามที่เสนอข่าวไปโอ้ท่านผู้ฟังครับเรื่องนี้เป็นเรื่องน่าหนักใจจริงๆผมเคยเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนะสมัยผมเป็นเด็กๆอยู่มัธยมต้นปิดเทอมเนี่ยปิดเทอมหน้าหนาวนะครับเพื่อนพ่อคุณพ่อนี่มีเพื่อนอยู่ภาคเหนือเยอะแยะนะหนึ่งในนั้นคือที่อำเภอสองหรืออำเภอรองผมจำไม่ได้จังหวัดแพร่นะครับก็เขาก็พบปะกันนะมีการพบปะพูดคุยกันแล้วก็หลานๆเด็กๆก็เจอกันก็มีอยู่ค่ำคืนหนึ่งก็นอนดึกนะเพราะว่าจำได้เล่นหมากฮอสหรือเล่นหมากลุกหรือดูมันมีแข่งมวยกลางคืนก็จำไม่ได้นะฮะปรากฏว่าดึกมากแล้วเนี่ยโอ้โหท่านผู้ฟังถนนนะเต็มไปด้วยรถนิสสันบิ๊กเอ็มข้างหลังรถนี่แอนไม่หมดเลยวิ่งประมาณ20ถึง30คันน่ะเสียงดังลั่นเลยนะผมก็ถามว่าเอ๊ะคุณลุงเขาทำอะไรกันบอกโอ้ยหลานแถวนี้มันขนไม้กันทั้งคืนขนกันทั้งคืนผมว่าไม้อะไรก็นี่ไงก็มันตัดไม้มานี่ไงเพราะฉะนั้นประเทศไทยของเราเนี่ยถูกบุกรุกทำลายป่าพื้นที่รับน้ำนะมานานแล้วทั้งกลุ่มที่ประสงค์จะเอาไม้ไปขายกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มทุนที่ต้องการพื้นที่นะเพื่อที่จะไปทำเกษตรเป็นลักษณะไร่ที่ไปปลูกอยู่บนพื้นที่ราบสูงนะแล้วก็ให้คนงานที่มันปลูกแบบว่ามันไม่ต้องเสียตังค์เยอะเอาไปปลูกบนนั้นแหละนะหลังจากนั้นมันก็เผาถูกไหมท่านผู้ฟังครับนั้นวันนี้นะแต่ละปรากฏการณ์หรือแต่ละสถานการณ์ที่รัฐบาลนี้กำลังเผชิญเนี่ยผมว่ามากกว่าคำว่าท้าทายนะคือมันเป็นเรื่องที่หมักหมมสั่งสมมานานเพราะฉะนั้นวันนี้เองนะครับการที่ท่านนายกรัฐมนตรียืนยันชัดเจนว่าท่านจะลุยปราบทุจริตคอร์รัปชันให้เป็นมรรคเป็นผลผมคิดว่าขอให้กำลังใจนะครับแล้วก็ขอให้ท่านทำจริงๆนะเพราะอะไรครับนี่ล่าสุดนะมีข่าวของสำนักข่าวไทย PBS นะพาดหัวข่าวว่าอย่าประมาททุจริตรีบตรวจสอบก่อนจะสายกระแสจากผลสำรวจความโปร่งใสในภาครัฐที่จัดทำโดยกกร.และก็เครือข่ายนะคงจะค่อยๆเงียบไปหากไม่เพราะบิ๊กเนมทางการเมืองบางคนตัดสินใจเล่นใหญ่การันตีความบริสุทธิ์ให้หน่วยงานในสังกัดโดยไม่มีคำตอบที่ชัดแจ้งให้ไว้กับประชาชนว่าท่านได้ตรวจสอบแล้วหรือยังเห็นไหมครับวันนี้ผมว่าคนทั้งสังคมเนี่ยคิดตรงกันหมดว่าคือการที่เขาเลือกคนเข้าไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนประชาชนเพื่อให้ไปนะดูแลทุกๆสัดส่วนของบ้านของเมืองท่านผู้ฟังนะแต่ว่าก็อย่างที่ผมเรียนแล้วครับ จังหวะเวลาที่อาทิตย์อยู่ที่ราศีพฤษภ มาอยู่ร่วมกับอังคารในชะตาเดิมของรัตนโกสินทร์แล้วอังคารที่จรอยู่ขณะนี้ก็มาร่วมอยู่กับอาทิตย์ในชะตาเดิมของรัตนโกสินทร์ฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่จนไปถึงประมาณวันที่20ประมาณ15มิถุนา15ถึง21มิถุนาจะเป็นช่วงเวลาที่ผู้นำองค์กรผู้นำรัฐบาลผู้นำหน่วยงานนะครับจะตกอยู่ในสภาพที่จะต้องแก้ไขบรรเทานะชะลอเหตุโดยเฉพาะเหตุที่จะเป็นไปด้วยความขัดแย้งในเรื่องของกฎหมายถ้าเกิดว่าเรื่องมันหนักหน่วงแล้วเราไม่แก้ไขนะแต่เราแก้ตัวคือแก้ตัวกับแก้ไขเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะท่านผู้ฟังถ้าแก้ไขเนี่ยประชาชนก็รับได้โอ้เออเพราะแก้ไขมันจะต้องมีขั้นตอน1 2 3 4 5แต่ถ้าแก้ตัวนะมันก็จะเป็นคำอธิบายที่คนฟังแล้วเออฟังแล้วมันไม่แล้วใจแต่ถ้าแก้ต่างนี่ก็ยังไงครับอาจจะเอาทนายมาคุณทำมาอย่างนี้ผมก็ต้องฟ้องคุณถูกไหมฮะเออแต่ก็บางคนก็นะ อาจจะไม่แก้อะไรเลยดันทุรังไปอย่างนั้นงั้นจังหวะดวงดาวแบบนี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะสื่อความจะอธิบายความจะสื่อสารกันกรองคำพูดให้ดีแล้วถ้าเกิดจะต้องนั่งรับฟังคนที่รู้แล้วเขาจองกฐินเราอยู่เดี๋ยวเวลาพูดมาเนี่ยมันคงทิ่มไปทิ่มมาเนี่ยถ้าทนไม่ได้นะครับก็อย่าฟังนานหรืออาจจะต้องนะเขาเรียกฝึกตบะเดชะให้แข็งแกร่งเวลาไปตอบคำถามให้สัมภาษณ์นักข่าวเอาไมค์มาจิ้มคนนั้นก็ถามคนนี้ก็ถามโบต้องตอบได้ครับแล้วตอบด้วยความสุขุมคัมภีรภาพนะตอบด้วยสีหน้าแววตาอารมณ์ที่เออขอบคุณนะที่ถามเช่นกรณีท่านเอกนิติธรรมประภาสให้สัมภาษณ์กับพี่คุณกรุณาบัวคำศรีกรณีที่ เรื่องของภาษีว่าควรจะลดภาษีสัมปทานมิตรไหมหรือควรจะปรับเพิ่มภาษีอะไรหรือเรื่องที่รัฐบาลกำลังจะต้องจัดการเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองของประเทศการคลังเนี่ยมันยังไงอะไรเงี้ยนะครับผมว่าขณะนี้เองเนี่ยท่านเอกนิติตอบน่าฟังนะท่านบอกว่าเป็นเรื่องจำเป็นนะกฎภาษีสรรพสามิตเป็นแหล่งรายได้หลักของแผ่นดินสรรพสามิตเก็บอะไรครับก็บุหรี่เหล้าไวน์เบียร์นะไม่รู้มีอะไรอีกบ้างไม่รู้นะฮะสรรพสามิตแล้วปีนึงเนี่ยท่านบอกว่าโหประมาณ 200,000 กว่าล้านแล้วประเทศมีรายจ่ายเยอะจำเป็นจะต้องจัดหารายได้เพื่อทำให้มันสมดุลแต่ขณะนี้เนี่ยรัฐบาลนะจำเป็นจะต้องหาเงินมาสำรองเพิ่มและที่น่ามากกว่านั้นคือต้องผลักดันให้มันเกิดโครงการขนาดใหญ่เพื่อให้เม็ดเงินลงทุนเนี่ยมันเข้ามาในบ้านเราประเทศของเราถูกไหมครับก็เลยจำเป็นหลังที่เราเห็นเนี่ยนะฮะแต่ก็นี่แหละครับการอธิบายความจึงมีความจำเป็นในสภาพการแบบนี้เพราะว่าถ้าไม่เช่นนั้นแล้วนะมันคงจะอีนุงตรงนังมากกว่านี้ท่านผู้ฟังนะถ้าเกิดมีคนตั้งข้อสังเกตนะแล้วก็ทวงถามซักถามนะจี้ถามทวงถามก็เรื่องนึงนะซักถามก็อย่างที่เราเห็นแต่ถ้าจี้ถามอันนี้คนที่ถูกถามอาจจะมีอารมณ์แล้วเวลามีอารมณ์แล้วเนี่ยสะกดข่มได้ไหมตอบไปด้วยท่าทียังไงเพราะอะไรครับเพราะดาวอาทิตย์เนี่ยหรือดาวแห่งผู้นำองค์กรหน่วยงานหรือแม้แต่ผู้นำรัฐบาลเนี่ยตกอยู่ท่ามกลางดาวที่ไม่ได้ให้ผลดีกับสติอารมณ์สักเท่าไหร่นะครับท่านผู้ฟังครับงั้นช่วงนี้ต้องมีตัวช่วยเยอะๆนะไม่งั้นก็ท่าจะลำบากแล้วมันก็จะเขม็งเกลียวมากขึ้นในวันที่21มิถุนาที่อังคารเดินไปทับอังคารเดิมที่ชะตาเมืองนะถูกกำหนดเอาไว้คืออังคารเดินเข้าเป็นราชาโชคที่ราศีพฤษภวันนั้นเนี่ยนะครับตั้งแต่กลางมิถุนาไปถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมทั้งหมด45วันเป็น45วันที่ต้องระวังมากเพราะอะไรครับเพราะอังคารเป็นตนุรักษ์ของชะตาเมืองและเดินเข้าไปร่วมกับอังคารเดิมและมีมฤตยูตั้งรับอยู่อันนี้ต้องระวังมากนะวันนั้นถ้ามันจะแตกหัก มันจะเกิดความรุนแรงก็เป็นช่วงนั้นแหละแต่ถ้าเปิดผู้นำรู้ทันเข ก็เรียกรู้เท่าทันรำงับยับยั้งไว้ได้อะไรมันก็สู้สติปัญญาคนไม่ได้หรอกท่านผู้ฟังแต่ต้องรู้นะบางทีดูดวงจังหวะดาวจะดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่ตัวเรานี่สติไม่อยู่สติไม่มาปัญญาหายเกลี้ยงมันก็ต้องเตลิดไปอย่างเดียวท่านผู้ฟังครับนะฮะเอาละครับขออนุญาตมาทักทายแฟนรายการนะครับคุณศิรวิทย์คุณระเชนคุณจิรโรธพี่พระวิทยาชุกรูบอกอาจารย์แก้กรรมต้องถ้าต้องติดคุกลูกศิษย์คงมาขอแก้กรรมคิวยาวแน่นอนฮ่าอาจารย์แก้กรรมถ้าต้องติดคุกอาจารย์แก้กรรมที่บวบๆใช่ไหมพี่แกติดคุกแล้วนี่เขาไปฝากขังแล้วนี่ผมเห็นเนี่ยเมื่อวานมีข่าวแทรกขึ้นมาข่าวนึงด้วยว่ามีคน ออกมาบอกกล่าวกับสังคมในโลกโซเชียลว่าตนนั้นเคยโดนอาจารย์แก้กรรมคนนี้ล่อลวงเข้าไปกระทำอนาจารแล้วแกบอกว่าปวดแสบปวดร้อนมากนะในนั้นเขียนอธิบายต่อว่าคืออาจารย์แกมีวิธีแก้กรรมแบบบวบๆของแกเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าพอชมเลืองไปเห็นอาจารย์แก้กรรมคนนี้เพิ่งกินน้ำพริกแล้วก็มาจัดการแก้กรรมให้พ่อหนุ่มคนนี้พ่อหนุ่มคนนี้บอกชีวิตปวดแสบปวดร้อนจริงๆไอ้เราก็นึกว่าสวดคาถาอะไรนะครับนี่มันก็เป็นอย่างนี้ตอนนี้ก็ถูกฝากขังเรียบร้อยนะส่งฟ้องนะครับพี่แดงสุพรรณสวัสดีครับคุณพุทธชินโรสวัสดีครับเฮียปัณพลคุณอัศนีสวัสดีครับพี่เล็กสุนทรสวัสดีครับอ้าวทักทายครบทุกท่านนะฮะเดี๋ยวเราพักกัน 2-3 นาทีท่านผู้ฟังครับเบรกหน้าก็มาเปิดสายดูดวงสดหน้าใหม่นะครับเบอร์โทรศัพท์276 3632และ276 3633พักสักแป๊บหนึ่งฮะเชิญเลยครับ
1: เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน

0: อสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: เอาละครับมีโทรศัพท์มาทักทายสายแรกสวัสดีครับผม
2: สวัสดีค่ะอาจารย
1: ์ชื่ออะไรครับพี
2: ่ชื่อสงวนค่ะ
1: อะไรนะ
2: ชื่อสงวนค่ะ
1: พี่สงวน
2: ค่ะพอดีอยากดูดวงให้หลานสาวหน่อยค่ะ
1: หลานอายุเท่าไหร่พี่สงวน
2: หลานอายุเกิดพ.ศ.2550ค่ะ
1: อ๋อ2550อ๋อหลานนี่เป็นลูกของใครพี่สงวน
2: เป็นลูกของน้องสาวค่ะ
1: โอ้เป็นลูกน้องสาวเลยเอาแล้วเขาอยู่กับพี่เหรอหรือว่าไง
2: แล้วเขาอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามค่ะ
1: เอ้าแล้วไงอ่ะ
2: พอดีเขาเรียนจบม.6พอดีว่าอยากให้อาจารย์ดูว่าเขาจะเรียนทางไหนดีคะที่เหมาะสมกับราศีลัคนาอะไรเขาน่ะค่ะ
1: โอ้แล้วเจ้าตัวไปสอบเข้าที่ไหนแล้วอ่ะพี่สงวน
2: เขาสอบเข้าที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามแหละค่ะแต่ว่าเขาก็ไม่ชอบคณะที่เขาสอบได้หรอกค่ะแต่เขาชอบพยาบาล
1: แล้วแม่ไม่เห็นด้วยเหรอหรือไง
2: ไม่ใช่แม่ไม่เห็นด้วยคือฉันอยากรู้ว่ามันเข้ากับทางวิถีชีวิตเขาไหมคะที่เขาสอบได้เขาสอบได้คณะบัญชีค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อเขาได้บัญชีแม่อยากเรียนบัญชีแต่เจ้าตัวอยากอยู่พยาบาล
2: เขาอยากเรียนพยาบาล
1: แล้วพ่อกับแม่เขาว่าไงอ่ะพี่หงวน
2: พ่อเขาพ่อกับแม่เขาแยกต่างกันค่ะ
1: อ๋อแล้วพี่ก็เลยดูแลอยู่ใช่ไหม
2: ค่ะ
1: เป
2: ็นคนเดี๋ยวลูกหลานเอาไปเรียนหนังสือค่ะอาจารย
1: ์เอามาเกิดวันที่เท่าไหร่หลานชื่ออะไรพี่สงวน
2: ชื่อกีรพิญญาปะปะโนค่ะ
1: เอาชื่อเล่นเอาชื่อเล่น
2: ชื่อเล่นชื่อน้องอิงค่ะ
1: น้องอินเอามาเกิดวันที่เท่าไหร่ครับ
2: เกิดวันที่14ตุลาคมพ.ศ.2550ค่ะ
1: 14ตุลาคม2550กี่โมงครับพี
2: ่แม่เขาบอกว่าเที่ยงคืน40นาทีค่ะเพราะว่าพอหลังจากเที่ยงคืนตอนเช้ามา40นาทีมันก็เป็นเช้าวันอาทิตย์นะคะ
1: เที่ยงคืน40นาทีเอาได้เกิดที่มหาสารคามนะ
2: ค่ะที่จังหวัดมหาสารคามค่ะ
1: ได้แล้วนี่ก็ส่งเสียดูแลเข้ามาตลอดแล้วพี่หรือไง
2: ส่งเสียมาแต่เรียนอยู่ม.1ค่ะ
1: โอ้สาธุเอามาช่วยกันนะพี่นะ
2: ค่ะสงสารหลาน
1: แล้วเขามีพี่น้องกันกี่คนล่ะน้องอินน่ะ
2: น้องอิงมีพี่น้องพี่ชาย1คนน้องสาว1คนค่ะแม่เขาไปแต่งงานใหม่ค่ะ
1: น้องอินเนี่ยนะเขามีดาวจันทร์ตนุรักษ์เป็น4กับชะตา
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยเป็นคนแล้วก็เจ้าเรือนพันธุเขาเนี่ยคือสุขกับสาวกุมกันนำหน้าชะตาเขาก็อยู่ท่ามกลางความขัดแย้งแต่ว่าดาวจันทร์มีกำลังมากนะ
2: ค่ะ
1: เกิดวันอาทิตย์คือแต่เรื่องบัญชีเขาก็เก่งแหละแต่จิตใจเขาเนี่ยเรื่องการดูแลคนอื่นเนี่ยจะโดดเด่นกว่านะพี
2: ่ค่ะ
1: ความอยากเป็นพยาบาลเนี่ยเกิดจากตัวตนของเขาเองนะนะเขาเป็นคนมีความอ่อนโยนนะจันเป็นสีเนี่ยมีความอ่อนโยนถึงจะเจอเรื่องหนักหนาสาหัสอะไรแต่ว่าตัวตนก็ไม่ได้เสียหายนะ
2: ค่ะ
1: ผมแล้วก็เป็นคนฉลาดพูดในเรียนรู้เก่งรวดเร็ว
2: ค่ะ
1: ดาวศุกร์นำหน้าลัคนาผมคิดว่าทำพยาบาลน่าจะดีกว่าการเรียนบัญชีนะเพราะว่าคืออารมณ์ดีก็จริงแต่ว่าเป็นคนเครียดง่ายหมายความว่าถ้าเรียนบัญชีแล้วจะต้องนั่งจดจ่ออยู่กับอะไรแก้ปัญหานี่ผมว่าไม่ใช่แต่พยาบาลเนี่ยการที่เขาได้ช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยจะเป็นการยกระดับจิตของเขาด้วยนะพี่สงวน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: งั้นก็บอกหลานว่าเนี่ยอีตาอาจารย์ชยุทธบอกว่าถ้าหนูอยากจะเป็นพยาบาลก็ดีนะแล้วเขาก็จะเติบโตในเส้นทางพยาบาลนะพี่นะ
2: ค่ะ
1: อ
2: ืมทางดวงลิขิตของเขาเป็นได้ใช่ไหมคะ
1: เป็นพยาบาลได้ดีมากไม่ใช่เป็นได้หรือเปล่านะเป็นได้ดีมากด้วย
2: โอ้เพราะว่าเขาชอบตั้งแต่ตอนนั้นพ.ศ.2554ตายายกับป้าก็ป่วยเนาะทีนี้เขาก็ชอบเขาบอกว่าถ้าน้องยิงตัวขึ้นน้องยิงเจ็บเรียนพยาบาลอะไรแบบนี
1: ้อืมคือเขามีท่าทีเหมือนจะเขาชอบที่จะดูแลเอาใจใส่พวกเราอะนะ
2: เขาก็จะชอบเรียกต่อไปขอเชิญคุณยายดวนค่ะอะไรแบบนี้เขาเรียกยายทำตั้งแต่เด็กแล้วค่ะเขาชอบ
1: ดีก็อนุโมทนาบุญพี่สงวนนะเด็กๆเนี่ยพ่อแม่แยกทางกันเราก็ไม่ว่ากันละแต่ว่า ถ้าตกมาถึงมือเราแล้วเราได้ตั้งใจทำดูแลเป็นอย่างดีก็เป็นอานิสงส์นะที่ควรยกย่องเด็กก็โชคดีพี่สงวนดูแลมีพี่สงวนดูแลนะ
2: ดูแลสงสารหลานเนาะอาจารย
1: ์เอาเลยเด็กๆเนี่ยนะผู้ใหญ่ก็อาจจะเผชิญมีวิบากของตัวเองแต่ถ้ามีเราซึ่งอาจจะเป็นลุงป้านะอามีจิตเมตตาเป็นกุศลแล้วก็ยื่นไม้ยื่นมือเข้าไปช่วยอันนี้ส่งแรงมากนะพี่นะทุกครั้งที่น้องอินเขาได้ดูแลคนเจ็บคนไข้ได้ป่วยแล้วคนเจ็บคนไข้ได้ป่วยมีความสุขใจกลับบ้านไปทุกวันที่หมดลงไปทุกวันพี่สงวนรับบุญไปเต็มที่นะพี่นะขอให้โชคดีนะครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวอาจจะคุยได้สายเดียวนะฮะท่านผู้ฟังที่จะแอดไลน์มาดูดวงกับผมนะครับไลน์ ID คือโหรา 97A ครับ HORA เลข9เลข7แล้วก็ตัว A หรือสแกน QR Code ตรงนี้ก็ได้เลยเจอหน้าผมทันทีนะครับมีบำรุงค่าครูด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านนะฮะพรุ่งนี้ทุบโต๊ะโหนกลับมารับใช้เหมือนเดิม FM 97ชะยุทธวันเกิดฮะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: ทุบโต๊ะโหนเปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงตรงที่นี่ FM 97ติดตามย้อนหลังได้ที่แฟนเพจและ YouTube ทุบโต๊ะโหนติดต่อขอคำปรึกษาโทร095 534 9666

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักพระราชวังออกแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรการรถไฟแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดเดินหน้าตรวจสารเสพติดเชิงรุกในกลุ่มพนักงานฝ่ายเดินรถล่าสุดพบพนักงานมีผลเป็นบวก2รายสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที
1: รัฐบาลสหรัฐยื่นฟ้องอดีตประธานาธิบดีราอูลคาสโตรของคิวบาในข้อหามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุยิงเครื่องบินพลเรือนตกทีมเทควันโดท่ารำภูมิเซ่ไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้า2เหรียญทอง2เหรียญเงินในศึกเทควันโดภูมิเซ่ชิงแชมป์เอเชียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหฤทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัปภาสะปอดและพระวักกะไตอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหฤทัยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกณสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและความร่วมมือภูมิภาค
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้จะเดินทางเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกประจำปี2569ณเมืองซูโจวมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปกในปีนี้ภายใต้หัวข้อเสริมสร้างประชาคมเอเชียแปซิฟิกเพื่อความรุ่งเรืองร่วมกันโดยที่ประชุมจะมุ่งขับเคลื่อน3ประเด็นสำคัญได้แก่การส่งเสริมระบบการค้าและเศรษฐกิจที่เปิดกว้างโปร่งใสและคาดการได้การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจรวมถึงการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ไทยจะนำเสนอทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้ยุทธศาสตร์ AI แห่งชาติพร้อมสนับสนุนการไหลเวียนข้อมูลข้ามพรมแดนที่เชื่อถือได้ตลอดจนหารือประเด็นเศรษฐกิจสีเขียวการพัฒนากรอบกำกับดูแล AI การยกระดับศักยภาพ MSME รวมทั้งเตรียมหารือทวิภาคีกับเขตเศรษฐกิจสำคัญอาทิสาธารณรัฐประชาชนจีนและสิงคโปร์เพื่อขยายความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนทั้งนี้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกประกอบด้วยสมาชิก21เขตเศรษฐกิจอาทิสหรัฐอเมริการัสเซียเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและเวียดนามโดยในปีที่ผ่านมาการค้าระหว่างไทยกับเอเปกมีมูลค่ารวม 494,646 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นร้อยละ 72.24 ของมูลค่าการค้าร่วมของไทยปุริมปัสโสภาภาครายงาน
0: การรถไฟแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดเดินหน้าตรวจสารเสพติดเชิงรุกในกลุ่มพนักงานฝ่ายเดินรถล่าสุดสุ่มตรวจ2วันพบพนักงานมีผลเป็นบวก2รายสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีพร้อมส่งสอบวินัยและเข้าสู่กระบวนการบำบัด
3: นายอนันต์โพนิ่มแดงรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยว่ารฟท.เพิ่มความเข้มงวดในมาตรการด้านความปลอดภัยหลังเกิดอุบัติเหตุบริเวณทางผ่านเสมอระดับแยกอโศกดินแดงโดยล่าสุดได้ดำเนินมาตรการตรวจหาสารเสพติดเชิงรุกในพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ผลการตรวจในวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาจากพนักงาน157รายไม่พบสารเสพติดแต่จากการตรวจสอบต่อเนื่องในวันที่20พฤษภาคมจากพนักงาน141รายพบผู้มีผลตรวจสารเสพติดเป็นบวกจำนวน2รายซึ่งหลังทราบผลรฟท.ได้สั่งการให้พนักงานทั้ง2รายหยุดปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทันทีพร้อมส่งตัวให้แพทย์ตรวจยืนยันผลอย่างเป็นทางการและตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการทางวินัยควบคู่ไปกับการส่งตัวเข้าสู่ระบบบำบัดรักษาตามแนวทางสาธารณสุขทั้งนี้รฟท.จะเดินหน้ามาตรการตรวจเชิงรุกอย่างต่อเนื่องกับพนักงานฝ่ายเดินรถทั่วประเทศโดยจะไม่มีการละเว้นเด็ดขาดเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนพร้อมเตรียมยกระดับแนวทางองค์กรปลอดยาเสพติดในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถเพื่อสร้างมาตรฐานการทำงานที่เข้มงวดและปลอดภัยสูงสุดนพศรแก้วคำรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอบรมครูแกนนำนำปัญญาประดิษฐ์วิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนขับเคลื่อนนโยบายคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็กเพื่อพัฒนาผู้เรียนรายบุคคลอย่างยั่งยืน
4: นายวิษณุทรัพย์สมบัติรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยถึงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำด้านการใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการประเมินเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนรายบุคคลโดยบูรณาการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์โดยอบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom และถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศโดยนายวิษณุกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ5นโยบายหลักเพื่อพลิกโฉมการศึกษาไทยโดยเฉพาะนโยบายคืนเวลาให้ครูคืนอนาคตให้เด็กที่มุ่งลดภาระงานเอกสารและธุรการเพื่อให้ครูมีเวลาจัดการเรียนรู้และดูแลนักเรียนมากขึ้นการอบรมครั้งนี้จึงมุ่งนำปัญญาประดิษฐ์มาช่วยวิเคราะห์และประเมินผลผู้เรียนเพื่อเพิ่มโอกาสให้ครูพัฒนาการเรียนรู้แบบ Active Learning ได้อย่างเต็มที่ซึ่งที่ผ่านมาระบบการประเมินผลยังเน้นการวัดเพื่อจัดลำดับคะแนนมากกว่าการพัฒนาผู้เรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกำหนดแนวทางใหม่ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนรายบุคคลด้วยเครื่องมือประเมินที่หลากหลายยืดหยุ่นเน้นทักษะการคิดขั้นสูงและรายงานพัฒนาการเรียนรู้เชิงคุณภาพโดยไม่จัดอันดับผู้เรียนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: กระทรวงแรงงานเตรียมเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเพื่อเปิดช่องทางร้องทุกข์ตรงถึงรัฐมนตรีใช้ระบบคล้ายทราฟฟี่ฟองดูเพื่อแก้ปัญหาแรงงานทุกมิติน
5: ายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองเปิดเผยความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนแรงงานส่งตรงถึงรัฐมนตรีภายหลังเป็นประธานการประชุมร่วมคณะทำงานด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่ให้ความสำคัญกับการเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของแรงงานอย่างรวดเร็วพร้อมระบุว่าการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวเพื่อเปิดช่องทางให้แรงงานร้องเรียนปัญหาถึงกระทรวงแรงงานได้โดยตรงหลังพบว่าปัจจุบันมีแรงงานจำนวนมากร้องเรียนผ่านเพจหรือสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งบางกรณีอาจเกิดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลและมีผู้แสวงหาผลประโยชน์จากผู้เดือดร้อนเกิดการซ้ำเติมปัญหาส่วนรูปแบบการดำเนินงานเบื้องต้นจะจัดทำเป็นเว็บไซต์กลางในลักษณะเดียวกับระบบทัฟฟี่ฟองดูเพื่อให้ประชาชนสามารถแจ้งปัญหาได้สะดวกซึ่งในระหว่างรอพัฒนาระบบได้เปิดช่องทางผ่าน LINE Official ภายใต้ชื่อร้องทุกแรงงาน
6: เมื่อแจกงานไปที่ต้นสังกัดของเขาเนี่ยในเบื้องต้นเราบอกว่าภายใน7วันคุณจะต้องตอบกลับให้เราว่าปัญหานี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาเดือดร้อนอย่างเงี้ยมันไปติดขั้นตอนไหนเมื่อเราทราบผลเบื้องต้นว่าไปติดขั้นตอนไหนแล้วเนี่ยเราก็จะตอบกลับไปถึงคนที่ร้องเรียนมาหลังจากนั้นในแต่ละศูนย์ที่สังกัดในแต่ละหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยก็ต้องบอกเหตุผลแล้วก็ต้องบอกขั้นตอนในการดำเนินการว่าสักกี่วันประมาณกี่วันเสร็จแก้ได้ไม่ได้ไม่ได้ได้เพราะอะไรไม่ได้เพราะอะไรช้าเพราะอะไรจะให้ผู้ที่ได้ร้องเรียนได้รับคำตอบภายใน15วันอย่างช้านี่เขาต้องรู้ว่าเรื่องของเขามันติดอยู่ตรงไหน
5: โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองเปิดเผยด้วยว่าขณะเดียวกันกระทรวงแรงงานยังเตรียมจัดตั้งทีมแก้ปัญหาแรงงานเชิงรุกที่จะลงพื้นที่ทันทีเมื่อเกิดเหตุหรือได้รับสัญญาณปัญหาแรงงานโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวสำคัญเช่นภูเก็ตพังงาพัทยาและชลบุรีรวมถึงติดตามสถานการณ์แรงงานต่างชาติทั้งในและนอกระบบเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งยกระดับแพลตฟอร์มดิจิทัล Thailand Postmart ดันสินค้า SME และ OTOP ไทยสู่ตลาดโลกพร้อมสั่งบริหารต้นทุนพลังงานสะอาดหนุนองค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าการยกระดับศักยภาพองค์กรด้านโลจิสติกและแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนจึงได้มอบนโยบายให้ไปรษณีย์ไทยนำเทคโนโลยีมาต่อยอดแพลตฟอร์ม Thailand Postmart ควบคู่กับการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและพันธมิตรเพื่อผลักดันสินค้าชุมชนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นรวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการ SME และ OTOP ให้สามารถเข้าถึงตลาดที่กว้างขึ้นทั้งในและต่างประเทศนอกจากนี้ยังได้มอบแนวทางให้ไปรษณีย์ไทยเร่งบริหารจัดการต้นทุนโลจิสติกอย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางภาวะการแข่งขันที่รุนแรงและความผันผวนของราคาน้ำมันโดยส่งเสริมให้มีการนำพลังงานสะอาดเข้ามาปรับใช้ในระบบการขนส่งซึ่งไปรษณีย์ไทยพร้อมขับเคลื่อนองค์กรตามนโยบายของกระทรวงดีอีโดยจะเร่งผลักดันแพลตฟอร์ม Thailand Postmart ให้เป็นกลไกหลักในการขยายช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการไทยพร้อมทั้งเดินหน้ายกระดับประสิทธิภาพเครือข่ายการขนส่งและใช้ประโยชน์จากเครือข่ายบุรุษไปรษณีย์ทั่วประเทศในการสร้างแหล่งรายได้ใหม่เพื่อรักษาความเป็นผู้นำด้านโลจิสติกของประเทศต่อไป
7: บางครั้งเรื่องที่ดูเล็กๆไม่มีอะไรเช่นการใช้รถหลวงไปธุระส่วนตัวอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำลายความเชื่อมั่น
8: ผมบันแก้วสับเป็นนักกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับตัวผมเองนี้สอบสวนวินัยของข้าราชการท้องถิ่นอย่างกรณีการใช้รถเจ้าหน้าที่รัฐส่วนใหญ่จะมองเป็นเรื่องเล็กไปทำงานออกนอกพื้นที่นะครับแล้วก็แวะไปธุระส่วนตัวไปรับลูกจากโรงเรียนอย่างเนี้ยคดีปปช.ที่มูลศาลวินิจฉัยว่าเป็นความผิดร้ายแรงทั้งสิ้นครับทั้งทางวินัยทั้งการไล่ออกจากราชการแล้วก็คดีอาญาการกระทำเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ครับเป็นจุดเริ่มต้นของผลประโยชน์ทับซ้อนเจ้าที่รัฐต้องมีจิตสำนึกแม้มีโอกาสทุจริตต้องไม่ทำ
7: หน้าที่ของรัฐคืองานเพื่อประชาชนไม่ใช่เพื่อความสะดวกของใครคนหนึ่งส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช.1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: มหาเถรสมาคมมีมติให้วัดไทยทั่วโลกจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบหลังสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันเสาร์ตลอดปีนี้
10: รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรนักวิชาการศาสนาเชี่ยวชาญรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเปิดเผยว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่12ได้มีมติให้วัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พร้อมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณโดยเห็นชอบให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศ จัดพิธีทำบุญตักบาตรพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันที่3มิถุนายน2569และเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลหลังสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันเสาร์ตลอดปีนี้และเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีร่วมกับคณะสงฆ์มีมติให้สวดบทสุทิตาปรมราชินีวรธานคาถาซึ่งเป็นบทที่มหาเถรสมาคมได้มีมติให้สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวงรจนาขึ้นเป็นพิเศษเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ต่อท้ายการสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันตลอดเดือนมิถุนายนพร้อมทั้งเผยแพร่บทถวายพระพรชัยมงคลพิเศษนี้ผ่านเว็บไซต์และเพจของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมาริชโยรายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรเปิดให้ส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเข้าหารือโดยส่วนใหญ่แสดงความเป็นห่วงปัญหาน้ำท่วมและการระบายน้ำในช่วงฤดูฝน
11: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมโดยได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหลายพื้นที่ซึ่งส.ส.ส่วนใหญ่สะท้อนปัญหาสถานการณ์น้ำท่วมจากฝนตกหนักในระยะนี้รวมถึงปัญหาการระบายน้ำล่าช้าส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบนถนนหลายสายกระทบต่อการเดินทางสัญจรของประชาชนขณะที่บางพื้นที่ยังเผชิญกับปัญหาฝ่ายกั้นแม่น้ำปิงและคลองส่งน้ำชำรุดยังไม่ได้รับการซ่อมแซมเกรงว่าในช่วงฤดูฝนอาจเกิดน้ำหลากและสร้างความเสียหายแก่ประชาชนในพื้นที่
12: เมื่อถึงฤดูน้ำหลากมีน้ำส่วนเกินที่เก็บไว้ในอ่างมีปริมาณมากเกินต้องมีการระบายน้ำออกลงสู่ลำห้วยดอนเท้าแต่ทางระบายน้ำออกมีขนาดเล็กเกินไปทำให้เกิดน้ำท่วมขังในที่นาเป็นระยะเวลานานหลายเดือน
13: ปัจจุบันคลองภูมินาถดำริดหรือว่าคลองร.1ได้รับความเสียหายจำนวนมากเนื่องจากคลองแห่งนี้ครับเป็นที่รองรับเหตุการณ์น้ำท่วมซึ่งมีความยาวกว่า20กิโลและจำเป็นอย่างยิ่งครับที่ต้องขอความอนุเคราะห์งบประมาณในการซ่อมบำรุงนี่ก็เหลือเวลา6เดือนแล้วครับท่านประธานจะถึงฤดูฝนใหญ่แต่คลองร.1ยังไม่รับการซ่อมแซมเลยครับและหากปีนี้น้ำท่วมอีกความปลอดภัยของพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ริมคลองร.1จะได้รับผลกระทบ
14: ฝายที่แตกอยู่ช่วงตรงกลางฝายเลยนะครับประมาณ30ถึง40เมตรในช่วงแตกตรงนี้เพราะนั้นก็อยากจะฝากท่านประธานไปยังกรมชลประทานว่าให้รีบซ่อมแซมฝายกั้นแม่น้ำปิงแห่งนี้โดยเร็วเพราะว่าฝายแห่งนี้นะเป็นฝายที่ทดน้ำเข้าคลองซึ่งคลองหนองขวัญตรงนี้เนี่ยเป็นคลองเส้นหลักที่ผันน้ำเข้าสู่ภาคการเกษตรใน3จังหวัดด้วยกันนะฮะนั่นก็คือกำแพงเพชรไหลผ่านเข้านครสวรรค์และไหลไปที่จังหวัดพิจิตร
11: นอกจากนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยังได้หารือถึงปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนรวมถึงปัญหาค่าครองชีพที่กระทบต่อผู้ค้ารายย่อยและประชาชนในหลายพื้นที่วาสนาตระเกตรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยกระดับมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเด็กและเยาวชนอย่างรอบด้านเพื่อลดความเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิ์และเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคสให้ความสำคัญกับการยกระดับการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนในยุคดิจิทัลเนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลถือเป็นกุญแจสำคัญที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่ข้อมูลด้านอื่นของเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะในปัจจุบันที่การเข้าถึงเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นไปได้ง่ายจึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานหลัก3ด้านได้แก่การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมายและแนวปฏิบัติการยกระดับการกำกับดูแลผู้ควบคุมข้อมูลและการสร้างความตระหนักรู้แก่เด็กผู้ปกครองและสถาบันการศึกษาพร้อมเปิดช่องทางร้องเรียนกรณีถูกละเมิดสิทธิ์เพื่อบรรเทาผลกระทบและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ขณะเดียวกันสคสยังได้ร่วมมือกับยูนิเซฟประเทศไทยพัฒนาแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อเด็กและเยาวชนรวมทั้งมีแผนจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กให้มีมาตรฐานระดับสากล
15: เด็กก็ถือเป็นกลุ่มเปราะบางนะครับซึ่งอาจจะเป็นเป้าหมายถูกละเมิดหรืออะไรต่างๆนะครับก็จะได้รับการคุ้มครองแล้วก็มีแนวทางในการดูแลส่วนผู้ปกครองแล้วก็สถาบันการศึกษาต่างๆก็จะมีแนวทางในการที่จะดูแลสามารถที่จะใช้ข้อมูลหรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กได้อย่างเหมาะสมแล้วก็มีการป้องกันทั้งเรื่องการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวและมีการป้องกันทั้งเรื่องการละเมิดความปลอดภัยของข้อมูลด้วยนะที่ผ่านมาในเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะการปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA เรามีความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนด้วยดีตลอดมานะครับดังนั้นตรงนี้เห็นว่าการดำเนินการในการคุ้มครองข้อมูลหรือการที่กำหนดแนวทางในการดำเนินการเนี่ยต้องอาศัยสมดุลระหว่างความสะดวกสบายกับความปลอดภัยที่เหมาะสมมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่อาศัยความร่วมมือ
1: นอกจากนี้สคสยังเดินหน้าต่อยอดนโยบายรัฐบาลในการป้องกันภัยสังคมและภัยไซเบอร์โดยมุ่งป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนตกไปอยู่ในมือมิจฉาชีพพร้อมยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลในหน่วยงานต่างๆให้เป็นไปตามกฎหมายและส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้ผ่านหลักสูตรอบรมและเครือข่ายวิทยากรเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ประชาชนในระยะยาวสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.และกรมชลประทานร่วมกันเพิ่มความแข็งแกร่งการบริหารจัดการน้ำผ่านระบบโครงข่ายน้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำและรองรับการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจในอนาคต
16: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าจากการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำเชื่อมโยงในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์เอลนิโญที่คาดจะส่งผลกระทบกับประเทศไทยช่วงกลางปีนี้ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเดือนสิงหาคม2570ซึ่งมีความเสี่ยงจะเกิดภาวะฝนน้อยกว่าค่าปกติสทนช.จึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ล่วงหน้าเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเพราะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจหลักที่สำคัญของประเทศจึงให้กรมชลประทานนำข้อมูลคาดการณ์ปริมาณฝนล่วงหน้า6เดือนจากกรมอุตุนิยมวิทยามาใช้ในการประเมินปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าอ่างเก็บน้ำในพื้นที่พร้อมเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงให้มากที่สุดรวมถึงการวางแผนสูบน้ำคลองสะพานเส้นที่1ไปยังอ่างเก็บน้ำประแสจังหวัดระยองในปี2569ปริมาณน้ำรวม25ล้านลูกบาศก์เมตรโดยขอให้กรมชลประทานหาแนวทางการสูบน้ำให้ได้เต็มศักยภาพสูงสุดคืออยู่ที่50ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนในพื้นที่ EEC โดยต้องคำนึงไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระดับด้านท้ายน้ำคลองสะพานสำหรับการบริหารจัดการน้ำและเชื่อมโยงโครงข่ายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกซึ่งมีระบบผันน้ำระหว่างอ่างเก็บน้ำเป็นกลไกสำคัญในการกระจายน้ำไปยังพื้นที่เศรษฐกิจหลัก
17: คือโครงข่ายในน้ำเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าถ้าเรามองดูกระแสเป็นฮับที่จะเอาน้ำจากภาคตะวันออกก็คือจากวังตะโนดหรือจากสถานีสูบน้ำแห่งนี้คลองสะพานแล้วก็ที่กำลังก่อสร้างจุดที่2เพื่อจะเก็บน้ำไปใช้ในพื้นที่อุตสาหกรรมพื้นที่ระยองตรงนี้เองต้องมาดูว่าถ้าเราสูบมาแล้วน้ำในกระแสเยอะก็ไม่มีความจำเป็นต้องสูบเพราะว่าถ้าสูบก็มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นคือค่ากระแสไฟฟ้าเพราะฉะนั้นตรงนี้เองกรมชลประทานก็ต้องดูว่าปริมาณฝนที่คาดการจะตกลงในอ่างจะอย่างไรเพื่อให้การสูบเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแต่ผมเรียนว่าในการก่อสร้างอ่างก็จะทำหน้าที่หลายหน้าที่ก็คือในเรื่องของการเก็บกักน้ำเพื่อใช้ในห่วงฤดูแล้งหรือใช้ในเรื่องภาคอุตสาหกรรมหรือระบบอุปโภคบริโภคในขณะเดียวกันก็เป็นการตัดยอดน้ำที่จะลดผลกระทบด้านท้ายน้ำ
16: เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติย้ำว่าปัจจุบันโครงการพัฒนาคลองลุ่มน้ำวังตะโนดจังหวัดจันทบุรีได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ3อ่างได้แก่อ่างเก็บน้ำคลองประแกดอ่างเก็บน้ำคลองหางแมวและอ่างเก็บน้ำคลองพะวาใหญ่โดยยังเหลืออ่างเก็บน้ำคลองวังตะโนดเมื่อสร้างแล้วเสร็จครบทั้ง4อ่างจะช่วยสร้างความมั่นใจในการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสไปยังอ่างเก็บน้ำหนองค้ออ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลและอ่างเก็บน้ำบางพระเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในภาคตะวันออกและรองรับความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ EEC ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำของประเทศได้อย่างยั่งยืนป ติยาพันยังเทียนรายงาน
1: โครงการชลประทานเชียงใหม่ชี้แจงแผนบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนปี2569จังหวัดเชียงใหม่เตรียมรับมือทั้งภัยแล้งน้ำท่วมเร่งกักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุด
18: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าจากสภาวะการเอลนินโญที่คาดว่าจะส่งผลให้ฤดูฝนปี2569มีฝนตกน้อยลงเกิดฝนทิ้งช่วงโครงการชลประทานเชียงใหม่สำนักงานชลประทานที่1ได้เร่งเก็บกักน้ำต้นทุนทุกพื้นที่ทั้งอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงและหน้าแล้งพร้อมบริหารจัดการน้ำตามข้อมูลเชิงพื้นที่จัดลำดับความสำคัญในการจ่ายน้ำภาคเกษตรควบคู่กับการสนับสนุนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยี CSA มาใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ดินการวางแผนเพาะปลูกระบบ LOT ภาพถ่ายดาวเทียมและ AI เพื่อวิเคราะห์และพยากรณ์สถานการณ์น้ำน้ำไหลหลากและภัยแล้งแบบเชิงลึกเพิ่มความแม่นยำในการบริหารจัดการน้ำและสร้างความมั่นคงด้านการเกษตรขณะเดียวกันยังมีระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่าน SMS LINE และรถกระจายเสียงเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำข้อมูลไปวางแผนเพาะปลูกลดความเสียหายเพิ่มผลผลิตและสร้างความมั่นคงทางอาหารรวมถึงผลักดันการเพิ่มผลิตภาพการใช้น้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งเฉพาะหน้าและต่อยอดสู่การบริหารจัดการน้ำเชิงยุทธศาสตร์ในระยะยาวพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีพื้นที่ประกาศภัยแล้ง6อำเภอเร่งระดมแจกจ่ายน้ำต่อเนื่องพร้อมสำรวจเยียวยาความเสียหายพื้นที่เกษตรกรรม
19: นายธนวัฒน์เรืองเดชหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้ได้มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยกรณีภัยแล้งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รวม6อำเภอ19ตำบล177หมู่บ้าน3ชุมชนประชาชนได้รับความเดือดร้อน 82,172 คน 34,460 ครัวเรือนได้แก่อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์2ตำบล22หมู่บ้านอำเภอปราณบุรี1ตำบล6หมู่บ้านอำเภอทับสะแก4ตำบล38หมู่บ้านอำเภอหัวหิน3ตำบล33หมู่บ้านอำเภอบางสะพาน5ตำบล47หมู่บ้าน3ชุมชนและอำเภอบางสะพานน้อย4ตำบล31หมู่บ้านซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงระดมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยสูบน้ำและแจกจ่ายน้ำให้แก่ครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำและเติมน้ำเข้าสู่ระบบประปาหมู่บ้านปริมาณรวมกว่า534ล้านลิตรส่วนปฏิบัติการฝนหลวงตั้งแต่1มีนาคม2569ถึงปัจจุบันจำนวน156เที่ยวบินมีพื้นที่ลุ่มได้รับน้ำเข้าเขื่อนและอ่างเก็บน้ำจำนวน17แห่งขณะที่สำนักงานเกษตรจังหวัด

0: จราจรในพื้นที่น้ำท่วมขังซ้ำซาก
1: นายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าจังหวัดพังงาร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาเทศบาลตำบลคึกคักและอำเภอตะกั่วป่าติดตามสถานการณ์น้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่หนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าโดยแผนในการแก้ปัญหาคือการขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรในการสูบน้ำและระบายน้ำจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตนำเครื่องจักรมาติดตั้งอีก2เครื่องที่บริเวณวัดพดุงธรรมโพธิวาสและตรงข้างศูนย์การแพทย์เขาหลักพร้อมกันนี้ยังมีการมอบหมายให้แขวงทางหลวงภูเก็ตและทางหลวงตะกั่วป่าสำรวจท่อระบายน้ำที่อาจจะมีดินโคลนให้ไปตรวจสอบและทำการขุดลอกพื้นที่โดยจะมีการทำการขุดลอกปากคลองเพื่อให้น้ำระบายได้ดีขึ้นซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยระบายน้ำไม่ให้ไหลเข้าท่วมพื้นที่เขาหลักซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดพังงา
2: ประสานทางปภ.เขต18จังหวัดภูเก็ตนะครับในการที่จะนำเครื่องจักรมาติดตั้งในพื้นที่เขาหลักนะครับรวมทั้งหมด2เครื่องด้วยกันนะครับซึ่งจุดที่จะติดตั้งก็คือหน้าวัดโพธิวาสนะครับแล้วก็ตรงข้างกับศูนย์การแพทย์เขาหลักนะครับเพื่อที่จะระบายน้ำกรณีที่น้ำเอ่อล้นเข้ามาในพื้นที่ถนนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการมุ่งหมายให้แขวงทางหลวงภูเก็ตและทางหลวงตะกั่วป่านะครับได้สำรวจตรวจสอบพื้นที่ท่อระบายน้ำต่างๆที่อาจจะมีวัสดุดินโคลนต่างๆอุดตันนะให้ลงไปตรวจสอบแล้วก็ทำการขุดลอกพื้นที่เพื่อให้น้ำได้ระบายได้ดีขึ้น
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงายังได้ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่24พฤษภาคมนี้ซึ่งจังหวัดพังงามีฝนตกสะสมมากกว่า150มิลลิเมตรและยังมีฝนตกต่อเนื่องซึ่งยังต้องเฝ้าระวังเรื่องดินโคลนถล่มในพื้นที่ริมคลองลำน้ำที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาขอให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษชัดชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐยื่นฟ้องดำเนินคดีกับนายราอูลคาสโตรอดีตประธานาธิบดีคิวบาวัย94ปีเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐในข้อหามีส่วนเกี่ยวกับเหตุการณ์ยิงเครื่องบินพลเรือนขององค์การผู้ลี้ภัยคิวบาอเมริกันจำนวน2ลำตกเมื่อปี2539ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต4รายในจำนวนนี้3รายเป็นพลเมืองสหรัฐด้านรัฐบาลคิวบาออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงที่สุดต่อการที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยื่นฟ้องดำเนินคดีกับอดีตประธานาธิบดีราอูลคาสโตรโดยระบุว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำอันน่ารังเกียจและเป็นการทำให้ชื่อเสียงซึ่งมีเจตนายั่วยุทางการเมืองพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐบิดเบือนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่คิวบายิงเครื่องบิน2ลำเมื่อปี2539
0: ทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้เปิดเผยว่ารัฐบาลเกาหลีใต้กำลังติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดหลังมีรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนอาจเดินทางเยือนเกาหลีเหนือภายในสัปดาห์หน้าหรือภายในช่วงปลายเดือนนี้จนถึงต้นเดือนหน้าพร้อมแสดงความหวังว่าจีนจะช่วยเป็นตัวกลางในการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ท่ามกลางความตึงเครียดระหว่าง2ประเทศที่มีมาอย่างยาวนานความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐหารือร่วมกันที่กรุงปักกิ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยทั้งสองฝ่ายยืนยันเป้าหมายร่วมกันในการผลักดันการปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีท่ามกลางกระแสคาดการณ์ว่าจีนอาจเพิ่มบทบาททางการทูตระหว่างสหรัฐและเกาหลีเหนือในระยะต่อไป
5: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากองทุนต่อต้านการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทางการเมืองของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมูลค่า 1,776 ล้านดอลลาร์สหรัฐกำลังเผชิญกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหลังพรรคเดโมแครตกล่าวหาว่ากองทุน

0: กล่าวอาจถูกใช้เพื่อเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มผู้สนับสนุนทางการเมืองของประธานาธิบดีทรัมป์ขณะที่นักกฎหมายหลายฝ่ายมองว่าการยื่นฟ้องคัดค้านกองทุนดังกล่าวอาจทำได้ยากเนื่องจากพรรครีพับลิกันยังครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสของสหรัฐทั้งนี้กองทุนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงยุติคดีความระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับกรมสรรพากรสหรัฐจากกรณีที่ประธานาธิบดีทรัมป์ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายมูลค่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหลังข้อมูลภาษีของเขาถูกเปิดเผยต่อสาธารณะโดยข้อตกลงดังกล่าวยังระบุห้ามหน่วยงานรัฐตรวจสอบภาษีย้อนหลังของประธานาธิบดีทรัมป์ครอบครัวรวมถึงธุรกิจของเขา
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติลงมติสนับสนุนความเห็นของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ ICJ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยคะแนนเสียง141-8ที่ระบุว่าประเทศต่างๆมีพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศในการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและรับมือกับภาวะโลกร้อนแม้ว่าความเห็นดังกล่าวจะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายโดยตรงแต่คาดว่าจะถูกนำไปใช้อ้างอิงในคดีด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลกโดยมติดังกล่าวถูกเสนอขึ้นโดยประเทศวานูอาตูซึ่งเป็นประเทศหมู่เกาะในภูมิภาคโอชิเนียทั้งนี้สหรัฐซึ่งเป็นประเทศปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายใหญ่ที่สุดในโลกลงมติคัดค้านร่วมกับรัสเซียอิสราเอลอิหร่านและซาอุดีอาระเบียโดยนางแทมมี่บรูซรองเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติกล่าวว่ามติดังกล่าวมีลักษณะผลักดันวาระด้านเชื้อเพลิงฟอสซิลมากเกินไปและไม่มีความจำเป็นที่สหประชาชาติจะต้องดำเนินการเพิ่มเติมในประเด็นนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบแรกประเภทหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ2ของรายการโชว์ฟอร์มอดีตแชมป์2สมัยตบเอาชนะนิคาเด็กดินดาอามาตยาปราวติวีจากอินโดนีเซีย21-16ทั้ง2เกมทะลุเข้ารอบ2ไปพบกับคาโลยาน่านันบันโตวาจากบัลการีขณะที่พิงพิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกตบเอาชนะทันวีชามาจากอินเดีย2-0เกม21-10 21-19มาเข้ารอบ2ได้เช่นกันส่วนชายเดี่ยวพักพลเทระรัตสกุลมืออันดับ28ของโลกตบเอาชนะยูแทบินจากเกาหลีใต้23-21 21-12ผ่านเข้ารอบ2ต่อไปขณะที่หญิงคู่อนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบิรีนาโสภิตาเวสเลอร์เอาชนะคาโฮโอซาวะกับไมทาราเบะจากญี่ปุ่น2-0เกม21-17 21-19ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคู่จากสหรัฐส่วนคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุภิศราเพียสามพรานคู่มืออันดับ3ของโลกและเป็นคู่มือวางอันดับ1แพ้กับพักพลธีรรัตน์สกุลกับซัตวีรีตรัตนชัยคู่มืออันดับ20ของโลก11-5รีไทยเนื่องจากคู่ของเดชาพลกับสุภิศราบาดเจ็บขอถอนตัวทำให้คู่ของพักพลกับซัตวีรีผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไปด้านชายคู่พีรัชชัยสุพันธ์กับพักพลธีรรัตน์สกุลแพ้กับดาเนียลลุนการ์ดกับเมดเวสเตอร์การ์ดจากเดนมาร์ก0-2เกม17-21และ14-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบแรกเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour W35 ชางวอนที่ประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกอัญชิสาฉันทะนักเทนนิสสาวไทยวัย23ปีมือวางอันดับ6ของรายการเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะหลี่ย่าซวนนักหัวสาวไต้หวัน2-0เซต6-4และ6-3อัญชิสาผ่านเข้าสู่รอบ2ไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างเอมี่จูจากสหรัฐอเมริกาหรือจางกีโอนักหัวเจ้าถิ่นจากเกาหลีใต้ต่อไปศึกเซปักตะกร้อชิงแชมป์โลกรายการ Istaf เซปักตะกร้อ World Cup 2026ที่สนามติติวังสาประเทศมาเลเซียทีมนักหวดลูกพลาสติกหนุ่มไทยเอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์3-0เกมประเดิมชัยประเภททีมชุดชายโดยนัด2จะลงสนามพบกับทีมชาติเวียดนามศึกเทควันโดภูมิเซ่ชิงแชมป์เอเชียวันสุดท้ายทีมภูมิเซ่ไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้า2เหรียญทอง2เหรียญเงินจากภูมิเซ่ทีมชายที่มีนักกีฬาจาก9ชาติทีมไทยแชมป์เก่าประกอบด้วยณัฐชัยสุธาธนาเขียวลายเลิศและศิปกรเวชกรปฏิวงชวนท่วงท่าได้อย่างยอดเยี่ยมทำคะแนนได้ 8.970 คะแนนเอาชนะทีมไต้หวันที่ทำได้ 8.890 คะแนนคว้าเหรียญทองป้องกันแชมป์ได้สำเร็จจากนั้นไทยมาได้อีก1เหรียญทองโดยได้จากฟรีสไตล์ทีมผสมรัชพลใยบัวสุวพิษสิริสินรุ่งเรืองอัจฉริยะเกิดแก้วสาริสาไทยทองหลางสัสิภาชูผลและวัชระกุลลิ้มจิตรกร โชลีลาผาดโผนและเตะหมัดทำคะแนนได้ 8.720 คะแนนคว้าเหรียญทองที่2ให้กับทีมภูมิเซ่ไทยนอกจากนี้ทีมไทยยังได้อีก2เหรียญเงินจากภูมิเซ่ทีมหญิงที่รอบชิงชนะเลิศแพ้ให้กับทีมไต้หวันด้วยคะแนน 8.850 ต่อ 8.930 ได้เหรียญเงินและอีก1เหรียญเงินได้จากฟรีสไตล์คู่ผสมนาวินปินทัศสูตรจับคู่กับชิตารีแก้วโอรันวัสุสรุปผลงานทีมภูมิเซ่ไทยในศึกชิงแชมป์เอเชียจบที่2เหรียญทอง3เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงเท่ากับที่เวียดนามเมื่อ2ปีที่แล้วโดยได้ถ้วยรวมอันดับ2สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยส่งนักชกทีมชาติไทยทั้งทีมชายและทีมหญิงเข้าร่วมศึกมวยสากลรายการ Idoven Box Cup 2026 European Boxing Go Tournament ที่เมืองไอโฮเฟนประเทศเนเธอร์แลนด์ระหว่างวันที่20-27พฤษภาคมเพื่อจะได้ทดสอบฝีมือกับนักชกระดับแนวหน้าจากยุโรปและนานาชาติเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมความแข็งแกร่งทางร่างกายก่อนลุยศึกใหญ่อย่างมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นสำหรับทีมชุดนี้นำทัพโดยมาเรโน่กอนซาเลสคอสเม่หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวคิวบาพร้อมด้วยร้อยตีสุบรรณพันโนนส่วนรายชื่อนักกีฬาทีมชาติไทยประกอบด้วยนักชกชายรุ่น55กิโลกรัมกลางปีโบขุนทศรุ่น60กิโลกรัมธนภัสกรกาศีรัมและอภิชาติแจ่มดีรุ่น80กิโลกรัมวิรพลจงจอหอฝั่งนักชกหญิงประกอบด้วยรุ่น51กิโลกรัมจุธามาศรักษัตริย์รุ่น54กิโลกรัมณัฐนิชาจงโปร่งกลางรุ่น60กิโลกรัมธนัญญาสมนึกและรุ่น65กิโลกรัมจันแจ่มสุวรรณเพ็งเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกม2024สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ FIVB จัดการรับรองผลการตรวจโครโมโซมเพศหญิงของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดสู้ศึกเนชั่นลีก2026ที่ได้เข้ารับการตรวจเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ห้องปฏิบัติการอนุพันธุศาสตร์ศูนย์จีโนมิกสิริราชมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งนักตบสาวไทยผลการตรวจผ่านไปได้ด้วยดีเตรียมแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกสนามที่2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากระหว่างวันที่17-21มิถุนายนนี้นายสุนทรจารุมนนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับมายสากลปัญชยาจันน้อยนักสนุกเกอร์สาวไทยวัย18ปีเจ้าของแชมป์สนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลกคนล่าสุดพร้อมควบแชมป์สนุกเกอร์เยาวชนหญิง2สมัยหลังสุดที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยโดยมายสากลเป็นนักสนุกเกอร์หญิงคนไทยคนที่3ที่ก้าวขึ้นเป็นแชมป์โลกต่อจากมิ้งสระบุรีณัชรัตน์วงศ์หฤทัยมืออันดับ3ของโลกและไปพัชศรีราชาสิริภาพรนวลทักษ์คำจันทร์และเป็นนักสนุกเกอร์หญิงคนแรกของโลกที่ได้แชมป์รุ่นใหญ่และรุ่นเยาวชนไปพร้อมกันในปีเดียวพร้อมได้สิทธิ์ไปเล่นอาชีพ2ฤดูกาลและได้สิทธิ์เล่นรายการแชมเปี้ยนออฟแชมเปี้ยน2026อีกด้วยสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียลงโทษปรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเป็นเงินรวม 5,250 เหรียญสหรัฐประมาณ 170,000 บาทจากความผิดที่เกิดขึ้นในเกม ACL Elite รอบ16ทีมนัด2กับเมลเบิร์นซิตี้เมื่อวันที่10มีนาคมที่ผ่านมาสาเหตุมาจากมีนักเตะปราสาทสายฟ้าโดนผู้ตัดสินลงโทษถึง7รายจาก6ใบเหลืองและ1ใบแดงนอกจากนั้นนักเตะบุรีรัมย์ยังกลับมาลงสนามในครึ่งหลังช้าไป1นาที20วินาทีซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบของการแข่งขันหลังการคว้าแชมป์สุดยิ่งใหญ่ของทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลจากผลที่เป็นใจในเกมแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกไปทำได้แค่เสมอกับบอร์นมัธ1ประตูต่อ1ในศึกพรีเมียร์ลีกทำให้ลีกสูงสุดของอังกฤษมีสถิติใหม่เกิดขึ้นกับเด็กหนุ่มของทีมโดยแม็กดาวแมนแนวรุกที่ถูกยกย่องว่ามีพรสวรรค์เทียบเท่าลิโอเนลเมสซี่กลายเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดในพรีเมียร์ลีกที่คว้าแชมป์ได้สำเร็จด้วยวัยเพียง16ปี139วันทำลายสถิติเดิมของฟิลโฟเดนที่เคยคว้าแชมป์ลีกกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยอายุ17ปี350วันนอกจากนี้ดาวแมนจารึกชื่อของตัวเองในเกมกับเอเวอร์ตันมาแล้วหลังยิงประตูในช่วงท้ายเกม 2-0 ทำให้เขาเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดที่ทำประตูในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษซึ่งตอนนั้นมีอายุ16ปีกับอีก73วันศึกฟุตบอลทั่วเยาวชนโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026รอบภูมิภาคโซนภาคตะวันออกที่จังหวัดชลบุรีวันที่2ยิงรวมกันถึง52ประตูจาก8คู่โดยชลบุรี FC อดีตแชมป์รายการนี้3สมัยเอาชนะสุวรรณภูมิ FC ไปขาดลอย 15-0 ขณะที่ระยอง FC ก็เอาชนะศรีราชาสตองเกอร์ไปขาดลอยเช่นกัน 12-0 พร้อมผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จส่วนผลคู่อื่นอัสสัมชัญศรีราชาชนะหนองจอกซิตี้ 2-1 จันทบุรี FC ชนะจุดโทษ FC ฮาเลลูยา 7-6 หลังเสมอกันในเวลา 1-1 สโมสรราชนาวีชนะสนามชัยเขตซ็อกเกอร์สกู 4-1ACDC FC ชนะโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ 4-2 ศรีราชามาซาเจแปน FC ชนะเยาวชนกองทัพเรือ 2-1 และสโมสรฟุตบอลปลวกแดงชนะจุดโทษมหาวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 4-3 หลังเสมอกันในเวลา 2-2 พิจิตรกัจจนกุลรายงาน
3: วิกฤตพลังงาน
4: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่ากวนคำว่ากวนเขียนกอไก่ไม้ตรีวอแหวนนอหนูเป็นภาษาปากมีความหมายว่ากลุ่มคนที่สนิทสนมและร่วมทำกิจกรรมอย่างเดียวกันเป็นประจำแต่เดิมใช้กับการเล่นกอล์ฟเช่นเขาเป็นเพื่อนกลุ่มที่เล่นกอล์ฟกวนเดียวกันต่อมานำคำนี้ไปใช้กับกลุ่มที่เล่นกีฬาชนิดอื่นและกลุ่มเพื่อนที่ทำกิจกรรมร่วมกันด้วยเช่นเขาออกกำลังกายได้สม่ำเสมอทุกวันเพราะอยู่ในกวนวิ่งที่มีสมาชิกเป็น10คนกวนนี้เหนียวแน่นมากมีสมาชิกที่คบกันมาตั้งแต่เรียนชั้นประถมนัดกินข้าวกันทุกเดือนคำว่ากวนอาจใช้ในความหมายเชิงลบได้หากมีจุดประสงค์หรือพฤติกรรมของสมาชิกไปในทางไม่ดีเช่นกวนเหล้ากวนนี้เมื่อไรจะเลิกเสียทีตั้งวงกินเหล้าทีไรเป็นต้องเมาทะเลาะกันทุกที
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 27-30 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง97เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:20 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง74เซนติเมตรและเวลา 17:12 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร23เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาที
3: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ที่เคยเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อกลับไปทำงานตามระบบ EPS ในกิจการอุตสาหกรรมการผลิตเกษตรปศุสัตว์และก่อสร้างผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 18-39 ปีทั้งชายและหญิงหากประสงค์กลับไปทำงานกับนายจ้างเดิมต้องเคยทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีค่าธรรมเนียมการสมัคร970บาทผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่21พฤษภาคม2569กรมการค้าภายในรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน9อัตราเจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงานจำนวน7อัตราและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dit.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่25พฤษภาคม2569กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนจำนวน58อัตรานักวิชาการเงินและบัญชีจำนวน8อัตรานักวิชาการเผยแพร่จำนวน3อัตรานักวิชาการพัสดุปฏิบัติการจำนวน4อัตรา นักวิทยาศาสตร์จำนวน5อัตรานิติกรจำนวน8อัตราและประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีจำนวน40อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน4อัตรานายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานจำนวน75อัตราและนายช่างโยธาปฏิบัติงานจำนวน12อัตราผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ddpm.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่27พฤษภาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
8: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสิทธิ์ยูเซฟเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่รักษาฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายท่านผู้ฟังครับสิทธิการรักษายูเซฟหรือสิทธิ์เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่คือนโยบายของภาครัฐที่ถูกออกแบบมาเพื่อคุ้มครองชีวิตประชาชนทุกคนในยามที่เกิดภาวะเจ็บป่วยรุนแรงกระทันหันถึงแก่ชีวิตโดยผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดได้ทุกแห่งทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเป็นอุปสรรคในช่วงแรกสิทธิ์นี้จะให้ความคุ้มครองจนกว่าอาการจะพ้นภาวะวิกฤตและสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัยแต่มีข้อกำหนดเวลาสำคัญคือให้ความคุ้มครองไม่เกิน72ชั่วโมงแรกการใช้สิทธิ์นั้นง่ายเพียงแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวในการยืนยันตัวตนเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีและมีโอกาสรอดชีวิตเพิ่มมากขึ้นตามเจตนารมณ์ที่มุ่งเน้นการรักษาชีวิตมนุษย์เป็นอันดับแรกสำหรับอาการที่เข้าข่ายภาวะฉุกเฉินวิกฤตที่ได้รับสิทธินั้นมี6กลุ่มอาการหลักได้แก่ 1. หมดสติไม่รู้สึกตัวหรือเจ็บหน้าอกเฉียบพลัน 2. หายใจเร็วหอบเหนื่อยรุนแรงหรือหายใจติดขัดมีเสียงดัง 3. มีอาการซึมลงเหงื่อแตกและตัวเย็น 4. เจ็บหน้าอกเฉียบพลันอย่างรุนแรง 5. แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกพูดไม่ชัดหรือชักต่อเนื่องไม่หยุดและ6อาการอื่นๆที่มีผลกระทบต่อระบบหายใจระบบไหลเวียนโลหิตหรือระบบสมองที่เป็นอันตรายต่อชีวิตเมื่อผู้ป่วยเข้าสู่โรงพยาบาลเจ้าหน้าที่จะทำการประเมินและคัดแยกอาการทันทีหากตรวจสอบความถูกต้องโดยศูนย์ประสานความคุ้มครองแล้วพบว่าเข้าเกณฑ์วิกฤตจริงจะได้รับความคุ้มครองตามสิทธิ์ยูเซฟทันทีแต่หากประเมินแล้วไม่เข้าเกณฑ์วิกฤตฉุกเฉินเจ้าหน้าที่จะประสานงานให้ผู้ป่วยไปรักษาตามสิทธิ์เดิมที่มีอยู่เพื่อให้ได้รับการดูแลตามขั้นตอนที่ถูกต้องต่อไปสิทธิ์ยูเซฟคือหัวใจสำคัญของการรักษาชีวิตที่ต้องรู้เพื่อให้สามารถจัดการสถานการณ์วิกฤตได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยที่สุดขั้นตอนปฏิบัติที่ง่ายคือเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดประเมินอาการตรวจสอบสิทธิ์การมีสิทธิ์นี้ช่วยให้เราอุ่นใจได้ว่าชีวิตของตนเองและคนใกล้ชิดจะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่จากมาตรฐานทางการแพทย์ที่เท่าเทียมกันทั่วประเทศในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดทั้งนี้หากพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถแจ้งได้ที่หมายเลขสายด่วน1669ทันทีหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330จบบทความประจำวันเรื่องสิทธิ์ยูเซฟเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่รักษาฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายเรียบเรียงโดยณัฐพงษ์สารบุตรอานนท์นันตะสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
9: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้งไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับ
10: ทไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
3: ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจรวมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวพฤตแก้วพิบูลและคณิษฐายิ้มดีอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
2: เรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันทีขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอOral Rice จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
4: วันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอเชิญพุทธศาสนิกชนน้อมรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธองค์ทำความดีเจริญภาวนาฟังธรรมเทศนาเวียนเทียนน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบ31พฤษภาคมนี้ณวัดใกล้บ้านหรือสถานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศ
5: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
6: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
7: สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวที่รักทุกท่านนะคะต้อนรับท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของวาไรตี้ข่าวสารของคุณมองรอบทิศคิดทันข่าวทาง FM 97.0 MHz ค่ะเช้าวันนี้นะคะเช้าของวันพฤหัสบดีที่22พฤษภาคมขออภัย21พฤษภาคมนะคะเดี๋ยวดิฉันฝากขออนุญาตเปลี่ยนปฏิทินก่อน เปลี่ยนปฏิทินตรงหน้าค่ะนะโอ้ใครมาขยับไว้เป็นเดือนตุลาคมนะคะวันนี้ยังพึ่งแค่พฤษภาคมน่าจะตัวเองนี่แหละขยับนะคะวันนี้21พฤษภาคมค่ะช่วงเช้าวันนี้ปวงพระสกนิกรนะคะต่างก็มีความรู้สึกอยากจะให้มีปาฏิหาริย์เพื่อให้พระองค์พาทรงหายจากพระอาการประชวรค่ะด้วยมีแถลงการจากสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7นะคะตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระการทางพระทัยและส่งเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565ทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีหรือช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะหรือลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระไตเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัปภาสะปอดและพระวกะไตอย่างต่อเนื่อง ถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระไทยเพิ่มเติมแล้วพระการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569ก็เชื่อว่าปวงพระสุกริกรนั้นอยากให้มีปาฏิหาริย์นะคะให้พระองค์ผ่านนั้นส่งฟื้นจากพระอาการประชวรค่ะจากการที่ได้ติดตามแถลงการของสำนักพระราชวังในวันนี้ก็ระบุว่าอาการของพระองค์ท่านนั้นอยู่ในภาวะที่พระอาการทรุดลงนะคะหลายท่านก็ติดตามพระการของพระองค์ผ่าที่ทรงประชวรมาตั้งแต่เมื่อปี2565แล้วก็ติดตามความคืบหน้ามาโดยลำดับนะคะจากการที่พระองค์ทรงมีพระการหมดพระสติมาตั้งแต่เมื่อวันที่14ธันวาคม2565ที่ผ่านมาแล้วก็เข้ารักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ค่ะก็มีแถลงการออกมาตามลำดับนะคะแล้วก็ปวงชนชาวไทยนั้นต่างก็ร่วมกันนะคะสวดมนต์ลงนามถวายพระพรขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นให้พระองค์พาทรงหายจากพระอาการประชวรด้วยเถิดนะคะในขณะนี้ซึ่งมีพระอาการทางพระทัยค่ะคุณฟังมาตั้งแต่ปี2565นะคะทรงมีบทหมดพลาสติกนะระหว่างที่ทรงทำการฝึกสุนัขทรงเลี้ยงที่กองพันสุนัขทหารอำเภอปากช่องและก็ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะพระการประชวรนั้นเริ่มต้นเมื่อวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2565เวลา 18:20 นค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงทำการฝึกสุนัขทรงเลี้ยงที่จะเข้าแข่งขันสุนัขใช้งานตามมาตรฐานสากลในรายการ ThailandWorking Day Championship by Royal Thai Army 2022ระหว่างวันที่10ถึง19ธันวาคมพุทธศักราช2565ณสนามฝึกกองพันสุนัขทหารอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะคะเหตุการณ์เมื่อวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2565ระหว่างที่ทรงทำการฝึกทรงมีพระการประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยคณะแพทย์ประจำพระองค์จึงได้เชิญเสด็จพระราชดำเนินไปปฐมพยาบาลณโรงพยาบาลปากช่องนานาพระอาการประชวรคงที่ในระดับหนึ่งจากนั้นได้เชิญเสด็จประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเข้ารับการรักษาพระองค์ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนั่นเองนะคะบรรยากาศในที่โรงพยาบาลจุฬานั้นประชาชนที่ทราบข่าวต่างก็ได้มาเฝ้าติดตามพระการอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะต่างก็ร่วมใจกันนะถวายพระพรขอให้พระองค์หายจากพระการประชวรนะคะก็สืบเนื่องมาตั้งแต่เมื่อวันที่15ธันวาคม2565จนวันนี้21พฤษภาคม2569จึงมีแถลงการฉบับที่7ออกมานั่นเองค่ะและคุณฟังมองรอบทิศคิดทันข่าววันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวสำคัญสำคัญที่เกิดขึ้นนะคะเรื่องหนึ่งคุณฟังเรื่องของคนขับรถไฟที่มีการไปสุ่มตรวจหลังจากที่เกิดเหตุการณ์คนขับรถไฟชนรถเมย์สาย206ที่บริเวณอโศกดินแดงแยกตรงทางแอร์พอร์ตเรลลิงมักกะสันนะคะก็เลยมีการตรวจหาสารเสพติดกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าพนักงานขับรถไฟพบฉี่สีม่วงนะคะล่าสุดค่ะคุณฟังการรถไฟแห่งประเทศไทยก็มีการตรวจเชิงรุกอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการยกระดับความปลอดภัยหลังจากที่เกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุนะคะที่แยกอโศกดินแดงที่รถไฟชนรถเมย์บริเวณทางผ่านเสมอระดับนะคะโดยผลการตรวจเมื่อวันที่19พฤษภาคมตรวจพบพนักงาน157รายไม่พบผู้มีผลตรวจสารเสพติดส่วนเมื่อวันที่20พฤษภาคมเมื่อวานนี้ก็ตรวจไปอีก141รายพบว่ามีผู้ที่ติดสารเสพติดเนี่ยจำนวน2ราย นะการรถไฟบอกว่าได้สั่งการให้บุคคลดังกล่าวนั้นนะสองบุคคลดังกล่าวนั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทันทีพร้อมส่งเข้าสู่กระบวนการตรวจยืนยันโดยแพทย์และดำเนินการตามขั้นตอนขององค์กรทั้งการตรวจสอบข้อเท็จจริงการสอบสวนทางวินัยและการเข้าสู่ระบบคัดกรองและบำบัดรักษาตามแนวทางของหน่วยงานสาธารณสุขนะคะนายอนันต์โพนิ่มแดงรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยก็กล่าวว่าการรถไฟจะดำเนินมาตรการตรวจเชิงรุกอย่างต่อเนื่องนะคะในกลุ่มพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถทั่วประเทศจะไม่มีการละเว้นในกรณีที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของประชาชนและก็ยกระดับองค์กรเป็นองค์กรปลอดยาเสพติดในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการความปลอดภัยในการเดินรถเพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นลดความเสี่ยงที่อาจจะกระทบต่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะคะคุณฟังสิ่งนี้นะก็เป็นเรื่องที่เราเองไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยในหน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะเรื่องของคนที่ต้องให้บริการเน้นเรื่องของความปลอดภัยนะคะและคุณฟังเรื่องของอาจารย์แก้กรรมถ้าคุณฟังจำได้นะคะตั้งแต่สมัยที่คุณวินัยไกลบุตรเนี่ยยังไม่เสียชีวิตไปนะคะก็คุณวินัยเนี่ยก็ศรัทธาอาจารย์แก้กรรมคนนี้มากๆเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีข่าวออกมาเป็นระยะว่าอาจารย์แก้กรรมท่านนี้เนี่ยมีการล่วงละเมิดทางเพศนะคะและทำให้ต้องถูกดำเนินการจับกลุ่มด้วยนะคะอาจารย์ไพศาลแสนชัยนะพูดถึงแล้วเนี่ยคนที่ออกมาบอกก่อนการนี่ก็น่าจะเป็นคุณโน้ตอุดมนะในเดียวของคุณโน้ตเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องของการแก้กรรมลักษณะนี้ด้วยนะคะปรากฏว่าเหยื่อเนี่ยก็ตกเป็นเหยื่อของการที่เข้าไปสู่พิธี2ต่อ2ปรากฏว่าอาจารย์ไพศาลนะคะก็มีการกระทำชำเรามีการล่วงละเมิดทางเพศนั่นเองค่ะเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบก็ปิดฉากนักแก้กรรมนิมิตพิสดารนะคะที่กองปราบปรามนั้นนะคะก็มีการแถลงข่าวเรื่องนี้ค่ะปิดฉากนักแก้กรรมนิมิตพิสดารนำกำลังเข้าจับกุมนายไพศาลนะคะตามหมายจับนะคะของศาลอาญาข้อหาข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สัมปทานนายไพศาลนี่อายุ67ปีแล้วนะคะก็มีผู้เสียหายหลายรายที่ไปรักษากับอาจารย์ไพศาลและก็ปรากฏว่าต้องเข้าไปอยู่ในห้องพิธีกรรมแบบ2ต่อ2ก่อนจะถูกกระทำสุนาเพราะเป็นส่วนหนึ่งของการแก้กรรมตามตำราพราหมณ์ฮินดูนั่นเองค่ะก็มีเหยื่อหลายรายเลยทีเดียวนะคะที่โดนหลอกเข้าไปแล้วก็เข้าไปก็อ้างว่าพอเข้าไป2ต่อ2เนี่ยก็จะทำพิธีแก้วิบากกรรมแล้วก็จะลงมืออนาจารพูดจาลามกอนาจารเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์นะคะคุณฟังแล้วก็ล่วงละเมิดทางเพศนั่นเองนะคะขณะเดียวกันเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรที่มีการเขียนให้ไปขอขมาลาโทษเนี่ยปรากฏว่ามีหลักฐานสำคัญค่ะไม่ได้มีนิมิตอะไรแล้วนะคะสุ่มเอาเป็นหนังสือทำเนียบรุ่นของสถาบันการศึกษาต่างๆจำนวน13รายการและก็ทำเครื่องหมายสัญลักษณ์ไว้ที่รายชื่อนะคะปรากฏว่าเป็นรายชื่อที่ตรงกับเจ้ากรรมนายเวรที่อาจารย์ไพศาลผู้ต้องหาเนี่ยนำไปอ้างกับเหยื่อก็ตรงกับรายชื่อในหนังสือรุ่นนะคะแล้วก็เอามาแต่งเป็นเรื่องราวอดีตชาติมาหลอกลวงประชาชนที่หลงเชื่อค่ะมีรายล่าสุดนะคุณฟังโอ้โหน่าสงสารมากเลยทีเดียวค่ะเห็นรายนี้แล้วเนี่ยอ่านข่าวแล้วก็คือต้องโดนล่วงละเมิดทางเพศทั้งที่อาจารย์นี่เพิ่งกินน้ำพริกมาค่ะคุณฟังนะคะโดยที่เพจสายใหม่ต้องรอดค่ะนายบีนามสมมุติอายุ44ปีนะคะอดีตนายแบบเป็นอีกหนึ่งเหยื่อที่โดนอาจารย์แก้กรรมเนี่ยล่วงละเมิดทางเพศนะคะด้วยการให้โดยโดนอมอวัยวะเพศของตัวเองนะคะคุณฟังก็คืออาจารย์คนนี้เนี่ยเขาก็จะล่วงละเมิดทางเพศผู้ชายนะคะคุณฟังแต่เหตุการณ์นี้ที่นายบีเนี่ยซึ่งเป็นนายแบบเนี่ยมาขอความช่วยเหลือกับทีมเพจสายใหม่ต้องรอดเนี่ยเป็นเหตุเกิดขึ้นเมื่อเกือบ20ปีก่อนนะคะคุณฟังก็คือไปพร้อมกับคนที่รู้จักเนี่ยเพื่อจะไปแก้กรรมกันนะคะปรากฏว่าพอไปเจอแล้วเนี่ยก็ไปเข้าคิวรอนะคะเพื่อนได้คิวที่30ตนเองได้คิวที่29อาจารย์ก็มาดูแล้วก็เรียกไปนะคะคุณฟังตอนที่ตามขึ้นไปเนี่ยอาจารย์เนี่ยให้ลัดคิวด้วยนะคะและบอกว่า ตามอาจารย์ขึ้นไปที่บ้านเนี่ยนะคือเรื่องนี้คือบอกว่าอาจารย์เนี่ยกินข้าวกับน้ำพริกค่ะคุณฟางมีน้ำพริก 2-3 อย่างน้ำพริกอ่องน้ำพริกตาแดงอยู่ในสำรับนะอาจารย์เหมือนเพิ่งกินข้าวเสร็จเลยทีเดียวค่ะเมื่อตนเข้าไปในห้องเนี่ยอาจารย์ก็ออกอุบายแก้กรรมแบบที่นักพูดคนดังเล่าในงานเดี่ยวไมโครโฟนนะคะคุณฟางอันนี้เนี่ยเขาบอกคุณโน้ตเนี่ยมาก่อนการนะแต่ตอนนั้นยังไม่เป็นข่าวนะคะมีการสอบถามวันเดือนปีเกิดแล้วก็ให้จับมืออาจารย์จากนั้นอาจารย์ก็แลบลิ้นและเอามือตนเนี่ยไปแตะตามส่วนต่างๆของร่างกายโดยทุกครั้งจุดสุดท้ายจะต้องไปจบที่บริเวณอวัยวะเพศทุกครั้งเลยทำอยู่แบบนี้ประมาณ3รอบจากนั้นรอบที่4เมื่ออาจารย์แตะส่วนต่างๆของร่างกายแล้วอาจารย์ก็ดึงกางเกงของตนเนี่ยตนใส่กางเกงขาสั้นนะคะให้ลงไปกองกับพื้นแล้วอาจารย์ก็อมใช้ปากในอมอวัยวะเพศของตนทันทีตนตกใจมากและรู้สึกปวดแสบปวดร้อนที่อวัยวะเพศเนื่องจากอาจารย์เพิ่งกินน้ำพริกมาตนจึงรีบผลักหัวอาจารย์ออกวิ่งไปหยิบขวดน้ำที่วางอยู่ในห้องมาล้างนะคะมาล้างอวัยวะเพศของตนเองค่ะโอ้โหน่าสงสารมากเลยจริงๆนะคะคุณผู้ฟังเนี่ยอาจารย์เนี่ยกินน้ำพริกเสร็จไม่ทันล้างปากพริกเพิกยังติดอยู่ในปากนะคะแล้วมาทำแก้กรรมใช้ปากอมอวัยวะเพศของเหยื่อนะคะตนเองต้องรีบวิ่งหนีออกมาจากห้องในสภาพเสื้อผ้าเปียกวิ่งหนีออกมาเพื่อนถามว่าเป็นอย่างไรบ้างตนก็เลยบอกว่าต้องกลับเลยแล้วก็เล่าให้ทุกคนฟังในรถแล้วก็ไม่ได้ไปแจ้งความอะไรนะจนล่าสุดเนี่ยได้ออกรายการได้ไปดูรายการโหนกระแสเห็นคนที่เสียหายมาร้องเรียนกับคุณเอกสายใหม่ต้องรอดก็เลยพูดกับเพื่อนว่าอยากจบเรื่องนี้เพราะว่าร่วม20ปีที่ผ่านมาไม่สามารถลบเรื่องนี้ออกจากหัวได้เลยจนกระทั่งเห็นข่าวตำรวจกองปราบเนี่ยบุกไปจับอาจารย์นะคะก็เลยอยากออกมาแจ้งความและออกมาเป็นพยานให้กับผู้เสียหายรายอื่นๆตำรวจกองปราบนี่ก็เข้าไปจับมาปุ่นฟังแล้วก็ผู้เสียหายรายนี้เนี่ยเขาก็เห็นข่าวนี้แล้วก็เลยอยากจะลบเรื่องนี้ออกจากหัวก็เลยขอมาร้องเรียนขอความเป็นธรรมแบบเหยื่อคนอื่นๆที่เคยถูกกระทำค่ะคุณเอกภพเหลืองประเสริฐหรือคุณเอกผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดนะคะก็บอกว่าขณะนี้กำแพงศรัทธาหรือความงมงายได้พังทลายลงแล้วเชื่อว่าหลังจากนี้จะมีผู้เสียหายที่เคยถูกกระทำเคยถูกล่วงละเมิดทางเพศเปิดเผยตัวเองอีกเป็นจำนวนมากก็จะรวบรวมตัวผู้เสียหายเนี่ยเข้าแจ้งความและคุณเอกก็บอกว่าไม่แน่ว่าเจ้ากรรมนายเวรของอาจารย์ท่านนี้อาจจะชื่อเอกสายใหม่นะแบบที่คุณหนุ่มกรรชัยพูดในรายการข่าวเที่ยงก็เป็นไปได้นะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวดังแล้วก็หลายคนก็ยังบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณวินัยเนี่ยนะไม่ไปเสียเวลากับเรื่องนี้เนี่ยอาจจะมีอายุขัยยืนยาวมากกว่านี้ก็ได้นะแต่ดิฉันก็อย่าไปย้อนหน้าย้อนหลังเลยค่ะตอนนั้นไม่มีใครรู้ความจริงนะคะก็คนก็เชื่อถือกันแล้วก็ไปหาอาจารย์กันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะคุณฟังอยู่กับมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะ 13:17 นาทีเดี๋ยวช่วงหน้าอัปเดตข่าวหุ้นกันนะวันนี้ตลาดหุ้นปรับตัวบวกขึ้นมาได้นะคะก็ดีใจด้วยนะคุณฟังท่านใดที่อดทนคอยนะคะช้อนต่ำเวลาที่เซตลบนะและพอเซตขึ้นนี่แน่นอนนะคะก็ดีอกดีใจพอร์ตเขียวกันวันนี้บวกมา 5.43 จุดปิดที่ 1533.86 ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 29,238 ล้านบาทก็เป็นความคาดหวังว่าสงครามระหว่างสหรัฐแล้วก็อิหร่านนั้นน่าจะใกล้ยุติแล้วนะคะก็จะต้องเจรจากันผ่านปากีสถานค่ะเพื่อที่จะคลายวิกฤตช่องแคบฮอร์มุซที่ยืดเยื้อกันมาตั้งแต่28กุมภาพันธ์2569ที่ผ่านมานะคะ13:18 นาทีเดี๋ยวไปฟังบทเพลงดังในอดีตที่คุณคิดถึงแฟนรายการของเรานะคะชอบฟังรายการด้วยฟังข่าวสารด้วยแล้วก็ฟังบทเพลงดังในอดีตไปร้องเพลงตามๆกันไปก็คลายสมองได้คลายความเครียดไปได้อีกระดับหนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าพบกันค่ะ

0: ณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
2: วันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอเชิญพุทธศาสนิกชนน้อมรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธองค์ทำความดีเจริญภาวนาฟังธรรมเทศนาเวียนเทียนน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบ31พฤษภาคมนี้ณวัดใกล้บ้านหรือสถานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศ
3: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
4: ติดตามฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวของเรากันต่อนะคะเบรก2แล้วแฟนๆรายการคะช่วงนี้เราออกอากาศคู่ขนานกันไปด้วยใน Facebook Live Fanpage QFM สถานีข่าวคุณภาพนะคะสวัสดีทักทายแฟนรายการทุกท่านค่ะที่จะฝากเข้ามาที่หน้า Facebook Fanpage แล้วด้วยเช่นกันแล้วก็รวมทั้งแชร์ไว้ผ่านทาง Facebook ส่วนตัวของ DJ ฟานะก็ใช้ชื่อแบบนี้เลยใช้ภาษาไทยเลยค่ะสิริพรวิไลรักษ์นะคะสวัสดีค่ะทุกท่านที่ติดตามฟังมองรอบทิศคิดทันข่าวของเราคุณฟังคะรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวสนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์นะคะฝากไว้สำหรับแฟนๆมองรอบทิศคิดทันข่าวด้วยเราก็ดูแลช่องปากกันสุขภาพร่างกายก็ต้องดูแลกันโดยองค์รวมเลยนะคะทั้งกายและก็ทั้งใจควบคู่กันไปด้วยเสริมสร้างความมั่นใจในการพูดคุยค่ะนั่นก็คือเราต้องไม่มีกลิ่นปากนะคะบางทีมีกลิ่นปากแล้วเนี่ยตัวเองอาจจะไม่ทันระวังคนข้างๆก็ไม่กล้าบอกต้องหันมาทบทวนตัวเองแล้วนะคะอาจจะต้องแบบว่าเอามือในอังๆดูแล้วก็พ่นลมหายใจออกมานะเงี้ยแล้วก็กลิ่นปากมีหรือเปล่านะคะทั้งนี้คุณฟังการดูแลช่องปากเนี่ยเป็นความรู้สึกดีๆที่ควรจะเกิดขึ้นทุกวันเลยดิเจฟ่าเนี่ยมีฟันแท้เต็มช่องปากหมดเลยไม่เคยถอนฟันที่เป็นฟันแท้เลยนะคะเพราะฉะนั้นตัวเองต้องดูแลช่องปากอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการแปรงฟันใช้ไหมขัดฟันแล้วก็รวมทั้งตัวเองจะต้องใช้น้ำยาบ้วนปากปกติน้ำยาบ้วนปากในท้องตลาดเนี่ยจะมีลักษณะของการผสมแอลกอฮอล์ด้วยแล้วก็รสชาติแบบแปลกๆนะทำแม่งเฟื่อนๆอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าแฟนรายการเปิดใจเหมือนที่ดิฟาเปิดใจให้กับน้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์ลองดูคุณฟังนะคะราคาก็แค่หลักร้อยซื้อในออนไลน์ก็ได้ที่ Auralize O-R-A-L-R-I-C-E หรือตอนที่ทีมงานของ Auralize เขาไลฟ์สดนะคะหรือในช่องทางบ้านสีส้มก็ได้ใน TT ของ DJ ฝา FM 97ก็มีด้วยเช่นกันหรือคุณฟังจะไปซื้อได้ที่ร้านค้าขององค์การเภสัชกรรมร้าน GPO ค่ะร้าน GPO สำนักงานใหญ่ตรงข้ามโรงพยาบาลรามาเส้นถนนพระราม6นะคะที่ LDC คลินิกทันตกรรม14สาขาที่ Smile Gallery Dental Clinic 15สาขาค่ะที่ร้านมูลนิธิทันตมหิดลที่ Healthy Mac 6สาขานะคะไปซื้อกันได้เลยที่ไอคอนสยามก็มีนะคะสำหรับร้านค้า Healthy Mac

0814914291นะคะน้ำยาบ้วนปากออร์ไรช่วยทำความสะอาดช่องปากเป็นลิขสิทธิ์ผลงานวิจัยจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับตรามหิดลคอลเลกชันด้วยมีพลังแห่งสารสกัดจากธรรมชาตินานาชนิดนะคะความหอมสดชื่นจากใบมิ้นท์นะคะสารสกัดจากใบเสดบรรเทาอาการระคายคอแล้วก็อาการระคายคอช่องปากของเรายับยั้งการเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ตัวที่ไม่ดีอีกด้วยลมหายใจหอมสดชื่นนะคะคุณฟังตื่นนอนมาเนี่ยปากไม่บูดปากไม่เหม็นนะคะก็ขอเชิญชวนแฟนรายการ FM 97นะคะเข้าไปติดตามได้ใน Facebook Fanpage Aurorai ก็ได้ค่ะเขามี Shopee ด้วยมี TT ด้วยนะคะคุณฟังลองกดเข้าค้นหาดูเพราะว่าดิจิฟ้าเองเนี่ยก็ได้รับคำแนะนำจากคุณหมอให้ใช้ออโรไรเหมือนกันจนได้มารู้จักกับท่านผู้บริหารแล้วก็มาเป็นผู้สนับสนุนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวของเรานั่นเองนะคะใครซื้อแล้วเนี่ยเข้ามาให้ความเห็นหน่อยก็ได้นะช่วยกันหน่อยนะคะคุณฟางช่วยกันอุดหนุนลูกค้าของมองรอบทิศคิดทันข่าวหน่อยนะคะหลายๆท่านซื้อมาใช้แล้วเรียบร้อยนะคะคุณแจ็คณัฐพัฒน์นี่ซื้อแน่นอนคุณแจ็คบอกว่าใช้ดีพี่ฟานะใช้ดีเลยนะคะคุณสกาวรัตก็เคยบอกกับดิจิฟ้าว่าใช้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าอาการเหงือกบวมอักเสบนี่ลดลงบรรเทาได้นะคะสวัสดีค่ะคุณแจ็คณัฐพัฒน์สวัสดีคุณบ้านหอมดอกไม้คุณวิวิไลสวัสดีนะคะแหมวันนี้มาทักก็เป็นคนแรกเลยนะคะคุณสกาวรัตค่ะบอกสวัสดีวันพฤหัสดีเจฟ้าและทุกท่านสวัสดีค่ะคุณอังคณาด้วยคุณปุ้ยมิรามารีนะคะคุณธมลวรรณค่ะคุณบุญวรางคุณวิลาสินีนะคะทักไว้ก่อนเลยเพราะเดี๋ยวก็จะเข้ามาทักกันอยู่เช่นเคยนะคะมากันที่มุมมองการลงทุนค่ะนักลงทุนของเรานะคะเราแก้พอร์ตกันนะเหมือนที่ดิจิป่าบอกใครที่แบบไม่แก้พอร์ตเลยเนี่ยพอหุ้นขึ้นแล้วก็จะพูดคำว่ารู้งี้นะคะแต่ถ้าคุณแก้พอร์ตบ้างอ่ะยังพอมีค่าขนมค่ากับข้าวติดบ้านนะคะคุณฟังอย่าปล่อยให้พอร์ตแดงโดยที่ไม่แก้พอร์ตนะคะต้องค่อยๆแก้พอร์ตกันไปตัวไหนคัดลอตได้คัดไปแล้วก็มองหาตัวดีๆนะอะอย่างวันนี้ใครที่ช้อนกันกุลไว้ต่ำๆนะอะก็แก้พอร์ตกันได้เชื่อว่าหลายคนเนี่ยดอยกันกุลกันอยู่วันนี้ราคาขึ้นแล้วนะคะวันนี้ตลาดหุ้นไทยนะคะปิดที่ 1533.86 ในภาคเช้าค่ะบวกมาได้ 5.43 จุด 0.36% มูลค่าการซื้อขาย 29,315.30 ล้านบาทเมื่อวานนี้วอลุ่มแน่นดีนะเมื่อวานวอลุ่มกันที่ 59,000 เลยนะครับฟังวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยบวกต่อได้ขึ้นมาทำระดับสูงสุดของวันได้ที่ 1541.96 โลที่ 1530.93แล้วก็บวกมาได้ 5.43 จุดท่ามกลางความคาดหวังนะคะว่าจะหาทางเจรจายุติสงครามกันได้ระหว่างสหรัฐแล้วก็อิหร่านหลังจากที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่28 กุมภาพันธ์ 2569ที่ผ่านมานะคะวันนี้เดลต้ามาแรงค่ะวันนี้บวกมาเป็นหุ้น most active value อันดับ1เลยนะคะ327 บาทเพิ่มขึ้น4 บาทฮาน่า34 บาทลงไป50 สตางค์เงินติดล้อ17.80 บาทเพิ่มขึ้น1.70 บาทแอดวานซ์364 บาทลดลง4 บาทเคแบงค์197 บาทลงไป1.50 บาท PTT 37 บาทราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลง AOT 53.25 บาทเพิ่มขึ้น75 สตางค์ True 14.40 บาทลดลง10 สตางค์ PTT EP 151 บาทค่ะลดลงไป2 บาท BBL 169 บาทลดลง1.50 บาทWHA 4.94 บาทเพิ่มขึ้น14 สตางค์มิ้น22 บาทบวกได้10 สตางค์ SCB 134.50 บาทราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลงค่ะอมตะ25.50 บาทเพิ่มขึ้น1.50 บาทกราฟ60.50 บาทเพิ่มขึ้น25 สตางค์ EA 2.94 บาทเพิ่มขึ้น14 สตางค์ GC นะคะ PTGC 37 บาทลดลง1 บาท KCE 32.25 บาทลดลง54 สตางค์ GPSC ค่ะ39.75 บาทเพิ่มขึ้น1.25 บาทการกุล3.64 บาทบวกได้16 สตางค์ค่ะภาพรวมการลงทุนตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดหวังเรื่องอานิสงส์จากการเจรจาการค้าขอไปจากการเจรจาเรื่องของสงครามนะคะระหว่างสหรัฐแล้วก็อิหร่านนั่นเองค่ะตลาดหุ้นวันนี้ได้แรงหนุนจากตัวนี้เลยนะคะก็เลยมีแรงซื้อกลับเข้ามาแรงซื้อหลักเป็นหุ้นอิเล็กทรอนิกส์อย่างตัวเดลต้านะคะทำให้ตลาดหุ้นนี้บวกมาได้ 5.43 จุดที่ 1533.86 แรงซื้อหลักบริษัทหลักทรัพย์โกเบกวิเคราะห์นะคะบอกว่ามาจากหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ขนส่งค้าปลีก
นะคะนำโดยเดลต้าค่ะแล้วก็แรงขายเป็นหุ้นกลุ่ม ICT วันนี้เนี่ยแนวโน้มภาคบ่ายคาดว่าจะปรับตัวไม่ได้ขึ้นนะคะจากสงครามระหว่างอิหร่านและสหรัฐใกล้สิ้นสุดได้แรงหนุนจากเรื่องของมาตรการไทยช่วยไทยพลัสก็มองกรอบดัชนีภาคบ่าย1525 1540 1525 1540นะคะ

0: คะวันนี้กันกุลเป็นหุ้นเด่นค่ะคุณฟังของบริษัทหลักทรัพย์โกเบกนะคะปิดมาที่3.64แนวรับ3.50แนวต้าน3.74ถึง3.90คัตลอสที่3.44ส่วนวันนี้อีกตัวหนึ่งนะคะคุณฟังก็คือ BA ค่ะ BA ปิด14.50แนวรับ14.00แนวต้าน14.70ถึง15.00คัตลอสที่13.70สตางค์โอกาสเป็นของผู้ที่ไม่ท้อนะคะคุณฟังตัวหุ้นกันกุลนี่หลายคนอาจจะติดดอยกันอยู่นะคะแต่ว่าถ้าใครช้อนเก็บสะสมไว้นะคะวันนี้เนี่ยมีปัจจัยบวกค่ะคุณฟังสำหรับตัวกันกุลนะคะกันกุลเนี่ยก็โบ๊กบอกว่าจะเป็นเรื่องของการเติบโตระยะยาวนะคะบริษัทกันกุลเอนจิเนียริ่งราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นยูนต้าบอกว่าเป็นการเติบโตนะคะภายใต้ธีมของ Grid Investment นะคะและการขยายกำลังไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กันกุลนี่มีโอกาสทั้งในไทยแล้วก็ที่ฟิลิปปินส์ด้วยนะคะบอกว่าเป็นธุรกิจต้นน้ำที่พิเศษกว่าโรงไฟฟ้าอื่นๆและก็ยังมีโอกาสมากขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของสายส่ง eGAT เพื่อรองรับ data center ด้าน AI ซึ่งเริ่มเห็น backlog ในมือเพิ่มมากขึ้นคาดว่ามีโอกาสที่จะชนะได้นะคะกันกุลนะคะบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าก็ให้ราคาเป้าหมายสิ้นปี70ไว้ที่5.65 บาท5.65 บาทค่ะส่วนนักวิเคราะห์จากโกเบกวันนี้นะคะมองตัวกันกุลให้ไว้แนวรับเนี่ย3.50แนวต้านไปที่3.74ถึง3.90แล้วก็คัทลอส3.44นะคะบอกว่าราคาอยู่ในทิศทางขาขึ้นเพราะว่ามีสัญญาณพลิกตัวส่งสัญญาณบวกด้วยนะคะสำหรับตัวกันกุลอันนี้ก็ได้อานิสงส์จากเรื่องของข้อมูลที่ว่ามีการขยายกำลังไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองค่ะทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้มองว่าตลาดภาคบ่ายนะคะให้แนวรับไว้แถว1525ถึง1520ส่วนแนวต้าน1540แล้วก็1550ค่ะหุ้นเด่นกรอบบ่ายเป็น Infraset หรือ Inset นะคะวันนี้บวกมา6สตางค์ปิดที่3.06 บาทค่ะแนวรับ2.92ถึง2.80 Stop Loss หักหลุด2.80นะคะแล้วก็มองแนวต้าน3.18 3.32 ค่ะInsafe นะอีกตัวหนึ่งเป็นตัว ITEL นะคะ ITC นะคะคุณฟัง ITEL Corporation วันนี้บวกมา30สตางค์ค่ะบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ให้รับที่16.20 ถึง15.80แนวต้าน17.10และ18.00 Stop Loss ที่15.80สตางค์ขณะที่บริษัทหลักทรัพย์ยวนต้ามองบวกต่อตัว TLI นะคะไทยไลฟ์ประกันชีวิตนะคะให้แนวรับ 10.70 แนวต้าน 11.30 ถึง 11.70 สต็อปลอสที่ 10.30 สตางค์ส่วนหุ้นเน้นกรอบบายค่ะบอกว่าแนวโน้มเสร็จภาคบ่ายคาดว่าจะแกว่งตัวไซด์เวย์ทูไซด์เวย์ดาวนะคะให้กรอบ1520ถึง1530อย่างไรก็ตามแนะนำว่าตอนนี้อาจจะมีการพักตัวของเซตด้วยเพราะว่าขึ้นมาเร็วในช่วง2วันที่ผ่านมาในเชิงกลยุทธ์นะคะนักวิเคราะห์จากหยวนต้าให้พักเงินในหุ้นกลุ่มโดเมสติกเพลย์ที่มีปันผลสูงเพราะตลาดหุ้นทั่วโลกตอบรับปัจจัยบวกจากการพบกันของทรัมป์แล้วก็สีจิ้นผิงไปแล้วนะคะก็แล้วก็ปัจจัยที่รอก็คือเรื่องของความคืบหน้าสงครามตะวันออกกลางนะคะและผลประกอบการของนิวเดียในวันที่20นะวันนี้หุ้นเด่นกรอบบายให้เป็นตัว SCB กับตัว BLA ค่ะส่วนไทยไลฟ์ประกันชีวิตก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าแนะนำซื้อนะคะเป็นเทคนิคอลของหยวนต้านะคะวันนี้ให้แนวรับที่10.70แนวต้าน11.70ถึง11.30แล้วก็สปอร์ตที่10.30สตางค์ค่ะส่วนดูโฮมนะคะแนวรับ 3.42 แนวต้าน 3.50 ถึง 3.60สต็อปลอสที่3.34 นะอันนี้เป็นหุ้นเด่นของบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าค่ะวันนี้ในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะให้แนวรับไว้ที่1520-1510แนวต้านคาดว่าจะได้ไปต่อแถวแถว1532แล้วก็1537ค่ะสำหรับมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสตลาดหุ้นในช่วงนี้นะคะก็ยังต้องมีความกังวลเรื่องของภาวะเงินเฟ้อด้วยอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะบอกว่าแนะนำนักลงทุนนะคะใช้ต้องถือเงินสดเพิ่ม 20-30% ของพอร์ตนะแต่หุ้นที่ปกป้องเงินเฟ้อได้ก็มองเป็นตัวแบงค์นะคะ BBL KTB BLA แล้วก็ TLI นะคะส่วนหุ้นดีเฟนซีฟนะคะจะเป็นตัว BDMS พระราม9 CPO CPF แล้วก็ CP Extra ค่ะส่วนหุ้นเด่นรับ อานิสงส์จากไทยช่วยไทยพาสที่กระตุ้นกำลังซื้อบริษัทหลักทรัพย์เอเซพาสมองเป็นตัว CP Extra CPO โอสถสภาคาราบาวกรุ๊ปนะอิชิตันเมืองไทยแคปิตอลแล้วก็ตัวของบริษัทเงินติดล้อนะคะอันนี้ก็เป็นตัวหุ้นเด่นที่รับอานิสงส์ของกรณีของไทยช่วยไทยพาสนะคุณฝ่ายอย่าลืมนะเราก็ต้องเตรียมความพร้อมกันวันที่25พฤษภาคมนี้นะคะกดลงทะเบียนวันแรกส่วนเรื่องของ CPO นะคะคุณฟังโบรกเกอร์ส่วนใหญ่มองบวกนะคะต่อตัว CPO ค่ะมาดูมุมมองการวิเคราะห์นะคะของหุ้นค้าปลีกอย่าง CPO ว่าราคาจะได้ไปถึงแนวไหนนะคะ CPO ค่ะตัวของ UOB Kay Hian นะคะก็ให้คำแนะนำแบบนี้นะคะคุณฟังเป็นการประชุมนักวิเคราะห์นะคะให้โทนที่เป็นกลางค่ะนะคะแล้วก็ยังมีมุมมองที่บอกว่ายังอยู่ในทิศทางที่ดีด้วยสำหรับสาขาต่างแล้วก็มุมมองความท้าทายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องจากพลังงานและมาตรการไทยช่วยไทยพาสนะคะอย่างไรก็ตามในส่วนของมุมมองนะคะยังคงคำแนะนำซื้อนะคะสำหรับ CPO นะคะให้ราคาเป้าหมายไว้ที่62บาทนะคะคุณฟังแต่หลายคนบอกฉันไม่รอแล้วนะคะถ้าเกิดบางคนเนี่ยรอไม่ไหวนะเทคโปรฟิตไปก่อนไม่มีใครว่านะคุณฟังเพราะว่าชาวมองรอบทิศคิดทันข่าวของเราเนี่ยลงซื้อขึ้นขายนะคะคุณฟังยูนต้าวันนี้กรอบบ่ายนะคะก็ให้ตัวดูโฮมกับตัว CPO ด้วยเช่นกันนะคะทางนี้ก็บอกว่าแนวโน้มเนี่ยจะได้แรงหนุนจากตัวของเดลต้าด้วยที่ปรับขึ้นตามหุ้นกลุ่มเทคในเอเชียช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วก็แรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐนะคะส่วนบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีค่ะก็บอกว่าบ่ายนี้เนี่ยน่าจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ1525แล้วก็1540ให้น้ำหนักเรื่องการหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยจะมีน้ำหนักมากที่สุดในตลาดนะคะแล้วก็จะได้ประโยชน์ที่ได้ประโยชน์จากหุ้นที่จะได้ประโยชน์จากการที่หยุดยิงเนี่ยก็จะเป็นหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวแล้วก็สายการบินกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมโรงพยาบาลแล้วก็ผลประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงก็จะมีโรงไฟฟ้าแล้วก็ค้าปลีกนะคะหุ้นท็อปพิกจะเป็น GPSC WHA แล้วก็ตัว ERW อันนี้เป็นมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะคะหุ้นเด่นกรอบบ่ายให้ตัว STGT ไว้ค่ะแนวรับ 11.50 แนวต้าน 12.20 คัดลอส 11.20 ส่วนนิคมอุตสาหกรรมพินทองนะคะ PIN นะคะแนวรับ 4.36แนวต้าน 4.48 ถึง 4.68 คัดลอสที่ 4.30 สตางค์ค่ะบริษัทหลักทรัพย์ Kingsford นะคะคุณฟังวันนี้เนี่ยให้แนวรับหุ้นอยู่ที่1525ถึง1530นะคะแนวต้าน1535ถึง1540หุ้นเด่นแนะนำเป็น Hashtag นะคะคุณฟังให้แนวรับ 3.14 แนวต้าน 3.40 ถึง 3.50 หากหลุด 3.8 สตางค์แนะนำ Stop Loss นะคะส่วน TNP ค่ะแนะนำซื้อเก่งกำไรนะคะซื้อแถว 2.86 ขายแถว 3.4 สตางค์ถึง 3.10 สตางค์และถ้าหลุด 2.82 นี่คัดลอสนะคะอันนี้เป็นมุมมองจากทางด้านของ Kingsport ค่ะขณะที่วันนี้บริษัทซับฟิลิปแนะนำ ERW นะคะวันนี้บวกมา12สตางค์แนวรับ 2.74 ถึง 2.70 แนวต้านมองที่ 2.88 ถึง 2.94 คัดลอสที่2.70นะคะคุณฟังนี่คือตัว ERW ส่วนกันกุลราคาอยู่ในทิศทางขาขึ้นหลักทรัพย์ ASL นะวันนี้บวกมา16สตางค์อยู่ที่3.64แนวรับอยู่แถว3.62ถึง3.56แนวต้าน3.70ถึง3.80นะสำหรับตัวกันกุลแล้วก็สต็อปลอสที่3.56ค่ะ13:43 นนะคะคุณฟังช่วงนี้เบรกนี้พักกันครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามฟังข่าวกันต่อกับช่วงหลักของมองรอบคิดคิดทันข่าวค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
3: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วัน แปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออร่าไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพFM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออร่าไรซ์ Mouthwash
0: ช่วงที่3ของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะหวังว่าความรู้คู่ความสุขแฟนๆรายการติดตาม FM 97 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วนะคะจะได้รับฟังข่าวสารแล้วก็ความสุขจากบทเพลงที่เปิดให้ฟังกันนะคะคุณไลลาสวัสดีค่ะคุณไลลาบอกสวัสดีค่ะดีเจฝ่าคุณวิลาสินีสวัสดีนะคะยัง Work From Home อยู่หรือเปล่าคุณวิลาสินีนะคะก็ขอบคุณมากนะคะให้ข้อมูลกับรายการของเราด้วยนะคะดีเจฝ่าก็นำข้อมูลเนี่ยมาบอกเล่ากับแฟนๆรายการในบทวิเคราะห์ต่างๆด้วยส่วนคุณสกาวรัตน์นี่ฟังกันเป็นประจำอยู่แล้วทักทายกันได้เหมือนเคยนะคะและอย่าลืมนะคะอย่าลืมนะดีเจฝ่าฝากไว้ท่านผู้ฟังที่อยู่กับมองรอบทิศคิดทันข่าวมีผลิตภัณฑ์ดีๆก็มาแนะนำกันนะดูแลช่องปากกันด้วยน้ำยาบ้วนปากแล้วก็เมาส์สเปรย์ของออร่าไรซ์ลองเปิดใจดูค่ะคุณผู้ฟังราคาหลักร้อยแต่ว่าผลลัพธ์ของการที่เราใช้น้ำยาบ้วนปากตัวนี้เราจะรู้สึกเลยว่าดูแลช่องปากได้อ่อนโยนต่อเหงือกของเราลมหายใจก็หอมสดชื่นลดแบคทีเรียนะคะปากไม่เหม็นนะคุณผู้ฟังลดแบคทีเรียในช่องปากไม่แสบปากไม่แสบปากลมหายใจหอมสดชื่นลดระคายเคืองแล้วก็อักเสบนะคะผู้บริหารบอกว่าแฟนรายการของดีเจฝ่าเนี่ยโทรไปถามกันนะขอบคุณมากเลยนะคุณฟังถ้าเกิดว่าเราประชาสัมพันธ์ไปแล้วไม่มีฟีดแบคเลยเนี่ยสงสัยเดี๋ยวเขาอาจจะไม่ต่อสัญญาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมนะคะก็อยู่ที่คุณผู้ฟังเลยล่ะค่ะช่วยกันอุดหนุนหน่อยนะคะ0814914291นะเพราะว่าดีเจฝ่าเนี่ยใช้อยู่แล้วคุณฟังใช้ประจำตัวเองชอบด้วยนะคะวันจำหน่ายที่ร้านของมูลนิธิองค์การเภสัชกรรมสำนักงานใหญ่ถนนพระราม6 LDC คลินิกทันตกรรม14สาขา Smile Gallery Dental Clinic 15สาขาค่ะร้านมูลนิธิทันตมหิดลร้าน Healthy Mac 6สาขานะคะไปเดินไอคอนสยามแวะ Healthy Mac ได้ด้วยนะคะโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณหรือในช่องทางออนไลน์ในบ้านสีส้มใน TT เนี่ยคุณฟังกดซื้อได้เลยนะคะอันนี้คือบางท่านไม่กล้าสั่งซื้อนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็น official นะคะของ Oral Life เองเนี่ยคุณฟังกดซื้อได้เลยแล้วเขาส่งไวโทรถามรายละเอียดเพิ่มเติม0814914291นะคะมีทั้งน้ำยาบ้วนปากแล้วก็มีทั้งเมาส์สเปรย์ด้วยราคาหลักร้อยคุณผู้ฟังนะคะน้ำยาบ้วนปาก250 ml แล้วก็100 ml นะคะดีฟ้าแนะนำนะมีห้องน้ำกี่บ้านเนี่ยทั้งชั้นบนชั้นล่างก็ซื้อมาวางไว้เพราะว่าคุณฟังจะติดใจไม่ต้องขึ้นลงนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังมองรอบทิศคิดทันข่าวด้วยค่ะเข้ามาทักทายดีเจฝ่าได้นะคะที่ติดตามฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวของเราในช่วงเวลานี้นะคะและคุณฟังท่านนายกรัฐมนตรีก็จะไปฝรั่งเศสค่ะนะคะนายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยจะต้องไปเดินหน้าเจรจาการค้านะคะกับทางด้านของประเทศฝรั่งเศสกันต่อไปซึ่งก็เชื่อว่านะคะคุณฟังมาตรการต่างๆแล้วก็ความร่วมมือของการเจรจาเนี่ยก็จะนำมาซึ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศด้วยนายกก็จะบินไปที่ฝรั่งเศสวันนี้เลยนะคะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็เปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะไปเยือนฝรั่งเศสนะคะระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคม2569ก็จะพบปะกับผู้นำนะคะนายกรัฐมนตรีก็จะพบกับประธานาธิบดีฝรั่งเศสนะคะนายเอมานูเอลมาครงในงานเลี้ยงอาหารข้าม working dinner นายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสนี้หารือเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสมุ่งสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ซึ่งปีนี้ก็ถือเป็นปีครบรอบ170ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการและก็ผลักดันความร่วมมือที่สำคัญโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนพลังงานคมนาคมการทหารและอากาศยานและองค์การระหว่างประเทศนายกก็จะหารือกับผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศ International Energy Agency หรือ IEA เพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและก็หารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกพบกับภาคเอกชนฝรั่งเศสหารือกับคณะนักธุรกิจฝรั่งเศสภายใต้สมาคมนายจ้างฝรั่งเศสและก็พบปะภาคเอกชนฝรั่งเศสในสาขาต่างๆรวมทั้งพบทีมประเทศไทยภาคเอกชนไทยและก็ชุมชนไทยในฝรั่งเศสอีกด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีที่ท่านจะไปเยือนฝรั่งเศส21-27พฤษภาคม2569นี้ค่ะขณะเดียวกันนะคะคุณฟังเรื่องของการพื้นที่พัฒนาพื้นที่ทางภาคใต้ค่ะนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ไปลงพื้นที่ชายแดนใต้นะคะในฐานะที่ท่านเป็นประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพต.ค่ะนำคณะลงพื้นที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.จังหวัดยะลาเพื่อรับฟังแผนขับเคลื่อนการแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในทุกมิตินะคะการประชุมครั้งนี้ก็มีแม่ทัพภาคที่4ผู้ว่าจังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสรองผู้ว่าสตูลสงขลานะคะแล้วก็หน่วยงานสอบต.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีการพิจารณานะคะเรื่องการยกระดับท่าอากาศยานนราธิวาสสู่มาตรฐานสากลแล้วก็เรื่องการเปิดจุดผ่านแดนถาวรอำเภอกาบังจังหวัดยะลาเพื่อเสริมศักยภาพเศรษฐกิจชายแดนใต้นะคะทางนี้คุณเสียศักดิ์นะคะก็บอกปัญหาชายแดนใต้มีความซับซ้อนหลายมิติทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตประชาชนจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายและน้อมนำแนวพระราชดำริเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาใช้ในการทำงานรัฐบาลยังคงให้ความสำคัญกับพื้นที่ชายแดนใต้และพร้อมสนับสนุนงบประมาณรวมถึงการทำงานของทุกหน่วยงานเพื่อสร้างสันติสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนนะคะในส่วนของการพัฒนาท่าอากาศยานนราธิวาสนะคะก็ตั้งอยู่ที่ตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองนราธิวาสและห่างจากตัวเมืองเพียง13กิโลเมตรปัจจุบันมีเที่ยวบินเชิงพาณิชย์เส้นทางดอนเมืองนราธิวาสให้บริการทุกวันแล้วก็เที่ยวบินพิเศษรองรับผู้ไปแสวงบุญในการไปประกอบพิธีฮัจญ์อีกด้วยนะคะโดยรอบเนี่ยก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายด้วยนะคะก็จะมีการเพิ่มขีดความสามารถให้รองรับเที่ยวบินได้8เที่ยวบินต่อชั่วโมงเจาะอากาศยานได้8ลำแล้วก็รองรับผู้โดยสารได้ถึง 1.7 ล้านคนต่อปีนะคะในปี2568เนี่ยท่าอากาศยานนราธิวาสมีเที่ยวบิน 1,518 เที่ยวบินผู้โดยสารกว่า 201,000 คนเพิ่มขึ้นจากปี67ที่มีเที่ยวบิน 1,142 เที่ยวบินผู้โดยสาร 182,761 คนนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่มีความก้าวหน้าแล้วกว่า 74% คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนปีนี้นะคะอยู่ระหว่างการก่อสร้างค่ะใช้งบไป639ล้านบาทท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนะคะก็ได้กล่าวถึงการพัฒนานะคะคุณบุญช่วยหอมยำเย็นค่ะบอกว่าการพัฒนาเนี่ยจะช่วยยกระดับความอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมเปิดประตูแห่งโอกาสให้ประชาชนเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจชายแดนส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้จังหวัดนราธิวาสก้าวสู่มาตรฐานสากลอดีตฝากก็เคยไปนะคะคุณฝั่งจังหวัดนราธิวาสเนี่ยนั่งเครื่องไปลงที่นราธิวาสค่ะยังได้ไปเดินชายหาดนราทัศน์ด้วยนะตอนนั้นไปก็ประมาณปี2500น่าจะประมาณแถวๆปี5657ที่เคยไปนะที่ชายหาดนี้นะแล้วก็พี่น้องประชาชนพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นนะคุณฝั่งก็อยากให้คนกรุงเทพนะคะคนจังหวัดอื่นเนี่ยไปเที่ยวกันนะจริงๆเนี่ยอยากให้ความสงบกลับมานราธิวาสแล้วก็เมืองชายแดนภาคใต้เนี่ยมีหลายเมืองที่น่าท่องเที่ยวมากๆเลยทีเดียวนะคะก็หวังว่าเหตุการณ์แล้วก็สันติสุขชายแดนใต้เนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องคุณฟังคะวันที่31พฤษภาคมนะคะจะเป็นวันวิสาขบูชาแล้วก็จะมีวันหยุดต่อเนื่องก็คือวันที่1นะคะเนื่องจากว่าวันที่1เนี่ยก็เป็นวันหยุดชดเชยเนื่องในวันวิสาขบูชาวันวิสาขบูชาเนี่ยเราก็จะหยุดกันถ้าเกิดว่าใครได้ลาวันที่2เนี่ยคุณก็หยุดยาวไปจนถึงวันที่3มิถุนายนเลยแต่วันที่2เนี่ยไม่เป็นวันหยุดราชการนะคะคุณฟังวันที่2ครม.นะไม่ได้มีมติให้เป็นวันหยุดราชการถ้าใครจะหยุดยาวๆเนี่ยคุณก็ต้องลาเอานะแต่ว่าวันวิสาขบูชาก็ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนนะคะกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมชวนพุทธศาสนิกชนและสายบุญทั่วประเทศเลยร่วมสร้างมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่เนื่องในวันวิสาขบูชาโลกประจำปี2569ซึ่งตรงกับวันที่31พฤษภาคมนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมนี้ค่ะ ปักหมุด10แลนด์มาร์คแห่งศรัทธาจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายเป็นพุทธบูชาและร่วมกิจกรรมครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนณ10วัดสำคัญทั่วไทยนะคะจะมีที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดท่าน้อยพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์จังหวัดนครศรีธรรมราชวัดพระบาทมิ่งเมืองจังหวัดแพร่วัดศรีโคมคำจังหวัดพะเยาวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วจังหวัดเพชรบูรณ์วัดพระธาตุเชิงชุมจังหวัดสกลนครวัดต้นเลียบจังหวัดสงขลาวัดตะพังทองจังหวัดสุโขทัยวัดพระบรมธาตุทุ่งยางจังหวัดอุตรดิตถ์และวัดอุโบสถารามที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะงานนี้เรียกว่าขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนนะคะร่วมกันจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบนะคะครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนกันนะคะน้อมกายน้อมใจรับสิริมงคลเนื่องในวันวิสาขบูชาค่ะคุณฟังและท่านใดไปที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามระหว่างวันที่29ถึง31พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะไปกันได้นะคุณฟังตั้งแต่10นาฬิกาถึง20นาฬิกาค่ะกรมการศาสนาขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสักการะพระโพธิสัตว์ราชกุมารพระพุทธเมตตาพระพุทธรูปปางปรินิพพานองค์จำลองจากประเทศอินเดียแล้วก็เนปาลที่อัญเชิญมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวณหน้าพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามนะคะเขตดุสิตค่ะระหว่างวันที่29ถึง31พฤษภาคม2569เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกานะคะคุณฟังเป็นองค์จำลองจากประเทศอินเดียเนปาลนะคะคุณฟังไม่ต้องไปถึงที่นั่นเลยนะคะมาสักการะบูชาได้นะคะพระโพธิสัตว์ราชกุมารจากสวนลุมพินีประเทศเนปาลพระพุทธเมตตาพุทธคยาประเทศอินเดียค่ะพระพุทธรูปปางปรินิพพานกุสินาราประเทศอินเดียนะคะเป็นองค์จำลองจากอินเดียเนปาลที่อัญเชิญมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวณหน้าพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามนั่นเองนะคะก็โน้ตเอาไว้นะคะคุณฟังว่าต้องไปสักการะบูชากันนะคะไม่ต้องเดินทางกันไปถึงอินเดียเนปาลแล้วค่ะไปที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามได้29ถึง31พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะก็เชิญชวนแฟนๆรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวของเราไปร่วมในกิจกรรมนี้นะคะและคุณฟังอย่าลืมนะคะดิฉันฝากก็ฝากไว้สำหรับน้ำยาบ้วนปากออโรไรด้วยนะคะเข้าไปติดตามได้ที่ Facebook Fanpage ออโรไรของเรานะออโรไรของเราและท่านใดนะจะซื้อหาสินค้าออนไลน์โปรดระมัดระวังกันหน่อยเลือกหาสินค้าเนี่ยคุณฟังต้องไปเลือกที่เป็น official ของเขาด้วยหลายคนเนี่ยเจอนะอย่างเมื่อวานนี้ก็รายงานคุณฟังไปว่าที่เขาไปเจอกรณีของยาย้อมผมอะยาย้อมผมที่ไม่ได้มาตรฐานแล้วก็ปรากฏว่าย้อมผมไปแล้วผมแพ้อาการแพ้เนี่ยหนักมากๆเลยทีเดียวนะคะก็ฝากไว้สำหรับการที่เราจะต้องซื้อหาสินค้าออนไลน์ท่านต้องเลือกที่เป็นกรณีของ official เขาจริงๆนะอย่าไปซื้อสุ่ม4สุ่ม5แล้วก็เอามาใช้กันนะอาจจะเกิดอันตรายกับเส้นผมของท่านได้หรือว่าเรื่องของหยูกยาต่างๆซื้อออนไลน์เนี่ยจะฝักก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะคะบางคนเนี่ยไปซื้อสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานมาถ้าจะซื้อเนี่ยท่านต้องซื้อที่เป็น official ของเขาจริงๆนะคะส่วนตอนนี้คนหลายคนบอกว่าเดี๋ยวอั้นๆไว้นิดนึงเดี๋ยวรอโครงการไทยช่วยไทยพาสนะคะที่รัฐจะจ่ายให้60เราออก40เนี่ยได้ช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนรวม30ล้านสิทธิ์แล้วก็จะเปิดลงทะเบียนวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้นะคะก็คาดหวังนะเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจการช่วยพยุงกำลังซื้อนะคะ GDP ของประเทศของเรานี่ก็น่าจะเติบโตขึ้นได้อย่างน้อยเนี่ยตามที่ท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวไว้นะคะก็บอกว่าน่าจะทำให้ GDP เนี่ยขยายตัวได้นะคะประมาณร้อยละ 0.5 ถึง 0.6 เมื่อเทียบกับไม่มีโครงการช่วยเหลือเลยนะคะก็อันนี้ช่วยทั้งคนที่ว่าไปด้วยแล้วก็ช่วยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะคนมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ต้องยิ้มแหละเดิมได้แค่300บาทต่อเดือนเนี่ยนี่ได้เพิ่มอีกตั้ง700บาทนะได้มาเป็น 1,000 บาท4เดือนด้วยกันก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายค่าครองชีพต่างๆได้มากในยุคที่น้ำมันแพงค่าครองชีพก็แสนจะแพงในทุกวันนี้นะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามค่ะคุณฟางพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่วันนี้ดีเจฝ่าและทีมข่าวคุณภาพลาออกไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟัง โดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีย้ำการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงเป็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่บูรณาการผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
2: นายกรัฐมนตรีย้ำการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงเป็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่บูรณาการผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบ
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดว่าเป็นยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานของรัฐบาลที่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรในแต่ละจังหวัดประสานงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติขบวนการแกมเมอร์และคอร์เซ็นเตอร์ปัญหานอมินีการถือครองที่ดินโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงการใช้อิทธิพลข่มเหงประชาชนเป็นการบูรณาการทำงานอย่างครบวงจรทั้งนี้ไม่ต้องตั้งเป้าหมายในการดำเนินงานเนื่องจากถือเป็นภารกิจและหน้าที่โดยตรงของผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดในการร่วมกันบำบัดทุกข์บำรุงสุขและพิทักษ์สันติราษฎร์เพื่อว่าการกระทำผิดกฎหมายใดๆไม่พ้นจากอำนาจหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงานได้ผลิตนาฏสันแสนสุขรายงาน
2: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับตำรวจจราจรทั่วประเทศกวดขันวินัยจราจรบริเวณจุดตัดรถไฟพร้อมเตรียมเรียกประชุมผู้บังคับบัญชาทุกระดับเพื่อวางมาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาจราจรและลดอุบัติเหตุ
11: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟและรถยนต์โดยได้สั่งการให้ตำรวจจราจรทุกพื้นที่ลงพื้นที่สร้างวินัยจราจรให้ผู้ขับขี่เคารพกฎจราจรและเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดหากพบ มีการฝ่าฝืนให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยนอกจากนี้ในวันอังคารหน้าเตรียมเรียกประชุมผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทั้งหมดที่มีพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเส้นทางรถไฟพร้อมประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับผู้บังคับการและผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศเพื่อมอบนโยบายเร่งด่วนโดยเฉพาะการกวดขันไม่ให้จอดรถล้ำเส้นเหลืองและการบริหารจัดการสัญญาณไฟเพื่อระบายรถให้มีประสิทธิภาพศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: ผู้นำสหรัฐยืนยันไม่ได้ยกระดับความขัดแย้งกับคิวบาแม้รัฐบาลสหรัฐจะยื่นฟ้องดำเนินคดีกับอดีตประธานาธิบดีราอูลคาสโตรของคิวบาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐที่ระบุว่าสหรัฐจะไม่ยกระดับความขัดแย้งกับคิวบาแม้ก่อนหน้านี้การที่กองเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Nimitz เดินทางถึงทะเลแคริบเบียนแล้วรวมถึงการที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐจะยื่นฟ้องดำเนินคดีกับนายราอูลคาสโตรอดีตประธานาธิบดีคิวบาวัย94ปีในข้อหามีส่วนเกี่ยวกับการยิงเครื่องบินพลเรือน2ลำตกเมื่อปี2539จนทำให้พลเมืองสหรัฐเสียชีวิตประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐกำลังปลดปล่อยคิวบาและเขาไม่อาจบอกได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคิวบาต่อจากนี้ทั้งนี้รัฐบาลคิวบาออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงที่สุดต่อการที่รัฐบาลสหรัฐยื่นฟ้องดำเนินคดีกับอดีตประธานาธิบดีราอูลคาสโตรโดยระบุว่าเป็นการกระทำที่น่ารังเกียจและเป็นการทำลายชื่อเสียงของอดีตผู้นำคิวบาพร้อมย้ำว่าความเคลื่อนไหวครั้งนี้ของสหรัฐเป็นการยั่วยุทางการเมืองที่ไม่มีหลักกฎหมายรองรับปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: ถูกฟ้องขึ้นศาลเนี่ยจะไปไม่ไปไม่ไปมีผลยังไงเนี่ยแล้วในกรณีของคุณป้าเนี่ยพอไปแล้วปรากฏว่าไม่ได้ขึ้นไปที่บัลลังก์ในห้องพิจารณาด้วย
2: อ้าว
1: ป้าครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ป้าสงบครับ
2: ครับ
1: เอาละป้านะอยู่นิ่งๆ นะเดี๋ยวสัญญาณหายอีกป้าไปขึ้นศาลมาเมื่อวันที่เท่าไหร
2: ่วันที่19ค่ะ
1: 19ผ่อนรถไถไม่ไหวเอาไปคืนผ่านมาแล้วกี่ปี
2: ป้าจำไม่ได้เป็นหลายปีมาแล้วอะ
1: หลายปีแล้วถูกฟ้อง
2: ประมาณ62คนอะ
1: โอ้ทีนี้ถูกฟ้องให้จ่ายค่าส่วนต่างเป็นเงินเท่าไหร
2: ่300,000
1: นะ300,000ทีนี้ป้าก็ถามผมว่าจะทำยังไงบอกป้าไปศาลเมื่อวันที่19ป้าก็ไปพอไปถึงปั๊บเนี่ยนะครับได้ขึ้นไปที่บัลลังก์พิจารณาในห้องพิจารณาไหม
2: ไม่ได้ขึ้นไปค่ะ
1: เอ้าแล้วไปอยู่ตรงไหนของศาล
2: ไปอยู่ตรงที่ร้านอาหารค
1: ่
2: ะ
1: เอ้าไปอยู่ตรงร้านอาหารของศาลไม่ได้ขึ้นไปที่
2: ข้างศาลนะคะ
1: ข้างศาลไม่ได้ขึ้นไปบัลลังก
2: ์ไม่ขึ้นไปไม่ได้ขึ้นไปเขาบอกว่ายังไม่ถึงเวลาขึ้นไปไม่ได้
1: เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมเชิญกรณีนี้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะครับการขึ้นศาลเนี่ยท่านอาจารย์ณรงค์ เสียสรรรองอธิบดีอัยการภาค9นะครับมาให้ความรู้ตรงนี้ครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
1: ครับอาจารย์ช่วยทีครับช่วยให้ความรู้กับประชาชนทีเพราะว่าคนถูกฟ้องโดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่ป้าสงบนี่อายุเท่าไหร่แล้ว
2: 71ค่ะ
1: 77ปีซื้อรถไถมาคันหนึ่งนะครับผ่อนไม่ไหวก็เอาไปคืนเสร็จปั๊บปรากฏว่าทุกอย่างคิดว่าจบนะคิดว่าจบตอนป้าไปคืนตอนนั้นค้างค่างวดไหมตอบว่าค้างหรือไม่ค้าง
2: ค้างงวด2งวด 300,000 ค
1: ่
2: ะ
1: ค้างค่างวดอยู่2งวด 300,000 นะค้างทีนี้ก็ตั้งแต่62คิดว่าทุกอย่างคืนรถแล้วจบปรากฏว่ามีหมายศาลมานะครับมาถามผมวันที่18แล้วบอกว่าศาลนัดขึ้น19ป้าถามว่าทำไงดีผมบอกให้ไปศาลอย่างน้อยก็ไปคุยก่อนนิดนึงทนายไม่มีก็ต้องไปให้รู้ว่าเขาฟ้องว่ายังไงป้าไม่มีข้อมูลอะไรเลยสุดท้ายเมื่อวันที่19ป้าก็ไปครับอาจารย์แต่ไปแล้วปรากฏว่าไปอยู่ที่โรงอาหารศาลไปถามเขาแล้วไปถามป้าไปถามใครอ่ะ
3: ป้าคะ
1: ป้าสงบป้าไปถามใครให้นั่งรออยู่โรงอาหารของศาลน่ะ
2: ไปร้านอาหารข้างศาลนั่นแหละทีนี้ป้าถามว่าจะขึ้นไปรอได้ไหมเขาบอกว่ายังไม่ถึงเวลาเขานัดบ่ายโมง
1: ครับ
2: ทีนี้ยังไม่ถึงเวลาขึ้นไปไม่ได้ว่างี้ทีนี้พอยังไม่ถึงเที่ยงอะไรประมาณนี้แหละเขาก็ที่โทรลงมาป้าจะมาเจียกใจอันนี้อันเรื่องรถโตโยต้าใช่ไหมนี่ใช่ค่ะทีนี้ญาติป้าก็เลยว่าเขาก็เลยถามป้าว่ามีเงินมาไหมไม่มีเงินป้ามาถามมาตามนัดเฉยๆป้าว่างี
1: ้
2: ทีนี้เขาก็บอกว่าป้าไงถ้าไก่เกลียอันฉันจะบอกอย่างนี้นะเขาบอกว่ามี2งวดหนึ่งรายเดือนหรืออะไรนี่แหละประมาณ1,000 กว่าบาท
1: ครับ
2: งวดที่สองเป็นปี30,000ประมาณนี้แหละทีนี้ป้าก็บอกว่าป้าไม่มีอะไรนะเพราะว่าป้าก็แก่แล้วพ่อตาก็ไม่ค่อยสบายป้าก็ไม่สบายเหมือนกันก็ไม่มีรายได้อะไร
1: ครับแล้วเขาว่าไงป้าสรุปป้าต้องสรุปประเด็นไม่ต้องเอาไปเรื่องเจ็บป่วยเอาเรื่องเนี้ยพอบอกป้าไม่มีตังมาเขาว่าไง
2: เขาก็เลยว่าป้าอย่างนั้นป้าไม่ต้องขึ้นมาก็ได้กลับบ้านไปได้เลย
1: ป้ากลับบ้านได้เลยป้าก็เลยกลับบ้าน
2: ป้าก็เลยกลับบ้าน
1: แล้วคนที่โทรมาเนี่ยเขาแนะนำตัวไหมว่าเขาเป็นใครชื่ออะไรเขาบอกป้าไหม
2: เส
1: ีย
2: งทนถนอมเบามากเลยค่ะ
1: เขาคนที่โทรหาป้าเนี่ยก่อนจะขึ้นไปที่ศาลเนี่ยนะครับถามว่าป้าไม่มีตังค์ให้กลับบ้านเนี่ยเขาแนะนำตัวไหมว่าเขาเป็นใครชื่ออะไรเขาบอกไหม
2: ป้าก็เลยว่าป้าถาม
1: บ้านป้าครับป้าไม่ต้องอธิบายเพิ่มตอบที่ผมถามว่าเขาบอกไหมว่าเขาเป็นใครบอกไม่บอก
2: เขาบอกว่าแผนกไก่เกล
1: ี่
2: ย
1: ว่าบอกว่าแผนกไก่เกลี่ยพอรู้ว่าป้าไม่มีตังมาก็ให้กลับ
2: ให้เขาคุยกับป้าก็เลย กลับมาเลยไม่ได้ทำอะไรเขาอีกเขาบอกแค่นี้ป้าก็กลับบ้านมาเลย
1: เอาละทีนี้ป้าตั้งใจฟังเนาะอาจารย์ณรงค์ครับ
4: ครับ
1: ไปอยู่ที่โรงอาหารก็บอกยังไม่ถึงเวลายังขึ้นไปไม่ได้อันนี้เข้าใจได้เข้าใจได้เพราะว่าศาลนัดบ่ายโมงจะขึ้นไปก่อนเพราะบัลลังก์เขาอาจจะพิจารณาคดีอื่นอยู่สมมติเนี้ยนะพอเที่ยงพอจะเข้าไปปั๊บก็เหมือนกับว่ามีคนโทรลงมาก่
0: อ
1: นโทรมาหาป้าก่อนเช็คก่อนว่าป้ามีตังค์มาไห
0: ม
1: ไม่มีคุยเสร็จปั๊บก็ให้ป้ากลับถูกต้องไหมครับอาจารย์ในวิธีการแบบนี้
4: ครับไม่ถูกต้องครับนะครับแล้วก็ไม่ถูกต้องทั้งสองฝ่ายเราเองเนี่ยเมื่อเราได้รับหมายสารอันดับแรกก่อนที่พี่ถนอมบอกว่าได้รับหมายสารแล้ววันที่18มาบอกพี่ถนอมแล้วจะไปศาลวันที่19หมายสารเนี่ยจริงๆเขาต้องส่งมาหาเราเนี่ยก่อนอยู่แล้ว
1: ครับ
4: นะครับก่อนอยู่แล้วนะครับเราต้องรีบปรึกษานะครับว่าจะปรึกษาพี่ถนอมแบบเนี้ยมาวันเดียวนี่มาปรึกษาไม่ได้ไม่ทันหรอกครับ
1: ครับ
4: นะครับถ้าเราได้มาแล้วเราจะนิ่งเฉยนะครับเราจะนิ่งเฉยต้องรีบปรึกษาทนายความปรึกษายุติธรรมจังหวัดปรึกษาอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์ก็ได้นะครับว่าเราต้องทำอะไรบ้างแต่วันนี้มาถึงเหตุการณ์อย่างนี้เมื่อไปศาลเนี่ยต้องเอาหมายศาลเนี่ยครับไปบอกประชาสัมพันธ์ที่ศาลว่าเราจะมาเรื่องนี
1: ้ครับ
4: นะครับเขาบอกให้รอเราก็รอพอถึงเวลาถึงวันนัดเวลานัดบ่ายโมงครึ่งเราก็ต้องไปที่บัลลังก์นั้น
1: ครับ
4: หรือถ้าไปห้องไกลเกลี่ยเราก็ต้องไปที่ห้องไกลเกลี่ยไม่ใช่เรามานั่งอยู่ที่โรงอาหารนะครับเราไม่ได้เข้าบัลลังก์ศาลเลยแล้วก็สองก็คือคนที่โทรมาหาเรานั้นก็เราไม่รู้ว่าเป็นฝ่ายของเจ้าที่ศาลจริงหรือเปล่า
1: ครับ
4: หรือเป็นฝ่ายของฝ่ายโจทก์นะครับที่บอกว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วไม่ต้องมาไม่ต้องขึ้นมาเพราะไม่มีเงินไม่มีเงินก็ขึ้นไปไกลเกลี่ยได้ครับ
1: ครับ
4: เพราะเขาไม่ได้บอกเอาเงินนะครับขึ้นไปไกลเกลี่ยให้ผ่อนเดือนละพันนะครับเป็นรายเดือนนะครับหรือเป็นงวดมันเป็นสามเป็น6เดือนหรือครึ่งปีตามสัญญาหลักอย่างเงี้ยครับมันก็ต้องไปทำสัญญากันในห้องแล้วต้องมีการเซ็นกันนะครับถึงแม้เราไม่มีเงินเราก็ไปเซ็นรายงานได
1: ้
4: เซ็นบันทึกข้อตกลงได้นะครับแล้วกลับมาค่อยหาเงินกันค่อยว่ากันก็ได
1: ้ครับ
4: กันไม่เข้าห้องพิจารณาแบบนี้ทำให้เราก็เสียหายกับสองก็คือคนที่บอกเราอย่างนั้นนะครับเข้าข่ายเป็นการละเมิดอำนาจศาลนะพี่ถน
1: อม
4: นะครับศาลมาให้มาศาลแล้วไปบอกชาวบ้านว่าไม่ต้องขึ้นมาแล้วปรับไปได้เลย
1: ค
4: ุณเป็นใครยิ่งเป็นเจ้าหน้าที่ศาลก็ผิดได้นะเจ้าหน้าที่ศาลก็ผิดได้นะคุณไม่มีสิทธิ์จะไปให้ชาวบ้านกลับนะเขาไม่มีสิทธิ์จะมาฟังตำบลพิจารณาการไกล่เกลี่ยหรือผู้ไกล่เกลี่ยของศาลทำการไกล่เกลี่ยได้แต่ก็มาแล้วไปให้เขากลับเนี่ยถือเป็นการประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลนะครับอันนี้ไม่ได้นะครับทางนักวิชาชีพที่เป็นนักกฎหมายเนี่ยนะครับเขาไม่ทำกัน
1: ครับ
4: แล้วก็คนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องก็มีสิทธิ์ที่จะโดนละเมิดอำนาจศาลได
0: ้ค่ะ
1: นี่ถ้าพอป้ากลับมาปั๊บเนี่ยเท่ากับว่าป้าไม่ได้ไปศาลเลยเท่ากับขาดนัดใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าอย่างนั้น
4: ผิดนัดเลยถูกต้องครับก็ศาลก็ไม่มีการไกล่เกลี่ยเมื่อไม่มีการไกล่เกลี่ยครับนี้ก็เป็นเรื่องของการพิพากษาฝ่ายเดียวนะครับเรื่องดอกเบี้ยที่มันสูงเกินไปเรื่องค่าปรับเรื่องค่าส่วนต่างที่เรามองว่าเอ๊ะทำไมมันขายได้น้อยสู้ไม่ได้สักอย่างนะครับศาลก็จะพิพากษาไปตามคำขอของอีกฝ่ายหนึ่งเลยครับ
1: อันนี้เป็นไปได้ไหมว่าถ้างั้นศาลก็อาจจะตัดสินเลย
4: เป็นไปได้ครับเพราะว่าศาลอาจจะให้สืบพยานไปฝ่ายเดียวหรือไม่แน่ต้องไปดูในรายงานของบุญพิณาว่าในวันนั้นเป็นวันนัดไกล่เกลี่ยอย่างเดียวยังไม่ได้สืบพยานโจทก์ต้องยื่นคำร้องต่อศาลว่าจำเลยขัดนัดยื่นคำให้การและขัดนัดพิจารณาแล้วก็ขอให้ศาลได้กำหนดให้การสืบพยานไปฝ่ายเดียวอาจจะเป็นในวันนั้นเลยย้ายจากห้องไกล่เกลี่ยไปห้องพิจารณาเลยหรืออาจจะเป็นวันหลังที่ศาลนัดต้องไปดูในกระบวนการพิจารณาของศาลในวันนั้นครับ
1: ฉะนั้นกรณีดังกล่าวนี้ป้าควรทำย้อนกลับไปที่ศาลไหมตรวจสอบเรื่องนี้อาจารย
4: ์ต้องไปครับท่านครับต้องไปย้อนที่ศาลต้องไปดูประชาสัมพันธ์เอาหมายไปให้ง่ายๆก่อนเลยคือไปที่ประชาสัมพันธ์ศาลเอาหมายเดิมไปให้เจ้าที่ดูว่าเรื่องนี้ตกลงเนี่ยจบไปแล้วหรือยัง
1: ครับ
4: วันนั้นศาลตัดสินเลยไหมหรือว่าตอนนี้นะครับยังนัดไต่สวนหรือนัดสืบพยานอยู
1: ่ครับ
4: ถ้ายังเหลือนัดสืบพยานอยู่นัดหน้าเนี่ยอาจจะแต่งทนายมานะครับขอทนายจากยุติธรรมชุมชนก็ได้ขอทนายจากอัยการคุ้มครองสิทธิ์ก็ได้จากสภาทนายก
1: ็
4: ได้เพื่อในการที่จะเข้าไปซักถามพยานนะครับว่าความเสียหายมันเกิดขึ้นเต็มจำนวนหรือไม
1: ่
4: และถ้าเรายื่นกับให้การต่อสู้ไปเนี่ยสิ่งที่ค่าส่วนต่างเรียกมา 200,000 300,000 เนี่ยเมื่อศาลพิจารณาแล้วเห็นสมควรนะครับศาลอาจจะไม่ให้ตามนั้นก็ได้แต่ถ้าไม่สู้นี่ยุ่งเลยพี่ถนอมศาลก็ไม่รู้จะเอาตรงไหนมาหักล้าง
1: ถ้าวันนั้นวันที่ป้าไปคนเดียวหัวเดียวกระเทียมรีบขึ้นไปถึงห้องบัลลังก์เสร็จปั๊บบอกกับศาลว่าป้าคนเดียวป้าไม่รู้เรื่องมีแต่หมายศาลมาป้าขอทนายอาสาเลยได้ไม่ให้ศาลจัดให้ตอนนั้นเลย
4: ณวันนั้นไม่น่าจะได้พี่ถนอมเพราะว่าทนายอาสาในวันนั้นนะครับมันเป็นกระบวนการพิจารณาทางแพ่งมันไม่เหมือนกฎหมายอาญานะครับตัวคู่ความต้องเตรียมทนายมาแต่ถ้าเกิดถ้าศาลเห็นพี่นาว่า จำเลยเองมีประเด็นต่อสู้แล้วก็ประสงค์จะมีทนายศาลอาจจะดุลพินิจในการเลื่อนคดีออกไปสักนัดหนึ่งเพื่อให้จำเลย
1: ไปจัดการเป็นทนายให้พร้อมถูกไหมครับขอได้แต่ศาลเลื่อน
4: ถูกต้องครับอาจจะบอกศาลว่าไม่รู้เรื่องเลยวันนี้ไม่ได้ทำความให้การอะไรมาเลย
1: แล้วดูคนแก่ด้วย77ปีแล้วครับอาจารย์3ปี80มายักแย่ยักยันมาแบบนี
4: ้ถูกต้องครับ
3: เหตุผลแบบนี้ใช้ได้เหรอคะอาจารย์สามารถใช้ได้
4: ก็มีโอกาสอยู่ที่ดุลพินิจผู้พักษาครับท่านครับ
1: อยู่ที่ดุลพินิจ
4: เพราะถ้าผู้พักษามองว่าเป็นเรื่องที่จำเลยไม่ได้ยื่นคำให้การหรือจำเลยมีเหตุนะครับแล้วก็วันนี้นะครับจำเลยเขาประสงค์จะต่อสู้คดีศาลเองก็อาจจะเลื่อนคดีให้เพื่อเกิดความเป็นธรรมในการต่อสู้คดี
1: ครับนะครับครับป้าสงบครับเอาอย่างนี้นะป้านะป้าไปคุยกับลูกวันนั้นผมบอกแล้วให้หาลูกก่อนนะครับลูกก็ไม่ได้สนใจที่จะพาแม่ไปเจรจาเรื่องใหญ่ขนาดนี้โดนเรียกส่วนต่าง 300,000 ไปโดยที่ไม่มีการแก้คำฟ้องใดๆทั้งสิ้นแต่ก็ต้องไปฟังดูไปเสร็จปั๊บไม่รู้ใครติดต่อลงมาบอกป้าไม่มีตังค์ก็กลับบ้านเลยถ้าป้าไปเดี๋ยวป้าต้องกลับไปที่ประชาสัมพันธ์ของศาลเนาะแล้วก็สอบถามกระบวนการว่าเสร็จสิ้นแล้วหรือยังถ้าเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยป้ามีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนได้อย่างที่อาจารย์บอกนะครับว่านี่การกระทำแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายไกล่เกลี่ยของศาลที่บอกให้ป้ากลับนี่ก็ละเมิดอำนาจศาล
3: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ของฝ่ายโจทนะครับแล้วบอกให้ป้ากลับอย่างนี้ก็ละเมิดอำนาจศาลประพฤติตัวไม่เรียบร้อยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นให้ป้ากลับไปสอบถามเรื่องนี้ที่ประชาสัมพันธ์ศาลแต่ด้วยวัยของป้า77ปีเนี่ยเอาลูกไปด้วยนะป้านะอย่าไปคนเดียวหรือยังจะต้องไปปรึกษาอัยการคุ้มครองสิทธิ์ก่อนได้ไหมครับอาจารย์ก่อนถึงจะไป
4: ครับอันนี้ผมว่าจริงๆไปที่ประชาสัมพันธ์ศาลไปพบผอ.ก็ได้ประชาสัมพันธ์ก็ได้เอาเบอร์โทรที่โทรหาเราครับให้พอลองโทรดูว่าเบอร์ใคร
1: แล้วจะ
4: ประชาสัมพันธ์ศาลโทรกลับไปเลยว่าเบอร์ใคร
1: ครับ
4: นะครับถ้าเบอร์เจ้าหน้าที่ก็อาจจะต้องมีเรื่องเวลามาตักเตือนว่ากล่าวนะครับถ้าทำแบบนั้นนะครับต้องเขียนรายงานกันแหละครับแต่ถ้าเป็นคนนอกเนี่ยก็จะได้รู้ว่าเป็นความมากระทำละเมิดอำนาจศาลในเขตของศาลครับ
3: ค่ะ
1: ผอ.นี่ที่อาจารย์เรียกผอ.เนี่ยคือสมัยก่อน
4: การสำนักศาลยุติธรรมนะครับของจังหวัดนั้นนะครับ
1: เมื่อก่อนเขาเรียกจ่าศาลไม่ใช่จ
4: ่าใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นตำแหน่งบริหารก็เป็นผู้อำนวยการสำนักบริหารนะครับของศาลยุติธรรมครับ
1: ครับ
4: ตำแหน่งจ่าศาลเดิมเลยครับพี่ครับ
1: ครับคุณป้านะคุณป้าฟังตามนี้นะป้าย้อนกลับไปอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวบ่ายๆค่ำๆผมโทรหาป้าอีกทีหนึ่งนะป้านะครับไปดำเนินการต่อครับสวัสดีครับ
3: ต้องนำหมายสารเดิมไปด้วย
1: เอาข้อปัญหาของคุณป้าสงบเนี่ยมาเป็นกรณีศึกษานะอาจารย์เนาะเพราะว่ากระบวนการขึ้นศาลชาวบ้านไม่รู้นี่ไปเวลาเจ้าหน้าที่ศาลไปยื่นหมายที่บ้านเนี่ยถ้ารับหมายเนี่ย15วันต้องแก้คำฟ้องถ้าไม่รับหมายปิดหมาย30วันถูกไหมครับอาจารย
4: ์
1: มันจะมีกระบวนการและขั้นตอนอยู่แต่ไปเดียวๆโดๆไปแบบนี้อย่างน้อยก็ดีกว่าไม่ไปเลย
3: ใช
1: ่เมื่อวานไปเถอะป้าอย่างน้อยก็ไปขอศาลขอทนายอาสาอะไรก่อน
3: อันนี้ไปเหมือนไม่ไป
1: ก็ไปแล้วปั๊บไม่รู้ใครพูดไง
3: อ
1: ันนี้คุณผู้ชมท่านฟังเพราะว่าถูกฟ้องเนี่ยเป็นชาวบ้านเนี่ยต้องระวังนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมีอีกสายหนึ่งนะครับอาจารย์ครับ
4: ครับ
1: ป้าพงจากจังหวัดยโสธรนะเพราะว่า
3: อ
1: ันนี้คือเรื่องรถเหมือนกันซ
3: ื้
1: อรถไถแล้วก็ผ่อนไม่ไหวเอารถไปคืนนะครับ 5-6 ปีแล้วคิดว่าทุกอย่างจบปรากฏว่าโดนเรียกส่วนต่างไปศาลก็มีปัญหาอย่างที่ว่
3: า
1: ส่วนป้าพงครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
5: ไม่ใช่เสียงคอยแต่จ้ะ
1: โอ้ย
5: เสียงเปิดลำโพงไปบ่จ
1: ้
5: ะ
1: ได้ยินอยู่
3: อย่าดูทีวีนะคะฟังแต่ทางสายโทรศัพท์นะคะ
1: เดี๋ยวปัญหาอยู่ที่ระบบเทคนิคเราแน่นอนเพราะเมื่อกี้ป้าก็บอกว่าค่อย
3: รอ
5: จ้ะเสียงเบาปืนลำโพงเอาติดกระไดจ
1: ้
5: ะ
1: ป้าครับได้ยินนะ
5: ได้ยินจ
1: ้
5: ะ
1: ผมสรุปเรื่องของป้านิดหนึ่งนะครับของป้าพงเนี่ยอยู่ยโสธรนะครับก็คือผ่อนรถไถไม่ไหวเหมือนกันใช่ไหมป้า
3: ป้าพง
1: ผ่อนรถไถไม่ไหวเหมือนกันนะครับของป้านี่เขายึดหรือเอาไปคืน
5: มันก็พอดียืดจ้ะเพิ่นว่าเพิ่นสิมาอันเซาตอยังสิจ้ะ
1: อ๋อก็คือว่าขายเขาทางผู้แทนจำหน่ายบอกให้ไปขายต
5: ่อจ
1: ้ะได้เงินแล้วเอามาคืนถูกไหม
5: จ้ะ
1: เอาเงินมาเอามาผ่อนนะแต่ปรากฏว่าคนที่มาซื้อเนี่ยจากการขายเนี่ยกลายเป็นอะไรเป็นมิจฉาชีพเหรอครับป้า
5: เนี่ยจ้ะ
1: เขามาซื้อแล้วยังไงตกลงเขาได้จ่ายเงินป้าบ้างไหมที่มาซื้อเนี่ย
5: ไม่ได้จ่ายจ้ะ
1: ไม่ได้จ่ายเลยแต่ว่าเอารถไป
5: แ
1: ม่เอารถไปแล้วใครเป็นแล้วใครเป็นผู้ประสานงานกลางที่ว่าให้เขามาเอารถป้าไปหรือป้าไปขายเอง
5: เซลล์
1: เป็นเซลล์ของบริษัทรถแนะนำคนซื้อมา
5: แม่
1: แล้วก็มาเอารถไป
5: แม่จ้ะ
1: ป้าไม่ได้สักบาทนึง
5: บ่จำไม่ได
1: ้แล้วเขาบอกว่าเขาจะไปผ่อนเองกับบริษัทอย่างนั้นใช่ไหมเขาพูดแต่ป้าถึงยอมให้ไปใช่ไหม
5: เงินจะเป็นวันสิไปคนเองกับบริษัทตอนนั้น
1: โดยเซลล์ของบริษัทเป็นคนแนะนำป้า
3: ใช
1: ่แล้วก็เอาคนมาซื้อมาเอาคนมาเอารถ
3: เอารถไป
1: แล้วก็ไปเลยทีนี้หลังจากนั้นก็ป้าก็เห็นว่าถูกฟ้องจากบริษัทจากไฟแนนซ
5: ์จ้าไฟแนนซ์ไปกระโทษช่วงอันเพื่อถามค้างหวดนี่แหละจ้ะ
1: ก็ถูกฟ้องขึ้นศาลศาลตัดสินให้ชดใช้ถูกไหม
5: จ้า
1: ป้าจ่ายไปหรือยังครับจ่ายไฟแนนซ์ไปหรือยัง
5: จ่ายจ้ะจ่ายอีกหนึ่ง
1: จ่ายไปแล้วใช่ไหม
5: จ้า
1: ทีนี้พอจ่ายไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าป้าก็ไปฟ้องไอ้คนที่มาเอารถไปถูกไหม
5: แม่นจ
1: ้
5: ะ
1: พอฟ้องไปเสร็จป้าปรากฏว่ามันเจอตัวจริงไหมหรือว่าเป็นตัวปลอม
5: เจอตัวจริงเลยจ้ะผู้อันมาเอารถเลยจ้ะ
1: คนที่มาเอารถ
3: แล้วทำไงคะป้าทำไงต่อเจอตัวจริงแล้ว
1: ศาลตัดสินหรือยังคนนี้
5: ตัดสินจำคุกเลยจ้ะแต่ว่าเพิ่นอยู่อุทธรณ์ยังจริงจ้ะ
1: อ๋อตอนนี้อยู่ระหว่างอุทธรณ์
5: จ้า
1: อยู่ระหว่างอุทธรณ์ทีนี้ถามว่าศาลให้เขาชดใช้เป็นเงินเท่าไหร
5: ่บ่ได้ใช้ได้จ้ะ
3: อ้าวเหรอฮะ
1: ในทางแพ่งไม่ให้ได้ชดใช้เลยให้ติดคุกอย่างเดียวเหรอ
5: ไม่เป็นคดีอาญาอย่างเดียวจ้ะเพิ่นว่าบ่มีบ่มีคดีแพ่งอย่างคือสิ
1: โอ้
3: ไม่ได้ให้ชดใช้อ
1: ันนี้เราแจ้งความอาญาใช่มั้ย
5: แจ้งความจักเหตุจังไรเห็นแล้วจะตอนไปแจ้งความกับสรพงศ์นี่ล่ะพาไปกับทนายกับทนายเขานั่นนี่จ้ะ
1: อ๋อสรพงศ์คือ
5: เป็นปัญหา
1: สรพงศ์คือเซลใช่ไหม
5: เนียนจ้ะ
1: อ๋อแล้วก็ฟ้องแต่อาญาไม่ได้ฟ้องแพ่ง
5: จ้ะ
1: และทนายทั้งหมดก็คือว่าสรพงศ์คือเซลล์แล้วก็ไปหาทนายมาให้แล้วก็ไปฟ้องไอ้คนที่เอารถไปแล้วก็ฟ้องแค่คดีอาญาในทางแพ่งไม่มีไม่ได้เรียกค่าเสียในทางแพ่งด้วย
5: จ้ะ
1: แล้วศาลตัดสินเมื่อไหร่ครับป้า
5: ตัดสินจำคุกเนี่ยหมดจ้ะ
1: ตัดสินเมื่อไหร่ครับปีไหนอ่ะ
5: ปีหกแปดนี่แหละจ้ะ
1: ปี68ปีที่แล้วทีนี้ที่ป้าถามตรงเนี้ยป้าจะถามว่าไง
5: ถามว่าจะได้เงินอันนี้บ่จะ
1: อ๋อจะได้เงินไหมเพราะว่าแต่ป้าบอกว่ามันศาลแค่ตัดสินอาญาจำคุกกี่ปีอ่ะ
5: สามปี
1: แต่ว่าในทางแพ่งไม่ได้ไม่มีค่าให้ต้องชดใช้ในทางแพ่งใช่ไหม
5: พ่อจะผมนี่จ
1: ้
5: ะ
1: เดี๋ยวแป๊บเดียวนะป้านะ
6: คร
1: ับ คุณไหมสิริเนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งเดี๋ยวผมต่อหน้าไมค์ตรงนี้เลยนะคุณไหมสิริสวัสดีครับคุณไหมสิริพูดดังนิดหนึ่งนะ
7: ค่ะ
1: เดี๋ยวคุณฟังไว้นะเรื่องคุณเนี่ยเป็นประเด็นที่ว่าคุณจะขายรถไถเนี่ยคนไม่ไหวจะขายรถเนี่ยนี่ป้าเนี่ยขายแล้วมีคนมาเอาไปแล้วขายกลายเป็นถูกหลอกนี่เราจะต้องเรียนรู้ไปด้วยกันอาจารย์ครับฟังเรื่องของป้าพงแล้วเนี่ยตกลงกระบวนการเนี่ยเซลเป็นคนแนะนำให้มีคนมาเอารถไปและไม่ต้องผ่อนปรากฏว่าไอ้คนนั้นเอารถไปแล้วมันก็ไม่ไปผ่อนเสร็จแป๊บเซลก็ทำหน้าที่ไปหาทนายแล้วก็มาฟ้องอาญาแต่ทางแพ่งไม่ได้ฟ้องให้ป้าเลยครับอาจารย์ครับเซลต้องมีความรับผิดชอบด้วยไหมหรือว่าบริษัทตัวแทนจำหน่าย
6: ครับแต่ผมถามป้านิดเดียวขอให้ชัดเลยว่าเรื่องนี้มีการแจ้งความที่ตำรวจไหมเรื่องของป้าเนี่ย
5: แจ้งด้วยจ้ะ
6: แจ้งไหมครับ
5: สารพงศ์นี่แหละจะพาไปแอนเซลนี่แหละ
6: พาไปไม่สรุปว่าป้าแจ้งความไม่ได้ไปฟ้องเองจะไม่ให้ตำรวจดำเนินคดีให้ใช่ไหมครับ
5: จ้ะไปแจ้ง
6: แล้วคนที่ฟ้องให้ป้าคืออัยการใช่ไหม
5: มันว่าผ่านอัยการได้จ้ะ
1: ไม่ผ่านอัยการ
6: โอเคพี่ถนอมจะได้เคลียร์เนาะ
1: ครับครับ
6: คือที่ถามเรื่องแพ่งก็คือว่าในกรณีที่ป้าเองไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีอาญานะครับสำนวนนี้ก็ไม่ไปที่ตำรวจไม่ไปที่อัยการ
1: ครับ
6: ทนายความที่เขานำมาเนี่ยไปฟ้องคดีเองก็ฟ้องได
1: ้ครับ
6: แต่คำฟ้องของทนายความนั้นมันต่างกับของอัยการ
1: ครับ
6: ในกรณีของอัยการนั้นอัยการจะขอท้ายฟ้องให้คืนเงินหรือคืนรถให้กับผู้เสียหายด้วย
1: ครับ
6: เป็นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา43นะครับเราขอได้ในการเป็นโจทย์แต่พอทนายความฟ้องก็ขอไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นพอขอไม่ได้ทนายความจริงๆต้องให้ทนายความต้องให้เซลล์นี่แหละครับไปจัดการเรื่องฟ้องแพ่งให้เขาด้วย
1: ครับ
6: เพื่อเขาคืนเงินครับ
1: ก็ต้องฟ้องใหม่ฟ้องแพ่งใหม่ใช่ไหมครับ
6: ถูกต้องครับ
1: ต้องรอผลอาญาสิ้นสุดไหมถ้างั้นหรือไม่จำเป็น
6: ไม่ต้องเลยครับท่านไม่ต้องเลยครับเพราะตอนนี้
3: เ
6: นี่ยม
3: ัน
6: ฟ้องคู่กันไปได้ครับมันฟ้องคู่กันไปได
1: ้จริงๆเนี่ยป้าต้องฟ้องเซลล์ด้วยไม่ใช่เหรอครับอาจารย์ทั้งแพ่งอ่ะ
6: เซลล์นี่ผมไม่แน่ใจว่ามีข้อมูลถึงเจตนาที่จะพาคนมาซื้อตั้งใจซื้อจริงหรือเปล่าเนาะ เราไม่แน่ใจนะครับ
1: ต้องดูพฤติกรรมเขาว่าสอบไปในทางว่าเขาได้เสียกับไอ้คนที่เขาพามาใช่ไหมแล้วบ้านหลงเชื่อคือ
6: ให้รถไม่มีข้อมูลนะครับเราไม่มีข้อมูลว่าเขาร่วมกันหรือเขาได้ประโยชน์อะไรไหมจึงเป็นช่อโกงหรือเปล่านะครับ
1: ถ้าเขาร่วมกันค่อยว่ากับข้อหาอาญาช่อโกงแต่ว่าถ้าดูแล้วเขาใส่ซื่อนะเขาเจตนาดีจะช่วยป้าหาคนมาซื้อแต่ไอ้คนที่มาซื้อมันหลอก
6: มาหลอกเอาร
1: ถไปอ
6: ย
1: ่
6: างเงี้ยครับเขาอาจจะถูกหลอกด้วยเขาจึงมาผ่านช่วยป้านะครับในการที่เอาทนายมาป้าเสียค่าทนายไหมครับขอนิดเดียวป้าเสียค่าทนายได้ไหม
3: ค่ะเสียเสียค่ะ
5: กับสารพงนี่เป็นกระออกหายเมื่อนหนึ่งในดาเซลน
6: ี่อ๋อก็มาร่วมช่วยด้วยนะครับ
1: ป้าออกเองด้วย
3: เมื่อนหนึ่ง
6: โอเคครับซึ่งจริงๆเซลก็ไม่ควรแนะนำนะพี่ถนอมก็รู้อยู่ว่าการไปขายให้คนอื่นเนี้ยมันต้องเปลี่ยนสัญญา
1: ใช่ครับ
6: ถ้าไม่เปลี่ยนสัญญาเนี่ยอย่างเหมือนที่คนที่รอคิวที่บอกว่าจะขายต่อเนี่ยครับทำไม่ได้นะครับแล้วจะลืมเดี๋ยวนี้ท่านไปโพสต์แป๊บเดียวเนี่ยบอกว่าต้องการเดือดร้อนรถไถผ่อนไม่ไหวจะมีมิจฉาชีพเข้ามาทักเลย
1: ครับ
6: แล้วก็มาซื้อเลยบอกว่าคุณดามมา 50,000 ใช่ไหมเดี๋ยวผมซื้อต่อผมให้คุณ 30,000 นะที่เหลือผมผ่อนต่อเอารถไปเลยครับ
1: ครับ
6: เอารถไปเลยแล้วก็ได้ 30,000 นั่นนะครับแล้วเราก็กดหนี้อยู่ 5-6 แสนนะครับ
1: ครับ
6: มีตั้งแต่รถบรรทุกสมัยก่อนนะพี่เจ้าหนองที่เราทำกันมีตั้งแต่รถกระบะรถยนต์พอโพสต์ปั๊บมีเข้ามาเลยแล้วก็ส่งสัญญาสำเร็จรูปมันถือมาถึงบ้านเลยครับพวกวิจารณ์ที่พวกนี้มันจ้องอยู่ใน Facebook ต่างๆเนี่ยครับ
1: ครับ
6: อันนี้ต้องบอกคนที่ต้องการเดือดร้อนอย่าทำแบบนี
3: ้ค่ะ
6: และการไปทำแบบนี้โดยไม่เปลี่ยนสัญญานั้นนอกจากจะเป็นเรื่องผิดทางแพ่งแล้วยังเป็นเรื่องความผิดฐานยักยอกด้วย
1: ครับ
3: อย่างนี้ก็ชี้ชัดได้เลยไหมคะว่าอาจารย์คะเซลล์เนี่ยก็มีความผิดอยู่แล้วอะค่ะ
6: เซลเนี่ยมาแนะนำเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าเศรษฐกิจจริงๆเขาเป็นโจรจริงหรือเปล่า
1: ครับ
6: หรือเขาต้องการจะปันเทาให้บ้านเนี่ยได้มีคนมาซื้อจริงๆแล้วก็ให้เขาผ่อนเราไม่แน่ใจว่าในตอนนี้เราไม่ได้เป็นพนักงานสอบสวนเราไม่ได้อยู่สำนวนนะครับเราก็ไม่พอที่จะฟังได้ว่าเขาทุจริตหรือไม่ไม่กล้ากล่าวหาในรายการอย่างเงี้ยนะครับ
3: ครับ
6: ต้องได้ความตามที่ป้าต้องซักกันละเอียดนะครับว่าเขาเกี่ยวข้องอย่างไร
1: ถ้าอย่างนั้นป้า
6: เขาก็มาบรรเทาผลร้ายก็เห็นใจเขานะครับว่าเหมือนกับว่าเขาหรือว่าผิดที่หลังแล้วมาช่วยนะครับเพื่อที่จะรู้ว่าหรือเขาเป็นถูกหลอกเหมือนกับป้าเหมือนกัน
1: ป้าอยู่ยโสธรเนาะป้าเนาะ
6: ครับ
1: เดี๋ยวผมขอส่งผ่านท่านอาจารย์ไปเรื่องของอัยการคุ้มครองสิทธิ์ช่วยดูตื้นลึกหนาบางเรื่องนี้ให้ป้าทีจะได้เกิดความเป็นธรรมว่าเซลล์ทำอะไรอย่างน้อยก็เรียกมาเชิญมาเจรจาก่อนเนาะให้ได้ความเนาะเพราะยังไงเนี่ยป้าก็ต้องฟ้องแพ่งอยู่แล้วที่ป้าถามว่าเนี่ยป้าจะได้เงิน

0: สิทธิ์ที่อัยการคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดยโสธรนะป้านะ
1: อ
0: ั
1: ยการบ่จ้ะ
0: ป้าอยู่ยโสเมนบ
1: เนี่ยจ
0: ้
1: ะ
0: ไปอัยการคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดยโสธรนะครับเพื่อที่จะเนี่ยแหละเรื่องทั้งหมดที่คุณป้าเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับเดี๋ยวอัยการจะได้ดูรายละเอียดให้นะครับว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องสัมพันธ์อะไรยังไงเซลล์เกี่ยวข้องยังไงจะเชิญใครมาเจรจาบ้างแล้วท้ายที่สุดป้าจะต้องฟ้องใช่หรือไม่ถ้าฟ้องจะฟ้องอย่างไงเดี๋ยวท่านอัยการช่วยดูให้นะป้านะ
2: ป้าโทรไป1157อัยการคุ้มครอง
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวแกจะสับสนอีกอันนั้นเป็นเบอร์บาง
1: ค่ะที่เขาไปอัญญาโสอยู่จ้ะก
0: ็ไปยะโสไปยะโสไปยะโส
1: ค่ะคุ้มครองไปจะเกินไปอันไทยปากคำอีกได้จ
0: ้
1: ะ
0: ไปให้ปากคำที่ไหนนะ
1: ยุคคุ้มครองพืชจ้ะ
0: ไปคุมประพฤติเหรอไปเรื่องอะไรอ่ะ
1: ว
0: ่
1: าไปหายปากคำเรื่องรถนี่แหละจ้ะ
0: เรื่องรถแต่ไม่เป็นไรป้าที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยถ้าป้ายังข้อสงสัยอยู่อย่างที่อาจารย์ณรงค์แนะนำเนาะไปพบอัยการด้วยนะป้านะส่วนที่เขานัดไปเรื่องอะไรที่ป้าว่าน่ะป้าก็ไปตามนั้นนะป้า
1: จ้าจ้า
3: เดี๋ยวผมถามป้านิดเดียวครับคดีกรมบัตรพืชนี่เพิ่งเรียกมาเมื่อไหร่ครับเรียกมาเมื่อไหร่ครับ
1: เมื่อวันจ้าเมื่อไหร่ไปหามื่อวันจ้าม
3: าลืนนะครับจำเลยเขาอุทธรณ์จะไม่ขอให้รอการลงโทษเหรอครับ
1: ไปอันโอ้ยกระบอกเข้าใจนะจะเบิ้นว่าอันหายไปหายปากค่ำอัน
3: ยุบก็คือสรุปแล้วจำเลยที่ถูกศาลตัดสินหรือยัง
1: เอามานั่งหนีแล้วยืนอุทธรณ์จ้ะตัดสินแล้วก็ยืนอุทธรณ์ไม่ได้
0: อุทธรณ์
3: เขาอาจจะขอตรวจสอบเรื่องความเสียหายมั้งครับพี่ถนอมว่าป้าได้รับการชดใช้ค่าเสียหายหรือไม
0: ่ครับ
3: นะครับเพราะว่าเป็นดุลพินิจของพวกศาลที่จะรอการลงโทษหรือไม่รอการลงโทษนะครับ
0: ครับ
3: แล้วก็อาจจะสอบผู้เสียหายนะครับในคุณบพฤกษ
0: ์ครับ
3: นะครับเพื่อพินิจและสืบสอบและรายงานศาลแต่มันอยู่ในชั้นปกติจะอยู่ในชั้นต้นนะครับในชั้นอุทธรณ์ไม่น่าจะมีนะครับผมก็สับสนตรงนี้ครับให้ป้าไปที่อัยการดีกว่าเดี๋ยวให้เอาหมายไปด้วยนะครับส่วนไปคุมบัพพฤกษ์ก็ไปตามนั้นนะครับแต่เอาหมายคุมบัพพฤกษ์ไปให้อัยการดูด้วยแล้วกัน
0: ป้าไปนะป้า
1: บ
0: ่
1: ได้มีหมายมาแต่จะต้นโทษบอกอันพวกพยาบาลเยอะสินะจ๊ะ
3: โทรหาอีกแล้วนะกลัวจริงต้องโทรหา
0: เ
3: นี่ย
0: ถ้าเขาโทรหานี่ต้องระวังนะป้านะเพราะว่าถ้าว่าเจ้าหน้าที่รัฐก็ต้องทำเป็นหนังสือมานะ
3: คร
0: ับ เอาเถอะป้าไปพบอัยการก่อนแล้วอัยการจะให้ความกระจ่างทั้งหมดในข้อสงสัยทั้งหมดนะป้านะ
1: อ
0: ๋
1: ออ
0: ั
1: ยการเนี่ยสุดที่ว่าจ้า
0: แม่นครับแม่นครับเดี๋ยวผมจะโทรศัพท์ไปบอกป้าอีกทีว่าไปพบอัยการตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวผมพาโทรไปบอกหลังไมค์นะป้านะ
1: จ้าๆ
0: นะครับผมสวัสดีป้าตรงนี้ก่อนนะครับป้า
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
1: จ้าขอบคุณค่ะสวัสดี
0: ทีนี้คุณหมายสิริคุณหมายครับคุณหมายเอาละคุณฟังอยู่คุณฟังอยู่นะ
4: ค
0: ่ะฟังอยู่ได้ยินชัดเจนแล้วคุณป้าพงเนี่ยนี่แหละขายรถทีนี้คุณเองก็ผ่อนไม่ไหวผมก็ประสานให้ท่านวีราน้ำแก้วเงินก็หาบังคับคดีกาฬสินธุ์ก็จัดไกลเกลี่ยคุณจากชัยภูมิก็ไปไกลเกลี่ยที่กาฬสินธุ์ก็ได้ระดับหนึ่งได้ยืดเวลาหายใจไปอีกนิดนึงแต่สุดท้ายก็คือศาลของคุณใหม่สิรินี่ครับอาจารย์นะศาลสั่งให้คืนรถแต่ปรากฏว่าไม่ได้ไปคืนนะครับโดยทางไฟแนนซ์บอกว่ายังไม่ต้องรีบคืนหรอกนะเดี๋ยวให้ทำเสร็จฤดูการตัดอ้อยก่อนแล้วค่อยมาคืนสุดท้ายเอาไปเอามาไม่คืนแล้วเขาแจ้งมาอีกทีว่าเขาสืบทรัพย์ยึดทรัพย์แล้วรถไม่เอาแล้ว
3: คร
0: ับ พอรถไปเอาเสร็จปั๊บเนี่ยจะทำยังไงครับตอนนี้ไม่มีตังค์ที่จะไปจ่ายตามคำพิพากษาไม่งั้นเขารอขายทอดตลาดทีนี้ก็ไปคุยกับเขาก็บอกว่าให้ขายรถได้เลยขายได้ไหมอาจารย์เนี่ยรถเนี่ย
3: ตอนนี้คำพิพากษาศาลนี่คือให้คืนเป็นเงินหรือคืนเป็นรถแน่ที่ถนอม
0: ให้คืนรถครับ
3: ให้คืนรถ
0: ถ้าไม่คืนก็ให้ใช้เงิน
3: อ๋อโอเคครับปกติครับเป็นคำพิพากษาปกติครับ
0: ครับ
3: ถ้าอย่างนั้นก็มีอย่างเดียวครับเราอาจจะเอาเงินไปชำระให้เขาก็ได้ครับในตอนนี้อยู่ชั้นบังคับคดีใช่ไหมครับ
0: ตอนนี้ไปบังคับคดีแล้ว
3: โอเคครับถ้าอย่างนั้นก็มันมีอย่างอื่นครับถ้าเรามีเงินก็เอาเงินไปปิดหนี้บังคับคด
0: ีไม่มีเงินครับอาจารย์ที่พูดคือไม่มีเงิน
3: ไม่รถก็เป็นของเราได้ครับเพราะฉะนั้นก็มีสิทธิ์ครับที่จะขายรถได้ครับ
0: แต่ว่าตอนนี้เราขายได้
3: ตอนนี้เป็นชื่อของใครอยู่ครับ
0: ยังชื่อไฟแนนซ์ครับ
3: อ๋อก็ต้องปิดไฟแนนซ์ก็จำนำนี่บังคับคดีเมื่อบังคับคดีชำระนี่แล้วนะครับก็ฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เขาก็ไม่มีความเสียหายแล้วก็ต้องโอนรถให้เราแล้วถ้าอย่างนั้นนะครับก็ต้องหาคนติดต่อซื้อให้ได้พี่ถนอม นะครับหาคนแก้ก็โพสต์ขายก็เอาเงินมาชำระหนี้นี่มันครับคดี
0: ตอนนี้โพสต์ขายทาง Facebook อย่างที่อาจารย์ว่าแหละนี่คือเหตุผลที่ให้คุณใหม่สิริได้ฟังด้วยว่าระวังคนจะมาซื้อรถจะเจอแบบป้าเมื่อสักครู่นี้
2: ใช่ใช
3: ่ครับถ้าเขาซื้อก็ไม่ผ่อนเลยครับพี่ถนอมครับ
0: ครับ
3: ต้องซื้อก้อนเดียวเลยแล้วเอาเงินไปปิดหนี้ที่บังคับคดีให้เราเลยหรือเรามอบยื่นหมูยื่นแมวกันเลยว่าเอาเงินมาให้เราก้อนหนึ่ง
0: ครับ
3: นะครับแล้วเราก็ไปปิดบังคับคดีแล้ว

0: เราก็โอนเลยไม่ให้มีคำว่าเอาไปแล้วไม่ผ่อนไม่เอาแล้วครับ
1: ค่ะ
2: ทำไมขึ้นรถมานิดหนึ่งเลยขึ้นภาพรถมานิดหนึ่งรถที่เห็นนั่นคือรถคุณใหม่สิริเลยคุณใหม่ได้ยินชัดเจนแล้วนะ
3: ใช่ค่ะ
2: ชัดเจนแล้วนะว่าการขายรถต้องระวังมิจฉาชีพด้วยคนดีจะมาซื้อพอถ้าคนดีพอเห็นเขาถ้าเขาจะซื้อจริงมาถามปั๊บดูราคาปั๊บราคาสูงไม่ไหวต่อรองไม่ลงเขาก็ไม่ยุ่งแต่ว่าถ้ามิจฉาชีพเนี่ยจะสูงจะต่ำไม่รู้ว่ามันมาแบบต้องการรถอ่ะ
1: เอาหมดใช่ไหม
2: เอาทุกอย่างเพื่อจะเอาฟรีที่ในที่สุดอ่
1: ะ
2: ต้องระวังอย่างที่อาจารย์เสนอเมื่อสักครู่นี้นะได้ยินชัดเจนแล้วนะ
3: ใช่ค่ะได้ยินค
2: ่
3: ะ
2: โอเคครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับผมครับโอ้เรื่องนี้เกิดขึ้นเยอะอาจารย์ผมก็เลยไม่อยากปล่อยผ่านนะเห็นว่า3คน3จังหวัด3คันแล้วก็เกษตรกรมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจนะครับซื้อมาไถนาหวังจะรับจ้างตามของเองสุดท้ายไม่ไหวก็ด้วยความไม่รู้สุดท้ายก็เกิดปัญหาขึ้นสุดท้ายอยากให้อาจารย์ฝากอีกหน่อยครับเรื่องนี้ครับ
0: ครับคือรถไถเนี่ยครับรถว่าคูโบต้าอะไรพวกนี้ครับโทษนะครับที่เป็นระบบมาเนี่ยให้คนชัดเจนว่าเป็นรถประเภทนี้เราไม่ได้มีควบคุมโดยสคบพี่ถน
2: อ
0: มมันไม่ได้อยู่ในรถยนต์ส่วนบุคคลรถยนต์นั่งนะครับ สัญญาเช่าซื้อเนี่ยไม่เหมือนกับสัญญาเช่าซื้อที่สคบควบคุมต
1: ้
0: องผิดนัดงวดต้องบอกเลิก1งวดแล้วก็4เดือนเพราะแต่ละสัญญาเขียนไม่เหมือนกันแต่ละบริษัทอาจจะให้มีการผิดสัญญาแค่งวดเดียวหมดเลยนะครับเราบางทีไปอ่านโพสต์อ่านเฟซอ่านอะไรเนี่ยปรากฏว่าไอ้นั่นมันสัญญาสคบนะครับรถส่วนบุคคลบางคนก็ผิดนัด2งวดบางคนก็ชำระเป็น6เดือน บางคนก็ชำระเป็นรายปีซึ่งเราคิดว่าในช่วงปีนั้นเราจะเก็บเงินรวบรวมได้ซึ่งบางครั้งมันอาจจะพลาดเพราะงั้นเหมือนที่พี่ถนอมโพสต์เลยคือ1ถ้าเรามีหนี้ต้องรีบคุยก่อนปรับโครงสร้างหนี้ก่อนจะฟ้องนะครับแล้วก็ก่อนกรณีที่มีการปรับโครงสร้างหนี้เสร็จแล้วก็มีการเรื่องของการหาคนมาซื้อเนี่ยอย่าทำกันเองนะครับอย่าปล่อยรถให้เขาไปโดยไม่เปลี่ยนสัญญากับบริษัทนะครับมันจะผิดทั้งยักยอกถ้าเขาดำเนินคดีเขามาที่บ้านเนี่ยแล้วเขาไม่เห็นรถอยู่เขาถือว่ายักยอกเลยนะพี่ถนอมแล้วถามว่ารถอยู่ไหนแล้วเราก็บอกเขาไม่ได้แสดงว่าเราเนี่ยเบียดบังรถนั้นเป็นของเราโดยทุจริตส่วนคนซื้อรถนะครับต่อให้เรามีตังเราไปซื้อรถแบบนี้นะเราก็เป็นคนรับของโจรครับพี่ถน
1: อม
0: นะครับอย่าไปทำนะครับผิดทั้งคู่เลยแล้วก็ที่เหลือก็คือคืนรถครับดีที่สุดเหมือนน้องผู้หญิงที่ค้างงวดอยู่ครับเมื่อกี้นะครับถ้าเราคิดจะค้างงวดแล้วเราไม่มีเงินจริงๆเราก็เอารถไปคืนเลยคืนบอกเลิกสัญญาแล้วเราอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องรับผิดชอบในส่วนต่างอะไร
2: คืนไม่ค้าง
0: คนก็มันเท่ากันเหม
2: ือ
0: นกับกฎหมายกับสัญญาสคบแต่วิธีการแต่ละงวดเนี่ยไม่ได้ถูกควบคุมโดยสคบแค่นั้นเองครับ
1: เ
2: พราะว่าอย่างรถไถนี่จะคือเขาจะผ่อนเป็นรายปีสมมติปีละแสนนะแล้วก็เสร็จแล้วก็ในระหว่างเดือนก็อาจจะแค่พันเดียวเงี้ยก็จะมีรูปแบบของเขาต่างหาก
1: มีระยะเวลาด้วย
2: ซึ่งเราก็ไม่ค่อยคุ้นเคยนอกจากเกษตรกรที่เช่าซื้อแบบนี้นะครับขอบคุณอาจารย์ณรงค์เสียสารมากครับขอบพระคุณอย่างสูงครับอาจารย์ครับ
0: ขอบ
1: คุณอาจารย์นะคะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะโอ้เป็นเคสสตาร์ดี้3เคสด้วยนะ
2: เอาเรื่องมาเป็นกรณีศึกษานะเรื่องนี้นะคุณผู้ชมนะเรียนรู้ไปด้วยการใครรู้แล้วบอกสะกิดกันไปด้วยนะผ่อนไหวบ้างไม่ไหวอย่าไปทำอย่างนั้นนะฟังอาจารย์อยู่นะ
1: ค่ะเพราะว่าถ้าผ่อนไม่ไหวคืนรถด้วยก็ต้องทำเอกสารให้เรียบร้อยด้วยเน
2: า
1: ะ
2: ก่อนคืนรถก็รถไปตรวจสภาพเรียบร้อยในสภาพดีแล้วก็ไปคืนถ้าคืนในสภาพดีก็ไม่ต้องรับผิดชอบส่วนต่างนะครับ
1: ค่ะ
2: คุณหมวยมาได้ยังคุณหมวย
1: คุณหมวยจากกรุงเทพคุณหมวยเนี่ยอยากจะสอบถามเรื่องตั้งครรภ์อ
2: ันนี้เรื่องเก่า
1: อยากใช้สิทธิ์
2: กลับมาเคยเข้ามารายการเราจริงแล้วนะครับหมดเธอจำไม่ได้ จำไม่ได้ฉันจำได้ที่ก็ถามเรื่องว่าสามีก็เป็นทหารเนี่ย
1: คุณอาจจะจำได้ก็ได้นะ
2: สามีก็เป็นทหารเนี
1: ่
2: ยแล้วเขาทำงานประกันสังคมใช่ไหมแล้วเขาจะคลอดลูก
1: เขาบอกว่าเขาจะใช้สิทธิ์ข้าราชการแต่โรงพยาบาลให้ไปใช้สิทธิ์ประกันสังคมถามว่าใช้ได้ไหม
2: ครับอยู่กลับมายังครับคุณหมวยครับ
4: ตั้งอยู่ค
2: ่
4: ะ
2: เอาละเอาถามอย่างนี้ก่อนคลอดลูกแล้วหรือยัง
4: ยังค่ะลูกสาวค่ะ
2: เอานี่คุณถามแทนลูกสาวใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
2: นึกว่าคลอดเองจะทำคลอดให้ได้เลย
1: คุณหมวย
2: ตกลงลูกสาวคลอดหรือยัง
4: ยังค่ะ
2: ลูกสาว
4: ลูกเดือน
2: เอางี้นะสรุปสั้นๆนะลูกสาวเนี่ยมีสามีเป็นทหารเป็นข้าราชการลูกสาวมีประกันสังคมถามว่าลูกสาวจะใช้สิทธิ์อะไรดีคืออย่างนี้ครับป้าหมวยครับได้ยินชัดเจนนะ
4: ได้ยินค่ะ
2: เลือกสิทธิ์ได้สิทธิ์เดียวครับ
1: ใช้สองสิทธิ์ไม่ได
2: ้ถ้าคุณจะเลือกใช้สิทธิ์ทหารใช้สิทธิ์ของข้าราชการของสามีของสามีนี่สำรองจ่ายแล้วไปเบิกคืนแต่ถ้าใช้สิทธิ์ประกันสังคมอันนี้โรงพยาบาลประกันสังคมก็ไม่ต้องสำรองจ่าย
1: ไม่ต้องใช่ถ้าประกันสังคมไม่ต้องสำรองจ
2: ่
1: ายแต่ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งจะสิทธิ์ข้าราชการหรือจะสิทธิ์ประกันสังคม
2: แต่ถ้าสมมติใช้สิทธิ์ประกันสังคมแล้วมันมีเกินค่าห้องค่าห้องเกินสิทธิ์ประกันสังคมจะไปเบิกกับสิทธิ์ของสามี
1: อ
2: ันนี้อีกประเด็นหนึ่งก็สามารถจะทำได้คุณหมวยครับ
4: ค่ะคุณพี่ละหนองคะ
2: ครับ
4: แต่ว่าไอ้ที่ว่าเขาใช้ของพระมงกุฎอยู่เนี่ยตอนแรกเข้าไปเขาใช้สิทธิข้าราชการใช่ไหมคะมันไม่ต้องจ่ายอะไรเลยค่ะเพราะว่าราชการเขาเบิกตรงอยู่แล้ว
1: คือ
4: มันไม่ต้องจ่ายแต่ว่าพออันนี้แล้วพอสิทธิ์มันมีเขาไปหารอบหลังเนี่ยทำไมที่โรงพยาบาลน่ะถึงได้บอกเขาว่าสิทธิประกันสังคมขึ้นแล้วให้ไปใช้สิทธิประกันสังคมไม่เข
2: ้
4: าใจตรงน
2: ี้
4: ค่ะอ๋อ
2: เขาให้ไปใช้สิทธิประกันสังคมก่อนเหลือแล้วค่อยมาใช้สิทธิทหารอย่างนี้ถูกต้องแล้วครับอย่างนี้ถูกต้องคำว่าสิทธิประกันสังคมขึ้นแสดงว่าเขาเพิ่งทำและเพิ่งได้สิทธิ
1: ์
4: ใช่ค่ะแต่ว่า
2: เดี๋ยวสิพี่ฟังก่อนนะพี่ฟังก่อนถูกต้องแล้วครับที่เขาพูดเอานี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะ
1: ค่ะ
2: ยกตัวอย่างให้ฟังนะอย่างกรณีรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยพลิกคว่ำ
1: ค่ะ
2: นะครับพลิกคว่ำและรถมีรถประสบเหตุและรถมีประกัน
1: มีประกัน
2: นะครับแล้วก็มีพรบ
1: ค่ะ
2: เขาก็จะให้ใช้สิทธิ์เดียวก่อน
1: ให้ใช้สิทธิ์ประกันก่อน
2: ถ้าเกินปั๊บเนี่ยค่อยไปเบิกเพิ่
1: ม
2: งานหนึ่งเพราะฉะนั้นของเราเหมือนกันเขาก็เลยให้ใช้สิทธิ์ประกันสังคมก่อน
1: ถ้าเกิน
2: แล้วเขาไปใช้สิทธิ์ทหารนี่ครับต้องเป็นอย่างนี้ครับ
4: แล้วอย่างนี้คุณพี่ถนอมขอถามนิดนึงอย่างนี้เราแบบว่าเราอยากจะใช้สิทธิ์ราชการก็ไม่ได้ใช่ไหมคะหรือว่าตามกฎจะต้องใช้ประกันสังคม
2: ถ้าจะใช้สิทธิ์ทหารจะไม่ใช้สิทธิ์ประกันสังคมใช่
4: ไ
2: ห
4: ม
2: ค
4: ือ
2: ถ้าคุณใช้สิทธิทหารคุณต้องสำรองจ่าย
4: ไม่ต้องค่ะถ้าที่พระมงกุฎไม่ต้องจ่าย
2: ไม่ต้องสำรองใช่
4: ไ
2: ห
4: มไม่ต้องสำรองแต่ถ้าเกิดใช้ประกันสังคม
2: น้องฝนขอเบอร์ของกรมบัญชีกลางเลย
4: ค่ะ
2: ให้ด่วนเลยแต่โดยหลักแล้วเนี่ยเขาให้ไปใช้ประกันสังคมก่อนมันจะได้ใช้สิทธิประกันสังคมก่อนไง
1: ใช
2: ่ถ้าคุณอยู่คุณมาใช้ราชการเลยทั้งที่เขารู้ว่าคุณไปสละสิทธิประกันสังคมทั้งที่เป็นสิทธิที่คุณควรจะต้องใช้
1: ใช่ค่ะใช่
2: เออแล้วค่อยมาใช้สิทธิราชการ
1: คือจริงๆเขาแค่แปลกใจว่าไปพระมงกุฎรอบแรกเขาให้ใช้สิทธิข้าราชการแต่รอบ
2: ไม่ต้องมันอยู่เงื่อนไขตรงนี
1: ้
2: อยู่เงื่อนไขว่าสิทธิเขาเพิ่งเกิดถ้าสิทธิเกิดตั้งแต่ต้นก็ต้องโดนตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว
1: เบอร์กรมบัญชีกลางไหมคะ
2: ครับ
1: 022706400ค่ะ
4: 270
1: ค่ะ6400
2: 270-6400โทรไปสอบถามได้เลยเดี๋ยวกรมบัญชีกลางจะตอบคำถามให้เรื่องนี้นะเกี่ยวกับสิทธิของสวัสดิการของราชการนะ
1: ค่ะ
4: ค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณป้า
2: เพราะอย่างที่แกบอกเมื่อสักครู่นี้ว่าสิทธิ์มันเพิ่งเกิดอ
1: ่ะ
2: พอเช็คปั๊บเด้งหน้าจอเอ้านี่คุณมีสิทธิ์นี้นี่นา
1: เกิดมันโชว์อ่ะมันโชว์สิทธิ์ก่อน
2: เหม
1: ือ
2: นกับว่าข้าราชการที่เขาทำประกันชีวิต
1: อ
2: ่ะเขาจะให้ใช้สิทธิ์นู้นก่อนถูกไห
1: ม
2: แล้วก็ที่เหลือก็มาใช้สิทธิ์ราชการแล้วก็จะได้จ่ายน้อยลงไง
1: ค่ะไปสายต่อไปนะคะคุณเขียวค่ะจากนครศรีธรรมราชคุณเขียวคะคุณเขียวคะ
5: ได้ยินค่ะ
1: อ่ะคุณเขียวจากนครศรีนะคะมีปัญหาเรื่องน้ำประปาสีแดงกลิ่นเหม็นบริเวณไหนอะคะ
5: อันนี้อาศัยอยู่ตรงตำบลกรุงหยันอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
2: คุณมันเป็นน้ำประปาของอบต.หรือของเทศบาลหรือของการประปาไม่รู้
5: น่าจะเป็นของการประปานะคะ
2: ไม่อะครับอย่าฮือยาวต้องรู้เจ้าภาพต้องรู้เจ้าภาพ
5: ของการประปาค่ะของการประปา
2: บินที่เข้ามาเก็บค่าน้ำมีคำว่าการประปาไห
5: มมีค่ะ
2: เออเราต้องรู้เลยถ้าเป็นการประปาส่วนวิภาคเราจะได้แจ้งติดตามการประปาส่วนวิภาคสาขา
1: ที่บริเวณ
2: อำเภอ
1: ทุ่งใหญ่ใช่ไหมคะ
5: ใช่จ้ะ
2: จะติดตามประปาทุ่งใหญ่ของการประปาส่วนภูมิภาคแต่ถ้าเป็นของเทศบาลหรืออบต.ที่เราอยู่เนี่ยอันนี้ก็ต้องคุยกับทางเทศบาลหรืออบต.ที่เขาดูแลเพราะเป็นรายได้เขาท้องถิ่น
1: ต้องดูก่อนว่าใครเป็นเจ้าภาพเนาะ
2: เป็นมานานหรือยัง
5: เป็นมานานมากแล้วค่ะ
2: เป็นมานานที่นี่เราก็ไม่ได้เดือดร้อนคนเดียวใช่ไหม
5: ใช่จ้ะใช่จ้ะเนี่ยตอนนี้ชาวบ้านต้องทนใช้น้ำที่มีกลิ่นเหม็นแล้วก็สีแดงแล้วก็เป็นฝุ่น
2: คุณกฤตได้ติดต่อท่านอำเภอทุ่งใหญ่ไหม
1: คุณเขียวเนาะ
2: คุณกฤตต้องประสานผู้ที่เกี่ยวข้องเดี๋ยวประสานให้นะตรวจสอบถามให้ว่าเป็นมานานแล้วนะ
5: จากขอบคุณรายการมากเลยค่ะ
1: อ
2: ัน
1: นี้คุณเขียวคุณเขียวอยู่นะนคร
2: ที่คุยคุณกฤตเนี่ยคุณกฤตประสานงานไง
1: อ๋อ
2: บอกกฤตเนี่ยเอาแต่คนร้องทำไมไม่เอาคนมารับเรื่องด้วยลืมหน้าที
1: ่โอเคเนี่ยเราบอกพี่กิตอีกทีนึง
2: เออฟังอยู่นะก็ต้องติดต่อท่านนายอำเภอมาทราบว่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่าการผู้จัดการการประปาของทุ่งใหญ่
1: เพื่อมาประสานกัน
2: รับเรื่องเลยนะว่ากันหน้าไมค์เลยเดี๋ยวตามเรื่องให้นะพี่เขียวนะ
5: ขอบคุณมากๆขอบคุณรายการด้วยนะคะที
1: ่
5: มีการดีๆแบบนี้มาช่วยชาวบ้าน
2: ครับ
1: ขอบคุณมาก
2: น้ำตัวเขียวหมดแล้วเนี่ย
1: แต่น้ำประปาสีแดงนะ
2: แต่ว่ายืนยันให้ผมหน่อยนะยืนยันให้หน่อยนะไปดูบินค่าน้ำนะ
1: ว่าจากไหน
2: หรือว่าของเทศบาลหรือของอบต.นะช่วยดูนิดนึงเอาชัวร์ๆนะจะเราจะได้หาเจ้าภาพถูกต้องนะ
5: ค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค
2: ่ะเดี๋ยวขนกลิดจะประสานให้หลังไม้
1: ค่ะ
2: อันนี้ก็น่าจะเป็นแหล่งน้ำดิบที่มีปัญหาแหละ
1: คือไม่ได้เดือดร้อนแค่คนเดียวอะอาจจะมีหลายคนที่ได้รับผลทบว่าน้ำประปาสีแดงกลิ่นเหม็น
2: ก็เคยที่เขาจะไม่ฉวางหรือทุ่งใหญ่ใกล้กันเนี่ยใกล้กันเนี่ยชาวบ้านเคยร้องมาอาบน้ำในตัวคันหมดเลยนะประสานนายอำเภอไปแล้วก็รีบหลังจากนั้นก็มีการแก้ปัญหาก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแกก็แจ้งมา
1: เคสนี้ก็น่าจะกรณีเดียวกันถ้ารู้ว่าใครเป็นเจ้าภาพหน่วยงานหลักในการดูแลตรงนี
2: ้
1: ในท้องที่ของนครศรีธรรมราช
2: ถ้าเป็นการคืออย่างน้อยท่านนายอำเภอเนี่ยท่านจะไปช่วยดูในฐานะลูกบ้านเดือดร้อน
1: ใช่ค่ะ
2: เจ้าภาพหลักก็การประปาส่วนภูมิภาคแต่ถามว่าการประปาทุ่งใหญ่สมมติว่าเป็นของการประปาทุ่งใหญ่จริงๆนะ
1: ค่ะ
2: ภูมิภาคทุ่งใหญ่เนี่ยแล้วคุณเขียวบอกว่ามันเป็นมานานแล้วเนี่ย มันเกิดอะไรขึ้น
1: ค่ะ
2: นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้น้ำฟรีนี่
1: ใช่เสียตังค์
2: ครับ
1: ไปสายคุณพรชัยต่อเลยคุณพรชัยสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
1: คุณพรชัยจากนครราชสีมาจะสอบถามว่าสระน้ำเป็นที่สาธารณะผู้ใหญ่บ้านประกาศว่าห้ามชาวบ้านไปจับปลาต่อมาผู้ใหญ่บ้านก็ประกาศประมูลขายสระน้ำตรงนี้อยากถามว่าผิดไหมไปทำเรื่องที่ประชาคมแล้วทางนั้นก็ปฏิเสธไม่ให้สำเนา
2: พี่พรชัย
6: ผมมีจดหมายให้กับปลัดนะฮะและก็สำเนา
2: เดี๋ยวครับพี่ต้องปิดเสียงโทรทัศน์ก่อนครับ
1: ฟังแต่สายโทรศัพท์นะคะพี่พรชัย
6: ครับ
2: ปิดเสียงโทรทัศน์ก่อนนะเอาละปิดให้สนิทครับปิดให้สนิทหลังไมค์ต้องเข้มงวดเลยนะเรื่องนี้เป็นกติกาว่าทันทีที่คุณได้ยินเสียงเขาอยู่เปิดโทรทัศน์เนี่ยคุณต้องให้เขาปิดถ้าไม่ปิดเนี่ยต้องไม่เข้าสายมานะ
1: เขาจะดีเลย์
2: ใช่ไม่งั้นมันจะเสียเวลาคนอื่นนะครับเอาคุณพรชัยคุณสรุปประเด็นสั้นๆประเด็นคุณคืออะไร
6: ไม่สระน้ำอยู่ในชุมชนฮะประมาณ3ไร่ได้ในพื้นที่ตรงนี้ผู้ใหญ่บ้านประกาศว่าห้ามชาวบ้านเข้าไปจับปลา
2: ครับ
6: นะครับแล้วก็ห้ามใช้น้ำด้วยปรากฏว่าถึงเวลาปลาโตเนี่ยจะมีการเปิดประมูลให้คนนอกมาประมูลไปนะครับ
2: ประมูลนี่หมายความว่า
6: แตกต่างกันไป 30,000 บ้าง 20,000 กว่าบ้างอะไร
2: อ่ะนิดเดียวครับผมแทรกนิดหนึ่งประมูลก็คือว่ามีคนมาประมูลและให้คนมาจับใช้ขายใช้สวิงใช้อะไรอย่างที่ทางประเพณีทางอีสานเขาทำกันใช่เปล่าครับ
6: ใช่ครับ
2: มาจับกันแบบนั้นนะไม่ได้มาสูบน้ำแล้วก็จับปลาไปคนเดียวไม่ใช่นะ
6: ครับ
2: โอเคเข้าใจละทีนี้เอาละก็ประมูลไปทีนี้ยังไงต่อครับ
6: อยากจะทราบว่าการสั่งห้ามชาวบ้านไม่ให้ไปจับปลานี่ผิดไหมครับ
2: ไม่ผิดนะครับ
6: ไม่ผิด
2: ใช่ครับ
6: ไม่แล้วถ้าเอาไปประมูลได้ไหม
2: ครับได้ครับแล้วหัวเราะทำไมล่ะครับ
6: ชาวบ้านเนี่ยไปอยู่ไหนก็ไม่รู้ครับ
2: ถ้าชาวบ้านคือสระน้ำสาธารณะผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่ดูแลทรัพย์สินสาธารณประโยชน์เพื่อการใช้สอยร่วมกันของพลเมืองในชุมชนอันนี้ถูกต้องผู้ใหญ่บ้านเขาดูถูกนะเขาไม่ใช่ไม่ดูถูกเขาทำถูกต้อง
1: เพราะมันเป็นพื้นที่สาธารณะ
2: เพราะฉะนั้นเขาก็มีสิทธิ์จะหวงกันไม่ให้ใครมาแอบจับปลาครับต่างคนต่างจับแต่พอถึงเวลาปลามันโตเขาก็จะเปิดให้คนมาประมูลเอารายได้มาใช้ประโยชน์กับส่วนกลางของหมู่บ้านแต่ถ้าเข้ากระเป๋าสิผิดแต่ถ้ามาใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะของหมู่บ้านชุมชนเนี่ยอันนี้ถูกต้องครับคุณพี่ครับเขาทำแบบไหนล่ะ
6: เงินที่ได้มานี่ไม่มีข้อมูลที่แน่ชัด
2: เอออย่างนั้นถ้าพี่พรชัยไม่มีข้อมูลไม่กล่าวหาครับพี่ครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยก็ต้องเอามาใช้สอยประโยชน์ในหมู่บ้านลองสอบถามพูดคุยถามผู้ใหญ่บ้านถามผู้ช่วยถามอบต.อย่างนี้เขาก็รู้อะครับเขาเอาไปเข้ากระเป๋าคนเดียวไม่ได้ครับเดี๋ยวไม่งั้นผู้ใหญ่บ้านโดนถดถอนแหละ
6: ผมมีหนังสือไปขอสำเนาว่า
2: ไปขอที่ไหน
6: ไปขอที่ปลัด
2: อำเภอ
6: แล้วก็สำเนาให้กับกำนันด้วย ว่าขอสำเนามติประชาคมว่าจริงหรือไม่จริงเดือนฝาเดือนแล้วฮะไม่ได้รับคำตอบ
2: เอาอย่างนี้สิอย่างนี้พี่อย่าไปขอสำเนาเลยพี่พรชัยถ้าทำหนังสือเนี่ยก็คือขอให้ทางปลัดอำเภอที่รับผิดชอบตำบลนี้นะครับช่วยตรวจสอบว่าในกรณีที่พี่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้เนี่ยข้อที่จริงเป็นประการใดเพราะยังไงผู้ใหญ่บ้านก็ต้องรายงานตามบังคับบัญชาเขาจะมันลูกบ้านคนหนึ่งเขาก็ไม่ยอมหรอกถ้าเข้ากระเป๋าส่วนตัวนะ
1: ใช
2: ่อันนี้มันต้องทำถูกต้องอยู่แล้วอยู่อำเภออะไรครับเนี่ย
6: อยู่อำเภอบัวลายคร
2: ับ บัวลายนะจังหวัดนครราชสีมาเอาละครับเดี๋ยวพี่ทำหนังสือเดี๋ยวเราส่งให้ส่งนายอำเภอให้อีกทางนึงเอางั้นนะเดี๋ยวพี่คุยกับทีมงานผมหลังไมค์นะ
6: ครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่พรชัย
2: จะได้ไม่กล่าวหากันเพราะว่าประเพณีทางอีสานเนี่ยเวลาเขาจะมีสระน้ำสาธารณะใหญ่ๆน้องฝนนะครับเขาก็จะหวงกันไว้ก่อนจะไม่บางทีเขาปล่อยปลาเลยนะพอถึงเวลาหน้าแล้งปั๊บเนี่ยเขาจะประมูลประมูลหาคนมาจับนะเอาสวิงบ้างเอาแหบ้างแต่ละชนิดเครื่องมือที่จับเนี่ยราคาไม่เท่ากันถ้าเธอเอาแหมาเธอจับได้เยอะนะ
1: ค่ะ
2: 200แต่ถ้าเอาสุ่มมา100เดียว
1: เพราะว่าจับได้น้อย
2: จับได้น้อยไงถ้าสวิงมานี่ก็ถูกลงแล้วก็รายได้ปั๊บก็ต้องเข้าส่วนกลาง
1: เพราะอันนี้ถูกต้องแกสงสัยแหละว่าสระน้ำไม่ให้ชุมชนเข้าไปทำเข้าไปจับเข้าไปใช้
2: อ
1: ัน
2: นั้นถูกแล้ว
1: แต่เนี่ยแกก็สงสัยว่ามันได้หรือเปล่าแต่อันนี้ถูกต้องเพราะเป็นพื้นที่สาธารณะ
2: ก็จริงๆไม่ต้องไปถามปลัดหรอกไม่ต้องถามกำนันด้วยนะถามผู้ใหญ่บ้านให้ชี้แจงกับลูกบ้านผู้ใหญ่บ้านก็ต้องชี้แจงให้ลูกบ้านได้เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างไรนะครับ
1: ไปสายคุณสุวิมลต่อ
2: ครับ
1: นะคะสวัสดีค่ะ
7: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะคุณสุวิมลจะสอบถามว่ามีธนาคารไหนที่เปิดให้กู้เงินเพื่อลงทุนไม่เกิน 30,000 บาทใช่ไหมคะ
7: วันนั้นพอดีวันนั้นน่ะเขาออกเลยคุณพี่ถนอมตอบแล้วทีนี้หนูนะไม่อยู่แล้วทีนี้แฟนหรือไงเขาฟังผ่านๆเขาก็เลยบอกว่าเออเขาก็จำไม่ได้บ้างหนูก็เลยบอกเอองั้นเดี๋ยวหนูจะลองโทรเข้าหาคุณพี่ถนอมหน่อยว่าจะขอความปรึกษา
1: ที่ไหนบ้าง
7: นึงค่ะว่าธนาคารแบบไหนทำยังไงคะ
2: จะกู้ไปทำอะไรอ่ะครับ
7: อ๋อมาลงทุนค้าขายเพราะตอนนี้ก็ทำเกี่ยวกับพวกทำการค้าขายกับปลาทูอยู่ค่ะ
2: แล้วอย่าลืมเดี๋ยวเข้าโครงการไทยช่วยไทยนะเปิดแอปถุงเงินนะรับโครงการนี้นะ
1: เอาตังค์ใช่มั้ย
2: เงินร้านค้าถุงเงิน
7: อะไรนะถุงเงินนะ
2: ครับก็อย่างนี้ครับพี่ครับถ้าโดยหลักแล้วเราทําค้าขายเล็กๆน้อยๆเนี่ยติดต่อธนาคารออมสินกู้ออมสินนะ
7: อะไรนะคะ
2: กู้ออมสิน
1: กู้ธนาคารออมสินค่ะ
7: ออมสินคือมันเคยไปทำแต่หลายปีแล้วค่ะมันยากมากเลยค่ะยากก็ไม่ได้ด้วยหนูก็เลย
2: หลังๆก็เลย
7: ไม่ได้ไปติดตามค่ะออมสิน
1: คือออมสิน
7: เขาพิจารณายากมาก
1: เดี๋ยว
7: จะได
1: ้อันนี้เข้าใจเหมือนมีเคยมีข้อมูลอยู่ว่าออมสินกู้ยากเหมือนกัน
7: แต่จะลองแล้วทีนี้หนูก็ไม่เห็นว่าเออเขาบอกว่ามีธนาคารหนูก็ไม่แน่ใจว่า
2: เดี๋ยวผมเนี่ยต้องให้ไปตามความจริงก่อนนะเพราะเราเป็นรัฐถูกไหมถ้าเราเป็นรัฐเนี่ยธนาคารออมสินเนี่ยเขามีนโยบายที่จะปล่อยกู้รายเล็กรายน้อยอยู่แล้วเพื่อการประกอบอาชีพแต่ว่าคุณพี่สะท้อนมาว่ามันกู้ยากถามว่ามีที่ไหนอีกไหมวันนั้นที่ผมพูดกับน้องฝนจำได้ไหมธนาคารไทยพาณิชย์
1: ไทยพาณิชย์ก็มี
2: ไทยพาณิชย์เนี่ยก็มีโครงการว่าถ้ากู้30,000เนี่ยเขาจ่ายดอกเบี้ยวันละ9บาทกู้เขา 10,000 เออโทษทีกู้ 10,000 จ่ายดอกวันละ9บาทถ้ากู้ 30,000 ดอกวันละ27บาทถ้ากู้ 40,000 50,000 ดอกวันละ45บาทก๋วยเตี๋ยวชามเดียวนะขายก๋วยเตี๋ยว
1: เป็นขั้นบันได
2: ของไทยพาณิชย
7: ์
2: นะถ้างั้นถ้าคุณสามีฟังเรื่องนี้ก็ลองติดต่อไทยพาณิชย์ดู
7: อ๋อ
2: นะ
1: ลอง
2: แล้ว
7: ที่ธนาคารไทยพาณิชย
2: ์ใช่ไหมทีนี้ไอ้ที่บอกว่ากู้ยากเสียงสูงของพี่เมื่อกี้เนี่ยมันอยู่ที่เครดิตเราด้วยพี่ครับอย่างนี้นะผมอธิบายอย่างนี้นะถ้าเราจะกู้เงินธนาคารไหนเปิดบัญชีธนาคารนั้นเอาเงินฝากก่อน
1: เพื่อมีเครดิต
2: สร้างเครดิตก่อนแต่ถ้าเราไปมือ10นิ้วนะครับไปถึงขอกู้เขาเลยเราจะทำอะไรอันนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่เขาจะให้แต่ถ้าเราฝากเราเปิดบัญชีธนาคารต่อไปนี่ฝากออมสินฝากออมสินเสร็จปั๊บได้รายวันปั๊บโอนเข้าออมสินออมสินออมสินออมสินออมสิน
7: มียอด
1: โอนเข้าโอนออก
2: เอานะถ้าพี่จะกู้ออมสินพี่ก็ต้องฝากออมสิน
7: ค
2: ่
7: ะ
2: ถ้าเป็นงั้นก็พี่ก็ไปกู้กรุงไทยใช่ไห
7: ม
2: เราต้องสร้างเครดิตก่อนให้เกิดความน่าเชื่อถือก่อนบางทีบัญชีเงินฝากจะเป็นตัวค้ำประกันเงินกู้เรา
1: ใช่ถูกต้องเพราะว่าบ่งบอกถึงเครดิตที่เรามีกับธนาคาร
2: มีวินัยใช่อย่างอ่ะทุกวันเขาจะดูเออนี่คนนี้มีวินัย
1: ใช
2: ่กู้ไหมน้องฝน
1: ให้กู้ ให้กู้แต่ฝนน่ะส่วนตัวฝนไม่ให้กู้นะฝนไม่ให้กู้นะฝนบอกไว้เลย
2: นี่ปฏิเสธ
1: แต่ว่านี่ลองไปก่อนพี่เพราะว่า 30,000 บาทของออมสินน่ะเขาบอกว่าไม่ต้องมีหลักประกันอัตราดอกเบี้ยก็ตามที่ธนาคารกำหนดนะ
2: ล่าสุดใช่มั้ย
1: ใช่
2: ต้องสร้างเครดิตก่อนอย่างที่บอกถ้าเครดิตเราไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวนี้เจ้าหนี้เขาไม่ปล่อยแล้วเขาจะให้รัฐบาลกู้เนี่ย 400,000 ล้านเนี่ย
1: คุณป้านี่ทั้งออมสินทั้งไทยพาณิชย์ลองติดต่ออีกทีนึง
2: ครับ
7: ได้ได
2: ้ตามนั้นนะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
7: สว
1: ั
7: สด
1: ี
7: ค่ะสวัสดีค
1: ่
7: ะ
1: ไปสายคุณมาลีต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณมาลี
8: ค่ะกำลังพูดอยู่ค่ะ
1: คุณมาลีจากกรุงเทพนี่เองเนาะคุณมาลีอยากจะสอบถามเบิกค่าชาปนกิจล่วงหน้ามาใช้ก่อนเสียชีวิตได้ไหม
2: เอ้าชาปนกิจอะไรอ่ะ
1: คุณยังไม่เสีย
8: อันนี้สมาคมธรรมกิจสงเคราะห์นะคะ
1: ยังไม
2: ่อยู่ที่ไหนเนี่ย
8: อยู่ที่
1: อยู่กรุงเทพ
2: อยู่กรุงเทพเอาอย่าง
8: น
2: ี้พี
8: ่วัดเทพกรเนี่ยค่ะ
2: เออตอบง่ายๆตอบพี่มาลีฟังนะฟังอย่างเดียวนะตอบง่ายๆตอบสั้นๆพี่เป็นสมาชิกชาปนกิจสงเคราะห์เขาถูกต้องนะ
8: ค่ะค่ะ
2: ส่งทุกปีหรือส่งเป็นเดือน
8: ก็เป็นเดือนนะคะแล้วแต่เขาว่าศพเขาจะเสีย
2: เขาก็เรียกมาโอเคทีนี้พี่บอกว่าเราอยากจะเบิกมาใช้ก่อนใช่หรือไม่
8: ใช่อยากได้ก่อนมากค่ะเพราะว่าเรามีลูกชายเขาทำธุรกิจของวัดโสมนัส
2: พี่ครับพี่ครับพี่มาลีครับพี่มาลีครับ
1: ชื่อบอกแล้วใช่ไหมพี่
2: มาลีครับ
8: ค่ะ
2: เราอย่าไปอยากได้เลยเพราะว่าเงินก้อนนี้จะได้เมื่อเราเสียชีวิต
1: เราไม่ได้
2: เราไม่สามารถจะไปกู้หรือไปเบิกมาใช้ก่อนได้เพราะมันไม่ใช่เงินฝากมันเป็นเงินสำหรับคนสมาชิกที่เสียชีวิต
8: อ๋อค่ะ
1: อันนี้เคยมีคำถามมาเนาะ
2: เป็นมันเป็นมันเป็นเงินที่เขาเรียกว่าสงเคราะห์ศพคนที่เสียชีวิตอ่ะถ้าเราตายถึงทายาทถึงได้ไม่ใช่เงินที่เราจะไปกู้ไม่ใช่เงินฝากครับ
8: หรอคะ
2: ใ
8: ช่อ๋ออ
1: ันนี้เป็นอันนี้
8: เราก็ไม่ต้องได้นอกจากตายให้ลูกเอาใช่ไหม
1: เขาก็คือเขาเรียกว่าเขามีคอนเซปต์ว่านี่คือมันไม่ใช่การออมอะค่ะ
2: ครับ
1: ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าชาปนกิจชาปนกิจนะคะ
2: คนทำเสียชีวิตเมื่อไหร่ทายาทได้ค่าจัดการศพเท่านั้นแหละครับไม่สามารถไปเบิกมาใช้ได้นะครับสวัสดีครับ
1: ค่ะ
2: แต่ว่ามันมีอย่างนี้ครับ
1: ยังไงคะ
2: ผมเนี่ยเคยอยากให้มีการแก้กฎหมายของราชการ
1: คนจำได้พี่เคยเสนอ
2: ใช่เพราะว่า
1: คนตายไม่ได้ใช้คนใช้ก็ยังนะก็คือเป็นคน
2: มันจะมีกรณีเนี้ยคือคนที่เป็นโสด
1: ค่ะ
2: คนที่เป็นโสดที่เขาทำชาปนกิจเพราะมันถูกบังคับทำใช่ไหม
1: ใช
2: ่คนโสดเนี่ยพอเขาโสดปั๊บเนี่ยเขาก็ไม่มีลูกไงสามีก็ไม่มีภรรยาก็ไม่มีเป็นคนโสดพอเขาเสียชีวิตเสร็จปั๊บเงินนั้นมันไปไหนล่ะ
1: ไปตกแก่ใครอะ
2: เออทีนี้เราจึงมีความรู้สึกว่าเออสำหรับคนโสด
1: อ
2: ะควรที่จะให้เขาได้สิทธิ์ตรงนั้นเนี่ยมาใช้ก่อนเวรคืนมาใช้ก่อนได้ไหมสำหรับคนโสดนะ
1: เราต้องเสนอใครอะเรื่องนี
2: ้กองทุนนะครับทุกกองทุนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับน่าจะไปดูนะครับเราเดี๋ยวนี้คนโสดเยอะ
1: ค่ะยังมีเรื่อง
2: นี้เนี่ยนะคุณรัติกรรัติยากรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องไปทำใหม่อีกไหมถ้ามีอยู่แล้วไม่ต้องทำถ้ายังไม่มีเดี๋ยวเดือนหน้านะเดี๋ยวกระทรวงคลังจะประกาศว่าจะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่หรือไม่สำหรับคนที่ยังไม่มี
1: ใช่ค่ะ
2: แต่ถ้าคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วไม่ต้องไปทำ
1: ได้เพิ่มอีก
2: ได้เงินตรงนี้แต่ว่าเขาจะตรวจสอบว่าคุณยังจนอยู่ไหมถ้าก็ตรวจสอบแล้วปั๊บไม่จนแล้วคุณก็ต้องไม่ได้พอไม่ได้ปั๊บคุณก็ต้องไปใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส
1: ใช่แต่ถ้าเกิดว่ายังจนอยู่ก็ได้เพิ่มอีก700บวกเป็น 1,000
2: ก็รับต่อไปค
1: ือ
2: จะอย่าใช้คำว่าจะได้เพิ่มคือคนที่ถือบัตรสวัสดิการนะทั้งนี้เขาได้อยู่แล้ว
1: ได้อยู่แล้ว300
2: ได้300แล้วก็ได้700ได้ทุกคนแต่ว่าพอได้ไป2เดือนปั๊บเนี่ยนะเขาจะตรวจสอบว่าที่คุณได้อยู่เนี่ยคุณจะได้เดือนที่3ที่4มั้ยถ้าคุณไม่จนเขาก็ตัดเลยแต่ถ้าคุณยังจนคุณก็รับไปถึงเดือนที่4แต่ถ้าคุณไม่จนแล้วคุณทำไงอ่ะคุณก็ไปลงไทยช่วยไทยพลัส
1: มิถุนาจะได้
2: ใช่ไปใช้สิทธิ์นั้นแทนครับ
1: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับคำถามที่ทิ้งไว้เดี๋ยวจะตอบให้ในวันพรุ่งนี้ต่อเนื่องนะคะช่วงนี้พี่ถนอมและฝนลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
9: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
10: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิต ติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
11: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
12: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
11: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
12: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
11: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
12: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
9: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีชี้แจงการประชุมร่วมกับคณะองคมนตรีในการติดตามแผนรับมือภัยแล้งยืนยันเป็นเรื่องที่ดีนำข้อเสนอแนะมาแก้ไขปัญหาไม่เคยก้าวก่ายการทำงานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
13: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
14: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
13: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
14: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
10: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
15: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
16: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
17: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
9: นายกรัฐมนตรีชี้แจงการประชุมร่วมกับคณะองคมนตรีในการติดตามแผนรับมือภัยแล้งเป็นแนวปฏิบัติต่อเนื่องไม่เคยก้าวก่ายการทำงานยืนยันเป็นเรื่องที่ดีนำข้อเสนอแนะมาแก้ไขปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพ
18: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนต้องการให้รัฐบาลทบทวนการเชิญคณะองคมนตรี9คนเข้าร่วมประชุมกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อรับมือวิกฤตภัยแล้งปี2569ว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นการนำเสนอข้อมูลและผลการดำเนินงานให้รับทราบโดยคณะองคมนตรีมีบทบาทในการติดตามดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในแต่ละภูมิภาคจึงจำเป็นต้องรับทราบข้อมูลจากภาครัฐอีกทั้งหลายคนยังเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในภาคราชการมาก่อนจึงมีประสบการณ์และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานเป็นเรื่องที่ดีที่ภาครัฐจะได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีประสบการณ์เพื่อนำมาประกอบการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นถือเป็นเรื่องปกติและเป็นสิ่งที่ได้ดำเนินการมาเป็น10ปีแล้วย้ำว่าไม่ใช่การประชุมเพื่อสั่งการหรือก้าวก่ายการทำงานของแต่ละภาคส่วนคริสนาชวนแสนสุขรายงาน
9: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขานรับนโยบายนายกรัฐมนตรีสั่งทุกอำเภอเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงจากปรากฏการณ์เอลนีโญ
19: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขานรับนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วนเนื่องจากคาดการณ์ว่าปีนี้ปริมาณฝนจะตกน้อยกว่าปีที่ผ่านมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญทางนี้ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการบริหารจัดการน้ำมาเป็นกรอบในการวางแผนระยะยาวโดยเฉพาะการบูรณาการข้อมูลการกำหนดพื้นที่เป้าหมายการบริหารทรัพยากรน้ำและการสื่อสารกับประชาชนให้เข้าใจสถานการณ์อย่างชัดเจนพร้อมได้สั่งการให้ทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจแหล่งน้ำพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำและความต้องการใช้น้ำของประชาชนในแต่ละพื้นที่เพื่อจัดทำแผนเผชิญเหตุภัยแล้งให้สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดและเร่งดำเนินการงานเชิงรุก4ด้านได้แก่สำรวจและจัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเตรียมแหล่งน้ำสำรองและรถบรรทุกน้ำให้พร้อมใช้งานตรวจสอบและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านรวมถึงแหล่งน้ำชุมชนสร้างการรับรู้ให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดและทราบช่องทางการขอรับความช่วยเหลือจากทางภาครัฐวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
9: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตลาดในเขตสายไหมควบคุมตัวแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานผิดกฎหมายจำนวน9รายเพื่อรักษาความมั่นคงด้านแรงงานให้กับประชาชนไทย
20: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ภาค1ร่วมกับสำนักงานสถานทูตกรุงเทพมหานครพื้นที่5และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเดินทางลงพื้นที่ตลาด AC สายไหมแขวงสายไหมเขตสายไหมกรุงเทพมหานครเพื่อตรวจสอบแรงงานต่างด้าวตามข้อร้องเรียนสายตรวจความมั่นคง1374จากการเข้าตรวจสอบภายในตลาดพบแรงงานต่างด้าวปฏิบัติงานอยู่หลายรายมีพฤติการทำงานนอกเหนือสิทธิ์แต่ประเภทงานที่ได้รับอนุญาตแม้บางส่วนมีเอกสารใบอนุญาตทำงานถูกต้องเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการควบคุมตัวแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาและสัญชาติลาวลักลอบทำงานผิดกฎหมายรวม9รายเบื้องต้นทั้งหมดถูกแจ้งข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงานและทำงานนอกเหนือสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตและนำตัวผู้กระทำผิดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลสายไหมเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปการปฏิบัติการครั้งนี้เพื่อรักษาความมั่นคงด้านแรงงานและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
9: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
21: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสรรชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงไพ่24กับกูรูดานีโดยอาจารย์แม่หมอดาดารินีดันทาวรนุชและลัคนาสุริยง
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมาที่รายการโฟกัสไทยแลนด์ช่วงไพ่24กับกูรูดานีนะคะซึ่งวันนี้เราจะพูดถึงไพ่ใบที่หลายๆคนบอกอื้อหือไพ่ใบนี้นะมันช่างแบบเดี๋ยวให้แม่หมอดาให้อาจารย์ดานี
4: คุณไพ่แห่งการตอบสนองความต้องการของตัวเอง
3: โดยเฉพาะใครที่มีเรื่องของไฟยังแรงอยู่ในตัว
4: พลัง
3: มีพลังตั้งแต่กิเลสตัณหาราคะและอื่นๆด้วย
4: จริงๆแล้วไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่แห่งพลังนะคะมีพลังอันมหาศาลในการที่จะหาวิธีการตอบสนองความต้องการของเรา
3: เพราะฉะนั้นวันนี้เราขึ้นหัวข้อไว้ว่าไพ่ใบนี้น่ากลัวจริงไหมบ่ายสามวันนี้นะคะจิตวิญญาณและทางออกในไพ่ The Devil
4: ค่ะ
3: Devil วิวนะฮะ
4: พลัง
3: นี่คือจะให้ฮุกไว้ก่อนนะคะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของไพ่ใบนี้นะคะ The Devil ใบเดียวโดดๆเลยทำไมไม่มีเพื่อนมาทำไมเป็นใบเดียวโดดๆเพราะว่าที่ผ่านมาอาจารย์แม่หมอดาก็จะพูดถึงไพ่เนี่ย2ใบ3ใบควบคู่กันไป
4: กัน
3: ใช่นะคะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอย่างเป็นทางการแล้วก็แนะนำตัวเองด้วยนะคะกูรูดานีอาจารย์แม่หมอดาดารินีนันทาวรนุชนะคะและหนูนาลัคนาสุริยงนะคะทุกๆวันพระศุกร์บ่าย3ถึง4โมงเย็นแบบนี้ในทุกๆแพลตฟอร์มทุกๆช่องทางนะคะที่วิทยุ FM 97 MHz นะคะที่เพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพแล้วก็บ้านแดงบ้านดำนะคะในช่องของเราส่วนตัว2คนนะคะบ้านดำก็จะเป็นช่องของ
4: TikTok
3: GDA ดานีนะคะ GDA ดานีนะคะส่วนของลัคนาก็จะเป็นลัคนา .s นะคะทั้งบ้านแดงบ้านดำชื่อเดียวกันลัคนา .s LAKANA.S สิงคโปร์นะคะอ่ะกูรูว่าไปก่อนมาหัวข้อวันนี้ที่เราจะคุยกัน
4: วันนี้เราพูดด้วยไพ่ใบนี
3: ้
4: น่ากลัวจริงหรือค่ะวันนี้จิตวิญญาณและทางออกในไพ่ใบนี้ค่ะสำหรับท่านที่ไม่มีความรู้ในไพ่ทาโร่เลยภาพที่เราเห็นเนี่ยมันดูน่ากลัวมากเลยนะมันเป็นเหมือนข้างคาวมนุษย์ข้างคาวหน้าตาเป็นสัตว์ประหลาดมีเขางองุ้มแถมเล็บเท้าเหมือนนกเหมือนเหยี่ยวอ่ะเล็บเหยี่ยวอ่ะแล้วก็มีภาพหญิงชายที่กำลังเปลือยแล้วก็มีโซ่ที่คล้องคออยู่ในขณะที่มือทั้งสองข้างก็ว่างเปล่าอะไรเงี้ยค่ะในไพ่ใบเนี้ยเขาจะเรียกว่าไพ่ The Devil หรือในส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่าไพ่แห่งปีศาจไพ่แห่งตัณหาไพ่แห่งอะไรแต่อะไรที่มันเป็นในทางลบแหละจิตวิญญาณของไพ่ใบเนี้ยคืออะไรล่ะคือจิตวิญญาณของไพ่ใบนี้มันสะท้อนถึงด้านมืดที่ถูกกักขังในตัวเรานั่นเองกำลังจะบอกอะไรก็จะบอกว่าแท้จริงแล้วมนุษย์เราทุกคนเนี่ยมันมีด้านมืดหมดแหละแต่ด้านมืดของแต่ละคนเนี่ยจะขนาดไหนหรือแสดงออกหรือไม่หรือว่ามีความรุนแรงแค่ไหนเรามันก็จะมีความแตกต่างกันไปแท้จริงแล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึงโซ่ตรวนที่เรามองเห็นนะคะโซ่ตรวนที่กำลังคล้องคอของหญิงและชายเนี่ย
3: ดูหน้าไพ่ประกอบนะคะสำหรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแต่สำหรับคุณผู้ฟังทางบ้านไพ่ใบนี้เรากำลังพูดถึงไพ่เดวิล
4: โซ่ตวนตรงเนี้ยเป็นโซ่ตวนที่เราเนี่ยมองข้ามมันไปนะคะหรือบางครั้งเนี่ยเราไม่กล้าที่จะถอดมันออกเพราะว่าเราเนี่ยมีความรู้สึกบางอย่าง
3: ค่ะ
4: ที่มันเป็นด้านมืด
3: อื
4: ใน
3: อหื
4: ต
3: อ
4: ัวของเราเองแท้จริงแล้วเนี่ยโซ่ตวนเหล่านี้มันเกิดจากพันธนาการที่คนเรานั่นแหละสร้างมันขึ้นมาเอง
3: อืม
4: เออสร้างมันเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าในความเป็นมนุษย์
3: ค่ะ
4: เราอ่ะมีความต้องการ
3: อือหือ
4: เรามีความปรารถนาเพราะฉะนั้นเราจึงติดกับดักในโซ่ตวนตรงนี้ค่ะ
3: อือหือ
4: ว่าเราเนี่ยนะคะจะต้องทำอะไรก็ได้ให้มันได้ตอบสนองในสิ่งที่เราปรารถนาหรือสิ่งที่เราต้องการบางครั้งการตอบสนองความต้องการเราก็จะแสดงนิสัยเดิมๆของเราออกมา
3: อือหือ
4: แล้วนิสัยเดิมๆคือไง
3: ก็เป็นขอโทษนะคะเป็นนิสัยที่มาตั้งแต่เกิดขออภัยถ้าใช้คำนี้เป็นสันดานนั่นเองอาจารย์คะอย่าบังหน้าตัวเองอย่าบังหน้าตัวเอง
4: เอาคือจะเปรียบเทียบหน้าเขากัน
3: จะจริงเหรอปุ้ยเร่งมามุมนี้ก็ไม่บอกแล้วถ้ายังถ้าจะเปรียบเทียบหน้าก็อย่าบังหน้าตัวเองนะจ๊ะ
4: โอเคค่ะโอเคสำหรับท่านที่รู้แล้วก็คงไม่ต้องอะไรมากแต่สำหรับท่านที่ไม่มีความรู้เลยและกำลังอยากจะเรียนรู้ไพ่ทาโร่ก็คือใบนี้เป็นใบหนึ่งที่มันแสดงให้เห็นถึงความมืดหรือเงามืดที่เรากักขังมันเอาไว้เองนั่นแหละ
3: อือ
4: ทำไมเราถึงจึงบอกว่ากักขังล่ะคะ
3: จ้ะ
4: ก็เพราะว่าใบนี้มันเป็นใบของการสนองต่อความต้องการคือความต้องการน่ะ
3: อือ
4: เรามักจะแทนด้วยของวัตถุหรือเรามักจะเรียกมันว่าคือกิเลสตัณหาอะไรก็ตามแต่
3: อืม
4: นี่คือเราจะพยายามสนองตอบความต้องการของเราเนี่ยทีนี้ไอ้การสนองตอบความต้องการของเราเนี่ยบางครั้งเราก็จะแสดงนิสัยเดิมๆที่เราคุยกันเมื่อกี้อ
3: ออื
4: ก
3: อหื
4: ม
3: อ
4: านะ
3: อ
4: ค
3: ื
4: ะ
3: ม
4: ม
3: น
4: ั
3: ้
4: น
3: องสันคุณสันพี่สัน
4: มันจึงทําให้เราอะติดกับดักในวัตถุทําให้เราสูญเสียอิสรภาพ
3: อือหือ
4: สําหรับไพ่ใบนี้นะคะ
3: ค่ะ
4: อีกประการหนึ่งของไพ่ใบนี้ก็คือการที่เราขังใจตัวเอง
3: ขังใจตัว
4: ใ
3: เ
4: ช
3: อ
4: ่
3: ง
4: เช่นอะไรเดียล่ะเช่นเราต้องสูญเสียคนรัก
3: อือหือ
4: มีมือที่สามมาพัดพาคนที่รักไปจากเราเราก็กักขังตัวเองว่าถ้าฉันไม่มีเธอฉันอยู่ไม่ได้
3: ฉันจะตายแล้ว
4: เออ
3: ฉันไม่ไหวแล้วฉันจะต้องตายชีวิตฉันสูญสล
4: เอ
3: ายเ
4: อ
3: พราะผู้ชายคนเดียว
4: นั่นเนี่ยเรากักขังตัวเองไงค่ะ
3: อืม
4: ไอเนี้ยเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่คอยดึงเราเอาไว้
3: จ้ะ
4: เงามืดหรือด้านมืดในตัวของเราอ่ะม
3: อ
4: ั
3: ื
4: น
3: ม
4: ก็จะค่อยๆแสดงออกมา
3: อืม
4: เพราะฉะนั้นการที่เราจะเผชิญกับด้านมืดในตัวเราเนี่ยเราก็จะต้องพยายามปฏิเสธ
3: อือหือ
4: ด้านมืดนี้ออกไปซะ
3: อืม
4: วิธีการปฏิเสธเราจะทำอย่างไรล่ะเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเรามีด้านมืด
3: อืม
4: ด้านมืดของเรานั้นมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นทุกคนอ่ะถ้าเราอยากจะกำจัดมันออกไปเนี่ยก็คือพิจารณาตัวเองว่าด้านมืดในตัวฉันเนี่ยมันมี
3: ม
4: อ
3: ั
4: ะ
3: น
4: ไร
3: คืออะ
4: บ
3: ไร
4: ้าง
3: อืม
4: บางคนให้คุณค่ากับเรื่องของเงินทองบางคนก็ให้คุณค่าเรื่องของความรัก
3: อือหือ
4: หรืออื่นๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องยอมรับความจริงว่าเราอ่ะมีด้านมืดอะไรบ้างแล้วที่สุดเราก็จะต้องควบคุมอ่ะความรวยใครก็ต้องการใช่ไหม
3: ถูกต้อง
4: เงินใครก็ต้องการ
3: yes sir
4: ความรักใครก็ต้องการ
3: yes
4: นะคะแต่บางทีเนี่ยความรวยอ่ะที่มันได้มาโดยไม่สุจริต
3: อือหือ
4: หรือการเอาเปรียบคนอื่นการทำร้ายคนอื่นแล้วเพื่อให้ตัวเองสามารถโดดเด่นในสังคมได้
3: อืม
4: เนี่ยมันคือเงามืดของเราที่มันสะท้อนออกมาทำให้เราเนี่ยตอบสนองตัวเองด้วยวิธีการต่างเห็นไหมอย่างกรณีอะไรนะแอมไซยาไนอะจ
3: โอ้โห
4: ำได้
3: หน
4: ไห
3: ู
4: ม
3: กำลังคิดอยู่ให้หนูไปทำอะไรที่ทำให้การยกตัวอย่างหนูได้แอ
4: เห็
3: ม
4: น
3: ไซ
4: กัน
3: ยาน
4: ไ
3: า
4: ด้
3: ย
4: ไหมเขาแบบอะไรนะแบบ
3: เขาอยากมีอยากได้
4: โอ้ถึงกับ
3: ไป
4: ทำร้าย
3: เอา
4: เพื่
3: แ
4: อ
3: ก
4: น
3: ่
4: มนุ
3: ช
4: ษย์
3: ี
4: ด
3: ว
4: ้
3: ิ
4: วย
3: ต
4: ก
3: ข
4: ั
3: อ
4: น
3: งคนอื่
4: ใช
3: น
4: ่ไหม
3: อืม
4: อันนี้เป็นเงามืดที่หนักหนาสาหัสเลยนะ
3: อื
4: ก็
3: อหื
4: ค
3: อ
4: ือขาดสติการขาดการไตร่ตรองเขาเรียกว่าไม่มีหลักธรรมในทางจิตใจ
3: อืม
4: ทำร้ายเพื่อผู้อื่นเพื่อให้ตัวเองอ่ะ ตอบสนองค่ะต้อง
3: ต
4: ก
3: อ
4: า
3: บ
4: ร
3: ส
4: ข
3: น
4: ององ ตั
3: คว าม
4: เอ
3: ต
4: ง
3: ้องการของตัวเองใช่ทั้งเร
4: ค
3: ื่อ
4: ่
3: ง
4: ะ
3: ของเงินเรื่องของทรัพย์สินนำมาเป็นหลักเลยนะของช
4: ใช
3: ีวิ
4: ่
3: ตนี้
4: ใช่เพราะฉะนั้นในประเด็นกรณีแบบนี้เราจะต้องหยุดนิ่งนะคะแล้วก็เรารู้ว่าเราอยากได้อย่างไหมใครก็อยากรวยอ่ะ
3: ถู
4: แต
3: ก
4: ่ถ้ารวยโดยวิธีการทุจริตฉันขอปฏิเสธ
3: หรืออยู่บนกองทุกข์ของผู้อื่นหรืออ ว
4: ่
3: ่
4: า
3: ารวยโดยการที่ไปทำร้ายผู้อื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งนั้น
4: เจ้าปีศาจตัวเนี้ยค่ะ
3: อือฮ
4: เ
3: ึ
4: จ้าปีศาจตัวใหญ่ๆเนี่ยค่ะ
3: อือ
4: มันก็เปรียบเสมือนปีศาจร้ายที่เป็นเงามืดคอยแฝงในเราในตัวของเราม
3: ันเป็นมอนสเตอร์ใช่ไหม
4: แล้วบางทีเนี่ยไงคะแบบ
3: อือฮึ
4: เราพ่ายแพ้เราอ่อนแอน
3: อื
4: ะ
3: อฮ
4: ค
3: ึ
4: ะไอ้เงามืดเนี่ยมันก็มาครอบคลุมเราทําให้เราทําอะไรก็ได้เพื่อให้ได้ชัยชนะ
3: อื
4: ได้
3: ม
4: เปรียบ
3: อือฮึ
4: มันจะไม่มีความรู้สึกของความรับผิดชอบชั่วดีไม่ว่าจะเป็นแม้กระทั่งทุกวันเนี่ยสงครามที่มันกำลังเกิดขึ้นอยากได้ไง
3: ในตอนออกกลาง
4: เอ
3: คืออย
4: อ
3: ากได้
4: อย
3: ขอ
4: าง ก
3: ของ
4: ไ
3: เ
4: ด
3: ขา
4: ้
3: อยากได
4: เ
3: ้ทรัพยากรของเขาโดยอ้า
4: อง ยาน ก
3: ู่น
4: ม
3: นี
4: ี
3: ่น
4: อ
3: ั่น
4: ำนาจ
3: อ่ะ
4: อย่างเงี้ยลักษณะจะเป็นแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องพิจารณาตัวเราเองนะว่าเราอ่ะมีเงามืด
3: อือ
4: ระดับไหน
3: จ้ะ
4: เพราะ
3: มากี่คนแบบ
4: เงามืดที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ย
3: อือหือ
4: เราสมควรที่จะจัดการมันด้วยการควบคุมมัน
3: อือหือ
4: นะคะอย่าให้มันมามีอำนาจเหนือเรา
3: ค่ะ
4: เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นพลังของจิตวิญญาณในไพ่ใบนี้
3: อือหือ
4: มันเปรียบเหมือนสัญชาตญาณแห่งพลังแห่งการขับเคลื่อนนั่นเองแล้วมันเป็นการขับเคลื่อนที่รุนแรงนะมันมีอิทธิพลมากมายม
3: อื
4: หาม ศาลเลยนะ
3: อืม
4: เพราะฉะนั้นถ้าหากเรามองด้วยจิตที่ยอมรับความเป็นจริงแล้วก็ตัดไอ้พลังการขับเคลื่อนความต้องการตรงนั้นน่ะให้มาเป็นพลังแห่งการสร้างสรรค์
3: อืมอืมอืมอื
4: ม
3: ม
4: ันก็จะทำให้กิเลสตัณหาทั้งหลายเนี่ยค่อยๆจางลงไปได้เพราะถ้าเรารู้เพียงแค่ว่าฉันสามารถที่จะตอบสนองความต้องการกับฉันแหละแต่ความสามารถฉันมีขนาดไหนแล้วก็สิ่งที่ฉันจะได้มาเนี่ยมันกระทบกระเทือนคนอื่นไหมทําให้คนอื่นเดือดร้อนไหมอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราจะต้องพิจารณา
3: อืม
4: อันนั้นก็คือแนวทางเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการที่เราจะกําจัดเงามืดนั้นในตัวนะคะ
3: ค่ะ
4: เราจะต้องพยายามก้าวข้ามโซ่ตรวนแห่งเงามืดทีนี้ไอ้โซ่ตรวนแห่งเงามืดเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะโซ่ตรวนแห่งเงามืดเนี่ยอย่างเช่นบางทีเราทํางานนะ
3: ค่ะ
4: เราทํางานเราก็มีความขยันบ้างพอหนักเข้าเราก็จะเบื่อ
3: ขี้เกียจบ้างอะไรบ
4: ข
3: ้าง
4: ี้เกียจบ้างไอ้
3: เนี
4: อ
3: ่
4: ัน
3: ย
4: นี้สําคัญ
3: อืม
4: แม้กระทั่งเรารู้อ่ะนะเรารู้ว่าตัวเราเองเนี่ยจะต้องออกกําลังกายใช่ไหม
3: ใช่ค่
4: เ
3: ะ
4: พื่อให้สุขภาพเราเนี่ยเข้มแข็ง
3: อือหือ
4: แต่ฉันขี้เกียจอ่ะ
3: นอนอยู่บ้านนะตอนนี้ก็ดูซีรีส์ดีกว่า
4: ใช่ไหม
3: ซีรีส์แนวตั้งแนวนอ
4: ใช่ไหม
3: นอืมนี่
4: เขาถึงบอกว่าเราเนี่ยจะต้องให้เวลาแค่5 นาทีนะที่จะกําจัดไอ้เงามืดที่ออกจากใจ
3: ก
4: เรา
3: ำจัดความขี้เกียจ
4: จะกําจัดความขี้เกียจได้ออกจากใจเรา
3: อือหือ
4: เราจะทําไงอ่ะหรือกําจัดสิ่งที่มันเป็นความเคยชิน
3: อืม
4: ในตัวของเราหร
3: ก
4: ื
3: าร
4: ออ
3: าการติดสบายอะไรอย่างนี้นะ
4: เราจะใช้คำว่าอาการติดสบายหรือสิ่งเสพติดก็ได้เนาะอย่างเช่นมือถือนี่ไง
3: จ้ะ
4: ทุกวันนี้มือถือนี่เป็นแบบมีกันหมดทุกคนแล้วมั้ง
3: คือถ้าลืมกระเป๋าสตางค์ไม่ต้องกลับบ้านไปเอาแต่ถ้าลืมมือถือต้องกลับบ้านไปเอาค่ะ
4: ใช่ไหม
3: เออ
4: เพราะทุกวันนี้มันเป็น
3: ในมือถือมีสตางค์ค่ะ
4: ใช่ใช่ไม่ต้องมีเงิน
3: แต
4: น
3: ่
4: ะ
3: มือแต่จะกระเป๋าสตางค์ติดต่อคนอื่นไม่ได้ค่ะ ใช่ไหม
4: ใช่ทีนี้มันจะเป็นอย่างนี้เสียจากที่เราเสพข่าวหรือในความเป็นจริงแม้กระทั่งตัวเราเองห
3: อ
4: ร
3: ื
4: ื
3: ออ ห
4: ค
3: ือ
4: นใกล้ตัวเราก็จะแบบว่าเฮ้ยตื่นขึ้นมาฉันก็จับมือถือแล้วอะ
3: yes sir
4: แล้วแต่เราจะไถไปเจออะไรที่เราชอบไป
3: อือหือ
4: ฟังเพลงมั่งไปดูหนังซีรีส์มั่งอะไรเงี้ย
3: อืม
4: ไปดูคลิปต่างๆที่มาแล้วก็จะมีความสุขกับตรงนั้น
3: อืม
4: มันทำให้เราสูญเสียเวลาสูญเสียสายตา
3: เสียเวลาการพักผ่อนด้วยเรื่องสําคัญที่สุดเลยเสียเวลาการพักผ่อนเพราะบางทีเราบอกว่าอ่ะเดี๋ยวจะพักแล้วนะไม่ทํางานแล้วนะนู่นนี่นั่นไปดูซีรีส์บางคนคือมี7-8 ตอนดูจบจนถึงเช้าเลยจ้ะ ตามมาด้วยอาการทางสายตาตาแห้งตาแสบตาเพราะว่าไอ้แสงสีฟ้าแม้มีคนหัวเราะอยู่ข้างหน้าเออพูดถูกใจละเซ่ฉันเป็นแบบนั้นอยู่
4: เพราะฉะนั้น
3: คนข้างๆนี่ก็ใช้ย่อ
4: ว
3: ย
4: ิธีกําจัด
3: ไปไม่ถูก ขอไป
4: ก็คืออย่างนี้นะกับตัวเองก็จะใช้วิธีการนี้นะก็คือเราจะต้องกําจัดไอ้สิ่งที่เราเส
3: เส
4: พ
3: พ
4: ติด
3: ติ
4: ต
3: ด
4: รงนั้นออกไป
3: เออ
4: เออก็คือตั้งมันเอาไว้ไกล
3: จ้ะ
4: ๆชำเลืองมันเดี๋ยวฉันจะมาเดี๋ยวฉันจะมาใช้แก
3: โอ้
4: ไว้
3: ช
4: ก่อ
3: ำ
4: น
3: เลือง เป็นชำเลืองแล้วค่ะ
4: เดี๋ยวฉันจะกลับมันชอบมีเกมให้เราเล่นนั้นเราเล่นชนะไงมันก็เรียกร้องเราเรื่
3: น
4: อย
3: ี่
4: อย่างเงี้ย
3: วันนี้นะนอกจากท่องโซเชียลแล้วนะเล่นเกมอีกและกำลังจะติดซีรีส์อีกแล้วตาก็รักษาอยู่ไหม
4: ก็เนี่ยแหละก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเอาง่ายๆเลยก็คือวิธีการที่เราจะกําจัดเงามืดตรงนี้ก็คือเราต้องเอาชนะใจตัวเราเองให้ได้
3: เยี่ยมมากค่ะ
4: วิธีการที่ชนะใจตัวเองอ่ะมันไม่ใช่การหัดพาด้วยเข่าใช่ไหมเขาเรียกเหมือนกับโซ่ตรวนที่ท่านเห็นเนี่ยนะเอามาซิเอาไป
3: จ้
4: คนเด
3: ะ
4: ียวเลยเหรอ
3: จ้ะขออภัยค่ะ
4: โซ่ตรวนที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าให้ค่อยๆที่จะเขย่าโซ่ตรวนนี้บ่อยๆทุกวันจนกระทั่งมันหลวมแล้วมันก็หลุดไม่ใช่ไปกระชาก
3: อ
4: แล้
3: ่
4: ว
3: า
4: หลุดไปให้มันขาด
3: ค่ะ
4: ซึ่งมันจะเกิดอาการเจ็บอาการอื่นที่ตามมาอีกเยอะเพราะฉะนั้นวิธีกำจัดเงามืดแล้วก็เอาชนะใจตัวเองคือเราจะต้องค่อยๆพยายามเช่น
3: ค่ะ
4: ยกตัวอย่างท่านต้องสูญเสียผู้อันเป็นที่รัก
3: อย่า
4: ด้วยบุคคลที่สาม
3: ค
4: ครั
3: ื
4: ้ง
3: อไม่ได้จากตายจากเป็นเออจากเป็นจากเป็น
4: ด้วยครั้งหนึ่งเขาเคยให้สัจจะกับเรากับท่านนะว่าเฮ้ยผมจะดูแลคุณอย่าง
3: อย่า
4: ด
3: ไป
4: ี
3: เชื่
4: น
3: อ
4: ะ
3: ผู้ชายอย่าไปเชื่อมัน
4: เฮ้ยมันก็เชื่อแต่นะถ้ามันไม่เชื่ออ
3: ย
4: ม
3: ่
4: ั
3: าน ไป
4: ก็
3: เชื่อ
4: เราต้องเชื่อเมื่อเราเชื่อแล้วเราก็คือเราหลวมตัวหลวมใจเชื่อแล้วเรา
3: เอ
4: ก็ไว้ใจ
3: อ
4: ใช่ป่ะ
3: ไม่ได้
4: แต่เมื่อวันเวลาผ่านไปแล้วเนี่ย
3: เดี๋ยวก
4: เป
3: ็
4: ็น
3: กลายเป็นของเก่าของตาย
4: ใช่เป็นอีกคนหนึ่งแล้วเมื่อมีบุคคลที่สามมามันก็อยู่ที่ท่านจะเลือกกระทำนะเช่นท่านจะยอมจมทุกข์อยู่กับชีวิตแบบนั้นหรือท่านจะต้องปลีกตัวเองออกมาจากจุดนั้นให้ได้ทีนี้ไอ้วิธีการปลีกตัวเองออกจากจุดนั้นนั่นเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะ
3: ยากนะ
4: เช่นแบบแล้ววิธีการทำยังไงล่ะเรามีวิธีการทำไง
3: มีวิธีการทำไงตัดใจหาอย่างอื่นท
4: เคยหรือเปล่าชีวิตนี้เคยเจอ
3: ำเคยเจอไหม
4: ไม่เคยเจออ
3: ้าวรู้ได้ไงหรืออาจจะเคยอกหักรักคุดหย
4: ค
3: ิบ
4: ือ
3: เมินตุ๊ดเมินอย่างเงี้ย
4: วิธีการนะคะเราก็จะต้องพยายามตั้งสตินะคะพยายามรักษาระยะห่างเอาไว้แล้วก็กระบวนความคิดของเราเราต้องคิดใหม่แล้วอ่ะครั้งหนึ่งคุณเคยให้สัจจะกับฉันไว้คุณจะดูแลฉันนั้นนี่นู่นอย่างดีให้ความสุขกับฉันพอเวลาผ่านไปแล้วอ่ะคุณเริ่มเอาตรงเนี้ยไปดูแลคนอื่นเหมือนหนังซีรีส์ที่เราเห็นเยอะแยะไปในหนังซีน
3: ทำ
4: ะ
3: ไมจะแซวเลยพูดเหมือนมีประสบการณ
4: อ่
3: ์
4: านได้ดูในซีรีส์
3: ประสบการณ์จากซีรีส์นะคะ
4: เพราะฉะนั้นอ
3: แล
4: ่ะ
3: ้วซีรีส์ทุกเรื่องเหมือนกันหมดเลยซีรีส์แนวตั้งเดี๋ยวนี้มาแนวเดียวกันหมดเลยพระเอกโจรจนนางเอกทำนาทำไร่อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วสุดท้ายกลายเป็นเศรษฐีอ่ะ
4: ก็เพราะฉะนั้นอ่ะเราจะต้องมองใหม่มองว่าผู้ชายคนนั้นน่ะคนที่เคยดีกับเราเคยมีความปรารถนาดีกับเรามีความห่วงใยแล้วมีการดูแลเราคนคนนั้นน่ะก็ตายไปแล้วล่ะ
3: นั่นมันอดีต
4: มันตายไปแล้วแต่ไอ้คนที่อยู่คนเนี้ยมันเป็นไม่ใช่คนที่มีใบหน้าเหมือนกันมีเสียงเหมือนกันแต่
3: อ
4: จ
3: ุ
4: ิ
3: ้
4: ต
3: ย
4: วิญญาณเป็นคนละคน
3: อุ้ยพูดดีอ่ะ
4: อ่า
3: เฮ้ยกดไลค์กดหัวใจกดหน้าจอรัวๆเลยค่ะ
4: นะคะถ้า
3: พูดดีพูดดี
4: คุณพยายามมองแบบนี้นะคะแล้ว
3: นะ
4: ถ้าคุณมองด้านหลังเขาอ่ะคุณจะรู้สึกว่าคนคนนี้ไม่ใช่คนเดียวกับที่เรารู้จักมาแรก
3: ไม่ใช่คนเดย์วันที่เราเคยรู้จัก
4: ใช
3: ไม
4: ่
3: ่หรือไม่มีใครอย่าสิเดี๋ยวคิดว่าเห็นอย่างอื่นตั้งแต่อย่าคิดว่าทุกคนในเดย์วันกับเดย์นะปัจจุบันนาวเนี่ยจะเป็นคนคนเดียวกันเสมอไป
4: ค่ะ
3: เราก็มีเกิดแก่เจ็บตายคือเราก็แก่ลงเหมือนกัน
4: อ
3: น
4: ่
3: ะ
4: า
3: ใช่ไหมอาจาร
4: อ
3: ย์
4: ่า
3: เราก็แก่ลง
4: แต่ในวัยที่เราอยู่ความรักเราไม่คิดถึงแล้วความแก่หรอกเราคิดถึงแต่ความเสียใจที่เขาทำร้ายเราไงแล้วเราอยากจะอยู่เคียงเขาเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละค่ะที่เราทุกข์ไงเห็นไหมคะว่าหลายคนที่ไปหาหมอดูอ้อ เท่าไหร่ฉันก็ยอมจ่ายเพื่อเรียกผู้ชายคนนี้กลับคืนมา
3: แล้วก็ยอมจ่ายเยอะ
4: มัน
3: ด้วย
4: ไร้สาระ
3: เขาอาจจะบอกเอ้าก็พูดได้สิอาจารย์ไม่ได้เจอแบบหนูกูไม่
4: ก
3: ได
4: ็
3: ้เจ
4: นี
3: อ
4: ่
3: แบบท
4: ไ
3: ี
4: ง
3: ่ฉัน
4: เราบอกว่าถ้าท่านไม่ยกจิตท่านขึ้นท่านไม่พยายามควบคุมมัน
3: จ้ะ
4: ไม่ควบคุมไอ้ความต้องการตรงเนี้ยไม่ควบคุมมันเพราะมันเป็นกิเลสขึ้นมาถ้าคุณไม่รู้จักควบคุมมันเนี่ยคุณก็จะตกเป็นทาสของมันเป็นเบี้ยของมันในที่สุดก็มีการคดีฆาตกรรมไงแต่ถ้าหากคุณคุมไม่ได้อ๋อช่างมันเถอะคนคนนั้นเขาตายไปแล้วเขาไปแล้วยังดีในความรู้สึกของส
3: ต
4: ั
3: อ
4: ต
3: น
4: ว์
3: นี้เหลือแค่ร่างมันอยู่กับเรา
4: ที่ว่าเพราะฉะนั้นเราก็
3: เอ
4: จะต้
3: อ
4: องปีกไปซะ
3: โอ้ซะ
4: มันมีอีกนะในแยกของเงามืดเงามืดในด้านที่เราแคร์คนอื่นมากเกินไปเช่นกลัวเขาจะไม่รักเรากลัวเขาจะไปจากเราเรายอมทนทุกข์ทรมานลำบากทำทุกอย่างเพื่อให้เขาอยู่กับเรา
3: ไม่ใช่ผู้หญิงแถวนี้สามคนเนี่ยไม่ใช่หรอก
4: เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเรามองแล้วก็ยอมปฏิเสธซะว่าต่อไปเนี้ยฉันน่าจะเลิกแคร์ละฉันจะเลิกเกรงใจคนละเพราะส่วนใหญ่นะคนที่แบบขี้เกรงใจนิสัยดีๆมักจะเสียเปรียบไงมักจะเป็นคนแบบเนี้ย
3: เราต้องเป็นเดวิลซะบ้าง
4: ใน
3: เอ
4: นั้นแต่
3: ออ
4: ย่างเยอะนะ
3: เอ้ยคือบางคนที่เขาเคยเจอเราเป็นคนดีคนดีเป็นนางเอกนางเอกหวานตลอดเวลานะพอสักวันหนึ่งเราเริ่มตั้งสติได้เราเริ่มตอบโต้เราจะกลายเป็นคนร้ายเป็นเดวิลสำหรับ
4: ใช
3: คน
4: ่
3: ไม่ดี
4: ใช่ยังเหลืออะไรเยอะไหมเนี่ยลิสต์ใกล้แล้วช่วงที่สองแล้ว
3: ให้อีกนาทีหนึ่งได้ไห
4: โ
3: ม
4: อเคเพราะฉะนั้นนะคะจิตวิญญาณของเงามืดในไพ่ The Devil เนี่ยมันก็คือโซ่ตรวนที่เราอ่ะสร้างมันขึ้นมาแล้วก็กักขังตัวเราเอง
3: คือการสร้างของตัวเราเอง
4: ใช่
3: เน้นย้ำตรงนี้ใช่ไ
4: ใ
3: ห
4: ช
3: ม
4: ่
3: คะไม่มีใครมาสร้างเรา
4: เพราะฉะนั้นเราต้องก้าวข้ามผ่านโซ่ตรวนนี้ให้ได้ด้วยวิธีการเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่เรานำเสนอท่านเมื่อสักครู่คือแท้จริงแล้วไม่มีใครหรอกที่จะมาเป็นกำลังใจให้คุณหลุดได้100%แต่ทุกคนคือกำลังใจให้คุณมีพลังถ้าคุณมีพลังที่จะก้าวข้ามมันได้เนี่ยนั่นก็หมายความว่าคุณควบคุมเงามืดในตัวของคุณได้แล้วนะคะแล้วโซ่ตรวนของโซ่ตรวนที่มันรัดเราอยู่เนี่ยเราต้องค่อยๆปล่อยมันให้มันหลวมแล้วมันก็หลุดไปในที่สุด
3: โอ้ดีจังเล
4: น
3: ย
4: ะคะโซ่ตรวนแห่งเงา

0: แนะนำไพ่ The Devil นะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวมาสู่เบรกที่2ของรายการคำถามเริ่มเข้ามาแล้วแต่กูรูขามีคนฟังทางวิทยุเขาติงมาอีกแล้วอ่ะอีกแล้วบอกว่าไพ่นี้คือไพ่ The Devil แต่ถ้าไม่ได้ดูไม่เคยรู้เลยว่าไพ่24มีไพ่อะไรบ้างเนี่ยนะคะไพ่ The Devil ที่เราคุยกันหมายเลขที่15เนี่ยเดี๋ยวให้อาจารย์แม่บอดาหรือว่ากูรูดานีมาเล่าให้ฟังว่าอีกครั้งหนึ่งนะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะไพ่อันเนี้ยหน้าตาแบบนี้มันเป็นแบบไหนอะไรยังไงบ้างเพื่อที่คุณผู้ฟังจะได้จินตนาการไปกับเรามีส่วนร่วมได้ด้วยส่วนคุณผู้ฟังที่ต้องการจะมีคําถามสอบถามมาได้เรียนเชิญมาล่วงหน้าเลยนะคะที่ทุกๆแพลตฟอร์มของเราทั้งที่บ้านฟ้าและบ้านดําบ้านดําของเราสองคนนะคะมีคนมาแล้วมีกําลังใจมาเพียบเลยนะคะหน้าบ้านหน้าบ้า
1: ไม
0: น
1: ่เห็นเลย
0: ห
1: อ
0: น้
1: ่
0: า
1: ะ
0: บ้านหน้าบ้า
1: ฮ
0: น
1: ะ
0: เอาอีกแล้วนี่อะไรมันจะจํากัดการมองเห็นอยู่นักหนาเนี่ยบ้านดําของดิฉันเนี่ยของกูรูไม่โดนใช่ไหมอะไรอ่ะงงคือไมโครโฟนอะไรก็เอาออกหมดแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวกลับมาสู่เบรกที่สองกลับมาคุยกับคุณผู้ชมก่อนเดี๋ยวกลับมาสู่เบรกที่สองของรายการกันนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมงั้นพักกันแป๊บเดียวใครมีคําถามเชิญได้ที่บ้านดําของเราทั้งสองคนแล้วก็ที่บ้านฟ้าเรียนเชิญได้เลยนะคะ
1: เตรี
0: พ
1: ยม
0: ัก
1: ส่งคำถามมาเลยนะคะ
0: ได้เลยจ้าค่ะสักครู่เดียวกลับมาค่ะ
1: ค่ะสักครู่หนึ่งค่ะ
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงไพ่ยิปซีกับกูรูดานีโดยอาจารย์แม่หมอดาดารินีนันทาวรนุชและลัคนาสุริยง
3: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์กวาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
4: กีฬาพารวย
5: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย2ถึง4โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงไพ่ยิปซีกับกูรูดานีโดยอาจารย์แม่หมอดาดารินีดันทาวรนุชและลัคนาสุริยง
0: ผู้ชมกลับมาที่รายการโฟกัสไทยแลนด์ช่วงไพ่ยิปซีกับกูรูดานีนะคะโดยอาจารย์แม่หมอดากูรูดานีดารินีนันทาวรนุชและหนูนาลัคนาสุริยงค่ะวันนี้วันอะไรจ๊ะ
6: วันนี้หรอวันอะไรอ่ะ
0: วันพฤหัส
6: วันใส่เสื้อสีม่วง
0: วันพฤหัสสีอะไรจ๊ะ
6: สีส้ม
0: วันพฤหัสสีส้มวันพฤหัสสีม่วงหรือจะเป็นสีเหลืองก็ได้
6: มาจากไหน
0: คือเราก็แบบฮึวันนี้ส่งรูปมาตอนเช้าม่วง
6: ม่วง
0: ม่วงแล้วดิฉั
6: อ
0: น
6: ๋อ
0: จะไปแล้วดิฉัน
6: ส
0: จะ
6: ี
0: ไป
6: ผ
0: ทาม งไหนก
6: ส
0: ็
6: ี
0: มา
6: ผ
0: ต
6: ม
0: ้อง
6: นี้ได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์สอนเสริมสวยที่สำนักงานเขตวังทองหลางนะคะ
0: เพราะฉะนั้นใครอยากจะไปเรียนเสริมสวยหรือใครอยากจะทำผมฟรี
6: เชิญได้
0: ๆเ
6: เ
0: ร
6: ล
0: ีย
6: ย
0: นเชิญได้ที่สำนักงานเขตวังทองหลางเข้าไปที่หน้าเพจของศูนย์ฝึกอาชีพสำนักงานเขตวังทองหลางก็ได้นะคะเพื่อที่จะนัดหมายเวลาไว้ก่อนเพราะว่าเรื่องของการทําผมถ้าคุณแค่สระแล้วดรายเฉยๆเนี่ยอาจจะ walk in ได้แต่ถ้าคุณทํามากกว่านั้นเช่นซอยทําสีหรืออะไรแบบนี้นะคะหรือดัดหรืออะไรเนี่ยนะคะก็เข้าไปก่อนล่วงหน้าต้องนัดหมายล่วงหน้านิดนึงเพราะว่าเขาอาจจะต้องนัดหมายแต่เช้าเนื่องจากว่าเขาจะเปิดคลาสถึงแค่ประมาณบ่ายสองเดี๋ยวจะไม่ทันนะคะหรือว่าถ้ามีคิวอื่นเนาะอันนี้ก็อำนวยความสะดวกโดย
6: อาจา
0: อ
6: รา ย์
0: จารย์ที่สอนห้องเสริมสวย
6: ค่ะ
0: สวยมากจริงๆแล้ววันนี้อยากให้ใส่เสื้อดรอปจะได้โชว์สีผมแต่สีเสื้อเนี่ยมันเด่นแรงมาเลยทีเดียวนะคะ
6: อ้าว
0: เล่าให้คุณผู้ฟังทางวิทยุฟังก่อนไพ่เดอะเดวิลเนี่ยนะคะหน้าตาเป็นยังไง
6: อ๋อจริงๆแล้วในช่วงต้นของรายการก็ได้แนะนำไปแล้วนะ
0: ใช
6: ค
0: ่
6: ะ
0: แต่ยังอาจจะ
6: ไพ
0: ไม
6: ่
0: ่เล่า
6: หมายเลขที่15
0: อือ
6: นะคะหน้าตาก็จะเป็นมนุษย์ประหลาดน่ากลัวนะคะรูปร่างเป็นคนแต่ศีรษะเป็น สัตว์ประหลาดมีเขาแล้วก็ที่เล็ก

0: ้าก็จะเป็นมีกรงเหมือนเหยี่ยวนะค
1: ค
0: ะ
1: ่ะ
0: แล้วก็มีภาพหญิงชายที่เปลือยกายแล้วก็มีโซ่ที่คล้อง
1: อือฮ
0: อ
1: ึ
0: ่าไพ่ใบเนี้ยเราก็มุ่งเน้นไปในเรื่องของจิตวิญญาณคือเงามืดที่ถูกกักขังอยู่ในใจของคนเราก็คือมนุษย์เราทุกคนเนี่ยมีเงามืดอยู่หมดแหละ
1: อื
0: แต
1: ม
0: ่เงามืดของแต่ละคนเนี่ยจะแสดงออกระดับไหนก็อย่างที่ได้ให้รายละเอียดไปแล้วในช่วงแรกนะคะ
1: ค่ะตามนี้นะคะเผื่อคุณผู้ฟังด้วยนะคะใครมีคำถามเรียนเชิญมาเลยนะคะที่ในแอปพลิเคชันหรือว่าในโซเชียลมีเดียของเราสองคนทุกๆโซเชียลมีเดียนะคะรีบถามเข้ามาก่อนนะคะวันนี้เราอาจจะปิดจบไวนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นถามคำถามรีบถามเข้ามาเลยนะคะเนื่องจากว่าวันนี้มีแขกมานั่งให้กำลังใจหลายๆท่านนะคะสวัสดีนะคะทุกท่านสวัสดีนะคะเดี๋ยวเชิญมาร่วมรายการได้นะคะ
0: เออ
1: ือ ม
0: มาร่วมกันคุย
1: จ้ะมีทักทายมาหลายท่านแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวระหว่างที่ทักทายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเดี๋ยวให้กูรูดานี
0: มา
1: เปิดไพ่ก่อนนะคะ
0: อ่า
1: ขอ
0: ค่
1: อ
0: ะ
1: นุญาตที่คําถามแรกนะคะ
0: ค่ะ
1: คําถามแรกคุณอัดอะไรคือภาพลวงตาหรือข้ออ้างที่ทําให้หลอกตัวเองทําให้ติดอยู่ในลูปนี้อะไร
0: หมายถ
1: ค
0: ึง
1: ือ
0: ตัวเขาใช่ไหมคะ
1: มันก็ไม่ใช่เปิดไพ่ปะอันนี้เป็นแนวที่ปรึกษาอะไรอย่างนี้ปะ
0: อืม
1: อะไรคือภาพลวงตาหรือข้ออ้างที่ทําให้หลอกตัวเองทําให้ติดอยู่ในลูปนี้อ้อจะเปิดก็ได้นะก็ถือว่าเป็นคําภ
0: ห
1: าม พ
0: ายถึงตัวของท่าน
1: ท
0: เ
1: ี
0: อ
1: ่ต
0: ง
1: ิดอืมอืม
0: ติดกับดัก
1: ติดกับดัก
0: ใน
1: อะไรที่
0: เง
1: มัน
0: า
1: เป็น
0: ม
1: ข
0: ื
1: ้อ
0: ด
1: อ้างที่ทําให้มันหลอกตัวเองจนถึงทุกวันนี้ก็ยังเลยยังวนอยู่ในลูปนี้อะไรเงี้ย
0: คือ
1: ใช
0: ย
1: ่
0: ัง
1: ก็ได
0: ไม
1: ้
0: ่
1: ป
0: ห
1: ะ
0: ลุดพ้นสักที
1: Yes sir ค่ะ
0: อืม
1: ครูโบสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะครูโบสวัสดีนะคะแล้วก็มีคุณสาวสี่มุมสวัสดีค่ะอาจารย์ทั้งสองสวัสดีนะคะขอบพระคุณนะคะขอบคุณค่ะคุณนิตยาบอกว่าสวัสดีค่ะทั้งสองท่านสวัสดีนะคะรวมถึงคุณโชลี่เฟอร์รี่สวัสดีเช่นเดียวกันนะคะขอบพระคุณในทุกๆแพลตฟอร์มด้วย
0: โ
1: น
0: อ
1: ะค
0: เค
1: ะ
0: นะ
1: ด
0: ค
1: ี
0: ะ
1: ค่
0: ส
1: ะ
0: ำ
1: ไ
0: ห
1: ด
0: ร
1: ้
0: ับ
1: เจอเล
0: ค
1: ยคุณ
0: ำถา
1: ค
0: ม
1: ่ะ
0: เมื่อกี้เนี้ยที่บอกอะไรที่มันเป็นเหตุให้คุณติดกับดักที่ไม่หลุดออกจากหลูปของภาพลวง
1: ยั
0: ต
1: ง
0: า
1: ว
0: นี
1: น
0: ่
1: อย
0: ส
1: ู่ใน
0: ต
1: ล
0: ี
1: ูปนี้
0: มันเกิดจากสิ่งที่มันไม่ชัดเจนมันไม่ชัดเจนคุณอยู่ในระหว่างที่ชั่งใจว่า
1: อือ
0: จะไปทางซ้ายหรือไปทางขวาดีต้นเหตุของมันนะมันเกิดจากความเขาเรียกว่าความมุทะลุหรือสิ่งที่มันเข้ามาแบบกระทันหันทําให้คุณตั้งตัวไม่ได้สิ่งสําคัญเลยที่มันเป็นดึงคุณอยู่ในลูปเนี้ย
1: อืม
0: ก็คือสัมพันธภาพ
1: อื
0: ที่
1: ม
0: คุณยังไม่สามารถจะปลีกตัวเองออ
1: ห
0: ก
1: ล
0: ม
1: ุ
0: า
1: ด
0: ได
1: พ้
0: ้
1: นไม่ได้
0: เพราะฉะนั้นตอบคําถามนี้คือเขาเรียกว่าสัมพันธภาพที่คุณค่อนข้างที่จะอยากหาคําตอบที่มันชัดเจนอะ
1: อืม
0: แต่มันยังไม่ได้
1: อืม
0: มันเลยติดอยู่ในลูปตรงเนี้ย
1: อืม
0: โอเคไหมคะ
1: ได้คำตอบไหมคะคำตอบที่เราให้นี่คือคำตอบตามหน้าไพ่แล้วก็ไปอะแดปไปปรับใช้ในชีวิตและในปัญหาของแต่ละท่านเอาเองนะค่ะคุณณขวัญอ่านดาว5924ลูกศิษย์แน่เลยสวัสดีค่ะท่านผอ.ดา
0: อ๋อลูกน้อง
1: อ้าวเหรออ
0: ดีตลูกน้อง
1: เห็นเห็น
0: น้อ
1: บ
0: ง
1: อกว่า
0: น้
1: ออ ่
0: ง
1: านดาวด้วย
0: น้องเพื่อนร่วมงานเอาว่าไงคะว่าไง
1: บอกว่าณตอนนี้ผอ.ดาไปสอนที่ไหนคะ
0: อ๋อสอนที่ไหน
1: วังทองหลังไง
0: บอกต่อไอ้สมองช้าว่าพูดถึงทีเดียวพี่มันสมองมันช้าตอนนี้
1: ไม่อ่ะตื่นเต้นมีแขกอยากไปคุยกับ
0: อ
1: แข
0: ่
1: ก
0: าค่ะ
1: สอนที่ตกลงสอนที่ไหนจ๊ะ
0: บางทองหลังแล้วบางหลังจะเปิดสอน
1: อ
0: แบ
1: อน
0: บ
1: ไล
0: อะไร
1: น์
0: นะออนไล
1: อื
0: น
1: ม
0: ์
1: ออ ื
0: ่
1: ม
0: าเพราะว่ามีหลายท่านจากหลายจังหวัด
1: มอง
0: อยา
1: ต
0: ก
1: รง
0: จ
1: นี
0: ะ
1: ้ด้
0: เ
1: ว
0: ร
1: ย
0: ีย
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: ออนไล
1: มอ
0: น
1: ง
0: ์
1: ต
0: ก
1: ร
0: ็
1: งนี้ด้
0: โ
1: ว
0: อ
1: ย
0: เ
1: ค
0: ค
1: ่ะ
0: ค่ะโอเค
1: บอกว่าอยากจะเรียนกับกูรูดานีแต่ว่าวันธรรมดาที่เป็นวันจันทร์ถึงศุกร์หรือว่าวันตามที่กูรูดานีสอนที่เขตวังทองหลังก็คือพฤหัสกับศุกร์เนี่ยไม่สะดวกเนื่องจากว่าทํางานบ้าง
0: ก็ได้
1: นู่นนี
0: ค
1: ่
0: ่
1: น
0: ะ
1: ั่นต
0: เด
1: ิ
0: ี
1: ด
0: ๋ยว
1: นู่
0: ร
1: น
0: อ
1: นี่
0: เ
1: น
0: ป
1: ั
0: ิ
1: ่น
0: ดรอบเสาร์อาทิตย์ดีกว่าเนาะออนไล
1: ก
0: น
1: ็
0: ์
1: อาจจะเปิดสอนออนไลน์อาจจะเป็นเสาร์อาทิตย์หรือว่าเป็นช่วงค่ำๆ
0: ช
1: ท
0: ่
1: ี
0: ว
1: ่
0: ง
1: เขา
0: ใช
1: เล
0: ่
1: ิกง
0: ใช
1: า
0: ่
1: นตามกันนะคะตามไปที่เพจของกูรูดานี GDA กูรูดานีหรือว่าที่บ้านดําก็ได้เช่นเดียวกันนะคะมีอะไรคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบกันนะคะหรืออีกบ้านหนึ่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ยิ้มหวาน หรืออีกเพจหนึ่งเพจที่เพจบ้านส
0: ซ
1: ิน
0: ิน
1: แส
0: แสพ
1: พ
0: ล
1: ล
0: อย
1: อย
0: แก
1: แก
0: ้
1: ้
0: วว
1: บ้านสินแสพลอยแก้วนะคะก็เข้าไปจองคิวดูมุ้งดูหมอกันได้ที่นั่นด้วยเพราะอาจารย์แม่หมอดาไม่ค่อยรับ
0: ฮะ
1: จะดูหมอตามอารมณ์ไม่มีอารมณ์ก็ไม่ดูเอ
0: เอ
1: า
0: า
1: เรีย
0: ค
1: น
0: ่ะ
1: เชิญนะคะคําถามเร่งๆเข้ามานะคะเพราะว่าถ้าไม่มีคําถามเดี๋ยวจะปิดรายการแล้ว คุณการคุณการถามมาว่าน้องแมวที่หายไป37 วันน่ารักจังเลยจัดจดจํานวนวันไว้ด้วยน้องแมวที่หายไป37 วันน้องไปอยู่ที่ไหนแล้ว
0: อยู่ท
1: น
0: ี่
1: ้อ
0: ไหน
1: ง
0: แล้ว
1: เยใช่ค่ะน้องไปอยู่ที่ไหนแล้วจะกลับมาหาเราไหมคะคําถาม
0: อยากเป็นเทวดาจะตอบให้แล้วอยู่ที่ไหนจะกลับไป
1: ไม่เป็นเทวดาเปิดไพ่ก็ตอบได้นะจ๊ะ
0: โอเค
1: คุณ
0: อยู่
1: เปิ
0: ใน
1: ดไหม
0: อยู่ในเงามืดอยู่ในเงามืดจะกลับมาหาเราไหมอะค่ะ
1: อื
0: ไม
1: ม
0: ่มาแล้วนะคะ
1: เอ้า
0: เออแต่ คือตอนเนี้ยเขาไป
1: มาด
0: ถ
1: ูู ได
0: ก
1: ้ดูได
0: เก
1: ้
0: ็บตัว
1: เดิน
0: น
1: ไม
0: ะ
1: ่ไ
0: ค
1: ด้
0: ะ
1: เดินไม่ได้อีก
0: แล้วก็มีคนดูแลเขา
1: อือฮึ
0: เขาจะไม่กลับมาถ้าคุณไม่ออกตามหา
1: อืม
0: แต่ถ้าคุณออกตามหาคุณจะได้เขากลับมาค่ะ
1: ต้องออกตามหา
0: ใช่ต้องตามหา
1: ตามเงามืดต่างๆตามซุ้มตามอะไรเงี้ยหรอ
0: บ้านคนที่แบบเขาอยู่เงียบเงียบ
1: เง
0: ก
1: ี
0: ็
1: ยบ
0: ได้นะลักษณะ
1: ส
0: นั้
1: ง
0: น
1: บ
0: นะ
1: สง
0: ค
1: บ
0: ่อนข้างจะเปรี้ยวๆอะไรเงี้
1: อ
0: ย
1: ือฮึ
0: ไม่ทราบว่าแถวบ้านหรือเปล่า
1: ลองดูนะ
0: แล
1: ค
0: ้
1: ะ
0: วเร
1: ค
0: า
1: ุณ
0: ร
1: ก
0: ู้
1: า
0: ไห
1: ร
0: มคะ
1: เพราะปกติแมวจะไปไหนไม่ค่อยไกลนะแต่บางทีเขาหาทางกลับบ้านไม่ได้
0: อือฮึ
1: หรือว่าบ้านนั้นเขาอาจจะเลี้ยงดูดี
0: ขอให้โชคดีได้กลับคืนนะคะ
1: จ้าคำถามต่อมาคุณอามมีคำถามเรียนเชิญเลยนะคะรีบด่วนเลยนะคะณเวลาออกอากาศกับวิทยุเนี่ยเราเหลือเวลาอีกสักประมาณ19 นาทีแต่ว่าในบ้านดำจะยืดให้สักประมาณ30 นาทีนะคะคุณอามค่ะ
0: ค่ะ
1: ต้องปรับตัวหรือแก้ไขอะไรให้เขาสนใจและเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีได้บ้างครับต้องปรับตัวหรือแก้ไขอะไรให้เขาสนใจและเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีได้บ้างครับ
0: ต้องปรับตัวยังไงเหรอไพ่ในนี้จะต้องบอกอันดับแรกคุณต้องเข้มแข็งคุณต้องแสดงความเข้มแข็งอย่าหวั่นไหวอย่าอ่อนแอนะคะ
1: มั่นคงในตัวเอง
0: มีความเด็ดขาดในตัวเองเพราะคุณอาจจะหน้าไพ่มันบอกว่าคุณค่อนข้างที่จะไม่เข้มแข็งอ่ะ
1: ไม่ชัดเจน
0: ไม่เข้มแข็ง
1: ไม
0: พ
1: ่
0: อนะคะแล้วก็จะทำไงนะถามว่า
1: จะทำยังไงให้
0: สร้า
1: เข
0: ง
1: า
0: ความ
1: สน
0: สั
1: ใ
0: ม
1: จ
0: พั
1: แล
0: น
1: ้
0: ธ
1: ว
0: ์
1: ก็สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
0: จริงๆแล้วอ่ะตรงเนี้ยถ้าคุณเข้มแข็งขึ้นมาเนี่ยมันก็จะโหมันความสัมพันธ์ที่ดีเข้ามาเลยดีเนี่ยนะอันดับแรก
1: จ้ะ
0: อันดับแรกมีเงินดูแลเขาให้ดีๆเห็นไหม
1: เงินใครก็อยากได้โอ้
0: ต้องเปค่ะต้องเป็นสายเปโหกระเป๋าหนักสายเปได้ใจเต็ม100%เห็นไหมเห็นไปไหมเดอะซันเดอะคิงเหรียญทางนั้น
1: แบรนด์เนมก็ต้องมานะจ๊ะ
0: แบรนด์เนมอย่าทำตัวอะไรนะแบบมอซอ
1: จนจนมอซอไม่เอาผ้าคีริ้วห่อทองไม่เอาเพราะเขาต้องการเห็นคุณในแง่มุมที่เป็นคน
0: โดดเด
1: ป
0: ่น
1: ป๋า
0: เป็นป้าเหรอโดดเด่นในสังคม
1: ใช่ก็ต้องมีอะไรนะแบรนด์อ่ะมีแบรนด์เนมอยู่ในตัวด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องให้เขาด้วย
0: ตังเพิ่งไม่มีเรียนเสร็จก็ใส่แบกน่
1: ถ
0: ะ
1: ้าสมมติว่าไม่มีก็ไม่อ่านเลิกพบคนนี้ไปคุณอ่านจบ
0: เลือกคนที่มันเหมาะกับเราค่ะอย่าเลือกคนที่ทำให้เราทุกข์นะ
1: งั
0: ค
1: ้น
0: ะ
1: อย่าเลือกคนเป็นพี่เป็นแบบนี้แล้ว
0: ไปนี่เพิ่งพูดไปวันนี้
1: ถ
0: ใช
1: ู
0: ่
1: ก
0: ไห
1: ต
0: ม
1: ้องนี่ถามก่อนทำไมวันนี้พูดถึงใบเดียวอ่ะ
0: อ๋อก็อยากพูดใบเดียวกัน
1: เลิกรายการไหม คุณกี้เปิดไพ่นี้ดีกว่าเราสองคนจะจัดรายการกันรอดไหมวันเนี้ยคุณกี้ค่ะเปิดบริษัทขายประตูนะบริษัทขายประตูแล้วก็เครื่องมือแพทย์อ๋อเอาใหม่เปิดบริษัทขายประตูหรือเครื่องมือแพทย์อันไหนจะดีกว่ากันต้องเปิด2 รอบไหมอ่ะ
0: ไม่เป็นไร
1: เปิดบริษัทขายประตูดีหรือจะเครื่องมือแพทย์ดี
0: ขายประตูดูขายประตูนะเครื่องมือแพทย์ใช่ไหม
1: ก็บอกแล้วต้องเปิด2 รอบค่ะ
0: เครื่องมือแพทย์ใช่ไหม
1: เครื่องมือแพทย์กับขายประตูเปิดบริษัทไหนดี
0: พอเจอหน้าไพ่ที่ตอบไม่ออก
1: อันไหนขายประตูอันไหนเครื่องมือแพทย์นี่ขายประตูใช่ไหมแล้วขายอันนี้เครื่องมือแพทย์
0: ใช่มันก็โอเคพอๆกันอะสูสีกันอะนะคะก็ได้ค่ะได้ก็คืออ
1: ันไหนดีกว่ากันเหรอเขาถาม
0: มันก็พวกเอาเครื่องอันแรกประตู
1: อ
0: มันจะมีช่องทางในการคลิกลูกเล่นเยอะกว่ากันส่วนเครื่องมือแพทย์เนี่ยจะต้องใช้ความอดทนในการที่จะไปติดต่อมากมายแล้วก็มันจะโดดเด่นในเมื่อเวลามีเข
1: เห
0: าเ
1: ต
0: รี
1: ุ
0: ย
1: ก
0: กว
1: า
0: ่าร
1: ณ์
0: มีโรคร้
1: ม
0: า
1: ีย โร
0: เก
1: ค
0: ิด
1: ภั
0: ข
1: ย
0: ึ้
1: ไ
0: น
1: ข้
0: กับ
1: เจ
0: ท
1: ็
0: ่
1: บ
0: าน
1: ต
0: อ่ะ
1: ่าง
0: ประมาณนั้น
1: เพราะฉะนั้นประตูน่าจะดีกว่าเนาะประตูเนี่ยก็คืออันนี้นอกเหนือจากไพ่นะคะก็คือเหมือนกับขายประตูเนี่ยอาจจะไม่ต้องไปติดต่อหน่วยงานนู้นนี้นั้นแต่ถ้าขายเครื่องมือแพทย์อาจจะต้องคือคนขายเครื่องมือแพทย์เยอะมันอาจจะต้องมีมาร์เก็ตติ้งเดินเข้าไปหาหมอ
0: ใช่ใช่
1: เ
0: ใ
1: ด
0: ช
1: ิน
0: ่
1: เข้าไปพบหมอไปโรงพยาบาลดิวอะไรต่างๆแบบนั้นหรือเปล่านะคะคุณวินความรักตอนนี้โอเคไหมมีอะไรที่แอบซ่อนอยู่แล้วเราไม่รู้หรือเปล่าความรักตอนนี้โอเคไหมมีอะไรที่แอบซ่อนอยู่แล้วไม่รู้หรือเปล่า
0: ความรักตอนนี้โอเคไหมมันก็ดูน่าจะโอเคนะ
1: หนูลุ้นไพ่อยู่ตัวหนึ่งที่บอกว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่ามันขึ้นไหม
0: มี
1: เง
0: อะ
1: ีย
0: ไ
1: บ
0: รแอบซ่อนอยู่ไหมอะเหรอความรักตอนนี้มันก็เป็น สภาวะที่ให้กำลังใจที่ดี
1: อ
0: แต
1: ื
0: ่มันอาจ
1: ม
0: จะไม่ค่อยสดชื่นเท่าที่ควร
1: อืม
0: นะคะสิ่งที่แอบซ่อนคือมันยังไม่ใช่จุดที่สดชื่นอ่ะ
1: อืมอืม
0: แต่ว่ามันมีพัฒนาการไปในทางที่ดีได้
1: อืม
0: ปัญหาต่างๆที่มันตามมาเนี่ยเรามองว่ามันเป็นปัญหาที่เราจะต้องแก้
1: เร
0: ซ
1: ื่
0: ะ
1: องเดิมเดิม
0: แต่ว่าอย่าเพิ่งไปหวังอะไรมากมายนะคะความสะดวกความคล่องตัวมัน
1: อ
0: ย
1: ื
0: ัง
1: ม
0: ไม่โดดเด่น
1: อืม
0: แต่มันก็ไปได้ดีนะ
1: อืม
0: ไม่
1: ไม่ได้มีปัญหา
0: สิ่งที่แอบซ่อนก็คือบางสิ่งที่บางทีไม่อยากจะพูดไม่อยากจะอธิบายอะไรมากอะไร
1: อยู่ด้วยกันมานานบางทีก็ไม่ต้องพูดกัน
0: อย่
1: ห
0: าร
1: อ
0: ไ
1: ก
0: ปเล่าหรืออะไร
1: เออแล้วเราสองคนเล่าหรือกันมาเนี่ย
0: ไม่รู้ดิ
1: วันนี้วันที่21คุณอ้วนถามว่าเร็วๆนี้พอจะมีโชคลาภหรือมีช่องทางหาเงินใหม่ๆเข้ามาบ้างไหมเร็วๆนี้
0: เอา
1: พ
0: โช
1: อ
0: ค
1: จะ
0: ล
1: ม
0: า
1: ี
0: ภ
1: โช
0: น
1: ค
0: ะ
1: ลาภโชคลาภก่อนนะ
0: โชคลาภนี้ป่ะดู
1: วัน
0: ซิน
1: ี้21แล้
0: ล
1: ว
0: าภเหรอไม่ต้องไปหวังมันมั้ง
1: ถ้าออนไลน์นี้ใช่ไหม เออถ้าออนไลน์ก็อาจจะไ
0: เ
1: ด
0: อา
1: ้
0: ก็ไม่ได้อ่ะ
1: เอ้าม
0: ันไม่ได้ก็ดูให้จะไปได้ได้ยังไงอะไรเนี่ยไปเห็นมันไปโชว์เลยเนี่ย
1: อืม
0: เออ
1: เดอะทาวเวอร
0: อุ
1: ์
0: ตส่าห์พยายามจะให้ออนไลน์ก็ยังไม่ใช่อี
1: ก
0: ก
1: ็ยังไม่ได้
0: ล่า
1: อี
0: อะไ
1: ก
0: รอีกนะล่าอะไร
1: ท่านอืมถ้าออนไลน์ไอ้ถ้าโชคลาภไม่ได้ใช่ไหมช่องทางหาเงินใหม่
0: อ๋อแหมถ้าแม่หมออาจารย์รู้อาจารย์ก็จะไปรีบไปหาโชคลาภ
1: ๆเปิดไพ
0: มา
1: ่
0: ไป
1: บางคนเขาบอกว่าอุ้ยเป็นแม่หมอเป็นพ่อหมอบอกวิธีการคนนู้นคนนี้จะรวยจะถูกไว้ไง
0: ตั
1: ท
0: ว
1: ํา
0: เ
1: ไ
0: อ
1: ม
0: ง
1: พ่อหมอเออพ่อ
0: ย
1: หม
0: ัง
1: อแม
0: จ
1: ่
0: ะ
1: ห
0: น
1: ม
0: ี
1: อ
0: ่อยู่เล
1: ก
0: ย
1: ็
0: คะ
1: จะถูก
0: เขาถามอะไรนะสรุปว่าใหม่
1: จะหามีช่องทางหาเงินใหม่ๆเข้ามาไหมค
0: ช่อง
1: ะ
0: ทางหาเงินใหม่ๆด้าไพ่ยังต้องแสดงความยินดีนะ
1: อื
0: เกี่ยวกับ
1: ม
0: น้ําเกี่ยว
1: อ
0: กั
1: ื
0: บของ
1: ม
0: เหลว
1: อืมเป็
0: เ
1: น
0: นี
1: ผ
0: ู่ ย
1: ้ชายขายน้ำไป
0: โออ
1: ่ะ
0: เคเป็นสายน้ำเอาได้นะน้ำถุง
1: อื
0: ถึงเห็นปะเห็น
1: ม
0: ปะ
1: อืม
0: แต่ท่านจะต้องประชาสัมพันธ์ให้ดีๆให้เยอะ
1: อืมอ
0: ๆ
1: ื
0: โอ
1: ม
0: เคปะ
1: อื
0: เพราม ะเราเห็นเงินจากช่องทาง
1: ใช
0: นี
1: ่
0: ้
1: เงิ
0: เอ
1: นมาร
0: ออ
1: แล้ว
0: โอเคนะคะ
1: อือหือ
0: ือหือ
1: จ้ะช่องทางใหม่ๆที่เกี่ยวกับน้ำนะจ๊ะอืมเออต่อมาคุณทักทายมาเฉยๆคุณนีน่าเชลซี
0: อ๋อ
1: ส
0: ส
1: วัส
0: วั
1: ด
0: ส
1: ี
0: ดี
1: ค่ะ
0: ค่ะคุณนีน่าน่ารักมาก
1: อื
0: ทัก
1: ม
0: ทายเข้ามาค
1: จ
0: ่ะ
1: ้ะคุณตามชีวิตช่วงนี้ติดขัดตรงไหนทำยังไงถึงจะดีขึ้นครับ
0: โอ้โห
1: ชีวิตช่วงนี้ติดขัดตรงไหนทำอย่างไรถึ
0: ช
1: งจ
0: ี
1: ะ
0: ว
1: ด
0: ิ
1: ี
0: ต
1: ข
0: ช่
1: ึ
0: วง
1: ้น
0: นี้ติดขัดตรงไหนทำยังไงถึงจะดีขึ้
1: อ
0: น
1: ีก12 นาทีนะจ๊ะไม่เป็นไรหรอกมีเวลา
0: ใจ
1: ข้าง
0: เ
1: หลัง
0: ย็
1: อ
0: น
1: ีก
0: ใจ
1: อื
0: เย็น
1: ม
0: ใจเย็นโอเคดูให้แบบใจเย็นๆนะ
1: จ้ะ
0: แต่ถามมาแบบนี้เนี่ย
1: คือเวลาตอบเนี่ยแทบจะใช้เวลาน้อยกว่าตอนที่เขาส่งคำถามมาเพราะก็ต้องนั่ง
0: ชีวิตช่วงนี้ติดขัดตรงไหนใช่ไหม
1: จ้ะ
0: แล้วทำไงถึง
1: ท
0: จะ
1: ำ
0: ด
1: ย
0: ี
1: ังไง
0: ขึ้
1: ถ
0: น
1: ึง
0: ใช
1: จ
0: ่
1: ะ
0: ไหม
1: ดีขึ้นใช่ค่ะ
0: ความติดขัดของชีวิตช่วงนี้ก็คืออ
1: ือ
0: ทุกอย่างมันไม่เป็นไปตามเหตุและผลอันสมควรเพราะคุณติดยึดกับปัญหา
1: เก่า
0: เก่าๆบางอย่างที่อยู่การที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่
1: อื
0: ๆม
1: อ
0: ันก็ไม่ง่ายแต่ยังไงก็ตามถ้าคุณฝืนใจยอมที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะยอมที่จะพลิกผันหรือเปลี่ยนแปลงชีวิตโออ
1: ืม
0: กาสดีๆของคุณมีมาก
1: ฮะ
0: สิ่งที่จะต้องเตือนกันก็คืออย่าไปฟังเสียงคนอื่นให้มากนัก
1: อืม
0: นะคะแล้วก็สุดท้ายขอให้คุณอดทนค่ะอย่าเพิ่งย่อท้อหรือยอมแพ้นะคะ
1: ค่ะ
0: คุณยังมีพลังใจอยู่แม้ตอนนี้มันจะไม่สมบูรณ
1: มั
0: ์
1: นห
0: เ
1: อ
0: ต็ม
1: เหี่
0: ร
1: ย
0: ้
1: ว
0: อย
1: แล้
0: อ
1: ว
0: ่ะ
1: อืม
0: มันยังไม่สมบูรณ์เต็มร้อยอ่ะ
1: อืม
0: แต่ว่ามันก็ยังมีช่องทางดีๆอยู่มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือหรือมีทางออกคือชีวิตมันไม่ติดขัดถึงกระทางตันอ่ะ
1: กูรู้แต่มันเป็นทาวเวอร์กับสามดาบเนี่ย
0: ก็นี่ก็คืออย่าไปฟังเสียงคน
1: อย
0: อ
1: ่
0: ื
1: า
0: ่น
1: ฟั
0: ไ
1: ง
0: ง
1: เสียงใช่ไหม
0: อย่าไปฟังเสียงคนอื่นแล้วตัว
1: อื
0: คุ
1: ม
0: ณเองอย่าเพิ่งย่อท้ออย่าเพิ่งยอมแพ้
1: อืม
0: ตัวคุณเองมีพลัง
1: อืมอื
0: ค
1: ม
0: ือให้กำลังใจตัวเองเหมือน
1: จ
0: เม
1: ้
0: ื
1: ะ
0: ่อกี้เราพูดถึงทางออกของ
1: อือหือ
0: การก้าวข้ามอำนาจมืดในตัวเองอ่ะ
1: ค่ะ
0: ฮะ
1: อืม
0: โออ
1: ย่
0: เค
1: าฟังคนอื่นเยอะ
0: อ
1: เ
0: ื
1: ชื่
0: ม
1: อมั่นในตัวเอง
0: อืม
1: มันมีช่องทางอยู่นะคะคุณตามไม่ใช่ฟังแล้วแล้วแบบสลดไปเลยไม่เอาไม่เอา
0: คุณตาลถามให้มันชัดๆเลยคุณจะทำอะไรถ
1: อื
0: าม
1: ม
0: มาแล้วจะติดต่อให้มันตรงแต่ถ้าถามว่าทางออกของชีวิตมันพอมองเห็น
1: อ
0: แต
1: ื
0: ่
1: อหื
0: ม
1: อ
0: ันก็ไม่ถึงกับว่าทางตันอ่ะนะ
1: อือหืออ
0: ืม
1: อืมคุณจินค่ะคนที่เลิกไปแล้วคิดถึงหน้าคนนั้นนะคิดถึงหน้าของคนที่เลิกไปแล้วเอาคนนี้คนเดียวนะคนที่กำลังจะถามนะมีคนอื่นอีกไม่เอานะคนที่เลิกไปแล้วเขายังคิดถึงเราอยู่ไหมมีโอกาสจะกลับมาหรือเปล่าคําถามแบบนี้เจอทุกสัปดาห์เนาะ
0: อืม
1: เลิกไปแล้วอยากกลับมาเสียดายเขาละสิอืมตอนเขาอยู่ก็ทำให้เขาดีๆหน่อย
0: นะ
1: ค่ะ
0: คนที่เลิกไปแล้วจะกลับมาหรือเปล่า
1: ใช่
0: จะกลับ
1: เ
0: ม
1: ข
0: า
1: า
0: หรื
1: ย
0: อ
1: ั
0: เ
1: ง
0: ปล
1: ค
0: ่
1: ิ
0: า
1: ดถึงเราไหมไล่จ
0: เข
1: ะ
0: าก
1: ลั
0: ย
1: บ
0: ัง
1: มา
0: ค
1: ไ
0: ิ
1: ห
0: ด
1: ม
0: ถึงเขายังคิดถึงเราอยู่นะคะแต่มันมีภาระบางอย่างที่ทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถมาหาคุณได้จะกลับมาไหมใช้เวลาอีกนานโอกาสกลับมามีแต่ไม่ใช่เร็ววันนี้โอเคไหมคะ
1: เขาต้องมาเคลียร์อะไรก่อนก็เวลาที่เปิดคําถามแบบนี้ไพ่มันมักจะตอบแบบใกล้เคียงกันนะ
0: ไม่รู้สิ
1: เขาอยากกลับ
0: ก
1: ม
0: ็
1: า
0: ตามไพ่
1: ให้เท่าที่หนูจำได้
0: อ๋อ
1: คืออยากกลับมาแต่ว่าเขายังมีภาระติดขั
0: ค
1: ด
0: ่
1: อ
0: ะ
1: ย่างอื่นอะไรป
0: ค
1: ระ
0: ่
1: ม
0: ะ
1: าณนี้น
0: ค
1: ะ
0: ่ะ
1: คะหุ้นชาลีเปลี่ยนงานช่วงนี้ดีไหมครับเปลี่ยนงานช่วงนี้ดีไหมคุณชาลีนะคะ
0: เปลี่ยนงานช่วงนี้ดีไหม
1: คุณวิกกี้ที่ตะกี้ถามมาเรื่องของจะเปิดบริษัทขายประตูหรือว่าเครื่องมือแพทย์ตอบกลับมาว่าขอบคุณมากค่ะยินดีนะ
0: ขอให้โชคดีนะคะส่งใจช่วย
1: ค่
0: ค
1: ะ
0: ่ะ
1: คุณกี้ถ้าไปเปิดอะไรยังไงแจ้งกลับมานิดนึงนะ
0: เปลี่ยนงานช่วงนี้ดีไหมเอาตามหน้าไพ่เลยเนาะทนอยู่ไปเถอะ
1: คนกันอยู่กับงานปัจจุบัน
0: คืออย่างนี้นะมันไม่ดีแล้วค่ะแล้วมันก็ความโดดเด่นที่ทุกของคุณเองอ่ะมันลดหายไปนะคะคุณอาจจะต้องเก็บตัวเงียบเพราะสถานการณ์มันไม่ดีเลย
1: หน้าไพ่บอกเงี้
0: อ
1: ย
0: ดทนต่อไปค่ะเหมือนเมื่อกี้ที่เราบอก5 นาทีก้าวข้ามความมืดในใจอ่ะอดทนฝืนใจทำมันไปให้มันพ้นไปสักพักหนึ่งตอนนี้ไม่ดีค่ะบอกเลยนะคะย้ำนะคะย้
1: ค่ะมีคนถามถึงเรื่องน้องแมวน้องหมาก็มาจ้ะ
0: ำมา
1: น้องหมาไม่สบายจะหายดีไหมคะจากคุณเบียร์
0: มันน่าจะไปหาหมอค่ะมาขอบคุณมากเลยค่ะ
1: โอ้โหยิ่งถามว่าถ้าแม่ป่วยจะทำยังไงดีก็แม่พาแม่ไปโรงพยาบาลแล้วไงก็ต้องขอความมั่นใจจากแม่หมออีกดี
0: จะหายดีหรือไม่ล่ะคะ
1: โอ้ยคุณเบียร์จะโกรธหรือจะขำดีล่ะเนี่ย
0: คุณเบียร์คะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะไม่ว่าเขาจะเป็นอะไรอยู่อะค่ะ
1: ค่ะ
0: คุณพาเขาไปหาหมอเถอะโอกาสหายมันมีค่ะ
1: โอกาสหายมีนะจ๊ะหายไปจากโลกใบนี้ไม่ใช
0: ไม่
1: ่
0: ใช่
1: หายจากโรค
0: นี่ว่านี่ก็ตกใจที่เขาอะไรเน
1: โ
0: ี
1: อ
0: ่ย
1: ้ยเขาต้องเข้าใจว่าหนูหมายถึงอะไรคุณทอยช่วงนี้มีเรื่องอะไรที่ต้องระวังจะทะเลาะกันไหมควรแก้อย่างไรดีโอเดี๋ยวนะคําถามซ้อนคุณทอยช่วงนี้มีเรื่องอะไรที่ต้องเฝ้าระวังเอาคำถามนี้ก่อนนะจะทะเลาะกันไหมเดี๋ยวค่อยว่าอีกที
0: เอาอย่างนี้เลยดูพื้นดวงให้คุณเลยแล้วกัน
1: เออเหอกำไรมากเลยนะคุณทอยเนี่ยเดี๋ยวที่หลังคน
0: ถา
1: เข
0: ม
1: าก็จะถามซ้อนๆมาหลายคำถามเพื่
0: ก
1: อ
0: ็
1: ให้
0: ไ
1: ไ
0: ม
1: ด้
0: ่
1: เป
0: เ
1: ิ
0: ป็
1: ด
0: นไร
1: พื้น
0: ก็
1: ดว
0: ย
1: ง
0: ินดีที่จะตอบให้ถ้า
1: ไป
0: เว
1: ไป
0: ลามี
1: สาธุ
0: โอเค
1: ไปไปไป
0: ถ้าเวลามีเราก็ตอบให้คุณได้เขาถามว่าเอาอย่างนี้นะพื้นดว
1: พ
0: ง
1: ื้นดวงเลยเอางี้
0: พื้นดวง
1: ค
0: ข
1: ุ
0: อ
1: ณ
0: งค
1: ท
0: ุณ
1: อยลืมคำถามตะกี้ไปให้ดูพื้นดวงให้เลยกี่เดือนกี่เดือน
0: ก็แล้วแต่คุณอ่ะ
1: เอา
0: สามเดือนก็ได้
1: เอางี้ไม่เกิน3 เดือนโอ้ย
0: พื้นดวงช่วงนี้นะคะคุณอาจจะไม่ค่อยได้เข้าวัดเข้าวาไหว้พระไหว้เจ้าจะด้วยอะไรก็ตามช่วงเนี้ยให้ตั้งจิตสงบตั้งสมาธิแล้วก็พลังของการเปลี่ยนแปลงหรือการรอจังหวะเนี่ยช่วงจังหวะเนี้ยมันดีสำหรับตัวคุณนะถ้าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรก็ตามความมั่นคงที่คุณมีอยู่เนี่ยเมื่อกี้มีเงินก็เก็บเอาไว้นะซ่อนไว้อย่าบอกให้ใครรู้นะว่าฉันมีตังค์เพราะอะไรด้วยมันจะถูกถ่ายเทเงินคุณมันจะถูกถ่ายเทนะคะแล้วก็ในจังหวะนี้รอบๆตัวคุณถือว่าดีแต่พื้นดวงของคุณคือตัวคุณเองนั่นแหละความคิดของคุณเองนี่แหละที่ยังผูกพันกับคนเก่าเรื่องเก่าอะไรก็ตามแต่ที่มันสร้างปัญหาได้สิ่งที่ต้องระวังคือระวังใจตัวเองค่ะอย่าฟุ้งซ่านให้มากนักนะค
1: น
0: ะ
1: ิ่งนิ่งอยู่นิ่งนิ่ง
0: พยายามคุมใจตัวเองให้มันนิ่งมันตอบตรงคำถามก็ไม่ก็ถามเลยบ้างอ่ะ
1: เขาถามว่าไหลระวังจะมีอะไรต้องระวังทะเลาะกันไหมจะมีเรื่องทะเลาะกันไหม
0: มี
1: แก้
0: ค
1: ยั
0: ่
1: ง
0: ะ
1: ไงดี
0: มีในตำแหน่งของความคิดการทะเลาะกับคนเก่าเพื่อนเก่าใครก็ได้ที่เข้า
1: คน
0: มา
1: เก่าๆอ่ะ
0: มันมีโอกาสนะคะความสัมพันธ์กับรุ่นพี่รุ่นน้องก็ได้มันมีโอกาสที่จะทะเลาะกันค่ะ
1: ต้องระวังอะไรไหม
0: ก็ระวัง
1: ร
0: ค
1: ะ
0: วา
1: ว
0: ม
1: ัง
0: ค
1: เริ ื
0: ด
1: ่องความคิด
0: ระวังความคิดกับคำพูดแล
1: ค
0: ้
1: ววาม
0: มี
1: คิ
0: อ
1: ด
0: ะไร
1: กับ
0: อี
1: ก
0: การ น
1: ท
0: ะ
1: ี่จะไปมีปัญหาคนอื่นควรแก้ไขอย่างไรดี
0: ควรแก้ไขสงบสงบไว้เห็นไ
1: อ
0: ห
1: ย
0: ม
1: ู่นิ่งๆอยู่
0: สงบสงบไว้เป็นฤาษีอะค่ะมีสติไว้โอเคนะคะ
1: เมื่อตะกี้ที่ตอบเขาเรื่องน้องหมาก็ตอบโอเคไม่ใช่หรอเขาบอกว่าเสียใจมากค่ะ
0: เป็นไงเสียไปแล้ว
1: ไม่เสียใจมากค่ะ
0: ทำ
1: กั
0: ไ
1: บ
0: ม
1: คําตอบที่ได้มั้ง
0: ไม่รู้ทำไม่ได้ตอบอะไรได้
1: น้องหมาไม่สบายที่บอกว่าก็ไม่สบายก็ไปหาหมอสิคะสงสัยเขาเสียใจคำนี้แน่ๆเลย
0: อ๋อขอโทษนะคะขอโทษ
1: ไม่ใช่หรอกก็หมายถึงคำตอบค่ะ
0: อ๋อก็ขอ
1: แ
0: บ
1: ล้ว
0: คุณนะ
1: เขาเสียใจมากแล้วก็บอกว่าขอบคุณค่ะด้วย
0: เสียใจที่
1: ม
0: เร
1: ั
0: าน แซ
1: ก็
0: ว
1: เหมือนไปงั้นแห
0: เ
1: ล
0: รา
1: ะ
0: แซวไปอย่างนั้นแหละแล้วว่าไง
1: ช
0: ค
1: ีว
0: ะ
1: ิตฉันไม่ได้มีไว้ให้
0: เอามาเร็วๆเข้า
1: เข้า
0: อยา
1: เ
0: ก
1: ข้า
0: เปิด
1: ควรเรียนต่อหรือไปทำงานดีคะ
0: อยากเปิดผ้าอย่าช้า
1: ควรเรียนต่อหรือไปทำงานดี
0: ว
1: ค
0: ัน
1: ะ
0: เรียนต่อเปิดสองสำรับเลยค่ะ
1: มีคำถามอีก108นะ
0: ใช่ป่ะมี
1: จ้ะ
0: เหรอ
1: มีสิคะ
0: อันนี้ก็ต่อชั่วโมงไปดิ
1: เออเยอะ
0: ควรเรียนต่อไปทำงานดี
1: นอกจากกดจอกดหัวใจกดอะไรให้แล้วเนี่ย
0: เราก็ไม่
1: ข
0: เค
1: อง
0: ยเ
1: ข
0: รี
1: ว
0: ย
1: ัก ญ
0: ร้
1: ม
0: อ
1: าง บ
0: ใคร
1: ้าง
0: ใช่
1: ก็
0: ไห
1: ไ
0: ม
1: ด้นะคะของขวัญมาบ้างก็ได้นะคะ
0: เห็นไหม
1: อื
0: มีเสีย
1: ม
0: งเรียกร้อง
1: ไม่งั้นเดี๋ยวไม่ตอบคำถามให้
0: ควรเรียนต่อหรือไปทำงานดี
1: จ้ะ
0: เรามาดูดิ
1: คุณข้าเจ้านะฟังนะคุณข้าเจ้า
0: ดีทั้งสองอย่างอ่ะ
1: เนาะ
0: อ่ะก็ให้ดี
1: ทท
0: ั้ง
1: ำ
0: ส
1: ไป
0: องอย่า
1: พ
0: ง
1: ร้อมๆกันก็ได้อุ้ย
0: โอ
1: แต่ว
0: เ
1: ่
0: ค
1: า
0: เลยอ่ะทำงานก็ดีก็อย่างนี้ในช่วงจังหวะนี้สิ่งที่ดีที่สุดคือมันดีทั้งสองอย่างแต่ที่สิ่งที่ดีมากกว่าคือการเรียนต่อค่ะขอให้มุ่งมั่นนะส่วนถ้าจะทำงานมันก็ดีนะแต่การทำงานของคุณบางทีคุณจะเสียเปรียบโอกาสจังหวะเนี้ยผลงานของคุณมันมีแต่คุณเสียเปรียบเอาเป็นว่าถ้ามองตามหน้าไพ่อ่ะไพ่บอกว่าเรียนต่อ
1: จะดีจะรุ่งกว่าม
0: ันจะรุ่งมันจะมีการพัฒนาไปมากกว่าโอเคนะคะ
1: ได้คำตอบแม่คุณเข้าใจตัดสินใจยังไงบอกเราด้วยนะคุณพิงค์สมัครงานไปหลายที่ปีนี้จะได้ทำงานต่างประเทศไหมคะคุณพิงค์นะถามเรื่องงานสมั
0: ส
1: ครงาน
0: ม
1: ไป
0: ัคร
1: หลางย
0: าน
1: ท
0: ไป
1: ี
0: ห
1: ่
0: ลายที่ป
1: จ
0: ี
1: ะไ
0: น
1: ด
0: ี
1: ้
0: ้
1: ไป
0: จะไ
1: ท
0: ด้
1: ำงา
0: ท
1: นที่
0: ำง
1: ต
0: า
1: ่
0: น
1: าง
0: ต่
1: ป
0: าร ง
1: ะ
0: ป
1: เ
0: ร
1: ท
0: ะเท
1: ศ
0: ศ
1: ไหม
0: ไหมรอสักครู่หนึ่งนะคะ
1: จ้ะ
0: อยากให้ได้จังเลย
1: เปิดไพ่อ่ะ5 นาทีตอบ50 วิคุณพิงค์นะจ๊ะคุณพิงค์เรื่องงาน
0: ถามว่า
1: สมัครงานไม่หลายที่แต่ได้ไปทำงานต่างประเทศไหม
0: โอ
1: ค
0: เค
1: ะ
0: จะได้ไปทำงานต่างประเทศไหมในปี69เนี่ยนะ
1: ถูกต้องค่ะปีนี้ค่ะ
0: อยากให้ไปเลยอะถ้าอยากไปก็ไปเถอะแต่มันจะได้เปล่าอะ
1: แต่ถ้าเขาอยากไปอิสราเอลไม่เอานะ
0: เลือกประเทศที่มันอยู่อย่างมีความสุขสวิตเซอร์แลนด์
1: ญี่ปุ่นก็ได้ใกล้ๆบ้านค่าใช้จ่าย
0: อยา
1: ล
0: ก
1: ด
0: ไปทำงานต่างประเทศจะได้ไปไหม
1: ว้าว
0: แปลว่าอะไรอะ
1: เอาอะไรสรุป
0: โอกาสดูเหมือนมีนะแต่จะต้องบอกว่ามันไม่ง่าย
1: ใช่
0: ค่อนข้างยากปีนี้น่าจะยากอ่ะทั้งที่มันเหมือนกับจะ
1: เห
0: ด
1: มื
0: ี
1: อนจะ
0: จ
1: ด
0: ะ
1: ี
0: ได้เน
1: ค
0: าะ
1: ือเปิดมา3 ใบแรกหนูโอเคเลย
0: เอ
1: เอา
0: อ
1: ใบสรุป
0: ที่อ่านเปิดเอ็กซ์
1: อ๋อด้วยเนี่ยโอ้โหนี่แรงนะวันเนี้ยวันนี้เป็นอะไรเนี่ยอ๋อวันนี้เขาเป็นนี่ วันนี้ก็เป็นเดวิล
0: เราแซวกันเล่นๆนะคะท่านผู้ฟังคะ
1: แม่แม่เรื่องจริงเรื่องจ
0: อ
1: ร
0: ๋
1: ิ
0: อง เรื่
1: โ
0: อ
1: ป
0: ง
1: ร
0: จ
1: ด
0: ริง
1: จ
0: เ
1: ร
0: ห
1: ิ
0: ร
1: ง
0: อคะโอ้เปิดจริงโอเคโอเคโอเคอ่ะต่อเลยค
1: ว
0: ่ะ
1: ิท
0: ต่อ
1: ยุ
0: เล
1: เหลื
0: ย
1: อ2 นาทีนะจ๊ะ1 นาทีเดียวคุณตามงานที่ทำอยู่เหมือนโดนกดดันควรเปลี่ยนงานหรือทนทำต่อไปดีกว่ากันครับงานที่ทำอยู่เหมือนโดนกดดันควรเปลี่ยนงานหรือทนทำไปดีกว่าคุณตามจ้ะ
0: งานที่ทำ
1: คำถามที่เหลือหลังจากนี้ถ้าหากว่าใครฟังวิทยุอยู่หรือว่าดูผ่านบ้านฟ้ามาที่บ้านดำของเรา2 คนนะคะที่ GDA ดานี GDA ดานีหรือว่าลัคนา .S นะคะ LAKANA .S S สิงคโปร์นะคะเข้ามาที่บ้านนี้ได้บ้านดำจะอยู่ต่อให้ประมาณครึ่งชั่วโมงคำถามมีเหลืออีกหลายคำถามอยู่นะคะ
0: คำถามแรกเมื่อกี้เขาบอก
1: งาง น
0: าน
1: ที่
0: ทที่
1: ำ
0: ท
1: อยู่เหมือนโดนกดดันจ้ะควรจะเปลี่ยนหรือทนทำต่อไปดี
0: ำจริงๆแล้วหน้าไพ่จะบอกว่าอย่างนี้นะงานที่ทำคุณถูกเอาเปรียบแน่นอนแต่คุณก็สามารถอยู่ได้อย่างมีความมั่นคงแต่ถ้าคุณจะเปลี่ยนงานจะต้องบอกเลยว่ามันมีคู่แข่งซึ่งมันยากสำหรับคุณนะแต่มันก็มีโอกาสที่จะพัฒนาไปได้เหมือนกัน
1: ค่ะ
0: ถ้าจะตอบแบบว่าเฮ้ยอยู่เพ
1: อ
0: ร
1: ย
0: า
1: ู่
0: ะ
1: ไม่ดี
0: อยู่แล้วแบบไม่ได้เดือดร้อนมากไม่ต้องไปเหนื่อยที่จะแข่งขันกันก็อยู่ที่จำที่
1: ที่
0: เดิ
1: เด
0: ม
1: ิ
0: ไป
1: ม
0: ก่อนทำใจยอมรับความเป็นจริงซะว่าไงคุณก็ถูกเอาเปรียบแต่ถ้าหากคุณไม่เอาอะไรฉันจะไปทํางานใหม่จะต้องบอกแล้วว่ามันไม่ง่ายมันมีคู่แข่งเยอะ
1: ได้
0: มา
1: ค
0: ก
1: ่ะ
0: เลยอ่ะโอเคนะคะ
1: โอเคลาที่วิทยุก่อนนะคะ
0: ไป
1: บ้
0: แ
1: า
0: ล
1: น
0: ้ว
1: ท
0: เหร
1: ำย
0: อ
1: ังอยู่นะคะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16 นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์เตือนประชาชนอย่าหลงกลมิจฉาชีพออนไลน์ซึ่งสร้างความเสียหายในช่วง4เดือนที่ผ่านมากว่า 6,000 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
8: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
7: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
9: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์เตือนประชาชนให้ระมัดระวังอย่าหลงกลมิจฉาชีพออนไลน์ซึ่งสร้างความเสียหายในช่วง4เดือนที่ผ่านมากว่า 6,000 ล้านบาท
11: นายเอกพงศ์หลิ่มเจริญในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์หรือ AOC 1441กล่าวย้ำเตือนประชาชนระวังภัยออนไลน์อย่างใกล้ชิดหลังพบว่าในช่วง4เดือนแรกของปีนี้มีคดีอาชญากรรมออนไลน์เกิดขึ้นกว่า 16,381 คดีสร้างความเสียหายให้ประชาชนไปแล้วกว่า 6,000 ล้านบาทโดย5กลโกงออนไลน์ที่ประชาชนได้รับผลกระทบสูงสุดคือการหลอกขายสินค้าและบริการที่มีมากสุดถึง 72,532 คดีคิดเป็นเกือบ68%ของคดีทั้งหมดมิจฉาชีพสร้างเพจปลอมร้านค้าปลอมหรือบัญชี Instagram ปลอมขายสินค้าราคาถูกผิดปกติหรืออ้างเป็นบริษัทขนส่งเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพัสดุตกค้างเป็นต้นรวมทั้งกลโกงอื่นๆเช่นแอบอ้างเป็นตำรวจเจ้าหน้าที่ DSI หรือธนาคารสร้างเรื่องให้ตกใจแล้วให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบบัญชีประชาชนสามารถป้องกันตนเองได้โดยใช้หลักป้องกันตนเองด้วย4ไม่คือไม่กดลิงก์แปลกปลอมจาก SMS หรือข้อความไม่เชื่อโฆษณาที่ดูดีเกินจริงหรือผลตอบแทนสูงผิดปกติไม่รีบโอนเงินก่อนตรวจสอบข้อมูลและไม่โอนเงินเข้าบัญชีบุคคลธรรมดาในการซื้อขายหรือลงทุนหากประชาชนตกเป็นเหยื่อหรือสงสัยถูกหลอกติดต่อสายด่วน AOC 1441ทันทีตลอด24ชั่วโมงนันทภาแสนตุ้มรายงาน
3: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าคุมเข้มนอมินีใช้ระบบ AI คัดกรองกลุ่มเสี่ยงกว่า 80,000 รายพร้อมเตรียมเชื่อมข้อมูลกับสถาบันการเงินตรวจสอบเงินลงทุนแบบเรียลไทม
12: ์นายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าปัจจุบันมีนิติบุคคลประเภทบริษัทจดทะเบียนในไทยประมาณ 800,000 รายโดยในจำนวนนี้มีบริษัทที่มีชาวต่างชาติถือหุ้นไม่เกินร้อยละ50กว่า 120,000 รายและอาจเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงนอมินีราว 80,000 รายโดยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บริการร้านอาหารและโลจิสติกซึ่งขณะนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าอยู่ระหว่างการใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลโครงสร้างผู้ถือหุ้นกรรมการและงบการเงินเพื่อคัดกรองความเสี่ยงเชิงลึกก่อนจะส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI สำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.นอกจากนี้กรมยังอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและสถาบันการเงินเพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบเส้นทางการเงินแบบเรียลไทม์ และเชื่อมโยงข้อมูลการลงทุนของผู้ถือหุ้นกับระบบธนาคารโดยคาดว่าจะออกคำสั่งรองรับมาตรการดังกล่าวได้ภายในเดือนสิงหาคมนี้ปุริมปัสโสภาภาครายงาน
3: จังหวัดลำพูนคิกออฟวันงดสูบบุหรี่โลก2569เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าสร้างการตระหนักรู้ถึงพิษภัยของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน
13: ที่ห้องประชุมเฉลิมราชโรงเรียนสวนบุญโยปถัมภ์ลำพูนนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์บ่อแก้วนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดงานวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี2569จังหวัดลำพูนโดยมีภาคีเครือข่ายภาครัฐเอกชนประชาสังคมและเยาวชนเข้าร่วมกว่า400คนภายในงานมีกิจกรรมคิกออฟวันงดสูบบุหรี่โลกการเสวนาในหัวข้ออีกปอดเมืองละปูนปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าการจัดนิทรรศการให้ความรู้และบริการให้คำปรึกษาเพื่อเลิกสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อร่วมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนจังหวัดลำพูนปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืนทั้งนี้จังหวัดลำพูนได้ประกาศวาระจังหวัดลำพูนพุทธศักราช2569และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เพื่อขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดลำพูนปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นวาระสำคัญลำดับที่3ของจังหวัดสอดคล้องกับองค์การอนามัยโลกที่กำหนดให้วันที่31พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์สวท.ลำพูนรายงาน
3: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: บางกอกบัส by บางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์นะครับดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์ครับทางคลื่น FM 97.0 MHz นะครับ Quality News Station ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 16.00 นโดยประมาณนะครับแน่นอนครับและมีแขกคนสำคัญผัดเปลี่ยนเวียนกันมานะครับมาแสดงทัศนะมาเล่าประสบการณ์มาแบ่งปันแรงบันดาลใจสิ่งดีๆให้กับคุณผู้ฟังทางรายการนะครับแน่นอนครับวันนี้เราอยู่กับน้องบุ๊กนะครับมิทติฟานี่ปี2026กับน้องบุ๊กนะครับสวัสดีครับน้องบุ๊กครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบุ๊กเคสเนี่ยค่ะ
2: สวัสดีครับไปเจอกันอีกนะครับวันนี้เราคุยกันค้างไว้นะครับ
3: ใช่ค่ะ
2: ใช่แล้วนะครับการเตรียมตัวสำหรับการประกวดมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีนประเทศไทยได้กี่คนละ4คนหรือเปล่า
3: ประเทศไทย4คนค่ะคนล่าสุดก็10ปีที่แล้วเลยพี่โมจิรัชยาน
2: านมากเลยเนาะ
3: ใช่ค่ะ
2: คนแรกก็พี่ปอยคนที่สองน้องฟิล์มเนาะ
3: นานมาก
2: ใ
3: ช่ค่ะพ
2: ี่
3: ฟิล
2: ์
3: มแล้วก็พี่แซมมี่ค่ะ
2: อ๋อพี่แซมมี่ศิลปศรนะนะ
3: ใช่ค่ะ
2: พี่แซมมี่ก็น่ารักมากนะครับตอนนี้โมง5จะมาแน่ไหมนะครับลองให้ความมั่นใจกับแฟนๆนางงามหน่อยนะครับ
3: ค่ะก็จริงๆบุ๊กเชื่อว่าทุกคนก็หวังมองห้าบุ๊กเองก็หวังมองห้าเหมือนกันนะคะแต่ก็เราจะทําให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็บุ๊กเชื่อว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการมีความสุขกับพื้นที่แห่งความฝันแล้วก็อันเนี้ยเป็นอีกหนึ่งเวทีแห่งความฝันของบุ๊กหลังจากที่เราได้มิสทิฟฟานี่ไปแล้วมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่เราจะได้สวมสายสะพายประเทศไทยให้กับชาวโลกได้เห็นนะคะแล้วก็จะทําให้เต็มที่ค่ะบนเวที
2: แล้วก็เชื่อว่าชื่อของน้องบุ๊กธีรัชยานะพิมพ์กิติเดชจะถูกประกาศให้เป็นมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีนนะครับคนที่5ของประเทศไทยนะครับ ก็ต้องรอลุ้นเพราะว่าน้องบุ๊กมีกรอบความคิดมีอะไรต่างๆนะพี่บ๊อบเชื่อว่าน้องบุ๊กทำได้ไม่ยากนะครับโดยเฉพาะการเข้ารอบสู่เข้ารอบท็อป3ใช่ไหม3คนสุดท้ายเนี่ยพ
3: ี
2: ่บ๊อบว่าก็น่าจะเข้าได้อย่างสบายๆเลยครับก็ต้องไปสู้กันเรื่องของความคิดความอ่านก็เชื่อว่าน้องบุ๊กเป็นนักเขียนนะคนเป็นนักเขียนมีต้นทุนของการพูดการอะไรที่ดีนะว่าอย่างโดยที่น้องบุ๊กบอกว่าพลังจะได้ตำแหน่งไปพบกับสื่อเนี่ยโอ้น้องบุ๊กก็เป็นสื่อเหมือนกันนะสื่อกับสื่อน่ะก็เลยย่อมเข้าใจในสื่อแล้วก็ทำให้เราอยู่เป็นเนาะอ้อนสื่ออยู่หมัดนะเห็นค่ะน้องบุ๊กมีตลอดเลยนะเสิร์ชชื่อคำว่าบุ๊กศิรชยานะพิมพ์กิเดชหรือมิทติฟานี่2026นักข่าวขึ้นมาเพียบเลยทั้งอัปเดตหรือทั้งที่วันที่ได้รับตำแหน่ง
3: ใช่ค่ะ
2: พูดถึงว่าการเตรียมตัวในที่จะประกวดนะฮะการเตรียมตัวในประกวดเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับการเตรียมตัวในการทำงานที่ประสบความสำเร็จอะน้องมุกจะเปรียบเทียบยังไงบ้าง
3: เปรียบเทียบ
2: หาหลักนั่นนะ
3: บุ๊กมองว่าจริงๆแล้วมันก็ต้องย้อนกลับมาสู่ความเป็นคนของเรา
2: เออมนุษย์อ่ะว่า
3: ความเป็นมนุษย์เนี่ยแหละค่ะก็จริงๆแล้วมนุษย์ไม่ได้มนุษย์มีความซับซ้อนนะคะแต่สิ่งที่งดงามมากที่สุดคือความเป็นธรรมชาติที่เข้าใจง่ายแล้วก็ไม่ได้ดูประดิษฐ์อะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่าหลักสำคัญเนี่ยก็คือย้อนกลับมาที่พื้นฐานของการใช้ชีวิตความเป็นมนุษย์ก็คือความสุขในทุกๆอย่าง
2: ต้องย้อนกลับมาที่ความสุข
3: ใช่ค่ะ
2: ก็คือว่าเราทําความฝันของเราให้มีความสุขเนาะหรือเรามีความสุขกับความฝันของเรา
3: อย่าปืน
2: ตอนนี้ถ้าถามว่าความฝันของน้องบุ๊กตอนนี้นะครับถ้าไม่ใช่เกี่ยวกับเวทีมิทติฟานี่นะครับไม่ใช่เกี่ยวกับทรานสเจนเดอร์เนี่ยน้องบุ๊กฝันอยากจะทำอะไรมากที่สุดณตอนนี้
3: ว้าวจริงๆตอนนี้มีหลายความฝันอยู่นะคะทั้งจริงๆบุ๊กอยากเป็นนักดนตรีแล้วก
2: ็ดนตรีด้านไหนตะโกนหรือว่า
3: อ๋อจริงๆบุ๊กอยากเป็นนักดนตรีในแง่ของเล่นกีตาร์ฟิงเกอร์สไตล์นะคะ
2: อ๋อแสดงว่า
3: ก็พยายามจะ
2: ฝึกก็ต้องบุ๊กเล่นเป็นสิทธิ์ทางงานอ่ะ อยากเล
3: อ
2: ่
3: ๋
2: น
3: อจริงเล่นพื้นฐานเล่นเป็นพื้นฐานมากค่ะแต่
2: ไม
3: ว
2: ่
3: ่า
2: เอา
3: ก็
2: ละ
3: พยายามจะ
2: เอ
3: ฝึกเพ
2: อ
3: ิ่
2: คร
3: ม
2: ับ
3: อะไรเงี้ยค่ะ
2: จะ
3: แ
2: บ
3: ล
2: อ
3: ้
2: ก
3: ว
2: ก
3: ก
2: ันเ
3: ็
2: ลยว่าเจ้าของรายการจ่ายนะครับตอนนี้จะเชิญน้องบุ๊กไปออกรายการนะครับอย่าลืมให้น้องบุ๊กแสดงความสามารถทางด้านเล่นกีตาร์
3: อาจ
2: ด้
3: จ
2: ว
3: ะ
2: ย
3: แส
2: นะ
3: ดงได้พื้นพื้นเลยน
2: เ
3: ะ
2: อ
3: ค
2: อ
3: ะ
2: ร้องเพลงล่ะดน
3: ร้
2: ต
3: อ
2: ร
3: ง
2: ี
3: เพลง
2: ก
3: อ
2: ็
3: าจ
2: พ
3: จ
2: ู
3: ะ
2: ดกับร้องเพลงเป็นไงบ้าง
3: ร้องเพลงอาจจะไม่ถนัดเท่าไหร่ค่ะ
2: อืม
3: ใช่แต่ก็ย
2: แ
3: ั
2: ต
3: ง
2: ่
3: มี
2: ก็
3: ความ
2: ได้
3: ฝัน
2: นะ
3: อื่น
2: อื
3: ๆอ
2: ม
3: ะไรนะคะ
2: แต่ก็พอ
3: บ
2: ได
3: า
2: ้
3: ง
2: เนี่ยเล่นกีตาร์แล้วมันต้องมากับเสียงเพลง
3: อาจจะต้องฝึกต่อเหมือนกันค่ะ
2: อืมอืม
3: ก็อย่างอื่นก็จะมีจริงๆพอได้ทํางานด้านเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตอะบุ๊กก็มีความฝันอยากที่จะเป็นหนึ่งในนักจิตบําบัดนะคะเพรา
2: อ
3: ะว่
2: ื
3: าม เราชอบในแง่ของการดูแลจิตใจตัวเองเนาะแล้วเราก็อยากที่จะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยดูแลจิตใจของคนอื่น
2: อื
3: บุ๊ก
2: ม
3: ยิ่งโตยิ่งรู้ว่าการเป็นผู้ใหญ่มันมาพร้อมกับปัญหาในการใช้ชีวิตเยอะแยะ
2: อ
3: ม
2: ื
3: าก
2: ม
3: มายแต่สิ่งหนึ่งคือถ้าเราได้เป็นนักจิตบำบัดเราจะสามารถช่วยให้คนคนหนึ่งกลับมามีความสุขในชีวิตได้ก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ตอนนี้กําลังมองหาในแง่ของหลักสูตรการเรียนเพิ่มเติมอย่างเงี้ยค่ะที่จะทําให้เราได้เป็นนักจิตบําบัดในอนาคต
2: โทรไหม
3: แล้ว
2: หรือเอก
3: คิดว่าน่าจะเป็นโทค่ะแต่ตอนเนี้ยยังมีโรงเรียนปริญญาโทในแง่ของบริหารธุรกิจเอาไว้อยู่กับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะ
2: อ๋
3: ก็จะ
2: อ
3: เริ่มประมาณปีหน้าก็
2: อ๋อ
3: คงจะต้องถัดจากปอโทใบนี้ไปก่อนอีกรอบหนึ่ง
2: อืมเราก็เชื่อว่าการศึกษาไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากเลยสำหรับคนที่รักเรียนนะอย่าง
3: ใช่
2: บุ
3: ค
2: ๊ก
3: ่ะ
2: นะฮะเออก็อาจจะช่วยเออทำไมถึงเลือกเรียนมหาธุรกิจอ่ะไม่คิดน้องบุ๊กพูดมาถึง
3: จริง
2: ทำไม
3: จ
2: เรื่
3: ร
2: อง
3: ิง
2: ทางด้านจิตวิทยาหรือว่าอะไรที่น้องบุ๊ก
3: อ๋อ
2: ชอบ
3: จริงๆในปีนี้ค่ะมิสซิฟฟินีอันนี้ได้ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนี่ยร่วมเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุน
2: อ๋อ
3: ด้วยนะคะแล้วก็บุ๊กเนี่ยได้รางวัลเป็น Grace of UTCC ก็ได้ทุนการศึกษาปริญญาโท
2: อืม
3: ฟรีเลยนะคะ
2: โอ
3: แบ
2: ้
3: บไม่มีค
2: ต
3: ่าใช
2: ล
3: ้
2: อด
3: จ
2: ส
3: ุ่ า
2: ด
3: ย
2: นี่
3: ใช
2: น้อง
3: ่
2: บุ๊ก
3: ค่ะซ
2: น
3: ึ
2: ้
3: ่
2: อง
3: ง
2: บุ๊กน้องบุ๊กแอบ
3: ค่ะ
2: น้องบุ๊กต้องสร้างผลงานให้กับมหาวิทยาลัยนะเพื่อที่อะไรรู้ไหมเพื่อที่จะเป็นต่อยอดไปปริญญาเอกเลย
3: ใช่ค่ะ
2: เออเ
3: ก
2: ชื่
3: ็
2: อว่าน้องบุ๊กทําได้เดี๋ยว
3: ข
2: สุ
3: อบ
2: ขภ
3: คุ
2: า
3: ณ
2: พจิตอ่ะแล้วนั่นแหละแล้วค่อยมาหาที่เรียนเอานะ
3: ใช่ค่ะ
2: ดูร
3: จ
2: ม
3: ริงๆก็ดูหลักสูตรไว้ว่าอยากเรียนจิตวิทยาแต่ว่าทางมหาวิทยาลัยอาจจะไม่ได้มีหลักสูตรนี้
2: อืม
3: ในปริญญาโทด้วยนะคะก็เลยเลือกเป็นบริหารธุรกิจอีกอันหนึ่งที่คิดว่าต่อยอดได้
2: อื
3: เหม
2: ม
3: ือนกันอะไรอย่างเงี้ยค
2: เข
3: ่ะ
2: ามีสาขาไหมปกติคณะบริหารเขาจะมีสาขาออกไปเช่นบริ
3: ม
2: หา
3: ี
2: รบัญชีธนาคารอะไร
3: คิดว่ามีนะคะแต่ในแง่ของหลักสูตรสาขาลึกก็ยังไม่ได้เข้าไปเลือกแบบ
2: อ
3: จ
2: ื
3: ริง
2: ม
3: จังนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็รอให้จบ Miss International Queen ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าไปทางมหาวิทยาลัยแต่ว่าตอนนี้คุยกับทางอาจารย์ไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ
2: โอ้เห็นไหม
3: ใช่
2: วางแผนล่วงหน้าไปแต่ยังไม่นั่นเลยพี่โอก็เชื่อว่า2 ปีแป๊บเดียวเองแหละเดี๋ยวได้เป็นม
3: ใช
2: หา
3: ่
2: บัณฑ
3: ค
2: ิ
3: ่
2: ต
3: ะ
2: นะมหา
3: ใช
2: บั
3: ่
2: ณฑิตที่สวยที่สุดนะ
3: โอ้ขอบคุณค่ะ
2: เออแล้วมีฝันไหมว่าสมมติว่าถ้าได้ทุน
3: อื
2: โทรไป
3: ม
2: แล้วเนี่ยจะเอาทุนเอกหรือว่าจะไปหาทุนด้วยตัวเองแล้วไปเรียน
3: โอ้จริงๆก็บุ๊กว่าพอเรียนจบแล้วก็อยากที่จะออกมาทำงานในแง่ของตรงสายดูถ้าอย่างบริหารธุรกิจเนี่ยจริงๆมันก็ตรงกับงานที่บุ๊กทำอยู่นะตอนนี้นอกจากงานเขียนนะคะเราก็ยังทำงานด้านแบบเป็นอินฟลูเอนเซอร์อะไรเงี้ยค่ะเราก็จะเอาปรับมาในด้านนี้ด้วยหรือว่า
2: อ
3: ธ
2: ื
3: ุรกิจ
2: ม
3: ที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะที่ทำร้านขนมเปี๊ยะ
2: อืม
3: ก็จะกลับมาแ
2: อ
3: บ
2: ๋อ
3: บดูความเป็นไปได้เพิ่มเติม
2: ข
3: อ
2: น
3: ะไร
2: มเปี๊ยะใช้ยี่ห้ออะไรอ่ะแบรนด์อะไร
3: ช
2: ยี่
3: ื
2: ห้
3: ่
2: อ
3: ออ
2: ะไร
3: เบย่งหลีค่ะก็เป็นแบบ SME ทำจากที่บ้านแบบ70 ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ย
2: แปล
3: ค่ะ
2: ว่าอะไรอ่ะคำเนี้ย
3: เป็นชื่อตระกูลเลยค่ะชื่อเบย่งหลี
2: อ๋อ
3: เป็นแบบแซ่เบอะไรเงี้ยค่ะ
2: บางขายที่ไหนมั่งอ่ะ
3: อ๋อขายที่เดียวเลยค่ะในตลาดวรจักรค่ะอยู่แถวใกล้ๆกับโรงพยาบาลกลางเยาวราชแถวนั้นนะคะเสีย
2: อ
3: ป
2: ื
3: ลาค
2: ม
3: ลองถมอะไรเ
2: ก
3: งี
2: ี
3: ้
2: ่
3: ยค
2: ป
3: ่ะ
2: ีฮะ
3: อะไรนะคะ
2: กี่ปีแล้วขนมเปีย
3: อ๋อกี่ปีแล้ว70 ปีแล้วค่ะ
2: โอ้
3: ตอนนี้
2: แล้วแล
3: ต
2: ้
3: ั้
2: ว
3: งแต่รุ่นอากง
2: โอ้กี่รุ่นอ่ะ
3: ตอนนี้ก็กำลังจะเข้ารุ่นที่3แล้วค่ะตอนนี้คุณพ่อยังดูอยู่แต่ว่าพี่ชายเนี่ยก็ลองดูว่าเขาจะพร้อมมารับตอนไหนอะไรเงี้ยค่ะ
2: อืมเอาแล้วเราได้มีส่วนร่วมในการทำให้ขนมเปี๊ยะนะครับมีคุณภาพแล้วก็เป็นที่ถูกปากถูกใจของคนผู้บริโภคเนี่ยในสุ
3: อ
2: ม
3: ื
2: ีส่
3: ม
2: วนตรงไหนบ้างนะตอนนี้
3: จริงๆนะตอนนี้ไม่ได้เข้าไปช่วยแบบเต็มร้อยแต่ว่าถ้าวันไหนที่เราเสร็จงานจากงานส่วนตัวแล้วก็งานขององค์กรแล้วก็จะกลับบ้านไปช่วยขายของบ้าง ไปช่วยในพาร์ทที่เราทําได้เงี้ยครับอาจจะไม่ได้เข้าไปช่วยแบบปั้นขนมจริงจังเลยอะไรเงี้ยตรงนั้นน่าจะเป็นพี่ชายมากกว่าพี่ชายที่เขาถนัดในด้านของเบเกอรี่อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนนี้พี่ชายเป็นครูสอนเบเกอรี่อยู่
2: และอย่างที่น้องบุ๊กบอกว่าน้องบุ๊กเรียนทางด้านบริหารธุรกิจใช่ไหมแล้วน้องบุ๊กจะเอาด้านการบริหารความรู้ด้านบริหารธุรกิจอะไปพัฒ
3: ค่ะ
2: นาขนมเปี๊ยะซึ่งตลาดขนมเปี๊ยะเนี่ยโดยเฉพาะในตลาดออนไลน์เนี่ยมีการแข่งขันสูงมาก
3: อืม
2: ด้วยแร
3: ค
2: ง
3: ่
2: เ
3: ะ
2: กณฑ์น้องบุ๊กคร่าวๆสิน้องบุ๊กจะมีวิธียังไงบ้างที่จะมีส่วนครองการตลาดที่เยอะนะ
3: อืมบุ๊กมองว่าคือจุดเริ่มต้นเนี่ยคือเหมือนบ้านที่บ้านของบุ๊กก็ยังไม่ได้เข้าสู่โลกออนไลน์แบบเข้าสู่ตลาดออนไลน์แบบ100%คืออาจจะมีแค่ส่งในแอปพลิเคชัน Delivery บ้างแต่ว่ายังไม่ได้เข้าแบบติดตะกร้าใน
2: ม
3: แ
2: ี
3: อ
2: เ
3: ป
2: พ
3: พลิ
2: จ
3: เค
2: ไหม
3: ชัน
2: มีเ
3: โ
2: พ
3: ซ
2: จ
3: เช
2: ไหม
3: ียล
2: มีเพจ
3: ม
2: ไหม
3: ีค่ะ
2: ชื่อ
3: ม
2: เพ
3: ี
2: จอะ
3: ช
2: ไร
3: ื่อร้านร้านขนมเปี๊ยะเบย่งหลีค่ะ
2: สะ
3: ใช
2: กด
3: ่
2: ไงอ่ะตัวเอง
3: เบก็เป็นสระเอบอใบไม้แล้วก็ไม้ตรีค่ะแล้วก็ย่งก็เป็นยอยักษ์ไม้เอกงองูแล้วหลีก็เป็นหอหีบลอลิงสระอีค่ะ
2: เข้าคุณผู้ฟังเข้าไป
3: ใช่ร้านข
2: รัน บ
3: มเปี๊ย
2: ช
3: ะเ
2: ม
3: บย
2: แ
3: ่
2: ล
3: ง
2: ้ว
3: ห
2: ก
3: ล
2: ็
3: ี
2: แล้วก็อย่าลืมไปอุดหนุนด้วยนะครับ
3: ใช
2: ต
3: ่
2: ลา
3: แล
2: ด
3: ้ว
2: ว
3: ก
2: ั
3: ็
2: นจันทร์
3: คิดว่าน่าจะปรับให้เรียกว่ามีระบบมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะจากที่แบบเป็นอนาล็อกเป็นแมนนวลจากรุ่นพ่อรุ่นอากงอาม่ามาอะไรเงี้ยก็น่าจะปรับให้ทันยุคทันสมัยมากขึ้นค่อยๆปรับเริ่มจากตรงนี้ก่อนค่ะแล้วก็ในแง่ของตลาดขนมเปี๊ยะบุ๊กเชื่อว่าจริงๆขนมเปี๊ยะก็เป็นของดีหลายจังหวัดอยู่นะคะณตอนนี้แต่ว่าจุดเด่นเลยอ่ะก็คือเรื่องรสชาติเรื่องของไส้ขนมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จุดเด่นอย่างหนึ่งที่บุ๊กเชื่อว่าร้านของคุณพ่อคุณแม่บุ๊กนะตอนนี้มีก็คือเนี่ยของความคลาสสิกรสชาติดั้งเดิมที่ปรับให้เข้ากับลิ้นของคนไทยมากขึ้นเลยอืม
2: แล้วนั่นก็ถือว่าขนมก็ถือเป็นอาหารชนิดหนึ่งเนาะแล้วก็อาหารนี่ก็เป็นปัจจัยหนึ่งในปัจจัยสี่นะมันก็ต้องบริโภคกันเยอะๆนะ
3: ใช่ค่ะเพร
2: น
3: าะ
2: ี
3: ว
2: ่
3: ่าขนมเปี๊ยะมันก็จะโยงเข้ากับความเชื่อกันไหว้เจ้าอีกเนี่ยค่ะอืม
2: ก็หวังว่าหลังจากนี้ไปนะครับอีกไม่นานนะครับขนมเปี๊ยะของน้องบุ๊กจะติดตลาดนะครับ
3: ขอบคุณ
2: เบ
3: ค่ะ
2: ย่งหลีใช่ไหมครับ
3: ไปยกหลีใช่ค่ะ
2: จะเป็นที่ติดตลาดนะครับแล้วก็มีฝันที่จะทำอะไรไหมครับ
3: โอ้จริงๆนอกจากนักดนตรีนอกจากนักจิตบำบัดอยากเขียนหนังสือของตัวเองค่ะ
2: อุ้ย
3: อยากเขียนหนังสือของตัวเองอันนี้คือฝันที่แบบใหญ่มาน ก
2: ี่
3: แต่ก็ยังไม่ได้รู้จะเริ่ม
2: อย่
3: ย
2: า
3: ังไง
2: หาว่าพี่บ๊อบพูดข้ามเวทีเลยนะ
3: ค่ะ
2: เมื่อคืนวันประกวดมิสเฟอร์ไทยแลนด์อ่ะ
3: ค่ะ
2: น้องโอปอพูดบอก
3: น
2: ว
3: ้
2: ่
3: อ
2: าง
3: โอปออ
2: ยาก
3: ใช่
2: เขียนหนังสืออ
3: ืม
2: อะไรนะตำราพิชิต
3: อื
2: มง
3: ม
2: ฟ้าอะไรเนี่ย
3: อืม
2: ได้นะพี่ว่าน้องโบก็มีพื้นฐานการเป็นนักเขียนอยู่หนูเขียนก่อนเลยค่ะ
3: จริง
2: ต
3: ๆบุ๊ก
2: ำร
3: ก็
2: าพิชิตมง
3: เค
2: ทิ
3: ย
2: ฟ
3: คุ
2: ฟ
3: ย
2: าก
3: ับ
2: น
3: น
2: ี
3: ้อ
2: ่
3: งโอปอเหมือนกันก่อนช่วงประกวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก
2: อ
3: ็แชร์แบบแชร์เป้าหมายกันแล้วน้องน่ารักมากคือไปนั่งกินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: อ๋อเหรอโอ้
3: ใช่ค่ะน้องน่ารักมากก็น้องโอปอก็อ่านหนังสือเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีแล้วน้องแบบความคิดการคิดการอ่านคือดีมากๆค่ะอืม
2: น้องปอนี่อย่าให้จับไมค์พูดเราไม่เคยเห็นด้านดาร์กของน้องโอปอนะ
3: ใช่
2: ไม่เคย
3: ใช
2: เห็น
3: ่
2: น้องโอปอมาวิดวีนเหวี่ยงอะไรยังไงนะ
3: อืมใช่ค่ะ
2: ใช่ไหมเหมือนน้องบุ๊กน้องบุ๊กพี่ก็ไม่เห็นด้านดาร์กอันพูดตรงๆนะคนเรามีทั้งด้านดีและไม่ดีแต่พี่ไม่เห็นด้านไม่ดีของหนูออกมาเผยแพร่นู่นนี่นั่นเลยนะหรือว่าหนูไปเหวี่ยงวีน
3: ก็
2: อะไรผ่านโซเชียลมีเดียไม่มีเลยนะ
3: ไปวีนกับเพื่อนๆเอาค่ะวีนตลกตลกกับเพื่อนๆเอา
2: มันก็มีมากกว่าเรานะไม่ใช่พี่อิฐพระอิฐพระปูนนะ
3: ใช่เพราะว่าโอ้ปุ๊กเชื่อว่าทุกคนก็มีเรื่องเครียดมีเรื่องแบบหงุดหงิดแหละแต่ก็พยายามหาหนทางที่ระบายออกมาแบบที่ไม่ต้องทําให้คนอื่นรู้สึกแย่ตามอย่างเงี้ยค่ะอืมเด็กๆเราก็เคยวีนเคยเหวี่ยงมาแหละแต่ว่าโตขึ้นเราก็หาทางจัดการด้วยตัวเองค่ะ
2: อยากเขียนหนังสือมากเอา
3: ใ
2: ถ
3: ช
2: ้า
3: ่
2: เขียนเป็นทยอยเป็นตอนๆลงมากรอบคุณเดก็ได้นะเดี๋ยวเสร็จแล้ว
3: โ
2: ก
3: อ
2: ็
3: ้จริง
2: เอ
3: เ
2: า
3: หร
2: ไป
3: อคร
2: วม
3: ะ
2: เล่มอ๋อ
3: ได้เล
2: เข
3: ย
2: ียน
3: ค่
2: ละ งเป็นตอนๆเพราะว่าบางกรอบคุณเดมีอีบุ๊กไงอีบุ๊กบางกรออ บ
3: ื
2: คุณเดเนี่ย
3: ม
2: ก็เก็บ PDF ไว้เยอะๆแล้วเสร็จแล้วก็เอา PDF นั่นไปพิมพ์เป็นรวมเล่มก็ได้นะเดี๋ยวนี้หนังสือบางทีเขาก็ไม่ได้เป็นผลิตออกมาเป็นแบบเป็นกระดาษนะเดี๋ยวนี้ก็เป็นอี
3: อื
2: บุ๊ก
3: ม
2: อ่านง่ายพกง่าย
3: อือ
2: ะไรอย่
3: ม
2: างเงี้ย
3: ใช่ใช่ค่ะเพราะว
2: ม
3: ่
2: ั
3: าน
2: จะลดต้นทุน
3: อื
2: ด้ว
3: ม
2: ยเดี๋ยวนี้
3: เพราะว่
2: ถ
3: า
2: ือ
3: หน
2: อ
3: ั
2: ี
3: ง
2: บ
3: ส
2: ุ๊
3: ื
2: ก
3: อที่บุ๊กอ่านส่วนใหญ่ก็อ่านใน e-reader เหมือนกันซื้อตามแอปแอปพลิเคชันอ่านขายหนังสืออะไรอย่างเง
2: ล
3: ี้
2: อ
3: ย
2: ง
3: ค่ะ
2: น้องลองบุ๊กลองวางคอนเทนต์มาเลยเรา โอเพนให้แล้วก็หาเดี๋ยวหาถ้าช่องทางอะไรอยากเข้ามาในดงรายได้ต่างๆนานาเนาะ
3: โอ้ได้
2: เผ
3: ข
2: ือ ่
3: บ
2: อ
3: คุ
2: เผ
3: ณ
2: ื่
3: ค
2: อ
3: ่ะ
2: เพราะโอกา
3: เ
2: ส
3: พราะ
2: มั
3: ว
2: น
3: ่าใช่เพราะว่าบุ๊กก็แพลนไว้เหมือนแบบอยากเรียนแบบเรื่องของจิตวิทยาแล้วบุ๊กก็อยากรู้ว่าแบบจริงๆแล้วความรู้สึกนึกคิดอะไรเงี้ยมันน่าจะเป็นแรงบันดาลใจพวกทฤษฎีที่บุ๊กเรียนมาอาจจะเป็นวิแรงบันดาลใจหรือเป็นวิธีการแก้ปัญหาให้กับคนอ่านได้อะไรเงี้ยก็เอามาผสมกับประสบการณ์ตัวเองแล้วก็มาแชร์วิธีการรับมืออะไรเงี้ยบุ๊กว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจดีค่ะก็ในอนาคตอันใกล้ละกันเป็นหนึ่งความฝันท
2: อ
3: ี่
2: ใช่ไหมอย่างกองกลุ่มพี่บอสมีหนังสือวินทุกเวน้องบุ๊กเคยได้ยังไม่รู้เส้นสีชมพ
3: โอ
2: ู
3: ้
2: อ่ะ
3: ยังเลยค่ะ
2: เหรอเดี๋ย
3: จ
2: ว
3: ะมี
2: มีโอกาสเอหรือว่าจริงที่อยู่ไว้หลังใหม่คืออย่างนี้กลุ่มพี่บอสมีพี่ปุ๋ยใช่ไหมพี่ปุ๋ยนุรีนินบนอดีตผู้แทน
3: อื
2: MDI
3: มค
2: พี
3: ่
2: ่
3: ะ
2: หนุ่มนันทพัฒน์หรือประเสริฐเจริญธรรมใช่ไหมคร
3: อ
2: ู
3: ื
2: น
3: ม
2: างงาม
3: ค
2: แล้
3: ่
2: ว
3: ะ
2: มีพี่ครูปิ่นพี่ปิ่นผู้ในการโรงเรียนดนตรีและศิลปินเนี่ยก็คือว่
3: อ
2: า
3: ื
2: พ
3: ม
2: อเราเขียนพ็อกเก็ตบุ๊กเสร็จแล้วใช่ไหมมันก็ห่างเหินไปไงก็มันถึงว่าความผูกพันมันเริ่มจะหายไปไงก็เลย
3: อ
2: ว
3: ื
2: ่าม ก็เลยเรียกกลับมารวมตัวกันใหม่นะครับมาทําเป็นอีบุ๊กมาทําเ
3: อ
2: ป็
3: ๋
2: นอีบุ๊กนะครับอีบุ๊กในประกอบทูเดย์ผัดกันเขียนคอลัมน์นะครับชื่อวินทุกเวเวทูวินนี่แหละคัมภีร์พิชิตมงกุฎกลยุทธ์สู่ดวงดาวนะครับก็ผ
3: อ
2: ัดกันเข
3: อ
2: ียนนะครับก็สี่คนนะ1 เดือนก็คนละเท่ากับเดือนละ1 ครั้งแค่นั้นเองอะตอนนี้ก็ได้ประมาณ155 ตอนแล้วแป๊บเดียว
3: โอ
2: เอ
3: ้
2: ง
3: โห
2: เอามารวมเล่มได้เลย
3: อื
2: หนู
3: ม
2: ลองมาเลยถ้าหนูอยากเขียนนะหนูสะสมมาเอามาสะสมไว้ที่บางกอกทูเดย์ของพี่บ๊อบก็ได้จะได้เป็นธนาคารเนี่ยเป็นคลังไว้
3: อือ
2: ีกแป๊บเดียวก็ได้ละ20-30 ตอนก็รวมเล่มได้แล้ว
3: เป็นหนั
2: ย
3: ง
2: ิ่ง
3: ส
2: น้
3: ื
2: อง
3: อ
2: บุ๊ก
3: ใ
2: เ
3: ช
2: ป็
3: ่
2: น
3: ค่ะ
2: นักอ่านนักเขียนอะไรต่างๆนะพี่บ๊อบเชื่อว่าสำนักพิมพ์ต่างๆน่ะคงอ้าแขนต้อนรับน้องบุ๊กอยู่แล้วล่ะโด
3: โอ
2: ยเฉ
3: ้
2: พาะ
3: ข
2: ใน
3: อบคุณ
2: กา
3: ค
2: ร
3: ่ะ
2: เอเนี่ยนะมหกรรมหนังสือแห่งชาติสัปดาห์หนังสือแห่งชาติเนี่ยซึ่งมันจัดปีละ2 ครั้งนะ
3: อืมใช่ค่ะค
2: ป
3: ร
2: ร
3: ั้
2: ะ
3: ง
2: ม
3: ล
2: า
3: ่
2: ณ
3: าส
2: ช
3: ุ
2: ่
3: ด
2: วง
3: ก็
2: พ
3: เพ
2: ี
3: ิ
2: ่
3: ่งไป
2: พี่บ
3: ม
2: ๊อบ
3: า
2: จะไม่ผิดคือช่วงมีนาเมษาเนี่ยครั้งหนึ่งแล
3: ใ
2: ้
3: ช
2: วก
3: ่
2: ็
3: ค
2: ช
3: ่ะ
2: ่วงพฤศจิกาหรือตุลาพฤศจิกาเนี่ยครั้งหนึ่ง
3: อีกครั้งหนึ่งใช่
2: เอ
3: ที่
2: อ
3: สวนสิริกิ
2: เ
3: ต
2: อา
3: ค่ะ
2: เลยครับพี่บ๊อบเชียร์ครับมีหรือยังมีสำนักพิมพ์หรือยังอ่ะ
3: ยังค่ะยัง
2: เนาะ
3: เป็น
2: แ
3: แ
2: ต
3: บ
2: ่
3: บ
2: สำนักพิมพ์
3: ค
2: น
3: ว
2: ะ
3: าม
2: หน้า
3: ฝ
2: สุ
3: ั
2: ข
3: น
2: ภาพจิตก็มีเยอะนะสุขภาพอะไรเนี่ยสุ
3: อ
2: ข
3: ื
2: ภาพจ
3: ม
2: ิตคือต้องเหี่ยวเหี่ยวทั้งหลายแหล่เนี่ยก็มีเดี๋ยวไว้คุยกันหลังใหม่ก็ได้เดี๋ยวก็ยบจะช่วยขับเคลื่อนผลักดันนะเป็นให้น้องบุ๊กได้มีหนังสือได้คลอด
3: ได
2: พ
3: ้
2: ็อกเก
3: ม
2: ็
3: ี
2: ต
3: ห
2: บ
3: น
2: ุ
3: ั
2: ๊
3: ง
2: ก
3: ส
2: มา
3: ื
2: ไม
3: อ
2: ่ว่าจะเป็นในรูปแบบของอีบุ๊กไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของหนังสือเนี่ยสนับสนุนนะ
3: ขอบคุณมากๆเลย
2: เอ
3: ค่ะ
2: อลงนักการศึกษาด้วยจะเป็นด็อกเตอร์ของเวทีมิตติฟานี่คนแรกเลยก็ว่าได้นะ
3: ได้
2: ก็ได้แล้วก็เวลาเหลืออีก3 นาทีเอาล
3: ค
2: ิง
3: ่ะ
2: ดีกว่าน้องบุ๊กอยากจะฝาก
3: อืม
2: แฟนนางงามนะครับติดตามเชียร์ติดตามความเคลื่อนไหวให้กำลังใจน้องบุ๊กในการประกวดมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีน2026ที่จัดขึ้นในราวเดือนกันยาอย่างไรบ้างครับเอาฝาก
3: ได
2: ได
3: ้
2: ้เลย
3: ค
2: คร
3: ่
2: ั
3: ะ
2: บ
3: ก็บุ๊กก็ขอฝากผู้ฟังทุกท่านนะคะก็ Miss International Queen เนี่ยจะจัดขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนเป็นต้นไปเลยนะคะแต่ว่างานการโปรโมทต่างๆเนี่ยก็จะมีมาเรื่อยๆตั้งแต่วันนี้ทางช่องทางของ Miss Tiffany Universe นะคะแล้วก็ Miss International Queen ในทุกช่องทางโซเชียลเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram นะคะ TikTok มีหมดเลยนะคะแล้วก็ตัวของบุ๊กเองนะคะในฐานะของตัวแทนประเทศไทยเนี่ยก็ยังมีคอนเทนต์ให้ติดตามกันไม่ว่าจะเป็นช่องทางโซเชียลมีเดียของบุ๊กเองนะคะบุ๊กธีรชยาแล้วก็ทางช่องทางของ Miss Tiffany Universe เนี่ยก็จะมีเป็นคอนเทนต์คอลลาเบอเรชันกันนะคะสามารถติดตามมาได้เลยค่ะแล้วก็บุ๊กเชื่อว่าครบรอบ20ปีของ Miss International Queen ปีนี้พิเศษมากๆแล้วก็ผู้เข้าแข่งขันตอนนี้ก็มาจากทั่วประเทศแล้วกว่า24ประเทศนะค
2: โ
3: ะ
2: อ้
3: ก็
2: เยอะนะ
3: ใช่ค่ะตอนนี้คือยังไม่หมดนะคะยังมีมาอีกเรื่อยๆก็ฝากติดตามกันปีนี้จะเป็นอีกหนึ่งปีที่สนุกแล้วก็น่าติดตามแล้วคนตัวแทนประเทศไทยคนนี้ก็จะทำให้เต็มที่ค่ะ
2: ก็เชื่อว่าน้องบุ๊กคงจะไม่มีแรงกดดันเพราะว่าน้องบุ๊กได้มีวิธีการบริหารการจัดการทางด้านแรงกดดันอยู่แล้วนะมีภูมิกันอย่างดีนะครับโดยเฉพาะครบรอบ20 ปีนี่ไงถือว่าเป็นนางงามใน
3: ก็
2: ต
3: เป็
2: ำ
3: น
2: นานนะใครได้ก็คือถือว่าเป็นนางงามในตำนานเลย
3: ใช่ค่ะเป็นวาระสำคัญอีกปีเลยปีนี้
2: แล้วตอนนี้พวกด้อมพวกแฟนคลับนี่มีเยอะไหมน้องบุ๊ก
3: อ๋อจริงๆส่วนใหญ่บุ๊กไม่ได้ทำเป็นด้อมขึ้นมาค่ะแต่ก็มีแฟนคลับติดตามไม่ว่าจะแบบวันออกไปไหนก็จะเจอน้องๆหรือว่าทางโซเชียลมีเดียก็จะมี direct message อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีกลุ่มแบ
2: แ
3: บ
2: ล้วจะ
3: เป็
2: ฝ
3: น
2: ากให้น้องๆแฟนคลับช่วยยังไงบ้างครับในการ
3: อ๋อจริงๆสามารถใน Instagram ค่ะก็จะมีเป็นเหมือนคล้ายๆกับกลุ่มแชทอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ทุกคนสามารถ เข้ามาในกลุ่มบรอดแคสต์อันนี้ได้นะคะบุ๊กก็จะอัปเดตทั้งงานของบุ๊กเองแล้วก็กิจกรรมต่างๆทั้งตัวของบุ๊กขององค์กรมิสซิฟนี่นะคะแล้วก็ผลงานต่างๆเรื่อยๆได้เลยนะคะทางช่องทางอินสตาแกรมค่ะ
2: อืมงามอย่าลืมติดตามความเคลื่อนไหวของน้องมุกได้นะครับกับการทำภารกิจเพื่อชาตินะครับในการวิชิต
3: ใช่
2: ม
3: ค่ะ
2: งห้าเวทีมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีนนะ2026นะครับซึ่งในแต่ละปีนะพี่ว่าสังเกตว่าจะมีโชว์ใหม่ๆอยู่เรื่อยเลย
3: ใช่
2: ทั้งของประเทศไทยและของต่างประเทศและของนานาชาติด้วยจะมีโชว์ดีๆมาให้ตลอดเลยนะครับก็เดี๋ยวไงพี่ว่าจะคอยลงซัพพอร์ตข่าวนะความเคลื่อนไหวด้วยว่าการโชว์ต่างๆใหม่ๆนะครับที่เชิญให้คนไทยทุกคนไปดูนะครับซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจของคนไทยเพื่อคนไทยเนาะ
3: ใช่ค่ะของ
2: เออ
3: Tiffany Show เน
2: ส
3: ี
2: ร
3: ่
2: ้
3: ย
2: างรายได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับครับวันนี้นะครับรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับแน่นอนครับเราพบกับน้องบุ๊กนะครับธีรัชยาพิมพ์กิติเดชนะครับมิสทิฟฟานี่2026หรือ2026นะครับได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เป็นวันศุกร์ซึ่งเป็นวันสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับเพราะว่าหากมีประเด็นอะไรนะครับโดยเฉพาะการที่ต้องบุกว่ามงห้าน่ะต้องขอเชิญหมอรายการวิทยุเป็นรายการแรกเลยนะครับ
3: ได้เลยค่ะ
2: ได้นะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับน้องบุกครับสวัสดี
3: สวั
2: ค
3: ส
2: รั
3: ด
2: บ
3: ี
2: คุณ
3: ค
2: ผู้
3: ่
2: ฟ
3: ะ
2: ังครับ
1: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
0: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
4: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8โมงถึง9โมงเช้าและเวลา16นาฬิกา30นาทีถึงเวลา18นาฬิกาไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนน้ำ

0: สาวประเด็นร้อนเย็น21พฤษภาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับช่วงนี้ข่าวเรื่องความพยายามจะจัดการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันมาแรงนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็ประชุมให้สัมภาษณ์เอาจริงในทุกมิติฝ่ายผู้ปฏิบัติการวันนี้มีข่าวเลขาปปช.ชี้รัฐบาลตั้งกรรมการปราบโกงมาถูกทางแล้วจับมือกับก.ล.ต.คุมบริษัทที่เสนองานของรัฐต้องมีธรรมาภิบาลในขณะเดียวกันปปช.ภาคหนึ่งวันนี้ก็ออกมาเผยว่าอปท.คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแชมป์ที่ถูกร้องเรียนว่าล็อกสเปคซอยงบต่ำกว่า 500,000 ฮิตที่สุดศูนย์งบอสังหากว่า 2,300 ล้านบาทด้านสตง.เสนอใช้ AI โดรนไล่บี้ทุจริตสกัดการรั่วไหลของงบประมาณมีประเด็นเรื่องของนอมินียังไม่จบผบ.ตร.เอาจริงเตรียมเปิดปฏิบัติการปราบอีกรอบเร็วๆนี้เผยมีฐานข้อมูลหมดแต่ขออุบไว้ก่อนยันรับไม่ได้เข้ามาถือครองแผ่นดินไทยเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญเทงซัดร่างรัฐธรรมนูญภูมิใจไทยขัด3หลักการของประชาชนสรกสเปกสสรไม่ตัดอำนาจสวข่าวกระทรวงการคลังสิริกัญญายกกฎหมายโต้ปลัดกระทรวงการคลังไม่เรียกลักไก่ตรงไหนปมกู้เงิน 18,800 ล้านบาทโอบัตรคนจนภารกิจของนายกรัฐมนตรีอนุทินวางเป้าคุยกับมาครงดึงนักลงทุนพร้อมแจงข้อมูลเขมรกับฝรั่งเศสด้วยอีกภารกิจหนึ่งก่อนเดินทางอนุทินสั่งผู้ว่าผู้บังคับการปราบผู้กระทำความผิดทุกประเภทเชื่อหากร่วมมือเต็มที่ไม่มีใครพ้นมือครับเดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียด
0: ข่าวรถไฟชนรถเมย์ยังคงมีประเด็นครับรองผู้บังคับการนครบาล1สั่งพนักงานสอบสวนไล่ภาพย้อนหลัง10นาทีอย่างละเอียดพร้อมตรวจวงจรปิดหาความจริงขณะที่ผู้เชี่ยวชาญอ่านกล่องดำเข้าให้ปากคำแล้วส่วนเรื่องการพิสูจน์อัตลักษณ์นิติเวชคืนร่างเหยื่อแล้ว7รายเผยศพสุดท้ายเป็นผู้ชายเริ่มมีความหวังหลังเพื่อนมาแจ้งเบาะแสในสภาก็มีกระทู้ครับคุณสิริพงศ์มาตอบยอมรับว่าคนขับรถไฟประมาทสั่งปูพรมตรวจสารเสพติดทุกคนโต้วัวหายล้อมคอกเมื่อวานเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่คณะองคมนตรีครับไปร่วมประชุมกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติแล้วพรรคประชาชนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่ามันไม่เหมาะสมแล้ววันนี้หัวหน้าพรรคณัฐพงศ์ก็ออกมาพูดอีกทีครับชี้ต้องคำนึงถึงบทบาทองคมนตรีวันกระทบสถาบันเตือนนายกรัฐมนตรีอย่าดึงฟ้าลงมาต่ำขณะที่นายกรัฐมนตรีอนุทินก็ตอบโต้แรงเลยครับบอกว่าพรรคประชาชนไม่มีวุฒิภาวะย้ำว่าไม่ใช่การประชุมหรือสั่งการแต่เป็นการนำเสนอผลงานและถือเป็นวิธีปฏิบัติปกติในขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ออกเอกสารชี้แจงครับว่าองคมนตรีร่วมประชุมเป็นเรื่องปกติแล้วทำมาตั้งแต่ปี2560แล้วเรื่องเขากระโดงอนุทินย้ำไม่เกี่ยวกับเขากระโดงแค่มีชื่อในทะเบียนบ้านทำกิจกรรมการเมืองลั่นเป็นสิทธิ

0: ไม่ได้ทำผิดกฎหมายวันนี้คุณมงคลกิจสุขสินธารานนท์เปิดตัวแคนดิเดตผู้ว่าครับจอนำเข้ารถบินได้500คันชูคลองแสนแสบใสปิ้งจนเห็นตัวปลาเรื่องคดีหัวสว.วันนี้ทนายอั๋นเอาหลักฐานมาเปิดเป็นแชทกลุ่มไลน์วางแผนหัวเลือกสว.แฉตัวละครสำคัญเป็นแพทย์คนหนึ่งเชื่อมีความพยายามที่จะล้มคดีในอีก4สัปดาห์ครับคุณจิบับ
1: เดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
0: สักครู่ครับ
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วยวัฒน
3: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
2: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
5: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
7: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
8: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
9: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
10: ได้ข่าวว่าไปเดินดูงานเทคโนโลยีเรื่องน้ำมาเหรอเพื่อน
11: ใช่แล้วมาจะเล่าให้ฟังเราไปเจอบูธของ SN Group ด้วยนะ
10: SN Group คืออะไรเหรอ
11: SN Group เป็นการรวม3บริษัทชั้นนำมีสอนภาประเทศไทยกัสโก้เจมทั้ง3บริษัทนี้เขาเชี่ยวชาญงานระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมสามารถให้บริการแบบครบวงจร
10: อ๋อมีกัสโก้อยู่ด้วยฟังดูเจ๋งดีนะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าทั้งในและนอกประเทศเลยสิทีนี้
11: ใช่เขารับเป็นที่ปรึกษาบริหารจัดการรวมทั้งออกแบบก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาระบบบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลน้ำและยังทำสระว่ายน้ำน้ำพุน้ำตกไปจนถึงดูแลบำรุงรักษาเลยเชียวล่ะ
10: เราว่าจะขยายโรงงานสงสัยต้องโทรไปปรึกษาซะแล้ว
11: โทรเลยนี่เบอร์026586299
12: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
13: เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตท.สผ.จึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน

0: 40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อ
2: ยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอ่ะ
3: ปรึกษา Exim Bank สิ
2: Exim Bank เหรอ
3: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
2: Exim Bank
3: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัน
5: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: สุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
1: ร่วมสนับสนุน
7: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
8: เรื่ององคมนตรีประชุมร่วมกับนายกและบอร์ดของหน่วยงานอะไรนะคุณธนาพงศ
7: ์กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติของกรมป้องกันครับ
8: คือจะอธิบายภาพที่ได้เห็นให้เข้าใจประกอบข่าวก็คือว่าองคมนตรีที่มาทั้งหมดวันนั้นนะผมจำไม่ได้ว่า9หรือ10ท่านนะ
7: ครับ
8: นั่งอยู่ข้างบนสูงเหมือนกับยกตัวอย่างว่าเป็นที่นั่งของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ข้างล่างเนี่ยคุณอนุทินนั่งอยู่หัวโต๊ะพร้อมๆกับบอร์ดคณะกรรมการที่ประชุมกันทั้งหมดฉะนั้นถ้าอธิบายภาพอย่างนี้แล้วจะเห็นว่าต้องแยกส่วนกันให้ได้ระหว่างข้าราชการระหว่างรัฐบาลกับองคมนตรีองคมนตรีท่านนั่งอยู่ข้างบน
7: ครับ
8: ในลักษณะเหมือนกับว่าจะมาให้คำแนะนำอะไรที่เป็นประโยชน์อะไรที่เป็นประสบการณ์อย่าลืมว่าองคมนตรีชุดปัจจุบันที่เป็นอยู่เนี่ยล้วนแล้วแต่ละคนเนี่ยได้ผ่านงานสำคัญสำคัญในหน้าที่ที่เคยปฏิบัติเป็นข้าราชการประจำเรื่องนั้นเรื่องนี้ส่วนนั้นส่วนนี้หน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้แล้วด้วยความที่ประพฤติปฏิบัติได้ผลงานซื่อสัตย์สุจริตแล้วมีผลงานชัดเจนก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นองคมนตรีฉะนั้นการที่องคมนตรีจะนำประสบการณ์นำความรู้ความสามารถในอดีตมาถ่ายทอดให้รัฐบาลฟังหรือหน่วยงานของรัฐบาลฟังเนี่ยไม่น่าจะมีข้อสงสัยว่าเป็นการไปดึงฟ้าต่ำอะไรต่ออะไรต่างๆเอาคุณธนาพงศ์ดูข่าวนี้ก่อน
7: เอาดูจากฝ่ายทวงติงก่อนนะครับคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยบอกว่าเราต้องคงการที่ถูกต้องตามการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการแสดงบทบาทของนายกรัฐมนตรีในหัวหน้าฝ่ายบริหารไม่ควรที่จะนำตัวแทนหรือสถาบันมาเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจนโยบายสาธารณะโดยตรงเพราะทุกการตัดสินใจล้วนแต่ต้องมีการรับผิดและรับชอบหากเกิดการตัดสินใจใดๆที่ผิดพลาด อาจกระทบกระเทือนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ทีนี้นักข่าวเขาถามว่าที่ทางพรรคประชาชนมองว่าเหมือนองคมนตรีมาสั่งการใช่ไหมคุณณัฐพงศ์ก็ตอบว่าแม้จะใช้เหตุผลว่าการประชุมอาจจะมาให้สติหรือมาแสดงความคิดเห็นความเป็นห่วงก็ตามแต่ถ้ามาร่วมประชุมโดยตรงแล้วเกิดการตัดสินใจดำเนินนโยบายใดที่ผิดพลาดอาจกระทบกระเทือนต่อองคมนตรีซึ่งถูกแต่งตั้งโดยตรงจากองค์พระมหากษัตริย์ได้และอาจส่งผลสะเทือนต่อสถาบันหลักการพื้นฐานของประเทศที่อยู่ภายใต้การปกครองแบบนี้ผมก็มีความคิดว่าบุคคลที่เป็นนายกรัฐมนตรีนอกจากไม่ควรห้อยหรือโหนฟ้ามาลงต่ำอีกหนึ่งกรณีเช่นเดียวกันก็คือพอดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วต้องใช้อำนาจของตนเองทุกช่องทางในการดึงฟ้าให้สูงขึ้นถามอีกว่าการประชุมนี้อาจจะเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริที่รัฐสภาเองก็ผ่านงบประมาณไปแล้วเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนคุณณัฐพงศ์ตอบว่าทุกโครงการของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นโครงการพระราชดำริหรือโครงการใดๆก็ตามตราบใดที่เป็นการใช้งบประมาณแผ่นดินเงินแผ่นดินรัฐบาลต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีทุกโครงการย่อมมีผลดีผลเสียผู้ได้ผู้เสียสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ควรมาอยู่ตรงกลางระหว่างข้อคิดเห็นที่อาจจะเกิดความขัดแย้งในสังคมดังนั้นเป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีที่ต้องทำเรื่องนี้ให้ถูกต้องแล้วก็พูดอีกยาวแต่เนื้อหาก็วนไปวนมาอยู่นี่แหละครับคุณชุบะ
8: คืออีกด้านหนึ่งคนที่ฟังข่าวแบบนี้เนี่ยเขาคงคิดในใจว่าลืมคิดไปหรือเปล่าว่าหลายหลายครั้งเวลาเกิดเหตุสำคัญสำคัญขึ้นมาเนี่ย
7: ครับ
8: พระมหากษัตริย์จะทรงแนะนำวิธีการแก้ปัญหากับนายกรัฐมนตรีหรือเดี๋ยวนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าทุกเดือนเนี่ยนายกรัฐมนตรีจะเข้าเฝ้ากราบบังคมทูลเรื่องสิ่งที่รัฐบาลได้ทำไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ฉะนั้นก็มีความยึดโยงอยู่แล้วยึดมีความยึดโยงอย่างนี้มานานแล้วนะคุณธราพงศ
7: ์ครับ
8: แล้วทีนี้นายกว่ายังไง
7: นายกบอกว่าการที่คณะองคมนตรีทั้ง9ท่านมาร่วมประชุมที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินี้นะครับเป็นสิ่งที่ดำเนินการมาเป็น10ปีแล้วเป็นเรื่องปกติไม่ได้เป็นการประชุมอะไรด้วยแต่เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานทั้งหลายและเชื่อว่าคณะองคมนตรีแต่ละท่านจะต้องไปรับผิดชอบดูแลพี่น้องประชาชนของแต่ละท่านในแต่ละภูมิภาคหลายท่านก็เป็นผู้บริหารสูงสุดในแวดวงราชการมาก่อนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีที่ได้มีการนำเสนอและก็รับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีประสบการณ์มาอย่างล้นเหลือทีนี้นักข่าวก็ถามว่ามีการใช้คำว่าอย่าห้อยโหนดึงฟ้าลงมาต่ำด้วยครับนายกก็ตอบว่าไม่เคยมีแต่คนพูดมีแต่คนที่พูดละมั้งพยายามอยู่เรื่อยเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่าไปสนใจเรื่องวูหารหรือเรื่องเจตนารมณ์ประชาชนเข้าใจดีว่าเขาทำเรื่องนี้เพื่ออะไรและความเห็นทั้งหมดที่พูดออกมาก็ผิดหมดมันไม่ใช่การประชุมไม่ใช่การสั่งการไม่ใช่เป็นการก้าวก่ายการทำงานของแต่ละภาคส่วนแค่นี้ยังไม่รู้เลยว่าการบริหารประเทศทำอย่างไรแค่จะมาวิพากษ์วิจารณ์แสดงความคิดเห็นถึงภูมิปัญญาและวุฒิภาวะเท่านั้นครับค่อนข้างจะแรงพอสมควรนะครับ
8: ครับ
7: ส่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวันนี้ก็โพสต์ในเพจของกรมครับระบุว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะฝ่ายเลขานุการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์และแนวทางในการรับมือสาธารณภัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นการปกติโดยคณะองคมนตรีได้มาสังเกตการตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมาเพื่อรับฟังแนวทางการแก้ปัญหาภัยพิบัติของกองบัญชาการและถ่ายทอดข้อมูลสาธารณภัยที่ท่านองคมนตรีหลายท่านได้ประสบในพื้นที่ให้แก่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในการนำข้อมูลดังกล่าวไปประกอบการทำงานเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ต่อไปครับ
8: วันนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส21-27แต่ก่อนเดินทางเนี่ยนายกได้เชิญข้าราชการที่เกี่ยวข้องเพราะว่าเป็นการมอบนโยบายในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลประชุมเสร็จนายกก็ให้สัมภาษณ์ว่าเป็นการมอบยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานของรัฐบาลชุดนี้ให้แก่ทางผู้ว่าผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดได้ประสานงานปราบปรามป้องกันอาชญากรรมทุกประเภทโดยเฉพาะยาเสพติดอาชญากรรมผิดกฎหมายสแกมเมอร์คอนเซนเตอร์นอมินีการถือครองที่ดินที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายและการข่มเหงประชาชนโดยอันธพาลทั้งหลายซึ่งเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างครบวงจรเต็มรูปแบบทีนี้เมื่อถามว่าท่านได้ตั้งเป้าหมายยังไงให้ทั้งสองหน่วยงานสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนายกบอกว่าไม่จำเป็นต้องตั้งเป้าหมายอะไรเนื่องจากว่าเรื่องนี้เป็นภารกิจของแต่ละหน่วยงานอยู่แล้วฉะนั้นหากผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขตลอดจนพิทักษ์สันติราษฎร์เชื่อว่าไม่น่าจะมีการกระทำผิดกฎหมายใดๆที่พ้นมือหรือพ้นผู้มีอำนาจที่มีอยู่ทีนี้ถามว่าการที่นายกระบุในการมอบนโยบายว่าถ้าเดือน6ฝนตกพรำพรำเดือนกันยายนนี้รู้กันในเรื่องผลงานแสดงว่าจะมีการวัด KPI ด้วยใช่หรือไม่นายกก็ยอมรับว่าการวัดผลสำเร็จมันเป็นส่วนหนึ่งอยู่แล้วเพราะเรื่องการบริหารราชการในพื้นที่แต่ละจังหวัดแต่ละภาคจะวัดจากความผาสุกความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนซึ่งจะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรนี่ประชุมก่อนเดินทางส่วนการเดินทางไปฝรั่งเศสเนี่ยจะได้พบกับผู้ประกอบการลงทุนของฝรั่งเศสที่มาจะมาลงทุนในไทยเนี่ยนะแล้วจะได้พบกับประธานาธิบดีมาครงจะได้เชิญไปหารือในงานเลี้ยงอาหารค่ำถือว่าประธานาธิบดีได้ให้ความสำคัญกับประเทศไทยแม้ไม่ใช่การเยือนอย่างเป็นทางการแต่การหารือกับผู้นำรัฐในรูปแบบไม่เป็นทางการอาจจะมีผลสำเร็จมากกว่าเจออย่างเป็นทางการแล้วการไปครั้งนี้ตนได้เชิญนายเอกนิตินายยศชนันได้เข้าร่วมและยังมีปลัดกระทรวงต่างประเทศมีเป้าหมายในการหารือหลายเรื่องทั้งเรื่อง AI ทั้งเรื่องพลังงานทั้งการเพิ่มมูลค่าทางการค้าการแสดงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นฐานลงทุนของนักลงทุนฝรั่งเศสที่มีการแลกเปลี่ยนสินค้าเพราะฝรั่งเศสเป็นผู้นำด้าน แฟชั่นการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบหลายอย่างไทยก็ไม่แพ้ใครเราอาจจะสู้แบรนด์ตอนนี้ยังไม่ได้แต่เราสามารถนำเสนอวัตถุดิบภูมิปัญญาของคนไทยเทคโนโลยีดีไซน์องค์ความรู้ต่างๆของคนไทยให้ผู้ประกอบการของฝรั่งเศสได้นอกจากนี้ยังมีเรื่องอาหารที่ไปเวทีโลกก็ต้องพกความมั่นคงด้านอาหารเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่เจรจาของเราได้อย่างชัดเจนทำให้มีพลังในการเจรจาเราต้องได้ดีลมาด้วยความเข้มแข็งความต้องการของผู้ซื้อไม่ใช่การต่อรองทีนี้ถามว่าการหารือกับมาครงจะได้หารือเรื่องกัมพูชาไหมเนื่องจากนายกกัมพูชาก็ได้เข้าหารือกับนายมาครงด้วยคุณอนุทินบอกว่าหากนายมาครงสอบถามมาตนพร้อมจะตอบเพราะรับผิดชอบดูแลด้านนี้โดยตรงนี่เรื่องภารกิจของนายกที่จะไม่อยู่ตั้งแต่วันที่วันนี้ไปจนถึงวันที่27พฤษภาคุณธราพงศ
7: ์น่าจะเดินทางช่วงค่ำๆเนี่ยครับคุณธรา
8: ครับ
7: เอาเรื่องเขากระโดงเนี่ยนักข่าวก็ถามเหมือนกันครับคือท่านก็อธิบายว่าให้ไปดูตามเอกสารซึ่งยืนยันว่าไม่ได้เป็นเจ้าของที่ตรงนั้นแล้วก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ10ปีที่แล้วที่มีการร่างรัฐธรรมนูญปี60ซึ่งรัฐธรรมนูญบัญญัติว่าการเป็นส.ส.ต้องมีภูมิลำเนาด้วยตอนนั้นตัวเองก็เป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยแล้วก็ต้องเตรียมการเพื่อดำเนินกิจกรรมทางการเมืองแล้วเมื่อได้รับความไว้วางใจจากชาวบุรีรัมย์เลือกพรรคภูมิใจไทยเข้ามามีบทบาททางการเมืองได้บริหารราชการแผ่นดินผมอยู่ที่นั่นมาระยะหนึ่งใช้ชีวิตคลุกคลีกับชาวบุรีรัมย์ไปไหนมาไหนผมก็บอกว่าเป็นคนบุรีรัมย์ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งของผมการมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตรงนั้นน่ะมันเป็นสิทธิ์ของผมไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ได้ผิดศีลธรรมแล้วก็ไม่ได้ผิดจรรยาบรรณใดๆทั้งสิ้นฮะทีนี้นักข่าวเขาถามว่ากังวลไหมประเด็นนี้จะกระตุกแขนขาท่านนายกคุณอนุทินตอบว่ากระตุกผมน่ะเหรอกระตุกจนมาอยู่ตรงนี้ไงกระตุกจนมาอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลนี่ไงนี่ครับคุณธราเอาเราจะพักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักพักเดียวแล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
8: ครับ
9: การให้บริการอย่างครบวงจรจาก3พันธมิตรผู้เชี่ยวชาญเรื่องการจัดการน้ำและน้ำเสียบริษัทสนภาประเทศไทยผู้เชี่ยวชาญเรื่องงานออกแบบก่อสร้างและบริหารจัดการระบบผลิตน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียกัสโก้หรือบริษัท Global Utility Service จำกัดผู้ชำนาญการด้านบริหารจัดการงานปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำระบบบำบัดน้ำเสียและสาธารณูปโภคอื่นๆเจมหรือบริษัทเจม Environmental Management จำกัดผู้ให้บริการเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าทั้ง3บริษัทพันธมิตรมีความเชี่ยวชาญและสนับสนุนการดำเนินการระหว่างกันเพื่อให้บริการอย่างครบวงจรแก่ลูกค้าในด้านการให้บริการที่ปรึกษางานทางวิศวกรรมระบบบริหารจัดการทรัพย์สินและการบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพให้บริการที่ปรึกษาด้านคุณภาพน้ำด้านสิ่งแวดล้อมและบริการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco, GEM และสนภาโดย SN Group
10: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัฒน
0: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
10: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
11: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: ร่วมสนับสนุน
12: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการให้จัดตั้งวอร์รูมเพื่อรองรับผลกระทบภาคการเกษตรจากปรากฏการณ์เอลนีโญอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการให้จัดตั้งวอร์รูมเพื่อรองรับผลกระทบภาคการเกษตรจากปรากฏการณ์เอลนีโญ
10: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมเตรียมบรรเทาสาธารณภัยและรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าสืบเนื่องจากการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้จึงได้สั่งการให้มีการจัดตั้งวอร์รูมเพื่อรวบรวมสถานการณ์ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรเพื่อแจ้งเตือนประชาชนได้ล่วงหน้าโดยกำหนดการเฝ้าระวังใน5ด้านประกอบด้วยการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนและแหล่งน้ำของประเทศการเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้าการปรับแผนการผลิตให้สอดคล้องกับต้นทุนจริงและน้ำต้นทุนการลดต้นทุนและความเสียหายของเกษตรกรโดยส่งเสริมการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและจัดการศัตรูพืชอย่างแม่นยำโดยกำชับว่าต้องใช้ข้อมูลเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงล่วงหน้าโดยกำหนดเป้าหมายเพื่อดูแลเกษตรกรและประชาชนในเชิงรุกเพื่อให้ประเทศไทยผ่านพ้นความเสี่ยงจากเอลนีโญอย่างรอบคอบชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซ้อมแผนเผชิญเหตุอุทกภัย3จังหวัดโดยบูรณาการการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้พร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินช่วงฤดูฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้จัดโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีอุทกภัยประจำปีพ.ศ. 2569ทั้งในรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะหรือ Table Top Exercise และการฝึกซ้อมปฏิบัติหรือ Drill ในสถานการณ์น้ำท่วมซึ่งเป็นภัยระดับ2เพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายเพชรบูรณ์และอุบลราชธานีซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงด้านภูมิประเทศและปริมาณฝนสะสมในช่วงฤดูฝนเพื่อลดผลกระทบและความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นทั้งนี้จังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการฝึกซ้อมบนโต๊ะไปแล้วเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาและในวันพรุ่งนี้จ ะเข้าสู่การฝึกซ้อมปฏิบัติเสมือนจริงในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายอำเภอแม่สายและอำเภอแม่ฟ้าหลวงครอบคลุมภารกิจสำคัญได้แก่การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดการค้นหาและกู้ภัยทางน้ำการอพยพประชาชนการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวการปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขรวมถึงปฏิบัติการทางอากาศชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กรมชลประทานวางแผนบริหารจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยาให้พร้อมรับมือฤดูฝนพร้อมเตรียมเครื่องจักรและเครื่องมือช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
12: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานติดตามและเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนและเกษตรกรอย่างใกล้ชิดโดยวางแผนบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดสอดคล้องกับสภาพอากาศและปริมาณฝนที่อาจเปลี่ยนแปลงตลอดฤดูกาลควบคู่กับเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรและเครื่องมือช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยช่วงฤดูฝนรวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการรับมือฤดูฝนปีนี้อย่างเคร่งครัดเพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนให้ได้มากที่สุดขณะที่สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำรวมกันประมาณ 43,621 ล้านลูกบาทเมตรสามารถรับน้ำได้อีก 33,133 ล้านลูกบาทเมตรโดยเฉพาะ4เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งขณะนี้คงเหลือน้ำที่ระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา130ลูกบาทเมตรต่อวินาทีและจะคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องซึ่งยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายน้ำปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
2: ์บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ร่วมสนับสนุน
4: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
5: เรื่องการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่ทั้งคนพูดคนฟังก็เหนื่อยหน่ายไปตามๆกันเพราะว่านานแล้วนะที่เราพยายามจะแก้ปัญหานี้ทุกรัฐบาลที่ผ่านมาแต่ว่าสุดท้ายขึ้นมาเรตติ้งในการจัดอันดับความโปร่งใสจัดอันดับทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยของเราความโปร่งใสลดลงไปเรื่อยๆดัชนีทุจริตคอร์รัปชันสูงขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นระยะหลังเราจะเห็นว่าทั้งภาคเอกชนกกร. 3 สถาบันสภา SME นักธุรกิจน้อยใหญ่ทั้งหลายเนี่ยเขามาถึงจุดที่เขาไม่ทนคนเหล่านี้เนี่ยเขาเป็นคนที่ต้องจ่ายใต้โต๊ะเพื่อแลกกับการได้งานจ่ายใต้โต๊ะเพื่อแลกกับการได้ซื้อข้าวซื้อของจ่ายใต้โต๊ะเพื่ออำนวยความสะดวกกับธุรกิจที่เขาทำเขาก็ทนกันมาแต่ผมดูแล้วมาช่วงหลังๆเนี่ยทั้งสมาคมหอการค้าสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าสมาคมธนาคารสภา SME หลายหน่วยงานเขาผนึกกำลังกันแล้วก็ไปพูดให้นายกฟังแล้วเขาก็นำเสนอผลของการทำโพลว่าหน่วยงานไหนกรมไหนที่ผู้ประกอบการมองเห็นว่าต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะมากกว่าน้อยกว่ายังไงก็กลายเป็นประเด็นใหญ่ประเด็นสำคัญเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วก็จะตั้งคณะทำงานขึ้นมาอีกชุดหนึ่งเพื่อติดตามตรวจสอบเรื่องนี้หลังจากมอบนโยบายไปแล้วเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจว่าหนึ่งถ้านายกเอาจริงแล้วคนที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายสินบนจ่ายใต้โต๊ะเขาเอาจริงภาคส่วนนักธุรกิจเอาจริงภาคส่วนต่างๆที่รักษากฎหมายเอาจริงปปช.ให้เอาจริงด้วยนะถ้าเอาจริงกันทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเราเชื่อว่าการทุจริตคอร์รัปชันจะลดลงจะลดลงจะลดได้มากน้อยแค่ไหนแต่จะลดลงที่ผ่านมามันไม่ลดทั้งที่รัฐบาลทุกรัฐบาลจัดให้เป็นเรื่องสำคัญวาระแห่งชาติแต่ว่าเอาเข้าจริงๆก็ไปติดขัดเรื่องกฎหมายการจะเอาคนผิดเข้าคุกได้การจะเอาคนจ่ายสินบนเข้าคุกได้การจะเอาคนรับสินบนเข้าคุกได้ต้องมีหลักฐานแล้วเดี๋ยวนี้หลักฐานในการรับเงินจ่ายเงินเนี่ยจะไปหาที่ไหนมันไม่เหมือนสมัยก่อนต้องใส่ลังแม่โขงเป็นเงินสดๆแล้วก็มีคนจับได้กลางทางมั่งอะไรต่ออะไรเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันไม่มีร่องรอยเมื่อไม่มีร่องรอยเนี่ยจะไปเอาข้อมูลหลักฐานจากไหนว่าเขาทุจริตว่าเขารับใต้โต๊ะฉะนั้นมันจะต้องทำยังไงมันจะต้องทำยังไงที่จะให้คนโกงได้รับโทษฝ่ายคนที่ให้สินบนในกฎหมายก็โดนด้วยในฐานะให้สินบนกับเจ้าหน้าที่รัฐพอกฎหมายกำหนดให้เขาโดนด้วยใครจะกล้าออกมาร้องเรียนว่าตัวเองให้สินบนอันนี้ก็เป็นปัญหาต้องไปดูเรื่องข้อกฎหมายท ที่เอาเรื่องนี้ขึ้นมาพูดก็เพราะว่าวันนี้ที่โรงแรมลพบุรีอินรีสอร์ทสำนักงานคณะกรรมการปปช.ได้จัดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์เพื่อดูปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องออกกำลังกายตามสแตนเลสและการเฝ้าระวังการออกเอกสารสิทธิ์สปก. 4/01 โดยมิชอบมีเลขาปปช.สุรพงษ์อินทรถาวรกล่าวเปิดโครงการว่าการนำสื่อมวลชนลงพื้นที่เพื่อให้ได้เข้าใจว่าปัญหาการทุจริตอย่างแท้จริงเพื่อนำไปสื่อสารให้กับประชาชนได้รับรู้ซึ่งการป้องกันและการแก้ไขปัญหาทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพไม่ใช่หน้าที่ของปปช.มีอย่างเดียวแต่เป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายโดยปปช.เป็นเพียงแกนนำในการขับเคลื่อนเนี่ยก็พูดโน่นพูดนี่ว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกันตั้งแต่ภาครัฐเอกชนและสิ่งที่เป็นประเด็นทางสังคมในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาอันนี้ก็เป็นงานเลขาที่เขาต้องการจะให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นพันธมิตรขอความร่วมมือแล้วก็ผมก็เห็นว่าเขาก็พยายามให้สื่อมาให้ความร่วมมือสื่อก็นำเสนอข่าวเยอะนะตอนหลังเนี่ย แต่ปัญหาสำคัญคือปัญหาในตัวปปช.เอง
4: ครับ
5: หลายผมว่าหลายปีหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยปปช.เป็นองค์กรที่ถูกกล่าวหาว่าไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมปปช.ถูกกล่าวหาซะเองว่าไม่ตรงไปตรงมาไม่ยุติธรรมอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ถ้าคณะกรรมการปปช.จะกี่คนก็ตามแต่ถูกกล่าวหาเรื่องแบบนี้ว่าการเมืองเข้าไปครอบได้การเมืองเข้าไปสั่งการได้แอบสั่งได้คนนั้นเป็นคนของคนนี้คนนี้เป็นคนของคนนั้นแล้วสุดท้ายขึ้นมามันก็เกิดข่าวอะไรต่ออะไรขึ้นมาที่คนก็แขลงใจเยอะแยะไปหมดฉะนั้นการได้มาซึ่งปปช.แต่ละคนเนี่ยจะต้องตรวจสอบกันอย่างแข็งขันเพราะถ้าปปช.กรรมการปปช.เป็นซะเองนะ
4: ครับ
5: ไม่มีทางเลยที่เราจะคาดหวังว่าเราจะได้รับความร่วมมือในการแก้ปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันคุณตาลาพงศ
4: ์ครับ
5: นี่ก็ไม่อ่านนะข่าวยาวแต่ว่าเอาหลักๆแค่นี
4: ้ครับ
5: แล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่โรงแรมลพบุรีอินเหมือนกันที่เดิมอ่ะคุณสุรพงศ์ได้เสวนาในประเด็นมาตรการเฝ้าระวังการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐอันนี้ก็บอกว่าสถิติเรื่องร้องเรียนมายังปปช.ภาคหนึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด666เรื่องส่วนใหญ่ร้องเรียนตามกฎหมายอาญามาตรา157เจ้าหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่รองลงมาคือจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานที่ร้องเรียนมากที่สุดคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนื่องจากมีบุคลากรในพื้นที่จำนวนมากส่วนราชการที่ถูกร้องเรียนมีทั้งกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงสหกรณ์เป็นต้นเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี่แหละเป็นแชมป์ที่ได้รับการร้องทุกข์ร้องเรียนมากที่สุดในเรื่องการจ่ายงบประมาณอันนี้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับปปช.ในส่วนของสำนักงานเลขานะ
4: ครับ
5: ครับ
4: เอาฟังนโยบายของกลุ่มกรุงเทพบินได้ที่มีคุณมงคลกิจสุขศิลป์ธารนนท์เป็นประธานที่ปรึกษาหน่อยวันนี้เขาเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ครับเขาไปใช้ริมคลองแสนแสบที่วัดเทพลีลาครับว่าที่ผู้สมัครชื่อนายพาสพงษ์ชัยวิริยวานิชครับแล้วก็เปิดตัวทีมงานรองผู้ว่า 3-4 คนด้วยนะครับแต่ละด้านนโยบายของกลุ่มนี้ก็คือกรุงเทพ
6: เมืองแห่งความสุขสะอาดปลอดภัยแข็งแรงครับแล้วก็นโยบายด้านคมนาคมเขาบอกว่าเขาจะให้มีการขนส่งทางอากาศให้มีรถยนต์ที่บินได้ซึ่งราคาตกประมาณคันละ7ล้านบาทถึง20ล้านบาทวิ่งได้ทั้งบนพื้นและก็อากาศเราผลิตเองไม่ได้แต่ว่าจะนำเข้าเงินส่วนราชการของกทม.นี่จะนำร่องก่อนประมาณ200คันถึง500คันแล้วอาจจะมีเอกชนที่มีทุนทรัพย์ได้นำเข้าด้วยฉะนั้นปีแรกนี่อาจจะมีสักประมาณ 1,000 คันแล้วจากนั้นก็จะมีการออกกฎหมายที่เกี่ยวกับการจราจรทางอากาศในระดับ250เมตร500เมตรแล้วก็1กิโลเมตรภายใน4ปีถึง10ปีเนี่ยจะบินได้หมดเหมือนกับโดรนหมายความว่ารถข้างล่างจะน้อยลงรถข้างบนใช้โซลาร์เซลล์ทั้งหมดไม่ได้ใช้น้ำมันถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองที่จะล้ำสมัยและจะทำได้ภายใน6เดือนเพราะสั่งซื้อได้เลยยกตัวอย่างว่าจีนเนี่ยเขามียอดสั่งซื้อแล้วกว่า 10,000 คันแล้วนั่นนโยบายคมนาคมเอาทีนี้นโยบายด้านการพัฒนาคลองแสนแสบต้องให้น้ำใสเห็นตัวปลาส่วนจุดที่กินได้เนี่ยกินน้ำคลองแสนแสบได้เนี่ยจะมาร์กจุดเอาไว้เพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียด้วย UV นี่คือที่เปิดตัวกัน
5: แล้วแล้วน้ำที่อื่นมันไม่ไหลมาเหรอ
6: ไม่รู
5: ้เอาแต่ผมว่ารายการเราบางทีเราก็น่าจะมีช่วงข่าวขำขันแล้วก็มีอะไรที่มันขำเราก็เอามารวมไว้ในเซกชันเนี้ยก็ดีนะมันก็คลายเครียดดีอ่ะพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
6: สักครู่ครับ
7: SN Group ผู้นำด้านการบริหารจัดการระบบน้ำอย่างครบวงจรในประเทศไทยและอาเซียน SN Group เกิดจากการรวมตัวของ3บริษัทผู้เชี่ยวชาญระบบน้ำได้แก่บริษัทสอนภาประเทศไทยบริษัท Global Utility Service หรือ GASCO บริษัท GEM Environmental Management หรือ GEM ซึ่งประกอบไปด้วยทีมงานคุณภาพด้านการบริหารจัดการน้ำน้ำเสียและการรีไซเคิลน้ำเพื่ออุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชน SN Group สามารถให้บริการที่ปรึกษาโครงการการออกแบบและก่อสร้างรวมไปถึงการบริหารจัดการและควบคุมระบบน้ำน้ำเสียและรีไซเคิลอีกทั้งงานบริการระบบสระว่ายน้ำและน้ำเพื่อความสวยงาม SN Group มีทีมปฏิบัติการเดินระบบและบำรุงรักษางานสาธารณูปโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงและสามารถให้บริการด้านวิศวกรรมและงานบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แบบสากล GASCO พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.thโทร02-658-6299 GASCO, GEM และสนภาโดย SN Group
8: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
9: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
10: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
11: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
12: ร่วมสนับสนุน
13: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
14: ้ Stop พอเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
15: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
16: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
17: ที่นี่กูง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
18: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
19: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
20: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
21: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
22: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
23: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
20: ร่วมสนับสนุน
4: ครับเข้าสู่รายการก็ต่อครับคุณสุภาพ
5: อ้าวเรื่องปราบนอมินีวันนี้มีข่าวมาจากด้านตำรวจผบ.ตร.พลตำรวจกิตติรัตน์บอกว่าได้รายงานนายกให้ทราบตลอดโดยได้มอบนโยบายและแนวทางให้พลตำรวจสำราญนวลมารองผบ.ตร.เพราะว่าเรามีข้อมูลมาตั้งแต่เดือนมกราคม69แล้วเก็บเป็นฐานข้อมูลไว้เราได้คุยและรายงานมาตลอดจนมาถึงจุดหนึ่งซึ่งตนขอบอกว่าแผ่นดินไทยของเราจะให้คนอื่นมาถือครองได้ยังไงถ้าถือครองโดยความชอบธรรมและถูกกฎหมายเราเป็นเจ้าพนักงานที่ต้องบังคับใช้กฎหมายคงต้องว่ากันไปตามกฎหมายเราเป็นแต่ว่ากรณีที่คนต่างด้าวเข้ามาโดยหลบหนีเข้ามาทำงานหรือแม้กระทั่งการใช้เทคโนโลยีหลบหนีกฎหมายแล้วมาถือครองธุรกิจหรือถือครองอสังหาริมทรัพย์ที่ดินต่างๆตนย้ำกับผู้บริหารตำรวจไปแล้วว่ารับไม่ได้ถ้าปล่อยเฉยไปในอนาคตจะยิ่งขยายโตขึ้นแล้วเราจะยิ่งทำงานลำบากดังนั้นไม่ว่าจะทำอะไรเราควรเริ่มต้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไม่ใช่จะรอจนเกษียณแล้วค่อยเริ่มอย่างนี้ไม่ได้ต้องเริ่มเลยและเมื่อเริ่มแล้วเราต้องมีข้อมูลพอมีข้อมูลเราก็เริ่มปฏิบัติการแล้วก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นที่พังงานสุราษฎร์ที่เราได้ดำเนินการไปแล้วอีกไม่นานจะมีปฏิบัติการอีกรอบหนึ่งทีนี้ก็ถามว่าในส่วนเส้นทางการเงินจะสามารถขยายผลได้ถึงระดับไหนผบ.ตร.บอกว่าหลายรายซึ่งมันจะมีอยู่ในเร็วๆนี้ที่เราจะปฏิบัติการอีกรอบหนึ่งอันนี้ก็ยังทำงานต่อเนื่องเพราะว่านายกสั่งในส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยที่อธิบดีให้สัมภาษณ์กับเราวันก่อนเนี่ยคือทางเขาเนี่ยทางนั้นเนี่ยเขาทำคู่ขนานกันสองเรื่องหนึ่งการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยต่อไปนี้จะไม่มีกระดาษแล้วจะเป็นดิจิตอลจะเป็นการทางออนไลน์ทั้งหมดแต่ว่าข้อเสียก็คือว่าบางทีเนี่ยไม่ได้ซักไซส์ไม่ได้ดูหน้ากันว่าเอ๊ะคนแบบนี้เนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทได้หรือมีเงินพอที่จะจดทะเบียนเป็นเจ้าของบริษัทได้หรืออันนี้ก็มีทั้งสองมุมแต่มุมที่จะไล่เชือดนอมินีต่างชาตินั่นก็อีกมุมหนึ่งแต่มุมที่จะอำนวยความสะดวกให้การจดทะเบียน ธุรกิจการค้าได้รับความสะดวกนั่นก็อีกมุมหนึ่งนะคุณตาลาผม
4: ครับ
5: ครับ
4: ทีนี้ก็มาถึงข่าวเรื่องรถไฟวันนี้รองผู้บังคับการนครบาล1พันตำรวจเอกกำพลซึ่งมาประชุมติดตามความคืบหน้าของคดีบอกว่าหลังประชุมแล้วเนี่ยท่านรองผบชน.ได้ให้มีข้อสั่งการเพิ่มเติมครับว่าให้พนักงานสอบสวนเนี่ยไปจัดทำภาพย้อนหลังก่อนเกิดเหตุ10นาทีแบบช็อตต่อช็อตเพื่อเอามาวิเคราะห์สถานการณ์อย่างละเอียดแบ่งการตรวจสอบออกเป็น3ส่วนก็คือตั้งแต่การเคลื่อนตัวของขบวนรถไฟการทำงานของพนักงานควบคุมไม้กั้นการแล้วก็เส้นทางเดินรถของรถเมย์รวมไปจนถึงรถคันอื่นๆในจุดเกิดเหตุด้วยหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ก็จะนำภาพจำลองมาเปรียบเทียบกับเวลาจริงแบบนาทีต่อนาทีถ้าข้อมูลยังไม่ครบอาจต้องลงพื้นที่ไปจำลองเหตุการณ์เพิ่มเติมอีกหลังจากที่ไปจำลองมาเมื่อวานนี้นะครับส่วนการสอบสวนเนี่ยทางผู้เชี่ยวชาญที่ทำหน้าที่อ่านข้อมูลจากแถบบันทึกความเร็วหรือว่ากล่องดำก็มาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนแล้วครับอันนี้ท่านรองผู้บังคับการนครบาล1ส่วนเรื่องการพิสูจน์อัตลักษณ์ครับผู้บังคับการสถาบันนิติวิทยานิติเวชวิทยาพลตำรวจตรีวิรุณท่านบอกว่าตอนนี้พิสูจน์ร่างของผู้เสียชีวิตได้แล้ว7รายครับจากทั้งหมด8นี้นะครับแล้วก็ส่งคืนให้กับครอบครัวไปแล้ว5อีก2รายนี่อยู่ในกระบวนการดำเนินการเรื่องเอกสารของทางตำรวจส่วนอีกเคสหนึ่งอีกรายหนึ่งเนี่ยก่อนหน้านี้ไม่มีญาติมาติดต่อครับแต่ตอนนี้เริ่มมีความหวังแล้วเพราะมีคนใกล้ชิดซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานเนี่ยได้เข้ามาสอบถามแล้วครับเพราะเขาสงสัยว่าจะเป็นเพื่อนของเขาซึ่งหายตัวไปในช่วงเวลาเกิดเหตุครับแต่ว่าด้วยความที่ไม่มีสายสัมพันธ์ทางเลือดเนี่ยตรวจ DNA ไม่ได้นี่นะครับก็ต้องไปติดต่อหาญาติเพื่อที่จะนำมาตรวจ DNA ว่าใช่ญาติของเขาหรือเปล่านะครับอันนั้นต้องรอก่อนนะครับแต่ว่าเป็นเพศชายครับเป็นเพศชายนะครับรายที่8นี่ครับเพราะว่าตรวจ DNA แล้วก็ตรวจภายในแล้วไม่พบมดลูกครับ
5: มีผู้ฟังบอกแจ้งมาให้ผมแจ้งต่อว่าเขาได้ฟังไอ้ช่างเครื่องอะให้ข้อมูลว่าตอน500เมตรเนี่ยเห็นรถเมย์แต่คิดว่าอะไรนะเป็นป้ายโฆษณา
4: ครับ
5: พอมาถึง300เมตรตกใจทำอะไรไม่ทันก็ไปดึงเบรกมือแล้วไปบอกพอขอรอซึ่งต่างฝ่ายต่างเบรกแต่ก็เอาไม่อยู
4: ่ครับ
5: เอ๊ะคนก็บอกว่าในกรณีอย่างนี้เนี่ยที่หัวจักรรถไฟเนี่ยมันควรจะมีอะไรอะกล้องส่องทางไกลอะ
4: ครับ
5: ควรจะมีกล้องส่องทางไกลประจำอยู่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวนี้กล้องส่องทางไกลมันก็ถูกๆกับคุณนราผม
4: ครับ
5: เออถ้าสังเกตว่าเอ๊ะมีอะไรอยู่ข้างหน้าเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นอะไรเนี่ยดูด้วยกล้องส่องทางไกล

0: คุ้มเป็นอะไรแล้วก็เอากล้องส่องทางไกลต้องติดไว้ตรงนั้นเลยมาส่องดูเอ๊ะเป็นคนก็น่าที่จะได้เบรกซะตั้งแต่ที่เริ่มเห็น
1: ครับ
0: มันก็พอมันจะพอแก้ไขปัญหาได้นะไอ้กล้องส่องทางไกลเนี่ย
1: ครับ
0: อันนี้ที่เห็นชัดก็คือว่าไอ้การที่มองเห็นรถเมย์เป็นป้ายรถไฟเนี่ยอาจจะอยู่ไกลสายตาไม่ดีแต่ถ้ามีกล้องส่องทางไกลเนี่ยแก้ได้เลย
1: ครับ
0: จะเห็นตั้งแต่500เมตรว่าเฮ้ยรถเมย์เบรกซะตั้งแต่500เมตรเนี่ยผมว่าหยุดได้ถ้าฟังเร็วความเร็วขนาดที่วิ่งกันอยู่เนี่ยนะ
1: ครับ
0: เอออันนี้เขาว่ามีข้อเสนอแนะมา
1: แม้หยุดไม่ได้ก็จะความเร็วก็จะเหลือน้อยลงมากเลยล่ะครับครับ
0: คือรถไฟเนี่ยมันทางมันตรงการใช้กล้องส่องทางไกลเนี่ยช่วยได้เยอะเพราะทางมันตรง
1: ครับ
0: ทางมันตรงเนี่ยเห็นได้แต่ไกล
1: มีเรื่องคดีหัวเลือกสว.วันนี้คุณทนายอันบุรีรัมย์ภัทรพงษ์สุภักษรเนี่ยเขาก็มาที่สำนักงานกกต.นะครับมีสว.สำรองมาด้วยประมาณ20คนครับเอาหลักฐานการสนทนาผ่านไลน์ครับแล้วก็มีเส้นทางการเงินเอามามอบให้กับกกต.ครับทนายอันบอกว่าหลักฐานเนี่ยเชื่อว่าการเลือกสว.ปี67มีกลุ่มคนวางแผนเพื่อล็อกการโหวตแล้วก็คัดเลือกผู้สมัครของกลุ่มที่4ซึ่งเป็นกลุ่มของอาชีพบุคลากรทางการแพทย์มีผู้ร่วมเป็นสมาชิกอยู่ประมาณ10คนมีการนัดพูดคุยวางแผนผ่านแอปพลิเคชัน LINE ก่อนการเลือกสว.การวางแผนเนี่ยมีตัวละครสำคัญคือนายแพทย์คนหนึ่งสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหลังจากที่มีการวางแผนคัดคนในกลุ่มไลน์ก็พบว่าสมาชิกของกลุ่มไลน์ถูกเลือกให้เป็นสว.เกือบทั้งหมดตามที่วางแผนไว้เหตุที่มายื่นหลักฐานแล้วก็ยื่นหนังสือต่อกกต.เพราะเชื่อว่ามีความพยายามที่จะล้มคดีนี้ทำให้ผู้ทำผิดไม่ได้รับการลงโทษในอีกประมาณ4สัปดาห์ข้างหน้านี่ทนายอันบุรีรัมย์ครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: มีอะไรสักข่าวหนึ่งไหมก่อนพัก
1: มีข่าวแก๊งคอลเซ็นเตอร์วันนี้ตำรวจกองบัญชาการสอบสวนกลางได้แถลงข่าวการบุกค้น23จุดใน16จังหวัดจับผู้ต้องหาได้22คนเชื่อมโยงแก๊งคอลเซ็นเตอร์กับบัญชีม้ายึดทรัพย์ได้กว่า20ล้านครับอันนี้ก็เป็นปฏิบัติการที่ไปค้นจังหวัดต่างๆกรุงเทพจันทบุรีระยองนครปฐมสุพรรณกาญจนบุรีเชียงรายเชียงใหม่กำแพงเพชรตากชัยนาทขอนแก่นชัยภูมิศรีสะเกษและจังหวัดตรังครับก็จับผู้ต้องหาได้ทั้งหมด22คนนะครับ
0: ยังไม่หยุดนะเราคิดว่าตอนหลังๆเนี่ยข่าวเรื่องคนถูกหลอกมันเงียบไปนะ
1: ครับ
0: ในมุมคนที่มาร้องเรียนว่าถูกหลอกเป็นข้าราชการบั่งเป็นคนโน้นคนนี้แต่ว่าพอไปจับมันเจอยังเจอเยอะอยู
1: ่คือปัญหามันก็คือว่าไอ้ที่ไปจับมานี่นะครับคุณสุภาพมันเป็นพวกบัญชีม้ามันไม่ใช่ตัวการ
0: ก็ใช่ก็บัญชีม้านั่นแหละก็แปลว่าถ้าไม่มีบัญชีม้ามันก็ไม่มีที่โอนเงินไง
1: ครับ
0: คือผมเนี่ยผมสงสัยว่าตอนหลังๆเนี่ยคนที่ถูกหลอกไม่อยากเป็นข่าวผมว่ายังเจอกันอยู่เยอะนะไม่งั้นมันมีบัญชีม้ามันไปทำบัญชีม้าแบบนี้ไม่ได้แต่ว่าไม่อยากเป็นข่าวอายเขา
1: ครับ
0: เออก็เหลืออย่างเดียวตอนนี้ที่ลุ้นกันอยู่ก็คือทรัพย์ที่ยึดมาได้ที่อยู่กับปปงเนี่ยต้องมีกระบวนการวิธีการที่จะเอามาแบ่งคืนให้กับผู้เสียหายให้ไวที่สุดตามสัดส่วนนะ
1: ครับ
0: เพราะตอนหลังเนี่ยหลังจากกฎหมายใหม่มันออกมาเนี่ย

0: ยึดได้เยอะเพราะแบงก์ก็ให้ความร่วมมือในการที่จะอายัดไว้อายัดไว้ก็ตามยึดได้ยึดได้ยึดได้เยอะนะแต่ว่าทำยังไงที่จะเอามาคืนให้เร็วเพราะว่าถ้าตามกฎหมายเดิมเนี่ยเหมือนแชร์ชะม้อย20 30 40 50ปีเพิ่งจะได้คืนแต่อันเนี้ยก็เห็นนายกบอกอยู่วันก่อนว่าควรจะไปแก้ไขทำยังไงที่จะร่วมมือกับปปง.เพราะที่ยึดทรัพย์เนี่ยทรัพย์จะเป็นของแผ่นดินเนี่ยก็ต้องอยู่กับปปง.ทำยังไงที่จะคืนมาให้เจ้าทรัพย์เขาให้เร็วที่สุดเพราะเขาเดือดร้อนส่วนใหญ่คนแก่ๆเนี่ยหมดเงินก็หมดเลยนะคุณธราพงศ
1: ์ครับ
0: มันทำอะไรไม่ได้แล้วนะอันนี้ไม่รู้ไปถึงไหนเดี๋ยวจะตามดู
1: ครับ
0: อ้าวเราพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาจงสุดท้ายครับ
1: ครับสักครู่ครับ
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัฒน
3: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
2: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
5: ได้ข่าวว่าไปเดินดูงานเทคโนโลยีเรื่องน้ำมาเหรอเพื่อน
6: ใช่แล้วมาจะเล่าให้ฟังเราไปเจอบูธของ SN Group ด้วยนะ
5: SN Group คืออะไรเหรอ
6: SN Group เป็นการรวม3บริษัทชั้นนำมีสอนภาประเทศไทยกัสโก้เจมทั้ง3บริษัทนี้เขาเชี่ยวชาญงานระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมสามารถให้บริการแบบครบวงจร
5: อ๋อมีกัสโก้อยู่ด้วยฟังดูเจ๋งดีนะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าทั้งในและนอกประเทศเลยสิทีนี้
6: ใช่เขารับเป็นที่ปรึกษาบริหารจัดการรวมทั้งออกแบบก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาระบบบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลน้ำและยังทำสระว่ายน้ำน้ำพุน้ำตกไปจนถึงดูแลบำรุงรักษาเลยเชียวล่ะ
5: เราว่าจะขยายโรงงานสงสัยต้องโทรไปปรึกษาซะแล้ว
6: โทรเลยนี่เบอร์026586299
7: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
8: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
9: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัฒน
10: ์บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาก
11: ฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
12: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการครับในรายการขีดเส้นใต้เมืองไทยที่ไทยรัฐทีวีวันนี้คุณสุภาพได้วิเคราะห์เรื่องที่จะเอาจริงเอาจังกับการปราบโกงปราบคอร์รัปชันนี้นะครับประเด็นก็คือว่าจะทำได้ไหมทำได้แค่ไหนเอาฟังจากรายการขีดเส้นใต้เมืองไทยครับ
0: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรื่องนี้ท่านผู้ชมอาจจะเบื่อฟังแล้วมั้งแต่ถึงเบื่อยังไงก็ต้องติดตามประเทศไทยเราจะปล่อยให้การทุจริตคอร์รัปชันอยู่อย่างนี้ไม่ได้ประเทศมันไปไม่ได้เรื่องการโกงทุจริตคอร์รัปชันเราฟังมายาวนานฟังกันมาจนหูชาหูช้ำยิ่งนับวันยิ่งหนักยิ่งปราบหนักยิ่งโกงกันมากตอนที่ผมทำข่าวใหม่ๆ50ปีก่อนการทุจริตคอร์รัปชันใต้โต๊ะเนี่ยมันตัวเลขไม่กี่ตังค์แต่เดี๋ยวนี้สภาพที่มันเกิดขึ้นมันหนักเข้าไปทุกที แล้วตอนนี้จะบอกให้ว่าประชาชนคนไทยเราเนี่ยมีแนวความคิดแบ่งเป็นสองพวกพวกที่หนึ่งหมดหวังถอดใจใครจะมาบอกอะไรก็ไม่เชื่อแล้วเพราะฟังมาเยอะแล้วไม่เชื่อว่าประเทศนี้จะแก้ปัญหาคอร์รัปชันได้แต่อีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ยังมีความหวังอยู่นะครับว่าถ้ารัฐบาลเอาจริงภาคส่วนเอกชนภาคส่วนธุรกิจฝ่ายบังคับใช้กฎหมายทั้งหลายเอาจริงมันต้องแก้ได้สิถึงแก้ได้ไม่หมดมันก็จะเบาบางลงวันนี้เนี่ยฝ่ายที่มีความหวังก็น่าจะมีความหวังมากขึ้นเพราะอะไรเพราะคราวนี้เรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยภาคเอกชนเขาไม่ทนเขาตีกรอบให้เดินทางมาถึงจุดที่ปล่อยไว้ไม่ได้แล้วให้มันเป็นอยู่อย่างนี้ไม่ได้แล้วประเทศจะหายนะแล้วท่านคงเห็นข่าวใช่ไหมครับวันก่อนภาคเอกชนนักธุรกิจรายใหญ่รายเล็กด่าหน้าออกมาสะท้อนมุมมองเรื่องการคอร์รัปชันเข้มข้นที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาคล้ายๆก็จะส่งสัญญาณว่าภาคเอกชนไม่ทนแล้วนะครับที่จริงควรจะใช้คำว่าไม่ทนแล้วนะโว้ยภาคเอกชนจ่ายกันไม่ไหวแล้วโว้ยภาคเอกชนเดินหน้าทำธุรกิจไม่ได้แล้วโว้ยถ้ายังต้องจ่ายใต้โต๊ะและการทำธุรกิจกันแบบนี้แบบที่ผ่านมาแล้วที่ว่าด่าหน้ามาเป็นแผงเนี่ยองค์กรไหนมั่งล่ะท่านดูสภาอุตสาหกรรมเนี่ยประกอบไปนักธุรกิจทั้งหลายสภาหอการค้าสมาคมธนาคารไทยสามองค์กรที่เรียกกันว่ากกร.แล้วไหนพวกสภาธุรกิจ SME กะรายเล็กรายย่อยด่าหน้าออกมาหมดเป็นครั้งแรกที่เขาเดินหน้ารวมตัวกันมาลุยลึกไปถึงขั้นโอ้โชว์ตัวเลขจากการไปสำรวจว่าเขาต้องส่งสวยต้องจ่ายเงินแลกใบอนุญาตแลกการทำผิดให้เป็นถูกแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีแล้วเขาก็ไปสำรวจว่ามีหน่วยงานไหนมั่งที่มีพฤติกรรมอย่างนี้โดนแฉกันเป็นแถบเลย 30-40 องค์กรตกเป็นจำเลยหมดเต้นกันสิครับคนโบราณเขาเรียกว่าเต้นกันแบบเจ้าข้าวลามไปถึงว่าจะฟ้องดำเนินคดีแต่เอาเถอะตรงนี้พักไว้ก่อนมาดูตรงนี้วันนี้นายกอนุทินออกตัวออกโรงเป็นข่าวใหญ่นายกรื้อกฎหมายปราบโกงสั่งเปิดข้อมูลรัฐทั้งหมดนี่กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกเปิดเผยข้อมูลเนี่ยสั่งเปิดหมดสั่งเปิดข้อมูลต้องเปิดให้หมดไม่ใช่เปิดเฉพาะบางส่วนผมขีดเส้นใต้อธิบายความว่าเมื่อวานเนี่ยนายกเป็นประธานนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานการประชุมที่ชื่อว่าบูรณาการความร่วมมือภาครัฐเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีองค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงหลักๆดูใจความสำคัญที่นายกบอกว่าการประชุมครั้งนี้เกิดจากการที่รัฐบาลรับทราบความกังวลของพี่น้องประชาชนจากผลสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนในความโปร่งใสต่อการปฏิบัติราชการของภาครัฐคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเนี่ยในฐานะที่เป็นหัวหน้ารัฐบาล และผู้ที่บริหารหน่วยราชการวันนี้สมควรที่จะมารับฟังศึกษาวิเคราะห์ความเห็นของพวกท่านเพิ่มเติมในการที่จะหาทางแก้ปัญหาและป้องกันการปราบทุจริตคอร์รัปชันแล้วนายกก็ย้ำกับคนที่ร่วมประชุมว่าขอให้ทุกท่านทราบว่ารัฐบาลมีนโยบายแก้ปัญหาเรื่องโครงสร้างอย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นแผนปฏิรูปกระบวนการอนุมัติอนุญาตส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสลดความเสี่ยงการเกิดทุจริตทุกรูปแบบแล้วก็จะดำเนินการปฏิรูปกฎหมายที่ล้าสมัยเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านการต่อต้านทุจริตประเทศไทยให้รับทราบให้เป็นที่รับทราบของพี่น้องประชาชนทั่วไปรวมถึงประชาคมโลกในระดับนานาชาติอีกด้วยพูดแค่นั้นยังไม่พอเพราะว่าเคยพูดกันมาแล้วจากหัวหน้ารัฐบาลคนก่อนว่าจะทำอย่างนั้นจะทำอย่างนี้ถามว่าคราวนี้มีอะไรใหม่ไหมจากความตั้งใจของคุณอนุทินก็นี่แหละนายกจะมีคำสั่งให้ตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตนี่แหละเรื่องที่จะเกิดขึ้นมาใหม่ขยายความว่าการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนให้เกิดผลงานเป็นรูปธรรมแล้วยังไงต่อนายกขอให้หน่วยงานทุกหน่วยงานไปขันน็อตไปกวดขันตรวจสอบให้ปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดขีดเส้นใต้ว่าอย่างเข้มงวดท่านผู้ชมฟังแล้วพอมีความหวังขึ้นมาบ้างไหมล่ะครับบางคนบอกว่าที่ผ่านมาก็เห็นแบบนี้แหละคือตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแต่ว่าเชิญองค์กรโน่นองค์กรนี่เข้ามาร่วมงานแล้วก็สั่งการขึงขังตึงตังแต่สุดท้ายทุกอย่างก็เหมือนเดิมการทุจริตคอร์รัปชันยังเหมือนเดิมแต่บางคนบอกเอาเถอะถ้านายกแสดงท่าทีเอาจริงเอาจังแบบนี้เราก็ต้องทำตัวเป็นกรรมการคอยให้คะแนนผ่านหรือไม่ผ่านสอบได้หรือสอบตกคอยดูกันเพราะเรื่องการปราบทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยพูดตรงๆมันเป็นโจทย์หินรัฐบาลทุกรัฐบาลที่ผ่านมาก็แก้อะไรไม่ได้แต่ว่าระยะหลังเนี่ยโลกเขาจัดอันดับกันนะ190ประเทศเขาจัดอันดับกันว่าประเทศไหนโปร่งใสที่สุดประเทศไหนขี้โกงที่สุดเขาก็ไปสำรวจตัวแทนนักธุรกิจที่เข้ามาทำธุรกิจคนที่เคยจ่ายเงินน่ะจ่ายเท่าไหร่ต่อโครงการกว่าจะได้งานมาจ่ายเท่าไหร่กว่าจะขายของได้จ่ายเท่าไหร่ปรากฏว่าไอ้ประเทศขี้โกงเนี่ยอันดับของเรามันสูงขึ้นมาเรื่อยๆหรือสูงไปในทางที่มันแย่นะคือโกงมากขึ้นเรื่อยๆในการจัดอันดับคนไทยทั้งในประเทศเขาก็พลอยอับอายขายหน้าคนไทยที่ไปทำมาหากินอยู่ต่างประเทศพอเขารู้ว่านี่คนไทยเขาก็มองหน้าแล้วก็ตั้งคำถามว่าเฮ้ยทำไมรัฐบาลประเทศอยู่จึงโกงกันหนักดัชนีความเชื่อมั่นดัชนีการทุจริตคอร์รัปชันล่วงหล่นดัชนีความโปร่งใสล่วงหล่นดัชนีการขี้โกงสูงขึ้นมันแย่มาถึงขนาดนี้แล้วเราจะปล่อยให้มันผ่านไปได้ยังไงผมว่าตอนนี้ทุกภาคส่วนทำกันเต็มที่แล้วผมยังไม่เคยเห็นว่าองค์กรภาคเอกชนแต่ก่อนเขากลัวเขาไม่กล้าเพราะเขาเกี่ยวข้องด้วยพูดง่ายๆว่านักธุรกิจใหญ่ๆที่อยู่ในสภาอุตสาหกรรมในอยู่ในสภาหอการค้าอะไรทั้งหลายทั้งปวงพวกนี้ล้วนแล้วแต่เคยจ่ายเงินใต้โต๊ะแลกกับโครงการ แลกกับการได้งานก่อสร้างแลกกับการได้ขายของให้รัฐก็มีเยอะแยะแต่วันนี้เขาไม่ทนแล้วเขาไม่ทนแล้วเป็นไรเป็นกันไปฟ้องนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก็รับฟังฉะนั้นเราในฐานะประชาชนคอยติดตามดูต่อไปสื่อก็ต้องตามดูต่อไปของพวกนี้มันปิดไม่มิดวันนี้คนจ่ายเงินเขาลุกขึ้นมาสู้แล้วเหลือแต่คนรับเงินจะเอายังไงนี่คือขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับ
12: ครับอ้าวมาติดตามประเด็นกันต่อครับท่านผู้ฟังครับเรื่องของหนุ่มชาวจีนที่ชื่อหมิงเฉินซันหรือหมิงเฉินซูนี่นะครับที่ว่าถูกจับเพราะว่าครอบครองอาวุธจำนวนมากหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยวันนี้มีการแถลงข่าวครับแถลงข่าวสรุปคดีก็จะมีคดีต่างๆโดยเฉพาะปืนที่มันมีจำนวนมากนี่นะครับแยกออกเป็น7กลุ่มคดีด้วยกันเอาปืนชนิดต่างๆใครเกี่ยวข้องยังไงเนี่ยอันนั้นก็ไม่ต้องไปดูมาดูเนี่ยปืนที่ได้มาครอบครองเนี่ยเป็นปืนมาจากไหนนี่นะครับจากการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์โดยศูนย์พิสูจน์หลักฐานปืน M4 หรือว่า M4 2กระบอกนี่นะครับไม่ได้สูญหายหรือว่าเบิกมาจากคลังอาวุธทางราชการเพราะไม่พบหมายเลขประจำปืนไม่มีร่องรอยการขูดลบสัญลักษณ์ของหน่วยงานราชการด้วยแต่ว่าเป็นปืนที่ดัดแปลงสภาพเอาชิ้นส่วนแล้วก็อะไรจากปืนหลายกระบอกมาประกอบเข้ากันเช่นเอาลำกล้องของปืน M16A1 มาดัดแปลงเพื่อเรียนแบบปืน M4 Commando จากการสืบสวนพบว่าชิ้นส่วนประกอบของอาวุธเหล่านี้ถูกลักลอบจัดหามาจากแหล่งซื้อขายที่ผิดกฎหมายหรือว่าตลาดมืดรวมทั้งเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใต้ดินส่วนข้าราชการ2คนที่เป็นทหารเรือเนี่ยกับพลเรือนอีก3ที่ถูกจับนี่นะครับอันนั้นก็ถูกดำเนินคดีในฐานะเป็นผู้จัดหาอาวุธปืนไปแล้วส่วนกรณีเส้นทางทางการเงินอันนี้ตรวจสอบพบว่ามีความเชื่อมโยงกับระบบรับแจ้งออนไลน์กว่า 4,000 คดีซึ่งในเฉินเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและการฟอกเงินซึ่งก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับมีโครงการจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นโครงการที่ดีมากครับก็คือโครงการ Smart Teacher Smart Kid with AI ครับโครงการนี้เขาจัดขึ้นเพื่อเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อและรู้เท่าทันเทคโนโลยี AI ให้กับครูปฐมวัยหรือว่าครูอนุบาลแล้วก็ครูในศูนย์เด็กเล็กนะครับซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลเด็กช่วงอายุแรกเกิดจนถึง6ปีโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้ครูเนี่ยเอา AI มาเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพเสริมทักษะการเลือกและก็สร้างสรรค์สื่อที่เหมาะสมให้กับการพัฒนาของเด็กปฐมวัยเช่นการเล่านิทานการใช้เพลงอย่างนี้เป็นต้นเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องของการจัดเวลาหน้าจออย่างเหมาะสมและก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้สร้างมุมปลอดภัยในโรงเรียนเพื่อให้ครูสามารถนำแนวทางไปสื่อสารและสร้างความเข้าใจกับทางผู้ปกครองด้วยโครงการนี้เขาจัดทั่วประเทศ4ครั้งนะครับจัดมาแล้วครั้งที่1ที่ปทุมธานีในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่2ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงรายครั้งที่2นี่ก็จัดมาแล้วตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมก็ยังเหลือครั้งที่3ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันที่30พฤษภาคมที่จังหวัดขอนแก่นและก็สุดท้ายครั้งที่4ที่ภาคใต้ครับวันที่13มิถุนายนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ โครงการ Teacher Smart Kid with AI นะฮะของทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครับท่านผู้ฟังครับเรื่องเกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูญทางพรรคประชาชนเขาก็ออกมาคอมเมนต์ร่างของพรรคภูมิใจไทยที่ยื่นไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิบอกว่าร่างของพรรคภูมิใจไทยขัด3หลักการของพรรคประชาชนเป็นการล็อกสเปคสสรแล้วก็ไม่ตัดอำนาจของสวทิ้งนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเวลาหมดแล้วนำทุกท่านไปฟังสาระดีๆจากไทยเบฟผมลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: TBR ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ภายใต้แคมเปญเมโทรมอลโกกรีนพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBR บริษัทในเครือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผสานความร่วมมือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Network จำกัดหรือ BMN เปิดตัวโครงการ Metro Mall Go Green ซึ่งเป็นโครงการนำร่องการจัดการขยะและส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Waste ภายในพื้นที่ Metro Mall ในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและประชาชนณ Metro Mall ทุกสาขาโดย TBR เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งมั่นสนับสนุนและรณรงค์ให้เกิดการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังบริโภคตั้งแต่ต้นทางผู้บริโภคอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์ไวยวัฒน
3: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
2: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: คาะข่าวเด่นสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับคุยข่าวอารามนิวส์วันนี้พฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569ก่อนที่เราจะไปดูข่าวสารที่น่าสนใจนะครับก็ขออนุญาตบอกกล่าวช่องทางในการติดตามคุยข่าวอารามนิวส์ของเราเพิ่มเติมนะครับนอกเหนือจากการรับฟังผ่านทางวิทยุที่ FM 97 MHz Quality News Station นะครับสำหรับคนที่ไม่สะดวกจะฟังทางวิทยุเนี่ยนะครับจะได้ไปติดตามรับฟังจากช่องทางอีก2ช่องทางที่จะบอกกล่าวนะครับก็แน่นอนฟังกันแบบเรียลไทม์พร้อมกันอย่างนี้หรือจะไปฟังรายการย้อนหลังแล้วก็ติดตามข่าวคราวในแวดวงคมนาคมกดส่งได้นะครับผ่านทาง Facebook เสิร์ชหาคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอารามนิวส์ FM 97.0 MSZ นะครับ MSZ ตัวย่อของ MHz เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอารามนิวส์ FM 97.0 MSZ เป็นภาษาอังกฤษและก็ช่องทางผ่าน X นะครับเสิร์ชหาaround_newsfm97 นะครับ @around_newsfm97 นะครับฝากไปกดติดตามกันเพิ่มเติมด้วยนะครับไปดูความเคลื่อนไหวของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้เป็นประธานในการมอบนโยบายการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือว่าเวิร์กช็อปการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลนะครับมีปลัดกระทรวงมหาดไทยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้ว่าราชการจังหวัดและก็ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั้ง76จังหวัดเข้าร่วมในการรายงานถึงบทบาทของหน่วยงานในการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงนะครับซึ่งก่อนเริ่มงานเนี่ยนายกก็ได้ไปดูรถโมบายของตำรวจท่องเที่ยวนะครับที่ใช้ดูแลรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวในพื้นที่การท่องเที่ยวและก็รถโมบายของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองที่มาให้บริการทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่แล้วก็ชมเทศกาลการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะกล่าวมอบนโยบายนะครับพูดถึงการใช้ทำเนียบรัฐบาลเป็นสถานที่จัดการประชุมเพราะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาที่ศูนย์กลางการบริหารราชการของประเทศที่รัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องความมั่นคงของประเทศเป็นอย่างมากปัจจุบันเนี่ยนะครับถือว่าสถานการณ์ความมั่นคงมีความซับซ้อนเปลี่ยนแปลงรวดเร็วรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมความมั่นคงให้ปราศจากภัยคุกคามทุกรูปแบบทั้งจากภายในและก็ภายนอกประเทศกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมและก็หน่วยงานความมั่นคงเนี่ยถือว่าเป็นสี่เสาหลักในการรักษาความมั่นคงภายในประเทศนะครับโดยที่นโยบายที่จะมอบให้นั้นเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยเรื่องของมิติด้านการป้องกันให้กระทรวงมหาดไทยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดและก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเนี่ยให้ทำงานในลักษณะของทีมในเป็นทีมของจังหวัดอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลวางแผนเชิงรุกต่อเนื่องโดยใช้กลไกของกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นเครือข่ายป้องกันเฝ้าระวังให้กับประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยจากยาเสพติดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแล้วก็ภัยจากผู้มีอิทธิพลนะครับต้องทำงานจริงจังอย่าทำเป็นพลุตะไลที่พอมีกระแสมีข่าวแล้วก็ตอบสนองเป็นครั้งคราวต้องมีการวางแผนล่วงหน้าในการปราบปรามป้องกันอาชญากรรมเหล่านี้นะครับอย่างมั่นคงและก็ยั่งยืนนะครับซึ่งนายกยังพูดถึงเรื่องของการปลุกสำนึกนะครับของเจ้าหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาทุกคนเนี่ยหน้าที่ในการดูแลประชาชนและก็มีความรู้สึกเจ็บปวดที่เห็นประชาชนถูกรังแกถ้าสำนึกแบบนี้ได้เนี่ยมันจะทำให้เกิดความผาสุกบำบัดทุกข์บำรุงสุขตามสโลแกนของกระทรวงมหาดไทยรวมถึงการพิทักษ์สันติราษฎร์แล้วก็ให้เพิ่มในเรื่องของการพิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลนะครับส่วนของพื้นที่เสี่ยงเมืองท่องเที่ยวเขตเศรษฐกิจสำคัญเนี่ยต้องสร้างเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้ทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนคนที่ทำมาหากินต้องทำให้ทุกจังหวัดเนี่ยมีความปลอดภัยปราศจากอาชญากรรมทุกรูปแบบข้อมูลต่างๆที่ได้มีการนำเสนอก็เชื่อว่ารัฐบาลเนี่ยนะจะให้การสนับสนุนทั้งงบประมาณและก็การดำเนินการที่จะให้ทุกคนเนี่ยมีเครื่องมืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติภารกิจนะครับส่วนเรื่องของการปราบปรามให้มีความเข้มข้นในการปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภททั้งในและนอกประเทศในเรื่องของการสืบสวนขยายผลไปจนถึงผู้บงการเครือข่ายรายใหญ่และก็การปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างพวก call center เว็บพนันออนไลน์ก็ต้องมีการจับกลุ่มและก็ตัดเส้นทางการเงินอย่างเด็ดขาดมาตรการ ชิงรุกเนี่ยต้องปราบปรามผู้มีอิทธิพลอาวุธปืนตอนนี้เนี่ยกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งไม่ให้บุคคลทั่วไปพกพาอาวุธปืนดังนั้นถ้าไปเจอนักเลงอันธพาลถ้าพกพาอาวุธปืนต้องจับเพราะว่าผิดกฎหมายคนที่จะป้องกันนะครับก็คือนี่แหละครับเจ้าหน้าที่นะครับที่เกี่ยวข้องไม่ใช่บ้านป่าเมืองเถื่อนแต่ว่าเป็นประเทศที่มีความศิวิไลแล้วก็มีวัฒนธรรมแล้วนะครับซึ่งตนเนี่ยเมื่อตราบใดที่ยังเป็นนายกกำกับดูแลความมั่นคงเมื่อถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเนี่ยก็จะต่อคำสั่งไปอีกและมั่นใจว่าคงไม่มีรัฐบาลไหนที่จะเข้ามาแล้วจะยกเลิกคำสั่งที่ห้ามประชาชนพกปืนเชื่อว่าเป็นเรื่องที่วินยูชนที่เข้ามาบริหารประเทศเนี่ยจะไม่ทำและก็ขอให้ยึดหลักไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายนะครับซึ่งพวกที่อยู่เหนือกฎหมายเนี่ยมักจะเป็นโรคความจำเสื่อมเวลาไปจับกุมเนี่ยมักชอบถามว่ารู้หรือเปล่าว่าเป็นใครในเมื่อยังไม่รู้ว่าเป็นใครเนี่ยก็ไม่ต้องรู้ว่านะครับไอ้คนที่พูดเป็นใครก็จัดการปราบปรามให้สิ้นซากนะครับซึ่งทางด้านของนายกยังบอกเลยว่าคนความจำเสื่อมถ้าเป็นความจำเสื่อมจากสภาพทางกายก็ดูแลแต่ว่าถ้าความจำเสื่อมแล้วยังมาคุกคามทำผิดกฎหมายข่มเหงรังแกประชาชนคนเหล่านี้ไร้ค่าต้องจัดการอย่างจริงจังให้ไปทบทวนความจำในคุกรับรองว่าจำได้หมดว่าทำอะไรมาแล้วก็คงต้องรู้สึกเสียใจในสิ่งที่ได้ทำไปนะครับสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้หวังว่าจะเกิดขึ้นในวันนี้พรุ่งนี้แต่ว่าถ้าค่อยๆเริ่มจากผู้ว่าการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเริ่มประชุมวางแผนกันจูงมือกันลงตรวจตราพื้นที่คิดว่าอันธพาลคนทำผิดกฎหมายนักเลงเนี่ยจะอยู่รอนะครับให้เจ้าหน้าที่ลงไปหรือไม่นะครับตนมั่นใจว่าสิ่งที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กและเป็นลูกเขยตำรวจเก่าคือเชื่อมั่นในฝีมือศักยภาพของฝ่ายความมั่นคงของประเทศถ้าตั้งใจจะทำเรื่องต่างๆที่ทำให้เกิดความสงบสุขในประเทศเนี่ยตนไม่เคยมีความรู้สึกว่าจะล้มเหลวนะครับความรู้สึกแบบนั้นไม่เคยมีแต่รู้สึกว่าจะเรียบร้อยแล้วก็ขยายผลจับกลุ่มได้นะครับก็แน่นอนละนะครับว่าก็ถ้าทำกันจริงจังนะครับไม่ลุ่มหน้าปากจมูกนะครับไม่มีเรื่องของผลประโยชน์เนี่ยมันก็ขจัดกำจัดและก็แก้ไขปัญหาให้ประชาชนคนทำมาหากินได้นั่นแหละนะครับไม่เพียงเท่านั้นนะนายกยังพูดถึงเรื่องของการตรวจสอบทุกวันนี้มีความล้ำหน้าทางเทคโนโลยีมีข่าวสารเหมือนทำให้ต้องเดินอยู่ภายในกรอบแล้วก็ต้องทำให้เห็นผลสำลิดขึ้นมานะครับเพราะว่าสิ่งที่ทำเนี่ยจะล่วงรู้ไปถึงคนทั้งประเทศภายในระยะเวลาอันสั้นแล้วก็มีคอมเมนเตอร์นะครับจำนวนมากคอยกำกับนี่คือสิ่งที่ดีที่จะได้รับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์และก็คำแนะนำของประชาชนซึ่งรัฐบาลเนี่ยดำเนินการมาโดยตลอดตอนนี้อาชญากรรมมีทั้งในและต่างประเทศต้องร่วมมือกันทั้งคนในและคนนอกนะครับเช่นเรื่องของธุรกิจนอมินีเนี่ยตนมั่นใจว่าไม่เกินความสามารถของทุกคนนะครับขอให้ความมั่นใจว่าไม่ต้องกังวลเรื่องการเมืองวันนี้ได้รับนโยบายจากรัฐบาลไปเรียบร้อยให้คำยืนยันว่าจะไม่มีรัฐมนตรีคนไหนไปบอกว่านะครับต้องฟังนะครับให้ฟังนายกนะครับแต่ว่าไม่ต้องทำตามคนตรงนี้นะครับพวกตนนะครับพวกเพื่อนเนี่ยก็ขอให้ทุกคนเนี่ยลุยได้เลยทันทีนะครับตนเปิดโหมดปิดชื่อถือพฤติกรรมไว้ให้ทุกคนเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อตนรับผิดชอบดูแลการบริหารราชการแผ่นดินถ้าคนอื่นมาสั่งหรือมาขอก็ให้ถือว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบเมื่อไม่ชอบก็ไม่ต้องปฏิบัตินะครับใครทำอะไรแล้วรู้สึกอึดอัดก็รู้ว่าตนเนี่ยเข้าถึงง่ายถ้าทำให้ลำบากใจโดยเฉพาะงานที่ต้องทำภายใต้นโยบายของตนตนพร้อมเสมอที่จะรับฟังและก็ให้แนวทางรวมถึงรับผิดชอบร่วมกับคนที่ได้ปฏิบัติในการดูแลบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนนะครับสมมติการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนก็แน่นอนในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็จะดำเนินการขับเคลื่อนในเรื่องนี้อย่างเต็มที่นะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ย้ำกับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศเนี่ยบอกว่าซึ่งที่ทำถ้าทำด้วยเจตนารมณ์ที่บริสุทธิ์ถ้าจะเกิดอะไรขึ้นก็รู้สไตล์การทำงานนะครับของรัฐบาลชุดนี้ดีรับแทนหมดไม่มีโยนนะครับถ้าทำล้มเหลวก็คือความล้มเหลวของรัฐบาลเช่นกันจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากบันการความสำเร็จให้เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างจริงจังก็ท่าทีขึงขังย้ำกันอย่างนี้นะครับก็อยู่ที่ว่าฝ่ายปฏิบัติเนี่ยจะได้ดำเนินการนะครับขึงขังจริงจังเหมือนอย่างที่นายกต้องการหรือไม่นะครับมันมีเรื่องนะครับที่ตามกันต่อก็คือกรณีของรถไฟชนรถเมล์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับวันนี้ที่รัฐสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งนายสมพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยทำหน้าที่ประธานการประชุมมีกระทู้ถามสดของนายสังคมแดงโชติส.ส.ประจวบคีรีขันธ์พรรคภูมิใจไทยถามนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเรื่องเหตุรถไฟที่ช ชนรถเมล์จนมีผู้เสียชีวิต8รายนะครับซึ่งมีคำถามว่าเหตุใดรถไฟจึงไม่สามารถหยุดรถได้ทันมาตรการตรวจสารเสพติดการห้ามเดินรถไฟหากไม้กั้นไม่ลงจะมีกลไกบังคับใช้และติดตามผลยังไงการห้ามรถไฟเข้ากรุงเทพมหานครชั้นในจะเป็นไปในทิศทางใดรวมถึงมาตรการเยียวยาผู้เสียชีวิตเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะครับซึ่งคนที่มาตอบเนี่ยก็คือนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับมาชี้แจงแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้บอกว่าขบวนรถไฟคันเกิดเหตุใช้ความเร็ว34กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่เกินความเร็วปกติที่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนเกิดเหตุมีไฟเหลืองแจ้งเตือนให้ชะลอขบวนที่สถานีมักกะสันแล้วขณะที่เกิดเหตุปะทะเนี่ยมีความเร็วอยู่ที่18กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผลการสอบสวนทราบว่าพนักงานขับรถไฟประมาทแล้วก็พบภายหลังว่าเป็นผู้ใช้สารเสพติดหลายตัวปัจจุบันเนี่ยการรถไฟแห่งประเทศไทยให้ออกจากราชการและก็ยังตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพราะว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้นะครับโดยที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้กำชับเข้มงวดเรื่องของการตรวจสารเสพติดให้ตรวจสอบพนักงานทุกคนในระบบขนส่งสาธารณะไม่ใช่เรื่องของวัวหายล้อมคอกแต่ว่าเป็นสิ่งที่ปฏิบัติมาตลอดแต่ที่ผ่านมาก็ใช้วิธีการสุ่มตรวจหลังจากนี้จึงให้ตรวจแบบปูพรมทุกสังกัด 7-15 วันนะครับจากการตรวจพบพนักงานขับรถที่ใช้สารเสพติดเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยเป็นเพียงเบื้องต้นต้องนำผลเนี่ยไปตรวจอย่างเป็นทางการที่โรงพยาบาลถ้าแพทย์ยืนยันว่าเสพสารเสพติดกระทรวงคมนาคมจะดำเนินการต่อในทุกกรณียืนยันไม่ปล่อยปละละเลยในเรื่องนี้นะครับส่วนการตั้งข้อสังเกตรถไฟขนส่งสินค้าต้องวิ่งตอนกลางคืน 3:00 ถึง 5:00 แต่ทำไมมาวิ่งตอนกลางวันเนื่องจากรถไฟดังกล่าวเนี่ยเป็นขบวนรถวิ่งเที่ยว 5:00 นะครับของวันที่15พฤษภาคมแต่ว่าเกิดการดีเลย์900นาทีหรือ15ชั่วโมงจึงออกรถตอนกลางวันกระทั่งเกิดเหตุนะครับขณะที่การให้ไปศึกษาไม่ให้รถไฟวิ่งเข้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในนั้นเนี่ยก็พร้อมที่จะรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนเรื่องของการสร้างภาระทำให้เสียเวลาต้องเปลี่ยนขบวนรถเนี่ยก็ต้องนำมาหาทางออกเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงให้มากที่สุดนะครับเรื่องนี้เป็นมาตรการระยะสั้นที่จะนำมาแก้ปัญหาส่วนมาตรการระยะกลางระยะ 1-2 ปีเนี่ยจะมีการเชื่อมต่ออนุสัญญากับการรถไฟแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครแล้วก็ตำรวจจราจรนำระบบเทคโนโลยีมาใช้จึงเป็นทางเลือกที่จะพิจารณาทำส่วนมาตรการระยะยาวเนี่ยอาจจะทำเป็นการขนส่งระบบรางในอุดมคติก็คือรถไฟวิ่งรางลอยฟ้าทั้งหมดส่วนถนนด้านล่างเนี่ยให้เฉพาะรถยนต์วิ่งเท่านั้นนะครับส่วนมาตรการเยียวยาทั้งทางการรถไฟแห่งประเทศไทยและก็ทางด้านองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมก.ก็เร่งรัดการเยียวยาไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บขอโทษและดูแลทุกคนมีเงินชดเชยให้คนที่บาดเจ็บนะครับตามอาการตั้งแต่ 130,000 บาทถึง 1 ล้านบาทและก็กรณีผู้เสียชีวิตได้ชดเชย 2.39 ล้านบาทต่อรายนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่รัฐมนตรีช่วยคมนาคมไปตอบกระทู้ถามสดนะครับของสภาผู้แทนราษฎรก็ยอมรับแหละนะครับเรื่องของคนขับรถไฟประมาทเรื่องของการตรวจสารเสพติดต่างๆเหล่านี้นะครับก็ต้องตรวจกันให้เข้มแหละไม่ใช่สุ่มตรวจนะครับหรือว่าตรวจเข้มกันเฉพาะในช่วงเทศกาลเท่านั้นนะครับก็ต้องตรวจกันอย่างเต็มที่ไปดูกันเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับที่ตอนนี้เนี่ยทางด้านของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.ชื่อรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนะครับได้พูดถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ต้องใช้เสียงฝ่ายค้าน 20% จนทำให้มีการตั้งข้อสังเกตว่าพรรคกล้าทำอาจจะโหวตให้ร่างของพรรคภูมิใจไทยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยหน้าที่ก็คือพยายามเรียกร้องหลักการ3ข้อไม่ให้ตัดประชาชนออกจากสมการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทั้งต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำไม่ให้มีกระบวนการสร้างการผูกขาดอยู่กับพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแล้วก็ไม่เพิ่มอำนาจให้สวในกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับก็ต้องส่งข้อเรียกร้องเหล่านี้ไปให้ทุกพรรคการเมืองพรรคประชาชนก็พร้อมที่จะลงชื่อให้กับทุกร่างของทุกพรรคที่สอดคล้องกับ3หลักการดังกล่าวแม้ว่าร่างรัฐธรรมนูญจะต้องใช้สัดส่วนของฝ่ายค้าน 20% แต่หลายคนก็ตั้งคำถามว่าพรรคกล้าทำที่อยู่ฝ่ายค้านจะเป็นฝ่ายค้านหรือเปล่าเนี่ยตนไม่สามารถไปวิพากษ์วิจารณ์ได้นะครับแต่ขอส่งข้อเรียกร้องไปถึงพรรคกล้าทำเช่นเดียวกันเหมือนกับทุกพรรคการเมืองอยากให้คงหลักการ3ข้อดังว่านี้นะครับส่วนการออกมาแสดงความคิดเห็นของนายกที่ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญและบอกว่าเป็นเจตจำนงของประชาชนตรงนี้ก็ถือว่าไม่ถูกเจตจำนงของประชาชนที่อยากเห็น รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็คือกติกาสูงสุดที่สร้างความโปร่งใสประชาชนมีอำนาจอย่างแท้จริงดังนั้นเนี่ยถ้ากระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นไปตาม3หลักการนี้จึงจะเป็นการเดินหน้าตามเจตจำนงของประชาชนอย่างแท้จริงส่วนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทยเข้ากับ3หลักการของพรรคประชาชนหรือเปล่าเนี่ยตนได้เห็นรายละเอียดของร่างพรรคภูมิใจไทยบ้างแล้วต้องบอกว่าขัดหลักการทั้ง3ข้อเช่นการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมร่างของพรรคภูมิใจไทยก็ไม่มีคูหาให้ประชาชนเลือกผู้ยกร่างส่วนที่บอกว่าไม่มีการผูกขาดแม้จะเขียนไว้ว่าเป็นไปตามสัดส่วนพรรคการเมืองแต่ว่าแยกสัดส่วนส.ส.และก็ส.ว.นะครับก็ต้องตั้งคำถามว่าตอนนี้มีกลุ่มการเมืองใดกำลังครอบครองเสียงข้างมากในส.ว.อยู่หรือเปล่าถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ย2ใน7ก็จะเป็นคนของกลุ่มการเมืองใดการเมือง1บวกกับเสียงของกลุ่มนั้นในสภาล่างจาก500คนซึ่งบวกเลขออกมาก็เกินครึ่งจึงเท่ากับว่านี่เป็นการผูกขาดหรือไม่นะครับสิ่งที่ขัดหลักการก็คือการเพิ่มอำนาจให้ส.ว.กระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยไม่ใช่การแก้ไขร่างดังนั้นเนี่ยไม่ได้ตัดอำนาจส.ว.แต่ต้องปฏิเสธการเพิ่มอำนาจนะครับซึ่งในร่างของภูมิใจไทยตอนนี้ขัดหลักการทั้ง3ข้อและกังวลว่าจะไม่ได้รัฐธรรมนูญที่เป็นฉบับของประชาชนอย่างแท้จริงก็ต้องบอกว่าอันนั้นมันเป็นเรื่องนะครับที่เป็นความเห็นของพรรคที่อยู่คนละขั้วกันอยู่แล้วนะครับส่วนคำถามที่ว่ามีโอกาสจะเซ็น MOA ข้อตกลงฉบับที่2หรือเปล่าหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเคยเซ็นกันไปแล้วแล้วก็พรรคประชาชนสนับสนุนให้นายอดุลเป็นนายกตอนรัฐบาลอายุสั้นเนี่ยนะครับนายรัฐพงศ์ก็บอกว่าก็คงไม่มีอำนาจไปต่อรองให้ใครมาเซ็น MOA ด้วยจากสถานการณ์การเมืองปัจจุบันทุกคนแสดงความเป็นห่วงว่าพรรคภูมิใจไทยจะมีอำนาจอยู่ในสถาบันการเมืองในระบบที่ค่อนข้างจะแผ่อิทธิพลครอบคลุมทั้งส.ส.ส.ว.แล้วก็องค์กรอิสระครับก็ตรงนั้นเป็นความเห็นที่ก็ต้องว่ากันไปขณะที่พรรคกล้าทำเนี่ยนะครับนาวากาศเอกอนุดิษฐ์นาครทัพรองหัวหน้าพรรคกล้าทำนะครับก็ย้ำถึงเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องของเกมอำนาจนะครับเป้าหมายก็คือต้องเป็นรัฐธรรมนูญกินได้นะครับพรรคกล้าทำพร้อมที่จะหนุนทุกร่างที่ปลดล็อกอุปสรรคให้กับประชาชนแต่ว่าต้องไม่เป็นอันตรายต่อรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยก็ต้องบอกว่าแหมนะครับเขาก็มีฟอร์มกันอยู่เนี่ยนะครับหลังจากที่มีการตั้งคำถามว่าเอ๊ะพรรคกล้าทำจะลุยเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบเต็มตัวหรือเปล่านะครับเพราะว่าแหมก็ก่อนหน้านั้นก็มีเสียงกันแน่กันแหน่นะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยกล้าทำเนี่ยเป็นพรรคฝ่ายค้านหรือว่าพรรคฝ่ายคอยกันแน่ก็นั่นแหละนะครับคอยอะไรก็ทราบกันดีอยู่แล้วเนี่ยก็คงไม่ต้องไปขยายผลตรงนั้นนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026นะครับซึ่งใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วในขณะที่ดูแนวโน้มแล้วเนี่ยคนไทยอาจจะไม่ได้ดูการถ่ายทอดสดฟรีเหมือนฟุตบอลโลกทุกครั้งที่ผ่านมาล่าสุดนะครับวันนี้ในส่วนของสภานายวัชรพลโตมรศักดิ์ส.ส.นครราชสีมาของพรรคเพื่อไทยในฐานะรองประธานคณะกรรมการการกีฬาของสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็ได้มีการแถลงข้อห่วงใยและก็ปัญหาการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026นะครับที่จะฟาดแข่งกันตั้งแต่11มิถุนายนนะครับจนถึง19กรกฎาคมนี่บอกว่าปัญหาที่สำคัญก็คือการที่รัฐบาลเนี่ยจะต้องไปใช้เงินกองทุนไปซื้อลิขสิทธิ์ซึ่งกรรมาธิการก็เห็นว่าระยะเวลาที่เหลืออยู่ก่อนเริ่มการแข่งขันเนี่ยทำให้เกิดข้อสงสัยและมุ่งหวังให้นายกรัฐบาลคิดทบทวนสิ่งต่างๆนะครับก็คือเรื่องของไทม์โซนการถ่ายทอดสดให้คนไทยได้ดูเพราะว่าการแข่งขันเนี่ยอยู่ในประเทศโซนทางทวีปอเมริกานะครับก็คือ3เจ้าภาพร่วมสหรัฐอเมริกาแคนาดาและก็เม็กซิโกนะครับมีเวลาแตกต่างกับประเทศไทยมากทำให้การถ่ายทอดสดเนี่ยมันอยู่ช่วงตั้งแต่ตี3ถึง9โมงเช้าซึ่งยากมากที่จะไปหาสปอนเซอร์มาสนับสนุนในเรื่องเงินที่จะเป็นค่าลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็เรื่องของค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดครั้งนี้จากที่ปรากฏเป็นข่าวเนี่ยนะครับอยู่ที่1,300ล้านบาทแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับยังมีเรื่องของภาษีอีก300ล้านบาทค่าเทคนิคอีก100ล้านบาทรวมก็คือ1,700ล้านบาทนะครับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และก็กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.ก็มีมติถอดกฎ must have ไปแล้วนะครับนั่นหมายความว่ากสทช.ไม่จำเป็นต้องใช้เงินกองทุนซึ่งเป็นเงินของประชาชนมาสนับสนุนสิ่งสำคัญก็คือการคิดค่าลิขสิทธิ์ ต้องให้รัฐบาลทบทวนและต่อรองนะครับเช่นจีนเนี่ยมีการลดค่าลิขสิทธิ์ลงเหลือประมาณ 20% ก็คือพูดง่ายๆล่ะสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าเนี่ยลดให้จีนถึง 80% นะครับถ้าเปรียบเทียบกับประเทศไทยคิดอัตราเดียวกับของจีนเนี่ยค่าลิขสิทธิ์ก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ300 กว่าล้านบาทนะครับบทเรียนจากปัญหาการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกเมื่อปี2022ที่กาตาร์นะครับเรื่องของราคาลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดที่สูงมากเนี่ยการแย่งสิทธิ์ถ่ายทอดสดระหว่างค่ายมือถือกับทีวีดิจิทัลและก็ปัญหาสัญญาณรั่วไหลข้ามพรมแดนเนี่ยส่งผลให้ปัจจุบันเนี่ยภาคเอกชนไม่กล้าเข้าไปเป็นผู้สนับสนุนเพราะเล็งเห็นถึงความไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจนะครับขณะเดียวกันเรื่องของการพนันที่มักพ่วงมากับมหกรรมกีฬาโดยเฉพาะปัญหาการเข้าถึงพนันออนไลน์ที่ทำได้ง่ายขึ้นเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบทำให้เกิดปัญหาหนี้สินอาชญากรรมและก็ปัญหาสังคมมานานนะครับดังนั้นเองในส่วนของกรรมธิการกีฬานะครับ27 พฤษภาคมเนี่ยจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาสอบถามในประเด็นนี้ว่าผลคืบหน้าในงบประมาณที่จะเสียไปกว่า 1,700 ล้านบาทหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คืออยากให้รัฐบาลเนี่ยทบทวนแล้วก็พิจารณาแนวทางต่อรองว่าจะทำยังไงที่จะเจรจาลดค่าลิขสิทธิ์ให้ได้มากที่สุดรวมถึงการคำนึงถึงการใช้งบประมาณของรัฐบาลให้น้อยที่สุดเพื่อไม่ให้วิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้เกิดปัญหากับประชาชนนะครับซึ่งสุดท้ายไม่ว่ารัฐบาลจะตัดสินใจยังไงเนี่ยทางกรรมาธิการและก็ประชาชนก็เข้าใจเพราะว่าอยู่ในช่วงที่มีปัญหานะครับก็แน่นอนนะครับเหมือนอย่างที่ทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกนะครับว่าถ้าต้องซื้อลิขสิทธิ์ในราคาอยู่ที่รวมๆแล้ว 1,700 ล้านบาทเนี่ยมันตอบคำถามประชาชนยากนะครับเพราะว่าแม้กลุ่มที่จะดูกันจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่กลุ่มของประชาชนคนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์นะครับมันก็เป็นกลุ่มคนที่นิยมชมชอบนะครับในโลกในกีฬาโลกลูกหนังเท่านั้นแหละนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยนะครับในส่วนของคณะกรรมการก็เป็นข้อกังวลแสดงความเป็นข้อกังวลเท่านั้นนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูแล้วนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าประเด็นเรื่องของการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับกันนะครับเรื่องของไทม์โซนเรื่องของเวลาที่มันแตกต่างกันนั้นเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่แต่ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลจะสามารถเจรจาหรือว่ามีตัวแทนภาคเอกชนก็ได้เนี่ยนะครับที่จะไปเจรจาต่อรองกันได้มากน้อยขนาดไหนเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะครับที่ตาบอกไปเนี่ยนะครับตามที่ปรากฏเป็นข่าวก็คือบอกว่าทางฟีฟ่าเนี่ยได้ตกลงทำสัญญาถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกกับจีนที่ราคา60 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรืออยู่ที่ 1,920 ล้านบาทนะครับจากเดิมที่ฟีฟ่าเนี่ยเรียกไป300ล้านดอลลาร์นะครับหรือ 9,600 ล้านบาทก็ลดลงถึง 80% นะครับเรียกว่ายอมขาดดุลอยู่ถึง240ล้านดอลลาร์เรียกว่าขาดทุนลง 20% นะครับโดยที่บริษัท China Media Group เป็นบริษัทแม่ของ CVC เนี่ยได้สิทธิ์ในการถ่ายทอดสดหลังจากเจรจาต่อรองกันมายาวนานโดยได้ลิขสิทธิ์ในปี2026และก็2030ครอบคลุมถึงในการออกอากาศทางโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตแล้วก็โทรศัพท์มือถือนะครับก็แน่นอนแล้วว่าจีนพลังต่อรองมหาศาลนะครับเพราะว่าประชากรที่มากถึง 1,400 ล้านคนนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละนะครับยิ่งใกล้เวลาที่การแข่งขันฟุตบอลโลกกันนะครับงวดเข้ามาทุกขณะเนี่ยฟีฟ่าถ้านะครับจำนวนของการขายลิขสิทธิ์หรือว่าประเทศที่สนใจที่ต่อรองเนี่ยนะครับมันลดน้อยถอยไปเรื่อยๆนะครับก็เข้าใจว่านะครับต้นทุนที่มันแพงมากขึ้นและก็ไม่คุ้มค่ากับการลงทุนเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสถ้านะครับช่วงใกล้ๆแล้วเนี่ยไปเจรจาอีกรอบเนี่ยอาจจะไม่ได้แพงถึงขนาดนั้นแต่ก็นั่นแหละนะครับตอนนี้ก็ต้องจับตาดูว่าบทสรุปลงเอยแล้วเนี่ยนะครับคนไทยจะได้ดูฟุตบอลโลกนะครับรอบสุดท้ายฟุตบอลโลก2026ซึ่งเหลือเวลาอีกไม่ถึงเดือนแล้วเนี่ยนะครับได้ดูกันแบบฟรีๆหรือไม่นะครับแต่ตอนนี้ก็นั่นแหละนะครับถ้าไม่มีการถ่ายทอดสดมาก็ต้องไปหาช่องทางกันอย่างอื่นนะครับคนที่เป็นคอบอลเนี่ยก็คงจะมีช่องทางกันดูได้ไม่ยากนะครับแต่อาจจะขัดหูขัดตาเพราะว่าถ้าไม่ได้ดูโดยที่มีทีมนักพากย์ของไทยไปดูจากช่องทางจากต่างประเทศเนี่ยนะครับความสนุกหรือว่าความมันก็อาจจะหายไปก็อันนี้ก็ช่วยไม่ได้นะครับเพราะว่าก็เข้าใจอยู่บริบทเรื่องของเศรษฐกิจสภาพปัญหาของประเทศในปัจจุบันนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วงครบเครื่องคมนาคมกันครับ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย
2: อยากถึงที่หมายเร็วไว
3: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ที
2: ลดการสร้างมลพิษ
3: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ทีย
2: กระดับคุณภาพชีวิต
3: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ที
2: ดีต่อคุณดีต่อโลกรอฟมร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
4: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดี

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: มากกว่าการเดินทางคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน Move and More 33ปีรฟม.มุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควบคู่การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเดินหน้ายกระดับบริการสร้างประสบการณ์เดินทางใหม่พร้อมเชื่อมต่อความเจริญสู่ชุมชนสายทางรถไฟฟ้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไกลรฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
2: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ครบเครื่องคมนาคม
1: เมื่อวันก่อนเนี่ยได้พูดถึงเรื่องที่ทางรัฐบาลนะครับมีการสั่งการไปยังกระทรวงสาธารณสุขในการเฝ้าระวังโรคอีโบลาหลังจากที่องค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO เนี่ยได้ออกประกาศเตือนในการเฝ้าระวังการระบาดของโรคดังกล่าวนั้นอย่างเต็มที่เนี่ยนะครับวันนี้ในส่วนของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเองก็ได้มีการขอความร่วมมือจากภาคการบินในการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังโรคดังกล่าวนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยกลับมาติดตามในเรื่องนี้กันไปดูเรื่องที่ทางการพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมนะครับได้แจ้งเกี่ยวกับการเบี่ยงจราจรบนทางยกระดับ M82สองฝั่งขาเข้ากันก่อนนะครับซึ่งจากการที่ทางด้านการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า UNCC อันประกอบไปด้วยบริษัท Unique Engineering and Construction จำกัดมหาชนและบริษัท Civil Construction Services and Productแอนด์โปรดักต์จำกัดนะครับเป็นผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกสัญญาที่1จะดำเนินการก่อสร้างทางยกระดับโดยเบี่ยงลงด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษพันท้ายน

ของขาออกเนี่ยเปิดใช้งานปกติผู้ใช้ทางสามารถใช้เส้นทางบนถนนพระราม2มุ่งหน้าเข้าด่านบางขุนเทียนเพื่อไปพระประแดงทดแทนนะครับโดยทางโครงการเนี่ยจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรอยู่ตลอดเวลานะครับโดยที่ผู้รับจ้างเองก็ได้มีการทำการติดตั้งป้ายการแจ้งการจราจรก่อนถึงพื้นที่ก่อสร้างแล้วก็ติดตั้งไฟสัญญาณไฟจราจรต่างๆป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงจราจรพร้อมไฟวับวาบนะครับเพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางเนี่ยได้ทราบด้วยนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็ต้องแจ้งมาเพื่อขออภัยกับผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่ได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวเนี่ยให้สังเกตป้ายเตือนสัญญาณจราจรต่างๆโดยปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของผู้สัญจรและรวมไปถึงผู้อื่นด้วยนะครับซึ่งถ้ากรณีที่มีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือว่าข้อเสนอเนี่ยที่เป็นประโยชน์เนี่ยสามารถแจ้งได้ที่หมายเลข0843566129ตลอด24ชั่วโมงนะครับ0843566129นะครับอะไปดูทางด้านของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่าแคทนะครับร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขสายการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอีโบลาในระบบการบินพลเรือนนะครับภายหลังจากที่องค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ประกาศให้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยของโกและสาธารณรัฐยูกันดาเนี่ยเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่นานาชาติกังวลนะครับเนื่องจากว่ามีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายข้ามพรมแดนระหว่างประเทศทั้งนี้เนี่ยในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขของไทยเราก็ได้ประกาศให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาเนี่ยเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายนะครับกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเพื่อยกระดับมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและก็ควบคุมโรคในประเทศไทยโดยในส่วนของแคทได้เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจกับกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรคกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยสายการบินและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินมาตรการด้านสาธารณสุขในภาคการบินให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและก็เพื่อที่จะได้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเบื้องต้นเนี่ยในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือประชาชนพิจารณาหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดก็คือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกสาธารณรัฐยูกันดานะครับแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงที่มีความเสี่ยงด้านโรคติดต่อถ้ามีความจำเป็นต้องเดินทางเนี่ยให้มีการลงทะเบียนข้อมูลผ่านระบบไทยเฮลพาสนะครับโดยที่ชาวต่างชาติเนี่ยจะต้องกรอกข้อมูลในระบบ Thailand Digital Arrival Card นะครับตามข้อเท็จจริงเพื่อประโยชน์ในการติดตามและก็เฝ้าระวังโรคอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับสายการบินที่มีเส้นทางเชื่อมต่อกับพื้นที่เสี่ยงทางแคทก็ได้ประสานให้ดำเนินมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวดใน3ด้านก็คือเรื่องของการประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลแก่ผู้โดยสารเกี่ยวกับมาตรการด้านสาธารณสุขและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ก่อนการเดินทางการคัดกรองผู้โดยสารตั้งแต่ต้นทางรวมถึงตรวจสอบการลงทะเบียนข้อมูลที่เกี่ยวข้องและดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุขทันทีหากพบผู้โดยสารที่มีอาการต้องสงสัยและก็การสนับสนุนข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคเช่นข้อมูลที่นั่งและข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสารเพื่อใช้ในการติดต่อและเฝ้าระวังโรคอย่างทันท่วงทีนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยทางด้านของกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรคยังได้ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีพบผู้ป่วยต้องสงสัยนะครับทั้งในกรณีที่ตรวจพบบนอากาศยานและกรณีที่ผู้โดยสารแสดงอาการภายหลังเดินทางเข้าประเทศแล้วนะครับโดยกำหนดแนวทางการประสานงานระหว่างสายการบินท่าอากาศยานหน่วยงานสาธารณสุขและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์เนี่ยเป็นไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็ลดผลกระทบต่อการดำเนินงานด้านการบินให้น้อยที่สุดนะครับ
แคทได้มีการย้ำให้ผู้โดยสารแล้วก็ผู้ประกอบการสายการบินให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและผู้ร่วมเดินทางรวมถึงการรักษาความเชื่อมั่นและความต่อเนื่องของระบบการบิน

0: พลเรือนของประเทศภายใต้มาตรการด้านความปลอดภัยและสาธารณสุขระหว่างประเทศนะนี่ก็เป็นมาตรการนะครับที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างกรณีของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก็ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและก็สายการบินรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังโรคอีโบลานะครับกันอย่างเต็มที่เนื่องจากว่าองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสดังกล่าวเนี่ยเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่นานาชาติกังวลนั่นเองนะครับเอาไปดูกันต่อในส่วนของการสร้างกำแพงกันดินแบบขั้นบันไดบนทางหลวงหมายเลข1349นะครับตอนสำเมืองกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่นะครับกรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่2ดำเนินโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินแบบขั้นบันไดโดยใช้กล่องเทเลเมชนะครับแล้วเสร็จบนทางหลวงหมายเลข1349ตอนสำเมืองกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่อยู่ที่บริเวณกิโลเมตรที่56+100ถึงกิโลเมตรที่56+150แล้วก็กิโลเมตรที่56+250ถึงกิโลเมตรที่56+300เพื่อฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและก็ฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภูเขาสูงซึ่งส่งผลให้เกิดการกัดเซาะผิวทางและก็ทางลาดคันทางนับเป็นอีกหนึ่งผลงานด้านวิศวกรรมงานทางที่สะท้อนศักยภาพของกรมทางหลวงในการพัฒนาและก็ฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ภูมิประเทศที่มีความซับซ้อนและก็ท้าทายสูงนะครับโครงการนี้เนี่ยถือว่ามีความท้าทายด้านการก่อสร้างเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าพื้นที่ก่อสร้างอยู่บริเวณสันเขาที่มีความลึกสูงและก็มีข้อจำกัดด้านพื้นที่ปฏิบัติงานจึงต้องดำเนินการก่อสร้างจากด้านบนสันเขาลงสู่พื้นที่ด้านล่างนะครับกำแพงกันดินทั้ง2จุดเนี่ยมีความสูง24เมตรและก็ยาวจุดละ50เมตรการออกแบบจึงต้องคำนึงถึงเสถียรภาพของลาดคันทางระบบระบายน้ำและก็การกระจายน้ำหนักดินอย่างละเอียดเพื่อให้โครงสร้างเนี่ยมีความมั่นคงแข็งแรงและก็รองรับการใช้งานได้อย่างปลอดภัยในระยะยาวนะครับการก่อสร้างครั้งนี้เนี่ยกรมทางหลวงได้นำเอาเทคนิคทางวิศวกรรมหลายรูปแบบมาประยุกต์ใช้ร่วมกันนะครับเช่นการใช้ซอยเดี่ยวนะครับสำหรับเสริมความมั่นคงของลาดดินการใช้ตาข่ายเสริมกำลังดิน การใช้เทเลเมชนะครับหรือว่ากล่องลวดตาข่ายเหลือกกล่องลวดตาข่ายเหล็กเคลือบสารโพลิเมอร์เนี่ยเพื่อให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมสำหรับบรรจุหินการป้องกันการกัดเซาะลาดเขาระบบระบายน้ำแบบขั้นบันไดรวมถึงชั้นวัสดุระบายน้ำเพื่อช่วยลดแรงดันน้ำนะครับภายในโครงสร้างแล้วก็เป็นการป้องกันการพังทลายของลาดคันทางในช่วงฤดูฝนซึ่งทุกองค์ประกอบเนี่ยต้องทำงานร่วมกันตามหลักวิศวกรรมอย่างเป็นระบบสำหรับขั้นตอนสำคัญของการก่อสร้างในครั้งนี้ก็คือการติดตั้งตาข่ายเสริมกำลังดินซึ่งต้องควบคุมความตึงในแต่ละชั้นให้เหมาะสมแม่นยำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะและก็กระจายแรงภายในโครงสร้างรวมถึงขั้นตอนการบรรจุหินใหญ่ที่มีความแข็งแรงทนทานสูงแล้วก็มีน้ำหนักมากเรียงบรรจุลงภายในกล่องลวดตาข่ายนะครับด้วยมือทุกกล่องโดยการจัดเรียงหินเนี่ยต้องอาศัยแรงงานที่มีความชำนาญในการคัดขนาดแล้วก็วางเรียงอย่างประณีตเพื่อให้โครงสร้างมีทั้งความมั่นคงแข็งแรงแล้วก็สวยงามกลืนกลมกลืนกับธรรมชาติด้วยนะครับนอกจากความโดดเด่นด้านวิศวกรรมแล้วเนี่ยยังคำนึงถึงมิติด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วยนะครับด้วยหินใหญ่แล้วก็วัสดุดินถมที่ใช้งานเป็นวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการถ่านหลุมแร่ในท้องถิ่นก็เป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าให้วัสดุเหลือใช้แล้วก็ลดผลกระทบต่อชุมชนในการขนส่งวัสดุสร้างทางจากพื้นที่ห่างไกลแล้วก็มีการปลูกหญ้าแฝกบริเวณเลือดลาดเชิงเขาเพื่อช่วยยึดหน้าดินลดการชะล้างพังทลายรวมถึงติดตั้งใยมะพร้าวอัดแผ่นเพื่อทำหน้าที่เป็นผ้าห่มดินนะครับช่วยกักเก็บความชื้นดักตะกอนหินทรายและก็ชะลอความรุนแรงของการไหลของน้ำในช่วงฤดูฝนด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นแนวทางการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผสมผสานระหว่างงานวิศวกรรมแล้วก็ระบบนิเวศอย่างสมดุล นั่นเองนะครับส่วนของการบูรณะการบูรณะผิวทางเนี่ยกรมทางหลวงก็ได้ดำเนินการซ่อมบำรุงด้วยวิธีการหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิ ิมนำกลับมาใช้ใหม่ลดการใช้ทรัพยากรใหม่ในการก่อสร้างลดระยะเวลาการก่อสร้างแล้วก็ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมีการปรับปรุงสภาพผิวทางให้เป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด2ช่องจราจรผิวทางเป็นแบบแอสฟัลต์คอนกรีตช่องละ 3.50 เมตรนะครับแล้วก็จัดให้มีช่องจอดรถสำหรับผู้ที่ต้องการพักรถแล้วก็แวะชมวิวทิวทัศน์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยอยู่ระหว่างพัฒนาพื้นที่เป็นจุดชมวิวบ้านแม่แดดนะครับเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติด้วยการฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข1349ตอนเสมืองกัลยาณิวัฒนานอกจากจะเป็นการช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางแล้วก็ถือว่ามีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจและก็คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพราะว่าเป็นเส้นทางหลักในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรของชุมชนและก็โครงการหลวงหลายแห่งได้แก่สตรอเบอรี่ลูกพลับขิงและก็พืชเมืองหนาวออกสู่ตลาดได้สะดวกรวดเร็วและก็ปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับและก็ถือว่ายังเป็นเส้นทางท่องเที่ยวสำคัญที่เชื่อมโยงการเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ผ่านทางหลวงหมายเลข1265ตอนปายวัดจันทร์ไปสู่อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้มีประสิทธิภาพนะครับช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้ชุมชนแล้วก็ยกระดับความมั่นคงของโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่ภูเขาสูงของทางภาคเหนืออย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองแหมพอนึกภาพตามแล้วมันอยากจะให้ไปสัมผัสไปชมกันเหมือนกันนะครับว่าแม้วิศวกรรมที่ผสมผสานกันอย่างนี้มันจะออกมาในรูปแบบที่สวยงามมากน้อยขนาดไหนอ้าวนะครับความสวยงามดังว่านี้นะครับฝากคุณผู้ฟังที่กดติดตามนะครับผ่านทางเพจของคุยข่าวอารามนิวส์ของเรานะครับทาง Facebook นะครับเสื้อสาคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอารามนิวส์ FM 97.0 MHZ นะครับตัวย่อของเมกะเฮิร์ตซ์เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วย FM คุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอารามนิวส์นะครับ FM 97.0 MHZ เป็นภาษาอังกฤษและก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับผ่านทาง X นะครับเสื้อสา @arao_newsfm97@arao_newsfm97 ฝากไปกดติดตามเพิ่มเติมกันนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าว Arao News ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยคุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2: อยากถึงที่หมายเร็วไว
3: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
2: ลดการสร้างมลพิษ
3: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
2: ยกระดับคุณภาพชีวิต
3: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
2: ดีต่อคุณดีต่อโลกรฟม.ร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
4: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
5: มากกว่าการเดินทางคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน Move and More 33ปีรฟม.มุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควบคู่การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ เดินหน้ายกระดับบริการสร้างประสบการณ์เดินทางใหม่พร้อมเชื่อมต่อความเจริญสู่ชุมชนสายทางรถไฟฟ้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไกลรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
1: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านแล้วคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดี

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: อยากถึงที่หมายเร็วไว
2: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
1: ลดการสร้างมลพิษ
2: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
1: ยกระดับคุณภาพชีวิต
2: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
3: ดีต่อคุณดีต่อโลกรอฟอร์มร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรอฟอร์มเรายกระดับชีวิตเมือง
4: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ส่องข่าวรอบโลก
1: เรื่องของท่วงทำนองท่าทีของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกากับการโจมตีอิหร่านก็ยังบอกว่าเปลี่ยนกันไปได้เป็นรายวันนะครับล่าสุดเนี่ยผู้นำสหรัฐอเมริกาได้บอกกับนักข่าวนะครับว่าพร้อมที่จะเดินหน้าโจมตีกรุงเตหะรานเพิ่มเติมถ้าอิหร่านไม่ยอมตกลงในข้อตกลงสันติภาพแต่ว่าก็มีการส่งสัญญาณว่ารัฐบาลวอชิงตันเนี่ยอาจจะยอมรออีก 2-3 วันเพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องนะครับซึ่งทรัมป์ได้บอกกับนักข่าวบอกว่าสถานการณ์ในเวลานี้อยู่บนเส้นคาบเกี่ยวพอดีและอาจยกระดับความรุนแรงขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะครับก็ตอนนี้เนี่ยผ่านมา6สัปดาห์แล้วหลังจากที่ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเริ่มมีผลบังคับใช้แต่ว่าการเจรจาเพื่อยุติสงครามกลับมีความคืบหน้าแค่เล็กน้อยในขณะที่ราคาน้ำมันเบนซินเนี่ยพุ่งสูงขึ้นเริ่มส่งผลกระทบต่อความนิยมในตัวของทรัมป์นั่นเองกลับซึ่งทรัมป์เนี่ยบอกว่าเชื่อตัวเถอะถ้าไม่ได้คำตอบที่ถูกต้องทุกอย่างจะเกิดขึ้นเร็วมากนะกลับทุกคนพร้อมที่จะลุยนะกลับโดยที่ทรัมป์เนี่ยพูดที่ฐานทัพร่วมแอนดรูนะครับเมื่อถูกถามว่าจะยอมรอนานแค่ไหนก็บอกว่าอาจจะเป็นเวลา 2-3 วันแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นเร็วมากนะครับขณะที่กองทัพอิหร่านก็ออกมาเตือนเกี่ยวกับการโจมตีระลอกใหม่นะครับโดยบอกว่าถ้าสหรัฐหวนกลับมาโจมตีอีกครั้งเนี่ยสงครามระดับภูมิภาคที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เนี่ยจะขยายวงออกไปไกลกว่าภูมิภาคตะวันออกกลางนอกจากนี้เนี่ยอิหร่านยังประกาศจัดตั้งองค์กรใหม่นะครับชื่อว่าองค์การบริหารช่องแคบอ่าวเปอร์เซีย PGSA เพื่อควบคุมช่องแคบฮอร์มุซด้วยนะครับซึ่งทรัมป์เองยังคงย้ำถึงความแน่วแน่ตั้งใจที่แต่จะไม่ยอมให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์นะครับโดยบอกว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายกับอิหร่านมารอดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นอาจจะมีข้อตกลงร่วมกันหรือไม่เนี่ยก็อาจจะต้องทำบางสิ่งบางอย่างที่ค่อนข้างจะรุนแรงแต่หวังว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นนะกลับตามหลักการแล้วเนี่ยตนเนี่ยอยากจะเห็นคนเสียชีวิตให้น้อยที่สุดแทนที่จะเป็นจำนวนมากแต่ว่าสามารถทำได้ทั้งสองทางนะกลับขณะที่ทำเนียบของประธานาธิบดีตุรกีก็บอกว่าทรัมป์ได้ต่อสายตรงพูดคุยกับเรเจปไตยิปเอโดอันประธานาธิบดีของตุรกีซึ่งเอโดอันแสดงความยินดีต่อการขยายเวลาหยุดยิงแล้วก็บอกกับทรัมป์เนี่ยนะครับเชื่อว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาที่สมเหตุสมผลนั้นเนี่ยมีความเป็นไปได้นะครับก็อย่างที่บอกนั่นแหละนะครับว่าการที่ทางด้านของทรัมป์เนี่ยประกาศในลักษณะอย่างนี้แต่ว่าอิหร่านก็บอกว่าถ้านะครับมีการโจมตีการสู้รบอาจจะไม่ได้จำกัดวงอยู่แค่ตะวันออกกลางต่อไปนะครับซึ่งสัปดาห์นี้เนี่ยอิหร่านได้ยื่นข้อเสนอใหม่ให้กับสหรัฐส่วนรายละเอียดที่เปิดเผยต่อสาธารณะเนี่ยยังคงเป็นเงื่อนไขเดิมที่ทรัมป์เคยปฏิเสธไปแล้วรวมถึงข้อเรียกร้องสิทธิ์ในการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซการชดเชยความเสียหายจากสงครามการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรการปล่อยอายัดทรัพย์สินแล้วก็การถอนกำลังทหารสหรัฐออกจากพื้นที่นะครับอ่ะก็ตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกนั่นแหละนะครับว่าตอนนี้เนี่ยในเรื่องของท่าทีของทรัมป์ก็พูดเนี่ยนะครับในแต่ละวันก็ไม่ได้ซ้ำกันหรือว่าเป็นส่งสัญญาณที่เป็นแบบเดิมอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับเอาอย่างไรก็ตามแต่ท่ามกลางที่สถานการณ์ยังคงมีความอึมครึมเนี่ยทางรอยเตอร์ก็รายงานนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีเรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่จำนวน3ลำได้แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเพื่อขนย้ายน้ำมันไปยังตลาดเอเชียหลังจากที่ชะงักอยู่ในอ่าวเปอร์เซียมานานกว่า2เดือนนะครับพร้อมกับน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางรวม6ล้านบาร์เรลนะครับขณะเดียวกันก็มีเรือ1ลำกำลังเข้าสู่พื้นที่ดังกล่าวนะครับในบรรดาเรือทั้งหมดเนี่ยก็ประกอบไปด้วยเรือ Universal Winner ซึ่งชักธงเกาหลีใต้บรรทุกน้ำมันดิบคูเวต2ล้านบาร์เรลนะครับที่ขนขึ้นเรือตั้งแต่วันที่4มีนาคมและก็กำลังมุ่งหน้าไปยังเมืองอุนซานนะครับประเทศเกาหลีใต้ซึ่งเป็นที่ตั้งของ SK Energy โรงกลั่นน้ำมันรายใหญ่แล้วก็มีกำหนดขนถ่ายน้ำมัน ในวันที่9มิถุนายนนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีเรือหยวนกีชางนะครับซึ่งได้บรรทุกน้ำมันบารัสนะครับจากอิรักเนี่ยจำนวน2ล้านบาร์เรลนะครับตั้งแต่27กุมภาพันธ์โดยมียูนิเปกบริษัทค้าของซิโนเปกโรงกลั่นน้ำมันรายใหญ่ที่สุดในเอเชียเป็นผู้เช่าแล้วก็คาดว่าจะถึงท่าเรือสุยตงเมืองเหมาหมิงเนี่ยนะครับมณฑลกวางตุ้งในวันที่4มิถุนายนเพื่อขนถ่ายน้ำมันขณะที่เรือโอซินลิลี่นะครับซึ่งชักธงฮ่องกงเนี่ยได้บรรทุกน้ำมันดิบอัลชาฮีนนะครับจากกาตาร์1ล้านบาร์เรลแล้วก็น้ำมันดิบบารัชเนี่ยนะครับจากอิรักอีก1ล้านบาร์เรลนะครับระหว่างปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนมีนาคมโดยเรือลำนี้เนี่ยเป็นของบริษัทซิโนเคมนะครับของจีนแล้วก็คาดว่าจะถึงท่าเรือเฉียนโจวมณฑลฝูเจี้ยนเนี่ยในวันที่5มิถุนายนนี้นะครับซึ่งรอยเตอร์เนี่ยก็วิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลติดตามเรือบอกว่าช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยมีเรือผ่านเข้าออกช่องแคบฮอร์มุสเฉลี่ยเพียงวันละประมาณ10ลำส่วนใหญ่เป็นเรือสินค้าเรือบรรทุกสารเคมีแล้วก็เรือบรรทุกก๊าซปิโตรเลียมเหลวนะครับขณะที่เรือบรรทุกน้ำมันดิบเนี่ยยังคงมีสัดส่วนเพียงเล็กน้อยนะครับทางนี้ศูนย์ข้อมูลทางทะเลร่วมของสหรัฐระบุในรายงานเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยกล่าวว่าบริเวณช่องแคบฮอร์มุสยังคงมีความเสี่ยงสูงจากเหตุโจมตีเรือในพื้นที่ที่เกิดขึ้นนะครับในช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วก็มีหลายกรณีที่หน่วยของอิหร่านส่งสัญญาณข่มขู่แล้วก็ดำเนินการเชิงรุกขณะที่สมาคมอุตสาหกรรมการเดินเรือก็ได้ออกคำแนะนำใหม่สำหรับเรือที่ต้องการผ่านช่องแคบฮอร์มุสโดยเตือนถึงอันตรายด้านการเดินเรือหลายประการไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงจากการถูกโจมตีภัยจากโดรนและก็ทุ่นระเบิดการจราจรทางทะเลที่แออัดและก็การลดลงของการควบคุมดูแลทางทหารนะครับแล้วก็ยังมีการระบุด้วยว่ายังมีเรือหลายร้อยลำไม่สามารถผ่านช่องแคบฮอร์มุสได้และหากสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติเนี่ยการเคลื่อนตัวของเรือทั้งหมดในพื้นที่อาจก่อให้เกิดอันตรายด้านการเดินเรือเป็นอย่างมากนั่นเองนะครับก็ยังมีเล็ดลอดมาได้นะครับปริมาณน้ำมันก็หลักหลายล้านบาร์เรลเนี่ยนะครับแต่ว่าก็ยังคงติดค้างกันอีกเป็นจำนวนมากนะครับสำหรับเรือบรรทุกน้ำมันแล้วก็เรือบรรทุกสินค้าต่างๆที่จะต้องผ่านอย่างช่องแคบฮอร์มุสนะครับช่วงเวลาสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็สัปดาห์นี้เนี่ยที่จีนเนี่ยนะครับคึกคักจากการเดินทางไปเยือนของโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอเมริกาแล้วก็ล่าสุดเป็นวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีของรัสเซียนะครับล่าสุดตอนนี้เนี่ยนะครับทางสำนักข่าวยอนฮับได้มีการรายงานนะครับว่าทางด้านของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีนมีแนวโน้มจะเดินทางไปเยือนเกาหลีเหนืออย่างเร็วที่สุดในสัปดาห์หน้านะครับขณะที่แหล่งข่าวก็บอกว่ามีโอกาสสูงที่สีจิ้นผิงเนี่ยจะเดินทางไปที่เกาหลีเหนือในเดือนนี้หรือภายในต้นเดือนหน้านะครับโดยชี้ให้เห็นถึงการเยือนกรุงเปียงยางของนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้วก็การเยือนของเจ้าหน้าที่อารักขาและก็คณะพิธีการเมื่อเร็วๆนี้นะครับซึ่งในการหารือกับหวังอี้เนี่ยคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือได้แสดงความยินดีในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระดับสูงและก็เสริมสร้างความเข้มแข็งของการแลกเปลี่ยนเชิงยุทธศาสตร์กับจีนนะครับแล้วก็เอ่ยถึงการเยือนของผู้นำคิมยองจีนเมื่อปี2025ด้วยนะครับปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นวาระการครบรอบ65ปีของการลงนามสนธิสัญญาอย่างครอบคลุมระหว่างจีนและก็เกาหลีเหนือและถ้าสีจิ้นผิงเดินทางเยือนเกาหลีเหนือเนี่ยก็จะเป็นการพบกันในระดับผู้นำหลังจากที่ทางด้านของสีจิ้นผิงได้หารือกับโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งหนึ่งในประเด็นการหารือเนี่ยรวมถึงการลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือด้วยนะครับแหล่งข่าวยังบอกด้วยว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงอาจจะพยายามทำหน้าที่เป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐและก็ระหว่างการเยือนจีนอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคมเนี่ยทางด้านของประธานาธิบดีอีแจมไมจองของเกาหลีใต้ก็ได้ขอให้ทางด้านสีจิ้นผิงเนี่ยเป็นตัวกลางนะครับช่วยเป็นตัวกลางในการปรับความสัมพันธ์ระหว่าง2เกาหลีซึ่งคำตอบรับของทางด้านสีจิ้นผิงเองก็เป็นไปในทิศทางที่บวกด้วยอ่ะก็ต้องจับตามองนะครับว่าการเดินทางไปเกาหลีเหนือของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้หรือไม่นะครับวันนี้หมดเวลาของคุยข่าวอาราณิสุลครับคุณผู้ฟังขออนุญาตลาคุณผู้ฟังกันก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: ตามรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์เวลา6โมงเย็นถึง1ทุ่ม ได้ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีย้ำการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงเป็นการบูรณาการผู้ว่าราชการและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับตำรวจจราจรทั่วประเทศกวดขันวินัยจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟและเตรียมวางมาตรการแก้ไขปัญหาจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุทางการอิหร่านกำลังพิจารณาถึงจุดยืนล่าสุดของสหรัฐในการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีย้ำการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงเป็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่บูรณาการผู้ว่าราชการและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดว่าเป็นยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานของรัฐบาลที่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรในแต่ละจังหวัดประสานงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติขบวนการสแกมเมอร์และคอลเซ็นเตอร์ปัญหานอมินีการถือครองที่ดินโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงการใช้อิทธิพลข่มเหงประชาชนเป็นการบูรณาการทำงานอย่างครบวงจรทั้งนี้ก็ต้องตั้งเป้าหมายการดำเนินงานเนื่องจากถือเป็นภารกิจและหน้าที่โดยตรงของผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรในการร่วมกันบำบัดทุกข์บำรุงสุขและพิทักษ์สันติราษฎร์เพื่อว่าการกระทำผิดกฎหมายใดๆไม่พ้นจากอำนาจหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงานได้
3: ครับก็เป็นยุทธศาสตร์แล้วก็แผนการดำเนินงานของรัฐบาลชุดนี้ในการที่จะให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ผู้บังคับการตำรวจในแต่ละจังหวัดได้ประสานงานกันปราบปรามป้องกันอาชญากรรมทุกประเภทโดยเฉพาะยาเสพติดอาชญากรรมผิดกฎหมายสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์พวกนอมินีการถือครองที่ดินที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเราไม่ต้องตั้งเป้าหมายมันเป็นภารกิจหน้าที่ของเขาอยู่แล้วผู้การตำรวจกับผู้ว่าราชการจังหวัดถ้าสองท่านนี้ร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในการที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะครับแล้วก็พิทักษ์สันติราษฎร์เนี่ยมันไม่น่าที่จะมีการกระทำผิดกฎหมายใดๆที่จะพ้นมือของทั้งผู้ว่าและผู้การตำรวจนี้ได้
2: ส่วนการประเมินผลการดำเนินงานในช่วงเดือนกันยายนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานอยู่แล้วซึ่งการบริหารราชการในพื้นที่แต่ละจังหวัดพิจารณาจากความผาสุกความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าคุมเข้มนอมินีใช้ระบบ AI คัดกรองกลุ่มเสี่ยงกว่า 80,000 รายเตรียมเชื่อมข้อมูลกับสถาบันการเงินตรวจสอบเงินลงทุนแบบเรียลไทม
4: ์นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าปัจจุบันมีนิติบุคคลประเภทบริษัทจดทะเบียนในไทยประมาณ 800,000 รายโดยในจำนวนนี้มีบริษัทที่มีชาวต่างชาติถือหุ้นไม่เกินรายละ50กว่า 120,000 รายและอาจเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงนอมินีราว 80,000 รายโดยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บริการร้านอาหารและโลจิสติกซึ่งขณะนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าอยู่ระหว่างการใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลโครงสร้างผู้ถือหุ้นกรรมการและงบการเงินเพื่อคัดกรองความเสี่ยงเชิงลึกก่อนจะส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI สำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.นอกจากนี้กรมยังอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและสถาบันการเงินเพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบเส้นทางการเงินแบบ real time และเชื่อมโยงข้อมูลการลงทุนของผู้ถือหุ้นกับระบบธนาคารโดยคาดว่าจะออกคำสั่งรองรับมาตรการดังกล่าวได้ภายในเดือนสิงหาคมนี้
5: เราหารือกับทางกลุ่มธนาคารและก็สมาคมธนาคารไทยอนาคตเราคาดหวังว่าเมื่อยื่นคำขอจดทะเบียนเข้ามาแล้วเราเห็นใครเป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยเราตรวจจากการเชื่อมโยงข้อมูลกับทางสมาคมธนาคารว่าผู้ที่มีรายชื่อในการถือหุ้นหรือลงทุนเนี่ยมีการลงทุนเข้ามาจริงไหมวันนี้มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนกับคนไทยแล้วถือหุ้นไม่ถึง 50% อยู่ 120,000 รายแล้วเราก็คาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มเสี่ยงอยู่ประมาณ 80,000 ราย ก็กำลังวิเคราะห์กันให้ลึกเข้าไปเรื่อยๆไม่นานแล้วครับเพราะว่าเราไม่ได้ตรวจด้วยตาอย่างเดียวแต่ว่าเราใช้ AI มาช่วยวิเคราะห์แล้วก็ประมวลผลจากทั้งการถือหุ้นทั้งการเข้าเป็นกรรมการก็มีทั้งอสังหาริมทรัพย์ร้านอาหารภัตตาคาร
4: ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายนที่ผ่านมามีนักลงทุนต่างชาติขออนุญาตเข้ามาประกอบธุรกิจในไทยจำนวน438รายเพิ่มขึ้น121เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งกรมจะเร่งปลดล็อกขั้นตอนการขออนุญาตลงทุนให้รวดเร็วขึ้นโดยตั้งเป้าลดระยะเวลาพิจารณาอนุญาตจากกรอบกฎหมายที่กำหนดไม่ให้เกิน60วันให้เหลือไม่เกิน30วันเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนที่ดำเนินธุรกิจในไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเตือนอินฟลูเอนเซอร์นำคลิปข่าวของสำนักข่าวหรือนักข่าวภาคสนามมาตัดต่อเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ผิดกฎหมาย PDPA เสี่ยงถูกปรับและจำคุก
6: นางสาววีรินอรวัฒนพันธ์ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.เปิดเผยว่าจากกรณีปัญหาอินฟลูเอนเซอร์นำคลิปข่าวของสำนักข่าวหรือนักข่าวภาคสนามรีโพสต์หรือรีแพ็คโดยตัดต่อใส่หน้าหรือเสียงของตัวเองเข้าไปเพื่อสร้างยอดไลค์ยอดแชร์กำลังกลายเป็นประเด็นที่สร้างความไม่เป็นธรรมให้กับคนทำงานสื่อมวลชนโดยพฤติกรรมดังกล่าวถือว่ามีความผิดอยู่บนเส้นแบ่งของกฎหมาย2ฉบับหลักคือกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมาย PDPAในมุมของกฎหมายลิขสิทธิ์นั้นคลิปข่าวภาพข่าวหรือเสียงรายงานข่าวถือเป็นงานแพร่เสียงแพร่ภาพหรืองานโสตทัศนวัสดุที่ได้รับความคุ้มครองทันทีที่สร้างสรรค์ขึ้นซึ่งการที่อินฟลูเอนเซอร์ดูดคลิปไปดัดแปลงหรือเผยแพร่ซ้ำเพื่อประโยชน์ทางการค้าถือเป็นการละเมิดกฎหมายชัดเจนส่วนข้ออ้างเรื่องการใช้งานโดยชอบธรรมหรือ Fair Use นั้นฟังไม่ขึ้นหากการกระทำนั้นไปแย่งยอดวิวจากช่องทางหลักของสำนักข่าวขณะที่มุมมองของกฎหมาย PDPA ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรสคส.ระบุว่าภาพใบหน้าและเสียงถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอินฟลูเอนเซอร์ไม่ได้เป็นสื่อมวลชนที่ได้รับข้อยกเว้นตามกฎหมายหากนำภาพหรือเสียงของแหล่งข่าวประชาชนหรือแม้กระทั่งตัวนักข่าวเองไปใช้ตัดต่อล้อเลียนหรือใช้ในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับความยินยอมและสร้างความเสียหายก็จะถือเป็นการละเมิดกฎหมาย PDPA ทันทีทั้งนี้สคส.ฝากเตือนไปยังกลุ่มครีเอเตอร์และอินฟลูเอนเซอร์ว่าการอ้างว่าใครๆก็ทำกันไม่สามารถใช้เป็นข้อต่อสู้ทางกฎหมายได้หากต้องการนำเสนอประเด็นข่าวควรใช้วิธีเล่าเรื่องใหม่ด้วยตนเองเพื่อความปลอดภัยทางกฎหมายและเป็นการเคารพเพื่อนร่วมอาชีพในโลกดิจิทัลนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รัฐบาลตอบกระทู้ถามสดของฝ่ายค้านยืนยันโครงการรถไฟฟ้าสีส้มดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายพร้อมรับข้อกังวลค่าโดยสารระยะยาวไปพิจารณาเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชน
7: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายสุรเชษฐ์ปวินวงศ์วุฒิ สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้ตั้งกระทู้ถามสดเกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการรถไฟสายสีส้มทั้งนี้นายจริตพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นผู้ตอบกระทู้ชี้แจงว่าศาลมีคำวินิจฉัยในคดีที่เกี่ยวข้องแล้วโดยเห็นว่าการแก้ไขหลักเกณฑ์และการยกเลิกการประมูลเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อประโยชน์ของรัฐขณะที่การดำเนินการประมูลรอบใหม่ศาลได้พิจารณาแล้วและไม่พบเหตุใดต้องทุเลาการบังคับใช้ส่วนคดีที่มีการฟ้องร้องเพิ่มเติมศาลมีคำสั่งไม่รับฟ้องสำหรับข้อกล่าวหาเรื่องความเสียหายจากการเปรียบเทียบโครงการกระทรวงคมนาคมย้ำว่าเอกชนที่ถูกกล่าวถึงไม่ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาด้านเทคนิคจึงไม่สามารถนำข้อมูลมาเปรียบเทียบได้และยืนยันว่าการดำเนินโครงการเป็นไปตามกฎหมายทุกขั้นตอนรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมยังชี้แจงถึงความกังวลต่อโครงสร้างค่าโดยสารในสัญญาที่อาจมีการปรับขึ้นทุก2ปีซึ่งส่งผลให้ค่าโดยสารในระยะยาวเพิ่มสูงขึ้นว่ารัฐบาลจะนำข้อกังวลดังกล่าวไปพิจารณาประกอบการดำเนินงานและกำกับดูแลให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุดรวมถึงการพัฒนาระบบตั๋วร่วมต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับตำรวจจราจรทั่วประเทศกวดขันวินัยจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟเตรียมเรียกประชุมผู้บังคับบัญชาทุกระดับเพื่อวางมาตรการแก้ไขปัญหาจราจรลดอุบัติเหตุ
8: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟและทางรถยนต์โดยได้สั่งการให้ตำรวจจราจรทุกพื้นที่ลงพื้นที่สร้างวินัยจราจรให้ผู้ขับขี่เคารพกฎและเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดหากพบการฝ่าฝืนให้ดำเนินการประคับใช้กฎหมายทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยนอกจากนี้ในวันอังคารหน้าเตรียมเรียกประชุมผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทั้งหมดในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเส้นทางรถไฟพร้อมประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับผู้บังคับการและผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศเพื่อส่งมอบนโยบายเร่งด่วนโดยเฉพาะการกวดขันไม่ให้จอดรถล้ำเส้นเหลืองและการบริหารจัดการสัญญาณไฟเพื่อระบายรถให้มีประสิทธิภาพ
9: มัวแต่พุ่งเป้าเรื่องรถไฟอาจจะไปมีเรื่องอื่นวันอังคารนะครับผมจะเรียกผู้กับสถานีตำรวจนครบาลทั้งหมดพื้นที่เกี่ยวข้องกับรถไฟเพื่อจะให้ข้อคิดเห็นข้อแนะนำด้วยตนเองแล้วก็จะคอนเฟอเรนซ์กับผู้การจังหวัดทั่วประเทศกับผู้การทั่วประเทศเพื่อให้รับรู
8: ้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจึงกล่าวเพิ่มเติมว่าปัจจุบันปริมาณรถบนท้องถนนเพิ่มมากขึ้นประกอบกับมีการก่อสร้างเส้นทางรถไฟซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การจราจรติดขัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงต้องเร่งหาเครื่องมือและกลไกมาช่วยระบายรถให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งนี้ขอความร่วมมือจากประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันปลูกฝังค่านิยมเคารพกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมทางซึ่งการสร้างวินัยจราจรอาจต้องใช้เวลาแต่เราต้องเริ่มช่วยกันตั้งแต่วันนี้โดยเฉพาะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างรถส่งอาหารและรถโดยสารสาธารณะเพราะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาความสูญเสียไม่ได้อยู่แค่ที่ตัวเราแต่จะส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างและครอบครัวด้วยศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซ้อมแผนเผชิญเหตุอุทกภัย3จังหวัดยกระดับการจัดการสาธารณภัยบูรณาการทุกหน่วยงานพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงฤดูฝนอย่างมีประสิทธิภาพ
10: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าอุทกภัยเป็นภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายเพชรบูรณ์และอุบลราชธานีซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงด้านภูมิประเทศและปริมาณฝนสะสมในช่วงฤดูฝนรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยจึงให้ความสำคัญกับการยกระดับกลไกการจัดการสาธารณภัยระดับท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งเพื่อลดผลกระทบและความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจึงได้จัดโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีอุทกภัยประจำปีพ.ศ. 2569ทั้งในรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะและการฝึกซ้อมปฏิบัติในสถานการณ์น้ำท่วมซึ่งเป็นภัยระดับ2สำหรับการฝึกซ้อมครั้งแรกของจังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการฝึกซ้อมบนโต๊ะไปแล้วเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาและในวันพรุ่งนี้จะเข้าสู่การฝึกซ้อมปฏิบัติเสมือนจริงในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายอำเภอแม่สายและอำเภอแม่ฟ้าหลวงครอบคลุมภารกิจสำคัญได้แก่การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดการค้นหาและกู้ภัยทางน้ำการอพยพประชาชนการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวการปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขรวมถึงปฏิบัติการทางอากาศโดยการฝึกซ้อมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายพลพีสุวรรณชวีนายเจเศรษฐไทยเศรษฐและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการฝึกในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเทคโนโลยีขั้นสูงและศิลปหัตถกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเตรียมมาตรการช่วยเหลือ SME ครอบคลุมทุกมิติน
11: ายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและบุคลากรกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยเน้นย้ำการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ผ่านการผลักดัน3อุตสาหกรรมหลักได้แก่เกษตรแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและมูลค่าสูงอย่างชิปและเซมิคอนดักเตอร์และอุตสาหกรรมศิลปะหัตถกรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ไทยสู่สากลสำหรับ SME ที่อยู่ในสภาวะถดถอยได้เตรียมมาตรการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทั้งการสนับสนุนด้านเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตผ่านกองทุนของกระทรวงอุตสาหกรรมและวงเงินกู้จากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยโดยเน้นย้ำว่าการช่วยเหลือจะไม่จำกัดอยู่เพียงการปล่อยสินเชื่อแต่ต้องครอบคลุมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้และการเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการซึ่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกรมโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรม
12: ในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมวันนี้ก็จำเป็นที่จะต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นภายในกระทรวงอุตสาหกรรมอย่างเช่น SME D Bank เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ปล่อยกู้อย่างเดียวแต่ต้องให้ทั้งองค์ความรู้ศักยภาพในการบริหารจัดการเทคโนโลยีทรานสเฟอร์ capacity building ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกรมโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานต่างๆของกระทรวงอุตสาหกรรมนั้นจะต้องร่วมกันนะครับแล้วก็ไปสนับสนุนการเดินหน้าของ SME ไทยนะครับ
11: นอกจากนี้นายวราวุฒิเปิดเผยว่าได้สั่งการด่วนให้หน่วยงานในสังกัดยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์หลังเกิดเหตุโจมตีระบบราชการพร้อมเตือนผู้ประกอบการให้รัดกุมเนื่องจากเป็นเงื่อนไขสำคัญทางการค้าควบคู่ไปกับการเร่งให้ภาคธุรกิจปรับตัวรับกติกาสิ่งแวดล้อมโลกภาคบังคับอย่าง CBAM และ EUDR โดยเร่งสนับสนุนความรู้ด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์และผลักดันให้เกิดกระดานซื้อขายคาร์บอนเครดิตในไทยที่เชื่อมโยงกับตลาดสากลเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจให้ไทยอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยช่วง5เดือนปีนี้นักท่องเที่ยวตลาดระยะใกล้เดินทางเข้าไทยแล้วกว่า8ล้าน2แสนคนคาดการทั้งปีจะมีนักท่องเที่ยวกว่า21ล้านคนเร่งปรับกลยุทธ์เจาะกลุ่มตลาดกำลังซื้อสูงนางสาภัทรอนงค์ณเชียงใหม่รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเปิดเผยภาพรวมสถานการณ์ท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง16พฤษภาคม2569ว่ามีนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะใกล้เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยแล้วรวมทั้งสิ้นกว่า8ล้าน2แสน4หมื่นคนโดยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเป็นกำลังหลักนำโดยตลาดจีนที่ครองแชมป์เดินทางเข้าไทยสูงสุดด้วยจำนวนกว่า 2,150,000 คนเติบโตร้อยละ 18.79 ตามด้วยมาเลเซียอินเดียเกาหลีใต้และไต้หวันท่ามกลางปัจจัยหนุนจากเทศกาลวันหยุดยาวกระแสการเดินทางร่วมงานคอนเสิร์ตและแฟนมิตติ้งของศิลปินเคป๊อปและทีป๊อปรวมถึงนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐทั้งนี้ททคาดการว่าตลอดทั้งปี2569จะมีนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะใกล้เดินทางเข้าไทยรวมประมาณ 21,870,000 คนอย่างไรก็ตามแม้ภาพรวมจะมีความท้าทายจากสภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันที่รุนแรงในภูมิภาครวมถึงราคาบัตรโดยสารเครื่องบินที่ปรับตัวสูงขึ้นททได้เล็งเห็นโอกาสสำคัญในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมนี้ในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เชิงรุกจากแนวคิดดึงปริมาณนักท่องเที่ยวไปสู่การขับเคลื่อนด้วยคุณค่าโดยมุ่งเจาะตลาดกลุ่มที่มีความสนใจพิเศษและกำลังซื้อสูงเช่นกลุ่มกอล์ฟเวลเนสและกลุ่มอินเซนทีฟเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้อย่างยั่งยืนต่อไปกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาขอความร่วมมือนายจ้างอีก 5,200 แห่งหักเงินเดือนลูกจ้างเพื่อชำระหนี้ผ่านระบบสรรพากรเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ประกาศขอความร่วมมือองค์กรนายจ้างเพิ่มเติมอีกกว่า 5,200 แห่งให้เริ่มดำเนินการหักเงินพนักงานที่เป็นผู้กู้ยืมเงินเพื่อนำเงินส่งคืนกองทุนผ่านระบบรับชำระเงินกู้คืนกองทุนผ่านกรมสรรพากรโดยให้เริ่มหักเงินเดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2569เป็นต้นไปและกำหนดให้นำส่งเงินภายในวันที่15มิถุนายน2569รวมถึงทุกวันที่15ของเดือนถัดไปทั้งนี้ผู้กู้ยืมที่มีภาระหนี้ค้างชำระก่อนเข้าสู่ระบบการหักเงินเดือนจะต้องดำเนินการชำระยอดค้างด้วยตนเองให้เสร็จสิ้นโดยเร็วเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายกยศ.จึงขอเชิญชวนองค์กรนายจ้างลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเพื่อศึกษาวิธีการใช้งานระบบ ePay SLF ได้ทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านลายบัญชีทางการกยศ.องค์กรนายจ้างซึ่งการให้ความร่วมมือขององค์กรนายจ้างในครั้งนี้จะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้ผู้กู้ยืมชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่องและส่งต่อเป็นทุนหมุนเวียนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนรุ่นต่อไปอย่างยั่งยืน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
14: รัฐบาลติดตามสถานการณ์ไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดหลัง WHO รายงานพบผู้ติดเชื้อเชื่อมโยงกับเรือสำราญในต่างประเทศขณะนี้ประเทศไทยยังไม่พบการระบาดและประเมินว่าความเสี่ยงต่อประชาชนยังอยู่ในระดับต่ำโรคนี้มีสัตว์ฟันแท้เช่นหนูเป็นพาหะสำคัญการติดเชื้อส่วนใหญ่เกิดจากการสูดดมฝุ่นที่ปนเปื้อนปัสสาวะหรืออุจจาระหนูโดยเฉพาะในพื้นที่อับอากาศรัฐบาลจึงเพิ่มมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมเฝ้าระวังในระบบสาธารณสุขทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องขอความร่วมมือประชาชนรักษาความสะอาดบ้านและที่ทำงานหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและลดสัมผัสจากสัตว์ฟันแท้รัฐบาลยืนยันเดินหน้าเฝ้าระวังเต็มที่เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้ประชาชนทุกคนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาประดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
16: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
17: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
16: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
17: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
16: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสื่อท้องถิ่นของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลอิหร่านรับทราบถึงจุดยืนล่าสุดของสหรัฐเกี่ยวกับยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางแล้วและกำลังพิจารณาจุดยืนดังกล่าวอยู่พร้อมย้ำว่ารัฐบาลปากีสถานยังคงทำหน้าที่คนกลางเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐโดยมีการสื่อสารผ่านปากีสถานแล้วหลายรอบความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐพร้อมที่จะเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอีกครั้งหากไม่ได้รับคำตอบที่ใช่จากรัฐบาลอิหร่านอย่างไรก็ตามสหรัฐพร้อมรออีก 2-3 วันสำหรับคำตอบที่ถูกต้องต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่18ประเทศไทยเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตะวันตกของประเทศภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือและประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนคนงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครหนองบัวลำภูอุดรธานีนครพนมและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:33 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร41เซนติเมตรและเวลา 8:39 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:17 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 17:44 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นาที
18: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
19: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
18: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
19: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
18: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
20: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
21: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตฤวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station

0: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
1: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์โบกใครมาก่อนใครอ่ะ
0: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
2: ไหนไหนไหนไหนแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
0: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้
2: นนั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิด
0: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
3: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
4: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
5: ณราพงศ์วยวัฒน์
6: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
5: ชัดทุกประเด็น
6: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
5: ณราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
7: ทราบแล้วเปลี่ยน
8: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
9: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
10: อาร์ลาสเตเดียมช่วง2เก๋าเมากีฬาโดยแอดดี้วิรศักดิ์ลินกลัดและเพชรมา
11: สวัสดีครับมิตรรักแฟนกีฬาทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่อาลานสเตเดียมนะครับเราพบเจอกันเป็นประจำนะฮะทุกวันพฤหัสเวลา 19:30 นโดยประมาณนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันพฤหัสที่21พฤษภาคมนะฮะเราก็มีเรื่องราวพูดคุยกันหลายเรื่องราวจะเป็นเรื่องอะไรบ้างนะครับก็ติดตามกันไปนะฮะอยู่กับผมครับเพชรมานะครับสำหรับวันนี้ก่อนอื่นนะครับสดๆร้อนๆเลยเมื่อคืนเลยนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะฮะกับแอสตันวิลล่านะครับทีมจากพรีเมียร์ลีกนะครับที่คว้าแชมป์ยูโรปาลีกนะฮะโดยการชนะไฟบวกนะครับ3-0แม่ถือว่าเขาเรียกสกอร์นี่ค่อนข้างสบายนะสำหรับแฟนวิลล่าไม่ต้องลุ้นกันครับโดยเฉพาะครึ่งแรกนะฮะนาทีที่41นะครับยูริทิลมันทำประตูขึ้นนำนะฮะให้แอสตันวิลล่านำไปก่อน 1-0 และในช่วงทดเจ็บของครึ่งแรกนั่นเองครับนะฮะบูเอนเดียบวกเป็น 2-0 ถือว่าแบบโอ้โหพอนำ 2-0 จบครึ่งแรกนี่ถือว่าแหมมือเข้าไปจับถ้วยเนี่ยอย่าบอกว่ามือเดียวเลยฮะผมใช้คำว่ามือนึงจับถ้วยแล้วอีกมือนึงอ่ะแตะแล้วอ่ะนะฮะแล้วพอมาครึ่งหลังครับในนาทีที่58นะฮะมอร์แกนโรเจอร์สบวกประตูที่3นะครับให้กับทางแอสตันวิลล่านะฮะจบแมตช์นะครับสบายๆเอาชนะไฟบวกไปนะครับ3-0คว้าแชมป์

0: อย่างยิ่งใหญ่นะฮะแล้วก็ที่อยากจะบอกคือแม่เนี่ยนะฮะเป็นเขาเรียกบอลทั่วยุโรปยูโรป้านะครับสมัยที่5ไม่ใช่ของวิลล่านะของอูนายเอมเมอรี่ผู้จัดการทีมนะครับครั้งแรกที่ได้นะฮะฤดูกาล 2013-2014 นะครับได้ตอนที่คุมทีมเซบีย่าอยู่นะครับและปีถัดมาและปีถัดมาอีกนะครับคือ3สมัยซ้อนเลยนะฮะอูนายเอมเมอรี่พาเซบีย่านะครับครองความยิ่งใหญ่ของทั่วยุโรป้าแบบเรียกว่าโอ้โหนะจะมีใครทำได้นะครับ3สมัยติดเลยนะสำหรับเซบีย่าครับแล้วก็วางเว้นไปนะฮะพอฤดูกาล 2020-2021 นะฮะย้ายมาคุมทีมเบียริลนะครับก็พาเบียริลคว้าแชมป์ยูโรป้าไปอีกนะฮะส่วนเนี่ยครับล่าสุดนะครับสมัยที่5ของอูนายเอมเมอรี่ก็นี่แหละครับแอสตันวิลล่าเมื่อคืนสดๆร้อนๆถือว่าเป็นผู้จัดการที่เรียกว่าแม่ถูกฉลกกับถ้วยยูโรป้าเหลือเกินนะฮะ5สมัยนะครับหายากนะฮะและเป็นแชมป์ยุโรปครั้งแรกในรอบ44ปีของแอสตันวิลล่าด้วยหลังจากที่แบบแอสตันวิลล่าเนี่ยเคยยิ่งใหญ่ในเวทียุโรปก็คือถ้วยยูโรเปียนคัพหรือว่ายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในปัจจุบันเนี่ยนะฮะก็เนี่ยครับนี่คือความยิ่งใหญ่ความเยี่ยมยอดของผู้จัดการทีมที่ชื่ออูนายเอมเมอรี่ทีนี้มันก็เลยมีประเด็นไงนะครับว่าอูนายเอมเมอรี่เนี่ยนะฮะเป็นผู้จัดการทีมที่ชำนาญในการเล่นบอลยุโรปนะครับพาทีมประสบความสำเร็จทีมใหญ่ๆจะหันมามองเขาบ้างไหมนะฮะเอาแบบทีมใหญ่จริงๆนะผมพูดถึงทีมใหญ่ระดับแบบเรียกว่าอาจจะต้องเอ่ยหมดนะเพราะว่าคือคันจะบอกว่าอย่างอาร์เซนอลหรืออะไรก็ตามบอกจะบ้าเหรอนะเขาก็มีอาร์เตต้าคุมทีมดีอยู่แล้วหรือมาริสก้าเพิ่งเซ็นสัญญากับแมนซิตี้ผมพูดถึงทีมระดับนี้อาร์เซนอลแมนซิตี้แมนยูหรือแม้กระทั่งลิเวอร์พูลจะชายตามองไหมนะครับเพราะว่านี่คืออย่างน้อยๆนะครับนี่คือหนึ่งในผู้จัดการทีมที่เรียกว่าถือว่าสุดยอดในเวทียุโรปและทีนี้มาพูดถึงพรีเมียร์ลีกนะครับทุกคนทราบกันดีนะฮะหรือคนที่ยังไม่ทราบนะไม่เป็นไรครับก็คืออาร์เซนอลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะสำหรับพรีเมียร์ลีกนะครับมันมีเตะตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารอะไรเงี้ยเตะมาตลอดครับมันก็จะมีทั้งเรื่องดราม่าเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับมาสรุปผลกันนิดนึงนะฮะสำหรับแอสตันวิลล่านะครับเล่นในบ้านเอาชนะลิเวอร์พูลไป4-2นะครับนั่นคือวิลล่าก็เรียกว่าการตีพื้นที่บอลยุโรปซึ่งตอนที่ชนะนี่เขายังไม่ได้แข่งยูโรปาลีกนะฮะแชมป์ยูโรปาลีกเนี่ยได้ไป UCL อัตโนมัตินะครับคู่ถัดมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเอาชนะนอตติงแฮมฟอเรสต์3-2ถามว่ามีดราม่าไหมมีสินะครับจังหวะประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ได้ประตูจากการที่เรียกว่าเอ็มบูโมเนี่ยจับบอลได้แล้วก็พยายามยิงแล้วลูกบอลกระฉอกมาเข้าเท้ามาเทอุสคุนยายิงเข้าไปเนี่ยนะแต่ว่าภาพรีเพย์ก็โชว์นะครับให้เห็นว่ามันมีการสัมผัสแขนของเอ็มบูโมนะแฟนแมนยูอย่าเพิ่งโกรธนะไม่ใช่นะเราพูดกันว่าไปเรื่อยๆนะครับก็คือแต่ว่ารีเพย์ดูแล้วดูอีกนะคือโอเคอ่ะมันมีการสัมผัสบอลแต่ว่าในสายตาของผมเนี่ยนะฮะผมก็เรียกว่ากฎกติกาไปแล้วอย่าเรียกว่าผมแม่นเลยคือผมงงกับกฎกติกาที่เรียกว่าพรีเมียร์ลีกเนี่ยมักจะมีเซอร์ไพรส์ให้อยู่ตลอดเวลานะฮะว่าเดี๋ยวกฎเป็นอย่างเงี้ยมองจากจุดนี้ใช้กฎนี้หรืออะไรก็ตามเนี่ยบอลมันมีสัมผัสจากกองหลังของนอตติงแฮมฟอเรสต์ได้บอลฉลับขึ้นมาทำให้โดนแขนเอ็มบูโมนะฮะแต่ว่าอ่ะโอเคนะแล้วมันมีการเหมือนว่าลูกบอลลูกนั้นเนี่ยมันก็ถูกบังคับทิศทางให้กับเอ็มบูโมนั่นเป็นการสร้างโอกาสไงซึ่งจริงๆนะเชื่อว่าแฟนบอลนะครับหลายคนรวมทั้งแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับที่นั่งดูในจังหวะนั้นนะครับที่กรรมการเขาไม่ตัดสินนะโอ้สวยเซ็งเว้ยแฮนด์บอลแน่นอนเลยแฮนด์บอลแน่นอนกรรมการไปดู VR ดูกลับไปกลับมาดูกลับไปกลับมาให้ประตู ไม่นับไม่ถือเป็นแฮนด์บอลหรืออะไรเงี้ยนะคือผมว่าแฟนนอตติงแฮมฟอเรสต์เนี่ยนะก็คือตระหนก ตกใจว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ไงแฟนทีมอื่นด้วยก็บอกเฮ้ยมันเป็นไปได้ไงว่าแต่แฟนแมนยูเนี่ยในเขาเรียกในความดีใจอ่ะมันก็มีเขาเรียกอะไรอ่ะน่าจะมีความรู้สึกแบบว่าทำไมกูโชคดีจังนะฮะที่สุดถึงที่สุดนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เอาชนะนอตแดงฟอร์เรสต์ไป3-2ซึ่งคู่นี้เนี่ยตามจริงเนี่ยมันไม่ได้มีผลอะไรมากนะครับนอตแดงฟอร์เรสต์ก็ไม่ใช่ทีมที่ลุ้นตกชั้นอยู่ถือว่ารอดตกชั้นแล้วนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็อันดับ3นะครับแบบสบายๆไม่ต้องคิดอะไรไม่ขึ้นไม่ได้ลงไม่ได้นะฮะส่วนทางด้านท้ายตารางครับวูฟนะฮะทีมที่เรียกว่าทีมบอยนะก็เปิดบ้านเสมอกับฟูลแลมไป1-1คู่นี้ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับแล้วก็มีลีดส์นะฮะเอาชนะไบรตันไป1-0นะครับเอเวอร์ตันครับเล่นในบ้านโดนซันเดอร์แลนด์อัดซะ3-1นะฮะแหมซันเดอร์แลนด์นะครับบทที่อยากจะให้เล่นแย่นะก็เล่นดีบทที่อยากจะให้เล่นดีดันเล่นแย่นะครับส่วนเบรนท์ฟอร์ดกับคริสตัลพาเลซดาร์บี้แมตช์เมืองลอนดอนนะครับก็เสมอไป2-2แล้วก็อีกคู่นึงที่เรียกว่ามีผลนะครับก็คือคู่ของนิวคาสเซิลกับเวสต์แฮมนะซึ่งนิวคาสเซิลเอาชนะเวสต์แฮมไป3-1นั่นทำให้ลมหายใจของเวสต์แฮมมันแผ่วลงกับการลุ้นหนีตกชั้นนะครับนะฮะและทำให้สเปอร์หายใจคล่องมากขึ้นนะเวสต์แฮมแต้มอยู่เท่าเดิมนะไม่มีปัญหาซึ่งตอนนั้นเนี่ยสเปอร์ก็ยังไม่ได้แข่งนะครับแล้วก็มาคืนถัดมาอาร์เซนอลครับเอาชนะเบอร์ลี่1-0นั่นทำให้อาร์เซนอลก้าวเข้าไปใกล้นะครับพื้นที่ก้าวเข้าไปใกล้ตำแหน่งแชมป์พรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะฮะเพราะว่าต้องลุ้นผลคืนถัดมาซึ่งบอร์นมาสเปิดบ้านรับการเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคือโจทย์ไม่มีอะไรเลยสำหรับแผนนี้ก็คือโจทย์มีอยู่ข้อเดียวคือแมนซิตี้ต้องชนะเท่านั้นถึงจะยืดโอกาสที่แมนซิตี้จะคว้าแชมป์นะฮะแล้วอาร์เซนอลยังไม่ได้แชมป์แต่ว่าการกลับเป็นว่าบอร์นมาสสามารถยันเสมอแมนซิตี้ได้นะครับ1-1นะฮะซึ่งจริงออกนำไปก่อนด้วยแมนซิตี้นี่บุกแรงนะครับแต่ว่าทำได้แค่1ประตูการที่แมนซิตี้ได้1แต้มนั่นคือการยื่นแชมป์ให้กับอาร์เซนอลเรียบร้อยอาร์เซนอลก็ได้แชมป์ไปนะฮะและอีกคู่นึงที่มีความสำคัญนะครับเชลซีเปิดบ้านรับการไปเยือนท็อตเทนฮอมสเปอร์ทีมที่หนีตกชั้นนะฮะเชลซีเอาชนะไป2-1นะครับและก็มีดราม่ากันอีกเกี่ยวกับเรื่องจังหวะที่ชุลมุนชุลเกกันในเขตโทษนะครับก็มาร์คคูคูเรย่าเหมือนกับไปทำฟาวมิกกี้ฟานเดอร์เฟนนะฮะคืออย่างนี้สำหรับคนที่ไม่ได้ดูนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังถ้าสมมุติว่ามีจังหวะฟาวเนี่ยกรรมการก็จะเป่านะครับแล้วถ้าเกิดฟาวหรือรุนแรงหรืออะไรก็ตามนะฮะคนทำฟาวก็จะได้ใบเหลืองใช่ไหมครับทีนี้มันเกิดขึ้นในเขตโทษนะกรรมการก็เดินควักใบเหลืองยื่นให้คูคูเรย่าปั้งเสร็จนะครับแต่ว่าให้เตะมุมใหม่แทนที่ให้เป็นจุดโทษใช่ไหมมันก็มีการแย้งเกิดขึ้นมาว่าเฮ้ยจังหวะทำฟาวเนี่ยตกลงยังไงว่าทำไมฟาวถึงไม่ได้จุดโทษหรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะมันก็ยังแบบงงๆกันอยู่อ่ะก็มีคำอธิบายออกมาว่าตอนนั้นเนี่ยนะครับลูกบอลยังไม่ได้เล่นยังอยู่ที่จุดลูกเตะมุมอยู่นะครับมาร์ติสเตลกำลังเตรียมเตะมุมอยู่แล้วเกิดฟาวแต่ว่ามันก็มีภาพบางภาพที่ออกมาว่าบอลเนี่ยเดินทางออกมาแล้วนะครับจากลูกเตะมุมนั้นทีนี้เรามานั่งถามกันว่าจังหวะยื้อยุดฉุดกระชากเนี่ยนะฮะมันกินเวลาอยู่นะครับผมไม่ว่าอาจจะเป็น1วินาที2วินาที3วินาทีเราถามว่าจริงๆเราจะนับจากจุดไหนในการจุดเริ่มทำฟาวล์เกิดคุณโอบเอลผู้เล่นฝั่งตรงข้ามคุณเป็นฝ่ายรับนะคุณโอบเอลผู้เล่นฝ่ายลุกเนี่ยนะครับแล้วลากไปเรื่อยเนี่ย 2-3 วินาทีจนวินาทีที่เขาล้มลงคุณจะนับจังหวะที่เขาล้มเป็นจังหวะที่ฟาวหรือคุณชนะนับจังหวะเริ่มในการโอบแล้วไถกันไปผลักกันไปผลักกันมาผลักไปเงี้ยคุณจะนับตรงไหนนี่คืออีกหนึ่งดราม่านะครับที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วมันเกิดขึ้นกับท็อตเทนฮอตสเปอร์นะทีนี้ผมเชียร์นี่แหละนะครับฤดูกาลนี้มันเกิดขึ้นเยอะจริงๆนะฮะควรจะได้จุดโทษไม่ได้ไม่ควรจะเสียจุดโทษเสียควรคู่ต่อสู้ควรจะได้รับใบแดงก็ไม่ได้หรือแม้กระทั่งฝั่งตัวเองอาจจะฟาวไม่ได้หนักอะไรแต่ว่าได้รับใบแดงซึ่งล้วนแล้วแต่ปีนี้อ่ะพูดตรงสเปอร์เสียมากกว่า ได้นะครับมันมีแหละเป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลนะในลีกโดยเฉพาะยิ่งลีกพรีเมียร์ลีกที่มาตรฐานฟุตบอลเอ้ยมาตรฐานของผู้ตัดสินเนี่ยนะฮะมันไม่ได้เรื่องนะครับผมใช้คำว่าห่วยแล้วกันนี่คือลีกที่ดีที่สุดนะแต่มาตรฐานผู้ตัดสินมันแย่เหลือเกินครับมันมีที่ทีมที่ได้ประโยชน์ทีมที่เสียประโยชน์ทุกทีมนะครับผมกล้าการันตีว่ามีได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ขึ้นอยู่กับว่าตาช่างมันเอียงไปทางไหนมากกว่ากันนะครับบางทีมได้ประโยชน์มากกว่าเสียนะฮะแต่สเปอร์เนี่ยชัดเจนแล้วฮะได้ประโยชน์เนี่ยน้อยมากแต่ช่างเอียงแบบโอ้โหไปทางฝั่งเสียไปทางฝั่งที่เสียประโยชน์เนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับทำให้แมตช์สุดท้ายของพรีเมียร์ลีกนะฮะลุ้นกันต่อนะครับแล้วลุ้นกันหลายขยักเหลือเกินนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามีลุ้นอะไรบ้างสำหรับสรุปนะครับตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอาร์เซนอลเป็นแชมป์แน่นอนแล้วนะฮะ82คะแนนนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็การันตีรองแชมป์นะครับตอนนี้มี78คะแนนแมตช์สุดท้ายจะชนะหรือแพ้ไม่มีผลใดทั้งสิ้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดการันตีอันดับ3แน่นอนนะครับด้วยคะแนน68คะแนนส่วนอันดับ4อันดับ5ครับอันนี้น่าสนใจนะฮะมันมีประเด็นแบบนี้นะครับคือแอสตันวิลล่าเนี่ยเนื่องจากได้แชมป์ยูโรปาลีกแล้วเนี่ยนะฮะก็คือได้สิทธิ์ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับอัตโนมัติก็เป็นสิทธิ์เดียวกับที่สเปอร์ได้นะฮะอย่างฤดูกาลที่แล้วชนะยูโรปาลีกแล้วได้ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลนี้นะครับส่วนลิเวอร์พูลอยู่อันดับ5นะฮะมันเป็นอย่างนี้ครับลิเวอร์พูลอันดับ5ตอนนี้มี59คะแนนแอสตันวิลล่าอันดับ4นะ62คะแนนผลต่างประตูได้เสียยังไงก็ตามลิเวอร์พูลดีกว่านะครับถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสุดสัปดาห์นี้นะฮะแอสตันวิลล่านะครับที่จะเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็ถือว่าเป็นแมตช์ที่หนักนะขึ้นอยู่ว่าแมนซิตี้เขาจะเอาจริงหรือเปล่านะครับถ้าแอสตันวิลล่าแพ้แล้วลิเวอร์พูลชนะขึ้นมาแต้มจะ62เท่ากันแต่ผลต่างประตูได้เสียลิเวอร์พูลดีกว่าแน่นอนลิเวอร์พูลจะขยับขึ้นเป็นอันดับ4และทำให้แอสตันวิลล่าลงมาเป็นอันดับ5นั่นคือเงื่อนไขที่จะทำให้ทีมอย่างบอร์นมัธที่ตอนนี้อยู่อันดับ6ของตารางนะครับจะได้ไปเล่น UCL ด้วยแต่ต้องเป็นกรณีที่ว่าแอสตันวิลล่าหลุดมาอันดับ5ซึ่งถามจริงว่ามีโอกาสสูงไหมผมว่ามีโอกาสสูงนะแต่มันไม่ใช่บอร์นมัธทีมเดียวที่ลุ้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับอันดับ6เนี่ยบอร์นมัธนะฮะและอันดับ7คือไบรตันคะแนนห่างกัน3คะแนนนะครับบอร์นมัธอยู่อันดับ6 56คะแนนไบรตันนะครับ53คะแนนอยู่อันดับ7นะฮะซึ่งถ้าบอร์นมัธดันแพ้ขึ้นมาแล้วไบรตันชนะที่สลับเลยนะกลายเป็นไบรตันส้มหล่นทันทีซึ่งโอ้โหก็ไม่รู้จะพูดไงนะครับเพราะว่าทีมตอนนี้เนี่ยพื้นที่ของคอนเฟอเรนซ์ลีกนะฮะก็คือพื้นที่ของเชลซีอยู่อันดับ8ของตารางนะครับซึ่งถ้าในกรณีที่ว่าไอ้เงื่อนไขที่ผมพูดเรื่องแอสตันวิลล่าจบอันดับ5นะครับทีมอันดับ6ก็จะได้ไป UCL มันก็จะขยับขึ้นไปทำให้เชลซีอาจจะได้ขยับขึ้นมาเล่นยูโรปาลีกนะครับและทีมที่มีลุ้นอีกทีมก็คือเบรนท์ฟอร์ดที่ตอนนี้อยู่อันดับ9ไงนะฮะก็จะตกเข้าไปอยู่ในพื้นที่ของคอนเฟอเรนซ์ลีกทันทีนะครับสำหรับเบรนท์ฟอร์ดนะฮะซึ่งถือว่าโอ้ลุ้นกันหลายขยักเหลือเกินนะครับส่วนทางด้านท้ายตารางนะครับก็ตอนนี้เนี่ยนะฮะบรรดาท้ายตารางทีมตกชั้นแน่นอนก็วูฟเบอร์ลี่เรียบร้อยแล้วนะครับยังเหลืออีกหนึ่งที่นั่งนะครับสำหรับผู้โชคดีหรือผู้โชคร้ายเนี่ยนะฮะก็คือเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับตอนนี้มี36คะแนนท็อตแนมฮอตสเปอร์มี38คะแนนนะครับเคสเป็นอย่างนี้ครับผมบอกว่าเวสต์แฮมยูไนเต็ดไม่มีทางเลือกมากนะเวสต์แฮมยูไนเต็ดมีอยู่ทางเลือกเดียวคือต้องชนะไว้ก่อนนะครับในการที่เล่นในบ้านลอนดอนสเตเดียมเจอกับลีดส์ยูไนเต็ดนะฮะต้อง3คะแนนไว้ก่อนแล้วลุ้นให้สเปอร์ที่เล่นในท็อตแนมสเตเดียมเจอเอเวอร์ตันเนี่ยมีผลคือแพ้นั่นคือเคสเดียวนะครับเคสเดียวที่จะทำให้เวสต์แฮมอยู่รอดเวสต์แฮมชนะสเปอร์แพ้ถ้าเป็นเคสอื่นนะครับเช่นสเปอร์ชนะอันนี้จบเลยไม่ต้องสนเวสต์แฮมสเปอร์จริงๆแค่เสมอก็ได้นะฮะแต่ว่าผลต่างประตูได้เสียสเปอร์ดีกว่าเยอะอยู่แล้วนะครับถ้าสเปอร์แค่เสมอนะก็โอเคนะครับก็คืออยู่รอดต่อไปถ้าทีมที่โชคร้ายที่จะเป็นเวสต์แฮมก็คือทางด้านออปต้าเขาคำนวณมาเปอร์เซ็นต์ที่ทางฝั่งของ เวสต์แฮมจะตกชั้นนี่มันสูงกว่าสเปอร์เยอะนะแต่ว่าที่สุดถึงที่สุดเนี่ยคอมพิวเตอร์มันก็เท่านั้นแหละนะครับคุณผู้ฟังนะเพราะว่าตั้งแต่ต้นฤดูกาลมาคอมพิวเตอร์ก็คำนวณมาว่าทีมนี้จะได้แชมป์นะครับทีมนี้จะตกชั้นหรืออะไรก็ตามเนี่ยซึ่งถ้าเกิดเราไปหยิบเอาการคำนวณครั้งแรกของเขามาเนี่ยแม่งผิดหมดอะนะฮะก็คือคำนวณผิดอย่างเขาคำนวณว่าซันเดอร์แลนด์จะตกชั้นนะครับเป็นทีมบวยของตารางนะซ้ำไปแต่ซันเดอร์แลนด์ผงาดอย่างสง่างามเลยนะฮะสำหรับฤดูกาลนี้นะอันดับ10นะตอนนี้นะครับแล้วก็จะหลุดมา11ไหมลุ้นก็ได้นะฮะหรือจะขึ้นไปข้างบนอีกหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยลุ้นได้นะครับสำหรับซันเดอร์แลนด์นะครับแต่ที่สุดถึงที่สุดเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังนะครับถึงกรณีหนึ่งนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของท็อตแนมฮอตสเปอร์เนี่ยแหละนะครับก็คือเรื่องของถ้าหากว่าสเปอร์ตกชั้นนะฮะการตกชั้นเนี่ยอาจเป็นการตรวจสอบความเป็นจริงสำหรับเจ้าของและคณะกรรมการบริหารเนื่องจากพวกเขาบริหารสโมสรเนี่ยเหมือนธุรกิจนะครับไม่ได้มีวิสัยทัศน์ใดๆทั้งสิ้นนะในวงเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ในวงการฟุตบอลเซ็นสัญญานะครับนักเตะเยาวชนนะที่คิดว่าจะมีศักยภาพสูงแต่จริงๆก็ไม่ได้มีศักยภาพนะครับเซ็นสัญญากับนักเตะที่ไม่มีใครต้องการและทำให้สโมสรตกต่ำลงเจ้าของนะครับมีสิทธิ์ที่จะสูญเสียสปอนเซอร์และเงินหลายล้านในช่วงตกชั้นซึ่งอาจทำให้พวกเขาเนี่ยนะฮะจะต้องแบบลุกตื่นตัวหรืออาจนำไปสู่การขายสโมสรในที่สุดนะครับส่วนเรื่องนักเตะดาวเด่นที่กำลังออกจากสโมสรนะประตูก็ยังเปิดกว้างอยู่นะครับมันมีคำกล่าวที่เรียกว่าหนูเนี่ยนะฮะหนูหมายถึงสัตว์นะฮะมักจะเป็นตัวแรกที่หนีเมื่อเรือกำลังจะจมนะครับมันจะแตกตื่นนะครับแต่พวกเขานะครับนักเตะเนี่ยก็มีส่วนรับผิดชอบนะครับเท่ากันกับเจ้าของที่ทำให้สโมสรตกอยู่ในสถานการณ์นี้บางครั้งนะครับถือว่าการถอยหลังเนี่ยหมายถึงการตกชั้นนะครับก็ดีกว่าการก้าวไปข้างหน้าต้องไม่ลืมนะครับสเปอร์ฤดูกาลที่แล้วจบอันดับที่17นะครับพร้อมกับทั่วยูโรปาลีกนะฮะแต่จบอันดับที่17ในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยแต่ไม่ได้พัฒนาขึ้นเลยนะครับได้แชมป์ยูโรปาลีกนะฮะแทนที่จะต่อยอดจากสิ่งนั้นนะครับสโมสรกลับถอยหลังลงไปหลายสโมสรเนี่ยเคยตกชั้นและกลับมาได้ดีกว่าเดิมโดยการปรับปรุงตัวเองด้วยวิสัยทัศน์นะฮะไม่ว่าจะเป็นยูเวนตุสนะครับแอตเลติโกมาดริดและตัวอย่างในพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะฮะขอพูดถึงนิวคาสเซิลเลยนะครับก็คือนิวคาสเซิลเป็นหนึ่งในทีมที่เคยตกชั้นลงไปแต่พอขึ้นมาเนี่ยนะฮะเจ้าของทีมเนี่ยเขาก็จะพัฒนาทีมนะครับพยายามหาตัวผู้เล่นดีๆจนนิวคาสเซิลเนี่ยขึ้นมาเป็นทีมระดับยังไม่เรียกว่าระดับท็อปแบบท็อป5ท็อป6ของลีกหรอกแต่ว่านำชื่อนิวคาสเซิลเนี่ยกลับมาอยู่บนแผนที่ของพรีเมียร์ลีกให้คนได้เห็นกันอีกครั้งนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับสเปอร์ทั้งหมดนะครับนั่นคือความจริงที่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้นะฮะตั้งแต่การสรรหาตัวผู้จัดการทีมสรรหาตัวผู้เล่นทุกอย่างเฟลหมดนะครับแล้วการมาของเดอะแชบี้นะครับไม่รู้ว่ามันจะสายเกินไปไหมนะฮะนะครับอย่างน้อยๆสุดสัปดาห์นี้ก็ยังลุ้นกันอยู่นะครับกับการตกชั้นของเวสต์แฮมหรือสเปอร์นะฮะและพวกไอ้ข้างบนเรื่องบอลยุโรปที่ยุ่งกันอีลุงตุงนังนะครับสุดสัปดาห์นี้ทราบแน่นอนนะฮะว่าใครจะอยู่ใครจะไปไกลแค่ไหนนะครับนั่นแหละนะฮะและขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังอาลันสเตเดียมกันมาเราพบกันใหม่พฤหัสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: อาลันสเตเดียมช่วง2เก๋าเมากีฬาโดยแอดดี้วิรศักดิ์นินกลัดและเพชรมา
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
3: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูด2 สุภาพ พันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุล
4: โบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
3: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสูงเข้าเป๊ะปังโป๊ะ
4: ไหนไหนไหนไหนสเปิ้ลหน่อยเซ
3: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้
4: นนั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักคิดความคิด
3: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
5: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
6: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรพร้อมปฏิบัติการทำฝนหลวงเติมน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำรับมือภัยแล้งจากอิทธิพลเอลนีโญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังอยู่ในภาวะปกติพร้อมย้ำมาตรการตรวจสอบคลังอาวุธเข้มงวดพิงพิชามนโอภาสนิพัฒน์ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายการแข่งขันแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชิระราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากอาการอักเสบของพระอัณฑะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหฤทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัปภาษะปอดและพระวักกะไตอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหฤทัยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569
2: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569กรมการศาสนาร่วมกับวัดและเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณส่วนกลางร่วมกับวัดหงรัตนารามจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และมอบถุงอย่างชีพแก่กลุ่มเปราะบางในชุมชนเขตบางกอกใหญ่กิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลณวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดขหายุสมธรรมณวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามนอกจากนี้ยังร่วมกับองค์การ5ศาสนาจัดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาในวันที่4มิถุนายนณโรงละครแห่งชาติรวมพลังศาสนิกชนถวายพระพรชัยมงคลประกอบด้วยศาสนาพุทธจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมบำเพ็ญกุศลศาสนาคริสต์จัดพิธีมิสซาถวายพระพรและพิธีอธิษฐานภาวนาศาสนาอิสลามจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและขอพรเพื่อความสันติสุขของประเทศศาสนาพราหมณ์ฮินดูจัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรณเทวสถานสำหรับพระนครและศาสนาซิกจัดพิธีสวดกีรตันอันดาถวายพระพรและแจกสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภคให้กับประชาชนทั่วไปจำนวน300ชุดเพื่อถวายพระราชกุศลรวมถึงเปิดโรงครัวพระศาสดาในวัดเพื่ออุทิศตนรับใช้สังคมตามหลักศาสนามาริชโยรายงาน
1: รัฐบาลจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสที่ยูเนสโกประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปี ด้วยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20ธันวาคม2447ครบรอบนักกษัตริย์10นักกษัตริย์120ปีเมื่อวันที่20ธันวาคม2567และทรงดำรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีครบ1ศตวรรษเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2569ในการนี้องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในการประชุมสามัญเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2568มีมติรับรองการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบรอบ100ปีด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและความเสมอภาคทางเพศของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7นายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีโดยการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 นโดยส่วนกลางจัดพิธีณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระสงฆ์จำนวนร้อยรูปโดยนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมและในเวลา 10:00 นจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินการเชิญชวนวัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569สำหรับวัดไทยในต่างประเทศได้พิจารณาจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมจัดนิทรรศการพระเมตตาสง่างามคู่แผ่นดินเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ทั้งนี้รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโดยพร้อมเพรียงกันกองทัพบกจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เพื่อยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปี
3: พลเอกสันติสกุลตนาคประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบรอบ100ปีณกองบัญชาการกองทัพบกโดยมีคณะผู้บังคับบัญชาตลอดจนข้าราชการและกำลังพลเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันโอกาสนี้ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกได้นำคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7พร้อมประกอบพิธีตักบาตรพระสงฆ์บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารจำนวน100รูปจากนั้นได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณห้อง221โดยนิมนต์คณะสงฆ์จากวัดบวรนิเวศราชวรวิหารจำนวน10รูปพร้อมถวายภัตตาหารเครื่องทายธรรมและประกอบพิธีทอดผ้าไตรบังสุกุลแด่พระสงฆ์เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลทั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ทรงอุทิศพระองค์เพื่อการศึกษาสิทธิสตรีและการพัฒนาที่ยั่งยืนทรงงานเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวตลอดพระชนชีพซึ่งผลงานและพระราชกรณียกิจของพระองค์ได้รับการยกย่องอย่างเป็นทางการในระดับสากลโดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศยกย่องสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีแห่งพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมและความเสมอภาคทางเพศปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมฝนหลวงและการบินเกษตรพร้อมปฏิบัติการทำฝนหลวงเติมน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำรับมือภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนิโญพร้อมนำนวัตกรรมมาเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติการลดต้นทุนเชื้อเพลิงอากาศยาน
4: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่ากรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ดำเนินการปฏิบัติการทำฝนหลวงเพื่อเติมน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำให้เพียงพอรับมือภัยแล้งที่คาดว่าจะเกิดจากอิทธิพลของฝนทิ้งช่วงและปรากฏการณ์เอลนิโญทางด้านบุคลากรและอากาศยานที่ขณะนี้มีอยู่25ลำกระจายอยู่ในศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง80แห่งทั่วประเทศและพร้อมดำเนินการทันทีซึ่งขณะนี้สภาพอากาศถือว่าเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติการเนื่องจากมีความชื้นสัมพัทธ์เหมาะสมเนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วแต่ต้องพิจารณาถึงพื้นที่เกษตรบางพื้นที่เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อพืชผลทางการเกษตรด้วย
5: การดังกล่าวในส่วนของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะครับเราก็เตรียมการในเรื่องที่จะสนับสนุนนะครับในเรื่องการเติมน้ำในเขื่อนกับบินในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับพืชนะครับในบริเวณที่เราได้ฟอร์แคนแล้วว่าพื้นที่นี้อาจจะได้รับผลกระทบนะครับเกิดความเสียหายได้ตอนนี้ก็มีอากาศยานที่พร้อมอยู่25ลำนะครับและกระจายอยู่ทั้งหมด8ศูนย์ในทั่วประเทศนะครับที่พร้อมบิน
4: นอกจากนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังจะร่วมมือกับกองทัพอากาศและสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสต้าเพื่อสนับสนุนภารกิจการทำฝนหลวงและใช้ข้อมูลดาวเทียมวางแผนให้เกิดความแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมทั้งนำนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถและลดต้นทุนในการปฏิบัติการคือเทคโนโลยีการพ่นสารจากพื้นสู่ก้อนเมฆในการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อกระตุ้นให้เกิดฝนในพื้นที่ที่อากาศยานไม่สามารถเข้าปฏิบัติการได้เช่นพื้นที่ชายแดนและบริเวณป่าต้นน้ำที่เป็นภูเขาสูงรวมไปถึงเขตเงาฝนซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการลดต้นทุนในการใช้เชื้อเพลิงอากาศยานและเป็นการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดในการแก้ปัญหาด้านความมั่นคงเพื่อผลักดันข้อเสนอแนะสู่การปฏิบัติย้ำเป้าหมายในการทำงานเพื่อคนไทยและประเทศชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั้ง4ภาคใน9ประเด็นเช่นการบุกรุกที่ดินสาธารณะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีธุรกิจที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนแบบอำพรางหรือนอมินียาเสพติดผู้มีอิทธิพลการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความมั่นคงพร้อมกล่าวสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลว่าถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่คณะผู้บริหารด้านการปกครองและด้านความมั่นคงหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเชื่อมั่นว่าทุกคนมีความรู้ความสามารถทำให้ตรวจสอบหาเบาะแสจับกุมยาเสพติดมีการประเมินสถานการณ์และคาดเดาเหตุการณ์อย่างแม่นยำและสิ่งสำคัญคือการสร้างความไว้วางใจระหว่างกันซึ่งการประชุมในครั้งนี้จะช่วยสร้างความใกล้ชิดและเพิ่มความคุ้นเคยกันมากขึ้นโดยตลอดการประชุมทั้งวันนี้ทำให้ได้รับรู้เนื้อหาสาระและความเข้าใจร่วมกันแต่สิ่งที่เป็นความกดดันและความคาดหวังของประชาชนคือเป้าหมายของการมาประชุมเพื่อมุ่งหวังบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตผู้มีอิทธิพลให้กับประชาชนหวังว่าจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นให้กับประเทศชาติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังอยู่ในภาวะปกติพร้อมเน้นย้ำมาตรการควบคุมและตรวจสอบคลังอาวุธยุทโธปกรณ์ป้องกันการสูญหายขอประชาชนอย่า กังวล
6: พลโทอดุลบุญความเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยถึงสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาขณะนี้ว่ารับทราบถึงความกังวลของประชาชนเกี่ยวกับท่าทีและการแสดงของทางกัมพูชาในพื้นที่ชายแดนแต่มองว่าเป็นเรื่องปกติของทหารชายแดนทั้งสองฝ่ายที่จะต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างไรก็ตามกลไกที่สำคัญที่สุดในปัจจุบันคือการปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันผ่านการพบปะพูดคุยและการประชุมหารือในทุกระดับทั้งคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC และคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นหรือ TBC โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานในระดับพื้นที่ประสานงานร่วมกัน พื่อสร้างความเข้าใจและลดความหวาดระแวงซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะดำเนินการควบคู่ไปกับการพิจารณาเงื่อนไขและการทำตามข้อตกลงที่ได้เจรจาไว้ทั้งนี้การเปิดด่านชายแดนจะถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่สถานการณ์และการปฏิบัติตามข้อตกลงทุกอย่างมีความพร้อมและเป็นไปตามหลักสากล
7: ไม่ว่าเราหรือเขาก็ต้องมีความพร้อมเตรียมความพร้อมในเมื่อเราเพิ่งผ่านการสู้รบกันไปเพิ่งผ่านความขัดแย้งกันไปนะครับการเตรียมการเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างที่ผมเคยเรียนให้ทราบทุกครั้งนะครับอธิปไตยของใครใครก็ต้องปกป้องนะครับแต่เมื่อนี้ว่าเราการสู้รบกันมาเสร็จไปแล้ว2ครั้งเนี่ยแล้วมีการทำก็เสร็จเป็นไปแล้วหน้าที่ต่อไปก็คือการทำตามนั้นนะครับก่อนที่ถึงตอนนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการพบปะพูดคุยกันสร้างความเข้าใจกันลดความหวาดระแวงซึ่งกันและกันซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันต้องเกิดจากการพูดคุยหารือในทุกระดับไม่ว่าจะเป็น RBC หรือ GBC
6: นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เน้นย้ำถึงมาตรการการควบคุมและตรวจสอบระบบคลังอาวุธยุทโธปกรณ์ของหน่วยงานทั้งหมดเพื่อป้องกันการสูญหายที่อาจสร้างความไม่สบายใจให้แก่ประชาชนโดยกองทัพมีระบบการตรวจสอบที่เข้มงวดและชัดเจนในทุกระดับหากพบว่ามีการลักลอบกระทำความผิดหรือมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปล่อยปละละเลยกองทัพจะดำเนินมาตรการทางวินัยและลงโทษตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศอย่างสูงสุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายอักมานัสรุลละโมดนาซีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจมาเลเซียเปิดเผยว่ารัฐบาลมาเลเซียจะเดินหน้ารับมือวิกฤตอุปทานโลกเนื่องจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกโดยมาตรการควบคุมราคาสินค้าเพื่อป้องกันไม่ให้ต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นถูกปรับภาระไปยังผู้บริโภคพร้อมทั้งบริหารจัดการเงินอุดหนุนและเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายนอกจากนี้ยังส่งเสริมการลงทุนด้านไบโอดีเซลเชื้อเพลิงที่ยั่งยืนและพลังงานทางเลือกทั้งนี้รัฐบาลมาเลเซียประเมินว่าผลกระทบจากวิกฤตอุปทานโลกอาจรุนแรงขึ้นในไตรมาสที่3ของปีนี้โดยเฉพาะต่อราคาสินค้าต้นทุนการดำเนินงานของภาคอุตสาหกรรมและตลาดแรงงานขณะที่รัฐบาลมาเลเซียเตรียมเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มรวมถึงการสนับสนุนด้านเชื้อเพลิงและปล่อยสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กต่อไปสำนักข่าวต่างประเทศรายงานสหภาพแรงงานบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ของเกาหลีใต้ประกาศระงับการหยุดงานประท้วงระยะเวลา18วันของสมาชิกกว่า 48,000 คนซึ่งมีกำหนดจะเริ่มขึ้นในวันนี้หลังสามารถบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นกับนายจ้างซึ่งรวมถึงเงื่อนไขโบนัสราว 416,000 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับพนักงานบางส่วนขณะที่สหภาพแรงงานบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้สมาชิกลงคะแนนเสียงรับข้อตกลงดังกล่าวซึ่งรัฐบาลเกาหลีใต้เป็นคนกลางไกลเกลี่ยระหว่างวันที่22ถึง27พฤษภาคมนี้โดยนายชเวซึงโฮผู้นำสหภาพแรงงานคาดหวังว่าข้อตกลงดังกล่าวจะได้รับมติเห็นชอบจากสมาชิกทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวสร้างความโล่งใจให้กับหลายภาคส่วนของเกาหลีใต้เนื่องจากมูลค่าการส่งออกของบริษัทซัมซุงคิดเป็น1ใน4ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของประเทศและหากการนัดหยุดงานประท้วงยังดำเนินต่อไปจะสร้างความเสียหายรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจของเกาหลีใต้และส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์โลก สื่อท้องถิ่นของเวียดนามรายงานว่ารัฐบาลเวียดนามอนุมัติโครงการระดับชาติสำหรับการฝึกอบรมการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านพลังงานปรมาณูเพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรที่ผ่านโครงการฝึกอบรมดังกล่าวจะมีขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่การบริหารภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยจากกัมมันตรังสีความปลอดภัยและความมั่นคงทางนิวเคลียร์ตลอดจนการประยุกต์เทคโนโลยีพลังงานปรมาณูนอกจากนี้ยังมุ่งสร้างหน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนาที่มีความเป็นมืออาชีพเพื่อซึมซับเรียนรู้ถ่ายทอดและสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีปรมาณูทั้งนี้เวียดนามตั้งเป้าฝึกอบรมและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรภาครัฐด้านพลังงานปรมาณูที่ครอบคลุมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคภายในปี2573ขณะที่เวียดนามกำลังเร่งเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งแรกหรือคาดว่าจะเริ่มเดินเครื่องภายในปี2574ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบ2หญิงเดี่ยวพิงพิชชามนโอภานิพัฒน์มือ27ของโลกเอาชนะทุยลินเหงียนมือ21ของโลกจากเวียดนาม2-0เกม21-18และ21-10ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับเฉินยู่เฟยมือ4ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการต่อไปด้านหญิงคู่ออนนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบีนาโสภิตาเวทเลอร์คู่มือ51ของโลกเอาชนะฟรานเชสกาคอเบตกับเจนนี่ไกคู่มือ29ของโลกจากสหรัฐอเมริกา2-1เกม21-16 11-21 และ25-23ผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายต่อไปขณะที่คู่ผสมพักพลธีระรัศกุลกับซับซีรีแต้รัตนชัยคู่มือ48ของโลกเอาชนะบ๊อบบี้เซติอาบูดีกับเมลาติออกตาเวนติคู่มือ42ของโลกจากอินโดนีเซียไป2-1เกม18-21 21-18 และ21-16 ผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายด้วยเช่นเดียวกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA Domestic Power ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่22สร้างนักตบเยาวชนไทยรุ่นใหม่จากทุกภูมิภาคทั่วไทยติดตามได้จากรายงาน
12: นายอุดมศักดิ์เต็มวงรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพร้อมด้วยนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA Domestic Power ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่22ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดการแข่งขันในช่วงระหว่างวันที่20มิถุนายนถึงวันที่8กันยายนทำการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนจาก7ภาคเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยในระหว่างวันที่11ถึง18กันยายน2569ณยิมเนเซียมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรเริ่มภาคแรกในภาคใต้จังหวัดกระบี่ระหว่างวันที่20ถึง27มิถุนายนนี้ที่โรงเรียนกัญจนาภิเษกวิทยาลัยจังหวัดกระบี่นายอุดมศักดิ์เต็มวงรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกล่าวว่ารายการนี้เป็นการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน18ปีที่มีความสำคัญเนื่องจากจะสร้างและเฟ้นหานักกีฬาที่มีศักยภาพส่งต่อสู่ทีมชาติไทยในอนาคต
13: รุ่นอายุไม่เกิน18ปีนี่เป็นรุ่นที่สำคัญนะครับซึ่งการไฟฟ้าส่วนภาคเนี่ยเราก็ให้การสนับสนุนนะครับเพื่อที่จะให้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเนี่ยมีนักกีฬาที่จะสามารถสนับสนุนต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ารุ่น18ปีเนี่ยจะก้าวเข้าไปเป็นทีมชาติในอนาคตนะครับ
12: นอกจากนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังมอบเงินสนับสนุนให้กับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลในโครงการ1กีฬา1รัฐวิสาหกิจพลัดเป็นจำนวน12ล้านบาทเพื่อพัฒนาวงการวอลเลย์บอลไทยและมอบเงินสนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA อีกจำนวน5ล้าน5แสนบาทอีกด้วยพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
11: แกรนด์สปอร์ตเปิดตัวชุดแข่งวอลเลย์บอลทีมชาติไทยปี2026ภายใต้แนวคิด Next Horizon การเดินทางสู่เส้นขอบฟ้าใหม่มุ่งไปสู่เป้าหมายใหม่ที่ไกลกว่าเดิมโดยมีทั้งหมด4สีได้แก่สีแดงสีน้ำเงินสีดำและสีขาวโดยแต่ละสีถูกออกแบบให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสำหรับเสื้อแข่งขันพร้อมคอลเลกชันสินค้าที่ระลึกวอลเลย์บอลทีมชาติไทยปี2026เริ่มจำหน่ายแล้วในวันนี้โดยจะใส่ชุดนี้ประเดิมลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ระหว่างวันที่3มิถุนายนถึง27กรกฎาคมนี้หลังจากที่อูไนเอเมรี่พาแอสตันวิลล่าคว้าแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกด้วยการเอาชนะไฟบวก3-0ในนัดชิงชนะเลิศ ส่งผลให้ทัพสิงห์พังงาคว้าแชมป์ยูโรปาลีกเป็นสมัยแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรอีกทั้งยังถือเป็นแชมป์ระดับเมเจอร์รายการแรกในรอบ30ปีของสโมสรอีกด้วยขณะเดียวกันความสำเร็จครั้งนี้ยังทำให้เอเมอรี่คว้าแชมป์รายการดังกล่าวเป็นสมัยที่5และกลายเป็นผู้จัดการทีมที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันรายการนี้โดยกุนซือของแอสตันวิลล่าเปิดเผยว่ารู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งกับการพาทีมลงแข่งขันในฟุตบอลยุโรปทุกรายการโดยเฉพาะในศึกยูโรปาลีกการคว้าแชมป์ครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงพัฒนาการและความแข็งแกร่งของทีมไปทุกด้านซึ่งแชมป์รายการดังกล่าวถือเป็นความสำเร็จของแฟนบอลทุกคนที่เฝ้ารอถ้วยแชมป์ยุโรปมายาวนานถึง44ปีนับตั้งแต่ที่แอสตันวิลล่าคว้าแชมป์ยูโรเปียนคัพเมื่อปี1982ปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
14: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
15: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
14: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
15: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
14: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการเป็นคนดีโดยพระเทพวชิระเวที
16: ขาดอากาศอยู่ได้เพียง 2-3 นาทีแต่ถ้าขาดความดีอยู่ร้อยปีก็ไม่มีประโยชน์เพราะนั้นท่านจึงบอกว่าคนเราทุกคนนั้นสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวดีชั่วอยู่ที่ตัวธรรมเป็นการตอกย้ำให้ทราบว่ากรรมเป็นผู้ลิขิตชีวิตมนุษย์ดังพุทธพจน์ที่ได้อัญเชิญมาเป็นอุทเทศเทศนาณเบื้องต้นวันนะชัดจาวัสโรโหติณชัดจาโหติปรมโนกรรมุนาวัสโรโหติกรรมุนาโหติปรมโนแปลความว่าจะเลวทรามต่ำช้าหรือจะสูงส่งล้ำเลิศหาใช่เพราะชาติตระกูลไม่แต่เป็นเพราะกรรมคือการกระทำ
17: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563

0: FM 97.0 MHz Quality News Station
1: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
2: รายการผีเล่นผีจริง
3: คิดแบบเด็กวะคุยสมบัติสำนวนแบบบ้าน
4: ๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จ
3: คลื่นข่าว97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุล
4: โบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
3: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะ
4: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
3: ้การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้
4: นยังไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิด
3: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: ณราพงศ์วัยวัฒน
8: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 นถึง 7:00 นที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
7: ชัดทุกประเด็น
8: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
7: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
10: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
11: ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์ 6:00 นถึง 1:00 นกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
1: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทริปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุก

0: จันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
1: แล้วพบกันนะครับ
2: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 น.ถึง 23:30 น.ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยทรูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
3: ้2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
4: ปลูกบ้านเติมสุขสร้างใหม่ต่อเติมอีพีดีมอนเบาสร้างบ้านกันร้อนกันเสียงกันชื้นบ้านที่อยู่มานานแล้วสุดร้าวรั่วร้อนแก้ไขเสริมโครงสร้างเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดใช้วัสดุอย่างไรถามได้ในรายการช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบปรึกษาฟรีโทร0917893563 0917893563
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
6: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
7: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
8: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชนค่ะ
9: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็งสิริปัญญาชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
10: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
11: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 น.ถึง 23:30 น.ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชชา
2: สนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า
12: ปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยคือน้องคนหนึ่งเขาก็มาถามท้าทายว่าพี่มีของดีอะไรมาลองไหมเพราะว่าสนามยิงปืนเขาเนี่ยเขาลองของได้ก็รูปลักษณ์ตัดความเล่าให้ฟังว่าวันนั้นน่ะปืนแตก2 กระบอก

0: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดของศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่ง
1: ถ้าพูดถึงตะกรุดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเครื่องรางที่มีมาเก่าแก่กันตะกรุดคือการเอาวัสดุไม่ว่าจะเป็นโลหะเป็นหนังเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นแผ่นบางๆมาอาจารย์รุ่นเก่าก็จะจานยันลงไปก็ม้วนไว้เป็นกลมๆคล้ายๆหลอดโดยมากก็จะถักเชือกไว้รอบเพื่อกันไม่ให้คลายออกมาแล้วก็ลงลักนั่นคือเรียกว่าตะกรุดโดยรวมเวลาที่คนรบทัพจับศึกต่างๆเนี่ยก็จะมาขอของดีจากบรรดาอาจารย์ที่ตัวเองเคารพซึ่งท่านก็จะต้องทําตะกรุดขึ้นมาให้คนก็จะเอาเชือกเนี่ยร้อยตรงกลางแล้วก็คาดเอวไว้ช่วงเวลาที่ผ่านๆมาก็จะมีอาจารย์หลายท่านได้ทำตะกรุดแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยที่วงการให้การยอมรับว่าเป็นตะกรุดหมายเลขหนึ่งนะครับไม่บอกว่าอาจารย์ไหนเก่งกว่าอาจารย์ไหนเหลือไหนขังกว่าใครไหนแต่ว่าพูดถึงราคาค่างวดในการสะสมเล่นหาแลกเปลี่ยนกันเนี่ยที่ว่าแพงสุดในโลกแล้วตอนนี้ก็ว่าได้ก็คงต้องเป็นหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงด้วยความที่ความชัดเจนของสายเนี่ยแล้วก็มีเรื่องราวต่อเนื่องกันมาเนี่ยทำให้มูลค่าของการสะสมเนี่ยมันขึ้นไปเรื่อยๆหลวงปู่เอี่ยมนี่ท่านเนี่ยไปบวชแล้วก็ไปจำพรรษาอยู่ในวัดทางฝั่งทนแล้วก็ไปศึกษาเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานเรื่องต่างๆเนี่ยจนกระทั่งช่วง2396วัดสะพานสูงตอนนั้นเนี่ยมีพระจำพรรษาอยู่แค่2รูปชาวบ้านก็เกรงว่าวัดนี้จะเสื่อมโทรมไปก็เลยร่วมใจกันเป็นนิมนต์ท่านมาเพื่อมาจำพรรษาเป็นเจ้าอาวาสตอนนั้นจำได้ว่าท่านจะอยู่วัดนนทรดิษฐ์วัดสะพานสูงเนี่ยอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีวัดนี้เป็นวัดโบราณที่เก่าแก่มานานชื่อเดิมชื่อวัดสว่างอารมณ์ปี2431เนี่ยเริ่มมีการบันทึกขึ้นมาเรื่อยๆช่วงนั้นเนี่ยสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรานยวโรรสท่านเสด็จมาที่วัดนี้แล้วท่านก็เห็นว่าหน้าวัดเนี่ยจะมีสะพานสูงๆอยู่สะพานนึงเป็นสะพานข้ามคลองท่านก็เลยประทานนามใหม่ว่าวัดสะพานสูงจากนั้นพอท่านย้ายมาเนี่ยวัดก็จะเริ่มมีความนิยมมากขึ้นนะครับวัดก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆด้วยความที่หลวงปู่เอี่ยมท่านเป็นพระที่ชาวบ้านให้ความเคารพมากท่านก็ทำตั้งแต่พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมปัจจุบันเนี่ยองค์นึงเนี่ยผมว่าต้องมี 5-6 ล้านขึ้นไม่ใช่ว่าหาได้นะไปถามหาก็ไม่มีใครเอามาขายเพราะว่าทุกคนที่เป็นเจ้าของส่วนใหญ่ก็เป็นเศรษฐีทั้งนั้นเดี๋ยวนี้ก็จะเก็บกันแบบไม่ยอมออกมาขายแล้วก็ท่านก็ทำตะกรุดขึ้นมาตอนแรกก็ทำมาไม่เยอะมากตะกรุดของท่านนี่เป็นตะกรุดมหาโสรสมงคลเป็นตะกรุดที่ใช้ยันชั้นสูงพระเกจิที่จะสร้างตะกรุดพวกนี้ได้จะต้องมีสมบัติที่แก่กล้าตะกรุดของหลวงปู่เอี่ยมเนี่ยเข้าพิธีปลุกเสกเนี่ย 3,000 สาก็คือว่าทำการยันลงไปม้วนเรียบร้อยถักเชือกของท่านก็จะมีลักษณะพิเศษคือท่านจะเอาผงที่ลบถมมาจากการเขียนยันเป็นผงที่มีพุทธานุภาพสูงมากก็เรียกว่าพวกปฐมังอิทิเจทั้งหลายเนี่ยท่านจะเอาผงนี้มาแล้วก็เอาตัวตะกรุดเนี่ยคลึงไปบนผงนี้ให้ผงติดแล้วก็ไปตุ่มในรักเพื่อจะรักษาสภาพเอาไว้แล้วก็เข้าพิธีปลุกเสกเท่าที่มีคนบันทึกไว้ก็คือปลุกด้วยคาถาเรียกว่าองค์การมหาธมินเห็นว่าอาจารย์สมัยก่อนเขาบันทึกกันไว้ว่าท่านปลุกเสกดอกนึงเนี่ยหมื่นจบยันที่ลงไปในตะกรุดมหาโสรสมงคลเนี่ยเป็นยันที่ครอบจักรวาลในตัวยันเองเนี่ยท่านได้มีวิธีการในการแปลงคาถาโสรสมงคลให้เป็นเลขโสรสนี่คือ16ชั้นฟ้าในตัวยันนี่ก็จะเห็นว่ามันมีตารางอยู่ตรงกลางมีเลขกลอยู่เป็นเลขอักษรไทยเนี่ยอยู่3ชุดด้วยกันกรอบนอกสุดก็จะมีเลข16ตัวก็คือยันโสรส16ตัวเนี่ยแทนคาถาโสรสเลยไล่ตั้งแต่ตัวแรกเนี่ยมุมซ้ายสุดบนเนี่ยเลข16ก็คือโสรสะมังคลันเจวะมาที่เลข9นวโลกุตระธรรมตาเลข4จัตตโรจมหาธีปาปัญจพุทธามหามุนีตรีปิฏกธรรมขันธาทักกามาวจราตถาปัญจทัสสะพระเวสสัจจังทัสสมังสีลิเมวจะเตระสะทุตังคาจะปาติหารัญจะทวาทัสสะเอกะเมรุจะสุราอัฏฐะทเวจันทังสุริยังสักคาสัตตโพชังคาเจวะจุดทัสสะจักกวติจะเอกทัสสะวิสุนราชาสัพเพทิวาสมคตามังลักขันตุปาเลนตุสัพพทาเอเตนะมังคละเตชนะสัพพโสตีพันตุเมนี่คือคาถาโสรสก็จะเรียงเลข16ตัวหมดเข้ามาชั้นในก็จะเป็นยันตรีนิสิงยันตรีนิสิงเหเนี่ยเป็นยันที่เวลาลงไปแล้วเนี่ยยันนี้จะป้องกันภัยอันตรายพูดผีปีศาจใช้ได้สารพัดส่วนในสุดเนี่ยเขาได้เอายันที่เรียกว่ายันจตุโรใส่ไว้ก็เป็นยันด้านมงคลเหมือนกันซึ่งอันนี้เรียกว่าเอายันที่มีพุทธคุณสูงๆเนี่ยมาซ้อนกันอยู่ข้างในเนี่ยยิ่งเรียกว่าเพิ่มพลังแล้วก็พุทธานุภาพเนี่ยจะครอบคลุมทุกด้านนอกจากนี้เนี่ยด้านนอกท่านยังเอาคาถาบารมี30ทัศน์ล้อมเอาไว้แล้วยังมีเรื่องของคาถาพวกมหาอุดแล้วตรงกลางก็จะมีพระเจ้า5พระองค์นะโมพุทธายะก็เลยทําให้ยันนี้เป็นยันที่เรียกว่าวางมาเพื่อครอบคลุมทุกด้านจริงๆเขาว่ากันว่ายันเนี่ยเวลาที่จานด้วยเหล็กจานเนี่ยถ้าเส้นมันทับกันเนี่ยต้องทิ้งเลยเพราะว่าถือว่าใช้ไม่ได้ฉะนั้นคนจานนี่ต้องแม่นมากเพราะว่าช่องในการจานมันจะไม่เยอะมากวัสดุที่ชอบมาใช้ในการที่สร้างตะกรุดสมัยก่อนที่ชอบใช้กันก็ตะกั่วถ้ำชาก็มีตะกั่วบ้างทองแดงบ้างหลังๆว่ามีคนบอกว่ามีเงินตั้งแต่สมัยเก่าแต่คนที่ใช้เนี่ยก็มีประสบการณ์เรื่องว่าความเหนียวอยู่คงกระพันเป็นที่โจทย์จันกันในชาวบ้านแถวนั้นหลังจากที่ท่าน ท่านมรณภาพแล้วเนี่ยมันก็มีการเสาะหาไขว่หากันมาท่านสร้างที่จำนวนเยอะที่สุดก็ในช่วงที่รุ่นสร้างเจดีย์คือตอนนั้นเนี่ยทางวัดสะพานสูงจะสร้างเจดีย์ซึ่งเรายังเห็นเจดีย์นั่นที่วัดอยู่ตอนนี้ท่านก็ต้องการระดมทุนช่วยงานวัดนี่เขาก็ต้องทำของเพื่อจะแบบเป็นของชำร่วยให้กับชาวบ้านท่านก็เลยทำตะกรุดขึ้นมาชาวบ้านคนไหนที่ถวายเงินเพื่อสร้างเจดีย์เนี่ยหนึ่งตำลึงคือ4 บาทก็จะได้ตะกรุดดอกหนึ่งแต่ว่าในช่วงที่ท่านทำเยอะๆตอนนั้นเนี่ยตามคำบอกเล่าของอาจารย์รุ่นเก่าๆคือพวกพี่ช้างกรมชนพวกอาจารย์ประสานเสรีนุกูลเนี่ยเขาจะบอกว่าท่านเนี่ยมีลูกศิษย์ช่วยทำด้วยตอนนั้นก็จะมีอาจารย์แหยมอาจารย์คงหลวงบุกลิ่นแล้วก็อาจารย์แปลกแต่ว่าเวลาเข้าพิธีเนี่ยท่านเป็นคนเสกคนเดียวเพราะท่านมรณภาพไปคนที่ทำต่อมาก็คือหลวงบุกลิ่นเขาเชื่อว่าต่อมาเนี่ยอาจารย์แหยมอาจารย์คงอาจารย์แปลกก็ยังทำตะกรุดกันอยู่แต่ว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันตะกรุดโสรสมงคลเนี่ยก็มีการทำต่อเนื่องมาพอเสร็จสิ้นจากหลวงบุกลิ่นแล้วเนี่ยก็ยังมีหลวงพ่อทองสุขนะครับแล้วก็มีอีกท่านนึงก็คือหลวงพ่อผันวัดอินทารามซึ่งเป็นสายเดียวกับทางนี้เนี่ยแต่แยกไปเป็นเจ้าวาดอยู่วัดอินทารามท่านก็สร้างตะกรุดขึ้นมาเหมือนกันจนกระทั่งมาถึงยุคปัจจุบันที่ผมเจอสุดท้ายเลยก็คือหลวงปู่วาดที่วัดสะพานสูงหลวงปู่วาดเนี่ยท่านเป็นลูกศิษย์ตรงของอาจารย์แปลกนะครับซึ่งอาจารย์แปลกนี่เขามีฉายาว่าแปลกร้อยบางนะครับเป็นคารวาสแต่ว่าเป็นแบบผู้ที่สำเร็จสมาบัติพวกนี้เหมือนกันก็สามารถทำตะกรุดได้ดีถ้าพูดถึงตะกรุดสายวัดสะพานสูงนี่ต้องบอกเรื่องของมหาอุดเหนียวตั้งแต่เรื่องเล่าดั้งเดิมมาเลยที่มันมีความฮือฮามากในพื้นที่แถวนนทบุรีปทุมธานีแถวนั้นเนี่ยจะมีเรื่องของการไอเสือปล้นเยอะซึ่งเมื่อก่อนมีเสือคนนึงที่โด่งดังมากในย่านแถวนั้นก็คือชื่อเสือเพี้ยนว่ากันว่าแกก็แบบมีตะกรุดหลวงปู่เอี่ยมอยู่ที่ตัวไอปล้นที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยก็รอดพ้นจากทางการหมดก็สมัยนั้นมีคนที่เป็นคู่ปรับกับเสือเพี้ยนชื่อท่านปลัดสุพจน์ถึงฝั่งท่านประหลัดบอกว่าเอาปืนกลยิงอ่ะก็ยังไม่โดนเลยเสือเพี้ยนก็ยังหนีรอดไปได้ท่านประหลัดนี่ก็มีตะกรุดหลวงปู่เอี่ยมเหมือนกันเสือเพี้ยนสวนมาก็ไม่โดนเหมือนกันเสือเพี้ยนในวันที่เขาถูกจับตัวได้นี่เขานอนหลับอยู่คนที่ไปจับเนี่ยปีนเข้าไปแล้วไปตัดสายตะกรุดออกจากเอวเขาพอจับตัวมาได้เนี่ยปรากฏว่ามันยังเหนียวอยู่อ่ะมันยังไม่คลายฤทธิ์อ่ะก็เลยเอาเสือเพี้ยนเนี่ยผูกกับเชือกแล้วก็ลากทางเรือหางยาวเนี่ยลากมาในน้ำคลองโพดมเนี่ยจนเสือเพี้ยนเนี่ยสำลักน้ำตายแต่พอเอาขึ้นมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าในปากเนี่ยคาบพระปิดตาไว้องค์หนึ่งกัดจนกระทั่งพระปิดตานั้นแตกละเอียดในปากอันนี้เป็นเรื่องที่คนแก่คนเก่าเขาเล่ากันมานะครับแต่ว่าหลวงปู่เอี่ยมเองท่านไม่ได้สนับสนุนให้คนไปปล้นฆ่าอยู่แล้วนะครับเวลาท่านให้ไปเนี่ยท่านมักจะแช่งเอาไว้ว่าหากใครเอาตะกรุดหรือของดีท่านไปแล้วไปใช้ในทางไม่ชอบเนี่ยขอให้มีอันเป็นไปผมเองก็พอเข้ามาสะสมเครื่องรางใหม่ๆมีเพื่อนอยู่คนนึงเป็นอาจารย์ที่จุฬาเขาก็บอกว่าถ้าพูดถึงวัตถุมงคลที่โด่งดังก็คือต้องพูดถึงตะกรุดหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงเขาก็พาผมไปที่วัดสะพานสูงเราก็ไปกราบท่านท่านบอกว่าถ้าหลวงปู่รับผมเป็นลูกศิษย์นะผมอยากจะได้ปิดตา1องค์และตะกรุด1ดอกด้วยความที่ไม่รู้ว่าเป็นปาฏิหาริย์หรือท่านรับเราเป็นศิษย์อะไรเนี่ยสุดท้ายเราก็ได้มาจริงๆปิดตามา1องค์ได้ตะกรุดมา1ดอกด้วยผมเองก็เอามาคาดเอวไว้เอาปลอกเงินมาทำคาดเอวไว้เสร็จแล้ววันนึงก็มีโอกาสได้ไปที่จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งมีน้องที่รักกันเขามีสนามยิงปืนอยู่ที่นั่นวันนั้นที่ไปด้วยกันก็จะมีทั้งอาจารย์วิรัติอยู่ถาวรมีพี่วินัยพันธุรักษ์ปรากฏว่าวันนั้นคือน้องคนหนึ่งเขาก็มาถามท้าทายว่าพี่มีของดีแลมาลองไหมเพราะว่าสนามยิงปืนเขาเนี่ยเขาลองของได้ก็รูปรัดตัดความเล่าให้ฟังว่าวันนั้นน่ะปืนแตก2 กระบอกซึ่งมันโอกาสน้อยมากใครที่เล่นปืนอยู่คงจะรู้ว่าที่มันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาได้กลับมาก็มาเอาปลอกทองใส่เราเดินทางไปไหนก็แล้วแต่ในต่างประเทศอะไรต่างๆจะต้องติดตะกรุดดอกนี้ไปทุกครั้งที่เราเดินเข้าเครื่องตรวจวัดโลหะเราก็จะอธิษฐานหลวงปู่ว่าอย่าให้มันมีเสียงมีปัญหาอะไรเพราะว่าลักษณะมันจะดูเหมือนคล้ายอาวุธมากก็ทุกครั้งที่เราไปก็จะผ่านได้หมดเราก็จะผ่านเครื่องได้ตลอดนะครับ
2: ขอเดชะบารมีพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เจ้าคุณบิดามารดาอุปัชฌาย์อาจารย์เทพยุดาเจ้าที่มีชื่อที่มีฤทธิ์ในตะกรุดนี้จงมาคุ้มครองรักษาตัวข้าพเจ้าด้วยนามาพะทะเอหิพุทธังเอหิธรรมังเอหิสังฆังปริสุทธโธชนาปริสุทธโธอธิฐามิ
3: ณมะอะอุอิมังกายะพันธนานังตรีเปชคุมคงอธิฐามิ
4: ปัทมังอธิฐันตานังอัคระวิกลึงคะเดติ
1: คือดอกประจำตัวที่ผมพกติดตัวตลอดนะครับก็เป็นตะกรุดของหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงเนื้อทองแดงนะครับก็ดอกนี้แหละที่ปืนแตกไป2 กระบอกที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับมันก็ตั้งแต่นั้นมาก็อยู่กับผมมาเป็น10 ปีละไม่เคยห่างตัวเลยไม่ว่าจะไปไหนต้องไปด้วยกันตลอด ก็มีที่ท่านทำเนี่ยจริงๆก็จะมีตะกรุดเล็กๆอันนี้เขาเรียกว่าตะกรุดยันตรีนิสิงเหนะครับก็จะไม่ลึกลับซับซ้อนเท่ากับตะกรุดมหาโสรสมงคลครับก็จะเขาว่ากันว่าให้พวกผู้หญิงให้พวกเด็กใช้มันดอกมันจะเล็กนึงนะครับแต่ลักษณะของการถักการอะไรก็จะต้องเหมือนกันนะครับถ้ามาก็วันนี้ก็จะมาถึงบรรดาอาจารย์ที่เป็นรุ่นหลังๆของที่เป็นลูกศิษย์ท่านนะครับอาจารย์แหยมอาจารย์แปลกนะครับนะครับอาจารย์แปลกหลวงปู่กลิ่นหลวงปู่กลิ่นเนี่ยนะครับเขาว่ากันว่าเมื่อหลวงปู่เอี่ยมท่านมรณภาพแล้วเนี่ยท่านก็ได้ทําแต่ตะกรุดดอกเล็กขึ้นมานะครับท่านก็ไม่ได้ทําตะกรุดมหาโสรสมงคลแล้วคงจะเป็นแนวทางของท่านในการทําตะกรุดดอกเล็กก็ดอกเล็กท่านจะจาน9ตัวนะอิตินหินหะหุลูแล้วก็มีอุอยู่ตรงกลางนะครับซึ่งก็จะเป็นดอกเล็กๆอย่างนี้ก็จะมาหลวงพ่อทองสุขดอกนี้ก็ถือว่าสวยมากได้แชมป์มาหลายงานแล้วแล้วก็เมื่อกี้เราพูดถึงว่ามีอาจารย์ที่ เป็นสายเดียวกันนี้แต่ว่าไปเป็นเจ้าอาวาสที่วัดอินทารามก็คือหลวงพ่อผันนะครับหลวงพ่อผันก็จะทำเขาว่ากันว่าท่านเนี่ยได้อุปกรณ์ในทางการทำตะกรุดเพราะตะกรุดเมื่อก่อนเนี่ยพอม้วนเขาต้องใช้พวกเป็นลักษณะไม้เล็กๆเป็นแกนตรงกลางม้วนตะกรุดม้วนแล้วก็ลูดไม้ออกเวลาดึงไม้ออกมาเนี่ยตัวทองแดงมันจะลู่มาข้างหนึ่งเป็นชั้นๆๆๆๆๆๆนะครับซึ่งเขาเรียกกันว่าตูดแมงสาบคือลักษณะจะคล้ายตูดแมงสาบเป็นชั้นๆๆออกมาก็จะเห็นแบบเป็นลักษณะของเนี้ยแล้วก็อาจารย์ผันเนี่ยเขาว่าได้เครื่องทำชุดนี้ไปนะครับฉะนั้นรูของความเล็กของตะกรุดต่างๆเนี่ยเท่าของสมัยหลวงปู่เอี่ยมทำอาจารย์ผันนี่ก็เป็นท่านหนึ่งที่เก่งมากนะครับวัดอินทารามแล้วก็ของท่านเนี่ยท่านจะใช้เครื่องเนี่ยปัดหัวท้ายให้มันเรียบเสมอกันก็คงจะเป็นเหมือนซิกเนเจอร์นะเป็นสัญลักษณ์ของท่านให้ดูว่าอันเนี้ยสร้างโดยอาจารย์ผันคือพวกอาจารย์สมัยก่อนเวลาเขาสร้างเนี่ยเขาจะไม่ทับรอยอาจารย์เขาต้องการให้เห็นว่าตัวเขาก็แตกต่างออกมานะครับเพราะว่ามันก็เพราะแต่ละคนก็เก่งเหมือนกันหมดแต่ละคนก็มีดีเหมือนกันไม่จำเป็นต้องไปทำเรียนแบบใครเพียงแต่ว่าเป็นตำราเดียวกันที่สืบทอดไล่เรียนกันมาเรียนมาจากท่านคนนั้นท่านนี้แต่ว่าเวลาสร้างก็ต้องเห็นว่านี่เป็นของเขาทำนะครับก็มาหลวงพ่อทองสุขแล้วท่านก็ทำดอกเล็กด้วยนะครับอันนี้สมัยก่อนก็มีอาจารย์ที่สนิทกันนะครับชื่ออาจารย์หมึกซึ่งเป็นคนอยู่นอกวงการนะครับก็สนิทกับทางพี่พยับพี่ต้อยเนี่ยพวกนี้นะครับรู้จักกันแกก็ไปให้หลวงพ่อทองสุขลงดอกเล็กให้สมัยที่หลวงพ่อทองสุขยังอยู่นะครับแล้วผมก็โชคดีท่านแบ่งมาให้ดอกนึงก็มีมาแล้วก็พอมารุ่นหลังสุดก็คงจะเป็นหลวงตาวาดนะครับที่ให้ดูในรูปนะหลวงตาวาดท่านก็เป็นพระลูกวัดอยู่ในวัดสะพานสูงนะครับท่านไม่ได้เป็นเจ้าวาดเนาะแล้วก็ท่านก็ได้ทำตะกรุดโสรสขึ้นมาเหมือนกันนะครับแล้วก็คนก็นำไปใช้คนเด็กรุ่นหลังไปใช้ก็มีพุทธานุภาพดีเหมือนกันนะครับท่านผมว่าท่านก็เป็นพระที่ปฏิบัติดีแล้วก็วิปัสสนากรรมฐานคงจะเข้มขลังมากครับดูจากจริยะปฏิบัติของท่านเราไปพบท่านก็จะเห็นได้สัมผัสได้นะครับผมก็อันนี้ได้มาจากมือท่านเลยเข้าไปก็โดยความที่เราเขาได้เข้าไปกราบท่านก็ให้มาดอกก็วันนี้ก็เป็นข้อมูลในเรื่องราวของเครื่องรางของขลังในแบบของคนรุ่นใหม่นะครับที่จะมาฟังแล้วมันสามารถปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้ก็ใครที่มาดูแล้วถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็เข้าไป subscribe ในหัวร้อน TV นะครับทาง YouTube Channel ด้วยนะครับก็ ็จะได้พบกันบ่อยๆแล้วจะมีเรื่องราวพวกนี้มาเล่าสู่กันฟังอีกขอบคุณทุกท่านมากๆครับที่ติดตาม
5: รายการลอดวิชาสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า
6: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
7: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
8: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
9: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงคมนาคมเร่งสรุปเหตุรถไฟชนรถเมย์ภายใน30วันเพื่อสรุปเหตุการณ์แนวทางป้องกันเหตุซ้ำรอยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
7: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
6: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
7: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: กระทรวงคมนาคมถอดบทเรียนเหตุรถไฟชนรถเมย์บริเวณทางผ่านเสมอระดับแยกอโศกดินแดงเพื่อสรุปเหตุการณ์แนวทางป้องกันเหตุซ้ำรอยภายใน30วัน
10: นายจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมเปิดเผยผลการประชุมสอบข้อเท็จจริงกรณีรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณทางผ่านเสมอระดับแยกอโศกดินแดงว่าจากการตรวจสอบภาพวงจรปิดพบว่ารถเมย์ได้จอดคล่อมทางรถไฟก่อนที่สัญญาณเตือนเครื่องกั้นจะทำงานหลังจากนั้นพนักงานกั้นถนนพยายามนำเครื่องกั้นลงแต่ไม่สามารถทำได้เนื่องจากมีรถกีดขวางอยู่จึงใช้วิทยุสื่อสารและโบกธงแดงเพื่อเตือนขบวนรถไฟแต่สุดท้ายเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นสำหรับผลทางคดีขณะนี้ตำรวจนครบาลอยู่ระหว่างพิจารณาความผิดของคนขับรถเมย์พนักงานกั้นถนนและพนักงานขับรถไฟพร้อมเตรียมขยายผลเอาผิดรถยนต์และรถจักรยานยนต์คันอื่นที่ฝ่าฝืนกฎจราจรขณะเดียวกันได้มีการยกระดับความปลอดภัยตามข้อสั่งการของกระทรวงคมนาคมตรวจสารเสพติดพนักงานโดยรถไฟและพนักงานขอสอมกทุกคนเป็นประจำทุกวันจากนี้คณะกรรมการจะมุ่งถอดบทเรียนเพื่อวางมาตรการป้องกันเชิงระบบโดยคณะกรรมการจะสรุปข้อเท็จจริงพร้อมมาตรการเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมภายใน30วันเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยสำหรับการแก้ปัญหาจุดเกิดเหตุที่มีรถหนาแน่นตำรวจและกรุงเทพมหานครได้จัดกำลังลงพื้นที่ทดลองปรับลดช่องจราจรบนถนนกำแพงเพชร7ในช่วงเร่งด่วนพร้อมติดตั้งแผงกั้นห้ามเลี้ยวขวาและตีเส้นทะแยงสีเหลืองห้ามรถหยุดทับทางรถไฟส่วนในระยะยาวจะนำระบบสัญญาณไฟอัตโนมัติมาใช้ที่แยกกำแพงเพชร7ให้สัมพันธ์กับแยกอโศกเพชรบุรีเพื่อป้องกันหางแถวล้นขวางทางรถไฟปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดปฏิบัติการด้านความมั่นคงปราบอาชญากรรมขั้นเด็ดขาด
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการทำงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลซึ่งกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลที่ดึงผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับผู้บัญชาการตำรวจภูธรและผู้บังคับการรวมกว่า400นายขับเคลื่อน9ภารกิจสำคัญเน้นปราบปรามยาเสพติดอาชญากรรมไซเบอร์ ผู้มีอิทธิพลมีนอกระบบและยกระดับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวพร้อมย้ำชัดว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติย้ำบทบาทสำคัญของตำรวจคือบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเด็ดขาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ด้านหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคเหนือขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงเน้นย้ำยกระดับงานยุทธการเชิงรุกและการควบคุมพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวด
12: พลโทชายแดนกฤษณสุวรรณแม่ทัพน้อยที่3ในฐานะรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคเหนือลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงและการสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายการลงพื้นที่ในครั้งนี้เน้นย้ำหน่วยงานในสังกัดยกระดับงานยุทธการเชิงรุกและการควบคุมพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวดทั้งการเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนการเชื่อมต่อระหว่างชุดปฏิบัติการเพื่อปิดทุกช่องว่างเฝ้าระวังจุดเสี่ยงพื้นที่จุดเกรงใจและพื้นที่อับสัญญาณตลอดจนเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจตราบริเวณจุดตรวจด่านตรวจคลังสินค้าทางการเกษตรและเส้นทางการขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำโดยเฉพาะเส้นทางเดินเรือจากตำบลท่าตอนเพื่อสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายอย่างเบ็ดเสร็จพร้อมกันนี้ให้ขับเคลื่อนงานข่าวเชิงขยายผลทลายโครงสร้างขบวนการค้ายาเสพติดให้ถึงต้นต่อและต้องสกัดกั้นกลุ่มทุนและระบบโลจิสติกที่เชื่อมโยงกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรืออาชญากรรมข้ามชาติทุกรูปแบบพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 ถึง 17:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักลิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: นราพงศ์วัยวัฒน์
8: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์18:00 ถึง 19:00 น.ที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
7: ชัดทุกประเด็น
8: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
7: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: ทราบแล้วเปลี่ยน
10: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
11: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
12: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 ถึง 3:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
13: สนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า
14: จนไปได้ยินน้องคนหนึ่งพอพูดถึงเรื่องของเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานกันเขาก็บอกเขามีแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยครับผมได้มาให้หลวงตาดูว่าแท้ไหมหลวงตาท่านก็เอาไปมองเสร็จแล้วท่านก็เอาเสือตัวเนี้ยปาออกนอกหน้าต่างไปเลยปาเข้าไปในป่ามืดๆอ่ะ

0: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดของศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่ง
1: หลวงพ่อปานเนี่ยถ้าเราพูดถึงหลวงพ่อปานจริงๆก็จะมีหลวงพ่อปานวัดบางเฮี้ยซึ่งปัจจุบันก็เรียกว่าวัดมงคลโคทาวาสหรือว่าวัดคลองด่านอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการหลวงพ่อปานนี่ก็เป็นพระในตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3ท่านอยู่จนทั้งรัชกาลที่4แล้วก็มามรณภาพอยู่ในช่วงของรัชกาลที่5อยู่ไปช่วงปลายๆเป็นพระเกจิที่เรียกว่าโด่งดังมากในยุคสมัยนั้นในหมู่บรรดาผู้ที่นิยมชมชอบเครื่องรางของขลังเราต้องถือว่าเครื่องรางที่เป็นจักรพรรดิของเครื่องรางคือหมายเลขหนึ่งในการเล่นหาสะสมเนี่ยก็ต้องเป็นเสือหลวงพ่อปานซึ่งเหรียญเสือหลวงพ่อปานนี่ก็ถือว่าเป็นเครื่องรางที่ถ้านับดูแล้วก็เป็นมูลค่าสูงสุดในบรรดาเครื่องรางทั้งหลายที่คนสะสมกันแล้วก็มีความนิยมชมชอบมาอย่างยาวนานมากแม้ว่าเป็นเครื่องรางหนึ่งที่มีจำนวนเคลื่อนไหวอยู่ในการเก็บสะสมนี่ค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่ว่าราคาก็ยังสูงขึ้นก็ทำให้เสือหลวงพ่อปานเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นสุดยอดปรารถนาของนักเลงเครื่องรางทั้งหลายพอพูดถึงเสือหลวงพ่อปานเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเครื่องรางที่แกะขึ้นมาจากเขี้ยวเสือแล้วก็แกะมาเป็นรูปเสือแล้วก็ไปลงอักขระเลขยันตามตำราที่ท่านได้ศึกษามาท่านได้ศึกษาตำรานี้มาจากหลวงพ่อแตงวัดอ่างศิลาที่จังหวัดชลบุรีซึ่งสมัยที่ท่านเป็นพระอยู่ที่วัดบางเฮียเนี่ยท่านจะนิยมในการที่จะทุดงไปแล้วก็สอบหาบรรดาอาจารย์ที่เก่งๆแต่ละที่แล้วก็อาจจะได้ศึกษาพวกไสยเวทอะไรมาแล้วก็หลวงพ่อแตงเนี่ยถ้าเท่าที่เราเท้าความกันได้ก็คงเป็นต้นตำรับของผู้ที่สร้างเขี้ยวเสือที่แกะเป็นรูปเสือเนี่ยแล้วก็หลวงพ่อแตงท่านก็จะมีวิธีการที่จะคัดเลือกผู้คนที่จะสามารถรับถ่ายทอดวิชาพวกนี้ได้ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาคัดเลือกกันเนี่ยเขาจะดูจากว่าความพร้อมในด้านของการปฏิบัติด้านของสมาบัติว่าจะขึ้นไปถึงขั้นไหนสูงยังไงได้เพราะว่าการที่จะไปถึงวิชาที่ในการสร้างเสือเนี่ยด้วยความที่เสือเป็นเรื่องของมหาอำนาจเขาเรียกว่าตบะที่สูงสุดอันหนึ่งความมหาอำนาจและมีอำนาจอันน่าเกรงขามคงกระพันเนี่ยมันจะอยู่เหนือกว่าพลังทางด้านของเมตตามหานิยมขึ้นอีกซึ่งหลวงพ่อปานเนี่ยท่านก็ไปกันแล้วก็ตามที่เขาบันทึกไว้เนี่ยท่านไปแล้วก็ขอเรียนพร้อมกับหลวงพ่ออีกท่านหนึ่งที่มาจากวัดกระบกขึ้นพึ่งที่จังหวัดระยองก็ไปเรียนด้วยกันแล้วก็หลวงพ่อแตงเนี่ยท่านก็มีวิธีการทดสอบคือให้ท่านได้เอาเสือมาเมื่อทำการปลุกเสกกันทุกคนคือเรียนกันไปแล้วเนี่ยพอปลุกเสกกันไปถึงขั้นหนึ่งเนี่ยท่านก็จะเอาเสือเนี่ยใส่ในบาตรวางให้เสือเนี่ยสามารถออกมาจากบาตรได้แล้วก็ให้ปล่อยเสือเข้าป่าไปอันนี้คือเป็นคำบอกเล่าของคนรุ่นเก่าเขาบอกกันว่าก็จะเสกแล้วก็ให้เสือเนี่ยเหมือนกับปล่อยเข้าป่าไปใครที่เสกเสือตัวไหนไว้ก็จะต้องบริกรรมคาถาหรือเพ่งฌานสมาธิเนี่ยจนกระทั่งเสือตัวนั้นกลับมาถ้าเสือตัวนั้นกลับมาก็แปลว่าคนนี้เรียนวิชาได้สำเร็จซึ่งตามที่เขาบันทึกไว้ก็ว่าหลวงพ่อปานเนี่ยเป็นท่านเดียวที่สามารถที่จะเรียกเสือกลับเข้ามาได้การที่เลือกเสือมาเป็นตัวแทนของเครื่องรางเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวสมัยรัชกาลที่5ที่เคยถามท่านด้วยว่าทำไมถึงได้เลือกเสือมาเป็นเครื่องรางแล้วท่านก็บอกว่าด้วยท่านเนี่ยได้ทุดงไปในป่าแล้วเห็นได้พบเสือหลายครั้งก็รู้สึกว่าเสือได้เป็นสัตว์ที่น่าเกรงขามคือมีตบะมีพลังเพราะว่าเสือนี่เวลามันมองคนมองใครมองสัตว์เลยเนี่ยเขาอ่อนเนี่ยก็บอกว่าเสือเป็นสัตว์ที่มีพลังมีอำนาจมีบารมีแล้วก็เป็นที่น่าเกรงขามแล้วก็ถือว่ามันเก่งมันสามารถที่จะแบบดำรงชีวิตอยู่ได้นู่นนี่นั่นท่านก็เลยคิดว่าจะเอาตัวนี้มาเป็นต้นแบบให้คนให้เก่งเหมือนเสือปราดเปรียวก็มีอำนาจมีบารมีเหมือนเสือก็เลยนำมาทำเป็นรูปเครื่องรางรูปเสือสมัยก่อนเนี่ยเสือที่จำนวนที่เยอะสุดก็คงจะเป็นเสือปลาเสือตัวเล็กนะเพราะว่าในย่านของทางด้านสมุทรปราการแถวนั้นเนี่ยก็จะมีพื้นที่บริเวณที่เป็นป่าละเมาะป่าทะเลป่าชายเลนก็จะมีปลามีอะไรแล้วก็สัตว์ที่อยู่อาศัยบริเวณนั้นก็จะเป็นพวกเสือปลาซะเยอะซึ่งเขี้ยวเนี่ยก็จะถูกเลือกนำมาใช้ตามหลักการของท่านนี่คือเป็นเขี้ยวโปร่งฟ้าคือก็เป็นเขี้ยวเสือกลวงปกติเขี้ยวเสือถ้าเราไปดูเขี้ยวเสือที่แบบทั่วไปของเสือทุกตัวเนี่ยเขี้ยวมันจะตันก็เหมือนกับฟันคนเนี่ยมันจะตันตั้งแต่โคนถึงปลายเนี่ยตันเป็นแท่งๆเลยแต่ว่าจะมีเสือที่มีความพิเศษก็คือเขี้ยวมันกลวงแทนที่มันจะตันเนี่ยมันเขี้ยวมันกลวงพอเขี้ยวกลวงเนี่ยเขาเรียกว่าเขี้ยวโปร่งฟ้าก็คือมีรูตั้งแต่โคนเนี่ยขึ้นไปทะลุปลายนะก็คือแบบว่าส่องเนี่ยจะเห็นรูมันมีรูตรงกลางเลยซึ่งเขี้ยวโปร่งฟ้าเนี่ยมันจะหายากกว่าเขี้ยวโปร่งฟ้านี่ก็จะเป็นเอามาทำเป็นรูปเสือเขาก็จะมีการไปแช่น้ำให้มันอ่อนนุ่มแล้วก็เท่าการแกะให้เป็นรูปเสือก็เป็นลักษณะของเสือนั่งวางขาเหยียดขาไว้อ ีกอย่างก็เป็นเขี้ยวซีกเขี้ยวซีกก็คือว่าจะเป็นเขี้ยวที่เล็กๆเล็กลงมาของเสือหน่อยเขี้ยวที่บอกเรียกว่าแตกหรือเอาเฉพาะบางส่วนของเขาคือไม่เต็มเขี้ยวมาแล้วก็เขี้ยวเล็กลงมาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็มาแกะเป็นรูปเสือเหมือนกันก็จะไม่มีรูตรงกลางแล้วเพราะมันเป็นด้านเดียวของเขี้ยวด้านใดด้านหนึ่งหรือว่าเป็นเขี้ยวที่ไม่มีรูก็เป็นเขี้ยวปกติเขี้ยวเล็กลงมาธรรมดาแล้วก็มาแกะเป็นรูปเสืออย่างที่บอกแล้วก็นำมาจานซึ่งถ้าไปดูตามลักษณะของการแกะแล้วเนี่ยเขาว่ากันว่าช่างสมัยนั้นเนี่ยซึ่งมีอยู่หลายคนเนี่ยเขาใช้แมวเป็นแบบเพราะจริงๆแมวกับเสือนี่มันคือสัตว์ที่อยู่ในแฟมิลี่เดียวกันหมดลักษณะของเสือหลวงพ่อปานเนี่ยถ้าเป็นเสือที่ท่านอยู่ในช่วงที่ท่านอยู่ที่วัดบางเฮียมงคลโคทาวาสเนี่ยเราดูเป็นเขี้ยวปล่องฟ้าคือมีรูตรงกลางทะลุเวลาส่องก็จะผ่านเลยเขาก็จะดูว่าลักษณะของเสือเนี่ยเสือจะเป็นลักษณะเสือหน้าแมวอย่างที่เราบอกว่าก็คือเอาแมวเป็นต้นแบบหูหนูคือลักษณะหูเนี่ยเหมือนใบหูของหนูนะครับตาเต๋าคือตาเนี่ยเป็นวงกลมแล้วก็มีรูตรงกลางเหมือนเบอร์ลูกเต๋าเบอร์หนึ่งนะยันกอย่าซึ่งยันกอย่านี่ก็คือตัวยันใต้ฐานเนี่ยจะเป็นขีดอีกวงเนี้ยลักษณะเหมือนกอย่าเรียกยันกอย่าเมื่อก่อนก็จะรู้ว่าเนี่ยหูหนูตาเต๋ายันกอย่าหน้าแมวซึ่งก็จะเป็นลักษณะของเสือที่สร้างหรือทำที่วัดบางเฮียแต่มีช่วงหนึ่งนี้ตามบันทึกแล้วกันนะคนที่เขาเล่ากันมาสมัยก่อนว่าท่านเนี่ยต้องอธิกรก็คือว่าท่านไปรับบวชคนที่หนีทหารมาหนีเกณฑ์ทหารมาแล้วท่านก็รับบวชเข้ามาเป็นพระท่านก็เลยต้องรับโทษแหละโทษทางสงฆ์เขาก็ย้ายท่านไปจำพรรษาอยู่ที่วัดกลางวรวิหารจังหวัดสมุทรปราการอีกวัดหนึ่งระหว่างนั้นเนี่ยเขาว่าท่านก็ทำเสืออยู่เหมือนกันยังมีช่างทำให้แต่ก็เป็นช่างคนละชุดละก็คือทำออกมาจำนวนหนึ่งก็จะมีเสือตัวนั้นเรียกว่าเสือที่ออกที่วัดกลางบุคลิกลักษณะก็จะเปลี่ยนไปจากเสือตรงนี้ก็จะแบบเป็นตาเนื้อถ้าเป็นส่วนใหญ่ก็คือตาไม่เป็นตาลูกเต๋าละเป็นตาเป็นก้อนปูดๆขึ้นมาแล้วมักจะเป็นหางดาบคือหางตั้งอยู่ด้านหลังแต่ก็ไม่เป็น 100% ทุกตัวแล้วทรงลักษณะก็จะผิดแปลกไปเพราะว่าช่างมันคนละชุดกันทำแล้วก็จะมี2ศิลป์เนี่ยที่เป็นเรียกว่าเป็นศิลป์มาตรฐานที่เล่นหากันแต่ภายหลังเนี่ยเขาว่าพอท่านไปอยู่ที่วัดนั้นน่ะคนก็แห่ไปหาท่านอีกจนพระรูปอื่นน่ะเดือดร้อนกันหมดอ่ะพูดง่ายๆพระรูปอื่นก็เลยมาขอร้องทางเจ้าคณะจังหวัดหรืออะไรเนี่ยบอกว่าขอให้นิมนต์ท่านกลับไปวัดเดิมเถอะสมัยนั้นพระท่านอาจจะอยากจะอยู่นิ่งๆสงบปฏิบัติวัดปฏิบัติอะไรกันดีๆแล้วก็ทำไมคนมากันเยอะแยะตอนหลังทางจังหวัดก็เลยเห็นว่าไม่ใช่ความผิดท่านเพราะท่านก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครมาบวชท่านก็หนีร้อนมาพึ่งเย็นท่านก็รับหมดก็เลยนิมนต์ท่านกลับมาที่วัดบางเฮียเหมือนเดิมแต่ก็เลยจะมี2ศิลป์เนี่ยศิลป์วัดบางเฮียกับศิลป์วัดกลางที่เป็นศิลป์มาตรฐานที่เขาดูเล่นกันสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ว่าด้วยความที่มันมีความเป็นที่ต้องการของคนมากเวลาที่ใครมาหาหลวงพ่อปานเนี่ยก็จะอยากได้เขี้ยวเสือเนี่ยกลับไปเพราะรู้ว่าท่านสำเร็จวิชานี้มานะครับเพราะว่าถ้าดูจากตำราของหลวงพ่อแตงวัดอ่างศิลาเนี่ยซึ่งเขาจะมีรูปเขียนที่ติดฝาผนังไว้เป็นรูปเดิมโบราณซึ่งมีพี่ท่านหนึ่งคือพี่วิทยาซึ่งเป็นคนหนึ่งที่แบบข้ามบอดในการสะสมเนี่ยพี่วิทยาเสือปิดตาที่รู้จักกันเนี่ยแกก็เคยไปที่วัดนี้แล้วไปเห็นภาพที่ข้างโบสถ์ที่เขียนเป็นรูปข้าโบราณเนี่ยก็มีรูปของหลวงพ่อแตงถือเสือแกะตัวเล็กๆแล้วก็มีเหมือนกับคนกำลังถวายหัวหมูคือตามตำราว่าสมัยนั้นเขาต้องเสกด้วยหัวหมูก็เรียกว่าเป็นหลักฐานอันนึงที่ทำให้เรารู้ว่าอ๋อนวิชานี้มันเกิดขึ้นจากที่นี่จริงๆสมัยหลวงพ่อแตงแล้วก็หลวงพ่อปานท่านได้มาศึกษาก็มีคนเขาเล่าให้ฟังว่ามีคนน่ะอยู่ในบ้านเขาเนี่ยแล้วก็สมัยก่อนน่ะพ่อค้าแม่ขายเวลาผ่านเนี่ยเขาก็จะแบบหาบของมาขายคนขายหมูก็จะแบบหาบหมูมาในใส่ในไอ้หาบอันนี้แล้วก็เดินมาขายแล้วเจ้าของบ้านเนี่ยบอกว่าเขายืนดูอยู่เนี่ยแล้วปรากฏว่าเสือในกระเป๋าเขาอะมันกระโดดไปอยู่ที่เนื้อหมูที่เขาเอามาขายอ่ะต้องไปตามเอากลับมาอะไรเงี้ยอันนี้คนก็จะอยากได้กันมากวันนี้พอเราที่มาเนี่ยช่างแถวนั้นก็จะแกะเอาไว้แกะไว้รอเลยเป็นเยอะเลยเพราะว่าต่างคนมีโอกาสก็นั่งแกะทั้งวันแกะไปเรื่อยแล้วก็ลักษณะการแกะก็ไม่ได้ถึงกับสะสวยมากก็แกะง่ายๆเป็นรูปเสือว่ากันว่าราคาในสมัยนั้นเนี่ยสมัย100กว่าปีที่แล้วเนี่ยเริ่มตั้งแต่ตัวละ1บาทไปถึง3บาทช่วงที่ฮอตๆคนแย่งกันเยอะๆเนี่ยบางตัวขึ้นไปถึง6บาทในสมัยที่พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านเสด็จประพาสนะครับจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยท่านก็เคยทำมีบันทึกก็เป็นนะครับเป็นจดหมายเหตุนะของการเสด็จประพาสนั้นไว้ท่านก็เคยพูดถึงหลวงพ่อปานไว้ด้วยว่าผู้คนเนี่ยก็เลื่อมใสหลวงพ่อปานมากให้มาลงตะกรุดได้ผูกข้อมือรดน้ำมนต์ที่นิยมมากก็คือเขี้ยวเสือแกะเป็นรูปเสือเล็กบ้างใหญ่บ้างฝีมือหยาบ ข่าวที่ล่ำลือกันว่าเสือนั้นเวลาจะปลุกเสกต้องใช้หมูปลุกเสกเป่าไปข้อไรเสือนั้นกระโดดลงไปในเนื้อหมูได้ตัวพระครูเองเห็นจะได้ความลำบากเหน็ดเหนื่อยในการที่ใครๆก็กวนให้ลงโน่นลงนี่เขาว่าบางทีก็หนีไปอยู่ในป่าช้าที่พระบาทสระบุรีก็หนีไปอยู่บนเขาโพลังกาคนก็ยังตามไปกวนไม่เป็นอันหลับอันนอนแต่บริวารเห็นจะได้ผลประโยชน์ในการทำอะไรขายเพราะเสือเวลานั้นแย่งชิงกันขึ้นไปถึง3บาทว่า6บาทก็มีได้รูปเสือแล้วก็ไปให้พระครูปลุกเสกสังเกตดูอัธยาศัยเป็นคนแก่ใจดีมีกิริยาเรียบร้อยอายุ70แล้วยังไม่แก่มากรูปร่างล่ำสันใหญ่โตแต่เป็นคนพูดน้อยมีคนมาช่วยพูดมีเรื่องเล่าซึ่งนี้เราก็ต้องบอกว่าเราไม่รู้ว่าเรื่องราวเนี่ยมันจะจริงเท็จยังไงแต่เป็นเรื่องเล่าที่เล่ากันต่อเนื่องมานานมากจนหลายรุ่นต่อหลายรุ่นเนี่ยก็จะเล่าเรื่องเดียวกันว่าในสมัยที่2451ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของประตูน้ำที่คลองด่านพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านก็เสด็จที่นั่นเพื่อไปดูว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงปัญหามันยังไงตอนที่ท่านไปท่านก็ต้องประทับอยู่ที่บางเฮียเนี่ย3วันท่านก็นิมนต์หลวงพ่อปานเข้าไปเข้าเฝ้าระหว่างนั้นหลวงพ่อปานก็ได้นำเสือมาถวายเขี้ยวเสือที่แก่แล้วเนี่ยมาถวายพระเจ้าอยู่หัวตามที่คนเขาเล่ากันมาว่าก็มีเด็กที่เป็นเด็กวัดเนี่ยที่เด็กชายป๊อดนี่ตามตำราเดิมเขาว่าอย่างนี้นะเราไม่รู้จะจริงหรือเปล่าเด็กชายป๊อดนี่ก็ถือพานใส่เขี้ยวเสือเนี่ยจะมาถวายเดินข้ามสะพานไม้มาแล้วด้วยความที่เด็กคนนี้ก็ประหม่าคือตกใจทำให้พานที่ใส่เสือมาเนี่ยหกเสือก็ตกไปในน้ำหมดเลยเพราะหลวงพ่อปานเนี่ยท่านก็ให้คนไปเอาเนื้อหมูมาแล้วก็ผูกเนื้อหมูแล้วก็แกว่งในน้ําแล้วเขาก็ว่าเสือพวกนั้นมันก็เกาะเนื้อหมูขึ้นมาทีละหลายตัวท่านก็มาแกะใส่พานใหม่จนกระทั่งพระเจ้าอยู่หัวก็มองแล้วก็ตรัสว่าพอแล้วหลวงตาได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นท่านก็หยุดก็เลยนําเสือนี้มาถวายก็เป็นเรื่องที่เล่าต่อกันมาว่าเสือที่ท่านเสกเนี่ยมันสามารถจะแบบกระโดดเกาะกินเนื้อหมูได้คือมันมีเหมือนเป็นเสือที่มีชีวิตจนไปได้ยินน้องคนนึงซึ่งเขาก็อายุน้อยกว่าเราแต่ว่าเขาก็เก็บสะสมมาเขามีเสือตัวนึงเขาก็ให้เราดูเขาเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าตอนที่เขาได้มาใหม่ๆเนี่ยคือเขาก็ได้พกเสือตัวนี้ไปแล้ววันหนึ่งเขามีโอกาสไปหาหลวงตาท่านหนึ่งที่วัดปันท้ายนรสิงห์แล้วก็สมัยนั้นพื้นที่โดยรอบมันก็เป็นป่าเล็กๆป่าละเมาะป่าอะไรเงี้ยมันไม่ถึงกับว่าเป็นบ้านเรือนสมัยปัจจุบันนี้พอพูดถึงเรื่องของเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานกันเขาก็บอกเขามีหลวงตาก็ถามว่ามีจริงหรือเปล่าของดีหรือเปล่าแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยครับผมได้มาให้หลวงตาดูว่าแท้ไหมหลวงตาท่านก็เอาไปมองเสร็จแล้วท่านก็เอาเสือตัวนี้ปาออกนอกหน้าต่างไปเลยปาเข้าไปในป่ามืดๆอ่ะเขาก็ตกใจมากเลยเพราะว่าเฮ้ยของเขาก็เสียตังค์เช่ามาหลวงตาแบบปาไปเฉยเลยเขาก็อึ้งอยู่จะแบบจะโวยก็ไม่กล้าโวยเนี่ยหลวงตาก็บอกเด็กวัดว่าไปเอาเนื้อหมูมาแล้วก็เอาเนื้อหมูผูกเชือกแล้วให้เด็กวัดเนี่ยไปเดินลากอยู่ข้างกุฏิเขาบอกไปเดินลากวนอยู่รอบนึงกลับมาเสือตัวนั้นก็เกาะเนื้อหมูชิ้นนั้นมาหลวงตาบอกนี่ง่ายของแท้ต้องรู้อย่างเงี้ยมันถึงแท้เขาก็บอกนึกในใจว่าแล้วเกิดไม่ติดกลับมาที่จะไปเอาเงินคืนที่ใครเนี่ยแต่เขาก็ดีใจว่าเขาก็ชอบว่าเออมันก็แบบเขาได้ทดสอบไปในตัวเลยนะคนหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นเจ้ากรมเสือเลยในบ้านเราก็คือชื่อเขาคือออสเสือสำเพ็งฉายาเขาชอบเครื่องรางเสือมากเรียกว่าเขาเลยดีกว่าเป็นคนที่มีเสือมากที่สุดในประเทศไทยแล้วก็เขาจะเก็บแบบจริงจังมากไม่ขายใครอะไรทั้งสิ้นเก็บไว้หมดซึ่งออสเนี่ยถ้าไปฟังเขาเล่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็บอกเขาไม่เคยเจอปาฏิหาริย์อะไรตรงๆว่าเสือมาแสดงฤทธิ์อะไรแค่ไหนแต่เขารู้สึกว่าเขาชีวิตเขาดำเนินการธุรกิจต่างๆมันแก้อุปสรรคได้แก้ปัญหาเขาได้ผมก็เคยมีโอกาสได้ไปเยี่ยมเขาที่บ้านแล้วเขาก็เอามาเปิดให้ดูเสือเนี่ยเยอะมากเป็นแบบหลายสิบตัวเต็มโต๊ะส่วนอีกท่านหนึ่งที่มีเสือจำนวนมากก็ใกล้เคียงกันก็คือพี่วิทยาเสือปิดตานี่ก็เป็นผู้บริหารของบริษัทใหญ่แล้วก็แกก็เก็บเสือเหมือนกันซึ่งต้องบอกว่าหลายคนที่เก็บเสือกันมาสะสมกันมาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีประสบการณ์ที่มันปาฏิหาริย์ตื่นเต้นมากมายแต่ว่าการเอาไปใช้แล้วมันดีกับเขาในหน้าที่การงานในการค้าการขายเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเออเนี่ยมันเรียกว่าเป็นสิ่งที่ส่งผลกับเขาและกับสิ่งที่เขาบูชามาเสือจะเป็นเครื่องรางชิ้นหนึ่งที่ผมก็ต้องมีติดตัวตลอดเพราะเราก็รู้สึกว่าเราอาจจะได้สัมผัสบางส่วนเหมือนกันว่าเออเป็นสิ่งที่ช่วยเราได้ก็ต้องมีเอาไว้อิตาชนะอสังวิสุโลปุสาภุพะทุติยัมปิอิตาชนะอสังวิสุโลปุสาภุพะตติยัมปิอิตาชนะอสังวิสุโลปุสาภุพะโอมพยัคฆาสุญญาสัปปติอิติหัมนะโมพุทธายะพยัคโคจะ จะเป็นเรื่องราวของเครื่องรางของขลังที่มีมาช้านานในบ้านเรานะครับก็ถ้าท่านใดชมแล้วชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็แชร์รายการนี้ให้ด้วยนะครับจะได้มีเพื่อนๆเข้ามาช่วยดูกันเยอะๆนะครับแล้วก็ฝากติดตามกันต่อไปยาวๆนะครับขอบคุณครับ

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97 สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Quality Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19.30 นถึง 20.00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13.00 นถึง 14.00 น
4: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9.00 นถึง 11.00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
5: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10.00 นจนถึง 11.00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: มิกกี้รอสตูดิโอดีเจโดยมิกกี้รออิทธิพลแนวบุตร

0: ังไม่ใช่เข้ามาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วก็สวัสดีนะครับทุกคนขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการมิกกี้ลอว์สตูดิโอครับผมนะครับโดยมิกกี้ลอว์นะครับผ่านทางคลื่นวิทยุ FM นะครับ97นะครับผมนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับ Facebook Live นะครับมิกกี้ลอว์สตูดิโอนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับ www.97qfm.com นะครับเพื่อนๆสะดวกช่องทางไหนก็สามารถรับชมรับฟังได้ตามช่องทางนั้นเลยครับผมแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับไว้ชมย้อนหลังนะครับนั่นคือ YouTube Channel นะครับมิกกี้ลอว์สตูดิโอนะครับผมตอนนี้ก็ยังคลิปยังมีน้อยไปกด Subscribe กันได้นะ
1: คือชอบถ้าเวลาพูดมันพี่ต้องทำ
0: เนี่ยคือเมื่อกี้ตอนส่งตอนข้างนอกส่งเข้ามาแล้วนึกไม่ทันไงสคริปต์ชิบหายแล้วสคริปต์อะไรเนี่ย
1: นั่งมาที่
0: ใช่ครับผมนะฮะก็วันนี้นะครับก็สิ้นเดือนแล้วสิ้นเดือนมีนานะครับผมนะฮะแต่เราก็ยังมีใจกันอยู่นะครับผมนะแล้วก็ดีไหมดีไหมม
1: ี
0: นามีใจถือว่าผ่าน
1: ถือว่าผ่าน
0: นะครับผมนะฮะก็รายการมิกกี้ลอว์ก็ขอต้อนรับนะครับสาวๆนะสุดร้อนแรงนะครับสิ้นเดือนมีนาต้อนรับเมษานั่นคือสาวๆวง VY
1: เลิศมาก
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: 3 4อะไรอย่างเงี้ยโอเ
4: ค1 2 3 4 VY สวัสดีค่ะพวกเรา VY
5: ค่ะ
6: ญี่ปุ่น V-Vibe ค่ะ
7: วาวา V-Vibe ค่ะ
8: เอมมี่ V-Vibe ค่ะ
0: เย้พูดไม่กะจะไม่ให้ตัดกันเลยนะครับนะฮะก็สวัสดีแฟนๆ V-Vibe ด้วยนะครับผมนะที่ติดตามกันมานะครับไหนมาดูซิมีใครคุณมารอ V-Vibe นะครับโอเคนะฮะสะดวกรอ V-Vibe ครับนี่เป็นไงรู้เลยแฟนตัวจริงนะครับผม FC V-Vibe นะครับ FC นี่แปลว่าคอนเฟิร์ม
1: ไม่ใช่
0: แฟ
1: นคล
0: ับ อ๋อแฟนคลับนะฮะแล้วก็มีส่งดอกไม้ก็ด้วยขอบคุณมากครับส่งดอกไม้ส่งปรบมือได้ครับอาจจะส่งเหรียญมาให้เป็นกำลังใจก็ได้เหมือนกันนะฮะ
1: คือ
0: ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะผมไม่ค่อยถนัดไลฟ์แล้วก็แบบมีของรางวัลแบบของขวัญอะไรอย่างนี้นะฮะอ่ะนะครับเราว้ายเรามาคุยกับสาวดีกว่านะครับผมซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองแล้วตอนนี้สคริปต์ในหัวยังรันไม่ออกเลยตอนนี้มันตื้อไปหมดนะฮะนะฮะวันนี้ก็มาเจอครั้งที่สองแล้วนะครับก็ดีใจมากๆจริงๆนะครับกับการเติบโตของพวกเธอนะครับผมนะฮะปรบมือครับผม
1: ขอบค
0: ุ
1: ณ

0: ที่ชอบเหลือเกินนะครับกับMV ถึงกับร้องไห้เลยเหรอวาวาถึงกับร้องไห้เลย
1: ไอ้โธ่มันซึ้ง
0: อ๋อฮะโตครับผมจะพูดถึงจามเนี่ยขอนอกเรื่องแป๊บนึงผมเคยได้ยินน้องคนหนึ่งเขาจามเขาแบบ
1: เฮ้ยหนูเป็นไง
0: แบบมันเหมือนแมวอ่ะมันคือแล้วมันจะออกไหมวะ
2: มันสบายจมูก
3: มันต้องยังไงทีเดียว
0: มันต้องฮัทเชย
1: มันต้องฮัทเชย
0: ฮัทเชยต้องงี้นะฮะอ่ะเรามาถามกันดีกว่านะครับตอนนี้เรียกว่า Revive นะครับก็เรียกรีบอร์ดแล้วกันนะกำเนิดใหม่นะครับผมนะแล้วก็ซึ่งเกิด
1: ไม่หนูรู้สึก
0: แล้วเสียงชัดด้วยนะแกลบแล้วกำเนิดใหม่นะครับซึ่งแตกต่างจากยังไม่ได้รีบอร์นมากมายเลยนะครับผมอยากให้ช่วยเล่าคอนเซปต์หน่อยนะครับว่าจะทั้งอยากรู้แล้วกันว่าคอนเซปต์ของ VY ตอนนี้เป็นยังไง
1: โอเคได้เลยคือคอนเซปต์มันเป็นงี้ค่ะวะ
2: เริ่มเลยค่ะว่าไปเอมี
0: ่ส่งถึงญี่ปุ่นนี้หมดแล้วนะในญี่ปุ่นส่งอ่ะพี่มิกกี้อ่ะเรียบร้อยครับผมไม่ต้องคุยนะฮะ
2: ก็จริงๆเหมือนคอนเซปต์ของพวกเราอะค่ะที่เรารู้สึกว่าเราเริ่มทำเพลงที่2มาแล้วอยากจะเพิ่มคอนเซปต์ความเป็นเกิร์ลแบนด์เข้าไปด้วยเพราะว่าอยากให้มันมีความแบบเขาเรียกว่าหลากหลายแล้วก็มีแบบชาเลนจ์มากขึ้นเนาะสำหรับตัวพวกเราเองนะ4คนด้วยค่ะใช่ดูโตกว่าซิงเกิลแรกปังหัวใจรัวๆมากขึ้น
0: มากเลยเรียกว่ามากเลย
2: เหมือนพีคแบบคือทุกคนคิดว่าเพลงต่อไปของเราเป็นเพลงรัก
0: ป๊อปใสๆอีกแล้ว
2: คาวาอิแบบสีชมพูอะไรแบบนี้เราก็เลยรู้สึกว่างั้นเราเพิ่มไปให้มันสีแดงไปเลย
0: แล้วก็เพิ่มดำเข้าไปด้วย
2: ใช
0: ่ก็ร้อนแรงและดุดันเลย
2: ต้อนรับเมษาค่ะ
0: ต้อนรับเมษา
2: ใช่ค่ะ
0: จริงๆมันร้อนแต่กุมภาร้อนไม่เกรงใจด้วยคือแบบซักผ้ามาบอกเลยว่าซักยังไงฝนก็ไม่ตกล้างรถยังไงฝนก็ไม่ตก
2: ใช่
0: โอ้โหสีรถกับผ้านี่ซีดไปพร้อมๆกันเลยนะครับอันนี้คุณจิ๊บบอกโยนเก่งนะฮะครับงั้นมาถามเรื่องแนวดนตรีของวีวาร์ดดีกว่านะครับผมนะว่าตอนนี้แนวดนตรีของเราเป็นแนวไหน
1: ค่ะคือแนวดนตรีเป็น
2: แนวแบบว่าจริงๆตอนคือวีวาร์ดอะค่ะเราคง
0: ญี่ปุ่นเรียบร้อยเนาะเรียบร้อยเนาะ
2: โอเคค่ะก็คือแนวดนตรีของพวกเราจริงๆก็เริ่มจากป๊อปแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมคะผสมกันแล้วก็เหมือนมีความเป็นแบนด์มากขึ้นสำหรับเพลงแรกเนี่ยมันจะมีความอิเล็กทรอนิกส์มากทีนี้พอซิงเกิลที่2อะค่ะเราอยากเรพรีเซนต์ความเป็นแบนด์ก็เลยมีความผสมกับแนวที่มันเป็นล็อกหรือว่าผสมแนวลาตินเข้ามานิดนึงในท่อนโซโล่อะไรอย่างเงี้ยใช่ดูแบบมีความโตมีความรู้ขึ้นนี
0: ่ดูมีความรู้
2: มีความรู
0: ้เอ๊ะมันดีไปนะ
2: ดูจริงจังขึ้นเลยนะคะให้เห็นว่าเอ้ยพวกเราอ่ะเล่นเองได้คิดเพลงเองได้แบบเนี้ยเล่นเบสเองอัดเป็นโนกีตาร์เอง
0: อ๋อที่ผ่านมานี่คือเป็นสแตนค
2: ่
0: ะ
2: ใช่ค่ะสแตน
1: เพลงแรก
0: ที่ไปดูในงานเจแปนเอ็กโปนั่นคือสแตนเหรอครับ
1: ไม่ใช่
0: นั่นคือกดไม่ลงคีย์ใช่ไหมไอ้นี่มัน
2: ด
0: ู
2: กดไป
0: ที
2: ่ถักหมดเลยแล้ว
0: ก็ไอ้ที่เล่นนี่แบบไม่ได้กดด้วยไอ้นี่ดีดลม
2: กีตาร์ก็
0: กดไม่ลง
2: มิวไว้มิวไว้
1: เราไม่เอาสาระแล้วคือจะไม่มีคนจ้างหรอกไม่จ้างพูดความจริง
0: เล่นเล่นเก่งเล่นเก่งจริงๆนะครับวงนี้แบบโหโซโล่นิ้วหายอ่ะเคยเห็นไหมฮะ
2: อุ้ยสายหายเลยค่ะ
3: ไม่ได้กด
0: ใช่ถูกให้เอมี่มากับเราด้วยนะ
2: ไม่ตอนนี้เอมี่ยังไม่ทันเลย
1: แรกอยู่
0: กำลังโหลดอยู่ตั้งแต่พี่ไปดูด้วยเหรอวะ
2: แบบตอน
0: ไหนไปสิใช่เธอยังมองฉันอยู่เลยอ่ะนั่นไง
1: ที่ไหนอ
0: ่
1: ะ
0: เอ้า
2: โอ้ยแล้วญี่ปุ่นตบแบบโอ้สะท้อนแก้วหู
0: เจแปนได้โปรไงเฮ้ยเราได้ขึ้นนะวงเราได้พี่อยู่หน้าเวทีพี่ก็ถ่ายรูปแล้วก็ดึงมาใช่ไหม
2: ใช่พี่มิกกี้บอกว่าเดี๋ยวจะไปดูอะไรอย่างงี้หนูว่าเห็นแต่จานแดงค่ะเวทีนั้นอ่ะ
3: ใช่หนูก็เห็นจานแดง
0: จานแดงเขาเออนั่นแหละเขาอยู่ในอยู่ฝูงชนแต่พี่อยู่หน้ารั้ว
2: อ๋อไม่น่าเด่นเลย
0: ใช่
1: จริงจริงวันนั้นที่มิกกี้ไปเพราะว่าใส่เสื้อสีดำกางเกงยีนสีน้ำเงินใส่รองเท้าผ้าใบคอนเวิร์ตใส่ถุงเท้าสีชมพู
2: จำได้แม่น
1: ใครก็ไม่รู้พูดถึง
0: เกือบจะดีใจแล้วเชียวนะฮะนะครับก็ทำให้รู้ว่าเรามีการพัฒนามากขึ้นนะครับผมกับทั้งด้านเรื่องดนตรีแล้วก็ทางด้านแนวเพลงแต่น่าจะหนักไปทางร็อกไหมหรือป๊อปร็อก คือยืนเรายืนป๊อปล็อกหรือเปล่า
2: เพลงนี้หนูว่ามันมีความป๊อปล็อกด้วยใช่ค่ะดูมากกว่าเพลงแรกเนาะ
3: ใช่
0: เพราะเรารู้สึกว่าความเซ็กซี่ของในเพลงเนี้ยค่อนข้างเยอะ
2: ใช่ค่ะ
0: นะครับผม
2: เหมือนเพลงนี้จริงๆถ้าทำที่มันทำให้มันดูล็อกน่าจะเป็นเบสกับกีตาร์ค่ะ
1: เออกีตาร
2: ์มันดูความแบบใช้เสียงแตกเนาะใช่
0: เสียงแตกยังไงครับผม
2: แบบ
0: ไม่สะดวก
2: โยโย
1: พ
2: ี่ๆบอก
1: เลย
2: ครับ
1: ไม่มีใครห้ามใครเลยตอนนี้
0: ดีอ่ะส่งเสริมกันสนุกๆนะ
2: ทำเบสไหมคะเบสเป็นไงบ้างล็อกๆ
1: ค่ะนั่นเลย
0: เบสล็อกถ้าเกิดไม่ล็อกมันเบสมันจะเป็นอย่างงี
3: ้
0: อ
3: ่
0: ะถ้าล็อกเบสจะอย่างงี้อย่
1: างงี้เลย
0: จะเล่นจะเล่นได้อยู่อ๋อ
1: แบบนิ้วล็อก
0: นิ้วล็อกไงนิ้วล็อก
2: อ่ะ
0: เอมี่ครับนิ้วล็อกเป็นไงครับ
2: เอ๊ะเ
3: ฮ้ยเมื่อกี้รอด
0: เมื่อกี้เห็นกำตั้งแต่ตรงนี้แล้วพี่ส่งมาไหมพี่ส่งมาไหมส่งมาเน่
1: ถ้าเป็นจ้าเลย
0: นะถ้าเป็นนิ้วโป้งนี่คาราบาวเลยนะเกือบผิดนิ้ว
3: นะฮะนิ้ว
1: เอาอ่ะ
0: แหมรอนะครับ
2: ทุกคนหัวล็อกกันใหญ่เลยอ่ะฮ่าๆๆใหญ่เลย
0: ขอแซวหน่อยหัวล็อก90มากเลยครับ
1: หัวล็อก2
0: นี่ต้อง52 52 56งงเฮ้ยน้องส่งอะไรมาครับเนี่ยงงใหญ่เลยนะฮะ
2: เล่นดูค่ะ
0: นะฮะก็มันก็เป็นเบื้องต้นนะครับแล้วก็เป็นเหมือนอาจจะเป็นรากฐานของดนตรีเลยก็ว่าได้
2: ใช่
0: นะครับผมนะเดี๋ยวต้องรอดูซิงเกิลหน้าครับว่าเธอจะไปแนวไหนนะครับผมนะอ่ะมานะครับผมขอคุยต่อครับสำหรับเพลงนี้ครับไม่สะดวกหรอกนะครับผมอยากให้บอกเสน่ห์ ของแนวดนตรีซิงเกิลนี้หน่อย ว่าเฮ้ยมันจะซิงเกิลนี้มีเสน่ห์ตรงไหนให้พี่ๆได้ไปฟังตรงนั้นเน้นๆหน่อยอะไรอย่างงี้ที่เป็นเอกลักษณ์เรา
2: ทีละคนเลยมั้ยคะ
0: ญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นนั่งเก่งเลยเนี่ยมันเป็นทางเก่ง
2: เขากำลัง
0: นึกว่าจะส่งล็อกให้ไงกับมือปิดไปเลย
2: energy หมดไปตั้งแต่ไลฟ์ที่แล้ว
0: อ๋อก่อนจะบอกนะครับบอกแฟนคลับนะว่าก่อนหน้านี้พวกเธอทั้ง4คนนะได้ไลฟ์สดใน TikTok ผ่านทาง TikTok ช่อง channel ชื่ออะไรฮะ
3: VLIVE
2: TH
0: ค่ะอะไรนะแล้วก็ตอบพร้อมกันล่ะให้มันงงไปนะ
3: vlive.official.th ค
0: ่
3: ะ
0: ดอทนี่เป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษค่ะ
1: มันเป็นจุดเลยค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อจุดเลย
1: ใช่ไม่ใช่เขียนดอทที่
0: ญี่ปุ่นนึกอยู
1: ่เดี๋ยวมาน้อง
0: เปลี่ยนภาษาเข้าวะ
2: มีดีโหลดในหัว
0: น่ะมาเอมี่ยิ้มแห้งแล้วไม่ทันไปตั้งแต่5 2 5 2 5แล้วเนี่ย
2: อุ๊ยพี่ลาเต้5 2 5 2 5
0: นั่นคือว่าพวกเธอเนี่ย energy เต็มที่เลยนะประมาณกี่ชั่วโมงครับตรงนั้นที่ไลฟ
3: ์3
2: 3
0: 3ชั่วโมง3เสียงแหบหมดแล้ว
2: ค่ะ2ชั่วโมงแล้วพอมีคนส่งของขวัญปุ๊บใครไม่รู้พูดไปถึง3เลยไปถึง3เลยอะไรอย่างเง
3: ี้ยเขาส่งปาวานเ
2: นี่ย
3: ค่ะ
2: อ๋อพี่เลิฟส่งไอ้นี
0: ่ปาวาน
3: เครื่องบิน
2: แล้วก็ดาวหางอะไรอย่างเงี้ย
0: ปกติคุณวาเขาได้คนเดียวนะไอสิ่งพวกเนี้ยไอวาดาวหางนี่คือวันนี้เขามาสปิดแบ่งไอเพื่อนนะเออ
2: มาเราขนจากทุกห้องมาเลยค่ะ
0: อ๋อดี
2: สี่ห้องมาปุ๊บแบกเดียวกันใช
0: ่ก็ดีนะครับเพราะว่าก็จะได้ดูว่าใครเป็นท็อปสเปนเดอร์นะฮะเรื่องพวกนี้ห้ามยอมกันนะครับห้ามยอมกันเด็ดขาดในเรื่องพวกนี้มันเป็นชุดเรื่องชุดหน้าชุดตานะครับผมนะฮะเมื่อกี้พูดถึงไหนวะเนี่ยอ๋อ
2: จุดถึงจุดถึงจ
0: ุ
2: ด
0: ไม่ใช่
2: จุดเสน่ห์ของเพลง
0: เสน่ห์ของเพลง
2: ต่อทีละคน
0: ไอ้อยู่กับเรานะไอ้พี่อยู่กับเรา
2: เฮ้ยเก่งมาก
1: เก็บ
0: โอเคขอบคุณมากไม่เธอที่เธอตอบสิ
2: เขาโยนแล้ววะ
0: คุณญี่ปุ่นจะมานั่งเก็บมือไม่ได้นะ
3: เสน่ห์ของเพลงนี้ก็คือ
0: เป็น
3: เขา
2: เราไงเราไงเสน่ห์อ๋อ
3: หนูทุกคนทุกคนสิเพราะว่าครั้งนี้ได้ร้องทุกคนเลยค่ะมีร้องมีแรปมีเล่นดนตรีแล้วก็มีเต้นด้วยเป็นอะไรที่แบบว่านิว
2: ใช่
3: พลิกอีกด้านนึงเลย
0: มีทั้งแรปมีทั้งพลิกนะ
1: เสียงอยู่ใส
0: เสียง
3: ไม่มีเสียงญี่ปุ่นอยู
0: ่เสียง
3: ไ
0: ม่กลับมานั่นคือเสน่ห์ของที่ญี่ปุ่น
2: ใช่ค่ะ
0: อยู่ที่อะไรวะ
2: ไม
0: ่
2: ใช
0: ่ไม่ใช่เสน่ห์ที่ญี่ปุ่นไม่ถึงว่าเสน่ห์ที่ญี่ปุ่นพูดถึงเสียง
3: เสน่ห์ของเพลงที่ญี่ปุ่นเป็นคนพูด
2: สุดยอด
1: น่าไทยเป็นไทย
0: อิสงงวะ
1: พี่หนูงง
0: นั่นเด็กแครอทเสน่ห์
1: ก็จริงๆน่าจะเป็นแนวดนตรีเพราะว่าแบบเราหลุดจากความสดใสมาใช่เพราะว่าแฟนคลับที่ติดตาม
0: โลกมันโหดร้ายอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่เหรอแฟนคลับที่
0: โลกมันฟาดหนูครับพี
3: ่ก็พอตัว
0: โอ้โหเสียงในหูมันดังเน
1: า
0: ะ
1: คือเขาแบบว่าจะมองว่าภาพเรา หน้าตาน่ารักสดใสอะไรอย่าง
0: น
1: ี้เราก็อยากให้เขาได
0: ้
1: ใช
0: ่
1: โดยเฉพาะหนุ่ม
0: เพื่อนเพื่อนไม่ค่อย
1: แล้วค่ะ
0: เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูฟีดแบ็กเดี๋ยวดูดีเลยเพื่อนไม่ค่อยจะเห็นด้วยสักเท่าไหร
1: ่พูดนะคะแค่หล่อนน่ารักที่สุดพูดนะคะพี่ช่วยหน่อย
0: อ่ะโดยเฉพาะหนูโอเค
1: ใช่มันก็คือไม
0: ่ใช่ด้วย
1: ไม่เออก็คือว่าแบบเพลงนี้มันก็ represent ความแบบโตขึ้นแล้วก็ความหลากหลายของพวกเราอะไรอย่างนี้อยากให้เห็นในมุมที่ไม่เคยเห็นบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ก็อยากให้ไปดูแบบ
0: มุมเสยอะไรอย่างงี
3: ้ใช่ใช่มุมกดก็มุม
0: กด
3: มุมข้าง
2: มุมข้างมุมบนมุมอะไร
0: เดี๋ยวให้เอมี่พูดสุดท้ายจะได้ข้อมูลเยอะๆ
1: นึกไม่ออก
2: นึกไม่ออก
0: จะได้นึกอยู่อ่ะมาวาบ้างครับผมมาวา
2: เสน่ห์ใช่ไหมคะก็น่าจะไปจังหวัด
0: หิวก็เลยทีเดียว
2: ใช่เลยเขาเริ่มเลยแล้วก็จริงๆเหมือนที่เพื่อนๆพูดม
0: ัน
2: มีความแบบว่าเรามีหลายคาแรคเตอร์หลายบทบาทมากขึ้นนะคะคือเหมือนซิงเกิลแรกของเราก็จะมีความสดใสไปแล้ววัยนี้ของพวกเราก็อยากให้รู้สึกว่าเป็นวัยที่โตขึ้นมีความแบบแพทคือ
0: แพทเดี๋ยวกันนะคือจะพูดอันนั้นแต่มันไม่ได้ก็เลยเป็นแพท
3: มีความโต
0: อะไรเนี่ย
3: มีความเผ็ดขึ้นเผ
0: ็
3: ด
0: อ๋อ
1: มันจะพูดใจจะพูดว่าแซ่บแต่มันในหัวมันคือเผ็ด
0: แซ่บกับเผ็ดเป็นแพทย์โอ้ยดีนะไม่ดีนะไม่มีกลิ่น
1: เด็กเจนวาย
0: อ๋อเจน
1: เจนซี
0: อ่าเจนซีเจนซีเป็นแพทย์นะครับเป็นแซ่บกับอะไรนะ
3: เผ
0: ็ดเป็นแพทย์นะครับแฟนคลับนะครับเคยไปคอมเมนต์กันเยอะนะครับตอนที่พวกเธอไลฟ์นะครับตอนนี้พิมพ์กับเข้าไปได้ครับวาวาแพท
1: วาวาแพทวาวาแพท
2: หรือว่าพี่เขาน่าจะแบบขำท้องแข็งเน
1: า
2: ะ
1: เอาเลยพิมพ์
0: นะ
2: ใช่มีความเผ็ดมีความแซ่บขึ้นใช่ค่ะ
0: อันนี้เห็นด้วยนะที่เห็นด้วยมาครับ
2: มาไฮมี่ทุกคนตอบหมดแล้วว่า
0: ไม่ได้มีของเราสิ
3: อย่าไปย่อมไม่ย่อม
1: ขอสาระ
3: ทำเอง
2: คือ
0: ครับ
2: กว่าจะมาได้เพลงนี้อะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนเห็นว่าจริงๆแล้วที่ทุกคนพูดมาเราทำเองหมดเลยนี่คือเสน่ห์ของเราใช่ตั้งแต่แบบคิดธีมอะไรเงี้ยจนหาชุดแต่งหน้าทำผมทุกอย่างคือแพลนด้วยตัวเองหมดเลยใช่ค่ะแบบชุด
0: อะไรเดี๋ยวแป๊บนึงไอ้บอกมึงดิญี่ปุ่นบอกมึงดิ
1: ยังคือแพทอย
0: ู่อย่าไปคนเดียว
1: ยัง
0: ไม่หยุดแพทนะเราบุ๊กเอาหรือว่าเฮ้ยอะไรโดนอะไรไปวะเรา
3: แพทไม่พี่ไม่เคยแบบว่านั่งอยู่แล้วนึกอะไรแบบตลกม
0: ากอ๋อก็มีแค่รายการนี้แหละครับนะฮะขอบคุณมากที่มาทุกคนมาจะตอนแรกนะบอกแฟนคลับนะทุกคนมาพี่วันนี้มีเล่นเกมไหมคือเราก็รู้แหละว่าโลกมันโหดร้ายนะตอนนี้ก็มันก็จะเครียดกันนะเน
3: า
0: ะ
3: ไม่เตี๋ยวขอแบบเพื่อน
0: เออดีเส้นเล็กนะครับ
3: กินเสร็จแล้วแพร่ไม่ใช่
0: คนละแพร่ที่เอมมี่ตอบไปเมื่อกี้จบเลยครับผม
2: ตอนนี้ลืมแล้วต้องตอบอะไรอ๋อ
0: เสน่ห์คือของทุกคนแล้วก็ได้มีส่วนร่วมค่อนข้างเยอะในซิงเกิลนี้นะครับผมนะในพูดถึงเรื่องมีส่วนร่วมและมีส่วนร่วมยังไงบ้าง
2: เริ่มตั้งแต่กระบวนการแต่งเพลงค่ะร้องเอง
0: ตอนแต่งเนี่ยไอเดียใครไม่สะดวกรอเนี่ย
2: จริงๆหนูเริ่มแต่งค่ะน่าจะมาจากหนูแล้วก็แต่ว่าไอเดียเนี้ย
0: เริ่มแต่งไม่ถึงแต่งเพลง
3: แต
2: ่งงาน
3: ดื้อดื้อดื้อ
0: หนูจะบอกหนูว่าจะบอกแต่งหญิงอะไรอย่างเงี้ย
2: เอ้าหนูก็เป็นผู้หญิงอยู่แล้ว
3: แต่งสวย
0: แต่งสวย
2: แต่งหน้าแต่งตาแต่งผม
0: ไม่มีอะไรให้ชื่นใจเลยไม่มีอะไรขึ้นกับมันเลยมาครับผม
2: ก็จริงๆเริ่มแต่งจากเราได้คำหนึ่งมาค่ะคือไม่สะดวกรอแล้วเราก็เลยคิดคอนเซ็ปต์
0: ไม่มีรูให้เล่นด้วยอ๋อโอเคก็เลยคิดได้มาจากไหนครับไม่ได้คิสไม่สะดวกรอได้มาจากไหนครับผม
2: ก็เหมือนจริงๆเราเป็นคำที่เราชอบพูดค่ะแบบกับเพื่อนหรือกับวงอะไรเงี้ย
0: ไม่สะดวกรอเพื่อนเงี้ย
2: ใช่แบบเป็นฟีลแบบเอ้ยไม่สะดวกนะอะไรเงี้ยไม่สะดวก
1: ไม่สะดวกจริงๆมันคือคำว่าไม่สะดวก
2: ใช่
0: เหมือนอาจจะยังอะไร
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใ
0: ช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่เรคคอร์ดแบบสแตทมั้ยว่าแบบวันนึงใช้แบบกี่ทีอะ
2: จริงๆแบบสมัยนี้คือเราก็แบบว่าอยู่ในเมมโมร
0: ี่ญี่ปุ่นก็ยังอยู่อ่ะเดี๋ยวเฮ้ยพี่ต้องจดสแตทเลยเหรอวะเรื่องพวกนี้เฮ้ยต้องทำค่าเฉลี่ยดิที่มาที่ไป
2: หนูว่าเล่น RV เนี่ยเก็บสแตท
0: โอ้นั่นไง
2: ค่ะก็เริ่มแต่งจากคำนี้แล้วก็เสนอคอนเซ็ปต์เพื่อนๆก่อนว่าเอ้ยทุกคนโอเคมั้ยกับคอนเซ็ปต์อันนี
0: ้แล้วทำไมต้องเป็นเรื่องความรัก มันเป็นเรื่องความรักใช่ไหมเข้าใจถูกใช่ป่ะ
2: ใช่ใช่เริ่มจากเรื่องความรักแต่ว่าตอนที่แต่งอยากให้ทุกคนได้ใช้กับหลายๆสถานะแบบไม่ว่าจะเป็นความรักหรือว่าชีวิตประจำวันของเราก็ได้อะไรแบบนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องแบบเรื่องความรักอย่างเดียวใช่ค่ะแต่ว่าตอนที่ใส่เข้าไปในเพลงอ่ะจะเป็นเรื่องของคนรักเลยที่รู้สึกว่าไม่อยากรอความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกแล้วเริ่มเลย
0: เอาเท่านี้เหรอ
4: มันก็แบบเราเป็นผู้หญิงยุคใหม่ไงแล้วเราไม่จำเป็นต้องรออย่างเดียวก็ได้แบบอะไรที่เราทำเนี่ยเราก็ทำนะไม่รอนะอะไรเงี้ยอ
0: ันนั้นเสียในหัวใช่ไหม
4: ไม่ใช่มันคือคอนเซ็ปต
0: ์จริงจริง
4: ไ
0: งจริง
4: ไม่ต้องรอในความรักที่มันท็อกซิกอะไรเงี้ย
2: ส่วนของ MV เนี่ยมันก็จะเป็นฟีลเหมือนทีม MV ค่ะเขาเสนอมาว่าอยากให้เสนอคอนเซปต์ที่กล้าออกจากเซฟโซนมากขึ้น
0: กล้าออกจากเซฟโซนมาก
2: ใช่มีความชายในแบบของตัวเอง
3: เหมือนความเป็นตัวเองของแต่ละซีน
0: ความชายใช่มั
2: ้ยอย่างคอนเซปต
0: ์ก็แสงสว่าง
3: ของชายพระพุทธเจ้า
0: ใช่ๆๆใช่ออ
2: ร่าอะไรอย่างเงี้ย
0: น้ำดื่มดีนะครับผมนะ
2: ฮะอะไร
0: คะเอาล่ะครับต่อเลยครับวาก็จะพยายามมีสาระไอ้มิกกี้นี่ก็พยายามลงดึงลงข้างนางตลอด
2: เราก็จะแบบไปจริงจังเท่าแล้ว
0: ก็รายการวาไรตี้ทำไงได้อ่ะ
2: จริง
0: เหรอมันก็ต้องดึงใช่ไหมครับแครอท
2: ใช่เดี๋ยวมันจะแพรดนะคะ
0: เดี๋ยวแพรด
2: โอ้ my god แพรดรู้ป่ะหรือพี่คนมาทีหลังรู้สิ
3: ตอนนี้ขำ
0: แ
3: พรด
0: เลยไปขับกันแพรดเลยตอนนี้เละเทะกันหน้าคอมแล้วนะตอนนี้นะครับ
2: หมดแรงก๋วยเตี๋ยวแล้วหรอญี่ปุ่น
0: เอ้าไปทำอะไรมาครับ
3: กินก๋วยเตี๋ยว
0: กินในไลฟ์เหรอ
2: ใช่ค่ะตอนนี้ไลฟ์อยู่ก
3: ็ตั้งเรียวๆ
0: อ๋อเรียว
2: ๆ
0: เออดีเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ตบทุกมุกเลย
3: คนอื่นเขาเต้นงี้
2: ใช่
3: เต้นให้หนู
0: เอ้าเหรออืมเอาเลยนั่งกิน
3: ได้
0: น
3: ั่
0: ง
3: เอนเตอร์เทน
4: แขก VVIP
2: ใช่ค่ะ
0: อันนี้นี่กินแหลกเพื่อนนะ
3: คนอื่นคนอื่นเขาดูผ่านจอหนูดูผ่านหนู
0: ดูผ่านใจอ๋อนึกว่าคนอื่นเขาดูผ่านจอพี่หนูดูผ่านใจเอ๊ะก็ดูจะมีสักมุกนะฮะ
4: อาจจะยัง
0: นั่นก็คือในการส่วนร่วมนอกจากเรื่องไอเดียกันแล้วนะครับยื่นถึงไปถึงคนพูดแต่งเพลงนะว่าอยากได้แบบนี้นะครับผมนะฮะแล้วก็ไปถึงเรื่องคอนเซปต์ MV นะครับผมเรื่องคอนเซปต์มุมมองของไม่สะดวกรอในแต่ละมุมมองนะครับโอ้โหบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับสำหรับการเติบโตของพวกเธอยังไม่จบนะฮะอันนี้ขมวดปมไม่เฉยเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องขาไปสัมพันธ์สักเล็กน้อยนะ
2: ได้ค่ะ
0: ครับเอมี่เชิญครับ
4: ประกาศ
0: ครับผมนะข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะครับกับละครนะครับบ้านนางรำนะครับผมนะฮะรอริงอยู่บนเรือนะครับผมนะฮะค่ายนะครับประพัสลาโปรดักชันทางช่อง7นะครับผมเนี่ยก็ซึ่งได้มีการพูดคุยนะครับกันในวันนี้เนี่ยที่ทางช่อง7นั่นเองนะครับนะยังไงก็ไปฝากติดตามรับชมได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งข่าวนะครับเป็นผู้สนับสนุนรายการนะครับอนงฟุตบอลช็อปนะครับผมเนี่ยเป็นร้านนะฟุตบอลนะครับมือหนึ่งเลยนะครับผมนะแล้วก็เสื้อเดิมๆนะครับยุคเก่าๆก็มีนะครับสำหรับแฟนคลับนะที่สนใจนะมีทั้งเสื้อของทีมชาตินะครับผมนะฮะแล้วก็ที่ของลีกทั่วโลกเลยนะครับก็ที่ร้านนะครับเปิดนะครับวันพฤหัสถึงวันจันทร์นะครับเวลาเที่ยงถึง3ทุ่มนะครับผมปิดวันอังคารและวันพุธนะฮะใครสนใจก็ไปก็ได้เลยนะครับนะครับผมร้านอนงฟุตบอลช็อปนะข้างๆร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออนงนั่นเองนะครับตอนนี้ก็ต้องไปฟังนะครับข่าวต้นชั่วโมงนะครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจของทางสถานีสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาไม่เมื่อยมือกันเหรอ เดี๋ยวกลับมานะพูดคุยต่อนะครับกับ V Vibe ในรายการ Mickey Law Studio สักครู่เดียวครับผม
5: Mickey Raw Studio DJ โดย Mickey Raw อิทธิพลแนวบุตร
6: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
7: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
8: ามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงแรงงานเร่งหามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการประมงหลังพบปัญหาขาดแคลนแรงงานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรับฟังปัญหาขาดแคลนแรงงานภาคประมงหลังสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยเรียกร้องให้เร่งหามาตรการช่วยผู้ประกอบการ
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับนายไตรเลิกมือสันทัดประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยและคณะเกี่ยวกับปัญหาด้านแรงงานในอุตสาหกรรมประมงของไทยว่าผู้ประกอบการได้สะท้อนปัญหาขาดแคลนแรงงานเรือประมงโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกซึ่งปัจจุบันยังต้องการแรงงานเพิ่มประมาณ 10,000 คนรวมถึงบางตำแหน่งที่จำเป็นต้องใช้แรงงานไทยเช่นผู้ควบคุมเรือนอกจากนี้ยังมีข้อเสนอเกี่ยวกับการนำแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องการต่ออายุ CI ให้แรงงานเมียนมาและการผ่อนปลนแรงงานผู้ลี้ภัยในค่ายอพยพให้สามารถทำงานบนเรือประมงในพื้นที่22จังหวัดชายทะเลได้จึงมอบหมายให้กรมการจัดหางานและกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งพัฒนาทักษะแรงงานไทยในตำแหน่งที่ขาดแคลนเพื่อให้สามารถเข้าสู่การทำงานบนเรือประมงได้ทันทีหลังผ่านการฝึกอบรมส่วนแนวทางการจัดการแรงงานต่างด้าวจะต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมายนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ด้านกระทรวงศึกษาธิการเตรียมประกาศนโยบายลดภาระครูอย่างเป็นทางการวันที่27พฤษภาคมนี้เพื่อให้ครูมีเวลาจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่
10: นายอัครนันท์ กันกิตตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมหารือแนวทางลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อคืนครูสู่ห้องเรียนว่าในวันที่27พฤษภาคมนี้นายประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะประกาศนโยบายการลดภาระครูอย่างเป็นทางการถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่สะท้อนถึงความตั้งใจจริงของกระทรวงศึกษาธิการในการแก้ปัญหาภาระงานครูอย่างจริงจังและเชื่อว่าครูทั่วประเทศจะได้รับข่าวดีจากหลายมาตรการที่เตรียมไว้โดยแนวทางดำเนินการครั้งนี้จะมีโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการที่ถูกยกเลิกเน้นย้ำไม่มีการนำไปดำเนินการต่อในรูปแบบอื่นส่วนโครงการที่ยังคงดำเนินการจะถูกควบรวม โดยมีหลักการสำคัญเพื่อให้ครูมีเวลาจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่และลดภาระจากการประเมินงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนโดยตรงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ตำรวจตระเวนชายแดนที่344อำเภอท่าสองยางบูรณาการตรวจยึดน้ำมันดีเซล 1,600 ลิตรริมแม่น้ำเมยคาดเตรียมลักลอบขนข้ามชายแดน
11: เจ้าหน้าที่ตำรวจกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่344ลาดตระเวนเฝ้าตรวจบริเวณริมแม่น้ำเมยบ้านแม่ต้านหมู่ที่1ตำบลแม่ต้านอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากตรวจพบถังน้ำมันขนาด200ลิตรจำนวน8ถังจึงได้ประสานสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางและฝ่ายปกครองอำเภอท่าสองยางบูรณาการลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณท่าข้ามธรรมชาติริมแม่น้ำเมยจากการตรวจสอบพบถังน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซลขนาด200ลิตรจำนวน8ถังรวมปริมาณ 1,600 ลิตรวางอยู่บริเวณดังกล่าวโดยไม่มีผู้ใดแสดงตัวเป็นเจ้าของเจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันตรวจยึดไว้เป็นของกลางและนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางเพื่อสืบสวนขยายผลติดตามผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19.30 นาทีถึง 20.00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: มิกกี้รอสตูดิโอดีเจโดยมิกกี้รออิทธิพลแนวบุตร
6: เย้ครับก็ต้อนรับเข้าสู่เบรกที่2แล้วของรายการมิกกี้รอสตูดิโอกลับวิวายทุกคนก็คงงงว่าทำอะไรกันนะฮะก็เมื่อกี้ก็คุยกับสาวๆนะครับผมนะอุ๊ยบอกเลยทุกคนนี่เก่งมากเลยนะครับดูแลตัวเองมาได้อ้าวไม่มีคือฮาอะไรกันแค่เราก็ยังงงอยู่เฮ้ยวันนี้เราผิดคาดแครอทมากนะนึกว่าเธอจะแบบจะฮุกใส่อะไรเพราะนั่งใกล้คือนั่งใกล้ดีเจได้ไงเราเฮ้ยมันใกล้มือพี่มิกกว่าอะไรอย่างงี้นะฮะก็นึกว่าจะสวดอะไรบอกด้วยดิอยากรู
7: ้สู้มือสู้มืออ
6: ๋อสู้มือรู้ไหมว่ามันได้ยินอ่ะเดี๋ยวฉันไปดึงเสียงให้นะอ่ะเมื่อกี้ถ้าเราค้างกันอยู่ที่ทุกคนในการมีส่วนร่วมนะครับสำหรับซิงเกิลนี้นะครับผมนะผมถามส่วนร่วมต่อไปเลยแล้วกันนะครับสำหรับแดนเพอร์ฟอร์แมนซ์นี่นะครับคือน้อยวงมากนะครับที่จะเป็นเกิร์ลแบนด์เนี่ยแล้วก็มีการเต้นเข้ามาด้วยนะครับผมก็ตอนแรกผมจินตนาการว่าสะพายกีตาร์กับเบสเต้นยังไงวะคือคนที่เป็นคีย์บอร์ดกับอิเล็กโทรนเนี่ยยังโอเคกับเป็นโนยังโอเคมันเต้นได้เพราะไม่ต้องแบกอะไรเต้นไงวะเต้นไงไม่รู้ไปดูที่ MV เป็นงานขายของ
7: สุดยอด
6: ขายออทันนัดเป็นไงครับสำหรับไอเดียนี้ครับเกิดขึ้นได้ยังไงสำหรับแดนเพอร์ฟอร์แมนซ
7: ์คือว่ามันเป็นอย่างนี้ค่ะรอเล่นอะไร
6: นี่ก็ส่งจังเลย
7: เดี๋ยวก็ต้องส่งมาต่อแล้วหนูว่าจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ว่าน้อยวงแต่หนูว่าสามารถเคลมได้เลยว่าเราเป็นวงแรกด้วยซ้ำ
6: นี
7: ่เราอ่ะเป็นผู้หญิงที่เล่นดนตรีทั้งหมดเราร้องทั้งหมดเราแรปทั้งหมดแล้วเราก็ได้เต้นทั้งหมดด้วย
6: ขอสัก8บาสิ
8: โย
7: เธอบอกให้รอมาขอแบบนี้มันได้เหรอขึ้นนานเวลายังไม่เคยเราเคยรีเควสมาจำมัน
8: ใช่เหรอ
7: นี่มันไงล่ะ
6: เฮ้ยปุ๊บแป้ว
7: อะไร
6: นะอันญี่ปุ่นอะไร
7: แบบเอฟเฟคไง
6: ร้องไห้อ่ะอ๋อพูด
7: ใช่ก็
6: เอ็มมี่ขอเอฟเฟค
8: แป้ว
7: ไม่กำลังประมวลผลอยู
6: ่
7: ค่ะ
6: อ่ะมาครับผม
7: อะไรแบบน
6: ั้
7: น
6: รับด้วย
7: ใช่ก็เลยรู้สึกว่าเราอ่ะน่าจะเป็นวงที่แบบว่าคิดว่าเป็นวงแรกคือเราอ่ะตั้งใจที่จะแบบเขาเรียกว่าก็ทดลองเนาะอยากลองทำว่ามันทำได้ไหมซึ่งก็รู้สึกว่าทำได้นะ
6: แฟนคลับครับว่าไงครับพวกตัวทำได้ไหมฮะถ้าทำ
9: ได้เต็มเลย
7: อ๋อยัง
6: ทำได้พิมพ์2มาหน่อยนะครับผมนะฮะพิมพ์2มาเยอะเลยนะครับนะแล้วไอเดียนี้เกิดจากอะไรอยากรู้ไอเดีย
7: เรื่องการเต้นอ่ะคะจริงๆอ่ะอยากทำ
6: เรื่องเล่นดนตรีก็ได้อ่ะการเต้นสิ
7: เรื่องการเต้นน่ะจริงๆพวกเราอยากทำกันอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆเลยนะพี่เอาสาระเลยนะอันนี้แบบไม่เคยพูดที่ไหนเลยนะ
6: ครับขอบคุณมากครับ
7: วงเนี้ย
6: ครับ
7: วงตอนที่เราเป็นโปรเจกต์โฮมรันแบนด์อ่ะ
6: ค
7: ือมันจะต้องมีเต้นด้วยพี่จริงๆอ่ะมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่ทำทุกอย่าง
6: ครับ
7: เป็นผู้หญิงที่ทำทุกอย่าง
6: เป็นผู้หญิงที่ทำทุกอย่าง
7: แต่แค่เพลงแรกมันไม่เกิดขึ้นเพราะด้วยเหตุผลบางอย่าง
6: เป็นผู้หญิงที่ทำทุกอย่าง
7: เพราะว่าเราสวยไป
6: ใช่ไอ้โหมันจะ
7: ไม่กระดกหรอกละ
6: อ๋อใช่ชอบคอนเทนต์นี้ที่ทำลงในแนวตั้งอ่ะตอนแรกก็ถ่ายดูอะไรวะน่ะอ๋อโอเคโปรโมทเพลงก็คือเป็นวงที่ตอนเนี้ยเคมได้ว่าหัวบิดแหละหยุดเลยเฟิร์มก็คือเป็นวงที่เคมได้ว่าทำทุกอย่างนะที่นักศิลปินคนหนึ่งหรือวงหนึ่งจะได้ทำงานทั้งร้องนะครับทั้งเต้นครับทั้งเล่นดนตรีนะครับนี่กะจะไม่ให้ใครได้ตังค์เลยนะเนี่ยลวดเป็นพิธีกรไลฟ์สดทิกต็
9: อ
6: กโอ้โหเหลืออะไรครับ
9: เหลืออะไรคะ
6: หรือเมอร์ชันไดส์ครับแฟนขับอยากได้ไหมฮะแฟนขับอีกได้ไหมครับ
9: อยากได้
6: ถ้าอยากได้นะครับไปติดตามในไลฟ์ของดูเธอนะครับเผลอๆน่าจะมีแน่นอนเร็วๆนี้นะครับผมขายของเก่งจังวะใครเป็นคนคิดท่าเต้นครับ
7: ช่วยกัน
10: ช่วยจริงๆจ้างมาค่ะเป็นพี่วีเจติ๊กต็อกเหมือนกันใช่ชื่อดังท่านหนึ่ง
6: ทันก่อนปะ
10: ไม่ใช่ชื่อพี่มีตองค่ะใช่เป็นเขาเป็นสายเต้นแต่เต้นนิดๆออกก็
6: แต่พี่สายตลอด
10: ใช
6: ่ไหม
10: ก็คิด
7: ว
10: ่
7: า
10: ไม่สะดวก
6: เราโอเคเดี๋ยวจะยิงเยอะๆตอนนี้อยากจะเห็นเอมี่แอบแบบช็อตอะ
7: น่าจะช็อตอยู่ตอนน
10: ี้เขายิ้มอยู
7: ่ควันขึ้นหัว
6: โอเคมาครับก็คือได้พี่คนนั้นเข้ามาแล้วก็ให้โจไปไงฮะ
10: ส่งเพลงมาให้ฟังค่ะใช่แล้วก็เหมือนบอกว่าขอท่าที่ไม่ยากมากใช่
9: อยากได้ถ้าแบบล็อกปึ้งแต่ว่าอยากให้มีความแบบว่าเป็นผู้หญิงที่ดูมีความลื่นไหลแบบ
10: ชายเฟมินีนนึงแบบเซ็กซี่อะไร
7: เออเออเออ
6: ย
7: ัง
6: ไงยังไงอ่ะเพลงก็จะเซ็กซี่ปะโ
9: ถใช่หมายถึงว่าไม่อยากได้ล็อกท่าแบบปึ้งปึ้งอะไรใช่แล้วก็แบบพอเขาส่งดับแรกมาเราก็ดูมีความแบบว่าเอ้ยส่วนโดยรวมโอเคอะไรอย่างงี้แต่ว่ามีบางท่าที่เราอยากปรับให้มันนู่นนี่นั่นก็เลยแจ้งพี่เขาไปก็เลยได้กลับมา
10: ใช่
9: แล้วก็บางท่อนเราก็มาแบบปรับกันด้วยเช่นแบบตอนที่เปลี่ยนโพซิชันเลยนะคะลองมาจัดกันใช่เปลี่ยนบล็อกกิ้งแบบเราจะเปลี่ยนคนนี้บ้างอะไรบ้างให้ดูมันแบบมีอะไรมาก
6: ขึ้นเปลี่ยนตำแหน่งนะครับไม่ได้เปลี่ยนคนนะฮะไม่ได้มีแดนเซอร์เข้ามาแน่นอนนะครับผม
9: เพราะไม่มีตังค
6: ์
9: ค่ะ
6: เฮ้ยขอห้ามพูดคำนี้เขาเรียกว่าม
10: ี
6: น้อย
10: เ
7: พราะว่า
9: แพ้แต่เก็บไว
10: ้ใช้เยอะ
6: โอเคครับเดี๋ยวธรรมชาติเดี๋ยวจักรวาลส่งมาจริงๆนะอยากได้แบบนั้นนะครับ
10: ตอนหลังหนูก็จะเริ่มพูดแล้วว่าเฮ้ยเราอ่ะจะรวยแน่นอน
6: ต้องรวย
10: ต้องรวย
6: จะรวยมันเมบี
10: จะเป็นเศรษฐีหน้าใหม่เศรษฐีนี
6: จะไม่มีต้องเป็น
10: ต้องเป็น
6: ใช่มัดเท่านั้นเราไม่เมบี
10: มัดนะคะลูกค
6: ้ารวยรวยรวยรวยรวยรวยรวยรวยรวยรวยนะครับชอบ
10: เริ่มเลยวันนี
6: ้เริ่มเลย
10: กลับบ้านไปนี่แหละ
6: คือ
10: เหมือนหรือ
6: ไลฟ์หน้าครับหน้ามาแน่ๆนะครับนะฮะ
7: ขอเชิญ
6: ฮะ
7: มอง
6: หน้าออกไม่ได้ครับออกไม่ได้คือแฟนคลับเขาอยากดูพวกเธอมันดูอะไรดีเจอ่ะ
7: แต่หนูอยากดูพี่
6: อะไรนะ
7: อยากด
6: ู
7: พ
6: ี
7: ่
9: เขาบอกว่าอยากเห็นพี่มิกกี้เต้น
6: ตรงไหนนะใครพิมพ์ไม่มี
7: มันลั่นขึ้นไปแล้วพ
6: ี่อ๋อง
7: ั้นมองไม่เห็น
6: งั้นเราหนีไปเลยครับผมนะสำหรับเดนแล้วซ้อมกันนานไหมสำหรับท่าเต้น
10: สอง
9: อาทิตย์ค่ะ
10: ใช่จะอุตส่าห์
7: กำลังจะส่งอะ
6: ว่ากันแล้วเนี่ย2
10: อะไร
6: เพื่อนไม่รู้ไหม2อาทิตย์ค่ะแต่จะแบบ2 1อะไรเงี้ยอ๋อ2ชั่วโมงอะไรเงี้ย
9: แต่จริงๆเราเรียนแค่2ชั่วโมงค
6: ่
9: ะ
6: นี่อ่ะยังได้ยัง
10: เราก็ได้เลย
7: จริงๆมีเวลาก่อนที่จะถ่ายเอ็มวี2อาทิตย์แต่ว่าจำนวนครั้งก็อีกเรื่องนึง
10: ใช่
6: จำนวนครั้งเออว่ะ
10: จำนวนที่ซ้อมอะไรเงี้ยค่ะใช่มันก็แบบ
6: ที่มาเจอกันอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับ
10: ใช่ค่ะเพราะเลยแบบหาเวลายากนิดนึงแต่ว่าก็ทุกคนก็ไปทำการบ้านแต่ว่าเรื่องเต้นน่ะต้องยกถามคนนี้ว่า
6: ใครเป็นคนออกโจทย์อ่ะครับผม
10: หมายถึง
6: การบ้าน
10: คุณครูอ่ะค่ะ
6: อ๋อคุณครู
10: ใช
7: ่ใ
6: ครเอมมี่งงละเอาละผมจะทำวันนี้จะคุยจนกว่าเอมมี่จะช็อตไปเลยอ่ะแบบ ควันขึ้นแบบแน่นอนบอกเลยเธอจะไม่น่าแน่ๆจะยิ้มอย่างนี้ตลอดไป
10: ก็เลยจะแบบโยเรื่องถ้าสมมติเรื่องเต้นเนี่ยความหนักใจเอมมี่จะเยอะมาก
6: ทำไมครับ
10: ไหนเล่าสิทำไม
11: เพราะว่าเป็นสิ่งที่กดดันที่สุดในเพลงนี้ค่ะ
10: อืม
11: ใช่คือเราไม่ค่อยสนิทกับร่างกายเท่าไหร
6: ่อ๋อ isolate ได้แน่นอนเลยใช่ป่ะ isolation body อะไรเงี้ย
11: ไม่ได้ไงค่ะก็ไม่สนิทกับร่างกายไม่ได
6: ้ดังก๊อก
11: ผิว
6: อ๋อไม่แล้วเราทำยังไงครับจริงๆเปิดไอ้นั้นก็ได้นะหอมดีเปิดไป
11: เราก็ซ้อมทุกวันหมายถึงว่าเรามีเวลาแค่
6: มองกล้องสิมองอะไรพี่
11: สดชื่นแล้วเราก็ซ้อมทุกวันหมายถึงว่าเรามีเวลาแค่2วีคอะไรอย่างเงี้ยเราเรียนวันพฤหัสนี
6: ้ครับ
11: แล้วก็ถ่ายวันพฤหัสหน้า
6: อ่ะโอเค2ที
10: ่2สัปดาห์
11: 2คือเป๊ะๆเลยค่ะแบบใช่เรียนวันพฤหัสแล้วถ่ายมีวันพฤหัสเหมือนกันใช่เพราะแบบพระรหัสถัดไปปุ๊บเราแบบแย่แล้วเราเพิ่งเรียนเมื่อพระรหัสที่แล้วเองแล้วอาทิตย์หน้าเราจะถ่ายแล้วทำยังไงดีอะไรเงี้ย
6: แล้วตอนนั้นทำไงครับ
11: ก็ซ้อมหน้ากระจกทุกวันอยู่ที่บ้านเพราะว่ามันเหมือนแบบเราวันแรกไปถึงคือเพื่อนจำท่าได้เลยแล้วแบบเราก็แย่แล้วคือ
6: แสดงว่าเรายังไม่มีพื้นฐานในการเต้น
11: ใช่ค่ะเต้นติดลบเลยค่ะ
6: ห้าหกเจ็ดแปดทำไมต้องนับแปด
10: นับตามพี่อ่ะ
6: ไม่เนี่ยหมายถึงว่าถามเอมี่ครับทำไมว่าเวลาเต้นต้องนับแปดครับ
11: เพราะว่าก็ดนตรีปกติก็1ถึง8ชื่อ
6: เ
11: น
6: ี่ยเขายังอยู่กับเราครับหยอก
10: ตื
6: ่นๆโบนะครับ
11: ใช่สุดยอด
6: คงไม่นับแบบ9 10 11 12อะไรเงี้ย
11: ไม่มีพื้นฐานดนตรีแล้วแค่ไม่มีพื้นฐานเต้น
6: อ๋อ
11: ใช
6: ่เคยเจอหรือยัง1และ2และ3และ4เคยเจอยัง
10: อ๋อเคยค่ะ
6: อ๋อเคยเจอแล้ว
11: ใช
6: ่ๆ1และ2และ3และ4และ1เคยเจอยังอ๋อเคยเจอแล้วด้วย
10: มันก็นับตามโบสถ์อ่ะ1และ2และ3และ4และ1และ2และ3อ
7: ันนี้คืออะไรพี่เดินวงโยหรือไง
6: ใช่ต้องเดินลงส้นเท้าเลยนะเดี๋ยวมันขยับแล้วมันจะพลัด
7: ยังไม่จบกับพลัด
6: จะไม่จบกับพลัดนะครับนั่นก็คือความยากของเรา
11: ใช่ค
6: ่
11: ะ
6: โอเคก็คือเป็นการซ้อมเต้นอยู่หน้ากระจกบ่อย
11: ๆใช่
6: นะครับผมนะแล้วปกติเนี่ยถ้าเกิดนักดนตรีจะรู้นะครับว่าเราจะโยกได้ตามฟีลลิ่งนะครับผมพอมีบ็อกกิ้งมีท่าเข้ามาเนี่ยในชุดเซตนั้นนะครับผมการไลฟ์บนเวทีอ่ะเราเคยจินตนาการมันจะเป็นยังไง
11: เอา
6: เอมี่ก่อนเลยจะได้จะได้มีไอเดียเพื่อนๆจะได้ลอกได
11: ้อ๋อหมายถึงคำถามคือแบบเราเล่นแล้วเราไปเต้นยังไง
10: ใช่
6: ไหมเมื่อกี้พี่ถามอะไรหรือเปล่าอ๋อโอเค
11: ก็คือเป็นเหมือนแบบว่าสมมติเวลาเราเล่นอยู่อะไรเงี้ยจริงๆท่อนนี้อยู่หลังโซโล่พอดีแล้วคราวเราโซโล่เสร็จอะไรเงี้ยก็ของเราง่ายหน่อยเพราะว่าเราไม่ต้องแบบวางกีตาร์อะไรอย่างงี้คีย์บอร์ดมันวางอยู่แล้วแล้วก็ไปแค่ตัวแล้ว
6: คีย์บอร์ดมันวางอยู่แล้วแถวบ้านเล็กกว่ามันตั้งอยู่แล้วมันวางอยู่แล้ว
11: ใช่แบบของเรากีตาร์กับเบสเขาต้องแบบ
10: วาง
11: ก่อนแล้วค่อยแบบมาเพื่อฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยใช่
10: ค่ะซึ่งถ้าเราตอนแรกเราคิดว่าถ้าสมมติไปโชว์เนี่ยแหละคือหนูคิดว่าเพลงแรกที่เรายังไม่ทำเพราะว่าเหมือนข้าเองก็ยังไม่รู้ว่าถ้าสมมติไปโชว์มันจะเป็นยังไงมันจะทำได้หรออะไรเงี้ยเพราะหนูก็เลยวางแผนกันว่าถ้าเกิดไปโชว์จริงๆเราอาจจะต้องไม่เล่นดนตรีแล้วก็เหมือนไปเต้นกับร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: ทั้งเพลง
10: ไม่จริงๆมันอยู่แค่ท่อนท้ายค่ะที่มันเป็นท่อนแบบเหมือนเบรกดาวน
6: ์อ๋อเบรกดาวน์
10: ใช่แล้วก็จบ
6: ไปกินยา
10: ใช่ไป
7: คือเราไม่ได้จะเต้นอย่างเดียวเพราะว่าเราจะโชว์เพอร์ฟอร์มด้วย
10: ใช่เพราะเราก็ยังขายความเป็นเกิร์ลแบนด์อยู
6: ่ญี่ปุ่นว่าไง
12: เป็นแบบนั้นค่ะใช่ก็เลยแบบว่าออกแบบให้มันมีท่อนบริดจ์ที่มีความแบบว่าบีทบีทที่เกียร์ก่อนเพื่อที่จะเตรียมพร้อมพอถึงท่อนนั้นแล้วเราจะได้เต้นได
10: ้แอโรบิก
12: มันจะเป็นการวอร์ม
6: อั
12: พถูกต้องทำให้เราแบบกล้ามเนื้อเราไม่อักเสบไม่ปวด
10: ใช่
12: ท่อนนั้นเราก็จะเป็นฟีลแบบว่าแค่แบบค่อยๆพูดแล้วก็ค่อยๆเดินออกมา
10: สวย
12: ๆพอถึงท่อนที่เราเต้นก็จะพอดีไป
10: ใช
12: ่
10: วุ้ยไม
6: ่ครับขอโทษครับ
10: ดีมากเลย
6: นะครับนั่นก็คือหวังว่านะเราจะได้ดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเธอในเร็วๆวันนี้นะครับผมแล้วก็ครับเราส่งให้ไงเราก็ส่งให้ไงใช่ไหม
10: จ้างได้ค่ะจ้างได
6: ้อ๋อโอเคครับติดต่อไปเลยครับหลังไมค์ไปเลยครับ DM ไปก็ได้นะครับ
10: VY Official ที่เห็น
6: Inbox ไปก็ได้ใช่นะครับผมสอบถามเรื่อง MV บ้างดีกว่า
10: ค่ะ
6: นะครับเพราะว่า ตอนหลังไมค์เนี่ยเราได้คุยแล้วว่าMV เนี่ยมีคอนเซ็ปต์ด้วยไม่รู้ว่าแฟนคลับหรือเพื่อนๆคนไหนเห็นมั้งหรือเปล่าครับแต่มิกกี้เห็นนะครับผมก็เลยมาถามว่าใช่หรือเปล่าสรุปว่าใช่จริงๆนะครับผมว่า4คนเนี่ยก็คือเป็น4
10: กุมาร
6: ขานกาตีลังกากับหลังเฮ้ยอะไรอ่ะก็เป็นเขาเรียกว่าธาตุในโลกใบนี้ครับก็คือดินน้ำลมไฟ
10: ใช
6: ่ธาตุไม่ได้หรอไม่ใช่ธาตุ
12: เป็นเจ้านาย
10: เป็นธาตุ
7: เยี่ยมเลย
6: เยี่ยมเดี๋ยวขอต่อนะอ๋อที่เป็นนักร้องใช่ไหมครับ
12: ใช่ค่ะที่ร้องเพลงคู่กับจูเน
6: ่อ๋อที่เป็นพี่ชายเจ้าหุ่นนะนะ
12: ถูกเจ้าสมุทรด้วย
6: อ๋อใช่
12: พอชิดเจ๋
6: ดีครับผมนะ
10: แม่ชื่ออะไรแม
6: ่อ้าวงงมาสิงงมาสิไม่ทันไม่ทันแม่เป็นผู้หญิงเน
12: า
6: ะ
12: ใช่
6: เดินมอเตอร์โชว์เมื่อวานด้วยเมื่อวานเจออ
10: ้าว
12: แล้วแม่ก็ต้องเป็นผู้หญิง
6: อ่ะยังไม่รู้จักผู้หญิงเอมมี่บอกพี่หนูได้อะไรวะตรงเนี้ยหนูแทบไม่ได้เลยนะ
10: เขาบอกดีเจกับศิลปินไม่มีใครยอมใครเลยนี่
6: เขาหัวกันอยู่นะครับผมนะ
7: โหตีราจักสังอะไรวะ
10: ตีคาถา
6: ตีคาถาจักสังไงสี่กุมาร
10: สี่กุมาร
6: เขาคนนึงก็รู้จักตรีป่ะครับตี
10: ศูนย์เนี่ยสาม
7: ไม่ตีป่ะ
6: ตีศูนย์
10: อ้าวพอ
6: ตีสาม
10: ตีสาม
6: อ๋อพอแอร์เรียลอ๋ออันเนี้ยนะ
10: ใช่ตีศูนย์เน
6: ี่ยเอมมี่ครับรู้จักไหมครับ
11: ไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักตั้งแต่ยอดกุมารถึงนั่งอยู่ที่ไหน
6: เอมมี่บอกหลุดไปแล้วอธิบายให้เอมมี่ฟังนะครับสี่กุมารครับเป็นซีรีส์นะครับผมตอนเช้านะครับ
12: จาก
6: วงในน่าจะช่องเจ็ดเนาะ
12: ช่องเจ
6: ็ดสีนะครับผมนะฮะก
12: ็
6: เขาจะมีสี่คนกุมารไม่ใช่เลี้ยงน้ำแดงนะอันนั้นไม่ใช่นะครับ
10: กุมารคือลูกของส
6: ั
10: ตว์
6: นั่นแหละแล้วก็คือว่าเขามีอาวุธตรีศูนย์นี่คือมันจะเหมือนกริดแต่มีสามแง่ง
10: ซ่อม
6: ซ่อมใหญ่ก็ถือว่าทิมทิมส่วนคาถาเนี่ยก็นั่นแหละก็คาถา
10: ไข่
11: คาถ
6: า
10: ไข่นกกระทา
6: อ๋ออร่อยดีอาสักเอาพีสักไม้นึงนะ
10: จัก
6: อันนี้ก็คืออวัยวะผ้า
10: เออ
6: ครับผม
12: เขาก็จะเย็บให้มันเป็นจักมันจะเป็นแบบ
10: ใช่
12: กงจักอ่ะ
7: สาระนี้ก็เล่นมุกเลยไม่มีใคร
6: เอาใครกันเลยไม่มีใครเอาใครกันเลยส่วนสังเนี่ยสังให้ทายสังคืออะไรเอมี่ทายหน่อยสังคืออะไร
10: ทุกอย่าง
6: เขามาสามอย่างเป็นแบบอาวุธแล้วนะสังนี่คืออะไร
11: หอยสัง
6: เอ้ยเราไปไหมเนี่ย
10: ถูกต้อง
6: เราส่งอะไรไปไหม
7: ถูกแบบถูกนี้เลย
6: จริงมาก
7: ใช่ถ
6: ูกรักเพื่อนที่สุด
7: ไม่รู้แล้วว่า
11: แต่ว่าแบบหน้าตามัน
6: ก็หอยสังนั่นแหละ
10: หอยสังแล้วมันก็เหมือน
12: เป่า
6: ใช่เป่าเป็นดาเมจคนได้ยินปวดหูอะไรอย่างเงี้ย
11: เป็นอาวุธ
6: ใช่เป็นอาวุธใช่แล้วเป็นน้าน้าแป้นเป็นอาวุธแล้วก็เป็นนางแป้นนางแป้นอยู่ข้างบ้าน
7: แล้วป้า
6: ป้าขายหมูปิ้งอยู่หน้าปากซอยเออ
10: ว้าว
6: ไม่มีสาระเลยนี่คือรายการตีสองครับเนี่ยนะ
10: เขาบอกอธิบายยุค90
6: อ๋อแสดงว่าถ้าเด็กเข้าใจแสดงว่าเรายุคเดียวกันผมรู้ตั้งแต่คุณขำ555มาแล้วแหละนะครับเรากลับมาที่ MV นะครับผมว่าแต่ละคนเนี่ยมีคอนเซ็ปต
12: ์ลืม
6: เราเกือบลืมเลยเหรอไม่ได้มองนะเอมมี่บอกพี่ MV หนู MV หนูคอนเซ็ปต์นะครับผมก็คือตีเอ้ยไม่ใช่ดินน้ำลมไฟนะครับผมนะอยากจริงๆอยากให้แฟนคลับทายนะว่าใครเป็นอะไรนะครับผม
10: นะฮะทุกคนทายกันดีกว่า
6: ถ้าเกิดเป็นไอ้ง่อยจะเป็นเกาะเพชรแกฉี
7: นายพี่หอรินทำไมอ่ะ
6: เขาเป็นง่อยไง
7: เขาเป็นง่อย
6: เพราะใส่เกาะเพชรทานตาแล้วหล่อเลยตัวใหญ่หล่อเลย
7: ฟิลแบบง้อป่า
6: ใช่พอถอดเกาะง่อยง่อย
10: เกือบไม่ทันเลยค่ะคุยอะไรกันคะเนี่ย
7: เผื่อใครไม่เห็นหลังกองง่อย
6: ชอบจังเลยนะคร
7: ับ
6: ผม
7: ทำไม่เห็นไง
6: ใครญี่ปุ่น
7: ขำอะไรก
10: ัน ทาย
6: ญี่ปุ่นถอดชุดเกาะไหนเป็นง่อยตอนแรกสวยกันเพราะเราชิคกันอะไรขอให้มันตรงนี
10: ้
6: อย่าเล็กหน้าตาก็ไม่ดีอยู่แล้วยังจะทำอะไรอย่างนี้นะครับ
10: นี่พี่กำลังหัวเราะกันไม่มีใครทายเลยค่ะ
6: ไม่มีใครทายเลยอ๋อกำลังมีความสุข
7: มันดีเลย
6: โอเคก็คือว่าจะเป็นเกี่ยวดินน้ำลมไฟนะครับไล่ไปเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับแครอทเนี่ยจะเป็นดินนะครับผมนะฮะแล้วส่วนน้ำก็จะเป็นวาวานะครับผมลมก็จะเป็นญี่ปุ่นแล้วก็ไฟก็ที่รู้แหละครับแล็บโทรศัพท์กระจายเลยนะครับผมสำหรับเอมี่นะครับซึ่งตรงคาแรคเตอร์ของเธอมากจริงเธอเป็นสาวฮอตนะครับผมนั่นแหละคุณจะไม่รู้
10: จริงค
6: ่
10: ะ
6: ใช่ครับผมยังไงครับเล่าหน่อยครับวา
10: ก็คือทุกวันก็คือไงล่ะเอมี่
6: หมายถึงหัวร้อน
10: ใช่อ๋อ
6: สาวฮอตอ๋อฮอตไปทางนั้
10: น
6: คือไม่ได้เซ็กซี่แต่ฮอตด้วยหัวร้อน
10: ใช่คุยงานหัวหมุนเลย
6: อ๋อเต้นบีบอยด้วย
10: ใช่
6: คุยงานเต้นบีบอยหัวหมุนเลยโอ้โห
10: แล้วก็ไปได้เนาะ
6: โดนใจอ่ะโดนใจอ่ะโดนเส้นนะคร
10: ับ
6: อ
10: ะไรคะไม่ได้คอนเซ็ปต์แล้ววันนี้ได้ละครแทนนุ้ย
6: นะครับนั่นคือ4คนไม่รู้ว่าแฟนคลับจะเห็นหรือเปล่านะครับลองไปดูนะครับผมเพราะว่าตอนที่มิกกี้ดูเองเนี่ยตอนแรกก็สงสัยแต่คือแบบวาวนี่คือออคอเรียมมากแล้วเราก็แบบเฮ้ยใช่ดีน้ำรถไฟหรือเปล่าก็เลยไปสังเกตดูเรื่อยๆนะครับก็เลยไปดูตรงที่เป็นซีนของญี่ปุ่นนะครับที่มีแบบเหมือนเป็นรับนะครับที่เป็นพลาสติกเซนอ๋อน่าจะเป็นลมเนาะ
10: เป็นลมเลย
6: เป็นลมนะเป็นลมเออเรียบร้อยเป็นลมไปแล้วนะครับผมนะฮะ
10: ดี
6: อ๋อคืออ๋อโอเคจะได้เป็นรับรู้แล้วไม่ต้องถามหนูแล้วพี
10: ่
6: หนูนอนดีกว่านะครับผมนะฮะแล้วก็ดินนะครับผมก็เป็นแครอทนะครับซึ่งตอนนั้นที่ผมสังเกตคือเป็นบอมไลท์นี่สองเข้ามาเป็นเอิร์ธโทนอะไรเงี้ยเอ้ยใช่แล้วคือไฟเนี่ยแน่นอนเลยแดงขนาดนั้นนะครับชุดก็แดงหน้าก็แดงปากก็แดงนะครับผมนะใช่ไหม
12: ผมก็แดง
6: ตาก็แดงนะครับผมน่าจะไม่สบายนะครับ
7: อาจารย์ก็แดง
6: ครับมาเลยครับอะไรนะ
7: มาเลย
6: เดี๋ยวมันจะปิวนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับก่อนที่จะปิวนะครับเราขอไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจของทางสถานีคู่ครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อครับกับวีไวท์ในรายการมิกกี้ลอว์ซิโอสักครู่เดียวครับผม
13: มิกกี้รอสตูดิโอดีเจโดยมิกกี้รออิทธิพลแนวบุตร
14: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายและณราพงษ์ไวยวรรณทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.และเวลา 5:00 น.ถึง 6:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
15: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญารชุนครับ
16: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญารชุนค่ะ
17: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญารชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
18: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
19: ประโยคเด็กของนายแพทย์สุริยะเดลทริปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจร่วมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
18: แล้วพบกันนะครับ
14: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97
20: สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานต์กราบแทบพระยุคลบาทน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97 MHz
21: 2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์ รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
22: คุยครบรถ
0: ถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: มิกกี้รอสตูดิโอดีเจโดยมิกกี้รออิทธิพลแนวบุตร
6: เอ๊นะครับก็ขอต้อนรับเข้าเป็นสุดท้ายนะครับของรายการมิกกี้รอสตูดิโอกับวงวีวาร์
7: จะจบแล้ว
6: ช่วงสุดท้ายครับช่วงสุดท้ายแล้วครับ
12: ย
6: ัง
12: ไม่ได้เล่นเกม
6: เอาคุยก่อนได้ไหมอ่ะเล่นเกมหรือเล่นข้างบนหลังก็ได้
12: เกินไปไหมอ
6: ะไรนะ
12: เก
6: ิน
12: เลยเหรอ
6: เกินได
12: ้จริงเหรอ
6: จริงแต่ไม่มีในสถานี
7: มีแต่ไลฟ์อ๋อมีแต่ไลฟ์
11: คืออยากจะเล่นเกม
6: มันจะเล่นไลฟ์แฟนคลับครับญี่ปุ่นอยากเล่นเกมครับคือจริงๆกับช่วงเนี้ยผมอ่ะจะมีเกมครับต้องห้ามให้เล่นแต่คือคนเนี้ยเราอยากไม่เจอนานไงเราก็อยากพูดคุยแต่น้องไม่อยากคุยกับเรา
12: เลยว่าพูดเสร็จแล้วก็เล่นเลย
6: อ๋อฮะ
11: พูดเสร็จแล้วก็เล่นใช่ไหม
7: ก็คือจะเล่นให้ได
6: ้อ่ะงั้นขอคุยก่อนแล้วกันเอมี่บอกถามนะงานอ่ะพรุ่งนี้แปดโมงเช้านะ
11: งานมันเครียดเล่นเกมเลย
6: อ่า
11: เริ่มเลยเริ่มเลย
6: ไม่น่าเลยนะครับขอคุยก่อนได้ไหมขอคุยได้ไหมเรามาที่ MV นะครับดีน้ำล้มไฟนะครับผมนะฮะแต่ละคนเป็นดีน้ำไฟเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะแต่อยากรู้ว่าคอนเซปต์เนี้ยใครเป็นคนคิด
11: จริงๆเป็น
12: ท
11: ี
12: ม
11: MV นะคะ
6: แล้วทำไมต้องเป็นดินน้ำลมไฟแล้วมีเกณฑ์การเลือกคาแรคเตอร์ให้แต่ละคนอย่างไร
7: ใช่เหลือเชื่อมาก
6: จริงๆเอมี่ครับเชิญครับ
11: จริงๆมันเกิดจากการที่เหมือนเราอะเล่าคาแรคเตอร์ให้เขาฟังเฉย
7: ๆเราไม่ได้เล่าเด็กตอนนั้น
11: ไม่เล่าเราเล่า
7: เราส่งไอเราส่งไอ้นั่นไป
12: ไอจี
7: แล้วเขาก็ไปนั่นมา
11: ไม่หรือว่าส่งอะ

0: ตอนคือตอนนี้เขาบินไปบินมาแล้วจริงๆประเทศไทยนะครับผมนะแล้วก็ไปเรียนญี่ปุ่นนะครับ MBA แล้วกลับมาที่ไทยมาถ่ายละครนะครับผมนะฮะเรื่องอะไรนะอะไรสองใจวะวันท้องสองใจนะครับผมเป็นนักเอกหนังพนอนะครับผมนะฮะเคยเป็นเคยอยู่ในวงม่วงนะครับผมแล้วก็
1: รู้แล้ว
0: นั่นแหละ
1: คนดังสุดเลยอ่ะ
0: นั่นแหละนั่นคือฮาคิราชัน
1: จริงเหรอคะ
0: ใช่แฟนคลับแค่มองแฟนคลับเงียบแบบเงียบจริงๆอ่ะแล้วก็คือตอนนั้นต่อแถวจับมืออ่ะเรานอกเรื่องหน่อยตอนนั้นต่อแถวจับมือแล้วมันแซ่ซ้องเขาก็มองสตาฟแล้วก็มองไปที่แฟนคลับแล้วแฟนคลับก็เงียบแล้วเขาก็ทำงานแบบทุกคนนั่งหมดเลยไม่มีใครบอก
1: มี energy
0: ใช่นั่นคือฮาคิราชันพูดแล้วยังขนลุกเลยเอ้ยเขาจะขวดเราป่าววะเนี่ยอันนั้นคือฮาคิราชัน
1: สุดยอด
0: เอมี่เธอก็เป็นได้นะตึนจึนจึนจึนจึนจึนจึน
1: เดินเดินเดิน
0: จึนจึนจึนจึนจึนจึนจ
1: ึ
0: น
1: ตอนนี้เขาดังมากเลยเนี่ยอยู่ที่เดิมเหมือนก
0: ัน
1: เลย
0: พักอะไรเขาโทษทียังไม่เข้าแกนไลน์เลย
1: อุ้ยยังเลยค่ะ
0: ยัง
1: ไม่ยังดูไม่ถึง
0: เอมี่บอกกูยังไม่ได้ดูเลย
1: ยังเอออยู่จักเลยเพราะไม่ได้ดู
0: อ๋อคือตอนนี้ที่สงสัยเอมี่คือเป็นธาตุไฟอ่ะเพราะว่าไฟต้องอ่ะถ้าเกิดตามด้วยนิสัยเลยนะครับไฟคือเป็นผู้นำไฟคือเป็นคนที่ตัดสินใจกล้าได้กล้าเสียห้ามขัดใจนั่นคือไฟใช่ไหมครับ
2: ก็ใช่ประมาณ
0: อ่ะโอเคใช่จบใช่จบแล้วไม่เถียงใช่โอเคมาถึงวาเป็นน้ำน้ำจะอยู่ข้างขวาของไฟ
1: อันนี้ไง
0: ตัวร้อนเลย
1: จบเลย
0: ตัวร้อนเลย
1: เฮ้ยแล้วเรื่องจริงอ่ะ
0: คืออันนี้จริงๆนะพี่ไปเรียนมาถ้าเกิดแบ่งเป็นท่ามันจะแบ่งเป็นตารางนี
1: ้
0: เนี่ยไฟน้ำ
1: มันหักล้างกัน
0: ดินลมมันจะหักล้างกัน
1: ใช
0: ่แต่คือคนที่เป็นน้ำเนี่ยมันสามารถไปไฟได้นะแต่คือมันจะใช้พลังเยอะในการที่เปลี่ยนจากเป็นผู้แอบสอบซับพอร์ตไปเป็นลีดเดอร
1: ์
0: มันใช้พลังเยอะมากกลับบ้านไปนอนเลยหมดแรง
1: ก็จริงค่ะ
0: เป็นไหมเป็นอย่างนั้นไหมครับ
1: เป็นค่ะแบบว่าเวลาสมมติว่าถ้าเวลาที่เราใช้แรงเอนเตอร์เทนเยอะเราจะรู้สึกเหนื่อยมากแต่เราเอนเตอร์เทนได้นะแต่พอกลับไปนี่คือแบบเหนื่อยมากใช
0: ่เพราะน้าจะเป็นผู้รับ
1: ใช่
0: แอบสอบความรู้สึกของทุกคนเข้าใจทุกคนอะไร
1: แล้วก็เอาไว้ส
0: าดเดี๋ยว
1: สงกรานต์
0: เกือบดีแล้วเกือบดีแล้ว
1: กำลังจริงจังกำลังเคิร์มเลยไม
0: ่
1: แบบเวลาแบบรุนแรงไงก็สาดเลย
0: แต่ทุกคนสามารถสวิตไปแต่ละท่าได้นะแต่แค่ว่ามันเหนื่อยเพราะมันไม่ใช่เรา
1: จ
0: ้
1: า
0: แต่ต้องดูนะครับว่าวาเนี่ยเป็นน้ำแบบไหนเป็นน้ำแบบน้ำนิ่ง
1: ๆ
0: หรือน้ำสึนามิ
1: โหจะดูยังไงคะ
0: ฮะ
1: ดูไง
0: ดูตอนอารมณ์ครับตอนนี้อารมณ์ขึ้น
1: หนูก็ดูที่ทะเลหรือเปล่า
0: อะไรเงี้ยอะไรนะ
1: ดูที่ทะเลหรือเปล่า
0: สึนามิน่าดี
1: นี่ของแนวอยากเที่ยว
0: อ
1: ันนี้ของแนว
0: ทำงานเยอะอะไรอย่างงี้นะฮะเรามาที่คนเป็นลมเนี่ย
1: ตอนนี้รู้สึกหน้าซีดแล้ว
0: ค่ะต้องไปโรงพยาบาลนะครับผมนะรู้ปากไม่ได้เติมนะครับ
1: จริงวะเนี่ย
0: นะฮะเมื่อกี
1: ้เราเล่น
0: นะครับผมลมนี่คือจะเป็นอ๋อเอ้ยมันต้องดินก่อนลมมาสุดท้าย
1: อ๋อดิน
0: คือดินเนี่ยจะไม่ได้ขนาดไฟแต่ก็เป็นลีดเดอร์ได้แต่ไม่นำเขาจะค่อนข้างหนักแน่นนะครับเป็นเหตุเป็นผลมีตักกะ
1: ใช่ไหม
0: ไม่น่าใช่ละอมยิ้มขนาดนี้ผิดแน่นอนมิกกี้เอ๋ย
1: ไม่แต่มีความเท่ไง
0: ใช่มีความเป็นตัวของตัวเองอะไรอย่างงี
1: ้มีความแบบเท่น่าค้นหาลึกลับ
2: ไม่แต่ว่าในมุมของเรื่องแบบความหนักแน่นจริงๆหนูมีแต่ว่าหนูสามารถแบบเป็นหนักแน่นของตัวเองแต่สามารถโอนอ่อนไปหาคนอื่นได
1: ้ใช่แต่ว่าหลังๆแต่ว่าช่วงแรกๆนี่เขาจะมีความชัดเจนมากๆค่ะแบบว
2: ่
1: ากล้าคิดกล้าทำกล้าพูดอะไรเงี้ย
2: คือไป
0: เขาอะคือเขาจะใกล้ๆกับน้ำแต่คือเขาไม่ใช่น้ำเขาไม่แอบซอบเพราะเขาแข็งเขาเป็นดิน
1: ใช่ใช่หนูว่าใช่
0: ใช่ไหมใช่ไหมมาถึงลม
1: ค่ะ
0: ลมเนี่ยพี่เจอบ่อยนะครับ
1: ลม
0: ไม่สบายอุ้ยโหน่าจะส่งแล้ว
1: เดี๋ยวไม่จบ
0: โอเคขอโทษครับเวลาน้อยโถเอ้ยนึกว่าตีสองนะฮะลมเนี่ยถ้าตามที่เข้าใจเนี่ยคือเขาเป็นอาร์ติสค่อนข้างสูงอยู่คนเดียวเข้าใจคนเดียวไม่ค่อยพูดแล้วก็ไม่อยากให้ใครมายุ่งกับเขาด้วยแต่ถ้าเขาอยากจะคุยด้วย

0: หรืออยากจะมีปฏิสัมพันธ์ด้วยเขาจะไปเอง
1: อ่
0: ะจะล่องลอยไม่อยู่กับที่เพ้อฝันฟุ้งอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นอาร์ตติสค่อนข้างสูงเขาถ้าสังเกตดีนะทางฝั่งไฟกับดินน่ะจะเป็นโลจิกทางฝั่งน้ำกับลมจะเป็นอีโมชันนอลคือไม่รู้ว่าตรงไหมแต่ที่เรียนมาเป็นแบบนี
1: ้
0: ใช่ไหมครับญี่ปุ่นครับลอยแหละลอยจัดอ่ะแล้วชอบอยู่ดีในอยู่ในกลุ่มเพื่อนอยู่ดีเขาจะหายไปอ่ะก็แก่พอหยิบมือถือเข้ามาตัวเขามีนะตัวตนเขามีนะแต่เขาจะเฟดหายอยู่ดีตัวแม่งลางเว้ยแตกสักพักเขาจะกลับมาแล้วฟึบกลับมาแล้วจ้า
2: จริง
1: เป็นเขาจะมีโลกส่วนตัวละเปิด
0: ใช่โลกส่วนตัว
1: เปิดหมดเขามีคนบอกตรง
0: นี่อันนี้ต้องให้เครดิตทีมทำไอวีเลยนะครับ
2: จริงมากจริง
0: คือไม่รู้ว่าส่งข้อมูลอะไรไปอ่ะแต่คือได้กลับมาและที่สำคัญคือไม่ซ้ำกันเลย4คน
2: ใช่ค่ะตกใจเหมือนกันค่ะ
0: ซึ่งเป็นไปได้ยากนะ
2: ใช่
0: ให้ถ่ายพี่เป็นธาตุไหนไม่ใช่ร่างดีเจนะถ้าร่างดีเจพี่จะสวิตคือพี่สวิตได้แต่เหนื่อย
3: ไม่ใช่ร่างดีเจอะค่ะ
2: น้ำไหม
0: อะน้ำ
3: ดิน
0: อะดิน
2: อะลม
0: อะเฮ้ยแล้วเดี๋ยวตีเลยไม่ได้ดิ
2: มันต้องมีสักคนที่ถูกแหละ
0: อ๋อญี่ปุ่นว่าพี่เป็นธาตุไหนครับธาตุดินโอเค
2: เป็นลมแล้วกัน
0: ขอยาลมหน่อย
1: ยาลม
2: เขาบอกฮาจัดเลยฮาจัด
0: โอ้ขอบคุณมากครับฝากกดติดตามเพจด้วยนะครับผมเข้าใจแฟนคลับที่แบบซัพพอร์ตศิลปินเนาะแต่คือไลค์ไม่ขยับเลยครับโอ้โหพระเจ้าช่วยนะคนดูเป็นพันนะครับไลค์หลักร้อยนะครับผมนะพี่เป็นน้ำครับแล้วก็เป็นน้ำที่ซัพพอร์ตสูงสุดแต่กว่าจะเข้าใจน้ำในตัวเองได้ค่อนข้างนานเพราะเรารับอย่างเดียวแล้วเราไม่เอาไปที่อื่นเลยคือบอกขี้อ่ะทุกคนเทใส่ท็อกซิกใส่ความสุขใส่มันกลับแล้วเราเก็บใครเป็นทุกข์เราไปเก็บมาแล้วคือคราวเนี้ยถ้าเกิดน้ำมันเราไม่ระบายออกอ่ะมันอยู่ข้างในเราแล้วเราจะเครียดคือไอ้น้ำเนี่ยสวยสุดเพราะมันรับทุกอย่างเลย
1: จริงค่ะ
0: แล้วแบบมันจะเก็บทุกอย่างแล้วมันก็รู้ว่าความทุกข์เนี้ยมันไม่สามารถออกไปบอกใครได้เพราะว่าไม่งั้นคุณจะทุกข์เหมือนเราเขาเลยเก็บ
2: โอ้ใช่หนูก็มีความผิดงั้นนะแบบเวลาแบบว่ามีเรื่องอะไรก็สุกเฮ้ยก็ไม่อยาก
0: เฮ้ยมีเรื่องอะไรอ่ะ
2: มีเรื่องอะ
0: ไรบอกดิพี่บอกดิเฮ้ยเดี๋ยวเคลียร์เลย
1: เอาเลยนะ
2: เอาเลยนะคะเดี๋ยวบอกที่อยู่ให้เลย
0: ได้เลยมาดิพี่ขอโทษเอมี่พี่ขอโทษ
2: หยอกเล่นค่ะแหม
0: แล้วน้ำกับไฟเนี่ยมัน
2: น้ำกับไฟ
0: เขาโหดนะ
2: กันทีไร
0: ไม่ได้เดี๋ยวติดสิคลิปนะครับผมไม่ดี
2: ติด
0: นะก็คือน้ำกับไฟเนี่ยเขาการกันดายกันดีอะไรอ่ะ
1: แม่แม
2: ่ไปต่อพี่บอก
0: คือเขา
2: ว
0: ัน
2: นี
0: ้คือเขาจะเป็นคู่กัน
2: อ
0: ื
2: ม
0: น้ำกับไฟเป็นคู่กันเพราะเขาซัพพอร์ตกันแต่ส่วนใหญ่น้ำมันจะแพ้น้ำจะไม่ได้มีความเป็นลีดเดอร์ชิพขนาดนั้นแต่ไฟอ่ะไฟลีดเดอร์ชิพสูงแต่ไม่ค่อยสนใจน้ำเท่าไหร่เขาก็จะเผาอย่างเดียว
2: เผาอย่างเดียวแห้งเลย
0: ใช่จังหวะที่เขาลีดอ่ะเขาไม่สนหน้าอินหน้าผมเลยเขาลุยเพราะเขาคิดว่าตรงนี้มันคือถูกต้องเขาก็จะไปส่วนดินกับลมก็เนี่ยคือลมเขาไปเรื่อยๆไงดินเขาอยู่ของเขาเขาก็นั่งมองแล้วคอยซัพพอร์ต
2: เห็นดู
0: ประมาณนั้นแต่คือไอ้ถ้าเกิดมันไขว้กันอย่างเงี้ยมันก็ได้เหมือนกันแต่คืออย่างเงี้ยจะไม่ถูกกันเลยไฟกับลมนี่ไม่ได้เลยเพราะเนี่ยก็เกี้ยวกาดมาไอ้นี่ก็ให้ฟังกูมาเนี่ย
2: ว้าวๆ
0: คีซี่ยังเสียบปลั๊กอยู่เลยจะไปแล้วไงเอมี่ไปละ
2: อันนี้เราเห็นภาพ
0: อ่ะอ๋อเหรออ๋อมันจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนั้น
2: เอ็นดูว่าใครเมฆใครเ
1: คต้องข้าม
0: เฮ้ยเดี๋ยวสาววัยพูดงานอันนี้เราไม่ได้ไปพูดถึงอย่างนั้นนะเราไม่ได้เป็นซีรีส์วายแต่อย่างใดแต่คือถ้าเกิดซีรีส์เข้าไม่รู้ว่าจะสนใจหรือเปล่านะเฮ้ยได้เหรอเล่น4คนวาย
2: เยอะมาเลยค่ะขอให้มีก่อน
0: โอเคแสดงได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่า
2: ฝึกกันได้
0: เอมี่แค่ใช้สายตาก็จบแล้ว
2: จริงค่ะฮาคิราชัน
0: ฮาคิราชันอุ้ยอย่างเงี้ยเขาเป็นสายเขาสายเคได้นะ
2: อ๋อเคคือแบบ ผู้ชายใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่
3: ไม่ใช่เคคือผู้หญิง
0: ใช่ไม่ใช่เหรอ
3: ไม่ใช่
0: เคแปลว่าอะไร
3: เคแปลว่าคิ้วแปลว่าน่ารัก
2: อ๋อเมย์คือผู้ชาย
0: แล้วเมย์
3: เมย์แปลว่าหล่ออ
2: ๋ออ
0: ย่าเถียงหนูเพราะหนูญี่ปุ่นเออแล้วนี่เป็นเคหรือเมย์ต้องเคต้องหล่อเนาะผู้นำ
2: นี่น่าจะเป็นผู้หญิง
0: อ่ะสักบทบาทนึงอ่ะสักบทบาทนึง
2: บทบาทนึงมันถึงยังไงคะแบบว่า
0: ท่านประธานอ่ะปะ
2: ท่านประธานค่ะ
3: ตาลงลอยมากเลย
2: วันนี
0: ้มีบอกอะไรของพี่วันเนี้ยเมื่อกี้ยัง MV อยู่เลยมันเล่นอะไร
3: หน้าลงลอยมากเลยหลังนู้น
0: อ่ะเผื่อนะเผื่อแบบละครเข้า
2: ละครคุณธรรม
0: ละครคุณธรรมอะไรอย่างงี้อ่ะเราไปเลขา
2: จริ
0: งๆเราไปเลขาอ่ะ
2: ท่านประธานคะมีนัด 10:00 นค่ะตอนนี้ต้องกลับบ้านแล้วค่ะ
4: จองตั๋วเดี๋ยวนี้เลย
0: เฮ้ยไม่ได้ดิ
2: เท่านั้น
0: เราแข็ง
2: ไม่ได้หรอกอย่างงานยังไม่เสร็จ
0: เราแข็งทำงานอยู
2: ่แบบคุณกลับไปก่อนเลยนี
4: ่เล่นเลย
0: เอาบอกหมดแล้วอ่ะ3 4แอคชั่นไป
2: อ่ะเจ้านายคะมีนัด 10:00 นค่ะพรุ่งนี้เราต้องกลับบ้านแล้ว
0: ไม่ยิ้มดิเราไม่ยิ้มฮึบเราไม่ยิ้มดิเราห้ามยิ้มดิเราม
4: ันจะน่ากลัวนะคะ
0: ใช่นั่นแหละเอานั้นเราต้องทรงนั้นไป5 4 3
2: ต่อบทแล้วต่อเ
0: อ้าไม่ยิ้มไม่ยิ้มวางพูดก่อนเราไม่ยิ้มฮึบ
2: พรุ่งนี้มีนัด 10:00 นนะคะเราต้องรีบกลับบ้านแล้วค่ะเจ้านาย
4: ผมยังทำงานไม่เสร็จเลยครับเดี๋ยวผมตามกลับไปคุณกลับไปก่อนเลย
2: ไม่ได้เจ้านายเราต้องกลับพร้อมกันเนี่ยเดี๋ยวหนูต้องคอยดูความเรียบร้อยให้รายละเอียดเอกสารเดี๋ยวพรุ่งนี้วาส่งไปให้เลยค่ะ
4: ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดการตัวเองได้ใช่คุณดูแลตัวเองแล้วก็เดี๋ยวคุณช่วยดูแลวาวาเดี๋ยวผมจัดการตัวเอง
2: คุณดูแล
0: เอาคัดเขาหมอเลย
2: เดี๋ยวคุณช่วยดูแลวาวาน
0: ิดเดียวเรามุกมากไปหน่
2: อ
0: ยเราหันอย่างนี้เร็วไปหน่อยต้องแบบ
2: นิ่งๆหน่อย
0: สโลช้า
2: ๆนี่น้อง
0: มาคู่นี
2: ้
0: คู่นี้เป็น
2: หรือว่าได้หรือว่าได
0: ้ไรเดอร
2: ์ไรเดอร
0: ์ค่ะอันนี้ไรเดอร
2: ์น
0: ะ
2: ครับผ
0: มอันนี้สั่งข้าว
2: มาช้ามาช้า
0: ผิดบ้าน
2: ผ
0: ิ
2: ดบ
0: ้
2: าน
0: อ่ะซูชิอาหารญี่ปุ่น
3: อะไรนั้นหนูลืมฟังบท
0: ไรเดอร
3: ์หนูเป็นไรเดอร์
0: เป็นไรเดอร์เนี่ยชุดได้ไงชุดได้อ่ะมาส่ง delivery food ที่บ้านญี่ปุ่น
2: แต
0: ่ผิดบ้านแล้วเราก็ประมาณว่าเอ้ยมันจ่ายปลายทางอะไรเงี้ยแล้วผมจะเอาตังค์ที่ไหนอะไรนี้ก็ไม่ผิดบ้านหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้คืออันนี้ส่งซูชิแต่นี้จะเอาซีชูอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นปะ
3: กิ้งอ๋อน้องครับอันนี้ซูชิของน้องหรือเปล่าครับ
5: ไม่ได้สั่งนะคะ
0: เป็นเกาหลีเหรอ
3: น่ารักนะเนี่ยแบบ
0: ไม่เราโกรธดิเราโกรธตังมันไม่ได้ตัง
3: หมดมันอยู่ที่นี่เลยคุณยังไงคุณก็ต้องให้ตังผม
5: ไม่ได้สั่งนะคะสั่ง
3: คุณต้องให้ตังผมแน
5: ่ไม่มีตัง
3: ขอร้องอะค่ะ
0: โอเคเฮ้ยแม่งมีท่านี้ด้วยว่ะ
3: ขอกลับบ้านเถอะ
0: ชอบอ่ะ
3: ตังแล้วพี่ข
0: อชอบอ่ะ
2: เขาเรียกว่าดูเยอะ
0: ถึงว่าดีเล่นเบสไม่ให้ตรงแล้วแหละเอาเวลาไปดูไอ้แนวตั้งนี่เอง
5: อย่าดื้อกับหมอเลยนะอย่าดื้อกับนั้นที่เจอเชฟนอนฝันยำ
2: ประธานบริษัทท่านหนึ่ง
0: อย่างชอบเลยอ่ะนะครับนี่เขาก็ประมาณนี้นะครับแต่คือตัวใน MV เนี่ยแต่ละคนเนี่ยจะคือแสดงนะครับผมนะฮะฟีลลิ่งของออกมาตามเนื้อเพลงที่ได้รับด้วยนะครับผมนะก็คือตบมืออ่ะตบมืออีกทีตบรอบนะจริงๆเมื่อกี้ไม่ได้มีในสคริปต์นะแต่คือผมชอบนะประมาณนั้น
3: เป็นความวาย
0: ตัวเผื่อซีรีส์วายจะเข้าอะไรอย่างงี้นะครับผมนะ
2: เคจะโมดโคจะเม
0: ะโอ้ยนะครับผมนะรูปหัวเฉยนะครับผมนะ
2: เฮ้ยเมื่อกี้ดังป๊อกไม่รูป
0: เมื่อกี้ไม่ได้รูปนะฮะ
3: ย้อนไปตบบ้าง
0: โอ้ดังป๊อกเลยนะฮะ
5: อยู่ดีๆมาถึงเจอกันข้างใน
0: แม่งโหดมากเลยอ่ะ
2: น่ากลัวแล้ว
3: ค่ะเมื่อกี้คุณเหยียบตีนผม
0: ไปส่งอาหารยังไงให้ตีนมันอยู่ใต้เท้าก็ได้วะ
2: เปิดประตูเหยียบไม่ได้คือออกอากาศก็คำนี้ชัดเจนปะ
0: ไม่เป็นไรนะครับผมเอาซีนจริงอะเรียว
2: กลับมาไหมกลับมาก่อนไหมไม่สะดวกรอไหม
0: นะครับผมนะ
2: นั่นเก็บ
0: เดี๋ยวอย่าเพิ่งเล่นนะครับผมนะก็ให้เพื่อนๆนะครับไปรับชมแล้วฟังนะครับซิงเกิลด้วยนะครับผม MV นะครับไม่สะดวกรอนะครับที่ไหนฮะ
5: YouTube vevive.officialth ค่ะแล้วก็ว่าคอนเทนต์อื่นๆก็ตามได้ที่ X Facebook Instagram TikTok YouTube vevive.officialth ค่ะ
0: นะครับไป ไปตามเลยแล้วก็ไปกด Subscribe นะครับกดไลค์นะครับผมแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับผมเพื่ออะไรเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นนะครับแล้วก็ให้อัลกอริทึมมันรันนั่นเองโอ้โหลิ้นกระพันนะฮะไหนๆเราก็ทราบเรื่องไอ้ดินน้ำลงไฟไปแล้วนะครับอยากทราบแต่ละคนมีเขาเรียกนะ MBTI อะไร
2: ไทยแบบว่าใครเป็น E ใครเป็น E ใครเป็น N
0: ไม่ถึง
2: E ใครเป็น
0: I ไม่มี flower ข้างหลังใช่ไหมอ๋อเป็น E นี่เอง extrovert นะครับ I นี่ introvert yeah แล้วก็เป็น ambivert นะถ้า ambi คานั่นคือน้ำหอม yeah
3: ถ้า am ไม่ใช่ก็เล่นดนตรี
0: yeah ถ้า ambient ก็เสียงรบกวน
3: yeah ถ้า ammonia ก็เอาไปดม
2: yeah ได้หรือยัง
0: ได้หรือยัง
2: อ๋อไทยแล้วไทยมาไทยดีกว่าค่ะใครเป็น E คะใครเป็น E
0: ไม่มี
2: อาจจะยังนะ
0: จริงเหรอ
2: มีค่ะมีค่ะมีคนหนึ่ง
0: มีคนเดียวใช่รู้ว่าคนเดียวแน่ๆ
2: ไทยคะไทย
0: ไม่ใช่เราไม่ใช่ไม่ต้องมาสบตาแหมญี่ปุ่นสบตาเลยผมตัดทิ้งเลยคือตัดคือผมจะตัดลมกับไฟออกแน่ๆแต่จะดูว่าเนี่ยแหละแค่เราเป็น E ใช่ไหมถูกปะ
2: เย
0: ้เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะผมเฝ้าติดตามมาวามาสักพักหนึ่งนะประมาณ10กว่าปีนะครับผม
3: ไม่พักเลย
2: โอ้โห
3: นานเลย
0: อ๋อนาน
3: อันนี้เรียกนาน
0: นานนานเท่าไหร่ไม่รู้ทีรอสู่นะครับผมที่รอเธอนะครับไม่มีใครแก้ด้วยนะฮะ
2: แม่เขาบอกตึงโป๊ะ
0: โอ้ยขอบคุณมากครับผม
2: ตึงโป๊ะค่ะ
0: เพราะว่าดูจากทรงแล้วแต่ละคนเนี่ยจะเป็นไอแต่ไอชัดเจนก็น่าจะเป็น I am itนะครับผมนะ
3: I am it
0: นะครับผม I am it นะครับส่วน I Japan เนี่ยอันนี้ชัดเจนนะครับคือส่วนใหญ่คนที่ธาตุลม I 100% แต่ไฟหา I ค่อนข้างยากนะครับผมอาจจะด้วยที่แบบไม่ค่อยพูดก็อย่างที่เห็นนะครับลองย้อนกลับไปดูนะฮะนับเวิร์ดแต่ว่าเอมมี่พูดกี่เวิร์ดนะครับผมนะฮะ
2: พูดไม่ทันค่ะว
0: ่
2: า
0: อ๋อตบได้ตบเพื่อนได้ตบเมื่อกี้บอนะบอเลยนะครับผมแต่คือไอ้3ตัวหลังเนี่ยไม่ทายแล้วกัน
2: ยากเพราะว่า
0: แต่ตอนนี้ E เหมือนกัน
2: เป็น E แล้วคะ
0: E E ใช่ๆๆ E N E N ใช่อีก
5: F
0: ใช่
5: J
2: P
0: P
3: เหมือนกันเลย
0: เนี่ยโย
3: บร
0: ออะไรนะ
5: P กับ J
0: มันสับมันใกล้
5: ก
0: ัน นิดเดียวนะครับผมนะแต่พี่ไม่ค่อยจัดใครเท่าไหร
2: ่
0: พี่จะค่อนข้างจะหาข้อมูลแต่ก่อนเป็นคนจัด
2: เป็นคนจ
3: ั
2: ด
3: จัดดีนะ
2: จัดจัดเลยนะจัดดีนะดีนะ
0: โอ้อันนี้สมัยใหม่หน่อยเราเที่ยวผับบ่อยนะเนี่ยคุณวาวาคุณอันเนี้ยออกเป็นสายนี่ไง
2: เป็นสายเล่น
0: เล่นดนตรี
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ไปกับเขาไหมไม่หนู
2: อยู่อันนี้อยู่ออฟฟิศอยู
0: ่อ๋อยังไม่กลับบ้านเมื่อกี้นานเลยขายตามไม่กลับอ๋อทำงานอยู
2: ่ทำงานอยู่นี่เขาบอกไม่สะดวกพูดตอนน
0: ี้อ๋อไม่สะดวกพูดนะครับนั่นก็คือแต่ละคนแฟนคลับก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าแต่ละรู้ดีมันคือว่ารู้จักตัวตนเฮ้ยทำไมมันดูไม่ดีเนาะรู้จักตัวตนของสาวๆเป็นอย่างดีโอ้โหย่อคำดีดูน่าเกลียดเลยนะครับผมนะฮะว่าแต่ละคนเป็นยังไงนะครับจากการติดตามทุกช่องทางนะครับผมนะจากที่ไลฟ์เมื่อกี้นะครับก็น่าจะรู้นะครับผมนะฮะอ่ะคำถามต่อมาแล้วกันนะครับก่อนจะจากกันไปวันนี้นะครับผมแฟนๆเนี่ยจะได้มีโอกาสชื่นชมเวอร์ชวลไดรฟ์ไหมของ V-Wife จะเป็นพวงกุญแจจะเป็นเสื้อผ้าพันคอปิกกีต้าเล็บคีย์บอร์ดอะไรอย่างเงี้ย
2: เล็บค
0: ีย์บอร์ดแบบกดแล้วมันหักไงแล้วก็เอาไปเลยค่ะนี่แจกไปเลยแล้วประมาณนั้น
2: ก็จริงมีโอกาสค่ะพวกเราก็วางแผนกันค่ะว่าแบบอาจจะเริ่มออกแบบเนาะสมมติตอนนี้เล็งว่าจะทำเสื้อค่ะใช่ก็แอบบอกทุกคนว่าโอเคเดี๋ยวจะมีให้ติดตามกัน
0: นะครับผมพรีออเดอร์ได้
2: ใช่ค่ะ
0: นะครับผมพรีออเดอร์เป็นสิ่งที่ดีนะครับจะได้แบบช่วยกันซัพพอร์ตดูลายด้วยนะครับผมนะฮะไม่ใช่ลายตื่นดึงไม่ใช่อย่างนั้นนะมาถึงลายเสื้อนะครับผมนะฮะน่าติดตามเลยทีเดียวเพราะว่าไม่รู้ว่าจะออกตัวแบบจะเป็นยังไงจะเป็นแบบวินเทจที่เขาเล่นกันหรือเปล่าเผื่อเสื้อเป็นตัวละล้านอะไรเงี้ยหมายถึงละล้านนึงมีตัวเดียวอะไรตัวละล้านนะครับหรือจะเป็นแบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยหรือจะเป็นอะไรเดี๋ยวค่อยติดตามกันละกันแต่น่าจะเป็นทางเสื้อยืดนั่นเองนะน่าจะเก็บง่ายแต่คือผมหวังว่าอยากจะได้ปิกเปิร์กอะไรเงี้ยบ้างอะไรเงี้ยแต่คือแบบคือเล่นคีย์บอร์ดกับเป็นโนมันเจ จกไงอ่ะแจก
3: ด
0: ึ
3: งล
0: ิ่
3: มออกมา
0: เรียกว่าลิ่มป่ะ
3: ลิ่มเขาเรียกลิ่ม
0: อ๋อจริงเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: สักอันได้ไหม
5: แม่ทำไม
0: อ่ะอาจจะยัง
3: ไม่สะดวก
0: เออ
3: ไม่สะดวก
0: ไม่สะดวก
3: ดึง
0: เลยไม่สะดวกดึงออกมานะไปซื้อกันเองนะครับอาจจะเป็นแล้วคือสมัยเนี้ยคนน่ะจะชอบเก็บนะครับพวกซิงเกิลเพลงอ่ะกันมากขึ้น
1: แผ่นนะคะ
0: จะเป็นไวนิลไม้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดวงนี้มีนะบอกเลยพวกคุณกระเป๋าสั่นแน่ๆและต้องดีด้วยดูทรงนะแล้วจะมีโมชิดายอื่นไหมครับ
3: ก็จริงๆวางไว้ตอนนี้วางไว้สองอย่างแต่อีกอย่างของมุมไว้ก่อน
0: คือวางเอาไว้
1: ใช่ไม่ทำ
0: ไม่ได ้
1: วางไว้จริงเลยจ้ะ
0: ไม่สะดวกคุยไก่แว่นนี่แล้วแหมนะถูกใจอ๋อแล้วทำรู้ข้อขำด้วยนะดีใจนะผมดีใจอ๋อคือความในใจอย่างเงี้ยแหละแว่นมือพูดอ่ะเนี่ยไลฟ์ก็หนักทำงานมันก็ตั้งทั้งวันมาคุยเรื่องอะไรพวกนี้เหรอได้เลยมั้งเนี่ยฮะแหมวอยวายไปที่หนึ่งนะครับเร็วๆนี้ครับทางวีวายจะมีกิจกรรมอะไรให้แฟนคลับได้ติดตามบ้างเอ่ย
1: ก็น่าจะเมอร์เชนไดส์ก่อนค่ะแล้วก็อาจจะเหมือน
5: ไลฟ์ TikTok
1: ไลฟ์ TikTok ถ้าว่าตอนนี้เหมือนเรากำลังวางแผนค่ะแบบว่า
0: พยายามโอเคไม่ค่อยถือนะ
1: พยายามแบบว่าไลฟ์แบบบ่อยขึ้นอะไรอย่างงี้ใช่อาจจะเจอพวกเราแบบสมมติว่าวันนี้คาร์ลอตวันนี้ญี่ปุ่นวันนี้วาวาเอมมี่กระจายกันไปแต่ละวันค่ะใช่ต้องค่ะใช่ภายในเดือนนึงอะไรอย่างเง
0: ี้ยแบบถี่ขนาดไหนครับหรือมีตารางแผนว่า
1: สัปดาห์ละคน
5: ปกติจะสัปดาห์ละคน
1: ค่ะคนคน
0: สัปดาห์ละ
3: แรก
0: ว้าวครับ
3: มาเลยนะ
0: แหละนะครับผมบอกเลยคอนเทนต์แบบนี้ไม่เจอที่ไหนหรอกเจอที่นี่แหละ
5: คน
1: คนใช
0: ่มีวางวันในวันจันทร์วันอังคารอะไรหรือแล้วแต่จะติดตาม
1: แล้วแต่ติดตาม
0: ช่วงเวลาประมาณไหนครับ
1: น่าจะเย็นๆดึก
5: ๆ3ทุ่ม
1: ใช่ 2-3 ทุ่ม
0: แล้วเราจะดูข้อมูลอัปเดตได้ที่ไหน
5: เอ่ย Instagram แล้วก็ TikTok VY ค่ะ VY The Official TH
0: โอเคครับผมพูดถึงช่องทางการติดตามนะฝากเลยครับผม
5: ฝากเพลงไม่สะดวกรอของพวกเรา VY ด้วยนะคะสามารถไปรับชม MV นะคะได้ที่ YouTube VY The Official TH นะคะก็มีแบบหลายคลิปเลยที่เราลงไปไม่ว่าจะเป็น reaction เบื้องหลังหรือว่าการอัดอะไรเยอะมากเลยค่ะสามารถเข้าไปดูได้แล้วก็คอนเทนต์อื่นๆก็ติดตามได้ทุกช่องทางนะคะ Instagram TikTokX Facebook แล้วก็ YouTube vibe.official.th ค่ะ
0: ครับผมนะฮะวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับอะไรนะครับ เดี๋ยวกันสิขอบคุณก่อนนะครับก็จะคืนไปไลฟ์สถานีนะครับผมนะฮะขอบคุณครับแคลร์นะครับญี่ปุ่นนะครับวาวาแล้วก็เอมมี่นะจากวง V-Vibe นะครับผมที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับผมนะฮะขอบคุณมากนะครับผมนะครับวันนี้ก็เวลาหมดเวลานะครับพบกันใหม่นะครับในคืนพฤหัสหน้านะครับเวลา 3:30 โดยประมาณนะกับดีเจมิกกี้ลอนะครับผ่านทางคลื่นวิทยุ FM นะครับ97นะครับผมและอีกหนึ่งช่องทางนะครับ Facebook Live นะครับ mikkylaw.com นะครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับ www.97qfm.com นะครับนะฮะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่พฤหัสหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย
6: มิกกี้รอสตูดิโอดีเจโดยมิกกี้รออิทธิพลแนวบุตร
7: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยตัวเลขการส่งออกสินค้าเกษตรในเดือนเมษายนปี2569ขยายตัวกว่าร้อยละ17เป็นผลจากมาตรการบริหารผลไม้เชิงรุกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
7: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
6: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
7: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
6: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
8: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
1: กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยตัวเลขการส่งออกสินค้าเกษตรเดือนเมษายนปีนี้กลับมาขยายตัวอีกครั้งอยู่ที่ร้อยละ 17.9 เป็นผลจากมาตรการบริหารผลไม้เชิงรุกทั้งระบบ
9: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาการส่งออกสินค้าเกษตรไทยพลิกกลับมาขยายตัวที่ร้อยละ 17.9 หลังติดลบต่อเนื่อง8เดือนโดยแบ่งเป็นทุเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 109.5เงาะเพิ่มร้อยละ 92.8 และลิ้นจี่เพิ่มร้อยละ 70 ซึ่งเป็นผลจากมาตรการบริหารผลไม้เชิงรุกของกระทรวงพาณิชย์ที่ได้มอบหมายทูตพาณิชย์เร่งขยายตลาดผลไม้ไทยโดยเฉพาะในจีนทั้งเมืองหลักและเมืองรองรวมถึงเปิดช่องทางจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ส่งผลให้ยอดสั่งซื้อทุเรียนในปีนี้สูงกว่า1ล้านตันขณะเดียวกันทูตพาณิชย์ในหลายประเทศเช่นเวียดนามไต้หวันและเกาหลีใต้ยังสามารถขยายตลาดส่งออกมังคุดได้กว่า 150,000 ตันสำหรับตลาดในประเทศกระทรวงได้ร่วมมือกับห้างค้าส่งค้าปลีกจัดกิจกรรมบุฟเฟ่ผลไม้พร้อมกระจายผลผลิตผ่านโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอไปรษณีย์ไทยและรถทุ่มพวงโดยตั้งเป้ากระตุ้นการบริโภคไม่ต่ำกว่า 500,000 ตันเพื่อช่วยกระจายผลผลิตและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: บริษัทบางจากขยายสถานีบริการจำหน่ายน้ำมันดีเซล B20 ทั่วประเทศช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้ภาคขนส่งเกษตรกรรมและประมงนายเสรีอนุพันธนันรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจการตลาดบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าบางจากขานรับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมพลังงานทางเลือกเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศล่าสุดได้ขยายสถานีบริการน้ำมันดีเซล B20 ไปแล้วกว่า200สาขาทั่วประเทศและจะเดินหน้าขยายต่อเนื่องสำหรับรถบรรทุกที่สามารถใช้ดีเซล B20 ได้แก่รถยี่ห้อ Hino, Isuzu, Scania ตั้งแต่ปี2008, Man ตั้งแต่ปี2012, UD Trucks ตั้งแต่ปี2013และ Volvo Trucks ตั้งแต่ปี2014เป็นต้นไปขณะที่บริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดประกาศปรับอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทเพิ่มขึ้น1บาทเนื่องจากราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นเริ่มวันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569เป็นต้นไป
10: นาวาตรีเจริญพรเจริญธรรมกรรมการผู้จัดการบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดผู้ให้บริการเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาในเส้นทางระหว่างท่าเรือปากเกร็ดถึงท่าเรือวัดราชสิงห์ขอนได้กล่าวว่าเนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลได้มีการปรับตัวสูงขึ้นเป็นราคา41.49 บาทต่อลิตรเมื่อวันที่14 พฤษภาคม 2569ที่ผ่านมาบริษัทจึงดำเนินการปรับอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทเพิ่มขึ้น1 บาทจากอัตราเดิมตั้งแต่วันจันทร์ที่25 พฤษภาคม 2569เป็นต้นไปเช่นเรือธงส้มเส้นทางนนทบุรีวัดราชสิงห์ขอนเพิ่มขึ้นเป็น19 บาทตลอดสายเรือธงเหลืองเส้นทางนนทบุรีสาทรเพิ่มขึ้นเป็น24 บาทตลอดสายเรือธงเขียวเหลืองเส้นทางปากเกร็ดนนทบุรีเพิ่มขึ้นเป็น17 บาทเส้นทางนนทบุรีสาทรเพิ่มขึ้นเป็น24 บาทเส้นทางปากเกร็ดสาทรเพิ่มขึ้นเป็น36 บาทและเรือธงแดงปรับอากาศเส้นทางนนทบุรีสาทรเพิ่มขึ้นเป็น33 บาทอย่างไรก็ตามหากราคาน้ำมันปรับลดลงอีกครั้งบริษัทจะปรับลดอัตราค่าโดยสารให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
2: ้ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา19:30 น.ถึง20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
4: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชาร
1: ายการมันนี่ช็อตดำเนินรายการโดยมานพสีเหลืองและกนกไลวินบุรินัน
5: สวัสดีครับที่นี่รายการมันนี่ช็อตนะครับวันนี้ก็มีเรื่องช็อตๆมาเล่าให้ฟังนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของกระแสสำหรับประเทศไทยนะที่ตอนนี้การทำธุรกิจแล้วมันก็มีเรื่องของต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยกระแสแบบนี้นี่มีมาสักพักแล้วนะอาจารย์เชียบตั้งแต่น่าจะ2-3 ปีแล้วนะเรื่องของสแกมเมอร์ที่มันเข้ามานะตอนหลังๆก็มีเรื่องของนอมินีเข้ามาแล้วก็มีต่างชาติเข้ามาด้วยนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะให้อาจารย์เชียบนะครับได้มาพูดถึงเรื่องราวที่ตอนนี้เป็นกระแสอยู่ประมาณ2ที่เรื่องของนอมินีที่มะพร้าวที่ราชบุรี
6: ลงมะพร้าว
5: ใช่ไหมแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่เป็นกระแสข่าวอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องของเกาะพะงันที่มีต่างชาติเยอะบังเอิญว่ามีสงครามด้วยก็เลยคิดว่าชาวอิสราเอลเขาย้ายถิ่นฐานหนีสงครามมาอยู่ที่เกาะพะงันเยอะก็เลยมีกระแสในเรื่องของต่างชาติเข้ามายึดครองที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่เกาะพะงันซึ่งถือเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามของประเทศไทยนะครับซึ่งผมกับอาจารย์เจ๊ก็เคยไปเกาะพะงันมาผมก็เห็นต่างชาติอะเยอะอยู่แล้วตั้ง
6: นานแล้วนะ
5: แต่ตอนนี้มันก็เริ่มมีกระแสขึ้นมาก็เลยมีการเอาเรื่องราวนี้เข้ามาพูดอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ผมก็เลยอยากให้อาจารย์เจี๊ยบมาพูดถึงประเด็นความช็อตของประเทศไทยแล้วกันว่าเรามาเจอเรื่องราวแบบนี้จริงๆมีอีกหลายเรื่องนะแต่ว่าที่มันเป็นข่าวที่ผมเห็นมาแล้วกันผมก็เลยจับ2เรื่องนี้มาให้อาจารย์เจี๊ยบช่วยมาวิเคราะห์ในแนวนักสืบบัญชีหน่อยว่าเรื่องของลงมะพร้าวกับเรื่องของเกาะพังงันเนี่ย
6: ค่ะแค่เพียง2เรื่อง
5: แค่เพียง2เรื่องเท่านั้นนะครับว่าประเทศไทยได้ประโยชน์หรือสูญเสียประโยชน์อย่างไรบ้างแต่ในเบื้องต้นของผมเนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยช็อตวันนี้นะเรามาพูดถึงคนไทยที่ช็อตกับเรื่องราวของต่างชาติแล้วกันแล้วมีเรื่องของนอมินีเข้ามาเกี่ยวข้อง
6: ค่ะ
5: คราวนี้เรื่องของมะพร้าวก็คือยังไงครับตามข่าวก็คืออะไรล้มมะพร้าวกลายเป็นของคนจีน
6: ค่ะกลายเป็นของต่างชาติคนจีนนะคะมีหลายแห่งเลยตามที่ออกข่าวกันนะคะ
5: ที่จังหวัดราชบุรีใช่ไหมครับเราก็คิดว่าธุรกิจมันน่าจะรุ่งโรจน์นะคนไทยที่ทำสวนเนี่ยน่าจะขายมะพร้าวได้เยอะขายได้เยอะจริงแต่ขายในราคาถูกนะและแต่ว่าพอมะพร้าวลูกนี้ที่ขายหน้าสวนอยู่ที่2บาทถึง5บาทไปขายที่เมืองจีนอาจจะ50บาท80บาท120บาทซึ่งมันแพงมากอ่ะแต่คนไทยเนี่ยปลูกแทบตายเจอเชื้อโรคเจอปุ๋ยราคาแพงบางทีปลูกมาแล้วกลับไม่ได้ผลผลิตที่ควรจะต้องได้ราคาอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีโอกาสเจ๊งสูงทั้งที่ทรัพยากรที่ดิน เชื้อพันธุ์ต่างๆแรงงานก็เป็นของคนไทยทั้งหมดใช่ไหมอันนี้ก็คือประเด็นหนึ่งที่เป็นเรื่องของหลงมะพร้าวที่คนไทยควรจะต้องรวยแต่เงินมันไปอยู่ที่ไหนอีกประเด็นหนึ่งก่อพังงานเหมือนกันชาวอิสราเอลหรือต่างชาติมันสวยอ่ะเขาก็อยากมาอยู่ที่นี
6: ่
5: กลายว่ามองว่าตอนนี้ก่อพังงานที่อยู่จังหวัดสุราษฎร์กลายเป็นมีต่างชาติเยอะแล้วก็อาจจะมีวัฒนธรรมที่เหมือนกับคนไทยหรือคนไทยกลายเป็นลูกจ้างของต่างชาติแล้วหรือเปล่าที่ดินที่เป็นของชื่อคนไทยจริงๆแล้วมันเป็นของต่างชาติไปแล้วหรือเปล่าแล้วต่างชาติก็หาประโยชน์จากที่ดินตรงนี้แทนที่จะเป็นคนไทยหาผลประโยชน์คือคนไทยหาอาจจะหาผลประโยชน์ได้เล็กน้อยแต่ต่างชาติเวลาไปหาผลประโยชน์กลับหาได้เยอะกว่าที่คนไทยจะหาและตกลงแล้วที่ดินอสังหาริมทรัพย์ต่างๆบนเกาะพะงันเป็นของคนไทยหรือคนต่างชาติกันแน่อะไรอย่างเงี้ยนะเราก็เลยเอา2ประเด็นเนี้ยนะมาพูดในมุมนอมินีละกันเอาประเด็นแรกก่อนเลยนะครับก็เลยอยากจะถามอาจารย์เจี๊ยบในเรื่องของเส้นทางของนอมินีละกันนะว่าทั้งราชบุรีและเกาะพะงันเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างก็คือมันเป็นเรื่องของสัดส่วนการเปิดบริษัทนะอาจารย์เจี๊ยบ
6: ก็อย่างแรกเลยเนาะกรณีที่ทาต่างชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับธุรกิจลงมะพร้าวก็ดีหรือว่าเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ที่เกาะพะงันนะคะทั้งสองเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นเนื่องจากชาวต่างชาติทั้งนั้นเลยนะคะ อาจจะเป็นคนละสัญชาติกันนะคะแต่กรณีทั้งสองกรณีค่ะคือเข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทยนะคะกรณีของลงมะพร้าวนะคะในเรื่องของการเป็นนอมินีใช่ไหมคะอาจารย์หรือในเรื่องของการถือครองอสังหาริมทรัพย์ต่างๆเนี่ยในเกาะพะงันคือการที่เขาเข้ามาก่อตั้งบริษัทค่ะอาจารย์มนุษย
5: ์มาเปิดบริษัท
6: ใช่ค่ะ
5: คือเขาไม่ได้มาในนามบุคคลธรรมดาเพราะเป็นไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมก็เลยมาในนามของนิติบุคคลแล้วก
6: ัน ใช่ค่ะจะตั้งบริษัทยังไงดีนะคะให้ได้ในประเทศไทยก็อาจจะติดต่อมาผ่านตัวกลางก่อนนะคะซึ่งตัวกลางโดยหลักๆแล้วส่วนใหญ่นะคะก็อาจจะเป็นสำนักงานบัญชีหรือสำนักงานกฎหมายนะคะที่ให้บริการในเรื่องของการให้คำปรึกษาเปิดบริษัท
5: รับจดทะเบียน
6: รับจดทะเบียนเปิดบริษัทให้กับคนต่างชาติดังกล่าวนะคะการเปิดบริษัทตรงนี้ค่ะอย่างแรกเลยข้อควรที่เราต้องรู้นะคะว่ากฎหมายของประเทศไทยเองเนี่ยเขาบอกว่าหากเปิดบริษัทเป็นสัญชาติไทยหมายความว่าบริษัทนี้เป็นของคนไทยนะคะเป็นสัญชาติไทยเนี่ยจะมีการสัดส่วนการถือหุ้นค่ะก็คือว่าคนไทยเนี่ยถือหุ้นอยู่ที่ 51% ในขณะที่ต่างด้าวต้องถือไม่เกิน 50% คือถือ 49%
5: ส่วนใหญ่แพทเทิร์นเลยครับ51 49คนไทย51ต่างชาติ49อ่ะ
6: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปิดบริษัทในประเทศไทยกฎหมายตัวนี้ก่อนค่ะก็คือ51ต่อ 49%
5: เป็นสัญชาติอะไรครับนิติบุคคลนี
6: ้นิติบุคคลนี้ค่ะเป็นสัญชาติไทย
5: เพราะคนไทยถือมากกว่าต่างชาติ
6: ใช่ค่ะก็คือ 51% เนาะดังนั้นกรณีแรกนะคะการถือ51ต่อ 49% มันยังไม่ใช่ว่านอมีชัดเจนทีเดียวอาจจะต้องไปดูเหตุผลอื่นๆพ่วงเข้ามาอีกเช่นในเรื่องของการเป็นกรรมการค่ะอาจารย์มนพกรรมการของบริษัทนะคะเราต้องไปดูต่ออีกว่าเป็นคนไทยหรือต่างชาตินะคะถ้ากรรมการคนที่มีอำนาจลงนามทำสัญญงสัญญาบริหารงานในบริษัทเป็นชาวต่างชาติก็ค่อนข้างที่จะเข้าข่ายและบางส่วนแล้วค่ะว่าบริษัทนี้ไม่ใช่ของคนไทยแต่เป็นบริษัทต่างด้าวนะคะประเด็นที่3ค่ะก็คือเส้นเงินของการลงทุนค่ะอาจารย์มนพเส้นเงินของการลงทุนในเรื่องของการเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทณปัจจุบันนี้เราจะเปิดบริษัทค่ะเราจะเปิดบริษัทได้แต่ก่อนมี7คนภายหลังลดลงมาเหลือ3คนณปัจจุบันนี้ค่ะเหลือแค่เพียง2คนเท่านั้นแปลว่ามีแค่เพียง2คนก็สามารถจดทะเบียนเป็นบริษัทได้แล้วนะคะจากเหตุการณ์ที่ออกข่าวกันนะคะก็เจอค่ะว่ามี2คนนะคือ1คนที่เป็นคนไทยถือ 51% และอีก1คนที่เป็นชาวต่างชาติถือ 49%
5: อันนี้คือประเด็นแรกที่อาจารย์เจี๊ยบพูดว่าถ้าสัดส่วนแบบนี้มีโอกาสแต่ยังไม่ได้ฟันธงว่าเป็นประเด็นที่2คือถ้าคนต่างด้าวหรือคนต่างชาติมาเป็นกรรมการก็มีโอกาสสูงขึ้นมาอีก
6: ใช่ค่ะ
5: และประเด็นที่3
6: ก็คือเม็ดเงินที่นำมาลงทุน
5: เป็นของใคร
6: เป็นของใครแม้จะมีผู้ถือหุ้น2คนก็คือคนไทยต่างชาติหรือมากกว่านั้นแล้วแต่นะคะรวมสัดส่วนแล้วคือ51ต่อ 49% ก็ต้องเอาเงินมาลงทุนจริงๆเพราะฉะน
5: ั
6: ้นเงินตรงนี้มาจากที่ไหนมาจากต่างประเทศหรือเปล่าหรือว่ามาจากของคนไทยคนไทยเองที่เป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยมีอาชีพที่ชัดเจนไหมมีหลักแหล่งรายได้ที่พิสูจน์ได้ไหมว่าเอาเงินของตัวเองมาลงทุนจริงๆไม่ใช่มาแค่เพียงมาเป็นแค่ เขาเรียกว่าฉากในการถือหุ้นแค่เพียงกระดาษเท่านั้น
5: โอเคเอาอย่างนั้นละกันถ้าเกิดคนไทยถือหุ้น49หรือเป็นกรรมการแล้วเงินเนี่ยมันมีของคนไทยจริงๆเช่นคุณมีอาชีพคุณมีมรดกคุณมีทรัพย์สินอย่างที่เรารู้กันอยู่โดยธรรมชาติอยู่แล้วแบบนี้เนี่ยเราก็ไม่ถือว่าเป็นนอมินีหรอกไอ้ปัญหามันน่าจะอยู่ตรงที่ว่าคนไทยสภาพการใช้ชีวิตการเป็นอยู่เนี่ยมันไม่ได้มีเงินที่จะไปลงทุน
6: ใช่ค่ะ
5: หรือไม่ได้มีสถานภาพจะเป็นกรรมการในการบริหารบริษัทได้แต่ชื่อคุณเนี่ยตอนที่ไปจดทะเบียนกับกรมพัฒน์เนี่ยมันกลายว่าคุณเป็นสิ่งนี้แต่สภาพในข้อที่จริงคุณไม่เป็น
6: ใช่ค่ะยกตัวอย่างเช่นบริษัทนี้จดทะเบียน1ล้านบาทนะคะพอจดทะเบียน1ล้านบาทการถือหุ้นที่ 51% ของ1ล้านก็คือ 510,000 บาท
5: ครับ
6: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยก็ต้องเอาเงินมาใส่เข้าไปในบัญชีสมุดบัญชีธนาคารของบริษัทด้วยจำนวนเงิน 510,000 บาทนะคะในขณะที่ต่างชาติก็ต้องเอาเงินมา 490,000
5: 501 กับ 490 เนาะ
6: ใช่ๆรวมกันก็คือ1ล้านบาทฉะนั้นคนไทยเนี่ยมีเรื่องของการที่จะอาชีพหลักแหล่งตามที่อาจารย์มโนบอกว่าเอาเงินมาถึง 510,000
5: คุณมีหรือเปล่าสภาพคุณใช่ไห
6: ม
5: ถ้าสภาพคุณไม่ใช่เนี่ยมันก็มินเมแล้วว่าคุณเป็นนอมินีก็คือเงินทั้งหมดเป็นของต่างชาติแต่คุณมาเป็นแค่เพียงเอาชื่อมาเป็นให้เขาเชิดอยู่ข้างหน้าเท่านั้นเอง
6: ใช่ค่ะ
5: ตามที่อาจารย์เจี๊ยบเคยไปสัมภาษณ์คนที่ดูแล้วจะเป็นนอมินีนะคือตอนนั้นอาจารย์เจี๊ยบก็ไปเป็นส่วนหนึ่งของการ
6: สอบคำให้การ
5: สอบคำให้การนะฮะก็เป็นยังไงตอนนั้นอาจารย์เจี๊ยบโยนคำถามไปยังไงแล้วได้คำตอบมาแบบงงๆยังไงบ้าง
6: ค่ะอาจารย์ก็จะถามถึงในเรื่องของคุณเคย
5: เขาเป็นกรรมการถูกไหม
6: เขาเป็นกรรมการ
5: สภาพของเขาที่คุณเห็นต่อหน้าที่คุยกันกับตัวเลขที่อยู่ในเอกสารราชการมันขัดแย้งกันยังไงคะ
6: มันขัดแย้งกันอย่างนี้ค่ะอาจารย์มโนว่าเขาเนี่ยมีทั้งเงินมาให้บริษัทกู้
5: มีเงินเยอะปล่อยให้บริษัทเนี้ยกู้
6: เงิน
5: ซึ่งเขาเป็นกรรมการอยู่แล้วใช่ไหม
6: เป็นกรรมการคนไทยแล้วก็เป็นผู้ถือหุ้นด้วย
5: โอ้โหดูรวยมากอ
6: ่
5: ะ
6: ใช่ค่ะแล้วก็เอาเงินนำมาซื้อหุ้นของบริษัทนี้เอามาลงทุนแล้วก็ซื้อหุ้นเพิ่มทุนด้วยนะคะพอไปถามถึงในเรื่องของการประกอบอาชีพก่อนหน้าที่จะมาเปิดบริษัทแห่งนี้นะคะมันไม่สอดรับกันค่ะอาจารย์มโนว่าเขามีอาชีพที่จะทำมาหารายได้แล้วเอาเงินขนาดแบบหลักร้อยล้านหรือหลายล้านเนี่ยนะคะมาลงทุนแล้วมาให้บริษัทกู้ขนาดนี้
5: อาชีพคุณก็ไม่ได้เป็นหลักเป็นแหล่งอะไรไม่น่าจะมีรายได้อะไร
6: ใช่ค่ะแล้วก็
5: ประสบการณ์ชีวิตประสบการณ์ในการทำงานลักษณะแบบนี้คุณก็ไม่มีแต่คุณดันมาเป็นกรรมการดันมาเป็นคนลงทุนในบริษัทที่มีโครงการโปรเจกต์ระดับหลายร้อยล้านหลายพันล้าน
6: แล้วนอกจากนี้นะคะก็ยังพบอีกค่ะว่าเวลาเขาจะเซ็นสัญญาอะไรบางอย่างเช่นสัญญาซื้อขายลงลายเซ็นในงบการเงินนะคะหรือการไปเปิดบัญชีทำธุรกรรมเกี่ยวกับธนาคารอะไรต่างๆนะคะเขาไม่เคยทำเลยไม่เคยรู้เรื่องเลย
5: แต่เขาเป็นชื่อของเขาเป็นกรรมการนะ
6: ใช่ค่ะอาจารย์ว่าเป็นกรรมการแต่ไม่เคยลงลายเซ็นในเอกสารสำคัญอะไรเลย
5: แล้วเขารู้ไหมว่าบริษัทเขาอยู่ที่ไหนได้ถามไหมอ
6: ย่างนี้ค่ะคุณรู้ไหมว่าคุณเป็นเจ้าของเป็นกรรมการในบริษัทไหนบ้างก็ตอบไม่รู้
5: ตอบไม่รู้เคยประชุมไหม
6: เคยเข้าร่วมประชุมในเรื่องของการอนุมัติงบการเงินหรือประชุมอะไรที่มันสำคัญบ้างไหมก็ไม่เคย
5: ก็ไม่เคยแล้วรู้ไหมว่าธุรกิจคุณตอนนี้กำไรเติบโตยังไงรายได้อย่างไรดีลกับใครบ้าง
6: ไม่รู้
5: นะคะแต่สถานภาพจริงๆอะผมว่านะ
6: คือกรรมการนะคะเขาเป็นกรรมการ
5: แล้วหน้าตาเขาตอนที่เธอนั่งถามเขาเป็นยังไงหน้าตาเขา
6: เขาก็ตอบว่า
5: แต่งตัวยังไง
6: อ๋อค่ะอาจารย์ก็เราอย่าไปบูลลี่เรื่องการแต่งตัว
5: ไม่บูลลี่ยังไงเรากำลังจะเป็นนักสืบบัญชีเราก็ต้องดูปัจจัยแวดล้อมไงผมไม่ได้บูลลี่อยู่แล้ว
6: ก็ปัจจัยแวดล้อมเนี่ยหลายๆอย่างนะคะก็คิดว่าเขาเนี่ยไม่น่าจะใช่กรรมการตัวจริง
5: เพราะว่า
6: ผู้ถือหุ้นตัวจริงเพราะในเรื่องของอาชีพที่มารายได้ที่มาของเงินค่ะมันไม่ชัดเจน
5: บุคลิกเป็นไง
6: บุคลิกก็ไม่ได้เคยเป็นการไม่เคยเป็นผู้บริหารไม่เคยบริหารงานในลักษณะธุรกิจแบบนี้มาก่อน
5: เสื้อผ้า
6: เสื้อผ้าก็
5: ธรรมดามาก
6: ธรรมดาค่ะอาจารย์ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะตัวเขาคนนี้ค่ะก็ไม่รู้จักงบการเงินด้วยไม่รู้ว่างบการเงินคืออะไรนะคะประมาณนี้ดังนั้นก็อาจเป็นไปได้ว่าการที่มีนอมินีเข้ามาหรือมีรายชื่อว่าเป็นตัวแทนแล้วกันเนาะของคนต่างชาติเนี่ยก็มักจะเอาลูกจ้างตัวเองค่ะอาจารย์มนุษย์เอาลูกจ้างตัวเองเอาคนงานตัวเองเอาพนักงานตัวเองมาเป็นผู้ถือหุ้นเอามาเป็นกรรมการร่วมกันกับคนต่างชาติ สมมติว่าเป็นคนจีนก็เอาคนไทย1คนมาเป็นกรรมการและคนจีนมาเป็น1คน
5: ครับ
6: แต่ว่าคนไทยไม่เคยทําอะไรเลยซึ่งคนไทยคนนั้นก็อาจจะเป็นลูกจ้างอย่างที่บอก
5: ครับ
6: ค่ะ
5: แล้วจําได้ว่าอาจารย์เชฟเคยถามว่าที่คุณเอาเงินมาลงทุนเนี่ยอาจารย์เชฟอาจจะมีการวิเคราะห์อยู่ในสมองอยู่แล้วว่ารายได้คุณไม่น่าจะมีเงินมาลงทุนในระดับ10ล้าน100ล้านอาจารย์เจฟได้มีการถามด้วยว่าคุณเคยได้รับมรดกหรือคุณเคยเล่นถูกหวยหรืออะไรยังไงด้วยไหม
6: อ๋อค่ะอาจารย์ก็เป็นถามไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้เผื่อเขานึกไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยถามว่าเคยถูกหวยไหมเคยถูกลอตเตอรี่บางทีเขาอาจจะเอาเงินจากการที่เขาถูกหวยมาลงทุนก็ได้หรือคุณอาจจะขายที่ดินนะคะอาจารย์คุณขายที่ดินในห้วงเวลานั้นแล้วคุณก็มีเงินเข้ามาคือมันไม่จำเป็นว่าต้องมีเงินที่มาของเงินที่เอามาลงทุนเปิดบริษัทร่วมกันกับชาวต่างชาติเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเอาเงินจากการที่มาจากรายได้ตัวเองเท่านั้นบางทีก็ขายที่ดินก็ได้นี
5: ่มีภรรยารวย
6: มีภรรยารวยมีลูกรวย
5: ก็เป็นไปได้
6: ให้เงินมาแล้วตัวเองก็เลยเอามาลงทุน อะไรแบบนี้
5: ถ้าชี้แจงได้ก็น่าเชื่ออยู
6: ่ใช่ๆๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกๆเลยเนี่ยมันก็อาจจะเข้าข่ายหลายๆเหตุการณ์เนี่ยหลายๆข้อประกอบกันก่อนนะคะเมื่อประกอบกันแล้วมันไม่ชัดเจนมันไม่มีแหล่งคำตอบที่น่าเชื่อถือนะคะคุณอาจจะเข้าข่ายการเป็นนอมินีแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดคุณมีแหล่งที่ชัดเจนแล้วน่าเชื่อถือเอามาเป็นพยานหลักฐานในการประกอบการให้ปากคำต่างๆนะคะก็คุณก็อาจจะไม่ใช่นอมินีนะ
5: คราวนี้ผมมีประเด็นถามอาจารย์เจี๊ยบในฐานะที่อาจารย์เจี๊ยบเป็นนักสืบบัญชีอยากจะถามว่าในประเด็นนอมินีเนี่ยถ้าเราสืบจากแบงก์สเตทเมนต์เนี่ยมันจะได้ไหม
6: ได้ค่ะอาจารย์มนพหลายๆครั้งนะคะก็จะมีการติดตามตรวจตัวหลักฐานต่างๆเนี่ยจากตัวบัญชีเงินฝากธนาคารของสิ่งเหตุการณ์ที่เราสงสัยเช่นของบริษัทก็ดีของผู้ถือหุ้นก็ดีของกรรมการก็ดีเพื่อดูเส้นทางการเงินต่างๆเนี่ยนะคะที่มาที่ไปของแหล่งเงินนะคะว่าเป็นของใครกันแน
5: ่โอเคคราวนี้ประเด็นต่อไปคือสัญญาเงินกู้ล่ะนักสืบบัญชีจะต้องไปดูสัญญาเงินกู้ไหมว่าชีวิตของคนนี้ที่เป็นกรรมการเนี่ยสัญญาเงินกู้ไปกู้เงินมาแล้วเอามาลงทุนหรืออะไรมันก็เป็นไปได้ถูกไหม
6: อ๋อเป็นไปได้ค่ะในหลังสัญญาเงินกู้เนี่ยบางทีมักจะเกิดส่วนใหญ่นะคะที่เห็นกันเนี่ยอาจจะเกิดจากเหตุการณ์ว่าหลังจากจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเรียบร้อยแล้วค่ะอาจารย์มนพพอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเรียบร้อยแล้วแต่จดโดยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยจดทุนสูงมากนักจะจด1ล้าน3ล้าน5ล้านหรือบางทีจะค้าขายหลักพันล้านอย่างเงี้ยก็อาจจะจดสัก10หลัก10ล้านก็มีนะคะทีนี้เนี่ยพอจดทะเบียนผ่านไปเรียบร้อยแล้วกรณีที่เขาค้าขายไปแล้วมันก็งบการเงินมันขาดทุนมาโดยตลอดค่ะอาจารย์มานพเท่ากับว่าสภาพคล่องของบริษัทเนี่ยไม่มีแล้วไม่มีเงินในการบริหารงานเราก็จะไปตรวจต่อค่ะว่าอ่ะในเมื่อไม่มีเงินมาบริหารงานแล้วเอาเงินไหนไปจ่ายเงินเดือนลูกจ้างค่าจ้างค่าขนส่งแล้วก็ซื้อสินค้าเอามาไว้ขายหรือส่งออกนะคะเราก็จะไปดูข้อมูลต่อไปคือเงินกู้ค่ะอาจารย์มนพเงินกู้เนี่ยคือถ้าเราดูเงินกู้แล้วในงบการเงินแล้วพบว่าเงินกู้นี้มาจากต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่งบการเงินที่เข้าขายนอมินีก่อนเนาะก็จะไปดูตัวเงินกู้นี้แหละค่ะว่าแหล่งของเงินที่เอาเข้ามาในบริษัทนี้เนี่ยมาจากไหนมาจากคนไทยหรือต่างชาติถ้าเป็นเงินที่มาจากต่างชาติปุ๊บมันก็จะถูกบันทึกเลยค่ะอาจารย์มโนว่าเป็นเงินกู้ยื
5: ม
6: ซึ่งเงินกู้ยืมตรงนี้นักบัญชีนะคะที่อาจจะลงบันทึกบัญชีเนี่ยก็อาจจะบอกว่าเป็นจากบริษัทในเครือบริษัทแม่ที่อยู่ต่างประเทศก็ได
5: ้
6: หรือจะบอกว่าเงินกู้นี้ค่ะเป็นเงินกู้ยืมกรรมการก็ได
5: ้ครับ
6: ซึ่งก็ต้องไปชี้แจงต่ออีกล่ะค่ะว่าถ้ากรรมการคนนั้นมีทั้งคนไทยกับต่างชาติเงินกู้ที่ไหลเข้ามาในงบการเงินของบริษัทนั้นเป็นของคนไทยหรือเป็นของชาวต่างชาติ
5: ครับ
6: ถ้าเงินกู้ยืมนั้นเป็นของชาวต่างชาติก็อาจจะเป็นหลักฐานที่แบบมีน้ำหนักมากขึ้นว่าบริษัทแห่งนี้เนี่ยเป็นของต่างชาติแล้วล่ะไม่ใช่ของคนไทยละนะคะประมาณนี้เลยแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะคะหากเม็ดเงินตรงนั้นมาในรูปแบบของเงินกู้เพื่อมาอุดรอยเขาเรียกว่า
5: ให้ธุรกิจมันไปได้ให
6: ้ธุรกิจมันไปได้เพราะว่าบริษัทมันขาดทุนซะส่วนใหญ่ก็มักจะคิดดอกเบี้ยค่ะอาจารย์มโน
5: คิดดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี
6: ้คิดดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้ก็คือตั้งบริษัทแม่ที่ต่างประเทศเนี่ยเป็นเจ้าหนี้ว่าเป็นคนปล่อยเงินกู้ให้บริษัทลูกในไทยแล้วบริษัทแม่ที่อยู่ต่างประเทศก็จะคิดดอกเบี้ยกับบริษัทลูกพอคิดดอกเบี้ยปุ๊บดอกเบี้ยตรงนี้เรียกว่าดอกเบี้ยจ่ายและนักบัญชีก็จะตั้งอยู่ในงบการเงินนะคะเป็นค่าใช้จ่ายในงบ ของงบการเงินในประเทศไทยว่ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแล้วในรูปแบบของดอกเบี้ย
5: เอาง่ายถ่ายเทเงินออกจากบริษัทในไทย
6: ใช่ค่ะแต่ว่าดอกเบี้ยตัวนี้ไม่ได้จ่ายกันจริงๆค่ะอาจารย์รบตั้งเป็นค่าใช้จ่ายเฉยๆถ้าใครที่จบบัญชีมานะคะก็จะเห็นว่าเป็นเดบิตดอกเบี้ยจ่ายเครดิตดอกเบี้ยค้างจ่ายซึ่งท้ายที่สุดแล้วอีดอกเบี้ยค้างจ่ายตัวนี้ก็ไม่เคยจ่ายกันจริงๆเอามาเป็นค่าใช้จ่ายในงบการเงินเท่านั้นนะคะตามหลักเกณฑ์เรื่องของการบันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง
5: พอค่าใช้จ่ายเยอะนะครับก็อาจจะทำให้ไม่ต้องเสียภาษีในประเทศไทยได้
6: ใช่ค่ะแล้วงบการเงินก็ขาดทุน
5: นั้นสรุปก็คือถ้าเกิดดูสัญญาเงินกู้แล้วเป็นการกู้ยืมจากต่างชาติก็มีโอกาสที่จะเป็นโนมินีสูงถ
6: ู
5: ก
6: ไหมใช่ค่ะเป็นหลักฐานที่เพิ่มขึ้นละกัน
5: โอเคในส่วนของงบการเงินบ้างเขาเปิดเป็นนิติบุคคลต้องออกงบการเงินคราวนี้เราอาจจะต้องดูชื่อเซ็นในตัวงบการเงินไหมว่าเป็นของคนไทยหรือเป็นของต่างชาติ
6: ก็อย่างที่บอกไปนะคะช่วงต้นๆเนี่ยนะคะว่ากรณีในงบการเงินตรงนี้เราก็จะไปดูค่ะโดยเฉพาะบริษัทที่มีกรรมการเป็นชาวต่างชาติเพราะนั้นถ้าบริษัทนั้นจัดตั้งด้วยหุ้น 49% ต่อ 51% และกรรมการมีคนเดียวคือต่างชาติมันค่อนข้างชัดอยู่แล้วล่ะไปประกอบกับหลักฐานอื่นๆด้วยนะคะทีนี้ถ้าเกิดมีกรรมการอยู่2คนก็คือเป็นคนไทย1คนแล้วก็เป็นกรรมการที่เป็นชาวต่างชาติ1คนเรามาดูในงบการเงินค่ะว่าในงบการเงินนั้นลงลายเซ็นโดยชาวต่างชาติไหมหรือเป็นคนไทยซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหากเป็นงบการเงินที่เข้าข่ายโนมินีนะคะก็มักจะเป็นชาวต่างชาติเพราะเขาก็จะดูบัญชีกำไรขาดทุนที่มาที่ไปของเงินรายได้ค่าใช้จ่ายของเขาว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรเขาจะเป็นคนเซ็นเอง
5: คราวนี้ถามต่อครับในเรื่องของการที่เรากำลังพูดประเด็นโนมินีใช่ไหมอยากจะรู้อีกประเด็นหนึ่งก็คือถ้าเปิดบริษัทมาแล้วมีกำไรมันควรต้องจ่ายปันผลแบบนี้ในฐานะนักสืบบัญชีเราดูยังไงครับว่าแบบนี้มันโนมินีไม่โนมินีจ่ายปันผลให้กับใครไหม
6: อ๋อค่ะอาจารย์มนุษย์
5: ถ้ามันขาดทุนมันก็ไม่ต้องจ่ายถูกไหม
6: ถูกเพราะถ้าเกิดเป็นธุรกิจลักษณะแบบเหมือนธุรกิจของกลุ่มคนจีนที่เป็นลุงมะพร้าวใช่ไหมคะหรือว่าเป็นของกลุ่มชาวต่างชาติก็แล้วแต่ถ้างบการเงินมันขาดทุนแล้วก็เกิดผลขาดทุนสะส
5: ม
6: ในงบการเงิน
5: ครับ
6: เท่ากับว่าตรงนี้ค่ะไม่ต้องจ่ายเงินปันผลเลยนะคะหรือถ้าเกิดมีกำไรสะสมอยู่ในงบการเงินก็ตามก็ต้องไปดูต่อนะคะว่าที่ผ่านมาเคยจ่ายเงินปันผลไห
5: ม
6: แล้วถ้าเกิดเคยจ่ายเงินปันผลคนที่ได้รับเงินปันผลโดยแท้จริงเนี่ยเราต้องไปตรวจสเตทเมนต์อีกทีแล้วก็เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานการประชุมการจ่ายเงินปันผลเนี่ยมีจริงหรือเปล่าร
5: ับ
6: เง
5: ิน
6: จริงไหม
5: แปลว่าถ้าเกิดเรามองว่าไอ้บริษัทนี้มันขาดทุนประเด็นของเงินปันผลเราจะสืบไม่ได้หรอกเพราะว่าเมื่อมันขาดทุนมันก็ไม่มีปัญญาจ่ายเงินปันผลอยู่แล้วใช่ไหมใช
6: ่
5: ไหม
6: ขาดทุนก็
5: ไม่ต้องจ่ายปันผลประเด็นมันอยู่ที่ว่าถ้าบริษัทนั้นมันเกิดกำไรขึ้นมาเนี่ยมันต้องจ่ายปันผลมันจ่ายให้ใครเงินเข้ากระเป๋าใครใช่ไหม
6: ใช่
5: เราก็ต้องไปสืบต่อไป
6: ใช่ค่ะ
5: โอเคต่อไปนะอีกประเด็นนึงที่อยากจะถามก็คือแล้วเวลาจ่ายเงินเดือนกันเนี่ยมันมีผู้ถือหุ้นได้รับเงินเดือนหรือกรรมการได้เงินเดือนไหมอะไรอาจารย์เจี๊ยบจะมองประเด็นนี้ยังไงบ้าง
6: ก็กรณีเป็นกรรมการนะคะถ้าเกิดกรรมการแล้วเข้ามาบริหารงานในบริษัทส่วนใหญ่ก็จะต้องได้รับเงินเดือนนะคะทีนี้ก็จะต้องไปตรวจดูนะคะว่า
5: ได้จริงไหมถ้ามันเป็นนอมินี
6: อะส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นนอมินีมักจะไม่มีเงินเดือนค่ะอาจารย์มโนมหรือถ้าเกิดเป็นมีเงินเดือนก็จะเป็นเงินเดือนที่ค่อนข้างต่ำหลักพันหลักหมื่นต้นๆ อะไรแบบนี้นะคะหรือหลักไม่เกิน 2-3 หมื่นนะคะอาจารย
5: ์ดังนั้นถ้าเกิดเขาบอกว่าเขาเป็นกรรมการและทำงานอย่างหนักหนาสาหัสจริงๆเนี่ยเงินเดือนมันควรจะต้องหลักแสนไหม
6: ก็แล้วแต่ก็ต้องไปดูอีกทีว่าได้รับเงินเดือนไหม
5: แล้วเงินเข้าบัญชีเขาจริงไหม
6: ใช่ค่ะเงินเข้าบัญชีจริงไหมได้รับผ่านรูปแบบอะไรและมีตำแหน่งหน้าที่สอดคล้องกับเงินเดือนหรือเป็นแค่เพียงการตั้งตัวเลขขึ้นมาในทางบัญชีเท่านั้นว่ามีเงินเดือนแต่ความจริงไม่เคยได้มีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของกรรมการคนไทยคนนั้นจริง
5: ๆก็มีโอกาสเป็นนอมินีถ้าอย่างนี้นะ
6: ค่ะ
5: คราวนี้ในกรณีเป็นนิติบุคคลต้องทำงบการเงินเนี่ยจากข่าวที่เราดูแล้วกันลงมะพร้าวเนี่ยอาจารย์เจี๊ยบอ่านตัวข้อมูลแล้วไปอ่านงบการเงินจริงๆแล้วพบว่าไงรายได้เยอะรายได้น้อยแล้วกำไรสุทธิขาดทุนหรือไม่ขาดทุนยังไงบ้างมันอาจจะเป็นตัวชี้ประเด็นนอมินีได้
6: ถ้าเป็นกลไกในเรื่องของการวิเคราะห์งบการเงินเชิงลึกเนี่ยนะคะอาจารย์เราอาจจะต้องไปคัดงบการเงินมาก่อนนะคะ
5: ไปคัดที่กรมพัฒน์เป็นกระดาษอ่ะหรอ
6: ใช่ค่ะไปคัดงบการเงินที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่เป็นฉบับสมบูรณ์เนี่ยนะคะออกมาแต่ถ้าเกิดเราดูเบื้องต้นเนี่ยใน ที่เป็นสาธารณะที่เปิดให้ประชาชนเข้าไปได้ไปดูข้อมูลนะคะผ่าน DPD Data Warehouse ของกรมพัฐนาธุรกิจการค้าก็จะเป็นย่อๆเท่านั้นเองนะคะที่เราได้ดูเบื้องต้นนะคะจะพบว่างบการเงินของกลุ่มบริษัทนี้ค่ะก็จะมีรายได้ที่สูงค่ะอาจารย์มโน
5: รายได้สูงแต่ผมเห็นเขากดราคาหน้าสวนอยู่ที่2บาทถึง5บาทแล้วรายได้สูงในงบการเงินไทยอ
6: ่ะจริงๆในงบการเงินไทยเนี่ยราคาสูงเลยนะคะหลัก6หลาย10ล้าน60ล้าน90ล้านอะไรประมาณน
5: ี้โอเคมองประเด็นรายได้นะฮะถ้าเกิดเรามองตามอย่างที่อาจารย์เชียบบอกก็คือแม้เขาจะซื้อหน้าสวนในราคาถูกก็ตาม
6: ขนาด
5: แต่เวลาเขาขายเนี่ยอาจจะทำให้รายได้แพงก็ได
6: ้เราอาจจะวิเคราะห์2มุมก่อนเนาะมุมแรกของรายได้ค่ะเขาอาจจะมีรายได้ที่ต่ำคือส่งออกไปที่ต่างประเทศราคาต่ำ
5: คืออาจารย์เจี๊ยบกำลังมองในมุมขายถูกป่ะ
6: มุมขายก่อน
5: ถ้าจะคือเขาทำเนี่ยเขาส่งออกอยู่แล้วอาจารย์เจี๊ยบกำลังจะบอกว่าซื้อถูกและขายถูกด้วยไปต่างประเทศ
6: ใช่ค
5: ่ะเป็นยังไง
6: เพราะฉะนั้นรายได้ที่โชว์อยู่สมมตินะคะอยู่ที่90ล้านเนี่ยแปลว่าเป็นราคาที่ขายต่ำแล้วราคาจริงๆอาจจะมากกว่านี้
5: ขายต่ำไงซื้อต่ำขายต่ำอ่ะ
6: ซื้อต่ำขายต่ำ
5: ส่งออกต่ำ
6: กับแบบที่สองคือซื้อต่ำขายแพง
5: คือยังไงก็ตามซื้อจากหน้าสวนต่ำแน่นอนตามข่าวแต่เราไม่รู้ว่าตอนที่ส่งออกไปขายต่างประเทศซึ่งถือเป็นรายได้ในงบการเงินนั้นคุณส่งออกไปแพงหรือคุณส่งออกไปต่ำเรากำลังจะมองประเด็นว่าถ้ามันส่งออกต่ำคือประโยชน์คืออะไรหรือถ้าเกิดส่งออกสูงส่งประโยชน์คืออะไรในประเทศไทยหรือประเทศไทยเสียผลประโยชน์อาจารย์เจี๊ยบช่วยอธิบายหน่อย
6: ค่ะกรณีแรกก่อนนะคะก็คือซื้อมาต่ำแล้วก็ส่งออกต่ำสื่อความจริงเนี่ยอาจจะส่งออกด้วยราคาลูกความจริงนะคะราคาอาจจะอยู่ที่50บาทราคาส่งออก
5: ควรจะต้องขาย50แต่ไม่ขาย
6: ไม่ขายแต่มาขายส่งในราคาส่งออกแค่เพียง10บาทลูกละนะล
5: ู
6: กละ10บาทเพราะนั้นแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่าเป็นการอันเดอร์ราคาส่งออกนะคะอาจารย
5: ์ขายต่ำ
6: สำแดงสำแดงต่ำราคาต่ำในขณะที่เวลาคุณเรียกเก็บเงินกันจริงๆเนี่ยคุณเรียกเก็บในราคาแพงแต่ใบขนสินค้า
5: หลังบ้านหลังบ้านเนี่ยเก็บเงินกันแพง
6: ๆแพงๆ50
5: แต่ตัวเลขทางราชการที่จะเกี่ยวข้องกับภาษีเนี่ยคุณใส่ตัวเลขต่ำ
6: ต่ำในใบขนสินค้าขาออกสแสดงไปราคาต่ำๆ
5: ดังนั้นในงบการเงินก็ต้องเป็นรายได้ต่ำดิ
6: รายได้ต่ำค่ะอาจารย์มนุษย์เพราะนั้นโชว์ที่หลัก50ล้านบางคนก็50ล้าน90ล้านนี่มันเป็นราคาที่สูงแล้วนี่จริงๆมันสูงกว่านี้ไปอีกนะคะแต่มันคือราคาที่เขาส่งออกแบบนี้
5: ทำเพื่ออะไรแล้วประเทศไทยได้ประโยชน์ไหมแบบนี
6: ้แบบนี้ไม่ได้ประโยชน์เลยค่ะก็คือขายซื้อมาต่ำขายต่ำแปลว่ากำไรต่ำเมื่อกำไรต่ำก็มีโอกาสที่จะขาดทุนสูงเลยค่ะอาจารย์มนุษย์งบการเงินก็จะขาดทุนเมื่องบการเงินขาดทุนผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลไหมคะ
5: ไม่ได้รับ
6: ไม่ได้รับภาษีที่ประเทศไทยควรจะได้รับจากภาษีเงินได้นิติบุคคลก็ไม่ต้องเสียภาษีเลย
5: แต่ใช้ทรัพยากรคนไทยเลยนะ
6: ทั้งหมด
5: ตั้งแต่ต้นน้ำที่คุณไปซื้อกดราคาเกษตรกรเหลือลูกละ5บาท2บาทเนี่ยเกษตรกรก็บาดเจ็บตายแล้วคือปลูกมาทั้งปีได้เงินก็น้อยเพราะคุณไปกดราคาเกษตรกรก็ไม่ได้ร่ำรวยอย่างที่ควรจะต้องเป็นแถมรัฐบาลไทยก็ไม่ได้ภาษีจากบริษัทแห่งนี้อีก อันนี้คือซื้อต่ำขายต่ำแต่จริงๆแล้วเงินมันไปอยู่ที่ใครก็ไม่รู้
6: ทีนี้ซื้อต่ำแล้วก็ขายต่ำทำให้ไม่เสียภาษีใช่ไหมคะเพราะขาดทุน
5: ครับ
6: ประเด็นต่อมาค่ะเนื่องจากสินค้าตัวนี้เป็นมะพร้าว
5: ครับ
6: นะคะเป็นสินค้าทางการเกษตรยังไม่แปรรูปนะคะกรณีแบบนี้นะคะการส่งออกก็เสียภาษีเป็น 0% ค่ะอาจารย์มนุษย์แล้วก็ไม
5: ่ส่งออกมันก็ 0% อยู่แล้ว
6: ใช่เสียภาษี 0% เท่ากับว่ารัฐบาลในประเทศไทยก็เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยไม่ได้เลย
5: ครับ
6: ภาษีเงินได้ก็ยังขาดทุนอีกก็เก็บภาษีส่วนนี้ก็ไม่ได้อีกอาจารย์มนุษย์นะคะ
5: แล้วขอคืนได้ไหมอย่างเงี้ย
6: แบบนี้ค่ะยังนำไปสู่ของการขอคืนภาษี VAT 7% ในประเทศไทยอีก
5: ไปเอาเงินจากภาครัฐมาเข้ากระเป๋าตัวเองอีก
6: ใช่ค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าเรื่องของการก่อสร้างโรงงานเรื่องของการจ่ายค่าน้ำมันรถขนส่งมะพร้าวแล้วเรื่องของการจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าซับอินเทอร์เน็ตค่าบริหารงานต่างๆมันมีแวด 7% ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
5: เป็นภาษีซื้อ
6: เป็นภาษีซื้อที่ไม่ใช่ตัวลูกมะพร้าวเองนะคะ
5: ครับ
6: ค่ะแบบนี้ก็พากันไปขอคืน

0: แต่ถ้าเกิดขึ้นแล้วนะคะซื้อต่ำแต่ขายแพงไปที่ต่างประเทศจริงๆเลยเนี่ย
1: แต่
0: นะค
1: ส
0: ะ
1: ่งออกก็แพงงบการเงินก็จะดูสูงมาก
0: สูงแต่ทีนี้ต้องไปดูเส้นเงินต่อค่ะจำลบว่ามีเม็ดเงินจากการที่เปิดอินวอยส่งออกและก็ใบขนสินค้าขาออกเนี่ยมาประกอบกันมีเงินไหลจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยจริงไหมไหลมาในรูปแบบอะไร
1: ครับ
0: นะคะเช่นเปิดใบขนไปในราคาที่แพงจริงๆแต่ว่าไม่มีเงินกลับเข้ามาอันนี้เดี๋ยวเราจะไปฟังกันต่อในช่วงที่2นะคะอาจารย์ว่ากรณีแบบนี้เขาจะทำยังไงมีหลักการอะไรการทำไมงบการเงินท้ายที่สุดแล้วมันก็ยังขาดทุนเหมือนเคสแรกเลย
1: ทั้งที่ขายได้ในราคาแพงทำไมมันยังขาดทุนอยู่นะ
0: ใช่ค่ะ
1: คราวนี้อยากจะมาถามอาจารย์เชียบในประเด็นในเรื่องของซื้อต่ำขายแพงอาจารย์เชียบมองยังไงกับตรงนี
0: ้ค่ะ
1: ที่เมื่อกี้นี้ค้างเอาไว้เนี่ย
0: ถ้าซื้อต่ำขายแพงเมื่อกี้ขอเท้าความก่อนเนาะว่าย้อนกลับมาว่าเออจริงๆอ่ะมันก็ดีไม่ใช่หรอ
1: ขายแพงก็กำไรสุทธิสูงก็เสียภาษีสูง
0: ใช่
1: ถูกไหม
0: แต่อย่าลืมนะฮะว่าบริษัทนี้ไม่ใช่บริษัทของคนไทยก่อนอันดับแรกคือเป็นนอมินีฮะจาม
1: าสมมติว่ามันเป็นนอมินีนะเพราะตามข่าวก็มีหลายบริษัทเลย
0: ก็ต้องไปพิสูจน์กันก่อนว่าใครใช่ใครไม่ใช่อะไรยังไงนะคะว่ากันไปตามกฎหมายตอนนี้เราก็ตั้งกำลังตั้งสมมติฐานก่อนว่าถ้าสมมติว่าใช่ก่อนนะฮะตัวเท่ากับว่าตัวรายได้เนี่ยในงบการเงินจะสูง
1: ครับ
0: ต้นทุนจะต่ำกำไรจะสูงแม้โดยปกติทั่วไปเราขายแพงเราก็ต้องได้เงินใช่ไหมคะอาจารย์มนพแต่กรณีถ้าเกิดบริษัทนั้นเป็นนอมินีค่ะจะไม่ได้เงินจะเป็นลูกหนี้บริษัทแม่แทนค่ะอาจารย์มนพตั้งเขาว่าเป็นลูกหนี
1: ้ทำไมอ่ะทำไมกลายไปเป็นลูกหนี้ก็
0: เพราะเงิน
1: รายได
0: ้
1: ม
0: ัน
1: ก็เยอะรายได้มันเยอะทำไมมันกลายเป็นลูกหนี้ได้งง
0: ก็เพราะว่าขายแบบเครดิต
1: อ๋อเวลาขายก็ตั้งเป็นลูกหนี้เลยในทางบัญชี
0: ใช่เงินในต่างประเทศจะไม่เข้ามา
1: เป็นลูกหนี้ไม่ได้เงินเข้ามาเอาแต่บริษัทในไทยต้องเสียภาษีไงเพราะคุณรายได้เยอะ
0: ไม่จะมีวิธีการพลิกแพงค่าใช้จ่ายตัวอื่นมาชดเชยเช่นค่าบริหารจัดการค่าการตลาดค่าเซอร์วิสค่าขนส่งที่บริษัทแม่ที่ต่างประเทศชาร์จเงินบริษัทลูกในไทยค่ะอาจารย์มนพจะทำการเปิดอินวอยซ์เรียกเก็บเงินจากบริษัทลูกในประเทศไทยเป็นเม็ดเงินตาต่างประเทศเลยเยอะๆมหาศาลเข้ามาในไทยและนักบัญชีไทยก็จะตั้งเป็นค่าใช้จ่ายค่าดำเนินงานค่าการตลาดค่าขนส่งแล้วก็ไปหักกบกับลูกหนี้ที่เคยตั้งไว้ว่าต้องได้รับเงินจากบริษัทแม่ก็เลยหักกบชดเชยกันไปเลย
1: ครับ
0: แบบนี้ค่ะอาจารย์มนพเท่ากับว่าไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับรายได้ที่ส่งออกไปต่างประเทศเพราะมาชดเชยกับค่าใช้จ่ายเป็นค่าขนส่งเป็นค่าเซอร์วิสอะไรต่างๆค่าโกดังค่านั่นค่านี่บริษัทแม่ที่ต่างประเทศจะเรียกเก็บ
1: ภาษีจ่ายไหม
0: ภาษีก็ไม่ได้จ่ายค่ะอาจารย์มนพ
1: อ้าวทำไมอ่ะก็รายได้คุณเยอะกำไรคุณก็เยอะทำไมภาษีไม่จ่าย
0: ใช่ค่ะภาษีตรงนี้ค่ะจริงๆแล้วอ่ะก็ต้องไปดูเรื่องของอนุสัญญาภาษีซ้อนภาษีหักหน้าที่จ่ายจากเงินที่จ่ายออกจากในประเทศนะนะคะจ่ายจากในประเทศไทยไปที่ต่างประเทศต้องมาดูตรงนี้เพราะบางคนก็จะไม่รู้ภาษีก็ลงบัญชีไปก็ไม่ได้จ่ายภาษีในส่วนนี้ก็ใช้วิธีการหักกบรายตัวเม็ดเงินเนี่ยเลยทันที
1: คือเข้าใจนะไอ้หักกบอ่ะผมเข้าใจแต่ภาษีมันเป็นสิ่งที่เขาจะต้องทำอยู่แล้ว
0: ใช่ใช่ค่ะอาจารย์มนุษย์ก็อาจจะไม่ได้ทำไงอาจารย
1: ์ก็คือเขาก็ไม่ทำเขาเลือกที่ไม่ทำ
0: ใช่ใช่
1: เพราะว่าอะไรเพราะว่าเลือกที่จะไม่จ่ายแล้วก็ยื่นงบที่ผิดพลาดไปแล้ว3ปีหลบเหรอหรือยังไงที่เห็นว่ามันเราก็เหมือนกับเป็นเรื่องธรรมชาติที่มักจะพูดกันว่า3ปีเดี๋ยวถึงมาตรวจเจออะไรเงี้ย
0: ก็ว่ากันไปอ่ะตรงนี้จะจ่ายหรือไม่จ่ายก็ต้องไปพิสูจน์ข้อเท็จจริงอีกทีนึงนะแต่ส่วนใหญ่วงจรของเขาเหล่านั้นนะคะก็คือว่าตั้งรายจ่ายขึ้นมาในงบการเงินเป็นค่าที่ปรึกษาก็ดีเป็นค่าอะไรก็ดีว่ากันไปนะคะทีนี้เม็ดเงินที่กลับเข้ามาเท่ากับว่าค่าใช้จ่ายตรงนี้มันก็จะมีจำนวนมากเลยนะคะอาจารย์พอหักกบกับส่วนต่างราคาขายกับต้นทุนนะมันก็พอๆกันพอมันพอๆกันแล้วเกิดค่าจ้างแรงงานในประเทศไทยเกิดค่าเช่าโกดังค่าเช่าที่ดินในประเทศไทยเพื่อปลูกมะพร้าวบางทีบริษัทจีนเองเนี่ยไปเช่าที่ดินกับเกษตรกรคนไทยปลูกมะพร้าวเป็นของตัวเองเลยนะคะอาจารย์แล้วก็พอปลูกมะพร้าวของตัวเองก็เอากลับมาเข้าลุงมาแปรรูปที่เป็นลุงของตัวเองบริษัทของตัวเองอีกแล้วค่อยส่งออกแบบนี้ก็มีมันก็จะมาหักกบเป็นค่าใช้จ่ายที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินแล้วท้ายที่สุดบริษัทก็ขาดทุนอีกเมื่อบริษัทขาดทุนเนี่ยเม็ดเงินจากไหนล่ะเราอาจจะมีคำถามว่ามาหมุนเวียนอยู่ในบริษัทแห่งนี้ ก็จะโอนเงินมาจากบริษัทแม่

0: ประเทศโอนเข้ามาในบริษัทไทยอย่างนี
1: ้ให้ยืมอีก
0: มาลักษณะของเงินกู้ค่ะอาจารย์มโนซึ่งอาจจะคิดดอกเบี้ยหรือไม่คิดดอกเบี้ยก็ได
1: ้ครับ
0: นะคะแล้วเราค่อยไปดูอีกว่ามีเงินกู้เข้ามาแล้วก็ถ้าเกิดมีดอกเบี้ยในงบการเงินจำนวนมากแปลว่าผ่านค่าใช้จ่ายในรูปแบบของดอกเบี้ยก็มีถ้าไม่มีดอกเบี้ยก็แปลว่าผ่านค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการบริหารงานค่าที่ปรึกษาค่าดำเนินงานค่าขนส่งค่าการตลาดค่ะอันนี้แบบแรกเอ้ยแบบที่สองก่อน
1: ทุกท่าน
0: แบบที่สอง
1: ขายแพงต้นทุนต่ำ
0: ค่ะแล้วก็หาค่าใช้จ่ายอย่างอื่นมายัดเข้าไปแทน อันนี้คือรูปแบบที่อาจจะเจอกันในธุรกิจนะคะ
1: คราวนี้แล้วใครรวยรู้สึกว่าชาวบ้านคนขายผลิตผลทางการเกษตรก็จนเพราะขายถูกเพราะว่าเพราะไปบีบเขาว่าจะซื้อราคาเท่านี
0: ้
1: คือไปมีอำนาจการต่อรองสูงแล้วกันนะเพราะล้มเป็นของคนจีนหมดอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยแล้วก็กลางน้ำก็คือตัวล้งเองเวลาจ่ายค่าแรงต่างๆก็กดราคาได
0: ้เป็นการกำหนดราคาโดยคน
1: ต่างพอไปขายต่างประเทศเวลาที่ไปขายในราคาที่สูงเนี่ยมันไปอยู่ที่เมืองนอกเช่นเมืองจีนตามที่ดูข่าวมาก็ไปขายในราคา50บาท80บาทหรือบางเมืองก็คือ120บาทต่อลูกเลยซึ่งตัวกำไรแท้ๆมันไปอยู่ที่เมืองนอกหมดแล้วเมืองไทยคนไทยเสียทรัพยากรเสียแรงงานเสียอะไรอีกหลายๆอย่างเลยแต่ว่าตัวเงินกับไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับคนท้องถิ่นหรือคนไทยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: คราวนี้ต่อไปในเรื่องของตรงนี้บ้างให้อาจารย์เจี๊ยบช่วยอธิบายหน่อยเรื่องของภาษีละกันนะในมุมของอาจารย์เจี๊ยบเลยในฐานะที่คุณเป็นนักบัญชีอยู่แล้วเนี่ยเวลาที่เขาไปซื้อของมาเนี่ยมันมีแวดไหมไปซื้อมาในมุมเนี้ย
0: ค่ะกรณีไปซื้อตัวสินค้าทางการเกษตรเนี่ยนะคะก็คือตัวที่ยังไม่ได้แปรรูปโดยเฉพาะมะพร้าวนะคะอาจารย์กรณีซื้อมาเนี่ยจะไม่มีแวด
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นรัฐบาลไทยก็จะเก็บภาษีแวด 7% จากนี้ไม่ได้เลย
1: เหรอ
0: ใช่ค่ะในขณะที่เวลาส่งออกไปที่ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนหรือฮ่องกงอะไรอย่างนี้นะคะอาจารย์
1: ครับ
0: พอส่งออกไปเนี่ยเราก็สนับสนุนการส่งออกเลยเสียภาษีในอัตรา 0% ค่ะแล้วงบการเงินขาดทุนอีกของงบการเงินขาดทุนก็ไม่สามารถที่จะบริษัทนี้ก็ไม่เสียภาษีให้กับประเทศไทยอีกเพราะขาดทุน
1: โอ้
0: ค่ะ
1: ก็ดูแล้วเป็นผลดีกับไทยไหมเนี่ย
0: ไม่เลยค่ะอาจารย์ในขณะที่เกษตรกรไทยเองนะคะดันขายในราคาที่ต่ำนะคะโดยที่ต่างชาติเป็นคนกำหนดราคาตั้งราคาตลาดขึ้นมาเนี่ยนะคะที่ไม่ใช่ราคาตลาดโดยแท้จริงเกษตรกรไทยขายได้ราคาต่ำในขณะที่ปุ๋ยยาฆ่าแมลงอะไรพวกนี้ราคาแพงก็ไม่มีเงินที่จะไปลงทุนมากำจัดพวก
1: เพราะเจ้าของคนขายปุ๋ยคนขายนั่นขายนี่ก็เป็นของต่างชาติอีกเหมือนกันถูกไหมก็ไปซื้อราคาแพงอีกใช่ไหมอาจารย์เจี๊ยบ
0: ก็อาจจะมีทั้งคนไทยและต่างชาติค่ะอาจารย์แต่ท้ายที่สุดก็คือราคาพวกยาปราบศัตรูพืชปุ๋ยอะไรต่างๆมันราคาแพงสู้ราคาไม่ไหว
1: โอเคอันนี้พูดถึงล้มมะพร้าวนะคราวนี้ไปพูดถึงเกาะพะงันบ้างนะให้อาจารย์เจี๊ยบช่วยบอกหน่อยว่าในเกาะพะงันเนี่ยธุรกิจต่างชาติที่ผ่านนอมินีมามันเป็นเรื่องอะไรนะร้านอาหารโรงแรมคาเฟ่วิลล่าให้เช่าถูกไหม
0: ค่ะ
1: อันนั้นให้เรามองข้ามไปถึงจังหวัดสุราษฎร์นะให้มองเห็นหาดทะเลสวยๆบนเกาะพะงันเนี่ยเราต้องรู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่มันจะสร้างตัวเงินให้กับธุรกิจมันมีอะไรบ้างก็ธุรกิจบริการ
0: ค่ะอาจารย์บริการอย่างเช่นให้เช่าวิลล่านะคะหรือให้บริการผ่านโรงแรมหรือวิลล่าตรงนี้ค่ะอาจารย์หรือมาเปิดบริษัทแล้วบริหารจัดการอีกหรือร้านอาหารต่างๆค่ะ
1: คราวนี้ในที่ผมดูข่าวมาเนี่ยนะเห็นว่านะครับมีธุรกิจที่เป็นนอมินีนะที่เขาไปดูมากลุ่มพัฒนาธุรกิจการค้าเขาให้คนลงไปดูเนี่ยพบว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์แล้วก็สำนักงานบัญชีนะเป็นนอมินีคือมีต่างชาติที่คอยชักใยอยู่ข้างหลังแต่ชื่อมันอาจจะเป็นจัดตั้งในรูปแบบของชื่อคนไทยแต่จริงๆแล้วเจ้าของตัวจริงอาจจะเป็นต่างชาติไงอาจารย์เจ๊มองมุมมองไงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นของต่างชาติแล้วสำนักงานบัญชีก็เป็นของต่างชาติด้วยเป็นนอมินีมันมีกลยุทธ์หรือเขี้ยวเล็บอะไรที่มันต่างจากลงมะพร้าวที่ราชบุรีบ้าง
0: อ๋อค่ะอาจารย์มโนก็จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน
1: แค่สำนักบัญชีและการสำนักงานบัญชีเนี่ยเป็นของต่างชาตินี่มันเป็นยังไงบ้างจะมีผลยังไงที่มันจะทำให้ต่างชาติมันได้ประโยชน์
0: อ๋อก็จะเป็นเรื่องของการจดทะเบียนใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็ถือหุ้นพวกนี้ค่ะค่ะ
1: การให้คำปรึกษาทางด้านภาษีในการหลบเป็นไปได้ไหม
0: ก็มีส่วนค่ะอาจารย์ก็มีเรื่องของการให้คำปรึกษาในเรื่องของการจดทะเบียนการเสียภาษีการ บริหารภาษีโครงสร้างบริษัทต่างๆโครงสร้างผู้ถือหุ้นพวกนี้ค
1: ่
0: ะ
1: งั้นผมจอบประเด็นเลยแล้วกันในฐานะนักบัญชีรายได้ที่ลงมะพร้าวที่ราชบุรีมันเป็นรายได้จากการขายมะพร้าวไปจีนถูกไหมรายได้ที่เกาะพังงานเป็นไงคนที่เป็นเจ้าของหรือคนที่เป็นเจ้าของทำธุรกิจจริงๆเนี่ยมันมีรายได้มุมไหน
0: อ๋อค่ะ
1: มุมเช่าให้เช่าหรือยังไง
0: ค่ะก็จะมีมุมของการปล่อยเช่านะคะปล่อยเช่าที่ดินระยะยาวการให้การบริหารจัด
1: ปล่อยเช่าที่ดินระยะยาวนี่คือรายได้ของฝรั่งหรือรายได้ของคนไทย
0: อาจจะมีทั้งสองฝั่งเลยค่ะอาจารย
1: ์เรามองของถึงนอมินีไงนอมินีก็หมายความว่าต่างชาติมันมาเป็นเจ้าของจริงๆถูกไหมแล้วเงินมันไหลเข้าต่างชาติมา
0: ค่ะ
1: มันมีรายได้จากอะไรบ้าง
0: คือ
1: ต่างชาติมันจะไปหาประโยชน์
0: ค่ะก็จะมีจากการให้เช่า
1: ให้เช่าวิลล่าห้องพัก
0: ใช่ค่ะการให้บริการจัดการบริหารจัดการส่วนกลางพวกนี้ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะแล้วก็ร้านอาหารก็จะมีรายได้จากการขายอาหาร
1: ครับ
0: ค่ะประมาณนี้
1: ต่างชาติเข้ามาอยู่ในเมืองไทยมีรายได้ประเภทแบบนี้เกิดขึ้น
0: ใช่ค่ะ
1: บนเกาะพังงานถูกไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วรายได้แบบนี้มันเสียภาษีให้รัฐบาลไทยจริงไหมมันมีแวดไหมง่ายๆก่อน
0: มีค่ะจำนวน
1: มี
0: แวด 7% ถ้าแต่ถ้าเกิดเป็นการปล่อยเช่าอสังหาก็จะไม่มีแวด 7% ค่ะ
1: แล้วรายได้ของเขาต้องเสียภาษีเงินได้มั้ย
0: รายได้ของเขาเป็นนิติบุคคลนะคะก็จะเสียภาษีเงินได้ซึ่งก็ต้องไปดูงบการเงินของแต่ละบริษัทอีกทีนึงนะคะที่ตามเป็นข่าวเนาะว่างบการเงินของบริษัทเหล่านั้นที่อยู่บนเกาะพะงันมีกำไรที่ต้องเสียภาษีหรือไม่อย่างไร
1: แล้วตรงนี้เราก็จะต้องไปดูอีกไหมว่าเวลาเกิดรายได้แล้วในการใช้บริการห้องพักในการใช้บริการคาเฟ่อะไรพวกนี้นะเงินมันเข้าใครก็ต้องไปดูอีกไหมอย่างลงมะพร้าวเนี่ยเงินเข้าใครใช่ไหมเราก็ถามตัวเองว่าเงินเข้าใครอย่างพวกคาเฟ่หรืออสังหาริมทรัพย์นี่ก็ต้องไปดูสืบเส้นเงินอีกไหมว่าเงินเข้าใคร
0: ค่ะเงินก็อาจจะเข้าบริษัทนั่นแหละค่ะอาจารย์บริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยแต่ว่าเวลาเงินเข้าบริษัทแล้วอ่ะรูปแบบการถอนเงินออกมาอาจจะถอนมาในรูปแบบของการคืนเงินกู้ของกรรมการนะคะอาจารย์มนพถ้าฟังอย่างนี้เราอาจจะงงๆใช่ไหมคะเราต้องย้อนเท้าความไปตั้งแต่การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นมาก่อนในรูปแบบของต่างชาติที่ถือครองอสังหาริมทรัพย์หรือเปิดกิจการต่างๆในเกาะพะงันนะคะอาจจะจัดตั้งบริษัทในรูปแบบของการให้ต่างชาติค่ะอาจารย์มนพถือหุ้นอยู่ที่ 49%
1: ครับ
0: เหมือนจีนเหมือนของคนจีนลงมะพร้าวเลยใช่ไหมคะแล้วก็คนไทยถือหุ้นที่ 51% แต่จะ กำหนดแบบนี้ค่ะว่าฝั่งคนไทยที่ถือหุ้น 51% นั้นให้เป็นหุ้นบริมสิทธิ
1: ์
0: แต่ฝั่งต่างชาติเองเนี่ยจะเป็นถือหุ้นสามัญและกำหนดต่อค่ะว่าหุ้นบริมสิทธิ์นั้นอาจจะต้องให้เป็นแบบว่า10หุ้นให้มีสิทธิ์ออกเสียงแค่เพียง1เสียงเท่านั้นออกเสียงยังไงก็แพ้ต่างชาติทั้งนั้นเลยประมาณนี้นะคะถ้าเข้าข่ายแบบนี้อาจจะต้องไปดูค่ะว่ามีความที่จะเกี่ยวข้องกับการเป็นนอมินีหรือไม่อย่างไรเข้าขายไหมนะคะโดยเฉพาะสำนักงานบัญชีหรือนักบัญชีที่ไปเป็นพนักงานบัญชีของกิจการที่เป็นลักษณะนี้หรือรับจดทะเบียนให้นะคะประเด็นที่2ค่ะคือการที่ต้องเข้ามาถือครองที่ดินในประเทศไทยละ
1: ครับ
0: การถือครองที่ดินอาจจะทำได้2ลักษณะค่ะคือ1ซื้อที่ดินเลยกับตัวที่2ค่ะทำสัญญาเช่าระยะยาวกับคนไทยซื้อที่ดินกับคนไทยมาเป็นของบริษัทก
1: ับ
0: ถือครองที่ดินในลักษณะทำสัญญาเช่าเช่น30ปีกับคนไทยแล้วก็ต่ออายุได้อีก30ปีค่ะอาจารย์รบมีการต่ออายุได้อีกนะเป็น60ปีอย่างเงี้ยค่ะต่อได้เรื่อยๆเนาะเหมือนซื้อขาดนั่นแหละแต่ซื้อแบบลักษณะเป็นสัญญาเช่าระยะยาวทีนี้กรณีที่จะเช่าก็ดีหรือจะซื้อที่ดินก็ดีคำถามคือเอาเงินมาจากไหนมาซื้อก็ต้องเอาเงินมาจากต่างประเทศเข้ามาละในประเทศไทยถ้าเข้ามาในรูปแบบของเงินลงทุนแปลว่ามูลค่าของทุนจดทะเบียนของบริษัทเนี่ยจะสูงมากเลยเพราะซื้อกันทีเนี่ย30ล้าน50ล้านอะไรแบบนี้ค่ะอาจารย์มนพแปลว่าทุนที่จดทะเบียนต้องสูงแต่ทุนน่ะไม่ได้จดทะเบียนเยอะขนาดนั้นไงฮะจดทะเบ
1: ีย
0: นแค่ล้านเดียว5ล้าน10ล้านจุดน้
1: อ
0: ยนะคะแต่ในขณะที่มูลค่าของที่ดินน่ะเป็นหลาย10ล้านหรือ100ล้านแล้วเงินที่เข้ามาแบบนี้ก็เข้ามาในรูปแบบของเงินกู้ยืมอีกแล้วแล้วพอมีเงินกู้ยืมเข้ามาในบริษัทแล้วก็ไปซื้อที่ดินแล้วก็ทำสัญญาจดจำนองที่ดินเพื่ออำพรางเส้นเงินธุรกรรมนี้แบบนี้อาจจะมีโอกาสแบบนี้เนาะนะคะก็ทำสัญญาว่าเป็นการจดจำนองที่ดินเอาที่ดินตัวนี้ค่ะไปจำนองเงินกู้กับต่างประเทศเพื่อที่ป้องกันคนไทยน่ะขายที่ดินตัวนี้ออกไปทำสัญญาจำนองเลยประมาณนี้นะคะจำนองอำพรางนะเพื่อไม่ให้คนไทยแอบเอาที่ดินไปขายนั่นเอง โครงสร้างระยะยาวอาจารย์ก็พูดไปแล้วก็คือการเช่าระยะยาวเช่า30ปีบวก30ปีบวก30ปีไปอีก
1: คือไอ้การเช่านี่คือเช่าจากคนไทยใช่ไหม
0: เช่า
1: คนไทยชื่อเป็นเจ้าของอยู่แล้วต่างชาติก็รู้อยู่แล้วว่าตัวเองไม่สามารถเอามาเป็นเจ้าของได้
0: ใช่
1: ก็เลยเป็นการเช่าระยะยาวแล้วเช่าไปทำอะไร
0: เช่า
1: สร้างวิลล่า
0: ก็มาสร้างวิลล่าค่ะอาจารย์มนุษย์
1: ให้ใครใช้บริการ
0: ต่างชาติก็มีการทำตลาดที่ต่างประเทศแล้วต่างประเทศจะมาพักร้อนในประเทศไทยก็อย่ามาซื้อวิลล่าในประเทศไทยแล้วก็มาตั้งอีกบริษัทหนึ่งขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการเก็บค่าส่วนกลางดูแลเซอร์วิสต่างๆกับหมู่บ้านแห่งนี้อะไรอย่างนี้อีกค่ะ
1: แล้วที่สำคัญคือดันกลายมาเป็นสำนักงานบัญชีที่กลายเป็นนอมินีด้วยเพราะว่าบริหารจัดการเรื่องของภาษีเรื่องของบัญชีบนเกาะนั้นด้วยนะ
0: ใช่ค่ะอาจารย์มดอันนี้คือแบบทำทั่วๆไปเลยเนาะที่เราเห็นเลยก็คือซื้อที่ดินในรูปแบบของนิติบุคคลทำสัญญาเช่าระยะยาวต่ออายุได้ตลอดนะคะแล้วก็ประเด็นที่3ค่ะที่เราจะเจออีกก็คือถ้าอันนี้แบบลึกๆเข้าไปนะอาจารย์ตั้งบริษัทซ้อนกันหลายบริษัทเพื่อตรวจสอบให้มันยากมากขึ้นไปอีก
1: คือตรวจไปถึงขั้นที่3แล้วปวดหัวไม่ตรวจก็เลยทำให้เรารู้สึกแบบเหนื่อยหน่อยกับการ
0: จะยกตัวอย่างเช่นตั้งบริษัท A ขึ้นมาซึ่งบริษัท A ถือหุ้น51:49ต่างชาติกับคนไทยแล้วก็ไปตั้งบริษัท B ขึ้นมาค่ะอาจารย์มนุษย์บริษัท B เนี่ยเป็นคนไทยกับต่างชาติอีกเหมือนกันแต่ให้บริษัท A เป็นคนไปถือหุ้นในบริษัท B แล้วก็ไปตั้งบริษัท C ขึ้นมาค่ะอาจารย์ชั้นที่3ชั้นที่3นี่เป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นมาแล้วบอกว่าเป็นคนไทยต่างชาติอีกเหมือนกันแหละแล้วก็ให้บริษัท B เนี่ย
1: ไปถือ
0: C อีกมันเขาเรียกว่าถือกันทางอ้อมแล้วก็ค่อยให้ C ไปทำสัญญาเช่าหรือซื้อที่ดินแล้วมาถือครองในบริษัท C แทนแล้ว
1: แต่คนที่มีอำนาจจริงคือ A ตั้งแต่แรก
0: ค่ะกรรมการก็เป็น A มาอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แต่พอสืบมาแล้วอ้อเป็นบริษัทไทยสืบมาแล้วเป็นบริษัทไทยแต่หลังบ้านนะคะของกว่าจะเจอ A เนี่ยเป็นต่างชาติทั้งสิ้นเลยแล้วเงินที่ขาเข้ามาจากต่างประเทศก็คือ A แล้ว A ก็ไปให้ B ยืม B ไปให้ C ยืมแล้ว C ค่อยไปซื้อที่ดินและจำนองต่อ B อะไรแบบนี้ค่ะอาจารย์มนุษย์คือเขาเรียกว่าโครงสร้างตรงนี้หลายชั้นเพื่อป้องกันในเรื่องของการตรวจสอบเส้นเงินที่มันยากขึ้น
1: หรอแล้วคนไทยเรามันไม่มีใครมาฉลาดที่จะมาจับโครงสร้างซับซ้อนแบบนี้เหรอต่างชาติมันถึงคิดว่าเกมนี้ยังไงก็จับฉันยาก
0: ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะอาจารย์ก็ต้องตรวจกันไปนะคะว่าผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงอ่ะคือใครไม่ว่าจะเป็นการตั้งบริษัทที่ซับซ้อนมากขึ้นหลายชั้นมากขึ้นนะคะ
1: อย่างผมเองเนี่ยผมไปเห็นนะข้อมูลนะบอกว่าไงมะบนเกาะพังงานนะพบว่าอาคารพาณิชย์ที่ลงตรวจเป็นที่ตั้งของนิติบุคคลถึง89แห่งโดยไม่ปรากฏการประกอบธุรกิจจริงในบางห้องเจ้าที่ไปตำรวจจึงไปได้ไปตรวจสอบยึดเอกสารและคอมพิวเตอร์เพื่อนำมาตรวจสอบว่ามีการใช้คนไทยเป็นนอมินีในการประกอบธุรกิจแทนต่างชาติหรือไม่เนี่ยโอ้โหอาจารย์เจี๊ยบในเวิร์กนั้นแล้วกันนะในเวิร์กนั้นมีนิติบุคคลไปจดถึง89นิติบุคคลเลยจากที่อาจารย์เจี๊ยบเคยเจอมาเป็นไงบ้างบางทีสถานที่เดียวกันจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหลายที่หลายบริษัทเลย
0: ได้หรือไม่ใช่ไหมคะอาจารย์มนุษย์ข้อกำหนดเนี่ยไม่ได้ห้ามนะคะว่ากรณีจะจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทต้องบ้านเลขที่1ที่จดได้แค่1บริษัทเท่านั้นไม่ได้กำหนดเอาไว
1: ้
0: เพราะนั้นบ้านเลขที่1แห่งเนี่ยนะคะสามารถจดหลายบริษัทได
1: ้89ได้เลย89
0: อ่ะได้
1: 89นิติบุคคลก็ได
0: ้แต่มันได้ค่ะอาจารย์มนุษย์แต่มันแปลกไงฮะแล้วมันจะกั้นห้องยังไงตึกสูงกี่ชั้นอยู่ตรงไหนอะไรยังไงก็ต้องไปดูกันอีกทีว่าแบ่งสัดส่วนกันไห
1: ม
0: ประมาณ
1: แต่นี่มันก็คือสัญญาณที่ทำให้เรารู้ว่ามันมีอะไรแปลกๆแล้วกันใช่ไหม
0: ใช่มันเป็นข้อพิรุธเน
1: า
0: ะ
1: ข้อพิรุ
0: ธใช่ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็อยากจะฝากคำเตือนไปยังสำนักงานบัญชีหรือนักบัญชีแล้วกันเน
1: า
0: ะ
1: ที่ไหนที่เกาะพังงานหรือราชบุรี
0: อ๋อทั่วประเทศเลยแล้วกันเนาะว่ากรณีที่เราจะรับทำบัญชีเราก็ต้องดูว่าเราเข้าไปเป็นผู้สนับสนุนให้มีชาวต่างชาติหรือต่างด้าวเนี่ยเข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทยเป็นการค้าแข่งกับคนไทยหรือไม่ผิดพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือเปล่านะคะเข้าขายหรือไม่อย่างไรก็อย่าลืมนะคะตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนอำนาจกรรมการหรือโครงสร้างทางการเงินหรือรายได้ต่างๆถ้าสมมติว่ามีความเสี่ยงแล้วว่าเราจะเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดเหตุการณ์อย่างที่เล่ามาเราก็ต้องปฏิเสธไม่รับทำบัญชีหรือให้คำปรึกษาเลยนะคะเพราะว่าไม่งั้นอ่ะเราอาจจะเข้าข่ายเป็นผู้สนับสนุนก็ได้ซึ่งจะโดนโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญาด้วยนะคะรวมนอกจากการที่จะโดนเรื่องของจรรยาบรรณทางวิชาชีพ นะคะทางแพ่งก็คือโดนค่าปรับส่วนทางอาญาคือติดคุกค่ะ
1: ผมอยากจะรู้จังเลยว่ากรณีที่ต่างชาติหรือต่างด้าวเข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทยและความเป็นจริงก็คือธุรกิจของเขาเนี่ยคนไทยเองเดือดร้อนไหมเพราะว่าคนไทยเองอ่ะสมมติถ้ามองในมุมสำนักงานบัญชีนะก็ได้รับค่าจ้างในการจดทะเบียนเปิดนิติบุคคลทั้งที่รู้ว่าเป็นนอมินีนักบัญชีก็อาจจะได้ค่าจ้างในการรับจดทะเบียนทั้งที่รู้ว่าเป็นนอมินีคือนักบัญชีก็มีหลายกลุ่มนะอันนี้ผมมองในมุมแง่ลบที่สุดเลยคือถ้าเกิดนักบัญชีที่ดีก็บอกว่าฉันไม่ไปเสี่ยงหรอกฉันไม่รู้ว่าฉันจะโดนเรียกหมายศาลหมายตำรวจเรียกอะไรยังไงฉันก็ไม่ยุ่งแต่ก็มีบางคนที่รับเพราะได้เงินมา
0: อ่
1: ะ
0: อ
1: ย่างนั้นก็แปลว่าบางคนก็คิดว่ามีประโยชน์แหละถึงรับทำพอมาถึงเรื่องของการทำธุรกิจการค้าต่างๆคนไทยเองยอมให้ตัวเองมาเป็นนอมินีให้กับต่างด้าวต่างชาติเอาชื่อมาเป็นกรรมการเอาชื่อมาเป็นผู้ถือหุ้นซึ่งเราก็เห็นข่าวกันเยอะแยะมากมายเลยถ้าเกิดเขาไม่มีความสุขเขาก็ไม่ยอมเป็นนอมินีแปลว่าเขาต้องมีความสุขดิเขาถึงไปยอมไปเป็นทั้งกรรมการทั้งผู้ถือหุ้นแปลว่าคนกลุ่มนี้ก็มีความสุขพอใจเมื่อเราเห็นทั้งคนรับทำบัญชีจดนิติบุคคลรวมทั้งกรรมการรวมทั้งผู้ถือหุ้นก็อยากจะเป็นอยู่อ่ะแล้วใครมันเดือดร้อนกับการเป็นนอมินีหรือที่เรามาพูดกันอยู่เนี่ยมันนอมินีใครเดือดร้อนเพราะว่าคนที่เกี่ยวข้องเขาไม่เดือดร้อนเนี่ยเขาก็ยอมเอาชื่อเขาไปเป็นใช่ไหม
0: คือจะบอกอย่างนั้นก็ไม่ได้ซะทีเดียวนะคะจามนุเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเป็นโดยไม่รู้ตัวหรืออาจจะให้การสนับสนุนโดยไม่รู้ตัวก็ได้นะคะหรือเราอาจจะว่าคงไม่เป็นไรหรอกมั้งได้รับผลตอบแทนมาประมาณนี้เพื่อนำรายได้นี้มาใช้ประทังชีวิตไปก่อนเลยในช่วงภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีแบบนี้กรณีอย่างตรงนี้ค่ะก
1: ็ผิดกฎหมายอ่ะ
0: มันผิดกฎหมาย
1: คุณทำมาผิดกฎหมายอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่มันผิดกฎหมายค่ะอาจารย์มนพและทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นการสนับสนุนให้ชาวต่างชาติหรือต่างด้าวเนี่ยมาประกอบกิจการแข่งกับคนไทยแย่งอาชีพคนไทยทั้งๆที่คนไทยจริงๆน่ะควรจะเป็นคนประกอบอาชีพนั้นรายได้เข้ากระเป๋าคนไทยเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์กลับกลายเป็นว่ารายได้หรือเม็ดเงินของประชาชนคนไทยดันไปใช้บริการกับชาวต่างชาติราคาก็แพงหรือบางทีเราเดินเข้าไปเรามาผิดที่หรือเปล่าเพราะจุดนั้นทั้งที่อยู่ประเทศไทยแต่มีแต่ชาวต่างชาติทั้งนั้นเลย
1: แล้วไม่ให้คนไทยเข้าไปใช้บริการด้วยเช่นเหมือนผมกับเจี๊ยบเคยจะไปตีกอล์ฟเนี่ยเขาบอกสนามกอล์ฟอันเนี้ยต่างชาติไปซื้อมาแล้วดังนั้นพวกคุณไม่มีสิทธิ์ได้ตีนะแม้จะมีตังค์แต่ถ้าเกิดจะมาตีต้องรอฤดูที่เขากลับประเทศของเขาก่อนแล้วคุณค่อยได้มีสิทธิ์มาตีเห็นไหมเจ้าของจริงๆก่อนหน้านั้นเป็นคนไทยแล้วไปขายให้ต่างชาติแล้วต่างชาติมันก็เข้ามาครอบครองพื้นที่คนไทยอยากจะเข้าไปใช้ทรัพยากรยังเข้าไม่ได้เลยทั้งๆที่มันเป็นผืนแผ่นดินไทยอ่ะแปลว่าในกรณีสำนักงานบัญชีได้ค่าจ้างกรณีที่คนที่ยอมเป็นนอมินีได้ค่าจ้างได้เงินเดือนอะไรพวกนี้นะครับคุณอาจจะได้จริงอยู่แต่มันมีผลกระทบกับมุมอื่นของสังคมไทยของคนทำธุรกิจที่มันมาแข่งกันถูกไหมมันไม่ได้มองแค่เพียงตัวคุณคนเดียวมันอาจจะมีคนอื่นที่เขาเสียผลประโยชน์ก็ได
0: ้ค่ะมีการเสียผลประโยชน์ในเรื่องนี้อีกเยอะแยะมากมายเลย
1: โอเคนะฮะวันนี้ก็เอาเรื่องช็อตๆของสังคมไทยแล้วกันเมื่อมันมีนอมินีขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีปัญหาอื่นๆตามมาในสังคมไทยนะครับแทนที่ภาษีจะเข้าเมืองไทยกลับไม่ได้เข้าเมืองไทยใช่ไหมแทนที่เกษตรกรไทยจะขายของได้ราคาแพงก็ดันไม่ได้ได้ราคาแพงอย่างที่ต้องการนะครับ
0: โดนกดราคา
1: ก็เลยมีปัญหาขึ้นมาก็เลยกลายเป็นเรื่องราวมันนี่ช็อตในวันนี
2: ้รายการมันนี่ช็อตดำเนินรายการโดยมานพสีเหลืองและกนกไลวินบุรินนัน
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz อย่างที่ได้เรียนท่านผู้ฟังว่าจะนำเสนอธรรมะเช้านี้ก็เช่นกันจะพาท่านผู้ฟังไปฟังธรรมะฟังธรรมแล้วได้ประโยชน์อะไรบ้างได้นำไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นการปรับใช้ในการดำรงชีวิตของเราไหมธรรมะโดยทั่วไปแล้วจะสอนให้คนเป็นคนดีให้มีความเอื้ออาทรต่อกันรู้จักแบ่งปันความสุขให้กับสังคมรอบข้างจงรักคนอื่นเหมือนคนในครอบครัวของตัวเองเมื่อเราทำได้ดังนี้แล้วเชื่อเหลือเกินว่าสังคมไทยประเทศไทยคงเป็นเมืองที่น่าอยู่เช้านี้ทางสถานีข่าวคุณภาพโดยผมยุทธนาจิตจรุงและทีมงานยินดีนำเสนอธรรมะขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
1: การได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นได้ทุกวันพุทธองค์ก็ตรัสเอาไว้ว่าสิ่งที่เป็นไปได้ยากมี4อย่างนะยากจะเกิดเป็นมนุษย์ยากจะเอาตัวรอดยากจะได้ฟังสัจธรรมและยากกว่าที่พระพุทธองค์จะเสด็จอุบัติ4อย่างนี้เป็นอภิมหายากนะไม่ใช่ง่ายเลยโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่คนหนุ่มคนสาวนิยมอยู่เป็นโสดญี่ปุ่นนี่เจอปัญหานะคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยแต่งงานประเทศมีแต่คนสูงอายุนะญี่ปุ่นกำลังมีปัญหาใหญ่มากบ้านเราก็กำลังมีปัญหานายกก็รณรงค์นะให้คนหนุ่มคนสาวแต่งงานแล้วมีลูกแล้วมันจะเกิดขึ้นทั่วโลกแหละเขาเรียกว่าสังคมผู้สูงอายุคือคนมีสระเสรีชอบใช้ชีวิตตัวคนเดียวผู้หญิงออกมาทำงานทัดเทียมกับผู้ชายไม่อยากสร้างครอบครัวกันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นโอกาสที่เกิดเป็นคนในยุคนี้ก็ยากมากสองเกิดมาเป็นคนแล้วกว่าจะเอาตัวรอดก็แสนยากเองนะหาอยู่หากินไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะสามกว่าจะได้ฟังสัจธรรมคือธรรมะจริงๆอ่ะไม่ใช่ธรรมะเลอะเทอะนะพวกตัดกรรมสแกนกรรมเอ็กซเรย์กรรมอะไรพวกนี้เลอะเทอะทั้งนั้นเลยธรรมะแท้ๆที่เป็นการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันยากและสี่กว่าพระพุทธองค์จะเสด็จอุบัติก็แสนล้านชาติภพเกิดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วท่านมาอุบัติแล้วก็ใช่ว่าเราจะได้พบท่านนะนี่เราก็ได้เห็นแต่รูปท่านที่เขาถ่ายไว้สมัยโน้นน่ะได้แค่เนี้ยนั้นสี่ยากเนี่ยเราได้แล้วเนาะเป็นมนุษย์หรือยังชัวร์นะเอาตัวรอดหรือยังคิดว่ารอดไหมรอดไหมและได้ฟังสัจธรรมหรือยังต้องมาหลายๆครั้งถึงจะได้ฟังสัจธรรมพระพุทธองค์เสด็จอุบัติหรือยังอุบัติแล้วก็ไปแล้ว4อย่างนี้มันเป็นของยากแต่เราได้มาแล้วเราก็โชคดีนะที่ไร่ชนตะวันนั้นเราจะเน้นสัมมาทิฏฐิคู่กับสัมมาปฏิบัติสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจที่ถูกต้องสัมมาปฏิบัติคือการปฏิบัติที่ถูกต้องสองอย่างนี้อยู่ในมรรค8มรรคมีองค์8ข้อที่1เริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิการมีความรู้การมีความเข้าใจที่ถูกต้องเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเราต้องตอบได้ว่าทำไปทำไมนี่คือสัมมาทิฏฐิสัมมาปฏิบัติคือเมื่อลงมือปฏิบัติเราทำถูกต้องไหมถ้าไม่ถูกต้องทำไปก็สูญเปล่านั่งไปก็สูญเปล่าเดินไปก็สูญเปล่าเคยมีคนไปหาหลวงปู่ครูบาอาจารย์ชั้นผู้ใหญ่เช่นหลวงปู่ดลอัตตุโลว่าหลวงปู่นั่งสมาธิหลวงปู่เห็นเลขไหมหลวงปู่ก็บอกว่า เวลาผู้รู้ท่านนั่งปฏิบัติธรรมนะท่านไม่นั่งเอาของพวกนั้นหรอกเอามาทำไมนี่เป็นการตอบที่ตรงมากนั่งสมาธินั่งเพื่อเห็นเลขเห็นหวยนั่งไปทำไมมันไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าเรานั่งสมาธิภาวนาเราเดินจงกรมเพื่อให้เห็นจิตเห็นใจตัวเองพูดสั้นๆว่าให้เห็นกิเลสตัวเองเมื่อกี้พวกเรานั่งความง่วงมันมาเราทันเห็นไหมมันมาเหมือนขโมยพอเราเผลอแป๊บหนึ่งนะมันวับมานะพอมันวับปุ๊บเราก็งึบนี่แหละนะทันมันไหมเนี่ยฉะนั้นเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยท่านก็ให้นั่งอย่างนี้แหละเวลานั่งอยู่มันเป็นความนิ่งแต่ในความนิ่งมีความเคลื่อนไหวนิ่งอยู่แต่ก็ตื่นอยู่ในความนิ่งมีความเคลื่อนไหวคือเรานั่งแล้วเราเต็มไปด้วยความเข้าจิตเข้าใจเกิดสภาวะธรรมขึ้นมาเนี่ยเรารู้ทันง่วงก็รู้เบื่อก็รู้เมื่อยก็รู้ปวดก็รู้เผลอไปคิดก็รู้อยากกลับบ้านก็รู้ใจไว้ในจรออกจากห้องนี้ไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้เราก็รู้การรู้เท่ารู้ทันสภาวะธรรมอย่างเนี้ยอันเนี้ยคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านอยากให้เราดูให้เรารู้และให้เราเห็นไปนั่งแล้วมองหาเลขหาหวยเนี่ยมันไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้านั่งดูนรกนั่งดูสวรรค์ก็ไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้านะนั่งเพื่อให้รู้ทันกิเลสอันนี้ล่ะสัมมาทิฏฐิสัมมาปฏิบัติก็คือเมื่อเราปฏิบัติแล้วเราเกิดความเข้าใจเรารู้เท่ารู้ทันอารมณ์ปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นมาในกายในจิตรู้แล้วเราก็ปล่อยวางพูดสั้นๆมารู้แล้วก็ละรู้แล้วเราไม่เอาอะไรหรอกรู้ก็เพื่อรู้รู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยพอเราไปรู้มันเข้านั้นสภาวะธรรมต่างๆมันดับลงโดยอัตโนมัติสมมติจู่ๆเราโกรธนะถ้าเราขยับเข้าไปดูปุ๊บตัวโกรธมันจะลงต่อหน้าต่อตาเลยถ้าสติเราสตรองนะเวลาความโกรธมันขึ้นมาแล้วมันแน่นไปหมดถ้าเราหลับตาแล้วกลับไปดูนั่งนิ่งๆสังเกตมันถ้าสติเราเข้มแข็งมันจะลงวุบวุบวุบวุบต่อหน้าต่อตาฉะนั้นการเจริญสตินี่มันจึงช่วยให้เรามีเซลฟ์คอนโทรลคือการดูแลอารมณ์ของตัวเองได้ดีมากใครก็ตามที่ทำงานในภาคบริการสังคมต้องฝึกอย่างนี้เยอะๆนะเพราะในชีวิตจริงนั้นเราถูกกระทบกระทั่งเยอะมากกระทบคนนี้นะเดี๋ยวคนนั้นมากระทบคนนี้มากระเทือนคนนั้นมากระแซะแต่ละวันนี้เราเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเหวี่ยงมาเหวี่ยงไปไม่มีความมั่นคงทางอารมณ์แต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านฝึกมาดีนี้เจอคนเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนคนต่อวันใจก็ยังใสดังกระจกนั้นเวลาที่เรามาฝึกอย่างนี้เราไม่เน้นไปดูคนอื่นหรืออย่างอื่นดูจิตดูใจของเราแล้วถ้าเรานั่งแล้วมันไม่คืบหน้าเราก็ขยับมาเดินก็ได้เลือกเอาอิริยาบถไหนที่ทำแล้วมันโปร่งมันโล่งมันสบายนะถ้านั่งแล้วมันไม่ไปไหนเลยพอนั่งแล้วมันนิ่งนิ่งเหมือนสิงโตเห็นหน้าวัดนิ่งเป็นปีๆเลยไม่มีปัญญาสักอย่างเลยอย่างนั้นได้มาแต่มาดไม่ได้เนื้อหาสาระถ้ามันนั่งแล้วมันนิ่งแต่มันไม่ฉลาดขึ้นมานะไม่เอาขยับมาเดินในการนั่งในการนิ่งนั้นมันจะต้องมีตัวรู้อยู่ในนั้นนะนิ่งอยู่รู้อยู่เหมือนเราเดินเข้าไปในป่าเราเจอบึงใหญ่น้ำไม่ไหลน้ำเขียวมรกตนิ่งถ้าเราทอดตามองลงไปที่ก้นบึงใหญ่เราจะเห็นว่ามีสิ่งมีชีวิตแหวกว่ายไปมาอยู่ในนั้น มีสิ่งมีชีวิตมีความเคลื่อนไหวมีกุ้งหอยปูปลาแหวกว่ายอยู่ชั้นล่างสุดของบึงนั้นแต่เหนือผิวน้ำนั้นไม่ปรากฏความเคลื่อนไหวอย่างนี้แหละถ้าเรานิ่งต้องนิ่งอย่างมีความเคลื่อนไหวหมายความว่านิ่งแล้วรู้ไม่ใช่นิ่งอยู่เฉยๆเหมือนสิงโตเห็นถ้าเรานิ่งแล้วรู้คือรู้กายรู้ลมหายใจเวทนาคือรู้ความรู้สึกของเราที่มันเกิดขึ้นสุขบ้างทุกบ้างทุกๆสุขๆบ้างรู้จิตก็คือรู้สภาวะที่มันเกิดขึ้นกับจิตมันไปเผลอคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้แล้วก็รู้ธรรมอาการที่มันสำแดงขึ้นมาทางกายของเราเป็นความทุกข์เป็นความอึดอัดเป็นความโดดเดี่ยวเป็นความง่วงเหงาหานอนเป็นความรู้สึกอยากกลับบ้านอึดอัดขัดข้องหรือบางทีมีพรายมากระซิบที่ข้างหูว่าลุกไปเข้าห้องน้ำสิ11โมงละเดี๋ยวก็จบละนั่นน่ะพวกนี้ระวังนะนี่แหละเขาเรียกว่าสภาวะธรรมกายเวทนาจิตธรรมนะที่เราจะดูมันก็มีแค่นี้ฉะนั้นนิ่งอยู่แต่ให้รู้สึกนิ่งอยู่แต่ให้รู้สึกนี่แหละคืออารมณ์ของการภาวนาตัวปัญหาของนักภาวนาเนี่ยสำคัญที่สุดเลยคือตัวเผลอคิดมันคิดไปแล้วเราไม่ทันนะตัวเนี้ยตัวปัญหาใหญ่ของพวกเรานะทำยังไงอ่ะคิดขึ้นมาก็ไปดูความคิดเอาความคิดนั่นแหละเป็นอารมณ์อย่าไปห้ามมันนะบางคนมันคิดขึ้นมาแล้วโกรธเองเพราะพยายามไปห้ามความคิดความคิดมันก็เหมือนน้ำธรรมชาติของน้ำมันก็ไหลธรรมชาติของความคิดมันก็คิดเราอย่าไปห้ามมันแต่ให้เราสังเกตมันพอเราสังเกตมันความคิดนั้นก็ดับลงความคิดมันเหมือนหนูถ้าเจอสติคือแมวนะมันจะดับลงต่อหน้าต่อตาเลยมันหนูนี่มันอยู่ในโพรงถ้ารู้ว่าแมวป้วนเปี้ยนอยู่แถวนั้นนะรับรองเขาไม่ออกมาหรอกความคิดเหมือนกันถ้าสติเรายังดีอยู่ความคิดไม่เกิดพอความคิดไม่เกิดก็มีแต่ความรู้สึกหรือตัวรู้มันก็จะเกิดขึ้นมาแทนเราจะรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างรวดเร็วมากนี่คือรู้อารมณ์ปัจจุบันคืออะไรก็ตามเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราก็ไปตระหนักรู้ตรงนั้นรู้แล้วละนะรู้แต่ไม่ปรุงนะปัญหาของคนส่วนใหญ่เนี่ยพอตาเห็นรูปปุ๊บโอ้โหนะมันไม่ทันแล้วเดินจงกรมอยู่ดีๆได้ยินเสียงนกเผลอไปคิดนกอะไรนะเรียบร้อยใจไปอยู่กับนกนนเมื่อคืนโยมคนหนึ่งเดินอยู่ข้างนอกมาเล่าให้พระอาจารย์ฟังโยมนะออกมาเดินอยู่คนเดียวเห็นพระจันทร์สวยมากนะหลุดจากเท้าไปอยู่บนดวงจันทร์นู่นน่ะจิตอ่ะเห็นไหมนี่คือเราไม่ค่อยทันอารมณ์ปัจจุบันเดินอยู่ดีๆพระจันทร์สวยหลุดขึ้นไปอยู่บนดวงจันทร์เห็นไหมจิตไปเกาะกับอะไรก็ใจก็ไปอยู่กับอันนั้นเราก็หลุดทันทีมีโยมคนหนึ่งมาบอกคืนแรกนะโยมไปเข้าห้องน้ำกำหนดดีมากเลยพอไปหน้าห้องน้ำเจอหิ่งห้อยใจไปอยู่กับหิ่งห้อยลอยเข้าสวนไปเลยเห็นไหมว่ามันหลุดตลอดเวลาฉะนั้นสติคืออยู่กับปัจจุบันขณะแต่คนส่วนใหญ่มันจะหลุดนะตาพาหลุดหูพาหลุดนะจมูกพาหลุดนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเราหลุดเรารั่วได้ตลอดเวลาแต่ตรงไหนที่เราหลุดเรารั่วตรงนั้นใช้เป็นอารมณ์ของธรรมะได้เห็นอยู่ก็รู้ว่าเห็นฟังอยู่ก็รู้ว่าฟังได้กลิ่นอยู่ก็รู้ว่าได้กลิ่นสัมผัสอยู่ก็รู้ว่าสัมผัสนะเห็นไหมรั่วตรงไหนก็ไปรู้มันตรงนั้นแหละนั่นแหละอารมณ์ของการภาวนาเมื่อเช้าโยมมาบอกพระอาจารย์โยมเดินไปทานข้าวอ่ะกำหนดไปนะดีมากเลยนิ่งเอาไปถึงตรงนั้นเห็นแม่ค้าลำไยเอาลำไยมาวางรู้สึกตัวตีเด็ดเข้าปากเรียบร้อยหลุดเห็นไหมเพราะฉะนั้นการเจริญสติคือรู้อยู่พยายามรู้อยู่ในอารมณ์ปัจจุบันเดินอยู่ก็รู้ว่าเดินนะ พูดง่ายๆว่ายืนเดินกินดื่มนั่งนอนทำพูดคิดเราตามดูตามรู้อยู่ตลอดเวลานะรู้แล้วไม่ปรุงรู้ก็แค่รู้พอเราเข้าไปรู้ปุ๊บสติมันจะเข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งขึ้นเหมือนเรารดน้ำอ่ะเรารดน้ำให้ต้นไม้เราเติมน้ำเติมความเย็นเข้าไปเขาก็จะสดชื่นรื่นเย็นขึ้นทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยแล้ววันหนึ่งเขาเข้มแข็งขึ้นนะพอกิเลสมาปุ๊บเรามีเซฟตี้คัทมันเตือนอัตโนมัติฝึกไปจนถึงขั้นนั้นแล้วยอมใจมีชีวิตที่สดชื่นรื่นเย็นและเบาสบายมากยิ้มทุกวันเลยคนมีสติในอารมณ์ดีทั้งวันนะคนขาดสติเนี่ยสวิงซ้ายสวิงขวาตลอดตื่นเช้ามายังผิวปากอยู่ดีๆเดินออกไปข้างนอกเจออารมณ์ที่ตัวเองไม่ชอบหงุดหงิดแล้วหงุดหงิดสะสมวันหนึ่งมันกลายเป็นบุคลิกของเราผู้รู้จึงว่าบุคลิกคือผลรวมของการเผลอคิดฟังให้ดีนะเราเผลอคิดเรื่องไหนบ่อยๆเราจะกลายเป็นสิ่งนั้นเราคิดอย่างไรเราจะได้คุณภาพชีวิตอย่างนั้นท่านจึงเตือนว่าจงระวังความคิดเพราะคิดบ่อยๆจะกลายเป็นการกระทำจงระวังการกระทำเพราะทำบ่อยๆจะกลายเป็นนิสัยจงระวังนิสัยเพราะนิสัยจะกลายเป็นบุคลิกและจงระวังบุคลิกเพราะบุคลิกจะกลายเป็นชะตากรรมของเราจริงหรือไม่จริงลองคิดสิเช่นเราจะมาภาวนาที่ไร่เชิญตะวันเราต้องคิดก่อนไหมทั้งหมดมันถูกออกแบบมาแล้วในความคิดของเราฉะนั้นในแต่ละวันเราออกแบบสารพัดในหัวของเรานี้แล้วเราเสพคุ้นความคิดชนิดไหนมากที่สุดความคิดชนิดนั้นจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวเราต้องระวังให้ดีๆนะคิดถึงสิ่งใดมากๆวันหนึ่งเราจะกลายเป็นสิ่งนั้นพุทธองค์จึงตรัสเอาไว้ว่าจิตเตนะนิยติโลโกโลกนี้หมุนไปตามความคิดเราคิดอย่างไรเราได้คุณภาพชีวิตอย่างนั้นถ้าเราคิดด้วยความรู้สึกตัวปลูกฝังอุปนิสัยแห่งการตามดูตามรู้อยู่ตลอดเวลาอยู่กับปัจจุบันทุกขณะอย่างนี้พอเราอยู่กับปัจจุบันทุกขณะเนี่ยอยู่กับตัวรู้อยู่กับผู้รู้เราก็จะกลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาในวันใดวันหนึ่งแน่นอนเห็นไหมคุ้นชินกับสิ่งใดเราจะกลายเป็นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นต้องเลือกสิ่งที่เราจะคุ้นให้ดีๆนะไป follow Facebook ใครอ่ะนะระวังให้ดีนะตามทุกวันทุกวันทุกวันเดี๋ยวได้เข้ามาทุกอย่างเลยนะ Instagram ก็เหมือนกันนะเราเสพสิ่งใดวันหนึ่งนะเราจะกลายเป็นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกเสพสิ่งที่ดีที่สุดป้อนสิ่งที่ดีที่สุดเข้าสู่เนื้อสู่ตัวสู่กายสู่จิตของเราพระพุทธองค์เรียกวิธีนี้ว่าเป็นการป้อนอาหารใจอาหารนั้นมีหลายชนิดนะชนิดหนึ่งก็คือมโนสัญเจตนาอาหารอาหารก็คือการปรุงแต่งของเรามันเป็นอาหารของใจนะ food for the heart อาหารใจมโนสัญเจตนาอาหารหรือวิญญาณอาหารอาหารทางวิญญาณก็หมายความว่าอาหารที่เกิดจากการรับรู้ของเราทางตาหูจมูกลิ้นกายใจฉะนั้นเรากินอาหารกายทุกวันเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเข้าสู่ร่างกายเช่นข้าวต้มที่นี่เห็นไหมเป็นข้าวต้มที่มีเผือกมีมันมีถั่วมีโยมหลายคนมาฝากชมแม่ครัวว่าข้าวต้มที่นี่โอ้โหอุดมไปด้วยธัญพืชอร่อยและดีต่อสุขภาพดีต่อใจเห็นไหมพระอาจารย์นั่งฉันพระอาจารย์ก็รู้สึกว่านี่ดีนี่คือออร์แกนิกฟู้ดก็คืออาหารกายนะเราเลือกสรรอย่างดีที่สุดใช่ไหมเมื่อวานเชิญครูโยคะหัวเราะมาสอนดีไหมดีต่อใจไหมนี่แหละเขาเรียกว่าดีต่อใจและดีต่อกายไหมเมื่อวานเราจึงได้ทั้งอาหารกายและอาหารใจเนี่ยคำว่าดีต่อใจก็คืออย่างนี้คือเราต้องเรียนรู้ที่จะป้อนอาหารใจที่ดีๆเหมือนกับที่เราป้อนอาหารกายให้กับกายของเราฉะนั้นทุกๆวันเรากินอาหารกายพร้อมกันนั้นเราก็กินอาหารใจแต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้คิดเรื่องอาหารใจนะไปมุ่ง ไปมองไปใส่ใจแต่อาหารกายยิ่งทุกวันนี้เกิดกระแสกินคลีนใช่ไหมกินคลีนคืออาหารกายเนี่ยเลือกคลีนที่สุดเลยแต่พออาหารใจปุ๊บกินแต่ของสกปรกอ่ะบางคนนะโพสต์ลง Facebook กินคลีนอยู่คลีนแต่คำพูดคำจาที่ออกมานั้นสะท้อนว่าอาหารใจเนี่ยเป็นอาหารที่เป็นจังฟู้ดทางสมองเป็นอาหารขยะทางสมองเพราะสิ่งที่คุณสื่อสารออกมานั้นเต็มไปด้วยความหยาบคายเต็มไปด้วยความเกลียดชังเต็มไปด้วยความอิจฉาตาร้อนแต่พอไปดูการดูแลร่างกายนั้นเลือกกินคลีนทุกอย่างแต่สิ่งที่สื่อสารออกมานั้นซึ่งสะท้อนถึงสภาวะทางวิญญาณนั้นเต็มไปด้วยความโสมมฉะนั้นการกินคลีนทางกายมันไม่พอมันต้องกินคลีนทางจิตด้วยอะไรคืออาหารของจิตก็คือธรรมะนั่นเองธรรมะนี่แหละคืออาหารของจิตแล้วธรรมะมันก็มีเยอะเราจะเอาอะไรดีล่ะเราก็ไม่ต้องเอาเยอะแยะมากมายหรอกเอาสัก 2-3 อย่างก็พอเช่นสติก็คือความรู้สึกตัวความตื่นอยู่ในปัจจุบันขณะเนี่ยป้อนความรู้สึกตัวให้ตัวเองยืนเดินกินดื่มนั่งนอนทำพูดคิดตระหนักรู้อยู่ตลอดเวลานี่เรียกว่าเติมตัวรู้เติมความตื่นรู้ให้กับจิตจิตก็จะหายหลงทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยจากนั้นเติมปัญญารู้เท่ารู้ทันชีวิตและสิ่งต่างๆในโลกว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงไม่ทนไม่แท้พอมีปัญญาอย่างนี้ปั๊บเวลาเผชิญกับความทุกข์ความทุกข์มันจะลดน้อยลงน้อยลงน้อยลงคนไม่รู้เท่าทันไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตานี่เวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยแรงกระแทกมันสูงมากระดับ9ริกเตอร์นั่นเกิดสึนามิในชีวิตเมื่อวานโยมคนหนึ่งพาลูกมากราบพระอาจารย์ที่ร้านกาแฟลูกทำแก้วตกแตกแม่ด่าลูกจะไม่มีดีเลยแก้วน้ำนั้นน่ะตั้งอยู่หน้าอาตมานะอาตมาไม่พูดอะไรสักคำทันทีที่แก้วแตกเพ่งจิตอาตมาก็สอนว่าของมันแตกกันได้แล้วมันก็แตกเรียบร้อยแล้วเราน่ะเจ้าของแก้วเราไม่กระทบกระเทือนอะไรแต่คุณแม่นั้นโวยวายใส่ลูกจนลูกร้องไห้ทำให้เด็กไม่ประทับใจการมาวัดครั้งแรกนะอย่าไปรีบด่าเขานะเพราะแม่ปัญญามาไม่ทันถ้าปัญญามาทันเขาไม่ด่าลูกหรอกเพราะของมันแตกอยู่แล้วอะในครั้งพุทธกาลวันหนึ่งขณะที่พระสารีบุตรไปฉันภัตตาหารเพลบ้านโยมคนหนึ่งซึ่งเป็นพระโสดาบันกำลังนั่งฉันอยู่ดีๆสาวใช้ยกข้าวปลาอาหารมาถวายแล้วด้วยความตื่นเต้นนางก็พลาดถ้วยชามตกแตกพลิ้งข้างหน้านั้นสาวใช้ตกใจมากพระสารีบุตรหันมาดูโยมไม่ต้องกังวลนะถ้วยนี้ชามนี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีธรรมชาติว่าจะต้องแตกเป็นธรรมดาเจ้าของบ้านซึ่งเป็นพระโสดาบันและเป็นผู้หญิงก็เรียนพระสารีบุตรว่าพระคุณเจ้าไม่ต้องกังวลนะโยมเข้าใจดีว่าของมีอันแตกเป็นธรรมดาแล้วมันก็แตกไปแล้วอุบาสิกาก็บอกหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ต้องห่วงโยมหรอกวันเนี้ยสายลับเอาจดหมายมาแจ้งโยมว่าสามีโยมกับลูกถูกฆ่าอยู่ที่ชายแดนโยมยังไม่เสียน้ำตาหยดเลยก็พวกเขาก็เหมือนถ้วยแบนนี้แหละเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพระสารีบุตรก็โมทนานะโยมนะนี่คือปัญญาชนในครั้งพุทธกาลนะเขาคุยกันอย่างนี้ คือมีปัญญาที่รู้เท่ารู้ทันนะเป็นอาหารของใจฉะนั้นถ้วยแตกชามแตกเนี่ยเขาไม่ทุกข์แล้วสามีถูกฆ่านะนางอ่านข่าวเสร็จปุ๊บก็ถวายเพลต่อไปก็ไม่เดือดร้อนเพราะคนเราเกิดมาก็ตายนี่คือปัญญาเราต้องแสวงหาปัญญามาเติมเข้าไปเป็นอาหารใจของเรานะพอมีปัญญาแล้วเนี่ยความทุกข์ระดับ9ริกเตอร์เนี่ยระดับก่อให้เกิดสึนามิเนี่ยนะมันจะไม่เกิดขึ้นในชีวิตของเราขอเล่าเรื่องจริงเรื่องหนึ่งเมื่อ2ปีที่แล้วขณะที่อาตมาภาพกำลังนำโยมคณะหนึ่งชมไร่ชนตะวันอยู่ลูกศิษย์ก็แวบมาดักข้างหน้ากระซิบพระอาจารย์ครับโยมพ่อบุญธรรมพระอาจารย์ที่เป็นเจ้าภาพบวชให้พระอาจารย์นะเสียแล้วก็เป็นพี่เขยคนโตของพระอาจารย์เป็นเจ้าภาพบวชเนนบวชพระให้พระอาจารย์พระอาจารย์นับถือเหมือนพ่อคนหนึ่งเมื่อวานแกยังอยู่กับพระอาจารย์อยู่ยังถวายภัตตาหารเช้าอยู่แล้วก็ลากลับไปบ้านแล้วก็ไปตัดหญ้าบนเขาที่สวนยางบนเขาแล้วก็เป็นลมเสียชีวิตตรงนั้นลูกศิษย์แวบเข้ามาก็มากระซิบพระอาจารย์พระอาจารย์ครับโยมพ่อบุญธรรมพระอาจารย์เสียแล้วครับพระอาจารย์ก็ตระหนักรู้แต่ไม่ได้บอกญาติโยมแล้วก็นำชมไร่อีก1ชั่วโมงต่อมาจนจบแล้วก็โทรไปเช็คว่าเสียจริงหรือเปล่าเขาบอกจริงตั้งแต่นาทีที่รู้ข่าวจนถึงนาทีที่โทรศัพท์ไปเช็คพระอาจารย์ก็กลับมาดูใจของตัวเองมันเต้นโครมครามไหมเสียอกเสียใจไหมมันขึ้นหรือมันลงก็เห็นว่าใจมันทรงอยู่ตรงนั้นแหละมันทรงอยู่มันไม่ขึ้นมันไม่ลงเพราะอะไรก็เพราะว่าเราป้อนอาหารจิตวิญญาณอยู่ตลอดเวลาคอร์สภาวนาที่นี่ทุกครั้งจะต้องมีการเรียนเรื่องมรณสติภาวนาเราเทศเองเราสอนเองนับครั้งไม่ถ้วนแล้ววันหนึ่งเมื่อเราเจอเหตุการณ์นี้ขึ้นมาจริงๆอ่ะจิตมันก็ทรงตัวอยู่เพราะอะไรเพราะมันมีความรู้เป็นฐานรองรับอยู่แล้วว่าชีวิตคนก็เป็นเช่นนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตอนนี้เขาดับแล้วมันก็ตระหนักรู้พอรู้เท่าทันธรรมชาติอันเป็นธรรมดาอย่างนี้การกระแทกระดับ8ริกเตอร์9ริกเตอร์ระดับก่อให้เกิดสึนามิในชีวิตของเรานะมันไม่เกิดมันเป็นคลื่นแล้วมันก็หายไปคลื่นมันมาเป็นลูกพอไม่มีฝั่งให้กระทบมันก็เบาลงสึนามิเนี่ยมันจะเกิดแรงมากนะถ้ามันมีฝั่งรออยู่ข้างหน้านะมันเกิดกลางทะเลกลางมหาสมุทรมันไล่มาเรื่อยๆถ้าไม่มีอะไรขวางมันอยู่มันก็จะอ่อนตัวลงหายไปแต่พอมันมีฝั่งรอปะทะอยู่นี่มันกระแทกตูมมวลของพลังมหาศาลก็จะทำให้สิ่งต่างๆที่ขวางอยู่ข้างหน้าเสียหายเช่นเดียวกันในจิตในใจของเรานะถ้าเรามีแต่ฝั่งคือมีอวิชชาไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจอยู่ในนั้นนะเกิดความทุกข์อะไรขึ้นมาสึนามิเกิดทุกทีไปแต่ถ้าเรามีความรู้มีความเข้าใจนะมันจะมีแต่สุญญากาศสึนามิแห่งความทุกข์ที่มันเคลื่อนมาพอมันไม่เจอฝั่งแห่งอวิชชามันก็หายไปเองนี่คือประสบการณ์ตรงว่าถ้าเราป้อนอาหารจิตวิญญาณและเป็นอาหารคุณภาพระดับสูงเช่นรู้ทันธรรมดาของโลกและชีวิตที่เรียกว่าไตรลักษณ์ไม่เที่ยงไม่ทนไม่แท้ท่องไว้ทำความเข้าใจไว้นี่คือคาถากันน้ำตาไหลนะคาถากันน้ำตาไหลนะอยู่กับคนรักอยู่ดีๆวันหนึ่งคนรักมาจากไปเนี่ยก็ไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องเข้าห้องน้ำเปิดเพลงเศร้าแล้วก็เปิดฝักบัวสาดหัวไม่ต้องทำขนาดนั้นเขาไปเราก็บอกไปก็ดีแล้วชีวิตก็เป็นอย่างนี้ไม่เที่ยงไม่ทนไม่แท้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปภาวนาอย่างเนี้ยทำให้หลายต่อหลายคนรอดตายมาเยอะแยะแล้วนี่คือความรู้เท่าทันธรรมดาของชีวิตที่เรียกว่าปัญญาหรืออีกตัวหนึ่งที่เราควรจะป้อนให้ใจของเราก็คือเมตตาฉะนั้นที่นี่เราพาแผ่เมตตาบ่อยมากนะปลูกฝังเมตตา เมื่อเมตตาประจำอยู่ในเรือนใจใจเราจะเย็นเราจะโกรธยากธรรมชาติของจิตคือมันจะรับอารมณ์ได้ทีละเรื่องถ้าในขณะนั้นเรามีเมตตาประจำอยู่ความโกรธไม่อยู่ถ้าความโกรธอยู่เมตตาก็อยู่ไม่ได้ในเมื่อเรารู้แล้วว่าจิตจะรับอารมณ์ทีละเรื่องเหมือนเล่นเก้าอี้ดนตรีเราก็ต้องเลือกเอาอารมณ์ที่ดีที่สุดให้มาอยู่ในจิตในใจเราปลูกฝังเมตตาลงไปมันแผ่เมตตาตระหนักรู้ถึงสัจธรรมของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดว่าล้วนแล้วแต่รักสุขเกลียดทุกข์และกลัวความตายเหมือนกันฝึกอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆวันหนึ่งเราจะกลายเป็นองค์รวมของเมตตาเราไม่ต้องแผ่เพราะเมตตาจะเป็นเราและเราก็เป็นเมตตาผู้ที่มีเมตตาอยู่ในตัวตลอดเวลาก็เหมือนทานน้ำพุที่มีแต่ความสดชื่นรื่นเย็นอยู่ข้างในอยู่ใกล้ต้นไม้ต้นไม้ก็สดชื่นบานสะพรั่งอยู่ใกล้สัตว์นะสัตว์ก็ยินดีปรีดาวิ่งเข้าหาเราอยู่ใกล้คนคนก็รู้สึกร่มเย็นและเป็นมงคลแก่ชีวิตที่ได้อยู่ใกล้คนที่มีแต่เมตตาในทำนองกลับกันถ้าเราอยู่ใกล้คนขี้โกรธนะวันหนึ่งหนึ่งเราร้อนไม่รู้กี่รอบนะเดี๋ยวก็หงุดหงิดเดี๋ยวก็งอนเดี๋ยวก็หน้าบึ้งพอคนอย่างนี้อยู่ใกล้ๆเรานะอารมณ์เราปรวนแปรไหมอารมณ์เราก็ปรวนแปรละในบริษัทหนึ่งถ้าเจ้านายผีเข้าผีออกเนี่ยนะลูกน้องเป็นไงมันคงทางอารมณ์ไหมลูกน้องก็จะแปรปรวนตามเห็นไหมฉะนั้นถ้าเราฝึกเมตตาอยู่เสมอเรามีความมั่นคงทางอารมณ์และเป็นคนใจเย็นเราสดชื่นรื่นเย็นคนอยู่ใกล้ๆเราก็สดชื่นรื่นเย็นต้นไม้ใบหญ้าอยู่ใกล้ๆเราก็สดชื่นรื่นเย็นบ้านทั้งหลังนะถ้าเจ้าของบ้านเป็นคนเมตตาบ้านหลังนั้นก็เย็นใน Facebook ก็เหมือนกันใน Instagram ก็เหมือนกันถ้าเจ้าของเป็นคนใจเย็นก็จะโพสต์จะเขียนแต่สิ่งที่อ่านแล้วเย็นนะคนที่มา follow ก็เย็นแต่ถ้าเป็นคนใจร้อนพูดแต่คำหยาบคายคนฮาร์ดคอร์ประเภทเดียวกันก็จะมารวมกันอยู่ในนั้นเห็นหรือยังฉะนั้นเราจะต้องดูแลกายของเราถ้าเรากินคลีนทางกายเราต้องกินคลีนทางวิญญาณป้อนธรรมะเข้าไปนะป้อนสติความรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันจึงไม่ทันได้เป็นทุกข์เพราะความทุกข์เข้ามาทางความคิดคิดมากๆทุกมากคิดน้อยๆทุกน้อยนะไม่คิดเลยคืออยู่กับรู้สึกตัวตื่นอยู่ตลอดเวลาหยุดคิดก็หยุดทุกป้อนปัญญาความทุกข์เกิดขึ้นมาก็เปลี่ยนเป็นปัญญาได้ทั้งหมดทั้งสิ้นป้อนเมตตาการุณก็มีจิตใจที่สดชื่นรื่นเย็นอยู่ตรงไหนตรงนั้นก็เหมือนกับมีต้นไม้ใหญ่ไพระหงคือมีความร่มมีความรื่นร่มรื่นนะสดชื่นรื่นเย็นนี่คืออาหารใจของเราฉะนั้นหัวใจของการภาวนาก็คือเพื่อให้เรานั้นมาดูมารู้มาเติมอาหารใจของเราให้ใจของเรานั้นมีอาหารที่มีคุณภาพสูงถ้าใจของเรามีอาหารที่มีคุณภาพสูงเราจะใช้ชีวิตที่มีคุณภาพสูงเช่นกันฉะนั้นทุกๆวันเนี่ยเราตื่นขึ้นมาอย่างแนะนำพวกเราว่าเรียนรู้การป้อนอาหารใจซะทุกวันตื่นนอนขึ้นมาอาตมาภาพไม่ได้ผลผันเข้าห้องน้ำนะตื่นนอนขึ้นมาอาตมารู้สึกตัวอยู่บนที่นอนนั่นแหละหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวอยู่ตรงนั้นแหละสัก5 นาทีเราเริ่มต้นวันด้วยความรู้สึกตัววันนั้นก็ดีทั้งวันพอเข้านอนเมื่อหัวถึงหมอนปิดไฟหัวเตียงเรียบร้อยแล้วอาตมาก็ตามดูตามรู้ต่อไปแล้วก็หลับไปพร้อมอารมณ์นั้นบางวันเมื่อเราฝันแม้กระทั่งในฝันเราก็ยังฝันว่าเรากำลังตามดูลมหายใจอยู่มันตามเข้าไปฝึกถึงในฝันนู่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกจนมีความเคยชินที่ดีทุกๆวันนะเราจะป้อนสิ่งดีๆให้เราทุกวันเลยพอในเนื้อในตัวในจิตในใจเราเนี่ยมีอาหารที่มีคุณภาพสูงเวลาใครมาหาเราเราก็จะปฏิสัมพันธ์ด้วยคุณภาพที่สูงเราก็พูดดีกับทุกคนปฏิสัมพันธ์ดีกับทุกคน และคนที่มาใกล้เราเขาก็จะได้รับแต่สิ่งดีๆไปจากเราเหมือนกันฉะนั้นพวกเรานั้นต้องฝึกให้ตัวเองนั้นเป็นศูนย์รวมของคุณภาพกายและคุณภาพจิตเราลองดูนะคนที่เป็นศูนย์รวมของคุณภาพกายและคุณภาพจิตชั้นดีนะอยู่เฉยๆคนก็ไปหาใช่ไหมหลวงปู่หลวงพ่อทั้งหลายเนี่ยอยู่ในป่าในดงนะถนนหนทางก็ไม่ดีคนก็บุกป่าฝ่าดงไปหาเพราะอะไรเพราะท่านเป็นองค์รวมของคุณภาพจิตชั้นดีความรู้ความรักเมตตาการุณสติปัญญารวมอยู่ที่ท่านคนก็เข้าไปหาท่านในขณะที่บางคนนั้นในกายในจิตเป็นศูนย์รวมของอาหารคุณภาพต่ำเต็มไปด้วยขยะความคิดเต็มไปด้วยความโลภโมโทสันเต็มไปด้วยความยึดติดถือมั่นเต็มไปด้วยความอิจฉาตาร้อนคนอย่างนี้แต่งเนื้อแต่งตัวดีมากไม่มีใครอยากไปใกล้เลยเขาไม่ดึงดูดเขาเป็นคนน่าเบื่อเป็นคนอันตรายไม่มีใครอยากไปยุ่งฉะนั้นถ้าเราอยากเป็นคนมีเสน่ห์เนี่ยป้อนธรรมะเข้าไปยิ่งธรรมะมีความละเอียดมีความประณีตมีความสูงส่งเพียงไรจิตของเราก็จะโคจรอยู่ในภูมิที่สูงขึ้นเพียงนั้นและเมื่อจิตของเราโคจรอยู่ในภพภูมิที่สูงคนสูงสูงในระดับเดียวกันกับเราจะไหลมาหาเราเราเคยสังเกตไหมว่าทำไมคนนี้มาหาเราเราอยากได้คนอย่างนั้นมาหาอยากให้คนอย่างนี้มาหาแต่ไม่มาหาเลยไอ้ที่มาหาเรามีแต่คนแย่ๆทั้งนั้นเลยรู้ไหมก็เพราะว่าบุคลิกภาพข้างในของเรานะมันดึงดูดได้แต่คนระดับนั้นเพราะจิตคุณยังด้อยพัฒนาอยู่เมื่อเราพัฒนาจิตสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นคนที่หลั่งไหลมาหาเราจะกลายเป็นคนที่สว่างสวัยเหมือนเรามีจิตวิญญาณที่ประเสริฐเหมือนเรามีใจคอที่สงบสดชื่นรื่นเย็นเหมือนเราพุทธองค์จึงตรัสเอาไว้ว่าดีจะดูดดีร้ายจะดูดร้ายในบาลีท่านใช้คำว่าโคจะไปหาโคบัณฑิตจะไปหาบัณฑิตนะลองสังเกตดูคนที่ชอบอะไรใกล้เคียงกันมันจะดูดกันไปถ้าเราตระหนักรู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้หรือถ้างั้นเราอยากได้ผู้ชายดีๆสักคนเราต้องทำยังไงทำตัวเองนะให้ดึงดูดคนดีๆก่อนด้วยการยกระดับคุณภาพกายคุณภาพจิตของเราให้สูงเพราะคุณภาพกายคุณภาพจิตสูงเดี๋ยวคนที่เราตั้งสเปคไว้ระดับเดียวกันนะก็จะมาหาเราได้แล้วแต่ถ้าเราเอาแต่คิดนะแต่ไม่เคยยกกายยกจิตให้สูงเลยอยากได้คนดีอยากได้ของดีแต่ข้างในนั้นต่ำมากขยะหมักหมมเต็มหัวไปหมดคนทำนองเดียวกันคนกลุ่มเดียวกันคนสปีชีส์เดียวกันจะไหลมาหาถึงแม้บางครั้งข้างนอกจะแต่งตัวดีมากแต่คุณภาพข้างในดูไม่จืดเนี่ยฉะนั้นแรงดึงดูดมันมีอยู่จริงแต่แรงดึงดูดนั้นมันไม่ได้เกิดจากการคิดเฉยๆคุณคิดคุณทำคุณได้คิดเฉยๆไม่ได้ช่วยอะไรฉะนั้นถ้าเราฝึกตนให้เป็นยอดคนนะยอดคนจะมาหาเราฝึกตนให้อุดมไปด้วยธรรมะคนมีธรรมะจะมาหาเราฝึกตนให้เป็นคนมีศีลคนมีศีลจะมาหาเราฝึกตนให้มีปัญญาคนมีปัญญาจะมาหาเราเห็นหรือยังทุกอย่างที่คุณเรียกร้องต้องการนะคุณต้องเรียกร้องจากตัวเองเป็นคนแรกฝึกตนก่อนนะฝึกตนก่อนและจากนั้นสิ่งดีๆที่เราปรารถนาทั้งหมดก็จะไหลหลั่งทางทนมาหาเราเองเนี่ยวิธีการที่จะทำเช่นนี้ได้ก็คือทุกวันป้อนอาหารใจซึ่งเป็นอาหารคุณภาพสูงให้ตัวเองก็อย่างที่พระอาจารย์บอกว่าตื่นเช้าขึ้นมาอาจารย์ก็ภาวนาแล้วก่อนนอนก็ภาวนาแล้วระหว่างวันที่นั่งต้อนรับขับสู้ญาติโยมเนี่ยระหว่างวันเนี่ยพระอาจารย์ฝึกเมตตาตลอดเวลาคนมาหาให้เข้าพบหมดนะมาหาทุกวันนะมีทุกวันนะที่ไหนก็ตามนะตื่นมาแต่มาเจอทุกวันนะคนมาขอถ่ายรูปเนี่ยถ่ายมูเสร็จแล้วถ่ายเดียวถ้าหลับตาก็ถ่ายซ่อมใหม่ไม่เคยว่าใครเลยนะเพราะนี่คือการฝึกเมตตาของเราพระอาจารย์ก็ฝึกเมตตาทุกคนแล้วคนดีๆคนที่มีเมตตาเหมือนกันก็มาหาเราเห็นไหม รู้หรือยังว่าทำไมคนบางคนถึงเจอแต่สิ่งดีๆคนบางคนทำไมถึงเจอแต่สิ่งแย่ๆเพราะสิ่งที่จะดูดสิ่งที่ดีและจะดูดสิ่งที่แย่มันอยู่ข้างในเรานี้คนมีธรรมะนะคนที่มีธรรมะก็จะไหลมาหาคนใจดีเหมือนกันก็จะไหลมาหาคนมีปัญญาคนที่ฝักใฝ่ในปัญญาก็จะไหลมาหาฉะนั้นเราอยากได้คุณภาพของเพื่อนของเราหรือคนที่รายล้อมเราเป็นคนยังไงเราทำตัวอย่างนั้นก่อนพุทธองค์จึงตรัสว่าฝึกอย่างไรได้อย่างนั้นท่านโตเศรษฐโมนุษย์เสสุผู้ที่ฝึกตนนับเป็นยอดคนในหมู่มนุษย์ฝึกจากตนเองเรียกร้องจากตนเองป้อนสิ่งดีๆเข้าสู่ตนเองก่อนแล้วหลังจากนั้นมันจะกลายเป็นเนื้อหนังมังสาและชีวิตจิตวิญญาณของเราพอเรากลายเป็นมนุษย์พันธุ์ดีเป็นเวไนยสัตว์นะเป็นสัตว์ชั้นสูงที่มีศีลมีธรรมประจำจิตประจำใจแล้วเดี๋ยวมนุษย์สปีชีส์เดียวกันมาแล้วนะทั้งคนไทยทั้งฝรั่งทั้งอะไรก็แห่กันมาเนี่ยโยมไม่ต้องไปหาเครื่องรางของขลังที่ไหนหรอกฝึกตนให้ดีแล้วคนดีๆก็จะไหลมาหาและสิ่งดีๆก็จะไหลมาหาโชควาสนาบารมีไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆโชควาสนาบารมีเกิดขึ้นจากการที่เราทำตนให้เป็นภาชนะทองรองรับคุณงามความดีถ้าเราเอากายเอาจิตของเรามาเป็นภาชนะทองรองรับไว้ซึ่งคุณงามความดีแล้วสิ่งนี้เองก็จะดึงดูดคุณงามความดีอื่นๆมาหาเราดึงดูดคนชนิดเดียวกันเข้ามาหาเราและนี่แหละคือหลักแห่งพลังดึงดูดที่แท้จริงฝึกตนให้ดีแล้วคนดีๆก็จะมาเป็นเครือข่ายของเราฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะป้อนอาหารใจที่มีคุณภาพสูงให้ตัวเองเอาไว้เสมอนอกจากในแต่ละวันพระอาจารย์ป้อนอาหารใจด้วยการเจริญสติแล้วในห้องนอนของพระอาจารย์เต็มไปด้วยหนังสือพระอาจารย์อ่านพร้อมกันหลายเล่มนะหนังสือชั้นยอดทั้งนั้นเลยมีไม่รู้กี่พันเล่มอ่านเรียงเป็นตับเลยว่างเมื่อไหร่เป็นต้องหยิบขึ้นมาอ่านอ่านวรรณกรรมชั้นดีดีต่อสมองฝึกจิตตภาวนาอย่างดีดีต่อใจสมองต้องกินอาหารสมองใจต้องกินอาหารใจกายต้องกินอาหารกายฉะนั้นในแต่ละวันเนี่ยเราดูซิว่าเราป้อนอาหารกายเนี่ยเป็นอาหารคุณภาพสูงไหมป้อนอาหารสมองสิ่งที่เราอ่านสิ่งที่เราดูสิ่งที่เราฟังสิ่งที่เราฟอลโล่อยู่ดีต่อสมองไหมและใจของเรามันสูงกว่าสมองมันเป็นจิตวิญญาณมันก็ต้องการธรรมะขั้นละเอียดอีกขั้นหนึ่งอาหารของสมองก็คืออาหารชั้นดีที่ทำให้เรากลายเป็นนักคิดชั้นยอดศักยภาพของสมองเนี่ยมันไปได้แค่การคิดแต่ศักยภาพของจิตนั้นไปได้ไกลถึงขั้นตื่นรู้ฉะนั้นในหนึ่งวันเราต้องป้อนอาหารกายชั้นดีทานออร์แกนิกฟู้ดนะที่นี่ได้ทานตลอดและอาหารสมองล่ะได้ฟังธรรมะชั้นดีและอาหารจิตวิญญาณล่ะได้ฝึกจิตตภาวนาถ้าในหนึ่งวันท่านจัดเมนูให้กายให้สมองและให้จิตทำอย่างนี้นะในหนึ่งเดือนท่านจะเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งอย่างสิ้นเชิงและจะกลายเป็นคนใหม่ที่น่าชื่นชมมากฉะนั้นเมื่อเรากลับบ้านไปนะไปเซตเมนูให้ตัวเองใหม่แต่ละวันอาหารกายควรจะกินอะไรอาหารสมองควรจะอ่านอะไรควรจะฟังอะไรทุกวันนี้คนส่วนใหญ่แสวงหาอาหารสมองจาก YouTube เนาะก็ไปหาที่มันดีๆหน่อยคลิปดีๆหน่อยใน YouTube Temple นะหาคลิปดีๆมาดูนะคลิปเลอะๆเถอะๆอย่าไปเอามาดูเลือกเอาฉะนั้นก็อาหารทางวิญญาณก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์นักคิดนักปราชญ์เลือกที่ดีๆคุณภาพสูงหน่อยเพราะเดี๋ยวนี้เพี้ยนๆเลอะๆเทอะๆเยอะไปหมดในหนึ่งวันกินอาหารกายชั้นดีอาหารสมองชั้นดีอาหารจิตชั้นดีทำหนึ่งเดือนท่านเป็นคนใหม่ เราจะกลายเป็นคนที่เกิดใหม่อย่างสิ้นเชิงนอกจากป้อนอาหารกายอาหารสมองอาหารใจแล้วทำอะไรอีกว่างเมื่อไรให้ถือโอกาสนั้นมาภาวนาเมื่อวานเมยอมคนหนึ่งเอารถใหม่มาให้เจิมอาจารย์สอนวิธีเจิมโยมเจิมแบบใหม่นะทำยังไงครับเดินวนรอบรถ3รอบเวลาจะขึ้นรถทำไมครับจงกรมเรียกสติเพราะรถที่คุณกำลังจะขับออกจากบ้านอาจนำพาคุณไปสู่จุดหมายก็ได้อาจไปตกข้างทางก็ได้อาจไปชนคนอื่นก็ได้ใช่ไหมฉะนั้นคุณต้องเรียกสติก่อนขึ้นรถเดินวนขวาย่างหนอซ้ายย่องหนอนะปะทักษิณรอบรถเลยโยมก็ทำตามแบบงงๆแต่ดีแกบอกงงๆแต่ดีเสร็จแล้วพระอาจารย์ก็บอกเอาเปิดประตูเข้าไปนั่งอย่าเพิ่งติดเครื่องยนต์อาตมาบอกนั่งหายใจเข้าลึกออกยาวก่อนแกก็ทำตามแบบงงๆตั้งสติก่อนสตาร์ทตั้งสติก่อนสตาร์ทจากนั้นติดเครื่องสตาร์ทเครื่องเรียบร้อยอย่าเพิ่งออกตามดูลมหายใจอีกนะแล้วตมาก็บอกแกว่าเอานะพร้อมยังครับอย่าเพิ่งไป

นั่นโดนหาที่ตายอย่าทำเช่นนั้นใครมาปาดหน้าเราให้คิดว่าเขาคงรีบมากพูดว่าโมทนาด้วยนะใจเย็นๆแนะนำอย่างนี้ปั๊บอาตมาให้แกขับรถรอบไร่ชนตะวันเขามาหาพระอาจารย์พระอาจารย์ครับมันว่างๆวงๆหน่อยนะอาจารย์จะไม่เซ็นอะไรหน่อยหรือแกก็อยากได้อะไรที่เป็นรูปธรรมมาก็เลยเข้าไปนั่งในรถแล้วก็เขียนว่าอย่าประมาทแกบอกโอเคอย่างนี้ค่อยมั่นใจธรรมดาของใหม่มันยังไม่ติดแต่อีกสักพักอาตมาเชื่อว่าจะติดฉะนั้นช่วงนี้ใครให้อาตมาเจิมรถอาตมาสอนแบบนี้ทั้งนั้นเลยเอาไปทำนะนี่คือชีวิตประจำวันอย่าแยกธรรมะออกจากชีวิตจงหลอมรวมชีวิตและธรรมะเข้าเป็นเนื้อหาเดียวกันคุณมีชีวิตอยู่ที่ไหนจงให้ที่นั่นเป็นที่ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมไม่ใช่มาทำที่วัดปฏิบัติธรรมทำลงไปที่เนื้อที่ตัวของเรานะคุณอยู่ที่ไหนอ่ะคุณก็ทำตรงนั้นแหละนั่นแหละที่ปฏิบัติธรรมฉะนั้นก็ขอฝากพวกเราว่าเมื่อกลับไปแล้วเอาการเจริญสติใส่เข้าไปในทุกกิจกรรมของชีวิตซักผ้าอยู่ก็เจริญสตินะคุยโทรศัพท์อยู่ก็เจริญสติถ้าไม่มีสติมันจะยุ่งเหมือนโยมคนหนึ่งรีดผ้าอยู่แล้วรับโทรศัพท์รีดไปรีดมาฮัลโหลรีดไปรีดมาฮัลโหลรีดไปรีดมาฮัลโหลพอโทรศัพท์มาอีกครั้งยกเตารีดขึ้นมาแนบทีนี้ไม่ใช่ฮัลโหลแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราต้องเจริญสติตลอดเวลาพุทธองค์จึงตรัสว่าสติสัพพัทธปัฏฐิยาสติเป็นสิ่งจำปรารถนาในทุกสถานการณ์สติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อมีชีวิตอยู่ที่ไหนคุณกำลังทำอะไรอยู่ตอนนั้นเติมตัวรู้เข้าไปตระหนักรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทุกวันของเราจะกลายเป็นวันแห่งการเจริญสติทำทุกวันให้เป็นวันเจริญสติทำทุกกิจกรรมให้เป็นเนื้อเดียวกับการเจริญสติทำได้อย่างนี้เมื่อไรภายใน3เดือนเท่านั้นเองเราเกิดใหม่ทันทีแล้วเราจะได้เห็นคุณภาพชีวิตแบบใหม่ซึ่งเราเองอาจจะสงสัยว่าฉันมาถึงตรงนี้ได้ยังไงฝึกไปนะลูกนะฝึกไปเมื่อ10ปีที่แล้วพระอาจารย์ก็เป็นคนใจร้อนมากแต่พอเราไปฝึกกรรมฐานกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วมันเปลี่ยนไปพลิกมากลายเป็นคนใจเย็นอดได้ทนได้รอได้ถอยได้ยอมแพ้ได้ซึ่งถ้าเป็น10ปีก่อนหน้านั้นเรื่องอย่างนี้อาตมาทำไม่เป็นนะใครมาพูดอะไรขัดหูนี่พูดเราจะสวนทันทีเลยเดี๋ยวนี้ให้คนมานั่งพูดอะไรเลอะเทอะให้เราฟังเป็นชั่วโมงแล้วก็ฟังฟังอย่างสงบมีความสุขคนฉลาดมาพูดเราก็ฟังคนฉลาดน้อยมาพูดเราก็ฟังนะเพราะใจมันเย็นแล้วมันรับได้ทั้งหมดความทุกข์ในชีวิตมันก็น้อยลงนี่คือผลของการเจริญสติเมื่อสติมีมากขึ้นเท่าไหร่ความทุกข์จะหายไปเท่านั้นสติมีมากขึ้นเท่าไหร่ความทุกข์ก็จะหายไปมากเท่านั้นสติกับความทุกข์มันเป็นปฏิกิริยาผกผันซึ่งกันและกันและเช่นเดียวกันถ้าคุณมีสติน้อยมากพื้นที่ในชีวิตของคุณก็เต็มไปด้วยความทุกข์ถ้าคุณมีสติมากนะพื้นที่ในชีวิตของคุณก็มีทุกข์น้อยลงสติมากทุกข์น้อยสติน้อยทุกข์มากยึดเป็นหลักอย่างนี้ถ้าอยากมีสุขไหมอยากมีสุขก็ฝึกสติไว้เยอะๆนะฝรั่งในยุคบริโภคนิยมเนี่ยเขาสอนกันว่าบริโภคมากมากสุขมากมากใช่ไหม Greed is good ความโลภเป็นของดีใช่ไหมแต่พุทธเจ้าท่านไม่พูดอย่างนี้เลยท่านบอกว่าความรู้จักพอเนี่ยเป็นของดีสันตุถีปรมังทนังทุกวันนี้เราวิ่งตามฝรั่งวิ่งตามบริโภคนิยมทุนนิยมกระตุ้นให้บริโภคมากมากเพราะเชื่อว่าบริโภคมากสุขมากมันไม่ใช่อาตมาเห็นคนที่มีของบริ

0: พวกอยู่ตลอดเวลาเยอะแยะมากมายก็ยังไม่มีความสุขอยู่เต็มไปหมดฉะนั้นอยากหาความสุขอย่าไปวิ่งอ้อมอย่าไปเข้าหาความสุขด้วยวิธีโค้งเข้าหาความสุขวิธีตรงคือเจริญสติขึ้นมากระตุกตัวรู้ให้ตื่นขึ้นมาเคาะประตูพระพุทธเจ้าองค์น้อยๆที่จำพรรษาอยู่ในเรือนใจของเราให้ตื่นขึ้นมาพอสติเพิ่มขึ้นความทุกข์มันลดลงเองและคุณไม่ต้องไปแสวงหาความสุขหรอกคุณฝึกสติอย่างเดียวความสุขจะเป็นของแถมที่เขาพร้อมที่จะกำนันให้เราโดยอัตโนมัติฉะนั้นในเช้าวันนี้ก็ขอฝากพระธรรมสั้นๆสำหรับชุบชูจิตใจพวกเราให้เป็นแนวทางนำไปประพฤติปฏิบัติที่บ้านด้วยการเรียนรู้ที่จะป้อนอาหารกายอาหารสมองอาหารใจและทำทุกที่ที่เรามีชีวิตอยู่ให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมมีชีวิตอยู่ที่ไหนที่นั่นคือที่ปฏิบัติธรรมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ให้เรานำไปบูรณาการเข้าไปในชีวิตประจำวันของเราจนการปฏิบัติธรรมกับการใช้ชีวิตหลอมรวมเป็นเรื่องเดียวกันขอให้เราทุกคนหล่อเลี้ยงการประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ต่อไปแม้คอร์สภาวนาจะสิ้นสุดลงแล้วก็อย่าไปทิ้งเราแค่ลาจากอารามแต่ไม่ได้ลาจากธรรมะก็ถ้าใครประพฤติปฏิบัติได้อย่างนี้ก็ขอให้มีความสุขสดชื่นดุ่นเย็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อทุกท่านทุกคนเทอญ
1: หลายท่านกำลังอยู่ในภวังค์แห่งการหลับไหลหลายคนหลายท่านกำลังขมักขม้นกับการเตรียมตัวไปทำงานขอท่านทั้งหลายจงเก็บเกี่ยวเอาประโยชน์จากการฟังธรรมะในเช้านี้ไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของท่านเถิดอาจจะมีประโยชน์อยู่บ้างไม่มากก็น้อยบางทีอาจจะเป็นไฟส่องสว่างให้ท่านเดินในเวลาที่ชีวิตกำลังมืดมนก็เป็นไปได้นะครับวันนี้ผมยุทธนากิจจรูลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
2: 2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะบริษัทวอลโวคาร์ประเทศไทยเตรียมเรียกคืนรถรุ่น EX30 กว่า 1,600 คันแก้ไขจุดบกพร่องขณะที่กรมการขนส่งทางบกสั่งระงับการจดทะเบียนใหม่จนกว่าจะแก้ไขให้เกิดความปลอดภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ
4: ่อค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกลั่นกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์สี่เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่ธรรมนาวา .net
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กรมการขนส่งทางบกสั่งระงับการจดทะเบียนใหม่รถยนต์ไฟฟ้าวอลโวรุ่น EX30 หลังพบปัญหาเสี่ยงเกิดเหตุเพลิงไหม
10: ้นายทิติพัฒน์ไทยจงรักโฆษกกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบกรณีรถยนต์ไฟฟ้าวอลโวรุ่น EX30 เกิดเหตุเพลิงไหม้ซึ่งจากการหารือร่วมกับบริษัทวอลโวคาร์ประเทศไทยมาชี้แจงพบว่าสาเหตุเกิดจากข้อบกพร่องในระบบเซลล์แบตเตอรี่แรงดันสูงขณะนี้บริษัทเตรียมดำเนินการเรียกคืนรถรุ่นดังกล่าวทั่วประเทศจำนวน 1,668 คันเพื่อเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปกรมการขนส่งทางบกจึงได้มีคำสั่งระงับการจดทะเบียนใหม่สำหรับรถยนต์รุ่น EX30 ทันทีจนกว่าทางบริษัทจะแก้ไขจุดบกพร่องและผ่านการทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยส่วนรถที่จดทะเบียนไปแล้วนั้นมาตรการนี้จะไม่มีผลกระทบใดๆกับรถที่จดทะเบียนไปแล้วปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: กรมการปกครองเร่งจัดระเบียบทะเบียนปืนย้อนหลัง6ล้านฉบับควบคู่แก้กฎหมายและรื้อฐานข้อมูลใหม่หลังไม่เคยตรวจสอบมาตั้งแต่ปี2490
11: นายณัฐิชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวถึงความคืบหน้าการจัดระเบียบอาวุธปืนที่เคยขึ้นทะเบียนตั้งแต่ปี2490ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมายกับเรื่องตรวจสอบระบบฐานข้อมูลใหม่ทั้งหมดตั้งแต่มีการดำเนินการออกใบอนุญาตอาวุธปืนตั้งแต่ปี2490จนถึงปัจจุบันยังไม่มีการตรวจสอบทะเบียนปืนทั้ง6ล้านฉบับอยู่ในสภาพอย่างไรซึ่งย้ำว่าเรื่องนี้ต้องดำเนินการทั้งระบบเหมือนจัดทำข้อมูลใหม่ทั้งหมดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กลุ่มผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์รับจ้างติดตามความคืบหน้าการนำไรเดอร์และวินมอเตอร์ไซค์เข้าสู่ระบบประกันสังคม
12: นายสันติปฏิพันธ์รัฐนายกสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า EV รับจ้างพร้อมคณะ ยื่นข้อเสนอต่อกระทรวงแรงงานเกี่ยวกับนโยบายนำกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์และไรเดอร์เข้าสู่ระบบประกันสังคมโดยมีนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองเป็นผู้แทนรับหนังสือพร้อมกล่าวว่ากระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับแรงงานอิสระทั้งไรเดอร์และวินมอเตอร์ไซค์ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยข้อเสนอและข้อกังวลจากสมาคมจะถูกรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและเร่งหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็วเพื่อให้แรงงานนอกระบบได้รับความคุ้มครองไม่ต่างจากแรงงานในระบบทั้งนี้กระทรวงแรงงานพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการขยายสิทธิประกันสังคมให้ครอบคลุมแรงงานอิสระมากขึ้นส่วนรูปแบบและรายละเอียดการดำเนินงานนั้นจะมีการหารือร่วมกันอีกครั้งก่อนสรุปแนวทางอย่างชัดเจนต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Quality Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00
4: นนราพงศ์วัยวัน
5: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 นเช้าถึง 7:00 นที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
4: ชัดทุกประเด็น
5: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
4: นราพงศ์วัยวันชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
6: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกช่องทางนะครับวิทยุ FM 97ทางออนไลน์เพจ QFM ติดตามผ่านทาง Facebook นราพงศ์วัยวันด้วยนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าข่าวชัดวันศุกร์ที่22พฤษภาคมครับวันนี้จะเริ่มต้นด้วยข่าวที่นายกรัฐมนตรีไปเป็นประธานประชุมมอบนโยบายในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินการด้านความมั่นคงให้นโยบายแก่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดและก็ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเรื่องการปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภทโดยเฉพาะยาเสพติดอาชญากรรมที่ผิดกฎหมายสแกมเมอร์แก๊งคอร์เซ็นเตอร์นอมินีการถือครองที่ดินที่ไม่ถูกต้องการข่มเหงประชาชนโดยอันธพาลทั้งหลายฟังเสียงของนายกรัฐมนตรีที่มอบนโยบายนี้ครับ
7: ซึ่งผมก็ได้ต้องบอกว่าบ่นกับเลขาปปท.ว่าปล่อยให้มีอินเด็กซ์เต็มเยี่ยมมาได้ยังไงใช้เพอร์เซปชันไม่ได้ครับถ้าพวกท่านเห็นว่าข้าราชการคนไหนโกงรัฐมนตรีคนไหนโกงนายกคนไหนโกงและทุจริตท่านไม่ต้องยกมือบอกว่าอินเด็กซ์เชื่อว่าโกงท่านไปปปช.ท่านไปศาลท่านไปปปท.ท่านไปปปง.ท่านไปทุกที่ที่ท่าน

และระเบียบของการรถไฟเพื่อประกอบพิจารณาว่าการเสพสารเสพติดมีความเกี่ยวข้องหรือไม่หากไม่มีก็แจ้งข้อหาแยกออกมาส่วนพรบจราจรทางบกไม่ได้ควบคุมรถไฟจะสามารถเอาผิดในข้อหาเสพแล้วขับได้หรือไม่นั้นต้องตรวจสอบรายละเอียดระเบียบที่เกี่ยวข้องของการรถไฟว่ามีข้อห้ามยังไงบ้างแต่เบื้องต้นมีสารแอมเฟตามีนเป็นตัวตั้งอยู่แล้วครับขณะที่สารกัญชาจะมีความผิดหรือไม่เพราะกัญชาถูกต้องตามกฎหมายประเด็นนี้ขอให้อยู่ในการพิจารณาของพนักงานสอบสวนถ้าพบว่ามีความผิดอย่างชัดแจ้งก็จะแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปนะครับอีกด้านหนึ่งครับในหน้าหนึ่งของ Daily News ตะลึงซ้ำเจอฉี่ม่วงอีกผขร.ม้าเหล็กกับคุมไม้กั้นอันนี้ก็ประเด็นเดียวกันกับเมื่อสักครู่คราวนี้เรื่องที่ว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้ไปตรวจสารเสพติดในเชิงรุกกับพนักงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการเดินรถทั่วประเทศนี้นะครับวันที่19พฤษภาคมซึ่งเป็นวันแรกของการไปไล่ตรวจในเชิงรุกเนี่ยตรวจพนักงาน157คนไม่พบครับทีนี้พอมาถึงวันที่2พฤษภาคมตรวจ141คนพบสารเสพติด2คนครับเป็นพนักงานขับรถกับพนักงานคุมเครื่องกั้นก็ได้สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ส่งเข้าสู่กระบวนการตรวจยืนยันโดยแพทย์และก็ดำเนินการตามขั้นตอนขององค์กรทั้งการสอบสวนข้อเท็จจริงการสอบสวนทางวินัยและการเข้าสู่ระบบคัดกรองรวมทั้งการบำบัดตามแนวทางของหน่วยงานสาธารณสุขครับเมื่อวันนี้ครับมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็มีการตั้งกระทู้ครับแต่ว่าเป็นกระทู้หวานๆครับเพราะว่าคนตั้งกระทู้อยู่พักเดียวกับคนที่มาตอบก็คือสสสังคมแดงโชติสสจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พรรคภูมิใจไทยตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพิพัฒน์รัชกิจประการเรื่องรถไฟชนรถเมล์นี่แหละครับแต่ว่าคุณพิพัฒน์ก็มอบหมายให้คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมาตอบแทนครับกระทู้นี่เขาก็ถามว่าอ้าวทำไมรถไฟถึงไม่หยุดหยุดไม่ทันถึงได้ชนรถเมย์เอาแล้วมาตรการตรวจหาสารเสพติดเป็นยังไงการห้ามเดินรถไฟถ้าไม่มีไม้กั้นลงมาเนี่ยจะมีกลไกบังคับใช้ยังไงหรือว่าที่ว่าจะมีการห้ามรถไฟเข้ากรุงเทพชั้นในเนี่ยตกลงจะเอายังไงแล้วมาตรการเยียวยาผู้เสียชีวิตจะเป็นยังไงคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ลุกขึ้นมาตอบเอาฟังเสียงของคุณสิริพงษ์ครับ

อ้าวไม่มีใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรคือคุณสิริพงษ์เนี่ยก็ตอบว่าขบวนรถไฟที่เกิดเหตุเนี่ยไม่ได้มาเกินความเร็วที่กำหนดทีนี้ผลการสอบสวนก็ทราบว่าคนขับรถไฟประมาทแล้วก็ตอนหลังก็มาพบว่าเป็นผู้ใช้สารเสพติดปัจจุบันการรถไฟได้ให้ออกจากราชการไปแล้วแล้วก็ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง

0: คุณสิริพงศ์บอกว่าได้กำชับให้มีการตรวจสารเสพติดให้เข้มงวดส่วนเรื่องการเยียวยาทั้งขสมกและการรถไฟได้เร่งรัดเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ขอโทษดูแลทุกคนผู้บาดเจ็บเนี่ยก็จะชดเชยตามอาการเริ่มตั้งแต่ 130,000 ถึง 1 ล้านบาทอันนี้ตามอาการนะครับกรณีผู้เสียชีวิตก็ได้เงินชดเชย 2,390,000 บาทต่อคนครับในการตอบกระทู้ในสภาของคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเรื่องเขากระโดงอนุทินย้ำไม่เกี่ยวกับเขากระโดงแค่มีชื่อในทะเบียนบ้านเพื่อทำกิจกรรมทางการเมืองเท่านั้นเมื่อวานเนี่ยคุณอนุทินได้ตอบคำถามนักข่าวเรื่องกรณีเขากระโดงที่บุรีรัมย์ครับว่าท่านไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินแต่ว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่10ปีที่แล้วที่รัฐธรรมนูญเขากำหนดเอาไว้ว่าการเป็นส.ส.เนี่ยต้องมีภูมิลำเนาฉะนั้นก็เอาชื่อไปเข้าทะเบียนบ้านที่นั่นฟังเสียงของคุณอนุทินชาญวิรากูลครับ
1: ตามเอกสารไปดูในเอกสารนะครับ
2: ก็คือหมายความว่าถ้านายกเป็นผู้อาศัยไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินตรงนั้น
1: ไม่ได้เป็นอยู่แล้วครับก็เป็นอย่างที่ผมเรียนอันนั้นมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วที่มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ขึ้นมาแล้วก็ปรากฏว่าร่างฉบับนั้นเนี่ยตอนแรกก็มีบัญญัติไว้ว่าถ้าจะแม้กระทั่งจะเป็นส.ส.แบบปาร์ตี้ลิสต์ก็จะต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตนั้นเราก็ต้องมีการเตรียมการตอนนั้นผมเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยแล้วถึงแม้ว่าจะอยู่ในยุคคสช.ก็ต้องมีการเตรียมการที่จะทำให้เราสามารถดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของเราได้นะครับและเมื่อได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์นะครับได้เลือกให้พรรคภูมิใจไทยเข้ามามีบทบาทในทางการเมืองเข้ามาร่วมในการบริหารราชการแผ่นดินตัวผมเองก็อยู่ที่นั่นมาระยะหนึ่งใช้ชีวิตคุกคีกับพี่น้องประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์ผมก็เวลาไปไหนผมก็บอกผมก็เป็นคนบุรีรัมย์ก็เป็นความภาคภูมิใจอีกอย่างหนึ่งของผมทะเบียนบ้านอยู่ในบ้านตรงนั้นก็เป็นสิทธิ์ของผมนะครับไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ได้ผิดศีลธรรมไม่ได้ผิดจรรยาบรรณใด
0: ๆคุณอนุทินชาญวิรากูลนะครับชี้แจงเรื่องเขากระโดงคมคิดคอลัมนิสต์วันนี้ครับแม่ลูกจันทร์คอลัมน์สำนักข่าวหัวเขียวของไทยรัฐเขาเขียนเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญครับแล้วก็วิเคราะห์ในร่างแก้รัฐธรรมนูญที่พรรคภูมิใจไทยยื่นต่อสภาไปวันก่อนนี้นะครับแม่ลูกจันทร์ไม่แปลกใจที่ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเวอร์ชั่นพรรคภูมิใจไทยยังคาเงื่อนไขสำคัญคือต้องได้รับเสียงเห็นชอบจากสว.ไม่น้อยกว่า1ใน4ของสมาชิกวุฒิสภา200คนพูดง่ายๆแม้ส.ส.ทั้งสภาจะโหวตเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแต่ถ้ากลุ่มสว.สีน้ำเงินไม่ยอมโอเคร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็ไม่คลอดออกมาเป็นตัวการที่สว.ซึ่งไม่ได้มาจากประชาชนดันอำนาจเหนือกว่าส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนี่คือต้นเหตุที่การเมืองไทยถอยหลังลงคลองมา10ปีแม่ลูกจันทร์จึงไม่เชื่อว่าร่างรัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทยจะเป็นร่างรัฐธรรมนูญที่มอบอำนาจให้ประชาชนอย่างแท้จริงแต่น่าจะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับสืบทอดอำนาจรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยให้อยู่ไปยาวๆแต่ถึงกระนั้น รัฐธรรมนูญฉบับสืบทอดอำนาจรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยคงไม่เลวร้ายเท่ากับรัฐธรรมนูญสืบทอดอำนาจเผด็จการมองโลกสวยไว้ก่อนสบายใจกว่าแม่ลูกจันทร์สำนักข่าวหัวเขียวไทยรัฐครับรณรงค์กันต่อเนื่องครับท่านผู้ฟังครับเรื่องเชิญชวนให้ท่านผู้ฟังเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมโดยการแยกขยะลดค่าธรรมเนียมแล้วก็ลงทะเบียนไปที่แอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ของ BKK Westpay ครับหรือว่าจะติดต่อเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะของแต่ละสำนักงานเขตติดต่อเจ้าหน้าที่เก็บขยะค่าธรรมเนียมขยะนะครับเสร็จแล้วในท่านก็ทำการคัดแยกขยะออกมาขยะเศษอาหารก็แยกไว้ขยะทั่วไปก็แยกออกมาและที่สำคัญครับขยะรีไซเคิลครับขยะรีไซเคิลนี่มีมูลค่าครับท่านผู้ฟังครับเพราะจะมีคนมารับซื้อครับบริษัท West Buy Delivery จำกัดที่เขาร่วมโครงการนี้กับกทม.เขาจะมาทำการรับซื้อขยะรีไซเคิลถึงหน้าบ้านแล้วก็ในชุมชนที่ท่านอยู่อาศัยนี่จะได้สองต่อนะครับสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมค่าขยะก็ไม่ต้องเสีย60บาทจ่ายแค่20บาทเท่าเดิมแล้วยังจะมีรายได้จากการขายขยะด้วยนะครับเอาละครับพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
3: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์วัยวันชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
4: ปลูกบ้านเติมสุขสร้างใหม่ต่อเติม EPD มวลเบาสร้างบ้านกันร้อนกันเสียงกันชื้นบ้านที่อยู่มานานแล้วสุดร้าวรั่วร้อนแก้ไขเสริมโครงสร้างเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดใช้วัสดุอย่างไรถามได้ในรายการช่างรู้คู่บ้านสัญชัยธนานมีคำตอบปรึกษาฟรีโทร0917893563 0917893563
5: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
3: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
0: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับเอากลับมาช่วงนี้มาถึงประเด็นใหญ่ครับเรื่องที่มีการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งในวันนั้นนะครับมีคณะองคมนตรี9ท่านด้วยกันครับไปร่วมประชุมด้วยครับคราวนี้ก็เลยเกิดการวิพากษ์วิจารณ์จากพรรคประชาชนว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมซึ่งเรื่องนี้ฝ่ายรัฐบาลเขาก็ออกมาชี้แจงแถลงไขนะฮะเอานี่ก่อนเริ่มจากทางฝ่ายพรรคประชาชนก่อนนะครับเมื่อวานนี้หัวหน้าพรรคประชาชนณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็ออกมาให้สัมภาษณ์อีกทีหนึ่งครับหลังจากที่ในเพจในโซเชียลของพรรคประชาชนได้พูดถึงเรื่องนี้แล้วเมื่อวานนี้คุณณัฐพงศ์ก็ออกมาอีกทีหนึ่งนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ควรที่จะเอาองคมนตรี ซึ่งถือว่าเป็นคณะทำงานของสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ามาร่วมกับฝ่ายบริหารแล้วนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารก็ไม่ควรที่จะนำเอาตัวแทนของสถาบันมาเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจนโยบายสาธารณะโดยตรงแบบนี้มันเหมือนกับการดึงฟ้าลงต่ำฟังเสียงของคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิครับ
6: มีความคิดเห็นแบบนี้นะครับว่าจริงๆคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยนอกจากที่ไม่ควรจะห้อยหรือโหนนะครับฟ้ามาลงต่ำแล้วเนี่ยอีกหนึ่งกรณีเดียวเช่นเดียวกันก็คือพอดำรงตำแหน่งในฐานะนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยก็ต้องใช้อำนาจของตัวเองทุกช่องทางนะครับในการพยายามดันฟ้าให้ขึ้นสูงผมเข้าใจดีนะครับก็เห็นว่าหลายๆส่วนก็มีการแสดงความคิดความเห็นว่าการประชุมในลักษณะนี้ที่มีองคมนตรีเข้าร่วมเนี่ยดำเนินการมาแล้วในหลายปีนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยผมคิดว่าต้องขอออกมาแล้วก็ถามหลักการให้ตรงกันก่อนนะครับผมคิดว่าคำถามเนี่ยคุณจะต้องส่งตรงไปยังท่านนายกรัฐมนตรีว่าตัวนายกคุณอนุทินชาญวีรกูลเองเนี่ยคิดเห็นอย่างไรการกระทำของตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่นะครับในระบบการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยนะครับผมไม่คิดว่าถ้าเราคิดว่าหลักการแบบนี้มันเป็นหลักการที่ไม่ถูกต้องเนาะเราผมก็ไม่คิดว่าการที่เราคิดว่าอะไรที่ไม่ถูกต้องที่เคยทํามาแล้วต่อเนื่องในอดีตตั้งแต่ยุครัฐบาลคสช.หรือเราจะต้องทําให้มันสืบเนื่องต่อไปนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากเห็นการปรับปรุงการทํางานของนายกที่ดีกว่านี้
7: แสดงว่าพรรคเนี่ยเขามองว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์อะไรอย่างเง
6: ี้ยครับก็อย่างที่ผมได้บอกนะครับว่าถึงแม้จะใช้เหตุผลว่าการประชุมเนี่ยอาจจะมาให้สติหรือว่าให้เรื่องของการแสดงความคิดเห็นความเป็นห่วงก็ตามแต่เนี่ยแต่ถ้ามาร่วมประชุมโดยตรงนะครับก็เกิดการตัดสินใจในการดําเนินนโยบายใดๆเนี่ยมีการผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะกระทบกระเทือนนะครับต่อองคมนตรีซึ่งเองจริงๆเองก็ถูกแต่งตั้งโดยตรงจากองค์พระมหากษัตริย์ได้นะซึ่งอาจจะส่งผลสะเทือนโดยตรงต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเราอยู่ภายใต้ระบบการปกครองนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารสูงสุดเนี่ยต้องเป็นผู้รับสนองทุกอย่างนะครับเราจะต้องป้องกันไม่ให้สาธารณะเนี่ยนะครับมีข้อคิดเห็นใดๆที่อาจจะกระทบกระเทือนถึงพระองค์ท่านได้นะครับดังนั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบทุกอย่างในการตัดสินใจในการดำเนินนโยบายสาธารณะทุกเรื่อง
0: เสียงของคุณเท้งณัฐพงษ์ทีนี้ทางฝ่ายนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็ชี้แจงบอกว่าเรื่องนี้เขาทำกันมาเป็น10ปีแล้วเป็นเรื่องปกติแล้วก็ไม่ได้เป็นการประชุมอย่างอะไรเลยแต่เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานให้คณะองคมนตรีท่านได้รับทราบแล้วที่สำคัญก็คือมันเป็นเรื่องปกตินะแล้วสุดท้ายนายกอนุทินเนี่ยก็เหน็บพรรคประชาชนว่าการออกมาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้มันแสดงถึงภูมิปัญญาและวุฒิภาวะฟังเสียงของนายกอนุทินครับ
1: เป็นสิ่งที่ดำเนินการมาเกือบ10ปีแล้วครับเป็นเรื่องปกติแล้วก็เป็นไม่ได้เป็นการประชุมอะไรนะครับเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานทั้งหลายซึ่งผมก็เชื่อว่าคณะองคมนตรีแต่ละท่านก็มีความต้องไปรับผิดชอบในการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนของท่านในแต่ละภูมิภาคท่านก็มาขอข้อมูลมารับทราบข้อมูลหลายท่านก็เป็นผู้บริหารระดับสูงในแวดวงราชการมาก่อนท่านก็คงเห็นนะครับก็เป็นเรื่องปกติครับเป็นเรื่องที่ดีด้วยครับที่เราได้มีการนำเสนอแล้วก็รับฟังความเห็นของผู้ที่มีประสบการณ์อย่างล้นเหลือนะครับ
7: แต่มีคำการใช้คำบอกว่าไม่อยากให้ท่านนายกใช้ดึงฟ้าลงมาต่ำเลยท่านนายก
1: ไม่เคยครับมีแต่คนพูดเท่านั้นมั้งนะครับพยายามอยู่ด้วยอย่าไปให้เรื่องนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นนะครับอย่าไปสนใจในเรื่องของโวหารในเรื่องของเจตนารมณ์นะครับพี่น้องประชาชนเข้าใจดีว่าเขาทำเรื่องนี้เพื่ออะไรก็อย่าไปคือความเห็นทั้งหมดที่พูดมาก็ผิดหมดมันไม่ใช่เป็นการประชุมมันไม่ได้เป็นการสั่งการ มันไม่ได้เป็นการที่เป็นการก้าวก่ายการทำงานของแต่ละภาคส่วนคือแค่นี้ยังไม่รู้เลยว่าการบริหารประเทศทำยังไงและแค่จะมาวิพากษ์วิจารณ์อันนี้มันแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาแล้วก็วุฒิภาวะนะ
0: แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาและวุฒิภาวะหนังสือพิมพ์เขาเอามาพาดหัววันนี้หลายฉบับเลยเช่นไทยรัฐพาดหัวใหญ่หนูไอ้นายกหนูฟาดกลับเทงไม่รู้วิธีบริหารประเทศเดลี่นิวส์ก็พาดหัวใหญ่อนุทินยั่วซัดอย่าดึงฟ้าลงมาต่ำฉะพักส้มองคมนตรีถกปพมีมา10ปีแล้วไม่รู้บริหารประเทศควรปิดปากข่าวสดนี้ก็พาดหัวใหญ่นะครับหนูสวนกลับเทงดึงฟ้าต่ำแจงองคมนตรีถกปพกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขาก็ชี้แจงมานะครับใน Facebook ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะฝ่ายเลขานุการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์และแนวทางในการรับมือสาธารณภัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นการปกติโดยคณะองคมนตรีได้มาสังเกตการตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมาเพื่อรับฟังแนวทางการแก้ปัญหาภัยพิบัติของกองบัญชาการและถ่ายทอดข้อมูลสาธารณภัยที่ท่านองคมนตรีหลายท่านได้ประสบในพื้นที่ให้แก่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับทราบซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ในการนำข้อมูลดังกล่าวไปประกอบการทำงานเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามหน้าที่ต่อไปนี่ครับท่านผู้ฟังคือเรื่องนี้เนี่ยในโซเชียลเขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันนะครับว่าประเด็นที่หนึ่งเหมือนกับที่คุณเท้งและพรรคประชาชนออกมาปกป้องสถาบันนะฮะไม่อยากให้สถาบันพระมหากษัตริย์นะแปดเปื้อนเหมือนอย่างนั้นแต่อีกด้านหนึ่งเขาก็บอกว่าให้ย้อนไปดูพฤติการพฤติกรรมของพรรคประชาชนเองของคนที่อยู่ในสังกัดพรรคประชาชนที่มีการเคลื่อนไหวโน่นนี่นั่นหลายครั้งอันนั้นมันย้อนแย้งกันกับการที่คุณเท้งณัฐพงศ์เนี่ยออกมาปกป้องสถาบันเรื่ององคมนตรีมารับฟังมาร่วมประชุมกับปพ.นี่นะฮะกับอันที่สองครับท่านผู้ฟังอย่าลืมว่าเมื่อเกิดเหตุเพศภัยภัยพิบัติทั้งหลายเนี่ยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นห่วงเป็นใยทุกครั้งที่เกิดเหตุโดยเฉพาะเห็นง่ายๆอย่างกรณีน้ำท่วมท่านทรงเป็นห่วงพระศกนิกรที่ประสบภัยพระราชทานสิ่งของต่างๆทุกครั้งฉะนั้นการที่องคมนตรีเนี่ยมารับฟังปัญหาต่างๆของทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยมันผิดอะไรอ่ะมันมีปัญหาตรงไหนอ่ะนี่คือที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับผมว่าเรื่องนี้พรรคประชาชนหยุดเถอะครับหยุดเถอะครับไปเล่นเรื่องอื่นเถอะทีนี้มาถึงเรื่องแก้รัฐธรรมนูญครับหลังจากที่พรรคภูมิใจไทยเขาได้ยื่น ร่างแก้รัฐธรรมนูญต่อประธานสภาไปแล้วเอ้าพรรคประชาชนยังไม่ยื่นแต่ก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ร่างของพรรคภูมิใจไทยแทงคานฉบับพรรคเพื่อไทยว่าล็อกสเปคผูกขาดเพิ่มอำนาจสว.ร่างแก้รัฐธรรมนูญขัด3หลักการคุณณัฐพงศ์ออกมาบอกว่าร่างแก้รัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมันขัดหลักการ 2-3 ข้อฉะนั้นเขาก็ไม่เห็นด้วยกับร่างแก้รัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทยเอาฟังเหตุฟังผลของทางคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิครับ
6: ตัวนายกเองที่เมื่อวานมายื่นร่างที่สภาโดยตรงเนี่ยฮะแล้วอ้างว่ากำลังจะทำตามเจตจำนงของประชาชนเนี่ยผมคิดว่าไม่ถูกนะครับเจตจำนงประชาชนในการอยากเห็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คือกติกาสูงสุดของประเทศที่สร้างความโปร่งใสประชาชนมีอำนาจสูงสุดอย่างแท้จริงดังนั้นถ้ากระบวนการการจัดทำฉบับใหม่เนี่ยมันเป็นไปตาม3หลักการที่ผมบอกไม่ตัดประชาชนไม่เพิ่มอำนาจพิเศษสว.ไม่มีการผูกขาดถึงจะเป็นการเดินหน้าตามเจตจำนงของประชาชนจริงๆตอนนี้ผมได้เห็นรายละเอียดของร่างของพรรคภูมิใจไทยบ้างแล้วนะครับต้องบอกว่าขัดทั้งหลักการทั้ง3ข้อเลยนะอย่างเช่นการที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยก็พบว่าร่างของพรรคภูมิใจไทยเองไม่มีคูหาในการเลือกผู้ยกร่างนะครับในเรื่องของการที่บอกว่าไม่มีการผูกขาดเนี่ยถึงแม้จะมีการเขียนว่าต้องเป็นไปตามสัดส่วนพรรคการเมืองเนี่ยแต่แยกสัดส่วนส.ส.กับสัดส่วนสว.ซึ่งเราก็ตั้งคำถามกันได้ว่าตอนนี้มีกลุ่มการเมืองใดกำลังครอบครองเสียงข้างมากในสว.อยู่หรือเปล่าครับอย่างนั้นแปลว่าจาก700คน2ใน7เนี่ยก็แปลว่าเป็นของกลุ่มการเมืองใดกลุ่มการเมืองหนึ่งบวกกับเสียงของกลุ่มนั้นในสภาล่างเนี่ยจาก500คนเนี่ยบวกเลขกันออกมามันก็คือเกินครึ่งหนึ่งแล้วนะเพราะนั้นเนี่ยมันก็เท่ากับว่าในกระบวนการแบบนี้มันเท่ากับมีการผูกขาดหรือเปล่าแล้วในเรื่องของหลักการข้อที่3ที่บอกว่าไม่เพิ่มอำนาจพิเศษให้สว.เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ากระบวนการการจัดทำฉบับใหม่มันไม่ใช่กระบวนการการแก้ไขร่างนะเพราะนั้นเนี่ยเราไม่ได้ไปตัดอำนาจเขาออกนะฮะเราแค่ปฏิเสธการเพิ่มอำนาจเข้าไปใหม่นะเพราะนั้นเนี่ยตามที่ดูร่างรายละเอียดของร่างพรรคภูมิใจไทยณตอนนี้ผมว่ามันขัดหลักการทั้ง3ข้อเลยแล้วก็มันกังวลว่าจะทำให้ได้รัฐธรรมนูญที่ไม่ได้เป็นฉบับของประชาชนอย่างแท้จริงคือผมยังไม่ได้ดูรายละเอียดทั้งหมดนะครับแต่ว่าต้องเรียนอย่างนี้ฮะกระบวนการในสภาเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือการพิจารณาในชั้นกรรมธิการนะครับดังนั้นเนี่ยในการต่อรองทางการเมืองนะครับคงต้องใช้คำนี้ว่าทำอย่างไรที่ทำให้ร่างที่เรามองว่ามันเป็นร่างที่สอดคล้องกับ3หลักการมากที่สุดเนี่ยเข้าไปผ่านวาระที่1ก่อนเพื่อเดินไปสู่วาระที่2เพื่อที่จะไปเจรจาต่อรองไปสู้กันต่อในชั้นกรรมธิการวิสามัญเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญนะเพราะนั้นเนี่ยในส่วนของการตัดสินใจในการลงมติเนี่ยผมขอดูบริบททางการเมืองในอนาคตนะครับว่าการเจรจาระหว่างวิปร่างจากแต่ละพรรคการเมืองเสนอเข้ามาเนี่ยมีหน้าตาอย่างไรมันจะตอบได้ว่าจะลงมติตอนนี้คงเราเองคงไม่ได้มีอำนาจที่จะไปต่อรองให้ใครมาเซ็น MOA ด้วยมั้งฮะผมว่าตอนนี้เนี่ยจากสถานการณ์ทางการเมืองปัจจุบันที่ทุกคนแสดงความเป็นห่วงเนาะว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยจะเป็นพรรคการเมืองที่มีการเมืองมีอำนาจนะครับอยู่ในสถาบันการเมืองในระบบเนี่ยค่อนข้างที่จะแผ่อิทธิพลได้ครอบคลุมทั้งสสสวองค์กรอิสระนะฮะดังนั้นเนี่ยวิธีการเดียวของพวกเราณตอนนี้ก็คือเอาหลักอิงประชาชนให้มากที่สุดนะครับการส่งข้อเรียกร้องสู่สาธารณะนะครับแล้วก็การทําความเข้าใจกับประชาชนอย่าลืมว่ากระบวนการในการจัดทําฉบับใหม่สุดท้ายเนี่ยอย่างร่างการแก้ไขเพิ่มเติม256หมวด 15/1 เนี่ยก็ต้องไปทําประชามตินะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรามองว่าร่างที่กําลังจะผ่านสภาออกไปเนี่ยมันทําให้เห็นมันสอให้เห็นแล้วว่าจะได้ร่างที่มีการผูกขาดไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนเนี่ยก็ประชาชนก็จะเป็นคนตัดสินสามารถที่จะคว่ำร่างนั้นได
0: ้คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนขณะที่ทางฝ่ายรัฐบาลคุณนิกรจำนงบัญชีรายชื่อจากพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นผู้หนึ่งในผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขของพรรคภูมิใจไทยก็ออกมาตอบโต้ทันทีครับฟังเสียงคุณนิกรจำนงครับ
8: นายกก็บอกว่าเป็นภารกิจของรัฐสภาแล้วก็ไม่ได้บรรจุมาเป็นร่างของพรรคประชาชนก็บอกว่าไม่จริงใจพอพรรคภูมิใจไทยยื่นเป็นร่างแรกก็มีปัญหาอีกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นทางใครทางมันนี่ทางรัฐบาลก็พรรคร่วมรัฐบาลก็เสนอเข้ามาเป็นพรรคขนาดใหญ่ก็คือภูมิใจไทยเสนอเข้ามาเพื่อปฏิบัติตามคำที่นายกบอกว่าทำตามคำสั่งประชาชน ก็มาโจมตีก็คือว่าขยับซ้ายก็ถูกโจมตีขยับขวาก็ถูกโจมตีแบบผมว่าไม่เป็นธรรมผมพูดเลยไปถึงท่านอดีตรองประธานรองประธานรองอ๋องที่ไปพูดถึงท่านผมเนี่ยอยู่กับหน่วยร่างยกร่างนะครับอยู่กับคุณพลาดอนอยู่กับฝ่ายกฎหมายไม่มีสักคำเดียวที่ท่านเนวินโผล่มาตามที่ท่านว่าเพราะเรื่องนี้ไปว่ากล่าวแล้วว่าไปก็ถูกฟ้องก็ถูกฟ้องก็บทแล้วอยู่ๆแล้วไปว่ากล่าวเขาให้เสียหายแบบนี้เดี๋ยวก็โดนฟ้องอีกกันได้คือไปพูดแบบไม่แฝแบบคือสักแต่ว่าพูดไปเพราะผมยืนยันได้เลยผมพูดตรงนี้ผมอยู่กับหน่วยที่ยกร่างสักคำนึงก็ไม่มีไม่ได้เกี่ยวข้องเลยแม้แต่นิดเดียวทั้งท่านเนวินหรือในกลุ่มนั้นไม่มีแล้วไปว่าเขาตรงๆแบบนั้นแล้วก็พอเขาบอกเขาโต้แย้งมาก็เห็นเงียบไปพิสูจน์มาสิเพราะว่าพูดตรงไหนโทรมาหาใครโทรมาหาท่านรัฐมนตรีแบตหรือโทรหาผมนิกรหรือว่าโทรหาใครไม่มียืนยันได้ไม่มีแล้วไปว่าเขาทำไมเราเป็นสองฝ่ายถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราไปกำหนดให้ฝ่ายค้านมีส่วนในเรื่องสสรได้มากกว่าจริงๆเป็นเรื่องของประชาชนนะครับเป็นเรื่องของประชาชนโดยแท้นะครับก็งานใครก็งานมันทำกันไปเถอะเนี่ยจนปัจจุบันเนี่ยผมครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมมีการถามว่าขอดูร่างหน่อยร่างอยู่ในมือผมอ่ะผมรู้ว่าแต่เราไม่ให้คือให้สภาบรรจุแล้วค่อยเผยแพร่เหตุผลเพราะว่าพอเอาไปทีนี้คุณก็ไปยกร่างของคุณคิดยังไงคุณก็ยกร่างของคุณมาไม่ใช่ว่ามาเอาร่างของเราแล้วจิ้มทีละจุดแล้วกลัวจะเป็นแบบนั้นแบบนั้นไม่แฟร์ประเด็นที่บอกว่าไปเพิ่มอำนาจให้บุตรเพิ่มหรือลดคือร่างแรกของพรรคภูมิใจไทย1ใน5จาก1ใน3แล้วก็ไปว่าไปว่ามาแล้วไม่ยอมมา1ใน3ครั้งนี้ถ้าเราเพิ่มเราก็เป็น1ใน2มันต้องขึ้นไปทางข้างบนไม่ใช่ลงไปข้างล่างเราคิดว่าอย่างนี้ในการไปเจรจากับทางวุฒิเนี่ยและที่บอกว่าวุฒิเนี่ยเป็นของภูมิใจไทยถ้างั้นก็หักกันตั้งแต่1ใน3เราก็ให้เขาผ่านไม่ได้แล้วแต่เขาไม่ใช่ทางนั้นเนี่ยคุยกันเขาไม่ยอมก็ต้องยอมภูมิใจไทยก็ไปเห็นตามเขาก็เลยทางนี้ก็คว่ำก็คือว่าจะอภิปรายก็คืออภิปรายเลยไม่พูดไม่จาจะอภิปรายเลยท่านนายกก็ยุบสภาสิทีนี้ไอ้ตรงนี้คำว่าเพิ่มหรือลดเนี่ยพูดให้ชัดจากเดิมเนี่ย1ใน3เราลดลงมาอยู่ตรงกลางก็คือ1ใน10หลักการก็คือ1ใน3 67 1ใน5ตามร่างเดิมของพรรคภูมิใจไทยเดิมเนี่ย1ใน5ก็คือ40คนหมายถึงว่ายังต้องมี40คนไอ้เรื่องไม่มีเลยเขาคงไม่ยอมแล้วล่ะทีนี้ถ้าเป็นแบบนี้นะครับก็เป็น1ใน4ก็คือ50 50นั่นคือลดจาก67ไหมเพราะนับเลขกันให้ถูกก็เพิ่มหรือลดเราไม่ยอมเอาตามร่างเดิมที่เป็น1ใน5เราเพิ่มขึ้นมาการเพิ่มขึ้นข้างบนคือการลดไม่ใช่เพิ่มนั้นก็พูดกันให้ถูกด้วยคือมันเป็นตัวเลขง่ายๆที่คือมาโจมตีง่ายๆแบบนี้ผมว่าไม่เป็นธรรมผมก็เลยต้องออกมาพูด
0: คุณนิกรจำนงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับตรวจสอบสภาพการจราจรเช้าวันนี้กันไปกันที่จ่าสิบตำรวจจักริดพระกระโทกสดจากบก.02ครับสวัสดีครับจ่าครับ
9: ครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
0: เชิญครับ
9: ครับสำหรับสภาพการจราจรนะครับภาพรวมการเดินทางเช้านี้นะครับดูหลายๆเส้นทางนะครับเริ่มมีปริมาณยังไม่มีฝนตกลงมานะครับก่อนหน้านี้มีรายงานอุบัติเหตุนะครับช่วงทางลงจตุรทิศขาเข้านะครับกระบะชนแท่งปูนช่วงนี้ลงมักกะสันนะครับค่อนข้างจะมีปริมาณรถหนาแน่นนะครับเจ้าหน้าที่ที่แจ้งเคลื่อนย้ายพ้นขีดขวางไปแล้วนะครับก็สำหรับท่านใดที่ใช้เส้นทางนี้ก็แจ้งให้ทราบเป็นข้อมูลนะครับส่วนทางด้านของวิภาวดีรังสิตขาเข้านะครับด้านหน้าสนามบินเข้ามาทางหลักสี่บางเขนยังใช้กันได้ดีแจ้งวัฒนะนะครับขาเข้าผ่านคลองประปาเข้ามารถเริ่มมีปริมาณแต่ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับรามินทาขาเข้านะครับคม8มุ่งหน้าเข้ามาแยกนวลจันทร์ช่วงนี้รถมีปริมาณนะครับเข้ามาทางด้านของ ลาดปลาเค้าเข้ามาวงเวียนบางเขนยังใช้กันได้ดีนะครับหรือว่ามุ่งหน้าไปด้านหน้าศูนย์ราชการขอรถหน่อยคล่องตัวพหลโยธินขาเข้านะครับชะลอตัวช่วงแยกบิ๊กซีสะพานใหม่นะครับผ่านพ้นวงเวียนบางเขนมาแล้วใช้กันได้ดีครับรัชดาพิเศษขาเข้านะครับที่มาจากสะพานทำเจ็ดเข้ามาวงสว่างช่วงนี้เริ่มมีชะลอตัวด้านบนสะพานข้ามแยกวงสว่างมุ่งหน้าประชานุกูลผ่านพ้นแยกประชานุกูลมาแล้วใช้กันได้ดีครับการจราจรทางฝั่งของบรมราชชนนีนะครับช่วงนี้ดูโค้งสายใต้เข้ามาเริ่มชะลอตัวช่วงเหนือพระตาปิ่นเกล้านะครับส่วนทางด้านของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าสะพานพระราม8รถมากทั้ง2สะพานนะครับการเคลื่อนตัวช่วงนี้ก็ยังทำกันไปเรื่อยๆสะพานกรุงธนนะครับมุ่งหน้าทางด้านของสังฮีนะครับก็มีท้ายชะลอตัวข้ามแยกบางพลัดครับสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับช่วงนี้มุ่งหน้าเข้ามาสาทรเหนือรถมากBTSวงเวียนใหญ่ก็เริ่มมีชะลอตัวนะครับส่วนสะพานพระราม3สะพานกรุงเทพช่วงนี้รถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับครับก็ขอจบการรายงานเพิ่มเติมท่านอีกครับ
0: ขอบคุณครับ
9: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับจ่า10ตำรวจจักริจพระกระโทกรายงานจากบก.02ครับเมื่อวานเนี่ยมีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.อีกคนหนึ่งแล้วครับในนามของกลุ่มกรุงเทพบินได้กลุ่มนี้มีหัวหน้ากลุ่มหรือประธานกลุ่มชื่อมงคลกิจสุขสินธารนนท์ครับว่าที่ผู้สมัครชื่อนายภาชพงษ์ชัยวิริยวานิชครับเปิดตัวพร้อมกับทีมรองผู้ว่าด้วยนะครับนโยบายของเขาเนี่ยกรุงเทพเมืองแห่งความสุขสะอาดปลอดภัยแข็งแรงเขาจะเอารถยนต์ที่มันบินได้มาใช้ในกรุงเทพครับเขาจะทำคลองแสนแสบให้สะอาดน้ำใสจนเห็นตัวปลานะครับไม่ว่ากันครับนายกรัฐมนตรีไปประชุมที่ฝรั่งเศสนะครับตั้งแต่วันที่21คือตั้งแต่เมื่อคืนเนี้ยจนถึงวันที่27พฤษภาคมครับก็ถือว่าเป็นการไปเยือนฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการเดี๋ยวก็จะมีข่าวมาว่าไปพบกับประธานาธิบดีมานูเอลมาครงแล้วก็บรรยากาศเป็นยังไงพบกับผู้นำองค์กรระหว่างประเทศพบกับบรรดานักธุรกิจต่างๆแล้วก็ไปเจอคนไทยทีมไทยแลนด์เป็นยังไงนะครับเวลาหมดแล้วครับชาวข่าวชัดวันนี้พบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
3: ชาวข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแทบพระยุคลบาทน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97 MHz

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดในการแก้ปัญหาด้านความมั่นคง